ำคัญต่อการเจริญเติบโตในร่างกายมนุษย์เรานะคะแล้วก็จะไปช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในร่างกายด้วยนะคะทำให้ระบบต่างๆสามารถทำงานได้ดีนะคะที่สำคัญเนื้อยังอุดมไปด้วยวิตามินนะคะก็จะเป็นกลุ่มพวกวิตามิน B รวมนะคะแล้วก็กลุ่มของธาตุเหล็กนะคะแล้วก็สังกะสีนะคะซึ่งสารอาหารเหล่านี้นะคะก็จะมีผลต่อการเจริญเติบโตนะคะตั้งแต่วัยเด็กเลยนะคะจนถึงวัยผู้ใหญ่แล้วก็วัยผู้สูงอายุนะคะเราสามารถเลือกเนื้อแต่ละชนิดนะคะให้เหมาะสมกับวัยของผู้บริโภคได้นะคะคราวนี้คุณภาพของเนื้อนะคะบ่งบอกถึงความน่ารับประทานแล้วอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเลยที่จะต้องมีการควบคุมในการซื้อนะคะและยิ่งเนื้อที่มีความสดใหม่เนื้อที่มีความสดใหม่ในที่นี้หมายความว่าเราในฐานะผู้บริโภคอะค่ะไม่สามารถกะเกณฑ์ได้ว่าผู้ที่เป็นผู้ผลิตอะค่ะชำแหละเนื้อมาแล้วกว่าจะถึงมือเราใช้ระยะเวลามานานเท่าไหร่แล้วนะคะอย่างน้อยเราก็ควรที่จะเลือกที่สีเป็นสิ่งแรกนะคะเมื่อเราไม่รู้วันพอเราไม่รู้วันในการที่เขาชำแหละหรือเขาส่งผ่านมาถึงเราเนี่ยเราเลือกได้แค่สีนะคะนั้นเราควรจะเลือกสีให้เหมาะสมอย่างเช่นถ้าเป็นเนื้อวัวนะคะเราก็จะต้องเลือกสีให้มันมีลักษณะที่สีเข้มขึ้นอยู่กับว่าต้องการส่วนประกอบย่อยตรงไหนเอาไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์แบบไหนนะคะหรือถ้าเป็นเนื้อหมูนะคะก็ควรที่จะเลือกในสีออกชมพูนะคะไม่มีรอยเขียวรอยค้ำต่างๆนะคะถ้าเป็นเนื้อกุ้งนะคะก็จะต้องเลือกที่มันขาวใสนะคะอย่างเงี้ยเราต้องเลือกให้มันเหมาะสมตอบลักษณะของประเภทเพื่อที่ว่าจะได้ตัวเนื้อสัมผัสรสชาตินะคะกลิ่นสีรสมีความน่ารับประทานนะคะและวัตถุดิบอื่นๆล่ะที่ไม่ใช่เนื้อสัตว์ต้องมีการควบคุมดูแลในการเลือกซื้อไหมอันนั้นก็เป็นสิ่งรองเสริมมานะคะที่ควรจะต้องมีการควบคุมด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามีวัตถุดิบรองที่ไม่ควบคุมหรือว่าไม่มีความปลอดภัยเมื่อเราเอาไปผสมรวมกันแล้วทำออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ส่งถึงผู้บริโภคแล้วก็จะได้ลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ไม่ดีไม่ควรนะคะทำให้เกิดการผลิตภัณฑ์เสียเกิดขึ้นได้เก็บรักษาได้ไม่นานเกิดขึ้นได้นะคะไอ้ตรงนี้ก็ต้องเป็นข้อควรระวังในการเลือกวัตถุดิบรองด้วยนะคะคราวนี้เรามาดูปัจจัยค่ะที่พูดไปเมื่อกี้ว่าปัจจัยใดบ้างนะคะที่ส่งผลต่อคุณภาพของเนื้อเพื่อจะนำไปทำเป็นผลิตภัณฑ์ให้ได้ดีที่สุดนะคะปัจจัยตัวแรกเลยนะคะก็คือสายพันธุ์แล้วก็พันธุกรรมนะคะสายพันธุ์ที่เลี้ยงเป็นอย่างไรมีความทนทานต่อสภาวะอากาศในประเทศเราหรือไม่นะคะอาหารที่ให้เขาเนื้อที่มีผลต่อการเลือกซื้อนะคะว่าเนื้อแต่ละประเภทเป็นอย่างไรเราควรเลือกซื้อเนื้อแบบไหนอย่างที่บอกไปนะคะเพื่อที่จะว่าเมื่อนำไปประกอบเป็นอาหารแล้วเนี่ยจะได้ลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ดีนะคะอันนี้ก็เหมือนกับเป็นภาพยกตัวอย่างนะคะถ้าเป็นเนื้อวัวเราจะดูส่วนไหนบ้างนะคะจากที่ได้บอกไปแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะถ้าเป็นเนื้อหมูมีกี่สายพันธุ์นะคะเราจะซื้อส่วนไหนจะเป็น3ชั้นนะคะหรือจะเป็นสันคอนะคะหรือจะเป็นสะโพกเงี้ยค่ะเราก็ต้องเลือกให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ที่เราจะนำไปทำการแปรรูปนะคะคราวนี้เรามาดูสายพันธุ์ค่ะสายพันธุ์และพันธุกรรมนะคะโดยทั่วไปแล้วก็จะมีเนื้อที่นิยมใช้ก็มีเนื้อหมูนะคะแล้วก็เนื้อวัวนะคะอย่างเราอาจจะเคยได้ยินคำว่าเนื้อวัวเช่นคำว่าวากิวหรือคำว่าแองกัสนะคะก็จะเป็นสายพันธุ์ของเนื้อซึ่งสายพันธุ์แต่ละประเภทนะคะก็จะมีลักษณะการชำแหละขายแปรรูปเนื้อเลยนะคะเป็นหมูที่มีขนาดใหญ่ขาลำตัวยาวสีขาวจุดเด่นของเขาก็คือจะมีอัตราในการเจริญเติบโตที่เร็วนะคะถ้าเราให้สารอาหารหรืออาหารถึงนะคะเขาจะโตเร็วจะเป็นหมูเนื้อนะคะที่ขายปริมาณเนื้อค่อนข้างที่จะเยอะนะคะคุณภาพของเนื้อนะคะมีปริมาณกล้ามเนื้อค่อนข้างที่จะมากนะคะแล้วก็ตรงชั้นไขมันค่ะจะมีไขมันสะสมใต้ผิวหนังค่อนข้างที่จะบางนะคะอันนี้ก็คือถ้าใครชอบเนื้อที่ค่อนข้างที่จะมีไขมันลินนะคะก็สามารถซื้อเนื้อตัวพันลัดไว้ได้นะคะเหมาะกับผู้บริโภคที่เน้นเนื้อแดงค่ะก็คือไม่ชอบทานมันมากนะคะแล้วก็หากเจอพวกไขมันแทรกในกล้ามเนื้อค่ะจะมีน้อยนะคะแล้วก็ส่งผลให้เนื้อของลัดไว้เนี่ยจะเน้นไปทางที่เหนียวๆหน่อยเพราะเขามีเนื้อแดงค่อนข้างที่จะเยอะนะคะ
เนื้อจะไม่มีความชุ่มฉ่ำหากว่าไม่ได้นำไปปรุงให้เหมาะสมนะคะเราก็จะต้องมีการ

เลือกวิธีการในการปรุงให้เหมาะสมเพื่อที่ว่าจะได้ตอบโจทย์กับลักษณะเนื้อแบบนี้นะคะว่าจะทำอย่างไรแล้วทานแล้วไม่เหนียวกลืนง่ายแล้วก็สะดวกนะคะประโยชน์นะคะประโยชน์จากการที่จะทำเอาหมูชนิดนี้มาทำการผสมพันธุ์นะคะการผสมพันธุ์ก็คือเหมือนกับว่าการที่จะต่อยอดตัวผลผลิตทำอย่างไรให้เอาแต่ละสายพันธุ์มาผสมพันธุ์กันแล้วเพื่อที่ทำให้เพิ่มอัตราการผลิตเนื้อได้มากขึ้นหรือเพิ่มเนื้อที่มีเนื้อแดงมากขึ้นเพิ่มเนื้อที่มีลักษณะไขมันแทรกได้ดีขึ้นหรือเพิ่มให้เป็นสัตว์ที่ทนทานต่อโรคได้มากขึ้นนะคะอย่างเงี้ยก็จะเกิดประโยชน์มากจากการผสมพันธุ์เกิดขึ้นนะคะเขาก็นิยมเอาพันธุ์ลัดไว้เนี่ยนะคะเป็นสายพันธุ์หลักในการผลิตแม่พันธุ์นะคะและเนื่องจากว่ามีโครงสร้างที่แข็งแรงแล้วให้ลูกโดดมากนะคะก็จะทำให้นะคะผู้ที่เป็นผู้ผลิตหรือผู้ที่เป็นผู้เลี้ยงนะคะได้ไประโยชน์จากการผสมพันธุ์จากหมูพันธุ์นี้นะคะตัวถัดไปค่ะสายพันธุ์แลนเลสนะคะแลนเลสจะมีถิ่นกำเนิดจากประเทศเดนมาร์กนะคะลักษณะจะเป็นสีขาวคล้ายๆกับตัวรัดไว้เลยนะคะลำตัวจะยาวมากและจะมีหูใบใหญ่นะคะที่มีความแตกต่างกันมักจะแบบพอหูเขาใหญ่เขาก็จะไม่ตั้งเขาก็จะแบบหล่นมาคุมที่ใบหน้าเขานะคะจะมีซี่โครงจำนวนมากค่ะโครงสร้างกระดูกจะแข็งแรงมากนะคะค่อนข้างที่จะดีเลยมีอัตราการเจริญเติบโตที่ดีเยี่ยมแล้วก็ให้ลูกดกนะคะนั้นสายพันธุ์แลนเลสก็จะมีขนาดใหญ่แล้วก็จะมีลักษณะหูที่มีความแตกต่างนะคะคุณภาพของเนื้อจะคล้ายๆกับรัดไว้เลยเน้นเนื้อแดงนะคะให้ชั้นไขมันบางๆนะคะแล้วก็จุดเด่นของเขาคือส่วนของสันหลังนะคะจะยาวแล้วเป็นมัสซี่สวยงามนะคะนิยมเอาไปทำพวกสเต็กนะคะเพื่อที่ว่าได้ลักษณะชิ้นที่สวยงามจากตัวของตัวมัดกล้ามเนื้อเขานะคะเมื่อเอาไปย่างเป็นสเต็กแล้วก็จะได้ความนุ่มเหนียวแล้วก็มีความชุ่มฉ่ำอยู่ภายในนะคะประโยชน์จากการผสมพันธุ์ของเนื้อสายพันธุ์นี้นะคะก็จะใช้เป็นสายพันธุ์แม่พันธุ์เหมือนกับรัดไว้เลยนะคะนิยมนำมาผสมข้ามพันธุ์ก็จะเป็นแลนเลสกับรัดไว้นะคะจะได้แม่พันธุ์ลูกผสมที่มีความแข็งแรงเลยและลูกค่อนข้างที่จะดกนะคะพันธุ์ถัดไปค่ะพันธุ์ดูล็อกนะคะถิ่นกำเนิดก็จะมาจากประเทศอเมริกานะคะจะเป็นสีนะคะจะออกสีตัวแดงๆหน่อยนะคะแล้วก็ลำตัวจะค่อนข้างที่จะสั้นนะคะที่โดดเด่นก็คือมีความแข็งแรงนะคะอัตราการเจริญค่อนข้างดีสายพันธุ์นี้จะทนต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศด้วยนะคะก็จะอยู่ในประเทศเราได้ค่อนข้างที่จะดีเลยนะคะจุดเด่นอีกตัวหนึ่งก็คือเนื้อที่ได้มาจากพันธุ์ดูล็อกนี้ก็จะมีคุณภาพที่สูงนะคะขึ้นชื่อเรื่องของไขมันแทรกที่ดีนะคะมีความชุ่มฉ่ำดีมากเลยนะคะแล้วก็คนนิยมเอาไปให้ความร้อนแล้วก็แบบรับประทานแบบเหมือนเนื้อย่างอย่างเงี้ยค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวรสชาติที่หวานหอมเข้มข้นนะคะนิยมทำเป็นพ่อพันธุ์ค่ะสายพันธุ์นี้ในการผสมพันธุ์นะคะแล้วก็มีการผสมข้ามสายพันธุ์ด้วยไขมันแทรกที่ได้นะคะก็จะได้รสชาติที่ค่อนข้างที่จะดีเลยทำให้ได้เนื้อหมูที่มีคุณภาพสูงนะคะเหมาะสำหรับตลาดหรือผู้บริโภคกลุ่มพรีเมียมนะคะเนื่องจากว่ามีไขมันแทรกซึ่งทำให้เนื้อมีความอร่อยชุ่มฉ่ำนะคะต่อมาสายพันธุ์เบิร์กเชียนะคะสายพันธุ์เบิร์กเชียนี่จะเป็นลักษณะตัวออกสีดำนะคะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยมีจุดขาวๆที่ใบหน้านะคะสายพันธุ์เก่าแก่ของประเทศอังกฤษนะคะมีอัตราการเจริญเติบโตที่ช้ากว่าสายพันธุ์อื่นนะคะคุณภาพของเนื้อก็จะเป็นที่รู้จักกันก็คือเนื้อหมูคุโรมุตะนะคะในประเทศญี่ปุ่นมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกเลยนะคะเนื้อตัวนี้ก็จะเป็นเนื้อในกลุ่มของตลาดของผู้บริโภคพรีเมียมนะคะเนื้อจะมีไขมันแทรกค่อนข้างที่จะสูงนะคะแล้วก็ทำให้เนื้อมีความจูซี่มีความนุ่มละมุนนะคะรสชาติที่กลมกล่อมนะคะสีของเนื้อจะออกชมพูหน่อยแต่เป็นชมพูที่เข้มขึ้นมากว่าสีหมูทั่วไปนะคะจะมีเส้นใยกล้ามเนื้อที่เป็นเนื้อละเอียดนะคะเวลาทานเราก็จะไม่เหนียวเกินไปข้อจำกัดเลยก็คือเนื่องจากโตช้านะคะแล้วก็ต้นทุนในการผลิตที่สูงราคาที่สูงนะคะทำให้ต้นทุนของผู้ที่เลี้ยงหมูนี่ก็จะราคาสูงขึ้นอาจจะเป็นอีกทางเลือกนะคะที่เลี้ยงเพื่อกลุ่มพรีเมียมนะคะแต่ถ้ากลุ่มทั่วไปก็อาจจะใช้หมูเลี้ยงหมูคุโรโมตะอาจจะไม่คุ้มทุนนะคะจะมีจำหน่ายเฉพาะกลุ่มเท่านั้นนะคะการผสมข้ามสายพันธุ์นะคะ
ก็จะนิยมในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นะคะแล้วก็ข้อดีก็คือจะสามารถนำพันธุ์อื่นนะคะมาทำให้ตัวเนื้อสัมผัสของเนื้อหมูครุบตะอาจจะเพิ่มปริมาณในการผลิตได้ดีขึ้นนะคะจัดอัตราการผลิตที่น้อยลงแล้วก็คุณภาพเนื้อค่อนข้างที่จะดีนะคะการผสมข้ามสายพันธุ์ยกตัวอย่างนะคะก็จะมีเป็นแม่พันธุ์นะคะมักใช้อย่างที่บอกไปมีรัดไว้กับแลนเลสนะคะเพื่อให้ได้แม่พันธุ์ที่มีความสมบูรณ์นะคะมีอัตราการลอกของลูกที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็พ่อพันธุ์มักจะใช้พันธุ์ของดูล็อกนะคะเนื่องจากว่ามีไขมันแทรกที่ดีนะคะไม่มีไขมันหนาจนเกินไปนะคะเนื่องจากว่าการผสมพันธุ์มีเหตุผลเพื่ออะไรนะคะเพื่อที่จะให้ได้สายพันธุ์ใหม่ที่มันมีประสิทธิภาพนะคะทั้งในเรื่องของการผลิตการรับประทานนะคะโดยใช้เทคโนโลยีเข้าไปในการปรับปรุงนะคะทำให้ผลผลิตตรงนั้นดีเยี่ยมนะคะปัจจุบันนะคะนักปรับปรุงสายพันธุ์ของเนื้อนะคะก็ได้ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อในการปรับปรุงในพันธุกรรมนะคะโดยการเลือกพันธุกรรมนะคะอาศัยมาจากเครื่องหมายของพันธุกรรมนะคะเพื่อเป็นการระบุยีนที่อยู่ภายในนะคะและทำการผสมพันธุ์เลือกจากสิ่งที่ต้องการนะคะมีการปรับปรุงจากพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แล้วก็คัดเลือกยีนออกมามีการผสมกันในห้องแลบวิทยาศาสตร์นะคะเพื่อให้ได้สายพันธุ์ที่มีความแม่นยำแล้วก็ได้ผลผลิตที่รวดเร็วเพิ่มขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อดีของการผสมพันธุ์นะคะของสายพันธุ์ต่างๆแต่ก็จะต้องมีการทำภายใต้ข้อบังคับข้อกำหนดอยู่ด้วยนะคะก็จะมีการใช้เทคโนโลยีในการผสมพันธุ์ให้ดีขึ้นนะคะอย่างเช่นการวิเคราะห์ยีนวิเคราะห์จีโนมนะคะเพื่อที่จะตอบสนองกลุ่มผู้บริโภคได้หลากหลายโดยเฉพาะกลุ่มที่ชอบเนื้อแดงเน้นสุขภาพนะคะถ้าเนื้อสายพันธุ์ไหนผลิตเยอะแต่ว่าได้ไขมันที่เยอะเกินไปอาจจะไปผสมข้ามสายพันธุ์กับอีกสายพันธุ์อื่นนะคะเพื่อลดสิ่งที่ไม่ดีของสายพันธุ์นั้นนะคะเพื่อที่จะได้เนื้อหมูที่เป็นระดับพรีเมียมนะคะตัวถัดไปนะคะเมื่อกี้เราพูดถึงหมูแล้วหรือสุกรนะคะเรามาพูดถึงตัวถัดไปก็คือตัวเนื้อวัวนะคะเนื้อวัวก็จะเป็นที่ชื่นชอบสำหรับคนที่บริโภคเนื้อวัวได้นะคะก็จะเป็นสัตว์ใหญ่ที่โตขึ้นมากว่าตัวเนื้อหมูนะคะแต่ก็จะมีข้อจำกัดอยู่อย่างหนึ่งก็คือสายพันธุ์ของวัวแต่ละแบบก็ให้ผลต่อความนุ่มความชุ่มฉ่ำหรือรสชาติที่แตกต่างกันนะคะโดยเฉพาะไขมันแทรกที่เรายังคงพูดถึงอยู่ที่จะให้ความชุ่มฉ่ำในเนื้อเนี่ยค่ะก็จะมีความแตกต่างกันสายพันธุ์ตัวแรกเลยที่เราจะพูดนะคะก็คือจะพูดคำว่าวากิวนะคะวากิวก็หมายถึงวัวในของญี่ปุ่นนะคะของประเทศญี่ปุ่นนะคะคำว่าเนื้อวากิวก็คือเนื้อหมูในประเทศญี่ปุ่นนะคะก็จะประกอบไปด้วย4สายพันธุ์นะคะถิ่นกำเนิดอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น4สายพันธุ์สายพันธุ์ที่ได้รับความนิยมมากเลยก็จะเป็นสายพันธุ์ Japanese Black นะคะที่จะได้รับความนิยมพบมากที่สุดให้เนื้อที่มีคุณภาพสูงสุดเลยนะคะคราวนี้เรามาดูแต่ละตัวกันว่าวากิว4สายพันธุ์มีอะไรบ้างนะคะตัวพันธุ์แรกเลยค่ะพันธุ์ญี่ปุ่นขนโอเมก้า6นะคะพันธุ์นี้จะนิยมในจังหวัดต่างๆของประเทศญี่ปุ่นในแผ่ภูมิภาคคันไซนะคะทางตอนใต้ด้วยนะคะของประเทศญี่ปุ่นตัวพันธุ์ต่อไปค่ะพันธุ์ญี่ปุ่นขนน้ำตาลนะคะก็คือจะเป็นสีน้ำตาลอยู่แล้วนะคะตัวสายพันธุ์นี้จะมีเนื้อแดงนะคะเยอะกว่าไขมันค่ะจะแตกต่างกับตัวขนดำนะคะเนื่องจากขนดำมีไขมันแทรกเยอะนะคะตัวขนสีน้ำตาลนี้นะคะก็จะมีกลิ่นหอมลดลงมานิดหนึ่งนะคะจุดเด่นของเขาก็คือเนื้อจะมีความนุ่มหวานนะคะแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่รักสุขภาพนะคะไม่ได้มีไขมันแทรกหรือกลิ่นของไขมันปะปนอยู่นะคะพันธุ์นี้นิยมเลี้ยงทางภูมิภาคของคิวชูนะคะของตัวประเทศญี่ปุ่นนะคะค่อนข้างที่จะเยอะตัวถัดไปค่ะพันธุ์ญี่ปุ่นเขาสั้นนะคะพันธุ์ตัวนี้นะคะจะมีเขาที่สั้นเล็กกว่าตัว2สายพันธุ์แรกนะคะที่บอกไปมีการแปลงสายพันธุ์มาจากบริติชนะคะก็คือจากประเทศอังกฤษนะนิยมเลี้ยงทางภูมิภาคของประเทศญี่ปุ่นก็คือทางฮอกไกโดก็มีนะคะมักจะนิยมในประเทศในตัวโซนที่เป็นภูมิภาคที่มีอากาศค่อนข้างที่จะเย็นนะคะเลี้ยงในทุ่งกว้างนะคะให้มีการเจริญเติบโตเขาจะมีรูปร่างที่จะใหญ่มากเนื้อแดงค่อนข้างที่จะเยอะนะคะมีปริมาณโปรตีนที่สูงไขมันน้อยนะคะแล้วก็มีกรดอะนิมิโนที่จำเป็นเวลาย่างออกมาหรือเวลาเอามาทานนะคะก็จะได้รสชาติที่หอมอร่อยยิ่งขึ้นนะคะ
ตัวพันธุ์ที่4นะคะพันธุ์ญี่ปุ่นไม่มีเขาเลยนะคะพันธุ์นี้แล้วก็จะมีน้อยในประเทศญี่ปุ่นนะคะ

ประมาณ 1% เองนะคะเป็นวัวที่เป็นวัวเนื้อที่ไม่ค่อยมีมันเลยค่ะจะออกไปค่อนข้างที่จะเหนียวหน่อยนะคะเหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบมันแต่ว่าขอชอบเคี้ยวหน่อยนะคะมันมีความเหนียวๆหน่อยนะคะก็จะเป็นเหมาะเฉพาะกลุ่มนะคะชอบเอาไปทำเป็นพวกมันเมนูพวกสเต็กต่างๆนะคะเคี้ยวจะได้เต็มปากเต็มคำพันนี้ก็จะมีแถวแถบจังหวัดยามากุจิเท่านั้นนะคะเนื่องจากว่ามีปริมาณที่ค่อนข้างที่จะน้อยแล้วก็อาจจะเหมาะกับผู้บริโภคบางกลุ่มเท่านั้นด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นวากิวในประเทศญี่ปุ่นนะคะมีอยู่4ชนิดเรามาแบ่งโซนกันดูระดับเนื้อกันนะคะก็สามารถแบ่งเนื้อวากิวออกเป็น15ระดับนะคะจากของสมาคมการจัดการเนื้อของประเทศญี่ปุ่นนะคะใน15ลำดับมีอะไรบ้างนะคะแบ่งออกเป็น2ส่วนค่ะเป็นส่วน A แล้วก็ส่วน B นะคะ A B C นะคะโดยไล่ลำดับจากมากไปน้อยนะคะ A หมายถึงอะไรนะคะถ้าดูจากภาพนะคะมี A B C นะคะแล้วก็มี5 4 3 2 1ก็คือเป็นระดับของคุณภาพเนื้อนะคะ A คือส่วนของปริมาณเนื้อที่สามารถทานได้มากกว่า 72% นะคะก็คือมีเนื้อแดงมากกว่า 72% B คือส่วนของปริมาณเนื้อที่สามารถทานได้ 68% นะคะขึ้นไปเนาะไม่เกิน 72% ค่ะ C คือส่วนของเนื้อที่สามารถทานได้น้อยกว่า 62% ลงมานะคะนั้นก็จะมีอยู่3เลเวลนะคะแบ่งออกเป็น A B C ส่วนตัวเลขที่1ก็คือ1ถึง5คือระดับของคุณภาพเนื้อนะคะยิ่งได้5ก็คือระดับพรีเมียมนะคะจากภาพนะคะก็เรามักจะได้ยินคำพูดบ่อยๆว่าเนื้อพรีเมียมเกรด A 5เนี่ยนะคะก็จะเนี่ยมาดูที่ระดับเป็นระดับ A ก็คือมีส่วนของเนื้อที่ทานได้เยอะที่สุดนะคะแล้วก็ระดับของคุณภาพเนื้อคือดีที่สุดเลยก็คือได้เบอร์5นั้นราคาค่อนข้างที่จะสูงนะคะซึ่งในกลุ่มของคนที่ชอบทานเกรดพรีเมียมก็จะเป็นราคาเลเวลที่อัพเลยนะคะแต่ถ้าเกิดประชาชนทั่วไปหรือเอาไปทำผลิตภัณฑ์ทั่วไปไม่ได้โชว์ตัวลักษณะเนื้อของสีที่สวยงามหรือมีไขมันแทรกที่ค่อนข้างเนียนเงี้ยก็อาจจะทำ B C ไล่ลดกันลงมานะคะการวัดนะคะวัดจากปริมาณลายหินอ่อนนะคะลายไขมันหินอ่อนนะคะที่อยู่ในเนื้อนะคะอย่างที่เราเห็นนะคะเป็นไขมันแทรกเป็นริ้วๆๆเล็กๆนะคะหากตัวอย่างที่บอกไปหากตัวเลขของเขามีค่อนข้างที่จะเยอะก็คือหมายความว่าเป็นลักษณะของเกรดพรีเมียมนะคะซึ่งปัจจัยต่างๆตัวเนี้ยก็ส่งผลมาจากเนื่องจากอาหารการกินอย่างที่บอกนะคะการเลี้ยงแล้วก็สายพันธุ์ต่างๆนะคะเป็นปัจจัยที่ทำให้มีเนื้อในเกรดที่แตกต่างกันไปนะคะคราวนี้เรามาดูสายพันธุ์ที่2นะคะสายพันธุ์แองกัสของตัวเนื้อวัวนะคะก็จะเป็นมาจากประเทศสกอตแลนด์นะคะไม่มีเขานะคะสีดำทั้งตัวหรืออาจจะมีสีแดงด้วยก็ได้นะคะเป็นโคเนื้อค่ะที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกเลยนะคะโดยในโซนอเมริกานะคะก็จะได้รับความนิยมค่อนข้างที่จะมากนะคะเป็นโคเนื้อที่พันธุ์เก่าแก่มากนะคะที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเอาไว้นะคะลักษณะเด่นของเขานะคะจะขึ้นชื่อในเรื่องของความที่คุณภาพเนื้อมีความสม่ำเสมอนะคะมีแนวโน้มของไขมันแทรกที่ดีกว่าสายพันธุ์อื่นทำให้เนื้อมีความนุ่มกลมกล่อมนะคะแล้วก็มีอัตราการเจริญเติบโตที่ค่อนข้างที่จะเร็วนะคะทำให้เกิดการผลิตเนื้อออกไปขายสู่ท้องตลาดได้ค่อนข้างที่จะดีด้วยนะคะตัวของแอร์กัสนะคะคุณภาพของเนื้อก็จะมีความนุ่มชุ่มฉ่ำนะคะนิยมทำเป็นสเต็กเกรดพรีเมียมนะคะเป็นเนื้อวัวที่ได้รับมาตรฐานนะคะไปทั่วโลกเลยจะนิยมเอามาทำเป็นสเต็กกันนะคะใช้ในการผลิตเนื้อโคขุนจำนวนมากนะคะแล้วก็เป็นที่นิยมในเรื่องของการที่ขายในระดับตลาดระดับกลางถึงระดับบนนะคะอันนี้ก็จะเป็นการยกตัวอย่างของแองกัสบีฟชาร์ตนะคะว่าเนื้อแต่ละส่วนของแองกัสเนี่ยประกอบไปด้วยส่วนไหนบ้างแล้วตัดแต่งเป็นส่วนย่อยนะคะเรียกว่าส่วนอะไรบ้างอะค่ะซึ่งเขาก็จะมีการทำชาร์ตแล้วก็บอกชื่อบอกการเปรียบเทียบเอาไว้ให้อยู่แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นการยกตัวอย่างให้ดูนะคะเป็นภาพประกอบพันธุ์ต่อมาค่ะของเนื้อวัวก็จะเป็นพันธุ์เฮียร์ฟรอสต์นะคะถิ่นกำเนิดก็จะอยู่ทางประเทศอังกฤษนะคะจะมีตัวออกสีแดงหน้าสีขาวๆนะคะรวมถึงท้องเขาด้วยนะคะจะมีความแข็งแรงแล้วก็ทนทานนะคะต่อสภาวะแวดล้อมต่ออากาศและการเปลี่ยนแปลงนะคะเป็นสายพันธุ์โคเนื้อที่เก่าแก่อันดับ2นะคะลักษณะเด่นก็คือเจริญเติบโตรวดเร็วนะคะมีประสิทธิภาพในการ
ผลิตสูงเป็นเนื้อที่ดีนะคะมีชั้นของกล้ามเนื้อและไขมันที่ดีนะคะมีไขมันแทรกอยู่ในระดับกลางนะคะให้ความนุ่มแล้วก็มีรสชาติที่ละมุนลิ้นนะคะเลี้ยงเพื่อที่จะผลิตเป็นเนื้อโคขุ่นนะคะของเฮียฟอสแล้วก็ส่วนมากเลยอันนี้จะมีการนำมาเลี้ยงในประเทศไทยนะคะโดยมีการนำน้ำเชื้อเข้ามาผลิตนะคะในปี2512นะคะลักษณะก็จะได้เป็นสายพันธุ์ที่มีหน้าขาวเหมือนกันแล้วก็แต่ก็ยังไม่มีเป็นที่นิยมในเกษตรกรของประเทศเราเท่าไหร่นะคะถ้ามีการอธิบายหรือมีการส่งเสริมนะคะก็จะทำให้สายพันธุ์นี้เป็นที่นิยมในประเทศไทยต่อไปได้นะคะสายพันธุ์ที่4ค่ะสายพันธุ์ชาโรเลนะคะสายพันธุ์ชาโรเลนี้ก็จะมีถิ่นกำเนิดที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะจะเป็นพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่นะคะเป็นที่หนึ่งของโลกเลยแล้วก็ลำตัวจะมีขาวออกครีมนะคะเดิมเคยเลี้ยงเป็นโคงานก็คือโคที่ไว้ใช้ทำงานลากนะคะแล้วก็โคเนื้อนะคะคุณภาพซากคุณภาพซากก็คือหลังสัตว์ตายแล้วนะคะมีเนื้อที่ดีนะคะมีคุณภาพที่ดีเหมาะสมสำหรับนำไปใช้งานนะคะคุณภาพของเนื้อนะคะก็จะมีปริมาณไขมันแทรกนี่ค่อนข้างที่จะน้อยนะคะเมื่อเทียบกับตัวเนื้อวากิวหรือตัวแอกัสนะคะแล้วก็มีความนุ่มของรสชาติที่ดีเหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบเนื้อแดงนะคะก็คือต้องชอบเคี้ยวเยอะๆหน่อยนะคะแล้วก็ความนิยมผสมข้ามสายพันธุ์กับสายพันธุ์อื่นนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตตัวเนื้อนะคะสายพันธุ์ตัวถัดไปค่ะตัวที่5ค่ะพันธุ์ลิมูซินนะคะก็จะเป็นโคพื้นเมืองนะคะเนื้อจะมีความแตกต่างกับพันธุ์เลี้ยงต่างๆนะคะทางใต้ของประเทศฝรั่งเศสนะคะจะมีสีออกน้ำตาลแดงนะคะหรือว่าสีอิฐนะคะจะมีโครงสร้างหรือกระดูกที่แข็งแรงนะคะลักษณะเด่นของเขาก็คือจะมีเนื้อแดงสูงนะคะถ้าเป็นสายพันธุ์พื้นเมืองมักจะมีเนื้อแดงสูงจะมีไขมันค่อนข้างที่จะน้อยทุกๆเกือบทุกๆสัตว์เลยนะคะเนื่องจากว่าเขาได้เลี้ยงแบบธรรมชาติและมีการได้ออกกำลังกายมีการเดินของเขาที่ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะมีไขมันใต้ผิวหนังที่ค่อนข้างที่จะบางนะคะแล้วก็เนื้อมีความนุ่มละเอียดแต่ว่ามีรสชาติเข้มข้นแล้วมีเนื้อเยื่อเกี่ยวพันค่อนข้างที่จะน้อยนะคะจะเป็นเนื้อที่มีเนื้อแดงคุณภาพที่สูงนะคะในลิมูซีนความนิยมนะคะนิยมใช้ผลิตเนื้อโคขุนนะคะเนื่องจากว่ามีตัวปริมาณเนื้อแดงที่ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะประเทศไทยได้มีการนำเข้าเนื้อพันนี้นะคะจากเอาตัวน้ำเชื้อเนี่ยค่ะมีการมาผสมพันนะคะแต่การพัฒนาอย่างต่อเนื่องยังไม่ชัดเจนและยังไม่จริงจังนะคะสายพันธุ์ที่6ค่ะสายพันธุ์บาหมันนะคะจะนิยมในทางประเทศอินเดียนะคะแต่ว่าได้รับการปรับปรุงสายพันธุ์มาจากอเมริกานะคะลักษณะที่เด่นเลยของตัวสัตว์เองก็คือมีหนวกที่ไหล่นะคะแล้วก็มีหนังที่หย่อนยานเนาะสีจะออกสีเทาอ่อนนะคะจนไปถึงสีดำลักษณะเด่นของเขานะคะวัวตัวนี้ก็จะมีทนสภาวะแวดล้อมอากาศแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นนะคะหรือผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ต่างๆนะคะตัวสายพันธุ์ของไก่นะคะอย่างที่ทราบอยู่แล้วว่าไก่ก็จะมีโปรตีนค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยไขมันต่ำราคาก็ไม่แพงเท่ากับสัตว์2ชนิดที่พูดไปก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็แต่ละส่วนก็จะให้ความนุ่มเหนียวหรือเนื้อสัมผัสที่แตกต่างกันนะคะการเจริญเติบโตของสัตว์สายพันธุ์ของสัตว์อาหารที่เลี้ยงต่างๆก็มีผลต่อความนุ่มเหนียวของตัวเนื้อไก่นะคะเราจะแบ่งไก่ออกเป็น2แบบนะคะหรือ2ชนิดนะคะก็คือไก่เนื้อเชิงพาณิชย์นะคะจะพบเห็นเนื้อไก่เลยตามตลาดนัดหรือตามซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะคะก็จะพยายามมีการปรับปรุงพันธุ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เนื้อที่มีปริมาณมากที่สุดนะคะแล้วก็ไม่เหนียวเหมาะสำหรับในประเทศอเมริกานะคะแล้วก็เป็นสายพันธุ์ที่นิยมนำมาทำเป็นแม่พันธุ์เนื่องจากมีอัตราในการเจริญที่ดีแล้วก็การให้ไข่ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะลำตัวมีขนาดค่อนข้างที่จะใหญ่ค่ะแล้วก็สายพันธุ์ตัวถัดไปนะคะสายพันธุ์ตัวครอนิสนะคะมักใช้เป็นพ่อพันธุ์นะคะสีพื้นฐานของเขาก็คือจะออกสีขาวนะคะจะมีลักษณะเด่นก็คือมีตัวกล้ามเนื้ออกที่ใหญ่และเนื้อตรงบริเวณนั้นจะค่อนข้างที่จะแข็งแรงแล้วก็แน่นนะคะสายพันธุ์เชิงพันธุ์นี้ตัวที่3นะคะตัวรอสนะคะแล้วก็คอฟนะคะชื่อทางการค้าของสายพันธุ์ลูกผสมนี้นะคะได้มีการพัฒนาแล้วก็ปรับเปลี่ยนด้วยนะคะมีประสิทธิภาพของการเปลี่ยนแปลงของตัวอาหารค่อนข้างที่จะสูงนะคะมีเปอร์เซ็นต์เนื้ออกค่อนข้างที่จะมากนะคะตัวสายพันธุ์ของรอสนะคะ
คุณภาพของเนื้อไก่โดยรวมแล้วนะคะก็จะมีอัตราใน

การเจริญเติบโตที่รวดเร็วเป็นพิเศษนะคะต้นทุนจะต่ำกว่าถ้าเทียบกับ2ชนิดแรกนะคะมีปริมาณเนื้ออกแล้วก็เนื้อสะโพกที่มากกว่านะคะแล้วก็เนื้อสัมผัสจะมีความนุ่มที่มีความแตกต่างนะคะของตัวสายพันธุ์เองของตัวอายุของสัตว์ด้วยนะคะสีจะออกสีค่อนข้างที่ออกขาวนะคะมีชมพูเล็กน้อยนะคะแล้วก็ไขมันแทรกนะคะจะมีปริมาณไขมันแทรกในกล้ามเนื้อน้อยค่ะถ้าเทียบกับตัว2ประเภทที่ผ่านมานะคะแล้วก็มีไขมันต่ำกว่าแน่นอนค่ะรสชาติจะออกรสชาติค่อนข้างที่จะอ่อนนะคะจะไม่เข้มข้นเท่าตัวสัตว์2ชนิดที่พูดมานะคะแล้วก็เป็นไก่เลี้ยงก็จะมีรสชาติที่อ่อนกว่าไก่พื้นบ้านหรือไก่พื้นเมืองนะคะต่อมาเรามาพูดถึงไก่พื้นเมืองค่ะเมื่อกี้พูดถึงตัวเชิงพันธุ์ไปแล้วนะคะไก่พื้นเมืองจะเป็นไก่ที่แบบว่านิยมเลี้ยงตามท้องถิ่นต่างๆนะคะแล้วก็มีหลากหลายสายพันธุ์แล้วก็จะไม่ได้มีการอยู่ในกรงหรืออยู่ในคอกไม่ได้การควบคุมอะไรมากนะคะเขาก็จะหาทานเองหรือมีการให้อาหารบ้างนะคะลักษณะเด่นเลยจะมีอัตราการเจริญเติบโตของเนื้อค่อนข้างที่จะช้าถ้าเทียบกับเชิงพาณิชย์นะคะแล้วก็การคงทนต่อโรคก็จะดีกว่านะคะเลี้ยงแบบปล่อยหรือกึ่งปล่อยก็ได้นะคะเช้าอาจจะปล่อยไปให้เขาไปเดินตามสวนไร่นาอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีการให้อาหารตามจุดต่างๆนะคะแล้วพอเย็นก็อาจจะเรียกกลับเข้าคอกอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีการเลี้ยงแบบนี้ได้เหมือนกันเขาก็จะได้ไปสัมผัสกับธรรมชาตินะคะแต่ว่าก็ต้องคำนึงว่าจุดบริเวณนั้นนะคะไม่ปล่อยเขาไปในแหล่งที่มีสารเคมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่นั้นเขาทานเข้าไปอาจจะทำให้สัตว์ตายได้หรือสะสมในเนื้อนะคะผู้บริโภคก็อาจจะต้องเมื่อทานแล้วก็อาจจะได้รับสารเคมีเหล่านั้นนะคะและอีกอย่างนึงก็คือมูลสัตว์นะคะบางทีเขาไปถ่ายตามที่ต่างๆที่ไม่ใช่ที่ของเจ้าของที่เลี้ยงก็อาจจะเกิดปัญหาได้นะคะอีกอย่างนึงถ้าเราเก็บมูลสัตว์หรือของเสียจากการเลี้ยงไม่ดีก็จะส่งผลต่อสิ่งที่ไม่ดีที่จะเกิดขึ้นในระบบของธรรมชาติของประเทศเราด้วยนะคะเนื้อสัมผัสก็จะมีความเหนียวกว่าเนื้อไก่เชิงพาณิชย์นะคะเพราะว่าเนื้อไก่เชิงพาณิชย์ส่วนมากก็จะโตออกมาจากในห้องแลบมีการเพาะพันธุ์ขยายออกมาแล้วก็อยู่แต่ในคอกนะคะกินอาหารตามเวลาไม่ได้เดินระยะทางไกลหรือหาอาหารเองนะคะนั้นเนื้อกล้ามเนื้อเขาก็จะไม่มีความเหนียวเท่าไหร่นะคะก็จะเป็นลักษณะเนื้อที่นิ่มๆมากกว่านะคะรสชาติก็จะไม่มีความเข้มข้นถ้าเกิดว่ากินเนื้อพื้นเมืองก็จะมีความเข้มข้นมากกว่านะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นไก่บ้านอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีขนาดตัวที่เล็กกว่าไขมันก็จะน้อยกว่ามีความเหนียวมากกว่าเงี้ยนะคะแล้วก็มีรสชาติที่อร่อยเข้มข้นกว่านะคะนี่ก็จะมีลักษณะของความแตกต่างที่สายพันธุ์ทางเชิงพาณิชย์กับสายพันธุ์ของสายพันธุ์เลี้ยงนะคะสีของตัวเนื้อไก่พื้นเมืองเองนะคะมักจะมีสีที่เข้มมากกว่านะคะโดยเฉพาะในส่วนของน่องแล้วก็สะโพกนะคะไขมันบางสายพันธุ์อาจจะมีไขมันแทรกในกล้ามดีกว่านะคะเนื้อก็จะไม่แห้งหรือดิบเกินไปนะคะกินแล้วก็จะแบบไม่ติดฟันมากนะคะแล้วการกลืนก็จะง่ายความนิยมนะคะเป็นที่ต้องการในตลาดกลุ่มที่ชอบรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์นะคะแล้วก็ราคาจะสูงกว่าไก่เชิงพาณิชย์ค่ะถ้าเราเป็นกลุ่มผู้บริโภคลักษณะกลุ่มนี้ก็จะต้องจ่ายราคาที่แพงกว่านะคะอีกประเภทนึงค่ะไก่ลูกผสมนะคะก็จะเป็นการนำข้อดีของไก่เนื้อค่ะเชิงพาณิชย์นะคะแล้วก็ไก่พื้นเมืองมารวมกันนะคะเพื่อให้ได้ลูกไก่ที่มีอัตราการเจริญเติบโตที่ดีขึ้นกว่าไก่พื้นเมืองนะคะแล้วก็ยังให้คุณภาพของเนื้อที่ใกล้เคียงกับไก่พื้นเมืองด้วยนะคะก็จะทำให้อัตราการผลิตไก่พื้นเมืองลูกผสมมากขึ้นนะคะมีการขายมากขึ้นราคาก็ในท้องตลาดก็จะถูกลงนะคะมีช่องทางในการซื้อเพิ่มมากขึ้นผู้บริโภคก็จะเข้าถึงตลาดได้ง่ายขึ้นนะคะการผสมไก่เนื้อเชิงพาณิชย์กับไก่พื้นเมืองนะคะยกตัวอย่างเช่นอย่างไก่ประดู่หางดำนะคะเพื่อให้ได้ลูกผสมที่โตเร็วนะคะแล้วก็เนื้อยังมีรสชาติที่ดีกลิ่นคาวน้อยลงนะคะหรือไก่สายพันธุ์ไทยกับสายพันธุ์อื่นนะคะมีการพัฒนาขึ้นมาอย่างเงี้ยเพื่อให้มีอัตราการเจริญเติบโตที่รวดเร็วนะคะอย่างเช่นสายพันธุ์ที่ชื่อว่าสยามบอยเลอร์นะคะคุณภาพเนื้อไก่เชิงพาณิชย์แล้วก็เนื้อไก่พื้นเมืองจะขึ้นอยู่กับสัดส่วนของพันธุกรรมนะคะที่มีการนำผสมว่ามีการใช้พันธุกรรมสัตว์ชนิดไหนมากกว่าหรือน้อยกว่านะคะตัวถัดไปค่ะที่จะพูดถึงก็คือปลาค่ะเนื้อปลาก็นิยมเอามาทำเป็นลูกชิ้นปลานะคะก็จะมีสีขาวสวยแล้วก็เนื้อเนียนละเอียดนะคะตัวลูกชิ้นปลาตรงนี้ก็จะมีกลิ่น

ปลาเฉพาะอยู่แล้วก็ยังมีกลิ่นคาวของตัวปลาอยู่นะคะก็จะเป็นกลิ่นที่ได้จากเองแหละค่ะจากตัวปลาแต่ละประเภทเลยนะคะคราวนี้เรามาดูสายพันธุ์และพันธุกรรมของปลาบ้างนะคะเนื้อปลาจะเป็นแหล่งโปรตีนที่สำคัญแล้วก็มีคุณค่าทางโภชนาการสูงนะคะและที่สำคัญยังมีกรดไขมันที่จำเป็นอย่างเช่นโอเมก้า3แล้วก็มีพวกกรดไขมันอิ่มตัวในตัวปลาด้วยนะคะและที่สำคัญยังมีตัวไขมันที่ยังน้อยกว่าเนื้อหมูแล้วก็เนื้อวัวนะคะคุณภาพของเนื้อปลาจะมีรสชาติและสีที่แตกต่างกันนะคะขึ้นอยู่กับปริมาณไมโอโกลบินตรงตำแหน่งเนื้อตรงนั้นด้วยนะคะแล้วก็ปริมาณไขมันด้วยนะคะอย่างปริมาณและชนิดของไขมันนะคะในปลาก็จะแบ่งเป็นปลาที่มีไขมันสูงนะคะก็เช่นแซลมอนทูน่านะคะแมคเคอเรลต่างๆจะมีไขมันแทรกอะค่ะในเนื้อค่อนข้างที่จะสูงนะคะทำให้เนื้อเวลาหั่นออกมาเอาไปย่างนะคะหรือเอาไปต้มก็แล้วแต่จะมีลักษณะไขมันเยิ้มๆออกมานะคะมีความชุ่มฉ่ำในตัวเนื้อเองนะคะแล้วก็มีรสชาติที่เข้มข้นนะคะโดยเฉพาะกรดไขมันโอเมก้า3เนี่ยจะดีต่อสุขภาพด้วยนะคะเนื้อก็จะเป็นสีเฉพาะของเขาเลยก็จะเป็นสีออกส้มๆนะคะมีส้มเข้มส้มอ่อนจะเห็นเป็นริ้วๆเลยนะคะก็เกิดจากตัวโปรตีนที่เราได้เรียนไปครั้งที่แล้วนะคะก็จะแบ่งตัวเนื้อออกเป็นเส้นๆเป็นแผ่นๆนะคะประเภทปลาไขมันต่ำค่ะก็เช่นปลาทิลาเปียปลากระพงขาวปลาเหล่านี้จะมีตัวสีขาวกว่าถ้าเกิดเทียบกับตัวเนื้อปลาแซลมอนนะคะแล้วก็ซีดกว่าไขมันก็จะมีน้อยกว่านะคะแล้วก็ทำให้เนื้อสัมผัสมีความแน่นแล้วก็มีรสชาติที่อ่อนกว่าค่ะความเข้มข้นก็จะไม่เท่าปลาที่มีไขมันมากนะคะเหมาะสำหรับคนที่ควบคุมไขมันนะคะหรือลดเกี่ยวกับไขมันในด้านต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเหมาะมากเลยสามารถนำไปทอดนะคะเป็นปลาทอดน้ำปลาหรือปลาสามรสแล้วต่างๆหรือปลาชุบเกล็ดทอดนะคะเพื่อเพิ่มลักษณะเนื้อสัมผัสให้มันมีความนุ่มนวลหอมเพิ่มมากขึ้นนะคะก็อาจจะต้องมีการใช้เครื่องปรุงต่างๆในการเพิ่มรสชาติให้กับเนื้อปลานะคะความแน่นเนื้อของปลาขนาดของเส้นใยกล้ามเนื้อก็มีผลมาจากสายพันธุ์ปลาแล้วก็พันธุกรรมทั้งนั้นเลยนะคะปลาบางชนิดจะมีเนื้อแน่นแล้วก็เห็นเป็นเกล็ดที่ชัดเจนเช่นปลากระพงนะคะแล้วก็มีเนื้อนุ่มอย่างเช่นปลาแซลมอนหรือปลาหิมะนะคะขนาดของเส้นใยมีผลต่อความเมื่อยล้าในการเคี้ยวหรือความเหนียวในการเคี้ยวนะคะยิ่งปลาที่ชิ้นใหญ่ๆเนื้อเหนียวๆก็จะต้องใช้เวลานานมากในการเคี้ยวนะคะปริมาณคอลลาเจนค่ะส่งผลต่อความยืดหยุ่นความแน่นของเนื้อนะคะทำให้เนื้อเมื่อปรุงสุกแล้วจะมีความนุ่มเหนียวที่มีความแตกต่างกันนะคะสารที่ให้กลิ่นนะคะในเนื้อปลาหรือตอนย่างเมื่อได้รับความร้อนในสารประกอบต่างๆเหล่านี้จะให้กลิ่นรสที่มีความเฉพาะนะคะอย่างสารที่ทำให้เกิดรสเลยอย่างเช่นสารอูมามิหรือกลิ่นหอมต่างๆนะคะก็จะเกิดขึ้นในปลาแต่ละชนิดจะมีกลิ่นรสที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับปริมาณของโปรตีนด้วยนะคะสีของเนื้อค่ะอย่างที่บอกไปว่าปลาแซลมอนนะคะจะมีสีส้มออกชมพูเนื่องจากมีสารพวกแคโรทีนอยด์ที่อยู่ในเนื้อปลานะคะปลาเนื้อขาวค่ะส่วนใหญ่จะมีเนื้อสีขาวอมชมพูหรือทูน่าจะมีสีของไมโอโกลบินที่ค่อนข้างที่จะเยอะในตรงส่วนของกล้ามเนื้อก็จะให้สีแดงในตัวเนื้อปลาได้นะคะคราวนี้เรามาดูลักษณะประเภทที่2นะคะที่เป็นปัจจัยที่เกิดผลต่อตัวของการเลือกซื้อของเนื้อนะคะเพื่อให้เกิดคุณภาพที่ดีที่สุดมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็จะมาดูว่าทำอย่างไรเราจะได้เนื้อที่สดแล้วก็สะอาดและมีความปลอดภัยนะคะซึ่งถ้าได้ลักษณะเนื้อแบบนี้ก็จัดเป็นเนื้อสดที่มีคุณภาพที่ดีนะคะเนื้อวัวควรเลือกสีออกสีแดงเข้มเนื้อหมูออกโทนชมพูนะคะเนื้อปลาอยากได้สีที่มีไขมันสูงไหมหรือว่าเป็นเนื้อปลาเนื้อไขมันปานกลางออกโทนสีขาวอย่างเงี้ยนะคะนั้นเราจะต้องเลือกลักษณะให้เหมาะสมด้วยแล้วเนื้อที่สำคัญจะต้องมีความสดกดแล้วต้องมีความแน่นนะคะไม่เละน้ำเยอะออกมาหรือไม่มีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์นะคะต้องเป็นกลิ่นเฉพาะของเขาเองนะคะสิ่งสำคัญเลยก็คือต้องเนื้อที่เราเลือกซื้อต้องมีถูกสุขอนามัยด้วยนะคะมีการปราศจากการปนเปื้อนของตัวเชื้อแบคทีเรียนะคะที่จะทำให้เกิดโรคได้อย่างเชื้อสมอลเนล่าหรืออีโคไลนะคะที่อาจจะส่งผลนำไปสู่อาหารเป็นพิษได้ในผู้บริโภคนะคะถ้าเกิดว่าให้ความร้อนหรือการปรุงสุกที่ไม่ถูกวิธีแล้วก็ให้ความร้อนที่ไม่เพียงพอนะคะ
แล้วก็เนื้อควรที่จะปราศจากสารเคมีแล้วก็ยาปฏิชีวนะหรือฮอร์โมนต่างๆนะคะเพราะทานเข้าไปแล้วนะคะก็จะไปสะสมในตัวของผู้บริโภคนะคะถ้ามีปริมาณสารตกค้างมากเกินไปจริงๆแล้วในเรื่องของสารตกค้างหรือยาปฏิชีวนะสารเคมีในสิ่งเหล่านี้นะคะจะมีข้อกำหนดกฎหมายอยู่นั้นเวลาในฐานะผู้ผลิตอะค่ะควรที่จะต้องทำให้ถูกต้องทุกกระบวนการนะคะเพื่อที่ว่าจะไม่ส่งผลเสียต่อผู้บริโภคนะคะเพราะไม่รู้เลยว่าผู้บริโภครับแต่ละคนนะคะมีความแข็งแรงไม่เท่ากันนะคะมีร่างกายมีภูมิต้านทานที่ไม่เท่ากันด้วยเพราะทานเข้าไปอาจจะเกิดลักษณะของเอฟเฟกต์ที่เกิดขึ้นนะคะที่มีความแตกต่างกันบางคนมีความแข็งแรงมากก็อาจจะไม่ส่งผลอะไรเลยนะคะแต่บางคนที่เป็นโรคต่างๆอยู่แล้วนะคะในระบบสุขภาพที่ไม่แข็งแรงอยู่แล้วก็อาจจะทำให้เกิดการช็อกเกิดขึ้นได้อาเจียนอ้วกได้หรือถึงขั้นเสียชีวิตได้นะคะตรงนี้ก็จะต้องเป็นข้อควรระวังด้วยนะคะอีกแบบนึงนะคะที่มีผลต่อคุณภาพของการเลือกซื้อเนื้อเลยก็คือการบ่มเนื้อนะคะการบ่มเนื้อก็คือจะทำให้เนื้อเนี่ยมีลักษณะที่เก็บได้นานขึ้นนะคะเป็นกระบวนการที่สำคัญเลยค่ะที่ช่วยเพิ่มคุณภาพของเนื้อให้ดียิ่งขึ้นนะคะเนื้อก็คือการเก็บเนื้อในสภาวะที่ควบคุมได้อย่างเช่นอุณหภูมินะคะความชื้นการระบายอากาศต่างๆนะคะโดยถ้าใครเก็บได้นานก็แสดงว่าควบคุมระบบเหล่านี้ได้ดีขึ้นนะคะโดยในระหว่างที่เก็บรักษาตัวเนื้อเนี่ยค่ะหรือการบ่มเนื้อนะคะเอนไซม์ตามธรรมชาติที่อยู่ในเนื้ออยู่แล้วนะคะถ้าเกิดว่าไม่มีอุณหภูมิเวลาที่ดีตั้งทิ้งเอาไว้ตามอากาศทั่วไปก็จะเอนไซม์เหล่านั้นก็จะเกิดกระบวนการย่อยเกิดขึ้นทำให้เกิดกลิ่นเหม็นกลิ่นเน่าเกิดตามมาเกิดการเสื่อมเสียถูกไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าเราเก็บในอุณหภูมิทุกอย่างที่เรามีการควบคุมได้นะคะเอนไซม์เหล่านี้ก็จะทำงานให้เนื้อเกิดคุณภาพที่ดีขึ้นนะคะก็คือเกิดการย่อยสลายโครงสร้างของความเหนียวก็คือโครงสร้างของเส้นใยกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อเกี่ยวพันทำให้เนื้อนุ่มขึ้นน่ารับประทานมากขึ้นอีกทั้งนึงยังเพิ่มความเข้มข้นหรือเพิ่มมิติใหม่ในด้านรสชาติด้วยนะคะในภาพก็จะเป็นภาพประกอบว่าการเก็บเนื้อวันที่1วันที่3 1สัปดาห์1เดือนนะคะมีสีของเนื้อหรือความแห้งของเนื้อที่แตกต่างกันอย่างไรนะคะความชุ่มฉ่ำกลิ่นรสที่ได้ก็จะมีความแตกต่างกันนะคะตัวแรกเลยค่ะการบ่มเราจะแบ่งเป็น2ประเภทนะคะก็จะมีการแบบบ่มแห้งนะคะไดเอจจิ้งนะคะก็จะเป็นเนื้อสัมผัสเนื้อนะคะมีสัมผัสกับอากาศโดยตรงจะมีการสูญเสียน้ำทำให้รสชาติเข้มขึ้นนะคะมีกลิ่นรสเฉพาะตัวนะคะจากภาพประกอบแล้วนะคะเนื้อนี่เขาจะไปเก็บในตู้ถูกไหมคะที่มีการควบคุมทุกอย่างปัจจัยต่างๆที่บอกมาเมื่อกี้นะคะก็จะทำให้เนื้อตัวนี้มีรสชาติที่เข้มข้นขึ้นนะคะแล้วก็มีส่วนต่างๆที่เป็นลักษณะพวกไขมันเยิ้มตรงนี้ก็จะทำให้แห้งขึ้นนะคะการเกิดกลิ่นหืนที่จะเกิดขึ้นนะคะจากปฏิกิริยาต่างๆก็จะเกิดได้น้อยลงนะคะเพราะเรามีการควบคุมไว้หมดแล้วนะคะอีกแบบนึงค่ะการบ่มเปียกนะคะเมื่อกี้บ่มแห้งนี้บ่มเปียกเนาะเนื้อจะถูกเก็บอยู่ในถุงสุญญากาศนะคะจะเป็นการรักษาคุณภาพของตัวเนื้อในเรื่องของน้ำหนักได้ดีขึ้นนะคะเพิ่มความนุ่มได้มากขึ้นถ้าเทียบกับแบบแรกนะคะนั้นเนื้อสัมผัสที่ออกมาก็จะมีความแตกต่างกันนะคะอันนี้จะมีน้ำหนักมากกว่าอันนู้นจะน้ำหนักจะแห้งมากกว่านะคะนั้นราคาก็จะมีความแตกต่างกันนั้นเนื้อวากิวในเกรดพรีเมียมและแล้วนำมาบ่มแบบนี้นะคะก็จะมีราคาขายที่ค่อนข้างที่จะสูงนะคะแค่เพียงชิ้นเล็กๆหั่นบางๆก็หลักร้อยหลักพันแล้วในการที่จะรับประทานนะคะนั้นในการที่จะเลือกเก็บแบบบ่มแบบไหนหรือการที่จะเลือกซื้อเนื้อแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับความชอบด้วยนะคะแล้วก็ราคาที่รับได้หรือเปล่านะคะสีของเนื้อค่ะสีของเนื้อก็ควรที่อย่างที่บอกไปควรที่จะเลือกในสีที่เป็นธรรมชาตินะคะอย่างในภาพก็จะมีเนื้อวัวกับเนื้อหมูนะคะเนื้อหมูก็จะมีสีอ่อนกว่าถ้าเทียบกันแล้วกับตัวเนื้อวัวนะคะก็ต่างกันที่ปริมาณไมโอโกลบินนะคะแล้วก็เส้นใยต่างๆของกล้ามเนื้อก็แตกต่างกันนะคะแล้วก็เรื่องของไขมันแทรกก็ต่างกันแล้วก็ไขมันที่เป็นชั้นหนาๆใต้ผิวหนังก็มีความแตกต่างกันนะคะในเรื่องของกลิ่นค่ะก็จะเป็นกลิ่นเฉพาะเลยถ้าเป็นวัวจะเป็นกลิ่นแบบนี้ถ้าเป็นหมูก็จะเป็นอีกแบบนึงนะคะเลือกที่เหมาะสมไม่เอาเน่าไม่เอาเสียเท่านั้นพอนะคะความแน่นและความยืดหยุ่นของเนื้อค่ะกดดูแล้วไม่เละไม่บุ๋มหายไปนะคะนั้นอย่างนั้นยังถือว่าโอเคนะคะแล้วก็ไม่มีน้ำเยิ้มออกมานะคะแล้วก็การคืนตัวของเซลล์ดีนะคะอั

อันนี้ถือว่าโอเคเลยลองกดดูได้ตามท้องตลาดเบาๆแต่ไม่ต้องกดแรงมากนะคะแล้วก็ไขมันแทรกค่ะขึ้นอยู่ระดับเกรดนะคะว่าต้องการไขมันแทรกระดับ A B C 1ถึง5แบบไหนนะคะส่วนมากตัวลักษณะไขมันแทรกแบบนี้นะคะมักจะพบเจอในตัวเนื้อวัวนะคะในเนื้อหมูจะพบค่อนข้างที่จะน้อยนะคะพบก็จะเป็นไขมันหนาๆหน่อยนะคะตัวจากที่พูดมาทั้งหมดนะคะก็จะพูดถึงในเรื่องของอย่างที่บอกไปว่าทําอย่างไรให้เราเลือกซื้อของตัววัตถุดิบนะคะให้มีความสดใหม่ปลอดภัยได้มากที่สุดนะคะแล้วก็เมื่อนําไปใช้แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์แล้วนะคะก็จะได้ลักษณะผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์หรือการทําลูกชิ้นที่เราพูดในพาร์ทนี้นะคะได้คุณภาพที่เหมาะสมนะคะเราอาจจะต้องไปคำนึงถึงปัจจัยต่างๆที่จะทำให้เกิดขึ้นแต่เราในฐานะผู้บริโภครายย่อยนะคะอาจจะลงไปถึงในเรื่องของสายพันธุ์ต่างๆได้ค่อนข้างที่จะน้อยนะคะแต่อย่างน้อยเป็นความรู้ให้เนื้อวัวก็จะมีเนื้อบ่มนะคะบ่มแบบแห้งกับแบบเปียกนะคะนั้นผู้บริโภคสนใจแบบไหนหรือมีความชอบในแบบไหนก็สามารถเลือกหารับประทานได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยการที่ว่าการไปทำเป็นแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อต่างๆให้ระวังในเรื่องการใช้สารเคมีด้วยนะคะว่าไม่ควรใส่หรือใส่ในปริมาณที่กำหนดนะคะก็จะทำให้เมื่อผู้บริโภคทานไปแล้วนะคะก็จะทำให้มีสุขภาพที่ดีจากข้อมูลในการสรุปมาในวันนี้นะคะในการนำไปแปรรูปผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นนะคะก็จะทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีแล้วก็มีความเหมาะสมมีความปลอดภัยนะคะถูกสุขลักษณะใหม่ด้วยนะคะในตอนท้ายนะคะก็จะขอมีคำถามเล็กๆน้อยๆเหมือนเดิมนะคะในเรื่องของเคล็ดลับนะคะว่าเคล็ดลับในการเลือกซื้อเนื้อสัตว์สำหรับไว้บริโภคอะค่ะเพื่อความสดสะอาดและปลอดภัยเราจะต้องดูอะไรบ้างนะคะโดยแบ่งออกเป็นในเนื้อหมูเมื่อกี้เราพูดไปมีเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อไก่แล้วก็เนื้อปลานะคะถ้าในเนื้อหมูนะคะก็จะดูเรื่องสีอย่างที่บอกนะคะกดแล้วมีความชุ่มฉ่ำอยู่นะคะแล้วก็ไม่มีจุดดำจุดเทาต่างๆนะคะหรือมีสีเขียวปนนะคะก็เป็นลักษณะของเนื้อที่ถูกต้องแล้วแต่ถ้าเมื่อไหร่นะคะมีลักษณะดังกล่าวจุดดำจุดเขียวจุดเทาหรือไม่มีสีดำเทานะคะเป็นเนื้อที่ไม่พึงที่จะนำมาทำการแปรรูปแล้วนะคะแล้วก็ไม่เหมาะสำหรับนำไปบริโภคด้วยนะคะถ้าเรานำไปทำการแปรรูปนะคะเนื้อลักษณะแบบนี้จะทำให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์นะคะเนื้อสัตว์ที่ได้นะคะจะมีลักษณะที่ไม่ควรที่จะเป็นอย่างลูกชิ้นตัวเนื้อค่ะโดนทำลายไปหมดแล้วนั้นการที่นั่นจะทำไปเกิดผลิตภัณฑ์ลักษณะที่ดีก็จะไม่เกิดแล้วนะคะเนื้อไก่ค่ะเนื้อไก่ก็คือมีสีออกชมพูอ่อนๆขาวๆนวลๆออกครีมๆนะคะแต่ละส่วนเนาะเมื่อนำมาทำการแปรรูปแล้วก็จะมีความนุ่มเหนียวที่แตกต่างกันนะคะรอยช้ำรอยด่างต่างๆนี้ไม่เอาเลยนะคะและที่สำคัญเลยการจัดการขนส่งอะค่ะถ้าผู้ผลิตทำการขนส่งมาดีนะคะก็จะไม่มีผลต่อผู้บริโภคเลยนะคะที่จะไปซื้อสิ่งของเหล่านั้นมานะคะแล้วก็เนื้อปลานะคะเนื้อปลาก็จะมีสีที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของตัวเนื้อปลาเองนะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้อปลาที่มีไขมันสูงนะคะหรือเนื้อปลาที่มีไขมันต่ำนะคะอย่างเช่นอย่างที่บอกไปถ้าแซลมอนก็จะเป็นออกโทนสีส้มนะคะแต่ถ้าเป็นเนื้อปลาที่มีไขมันน้อยนะคะก็จะเป็นโทนสีออกขาวๆนะคะความนุ่มเนื้อความแน่นเนื้อก็จะแตกต่างกันนะคะดังนั้นอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการเลือกซื้อแต่ละแบบของผู้บริโภคที่ต้องการนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยเนื้อปลาค่ะจะต้องอยู่ในที่เย็นจะสูญเสียได้ง่ายถ้าเทียบกับตัวสัตว์บกนะคะสัตว์น้ำเขาจะค่อนข้างที่จะมีค่า pH ที่เปลี่ยนแปลงค่อนข้างที่จะเร็วนะคะทำให้เกิดการเน่าเสียได้ง่ายเมื่อจับขึ้นมาจากทะเลนะคะสังเกตเลยในอาหารทะเลอะค่ะเขาจะมีการมีห้องเย็นบนเรือนะคะแล้วก็มีการใช้น้ำแข็งช่วยตลอดเวลาแล้วก็มีการใส่เกลือเพื่อให้ควบคุมความเย็นของตัวอาหารทะเลได้นานยิ่งขึ้นนั้นไม่แปลกเลยที่ว่ากว่าจะมาถึงผู้บริโภคอย่างเราอะค่ะเราไม่ได้ไปซื้อที่ตลาดใหญ่เราซื้อที่ตลาดย่อยเนี่ยค่ะเมื่อเราไปเลือกซื้อมาแล้วเนี่ยปรากฏว่าทำไมเนื้อปลายิ่งทานแล้วมันมีความเค็มในเนื้ออยู่ค่อนข้างที่จะมากนะคะก็มันก็เกิดจากสารต่างๆที่เขาใส่ลง

ไปในระหว่างจับขึ้นมาในระหว่างขนส่งมาถึงผู้บริโภครายย่อยแบบเราเนี่ยนะคะก็จะทำให้มีรสชาติตรงนี้ที่แตกต่างกันไปนะคะแล้วในวันนี้นะคะในบทที่8ของเรานะคะก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของคุณภาพในการที่จะเลือกซื้อวัตถุดิบต่างๆอย่างที่บอกไปไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบหลักก็คือเนื้อสัตว์นะคะต่างๆให้เลือกดูปัจจัยดูสีต่างๆให้เหมาะสมนะคะแล้วก็ร้านที่จะไปซื้อควรเลือกร้านที่ถูกสุขลักษณะอนามัยด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงที่จะต้องคำนึงถึงเลยก็คือเมื่อนำไปทำเป็นผลิตภัณฑ์แล้วนะคะหลังจากเลือกซื้อวัตถุดิบหลักมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็วัตถุดิบรองอะค่ะเวลาเรามานำไปทำเป็นผลิตภัณฑ์นะคะก็ต้องมีการควบคุมด้วยเช่นกันนะคะเพื่อที่จะให้ผลิตภัณฑ์สุดท้ายของเราอะค่ะที่เป็นผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์หรือลูกชิ้นเองยกตัวอย่างลูกชิ้นหรือหมูยอต่างๆนะคะมีคุณภาพมีคุณภาพที่ถูกต้องเหมาะสมนะคะเป็นลักษณะที่ดีที่ควรจะเป็นนะคะเราก็จะต้องมีการเลือกสรรวัตถุดิบเหล่านี้ให้เหมาะสมด้วยนะคะแล้ววันนี้นะคะก็จบแล้วนะคะในบทที่8นะคะนั้นครั้งหน้าค่ะเรากลับมาร่วมเดินทางกันใหม่ไปกับการเดินทางของลูกชิ้นนะคะในตอนที่9นะคะในสำหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บาร์ที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบาร์มันจะเอียง45ประกบเข้าหากันแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
0: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
1: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อ

ขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สแควร์ผมขอไปดูเกมออกใหม่นะครับแล้วก็หุ่นยนต์แล้วก็
1: เป็นยังไง
0: แหมนี่ถึงกับตาค้างเลยเหรอจะบอกให้นะกรุงเทพ

0: เต้นปูเองก็เหมือนกันนานๆเข้ากรุงเทพทีไม่เคยเลยสักครั้งพัฒนาไปเรื่อยๆเลยล่ะที่เมืองไทยเราพัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้ก็เพราะมีการวางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เลยนะท่านทรงมองการไกล
1: รถไฟนี่ในหลวงก็ทรงมุ่งมั่นในการสร้างมากๆทรงไปตรวจความคืบหน้าไปทำพิธีเปิดด้วยพระองค์เองเลยจนเดี๋ยวนี้มีไปทั่วไม่รู้กี่สายต่อกี่สายอ่ะ
2: และพวกเองรู้หรือเปล่าว่าค่าสร้างรถไฟนี่มันแพงมากพอเงินหลวงไม่พอในหลวงท่านก็ให้ยืมเงินส่วนพระองค์ไปสร้างก่อนด้วยนะและไม่ใช่แค่นั้นยังทรงสร้างโทรเลขโทรศัพท์แล้วก็ไปรษณีย์ด้วยเมื่อก่อนใครจะเป็นใครจะตายเป็นเดือนเลยก็จะรู้ข่าวกัน
1: เออจริงอะไรๆก็เจริญไปหมดน้ำก็มีน้ำประปาไม่ต้องใช้น้ำบาดาลอย่างแต่ก่อนแล้วกลางค่ำกลางคืนไปไหนไฟก็สว่างไปทั่ว
2: เอาคุยกันเพลินเกือบลืมเวลาออกรถแล้วไอ้หนูได้เวลาแล้วพร้อมหรือยัง
3: จริงหรือครับออกเลยครับออกเลยครับ
2: ไปละ
4: ฮะแม่เราต้องกลับแล้ว
3: เดี๋ยวเดี๋ยวขอนั่งรถรางก่อนเขาจะออกรถแล้วเนี่ยโถเอ้ยอีกนิดเดียว

0: ขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วไม่ต้องไปโรงเรียน
1: สมัยก่อนใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
2: จะมาไม่ให้เตรียมตัวเลย
0: เฮ้ยนี่มันวัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
2: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้ว
3: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย
0: ์เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในการบรรยายวิชาเศรษฐศาสตร์การขนส่งและซัพพลายเชนนะคะในวันนี้นะคะสัปดาห์ที่8เราจะมาพูดถึงการวิเคราะห์อุปทานการขนส่งนะคะในคราวที่แล้วเราได้ศึกษาการวิเคราะห์อุปสงค์การขนส่งซึ่งจะเป็นขั้นตอนแรกในการศึกษาตลาดนะเพื่อการประกอบการของธุรกิจขนส่งนะเพื่อจะได้ดูความต้องการและพฤติกรรมในการขนส่งหรือการเดินทางของประชาชนทั่วไปหรือความต้องการขนส่งของทั้งประชาชนแล้วก็หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะที่ต้องการใช้บริการขนส่งนะคะทีนี้พอเราได้ผลการวิเคราะห์ของอุปสงค์การขนส่งแล้วเนี่ยนะมันจึงเป็นการส่งสัญญาณให้กับผู้ประกอบการนะผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจขนส่งว่าเขานะเพราะทางฝั่งของอุปสงค์ก็คือความต้องการใช้บริการขนส่งของประชาชนใช่ไหมคะทางฝั่งของอุปทานก็เป็นการวิเคราะห์ความต้องการให้บริการขนส่งเพราะนั้นเมื่อทั้งสองฝ่ายมาเจรจาตกลงกันนะที่อาจารย์เคยยกตัวอย่างเรื่องของท่านนักศึกษาไปจ้างเหมารถแท็กซี่หรือรถขนส่งนะเพื่อภารกิจของนักศึกษานะก็ต้องต่อรองราคากันก่อนใช่ไหมคะนะถ้าราคานั้นนักศึกษาจ่ายได้นะก็ยินดีที่จะใช้บริการขนส่งของธุรกิจนั้นๆ นะคะแต่ถ้าเขาเสนอราคาที่แพงเราจ่ายไม่ได้นะคะเราก็ปฏิเสธเราก็เปลี่ยนเป็น

ธุรกิจขนส่งเจ้าอื่นแทนเพราะฉะนั้นเรื่องของราคาเนี่ยมันก็เป็นหัวข้อที่จะพิจารณาในลำดับถัดไปดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องเข้าใจขับรถพนักงานซ่อมบำรุงพนักงานขายเป็นต้นนะค่าแรงงานที่สูงขึ้นก็จะทำให้ต้นทุนนะต้นทุนรวมของผู้ให้บริการขนส่งแพงขึ้นนะการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีนะเพราะนั้นในปัจจุบันเรามีการใช้เทคโนโลยี IoT เทคโนโลยีสัญญาณดาวเทียมมากขึ้นนะก็จะทำให้มีการลงทุนในช่วงปีแรกนะแต่หลังจากนั้นแล้วเนี่ยเทคโนโลยีก็จะทำให้การดำเนินงานให้บริการขนส่งมีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถลดจำนวนแรงงานลงมีต้นทุนที่ลดลงได้นะคะในเรื่องของราคาน้ำมันกับค่าแรงงานเนี่ยที่มันส่งผลต่อต้นทุนของการประกอบการนะที่เพิ่มสูงขึ้นเนี่ยนะมันก็จะเป็นตัวที่ลดแรงจูงใจในการแข่งขันนะคะเพราะว่าเราต้องการคุมต้นทุนให้ถูกลงใช่ไหมคะเพื่อที่สามารถมีศักยภาพในการแข่งขันมากขึ้นแต่โดยราคาน้ำกับค่าแรงงานแล้วเนี่ยมันจะสวนทางกันจึงเป็นเหตุผลหนึ่งมันจัดโปรโมชั่นต่างๆเพื่อแย่งลูกค้ากันนะคะเพราะนั้นเมื่อมีจำนวนผู้ประกอบการขนส่งมากขึ้นคู่แข่งมากขึ้นผู้ประกอบการก็จะต้องดูเรื่องของนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆที่จะเอามาช่วยลดต้นทุนการให้บริการแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพนะในตัวที่5ค่ะก็คือนโยบายของรัฐหรือระเบียบข้อบังคับต่างๆรวมถึงภาษีและเงินอุดหนุนนะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทางอ้อมนะคะตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยนะในการวิเคราะห์กราฟเนี่ยก็จะทำให้เส้นอุปทานนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปทางเส้นนะโดยที่ระดับค่าขนส่งนะซึ่งถือว่าเป็นราคาของการให้บริการขนส่งนั้นคงที่นะเพราะนั้นในเรื่องของภาษีนะหรือค่าธรรมเนียมต่างๆนะที่เกิดขึ้นในช่วงของการขนส่งเนี่ยไปซื้อเทคโนโลยีใหม่ๆนะในการเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจการขนส่งนะเพราะนั้นในการศึกษาความหมายของอุปทานนะเราก็สามารถนะตั้งเป็นกฎของอุปทานก็คือ law of supply นะซึ่งก็คือปริมาณสินค้าในที่นี้ก็คือการให้บริการขนส่งที่ผู้ผลิตเต็มใจที่จะขายหรือให้บริการในขณะใดขณะหนึ่งจะมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับราคาหรืออัตราค่าขนส่งของยานพาหนะชนิดนั้นเพื่อแสวงหากำไรสูงสุดโดยให้ปัจจัยชนิดอื่นปัจจัยทางอ้อมอื่นคงที่เช่นราคาสินค้าของยานพาหนะราคาการให้บริการของยานพาหนะชนิดอื่นนะหรือต้นทุนการผลิตแล้วก็ตัวราคาน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะตัวราคาของเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้นะเราให้คงที่เอาไว้นะเราสนใจแต่การเปลี่ยนแปลงของราคาค่าขนส่งอย่างเดียวนะเมื่อความสัมพันธ์ของราคาค่าขนส่งกับปริมาณการให้บริการขนส่งมันเป็นในทิศทางเดียวกันแล้วเนี่ยเวลาวิเคราะห์เส้นกราฟอุปทานนะก็จะทำให้เส้นอุปทานนั้นชี้ขึ้นจากซ้ายไปขวานะทำไมถึงเป็นชนิดก็เพราะอยากได้กำไรจากการดำเนินงานขนส่งนั่นเองค่ะนะทีนี้เรามาดูการเปลี่ยนแปลงของอุปทานการขนส่งนะก็เช่นเดียวกันเราก็จะแยกออกเป็น2ประเด็นประเด็นแรกก็คือเกิดการเปลี่ยนแปลงของปริมาณอุปทานซึ่งเราเรียกว่าเป็น change in the quantity of supply

เมื่อราคาเปลี่ยนแปลงไปนะคะราคาค่าขนส่งมันเปลี่ยนแปลงไปนะจะทำให้ปริมาณการให้บริการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันบนเส้นอุปทานเดียวกันอ่ะทีนี้เรามาดูการวิเคราะห์โดยกราฟนะคะที่จุด A ตั้งราคาให้บริการขนส่งอยู่ที่50บาทต่อเที่ยวมีการให้บริการแค่1เที่ยวเท่านั้นเองนะเพราะอาจจะเห็นว่า50บาทเนี้ยมันไม่จูงใจในการทำธุรกิจนะก็เลยให้บริการในจำนวนที่น้อยนะคะต่อมาเมื่อเศรษฐกิจดีนะอันนี้ก็ต้องอิงกับภาวะวัฏจักรของเศรษฐกิจด้วยเมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัวนะเติบโตขึ้นภาวะเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะอันนี้ก็ทำให้ธุรกิจเนี่ยจะต้องขึ้นราคาค่าน้ำมันแพงขึ้นค่าแรงแพงขึ้นมันก็เลยกำหนดที่ราคา50บาทไม่ได้ก็ต้องขยับไปเป็น80บาทนะก็เป็นราคาที่จูงใจนะที่จะได้กำไรมากขึ้นจึงต้องเพิ่มจำนวนเที่ยวเป็น10เที่ยวนะปริมาณการให้บริการที่เพิ่มขึ้นนี้นะก็จะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงบนเส้นอุปทานเดียวกันไปเป็นที่อยู่ที่จุด B boy นะนี่ก็คือผลของการเปลี่ยนแปลงของราคาทำให้ปริมาณการให้บริการขนส่งเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันบนเส้นอุปทานการให้บริการขนส่งคงที่เป็น50บาทนะแต่มันมีปัจจัยทางอ้อมอื่นๆมันเปลี่ยนแปลงไปเวลาวิเคราะห์เราก็วิเคราะห์ทีละตัวนะคะอันนี้เราเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงระดับอุปทานก็คือ shift in supply เห็นไหมคะเรากำหนดราคาการขนส่งอยู่ที่50บาทแต่มันมีปัจจัยอะไรที่มันทำให้เราเพิ่มปริมาณเที่ยวจาก1เที่ยวไปเป็นไม่ได้จำแนกเป็นต้นทุนอะไรไม่ได้จำแนกเป็นต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิงแรงงานวัสดุต่างๆแต่เราดูภาพรวมการดำเนินงานของธุรกิจนี้ทำให้ต้นทุนมันลดลงจากเดิมเนี่ยต้นทุนในที่นี้คือตัว C มาจากคอสนะคะอยู่ที่150บาทณเส้นอุปทาน S1 จากนั้นมีการใช้เทคโนโลยีเข้าไปทำให้ต้นทุนในโดยรวมเนี่ยลดลงประกอบกับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงราคาถูกลงด้วยนะคะภาพรวมต้นทุนรวมจึงลดลงเป็น C เท่ากับ100บาทที่เส้นอุปทาน S2 นะที่จุด B boy จะสังเกตว่ามันไม่ได้อยู่บนเส้น S1 เหมือนเดิมแล้วแต่ว่ามันอยู่ทางขวามือนะเพราะว่าเรากำหนดราคาเท่าเดิมที่50บาทต่อเที่ยวนะมันก็เลยทำให้จูงใจนะจากการที่ต้นทุนรวมมันลดลงเนี่ยมันก็เลยจูงใจให้เพิ่มปริมาณเที่ยวมากขึ้นนะเพื่อแสวงหากำไรถึงแม้ว่ากำหนดราคาคงที่ก็ตามนะคะก็เพิ่มปริมาณการให้บริการเที่ยวเพิ่มขึ้นนั่นเองนะอันนี้ก็จะทำให้เส้นซัพพลายย้ายไปทางซ้ายจาก S1 ก่อนคาดการไปทางซ้ายมือเป็น S2 หลังคาดการก็คือปัจจุบันเนี่ยเราก็ไม่ได้ให้บริการมากนักหรอกนะคะเพราะนั้นในเรื่องของการคาดการในอนาคตนักศึกษาบางทีก็อาจจะสับสน อนาคตจะเป็นยังไงปัจจุบันจะเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็ค่อยๆทำความเข้าใจก็เหมือนกับเราซื้อสินค้าเราก็คาดการว่าสินค้าที่เราอยากจะซื้อในอนาคตน่าจะแพงนะอันนี้คิดทางฝั่งผู้ใช้บริการเนาะเพราะนั้นในปัจจุบันเนี่ยเราก็ซื้อมากขึ้นนะเราก็เหมือนกับว่าซื้อของถูกปัจจุบันเนี่ยก็เลยชิลๆไม่ได้สิไม่ได้เร่งรีบอะไรนะก็ให้บริการเท่าที่มีอยู่นะคะ

ทีนี้ลองมาดูอีกปัจจัยทางอ้อมตัวหนึ่งนะคะก็คือความเชื่อมั่นของนักลงทุนนะความเชื่อมั่นของนักลงทุนเนื่องจากว่าธุรกิจข้ามประเทศนะเป็นบริษัทข้ามชาติเข้ามาเพราะนั้นก็จำเป็นจึงจะต้องระดมทุนจากนักลงทุนนะที่จะมาซื้อหุ้นของบริษัทก็ต้องอาศัยความเชื่อมั่นของนักลงทุนเหล่านั้นเอ๊ะแล้วมันเกิดจากอะไรล่ะที่อาจจะทำให้การขนส่งและลักษณะของอุปทานการขนส่งที่แตกต่างกันจึงแบ่งการพิจารณาออกเป็น5ประเภทนะได้แก่อุปทานการขนส่งทางถนนอุปทานการขนส่งทางรถไฟอุปทานการขนส่งทางน้ำอุปทานการขนส่งทางอากาศและอุปทานการขนส่งอุปทานการขนส่งกันนะคะความยืดหยุ่นของอุปทานก็คือ elasticity of supply เราจะให้สัญลักษณ์ก็คือ ES นะอันนี้ก็ยังคงให้ความสำคัญกับอุปทานการขนส่งต่อราคาหรือ ES เนี่ยก็จะมี2แบบก็คือแบบจุดกับแบบช่วงนะคะในแบบจุดนะก็จะใช้เมื่อราคาการให้บริการขนส่งมีการเปลี่ยนแปลงน้อยหรือว่าคงที่ณระดับหนึ่งนะคะ ES นะก็คำนวณจากปริมาณการให้บริการใหม่ลบด้วยปริมาณการให้บริการเก่าหารด้วยราคาค่าขนส่งใหม่ลบด้วยราคาค่าขนส่งเก่าคูณด้วยราคาค่าขนส่งเก่าหารด้วยปริมาณให้บริการเก่าเพราะนั้นที่ณศูนย์เนี่ยความยืดหยุ่นค่อนข้างน้อยนะนะนี่ก็สะท้อนถึงการปรับตัวของผู้ให้บริการที่ค่อนข้างน้อยตรงกันข้ามถ้า ES เข้าใกล้หนึ่งนะความสามารถในการปรับตัวนะของผู้ให้บริการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยนั้นโดยให้ปัจจัยอื่นที่เราไม่ได้พูดถึงให้มันคงที่ซะความยืดหยุ่นของอุปทานต่อจำนวนผู้ประกอบการขนส่งเราก็ให้ปัจจัยที่ไม่ได้พูดถึงคงที่นะเราก็ใหม่นะคะความยืดหยุ่นของอุปทานต่อนโยบายของรัฐหรือระเบียบข้อบังคับภาษีและเงินอุดหนุนนะเพราะนั้นปัจจัยในแต่ละตัวปัจจัยแต่ละตัวบางตัวอาจจะเป็นปัจจัยที่เสริมการประกอบการหรือบางตัวนะก็เป็นปัจจัยเสี่ยงนะเป็นปัจจัยในแง่ลบนะของการประกอบการนะถ้าดูเรื่องของภาษีใช่ไหมคะก็นะการปรับตัวนะการปรับตัวของผู้ประกอบการก็จะมีมากขึ้นนะคะพอเราทราบถึงปัจจัยต่างๆที่มันส่งผลต่อความยืดหยุ่นและการปรับตัวของผู้ประกอบการให้บริการขนส่งเราก็ดูในการประกอบการของแต่ละรูปแบบของการให้บริการขนส่งค่ะอย่างรูปแบบแรกเนี่ยเป็นลักษณะของอุปทานการขนส่งทางถนนนะจะมีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของราคาขนส่งและต้นทุนการขนส่งเนื่องจากมีผู้ประกอบการรายย่อยหลายรายและก็มีการนำเอายานพาหนะที่หลากหลายนะแล้วก็มีจำนวนมากทำให้มีการแข่งขันสูงขึ้นนะเพราะนั้นเราจะเห็นว่าเออมีรถอะไรบ้างที่มันวิ่งบนถนนใช่ไหมคะก็เช่นเดียวกันนะก็ธุรกิจการให้บริการขนส่งทางถนนก็มีรถต่างๆเหล่านี้ให้บริการได้เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นจักรยานยนต์

แท็กซี่ใช่ไหมคะก็จะมีแพลตฟอร์มออนไลน์นะที่ให้บริการให้กับผู้บริโภคหลายยี่ห้อเลยนะคะหรือแม้กระทั่งรถบรรทุกรถบรรทุกขนาดเล็กรถหัวลากนะรถบรรทุกขนาดใหญ่6 ล้อ10 ล้อนะคะซึ่งก็มีเห็นทั่วไปบนถนนค่ะจากนั้นนะคะก็มาดูในรูปแบบของลักษณะอุปทานการขนส่งทางรถไฟทางรถไฟรางเดี่ยวนะที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนะอันนี้จะไม่มีความยืดหยุ่นนะเนื่องจากส่วนใหญ่รัฐบาลเข้ามาควบคุมบริหารจัดการทั้งหมดนะอันนี้ก็เป็นการอยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าแห่งประเทศการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะก็เป็นผู้กำหนดปริมาณอุปทานนะหรือขึ้นอยู่กับราคาค่าขนส่งนะเพราะนั้นในเมื่ออัตราค่าขนส่งถูกกำหนดโดยภาครัฐนะก็จะเป็นราคาที่ไม่ยืดหยุ่นนะปริมาณการให้บริการก็เลยมีข้อจำกัดนะไม่สามารถที่จะเพิ่มจำนวนเที่ยวได้ทันทีนะคะหรือลดจำนวนได้ทันทีก็ส่วนใหญ่ก็จะมีตารางการออกของรถไฟแต่ละเที่ยวชัดเจนนะลักษณะของอุปทานของการขนส่งทางน้ำนะคะก็มีความยืดหยุ่นค่อนข้างต่ำนะเนื่องจากมีผู้ประกอบการขนส่งจำนวนจำกัดและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงขนาดเรือหรือเพิ่มจำนวนเรือได้ในระยะสั้นสำหรับอุปทานการขนส่งทางชายฝั่งและทางทะเลจะมีความยืดหยุ่นมากกว่าเนื่องจากมีผู้ประกอบการขนส่งหลายรายทั้งในประเทศและต่างประเทศนะเพราะนั้นในการที่จะเพิ่มความยืดหยุ่นหรือว่าเพิ่มการปรับตัวของผู้ประกอบการก็ขึ้นอยู่กับเงินทุนด้วยนะคะนะแล้วก็การที่ผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีเงินทุนมากเขาก็มีโอกาสที่จะให้บริการเรือที่หลายๆชนิดหลายๆขนาดนะคะแล้วก็หลายวัตถุประสงค์ก็จะทำให้ความยืดหยุ่นของการขนส่งทางน้ำของผู้ประกอบการรายใหญ่มีมากกว่ารายเล็กนะคะต่อไปเป็นลักษณะอุปทานการขนส่งทางอากาศก็จะมีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงนะเนื่องจากมีผู้ประกอบการสายการบินมากรายและมีการแข่งขันสูงนะเพราะว่ามีหลายประเทศที่มาให้บริการทางบนท่าอากาศยานนะหลายมีหลายประเทศมีสายการบินหลายสัญชาตินะคะนะทีนี้ในระยะสั้นนะความยืดหยุ่นในการให้บริการทางขนส่งทางอากาศจะมีค่อนข้างต่ำเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงปริมาณอุปทานการขนส่งค่อนข้างยากนะแล้วก็ต้องใช้เงินลงทุนสูงนะในระยะยาวนะเมื่อผู้ประกอบการมีเงินทุนมากขึ้นมีการวางแผนการให้บริการนานขึ้นนะแล้วก็สามารถที่จะปรับการให้บริการบนเครื่องบินได้ด้วยนะคะนะที่สูงมากนะคะในการเพิ่มปริมาณอุปทานการขนส่งนะก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาลนะคะในการที่จะเพิ่มการใช้แก๊สการใช้แก๊สที่ขนส่งทางท่อการต่างชาติได้นะคะเพราะฉะนั้นในการดำเนินการขนส่งทางท่อจึงมีถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจนนะจึงทำให้ไม่มีความยืดหยุ่นนะแล้วก็ปริมาณการขนส่งทางท่อก็มีอยู่จำกัดนะคะทีนี้เราก็มาวิเคราะห์ความยืดหยุ่นของอุปทานการขนส่งต่อราคาค่าขนส่งซึ่งแบ่งได้เป็น5ลักษณะ

โดยอันแรกนะคะเราเริ่มต้นที่ค่า ES เท่ากับ0นะอย่าลืมนะคะว่าค่าความยืดหยุ่นไม่ว่าจะอุปสงค์หรืออุปทานนะมีค่าตั้งแต่0ถึง1นะค่า ES ไม่ได้ใส่เครื่องหมาย Absolute เหมือนกับ ED นะคะเนื่องจากว่า ES นั้นเป็นบวกทัศนคติของผู้ให้บริการขนส่งนะคะว่าเราขนส่งตามที่เคยทำกันมานะตามอดีตที่เคยทำกันมาไม่ต้องปรับปรุงไม่ต้องพัฒนาอะไรนะเรามียานพาหนะที่เป็นปัจจัยคงที่นะคะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีใดๆนะคะเพราะนั้นก็ใช้ยานพาหนะเดิมในการให้บริการขนส่งเท่าเดิมส่วนราคาก็จะมีการปรับขึ้นลงได้ตามต้นทุนหรือการแสวงหากำไรนะคะถัดมาถ้าเกิดสามารถเปลี่ยนแปลงจำนวนเที่ยวได้เพียงเล็กน้อยค่า ES จะมีค่าน้อยกว่า1นะตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับระดับราคานะคะถ้าระดับราคาที่ต่ำที่สุดนะก็คือที่0บาทหมายความว่าอาจจะมีการให้บริการฟรีก็ได้นะคะนะตรงนี้ก็จะมีการให้บริการคิวที่จุด A นะจากนั้นเมื่อมีการคิดค่าบริการเพิ่มขึ้นนะผู้ประกอบการก็จะเข้ามาให้บริการมากขึ้นแต่เพียงเล็กน้อยเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยก็จะทำให้เส้นซัพพลายนั้นนะเป็นเส้นที่มีความชันมากนะเพราะนั้นคิวนะก็คือปริมาณเที่ยวที่ให้บริการจะมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยแม้ว่าราคาจะมีการเพิ่มขึ้นอย่างมากหรือลดลงอย่างมากก็ตามแต่ถ้าราคามันลดลงถึงระดับ0บาทอันนี้ก็จะทำให้สินค้าล้นตลาดในที่นี้ก็คือมีผู้รอใช้บริการก็คือต่อคิวอะค่ะต่อคิวใช้บริการอยู่จำนวน A เที่ยวนะคะเพราะว่าการให้บริการฟรีก็เป็นจุดสนใจจูงใจให้มีคนมาใช้บริการมากขึ้นนั่นเองแต่เมื่อมันมีจำนวนผู้สนใจมากเขาก็ต้องรอคอยนะคะรอคอยใช้บริการส่วนข้อขวควายนะคะก็คืออุปทานความมีความยืดหยุ่นเท่ากับ1นะหรือว่าค่า ES เท่ากับ1เส้นซัพพลายจะทำมุม45องศากับจุดกำเนิดนะคะตรงนี้ก็จะทำให้ผู้ประกอบการประกาศประมาณการรายได้นะในอัตราที่คงที่นะคะมีการประมาณการรายได้ที่แน่นอนนะเพราะว่าถ้าเราขึ้นราคาการขนส่ง1%ก็จะทำให้เพิ่มปริมาณเที่ยวในการให้บริการเพิ่มขึ้น1%เช่นเดียวกันนะตรงนี้ก็จะทำให้คำนวณประมาณการรายได้ได้ค่อนข้างแน่นอนนะคะทีนี้นะคะก็เป็นเรื่องของอุปทานที่มีความยืดหยุ่นมากนะค่า ES ที่คำนวณได้มีค่ามากกว่า1นะคะถ้าดูเส้นซัพพลายจะมีความชันน้อยมีความลาดมากขึ้นที่ระดับ P จุดตัดแกนตั้งนะคะระดับราคาที่จุดตัดแกนตั้งตรงนี้จะไม่มีผู้ให้บริการเลยนะจะไม่มีผู้ให้บริการขนส่งเลยนะแต่ถ้าต้องการที่จะทำการประกอบธุรกิจส่งนะก็จะต้องทำการปรับตัวนะทำการพัฒนาการขนส่งของตัวเองพัฒนายานพาหนะของตนระบบเทคโนโลยีต่างๆที่เตรียมพร้อมแล้วก็เสนอการให้บริการที่ระดับราคาณจุดตัดแกนตั้งนะตรงนี้ที่การให้บริการขนส่งมีความยืดหยุ่นมากนะเนื่องจากผู้ประกอบการมีระยะเวลาในการปรับตัวนั่นเองค่ะนะเพราะนั้นเมื่อเขาใช้เทคโนโลยีเพิ่มขึ้นโอกาสที่จะกำหนดราคาที่สูงขึ้นก็ย่อมมีมากนะแล้วก็เสนอการให้บริการขนส่งที่

0: จำนวนมากเที่ยวนะคะในลักษณะที่อุปทานมีความยืดหยุ่นมากเช่นนี้เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าราคานั้นมีผลต่อการตัดสินใจในการให้บริการการขนส่งของผู้ประกอบการเป็นอย่างมากนะผู้ประกอบการก็กำหนดกลยุทธ์ในการจูงใจให้ผู้ใช้บริการหรือประชาชนทั่วไปเนี่ยหันมาใช้บริการของเขามากขึ้นอาจจะมีกลยุทธ์ทางด้านราคาและไม่ใช่ราคาเข้ามานะคะในข้อจอจานนะคะก็คืออุปทานมีความยืดหยุ่นอย่างสมบูรณ์นะค่า ES ที่ได้จะเท่ากับค่าอนันต์หรืออินฟินิตี้นั่นเองนะนั่นก็คือว่าณขณะใดขณะหนึ่งเนี่ยมีการกำหนดราคาการขนส่งคงที่นะและราคาเนี้ยผู้ให้บริการสามารถที่จะเพิ่มหรือลดเที่ยวการให้บริการได้ไม่จำกัดจำนวนนะได้เต็มที่ไม่จำกัดจำนวนนั่นเองแต่ถ้าขึ้นราคาเมื่อไหร่นะราคาค่าขนส่งเขาขึ้นแม้แต่เพียงเล็กน้อยนิดเดียวเท่านั้นเนี่ยนะหรือ 1% เนี่ยนะเขาจะไม่มีการทำธุรกิจนี้เลยนะหรือไม่ให้บริการขนส่งนั้นเลยคิวก็เลยเป็นศูนย์นะอันนี้ก็คือเอกลักษณ์หนึ่งของค่าอนันต์นะคะมันก็สะท้อนพฤติกรรมการกำหนดราคานะถ้าราคาตามตลาดเหมือนกับเจ้าอื่นเขาก็ขายของเขาก็ให้บริการของเขาในปริมาณเท่าเดิมอยู่แล้วในปริมาณที่เพิ่มขึ้นตามปกติอยู่แล้วนะแต่ถ้าเกิดเขาตัดราคาลงนะลูกค้าก็มาใช้บริการที่เขาจำนวนมากเขาก็ให้บริการเพิ่มขึ้นโดยไม่จำกัดจำนวนก็เลยไม่จำเป็นนะที่เขาจะต้องลดราคาลงมานะคะเนื่องจากว่ามันทำให้รายได้ของเขาลดลงนะโดยไม่จำเป็นแต่ในทางกลับกันเขาไม่ควรที่จะขึ้นราคาเพราะถ้าขึ้นราคาเมื่อไหร่ลูกค้าก็จะไปใช้บริการกับคู่แข่งเจ้าอื่นแทนเขาก็ไม่มีรายได้นะคะนะก็เช่นเดียวกันไม่จำเป็นที่จะต้องขึ้นราคานะก็ขายให้บริการณราคาตลาดเหมือนกับคู่แข่งได้นะคะโอเคอันนี้นักศึกษาก็สามารถที่จะศึกษาในเรื่องของการกำหนดราคาไปในตัวด้วยเลยนะกับการศึกษาค่าความยืดหยุ่นของทั้งอุปทานและอุปสงค์นะเพราะนั้นในเรื่องของความยืดหยุ่นกับการกำหนดราคาในตลาดเนี่ยนะคะมันก็ทำให้การกำหนดราคาในแต่ละตลาดมีความแตกต่างกันความยืดหยุ่นของอุปทานก็แตกต่างกันเช่นเดียวกันดังนั้นในเมื่อเราทำการวิเคราะห์อุปสงค์และอุปทานแล้วเนี่ยเราก็สามารถ
1: ทีวีเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่ส

สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ประโยชน์แล้วก็ทราบถึงคุณค่าของการเรียนธรรมศึกษานะคะซึ่งหลักสูตรธรรมศึกษาเป็นหลักสูตรของคณะสงฆ์ไทยค่ะที่ได้รวบรวมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมา

นะคะวิชาวินัยเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะในวิชาวินัยชั้นตรีในวิชาวินัยชั้นตรีจะเรียกว่าวิชาเบญจศีลเบญจธรรมนะคะเบญจศีลเบญจธรรมนี้จะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเนี่ยเห็นความสำคัญของวินัยที่เหมาะสมกับการอยู่ร่วมกันของสังคมนะคะก็คือการมีศีลขั้นพื้นฐานที่เรียกว่าเบญจศีลนะคะส่วนนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นะคะแล้วก็ทำให้การอยู่ร่วมกันของสัตว์โลกนะคะหรือของผู้คนในสังคมเนี่ยจะไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่เบียดเบียนผู้อื่นหรือสัตว์อื่นให้ได้รับความเดือดร้อนนั่นเองนะคะการไม่เบียดเบียนกันเนี่ยก็จะทำให้เกิดการรวมกลุ่มกันของสังคมการรวมกลุ่มกันของผู้คนเกิดความรักสมัครสมานสามัคคีกันได้นะคะแล้วก็ลักษณะนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าจะก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองต่อผู้อื่นและต่อสังคมส่วนรวมได อย่างเป็นผลดีทีเดียวนะคะสำหรับธรรมศึกษาชั้นโทในระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไปหรือวิชาที่เรียนในชั้นโทนะคะก็จะว่าด้วยวิชาอุโบสถศีล นะคะก็เป็นศีลที่สูงขึ้นมาจากศีล5เพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยได้ความรู้ที่เป็นแนวทางในการฝึกฝนแล้วก็พัฒนาตนเองนะคะให้มีลักษณะของความเป็นผู้ที่สามารถอยู่ง่ายเลี้ยงง่ายนะคะบำรุงง่ายแล้วก็มีความมักน้อยมีความพอใจแล้วก็สามารถที่จะขัดเกลากิเลสที่จะนำไปสู่ความเป็นผู้ที่น่าเลื่อมใสต่อไปนะคะให้เป็นผู้ที่ลดในเรื่องของการสะสมสิ่งที่ควรที่เกินความจำเป็นนะคะอันจะนำไปสู่ความเป็นผู้ที่มีความกังวลน้อยแล้วก็เป็นผู้ที่สามารถทำความภาคเพียรที่จะลดละกิเลสที่เกิดขึ้นได้นะคะเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะนำไปสู่การพัฒนาทางกายและพัฒนาจิตตามอะไรคะก็มุ่งเน้นที่จะให้ผู้เรียนเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจมีความเชื่อถือแล้วก็มีความศรัทธาในเรื่องกรรมแล้วก็เรื่องผลของกรรมนะคะตามที่พระพุทธองค์ท่านได้ทรงตรัสรู้ไว้นะคะมีซึ่งเป็นเรื่องที่มีความละเอียดมีความปราณีตอย่างยิ่งทีเดียวนะคะก็จะต้องอาศัยพระปัญญาที่คุณของพระปัญญาคุณขององค์พระปัญญาคุณแล้วก็พระบริสุทธิ์ที่คุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะที่พระองค์ได้ตรัสรู้แล้วก็นำมาเผยแผ่ให้กับพุทธศาสนิกชนได้รับทราบแล้วก็พระพุทธองค์ได้ส่งแสดงเป็นแนวทางเอาไว้นะคะหลักสูตรก็จะมีความเชื่อมโยงในเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมแล้วก็ซึ่งจริงๆแล้วก็จะเชื่อมโยงกับศีล5ด้วยนะคะแต่ว่ามีเป็นการเน้นย้ำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจแล้วก็เห็นประโยชน์ของการรักษาศีล5ให้มากยิ่งขึ้นนะคะก็เรามีเรื่องของศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาค่ะแล้วก็การปฏิบัติตนเราก็จะเห็นแล้วว่าโทษของการทำกรรมไม่ดีจะเกิดอะไรขึ้นมาเพราะเป็นเรื่องความเชื่อเรื่องกรรมแล้วก็ผลที่จะผู้ปฏิบัตินั้นจะได้รับตามมานั่นเองนะคะค่ะสำหรับในวิชาวินัยนะคะวิชาวินัยจะช่วยหล่อหลอมหรือช่วยส่งเสริมหรือเสริมสร้างพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนธรรมศึกษาให้ดีขึ้นได้อย่างไรนั้นนะคะก็จะเห็นว่าการที่เรามีวินัยหรือมีศีลกำกับการปฏิบัตินั้น

ก็จะเน้นในเรื่องของการความประพฤติของเรานะคะความประพฤติหรือที่ภาษาอังกฤษก็คือ behavior นั่นเองนะคะเป็นการช่วยหล่อหลอมความประพฤติหรือพฤติกรรมของผู้เรียนนั้นเนี่ยให้มีแนวทางปฏิบัติที่ตรงปฏิบัติดีแล้วก็ปฏิบัติชอบนะคะที่เราเรียกว่าการที่คนที่ปฏิบัติตรงปฏิบัติดีและปฏิบัติชอบนั่นก็คือเรื่องของเป็นผู้ที่มีศีลนั่นเองนะคะก็ความประพฤติเนี่ยก็จะเป็นความประพฤติที่ดีที่สอดคล้องต่อสังคมนะคะได้แบบอย่างมาจากการเรียนธรรมศึกษานั่นเองนะคะในวิชาวินัยนี้ก็เป็นเรื่องของระเบียบความประพฤติที่เกี่ยวข้องกับระเบียบของชีวิตและระเบียบของสังคมเราจะดำรงชีวิตของตนเองให้มีระเบียบได้อย่างไรแล้วก็ปฏิบัตินะคะมีความประพฤติที่ออกไปสู่สังคมได้อย่างไรนะคะที่ดีที่ถูกตรงแล้วก็ที่ชอบด้วยนะคะค่ะก็สิ่งสำคัญก็คือการที่เรามีระเบียบมีความประพฤติที่ถูกตรงนั้นเนี่ยทั้งกับตัวเราเองแล้วเราก็จะไม่เป็นผู้ที่ไปละเมิดสิทธิหรือละเมิดผู้อื่นนะคะสิทธิของผู้อื่นก็คำนึงถึงเราจะไม่เป็นผู้ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นและสัตว์อื่นเพราะว่าเรื่องศีลเนี่ยเป็นเรื่องของกรอบของการคลองตนของคฬาวาสนะคะศีล5หรือศีล5เนี่ยโดยเฉพาะศีล5เป็นกรอบของการคลองตนของคฬาวาสในเบื้องต้นทีเดียวนะคะก็สิ่งที่เราจะทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเรื่องศีลก็คือสิกขาบทต่างๆนะคะแล้วก็เราจะได้เรียนรู้ทำความเข้าใจในเรื่องของการทำความดีเรื่องของความดีเป็นอย่างไรการไม่กระทำความชั่วแล้วก็การทำใจให้ตั้งอยู่ในความดีได้นะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เราเรียกว่าเป็นคุณลักษณะของบัณฑิตในพระพุทธศาสนาค่ะนะคะสิ่งที่เป็นสิ่งเหล่านี้ถือเป็นคุณธรรมด้วยนะคะนอกจากจะมีเราจะเห็นว่าเขามักจะกล่าวคำพูดคู่กันว่าเป็นคนที่มีศีลธรรมคือมีทั้งศีลแล้วก็มีคุณธรรมนะคะเป็นตัวกำกับด้วยจึงเรียกรวมกันว่าเป็นผู้ที่มีคุณธรรมหรือคุณธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนานะคะค่ะก็อันนี้ก็จะถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเมื่อผู้เรียนเป็นผู้ที่มีศีลมีธรรมแล้วเนี่ยมักจะหรือเรื่องราวของเบญจศีลเบญจธรรมในธรรมศึกษาชั้นตรีนะคะค่ะตามที่ปรากฏอยู่ในสไลด์นี้นะคะค่ะท่านผู้ชมก็จะเห็นว่าในวิชาเบญจศีลเบญจธรรมของธรรมศึกษาชั้นตรีในระดับอุดมศึกษานั้นท่านผู้ชมจะได้ยินคำว่าไตรสิกขานะคะเมื่อในสัปดาห์แรกนั้นเนี่ยท่านพระคุณพระเทพวชิรสุทธีก็ได้อธิบายขยายความถึงไตรสิกขาในส่วนของคฬาวาสนะคะที่ประกอบไปด้วยทานศีลภาวนาและไตรสิกขาในส่วนของพระภิกษุสัมมาเนรหรือสมณะนั้นก็คือศีลสมาธิและปัญญาทั้งสองประการเนี้ยจริงๆแล้วไม่ได้แตกต่างกันเลยนะคะรวมกันก็คือเหมือนกันนั่นเองนะในส่วนคฬาวาสต้องเน้นย้ำให้ได้รู้จักการเป็นผู้ให้ก่อนนั่นก็คือเรื่องของทานและศีลถ้าผนวกรวมกันก็จะตรงกับไตรสิกขาคือตัวศีลนั่นเองนะคะส่วนภาวนาในส่วนของคฤหัสถ์หรือคฬาวาสนั้นก็เมื่อเป็นสมณะจะถูกแยกเป็นสมาธิและปัญญาซึ่งแยกกันเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญาคือไตรสิกขาในองค์ประกอบทั้ง3ส่วนเดียวกันนะคะนั่นเองก็คือเรื่องความสำคัญก็คือต้องการที่

จะเน้นให้เห็นว่าคฤหัสถ์นั้นน่าจะต้องเป็นผู้ที่มีศีลเป็นที่กำกับนะคะแล้วศีลคืออะไรเรามาดูรายละเอียดกันนะคะศีลก็คือความประพฤติที่เรียบร้อยนั่นเองนะคะก็คือเรียกว่าการเป็นผู้มีวินัยนะเพราะฉะนั้นวินัยในส่วนของคฤหัสถ์ก็คือศีล5นั่นเองค่ะวินัยกับศีลละเมิดระเบียบวินัยไม่ละเมิดกฎหมายเป็นนักเรียนนักศึกษาก็จะไม่ละเมิดระเบียบวินัยของทางโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยนะคะหรือไม่ละเมิดกฎหมายที่เขากำหนดไว้ที่วางไว้ใครก็ตามถ้าหากว่ามีการวางกฎระเบียบไว้วางกฎหมายข้อบังคับไว้เนี่ยแล้วไม่ไปละเมิดนะคะปัญหาต่างๆความเดือดร้อนต่างๆในสังคมก็จะไม่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่นำมาซึ่งความเดือดร้อนสำหรับตนเองเท่านั้นนะคะนั้นบางทีบางครั้งเนี่ยถ้าหากว่าผู้เรียนธรรมศึกษาแล้วก็ต้องไปสอบธรรมศึกษามักจะเจอคำถามประมาณอย่างนี้ค่ะว่าศีลเนี่ยเป็นการสำรวมในเรื่องของอะไรได้บ้างนะคะเพราะฉะนั้นถ้าผู้เรียนและผู้ที่จะต้องไปเข้าสอบก็มักจะบอกว่าก็จะต้องตอบว่าเป็นการสำรวมเฉพาะ2คือกายและวาจานะคะเพราะศีลกำกับแค่กำกับกายและวาจานั่นเองนะคะมีความมุ่งหมายที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติศีลเอาไว้นะคะก็คือต้องการที่จะฝึกฝนอบรมความประพฤติดีให้เกิดขึ้นกับพุทธศาสนิกชนนั่นเองเพราะว่าเมื่อรักษาศีลให้บริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วเนี่ยก็จะพบแนวทางความประพฤติที่ดีแล้วก็สามารถปฏิบัติตามธรรมอย่างอื่นได้ยั่งยืนต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นศีลเป็นรากฐานเริ่มต้นที่จะทำให้ผู้ประพฤติปฏิบัติเนี่ยสามารถที่จะปฏิบัติตามแนวทางธรรมะอื่นๆต่อไปได้ศีลจึงเป็นคุณธรรมพื้นฐานที่ให้คนประพฤติได้อย่างคงที่นั่นเองนะคะค่ะทีนี้เรามาดูกันต่อไปนะคะว่า เนื้อหาในเบญจศีลและเบญจธรรมของธรรมศึกษาชั้นตรีนั้นเนี่ยว่าด้วยอย่างไรบ้างนะคะในเวลาที่ท่านผู้ชมได้ไปวัดนะคะก่อนที่ท่านจะทำบุญหรือฟังเทศฟังธรรมใดๆก็ตามเนี่ยก็จะมีศาสนพิธีกรนำท่านนะคะให้กล่าวคำอาราธนาศีลแล้วก็คำสมาทานศีล5ก่อนนะคะนั่นก็ท่านผู้ชมก็จะจำส่วนใหญ่ก็จะจำได้ว่าศีลทั้ง5ข้อจะมีอะไรบ้างนะคะก็เริ่มต้นด้วยปานาติปาตาเวรมณีนะคะเป็นเรื่องของการห้ามฆ่าสัตว์อทินนาทานาเวรมณีเป็นสิกขาบทข้อที่2เว้นจากการลักทรัพย์นะคะแล้วก็หยิบของเอาของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้นะคะกาเมสุมิฉาจาราเวรมณีสิกขาบทในข้อที่3ก็จะเป็นเรื่องของการเว้นจากการประพฤติผิดในกามนะคะและสิกขาบทในข้อที่4ก็ว่าด้วยมุสาวาทาเวรมณีเว้นจากการพูดโกหกนั่นเองนะคะพูดปดหรือพูดเท็จนะคะแล้วก็สิกขาบทในข้อที่5ก็คือสุราเมรยมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีนะคะก็คือให้เว้นจากการดื่มสุราเมรัยและสิ่งเสพติดทั้งหลายนะคะก็ซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทค่ะแล้วก็ซึ่งจริงๆเนี่ยเบญจศีลเนี่ยไม่ใช่ว่าแค่รับเฉพาะตอนที่เราไปทำบุญทำทะทำบุญทำบุญหรือไปฟังเทศฟังธรรมเท่านั้นนะคะเราสามารถที่จะปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวันของเราเลยนะคะทุกวันทุกค่ำทุกคืนปฏิบัติได้ตลอดเวลาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาศีล5เป็นประจำนะคะจึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นนิจศีล

นะคะเป็นนิจศีลค่ะนะคะในศีล5นั้นในภาพนี้ท่านจะเห็นว่าสิ่งที่ควบคู่กันกับเบญจศีลนั่นก็คือเบญจธรรมนะคะเบญจธรรมข้อที่1ก็จะตรงควบคู่ไปกับสิกขาบทข้อที่1นะคะเบญจธรรมข้อที่1ก็คือให้มีเมตตากรุณาและก็เบญจธรรมข้อที่2ก็จะตรงกับนะคะรักษาควบคู่ไปกับปฏิบัติประพฤติปฏิบัติไปควบคู่กับสิกขาบทข้อที่2นั่นก็คือที่5ก็จะประพฤติปฏิบัติไปควบคู่กับสิกขาบทข้อที่5เว้นจากการดื่มสุราเมรัยเราก็ต้องประพฤติปฏิบัติตามเบญจธรรมข้อที่5นั่นก็คือให้มีสติสัมปชัญญะนะคะซึ่งรายละเอียดก็ดิฉันก็จะได้นำเสนอต่อท่านผู้ชมถัดๆไปต่อไปนะคะค่ะทีนี้มาดูสิกขาบทข้อแรกค่ะสิกขาบทข้อแรกว่าด้วยปานาติปาตาเวรมณีนะคะเว้นจากงดเว้นจากการฆ่าสัตว์และทำร้ายเบียดเบียนสิ่งมีชีวิตนะคะอันนี้คืออะไรสิกขาบทในข้อนี้นะคะเขาบอกว่าทำร้ายสิ่งมีชีวิตหรือสัตว์นะคะเว้นจากการฆ่าสัตว์ก็ว่าได้นะคะเว้นจากการฆ่าสัตว์บางทีก็บอกเว้นจากการฆ่าสัตว์นะคะคำว่าสัตว์ในที่นี้เนี่ยไม่ใช่เพียงแค่สัตว์ที่เป็นเดรัจฉานนะคะสัตว์สี่ขาสองขาหรือสัตว์พวกนกหนูแมวสุนัขอะไรพวกนี้นะคะพระพุทธเจ้าเนี่ยได้บัญญัติสิกขาบทข้อนี้เอาไว้นะคะเพื่ออะไรคะเพื่อให้มนุษย์อยู่ร่วมกันด้วยความเมตตากรุณาแล้วก็ไม่กระทำสิ่งที่เป็นการเบียดเบียนผู้อื่นหรือสัตว์อื่นทางด้านชีวิตและไล่สามทางนะคะในทางการฆ่าทำลายร่างกายหรือการทรกรรมอันนี้ก็มีรายละเอียดเพิ่มขึ้นไปอีกค่ะฆ่าคืออะไรคะทำให้เกิดการตายขึ้นมาฆ่าสัตว์อื่นฆ่าโดยเจตนาด้วยนะคะต้องเป็นการฆ่าโดยเจตนาเจตนาคือตัวเองฆ่าเองนะคะหรือไปสั่งให้คนอื่นฆ่าก็ไม่ได้นะคะหรือเราไปฆ่าตามคำสั่งของคนอื่นมีคนมาสั่งให้เราฆ่าตัวฆ่าเองไปสั่งให้เขาฆ่าหรือฆ่าตามคำสั่งนะคะแล้วก็หรือแม้แต่จะฆ่าตัวตายเองก็ถือว่าเป็นการละเมิดศีลข้อนี้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเรื่องของการฆ่านะก็ห้ามฆ่าสัตว์นะคะฆ่าสัตว์ในความหมายนี้การทำลายร่างกายล่ะคะการทำลายร่างกายก็จะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ให้งดเว้นทำลายร่างกายให้เกิดความเจ็บปวดนะคะเจ็บปวดในกรณีใดบ้างนะคะก็คือทำให้พิการทำให้สูญเสียอวัยวะนะคะทำให้พิการไปทำลายร่างกายหรือไปตีหรือไปทำอะไรก็ตามเกิดการทำลายร่างกายจนกระทั่งเกิดความพิการนะคะหรือทำลายร่างกายทำให้เสียโฉมหรือทำให้ได้รับบาดเจ็บอันนี้ก็ถือว่าเป็นปานาติบาตเช่นเดียวกันนะคะส่วนทรกรรมคำนี้ก็ทรกรรมคล้ายๆกับทรมานนะคะทรกรรมทรมานนะคะก็คือการทรมานสัตว์นั่นเองนะคะก็มี4ลักษณะที่บอกเอาไว้ว่าอย่างเช่นอะไรมั่งใช้ให้ทำงานหนักเกินกำลังถือเป็นการทรกรรมประการหนึ่งนะคะกักขังให้อดอยากไม่ให้เลี้ยงอาหารใดๆทั้งสิ้นเลยเป็นการทรกรรมหรือทรมานสัตว์นะคะกักขังให้อดอยากหรือนำไปทรมานด้วยวิธีอื่นอย่างเช่นอะไรคะโอ้โหไปมัดแขนมัดขาเอาไว้อะไรอย่างนี้พวกนี้เป็นต้นนะคะถือว่าเป็นการทรมานเช่นเดียวกันทำเล่นสนุกเล่นสนุกก็คือแกล้งเล่นแล้วก็ผจญสัตว์

ก็คือเอามาต่อสู้กันอันนี้ก็ถือเป็นการโทรกรรมที่เป็นการเป็นสิกขาบทข้อที่ว่าด้วยปาณาติบาตด้วยเช่นกันค่ะค่ะสำหรับสิกขาบทในข้อที่2นะคะอทินนาทานาเวระมณีเนี่ยเป็นเรื่องของการให้เว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้นะคะหรือเราจะบอกว่าเป็นเรื่องของให้เว้นขาดจากการลักทรัพย์นั่นเองค่ะอันนี้ทรัพย์คืออะไรคะทรัพย์จะมีสองมีอยู่ด้วยกันสองชนิดนะคะทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้กับทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้ทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้เนี่ย เขาจะเรียกว่าที่เคลื่อนที่ได้นะคะนะคะวิธีการที่ให้เว้นจากการลักทรัพย์หรือถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ด้วยการกระทํา3วิธีการค่ะก็คือทั้งโจรกรรมอนุโจรกรรมแล้วก็ฉายาโจรกรรมแหมชื่อก็น่าสนใจทีเดียวนะคะว่าโจรกรรมเป็นยังไงอนุโลมโจรกรรมแล้วก็ฉายาโจรกรรมค่ะเรามาดูกันนะคะโจรกรรมท่านอาจจะได้ยินบ่อยๆตามข่าวคราวในที่นำเสนอออกมานะคะมีการโจรกรรมมีการปล้นจี้ชิงทรัพย์วิ่งราวต่างๆเหล่านี้ถือเป็นการโจรกรรมนะคะอย่างเช่นอะไรบ้างเขาบอกว่าวิธีโจรกรรมเนี่ยกำหนดไว้ถึง14วิธีค่ะนะคะวิธีโจรกรรม14วิธีมีทั้งลักนะคะลักกับขโมยนะคะก็คือเอาของเขาด้วยอาการซ่อนเร้นมีทั้งลักมีทั้งขโมยมีทั้งมีขโมยมีย่องเบาค่ะแล้วก็มีการตัดช่องนะคะบางทีเราก็เรียกรวมๆว่าเป็นพวกลักขโมยพวกตัดช่องย่องเบาอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะก็เป็นอีกวิธีหนึ่งอีกวิธีที่สองก็คือวิธีฉกค่ะฉกยังไงคะฉกก็คือเอามาเป็นของตัวโดยอาการอย่างรวดเร็วเลยนะคะก็จะมีสองวิธีก็คือพวกวิ่งราวกับพวกตีชิงนะคะเพราะฉะนั้นท่านก็จะได้ยินคำพูดที่มักจะบอกว่าเป็นพวกตีชิงวิ่งราวอันนี้ก็อยู่ในอาการของการฉกนั่นเองนะคะแล้วก็ข้อที่3ก็คือการกันโชคนะคะอันนี้จะอยู่ในโจรกรรมนะคะกันโชคก็คือขู่เอานะคะขู่ด้วยกิริยาหรือวาจาให้เจ้าของทรัพย์นั้นกลัวแล้วก็ยอมมอบสิ่งของนั้นให้กับตนนะคะก็คือการกันโชคนะคะเป็นพวกการขู่จี้อันที่4คือการปล้นก็คือใช้อาวุธนะคะเข้าไปแย่งชิงมาแล้วก็การตู่คือกล่าวอ้างหรือทึกทักเอาว่าเป็นของของตัวเองช่อช่อชิงไม่โทอ่างนะคะช่อช่อคืออะไรคะก็คือการโกงหมายถึงการโกงหรือการใช้อุบายหรือเล่ห์เหลี่ยมหลอกลวงเอาของนั้นมาเป็นของตัวเองโดยมากก็มักจะเรียกว่าก็อาการของการช่อโกงนั่นเองนะคะก็อยู่ในพวกของโจรกรรมเช่นเดียวกันการหลอกค่ะหลอกก็คือพูดให้เข้าใจผิดนะคะหลอกเอาสิ่งของหลอกเอาเงินตอนนี้เราจะเห็นเป็นประจำพวกอะไรคะที่เราเรียกว่าพวกมิจฉาชีพอะไรพวกนี้หลอกลวงนะคะก็จะมีทั้งหลอกแล้วก็ลวงก็อย่างเช่นพวกทำให้เข้าใจผิดแล้วเอาโกงน้ำหนักสิ่งของสินค้าหรือลวงว่าอันนี้เป็นของดีแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ของดีอะไรประมาณพวกนี้นะคะทำของปลอมค่ะทำของปลอมขึ้นมาก็ถือเป็นการโจรกรรมเช่นกันการตระบัดนะคะตระบัดก็คือยืมหรือกู้ทรัพย์และอนุโลมโจรกรรมนะคะก็มี3วิธีที่เรียกว่าการสมโจรคือเรื่องของการสนับสนุนนั่นเองแล้วก็เรื่องของการรับสินบนรับสินบนหมายถึงเอาทรัพย์หรือประโยชน์อื่นใดที่เพื่อช่วยเหลือเขานะคะแล้วก็การปอกลอกค่ะการปอกลอกนะคะถ้าเราจะเรียงตามลำดับเลยก็คือการสมโจรอนุโลมโจรกรรมก็จะประกอบไปด้วยการสมโจรกรรมนะคะก็มี2วิธีก็คือการผลาญคือการทำลายแล้วก็การหยิบฉวยคือเอาทรัพย์ของคนอื่นมาเป็นของตัวเองเหล่านี้ถือเป็นการกระทำที่เป็นอทินนาทานาทั้งสิ้นเลยที่

ควรจะละเว้นนะคะค่ะส่วนกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีก็คือการงดเว้นจากการประพฤติผิดในกามนะคะการประพฤติผิดในกามนี่คือการรักใคร่การร่วมสังวาสกันนะคะหรือที่เราเรียกว่าการมีเพศสัมพันธ์นั่นเองนะคะที่เป็นมิจฉาจารคือการประพฤติในทางที่ผิดนะคะก็คือความประพฤติในการผิดในกามนั่นเองก็จะมีข้องดเว้นนะคะมีข้องดเว้นในสิกขาบทนี้อยู่2ประการที่น่าสนใจทีเดียวนะคือครับห้ามเพศชายนะคะห้ามชายมีเพศสัมพันธ์กับหญิงต้องห้าม3จำพวกแล้วก็ห้ามหญิงมีเพศสัมพันธ์กับชายต้องห้ามนะคะอีก2จำพวกนะกับชาย2จำพวกนะคะห้ามชายมีเพศสัมพันธ์กับหญิงต้องห้าม3จำพวกคือหญิงพวกไหนบ้างนะคะการที่เราจะไม่กระทำการหรือเว้นจากกาเมสุมิจฉาจารได้นะคะหรือไอ้สิ่งที่เป็นกาเมสุมิจฉาจารคือเราไปทําประพฤติผิดในกามกับหญิงต้องห้าม3จําพวกนี้นะคะนั่นก็คือหญิงที่อยู่กินกับชายในฐานะภรรยาในฐานะสามีภรรยาจะแต่งงานจดทะเบียนสมรสหรือไม่ก็ตามนะคะแต่ถ้าเขาได้อยู่กินกันเป็นสามีภรรยาเป็นที่รับรู้แล้วก็ถือเป็นหญิงต้องห้ามนะคะที่ชายอื่นจะไปกระทำผิดในกามด้วยไม่ได้ประการที่2หญิงต้องห้ามประเภทที่2ก็คือหญิงที่อยู่ในความปกครองของพ่อแม่ของญาติและก็คนอื่นๆคือหญิงที่มีที่ยังอยู่ในปกครองที่ยังมีผู้ปกครองอยู่นั่นเองนะคะแล้วก็3ก็คือประเภทที่3ที่เป็นหญิงต้องห้ามนั่นก็คือหญิงที่มีจารีตห้ามไว้นะคะทั้งหญิงที่ร่วมสายโลหิตกับตนเองเขานับกันเรียกว่า7ชั่วโคตรนะคะจากตนเองขึ้นไปลงไป3ลงไป3ระดับชั้นแล้วก็ขึ้นไปอีก3ระดับชั้นนะคะแล้วก็รวมตนเองด้วยก็จะเป็นอีก1ก็จะเป็นนั่นเองนะคะแล้วก็หญิงนักบวชหญิงที่ร่วมสายโลหิตของตัวเอง7ชั่วโครดนะคะหญิงนักบวชแล้วก็หญิงที่มีกฎหมายห้ามไว้อย่างเช่นพวกที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือว่าพวกหญิงพิการทุพพลภาพพวกนี้เป็นต้นนะคะอันนี้เรียกว่าหญิงต้องห้ามแล้วก็หญิงห้ามหญิงที่ไปมีเพศสัมพันธ์กับชาย2จำพวกคือพวกไหนบ้างพวกชายอื่นที่ไม่ใช่สามีของตนเองนะคะก็จะเป็นข้อห้ามสำหรับหญิงที่มีสามีแล้วแล้วก็ชายที่จารีตห้ามไว้3จำพวก3ประเภทก็คือชายที่เป็นญาติร่วมสายโลหิตของตัวเองชายนักบวชแล้วก็ชายที่มีกฎหมายห้ามไว้นะคะเช่นชายที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือชายที่เป็นผู้พิการหรือทุพพลภาพนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็โอ้ก็จะเป็นส่วนของการงดเว้นการประพฤติผิดในกามนะคะที่มีข้อกำหนดเอาไว้แน่ชัดค่ะในสิกขาบทข้อที่พูดเสียดแทงพูดสับปรับผู้เสียดแทงหูจี้ใจดำหรือทำให้เขารู้สึกเจ็บช้ำน้ำใจนะคะพูดประชดหรือพูดคำด่าพวกนี้ถือเป็นการเสียดแทงทั้งสิ้นเลยให้ผู้ฟังรู้สึกหูเจ็บช้ำน้ำใจหรือว่าอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะอีกประการหนึ่งก็คือพูดสับปรับคือกับกรอกไปกับกรอกมาทำให้เชื่อถือไม่ได้นั่นเองนะคะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นอนุโลมมุสาแล้วก็ประการที่3ก็คือปฏิสวะปฏิสวะเป็นเรื่องของรับคำแล้วแต่ไม่ทำตามที่ได้รับคำไว้นะคะสัญญาแล้วสัญญาว่าจะทำแต่ก็ไม่ทำตามที่เคยสัญญาไว้อย่างนี้เป็นต้นนะคะอย่างเช่นก็คือในเรื่องของการผิดสัญญาไม่ทำตามสัญญาแล้วก็การคืนคำนะคะการคืนคำการเสียสัตย์นั่นเองนะคะแต่ว่ามีสิ่งที่

ำหนดในเรื่องของมุสาวาทาหรือมุสาวาทเนี่ยบอกว่าถ้าเป็นลักษณะนี้ถือไม่ถือเป็นมุสาวาทานะคะไม่ถือเป็นมุสาวาทนั่นก็คือการพูดที่เป็นโวหารนะคะหรือถ้อยคำก็คือถ้อยคำสำนวนของภาษาอย่างเช่นพวกคำลงท้ายจดหมายด้วยความเคารพอย่างสูงนะคะด้วยความรักและคิดถึงอะไรต่างๆเหล่านี้มันเป็นสำนวนโวหารค่ะนะคะที่กำหนดเอาไว้เป็นแบบอย่างของการเขียนการลงท้ายอะไรพวกนี้เป็นต้นนะคะหรือนิยายเรื่องที่แต่งขึ้นมาเราไม่ถือว่าอันนี้จะเข้าข่ายมุสาวาทนะคะแล้วก็สำคัญผิดค่ะพูดด้วยความเข้าใจผิดก็ไม่ถือว่าเป็นมุสาวาทนะคะพลั้งหรือเผลอพูดออกไปโดยไม่ทันคิดไม่ได้ตั้งใจอันก็ไม่ถือเป็นมุสาวาทค่ะค่ะสำหรับสิกขาบทข้อที่5นะคะสิกขาบทข้อนี้จะก็คือสุรามีระยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีหมายถึงการงดเว้นจากการดื่มสุราจากการดื่มน้ำเมาและสิ่งเสพติดทั้งหลายนะคะสุราเมระยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีนะคะ เราก็จะเห็นว่ามีทั้งสุราทั้งเมระยะนะคะก็หมายถึงอะไรนะคะก็คือมีทั้งสิ่งที่เป็นน้ำเมาคือสุราและเมรัยแล้วก็รวมทั้งสิ่งเสพติดทั้งมวลด้วยนะคะสิ่งเสพติดทั้งมวลด้วยไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นสุราเมรัยคือน้ำเมาที่เกิดจากการหมักหรือการแช่นะคะแล้วก็สุราคือน้ำเมาที่เกิดจากการกลั่นรวมทั้งพวกสิ่งเสพติดทั้งหลายทั้งปวงนะคะถือเป็นสิ่งเสพติดทั้งสิ้นเลยที่ควรจะงดเว้นนะคะอันนี้ก็คือมุ่งหมายให้ผู้ปฏิบัติเนี่ยพุทธศาสนิกชนเนี่ยไม่เกิดความประมาทพลาดพลั้งหรือมัวเมานะคะทำให้เกิดการขาดสติสัมปชัญญะนะคะโทษของสุราเมรัยก็จะมีอยู่ด้วยกัน6ประการคือทั้งทำให้เสียทรัพย์ทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทเกิดโรคทำให้เสียชื่อเสียงทำให้ไม่รู้จักอายทำให้เกิดการบั่นทอนกำลังปัญญานะคะแต่ว่าก็ยังมีข้องดเว้นบางครั้งนะคะผู้ที่ปรุงอาหารบอกว่าอาหารบางเมนูจะต้องมีสุราเป็นส่วนผสมปรุงใส่ไปด้วยอันนี้ถือว่าไม่ผิดนะคะในข้อนี้นะคะหรือว่าบางครั้งเนี่ยในทางการแพทย์ก็จะต้องมีการฉีดหรือว่าให้สิ่งเสพติดบางชนิดเพื่อเป็นการรักษาอาการทางการแพทย์ก็ถือว่าไม่ผิดเช่นเดียวกันค่ะนะคะมีอีกประการหนึ่งค่ะคำว่าวิรัตหรือการงดเว้นนะคะแปลว่าเจตนาตั้งใจงดเว้นจากการละเมิดศีลค่ะนะคะก็ในส่วนของการวิรัตเนี่ยงดเว้นอะไรบ้างในสองมีการจำแนกออกมาเป็น3แบบนะคะคืองดเว้นเฉพาะหน้าเรียกว่าสัมปัตตวิรัตแล้วก็บางครั้งที่เราไปวัดเราไปสมาทานศีลกันอย่างนั้นก็เรียกว่าสมาทานวิรัตนะคะงดเว้นด้วยการสมาทานแล้วก็สมุทเฉดวิรัตนะคะก็คือการงดเว้นเด็ดขาดเลยนะคะเป็นต้นนะคะอานิสงส์รักษาศีลเนี่ยจะนำพาไปสู่สุคตินำพาให้เกิดมีโภคทรัพย์นำพาไปสู่ความดับทุกข์นะคะถ้าในชีวิตประจำวันของเราในโลกนี้เนี่ยเราก็จะพบกับความสุขความเจริญในชีวิตนี้ในโลกนี้นะคะแล้วก็ไม่ต้องห่วงเลยค่ะว่าเมื่อเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามศีลแล้วเมื่อตายไปเราก็ต้องไปสู่สุคติในโลกหน้าด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็จะไม่ต้องห่วงเรื่องว่ารักษาศีลแล้วจะทำให้เสียทรัพย์

นะคะไม่ใช่แบบนั้นเลยแล้วก็เราก็พบกับความสุขเป็นทางแห่งการดับทุกข์ด้วยเช่นเดียวกันค่ะนะคะในส่วนของเบญจธรรม5นะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะคะว่าเราเปรียบเทียบกันว่าเบญจศีลทั้ง5สนับสนุนหรือเป็นความประพฤติที่เกี่ยวเนื่องกันทั้ง5ประการมีอะไรบ้างนะคะเบญจธรรมในข้อแรกก็คือให้มีเมตตากรุณาข้อที่2ก็คือมีสัมมาอาชีวะประกอบอาชีพชอบข้อที่3คือมีกามสังวรนะคะข้อที่4มีสัจจะและข้อที่5ก็คือให้มีสติสัมปชัญญะนั่นเองทั้ง5ข้อนะคะข้อแรกที่บอกว่าเบญจธรรมข้อแรกให้มีเมตตากรุณานั้นก็คือมีเมตตาเป็นเรื่องของความปรารถนาดีอยากให้ผู้อื่นมีความสุขนะคะและกรุณาเป็นความสงสารช่วยเหลือให้เขาพ้นทุกข์ถ้าเราคิดปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขนั่นแสดงว่าเรามีเมตตานะคะแต่ในการเราสงสารและลงมือกระทำช่วยให้เขาพ้นจากความทุกข์ต่างๆนะคะก็เรียกว่าเป็นความกรุณาส่วนสัมมาอาชีวะที่เป็นเบญจธรรมในข้อที่2นะคะก็คือเรื่องของการหาเลี้ยงชีพในทางที่ชอบนะคะคือการประกอบอาชีพที่ถูกกฎหมายแล้วก็ชอบด้วยศีลธรรมนะคะแล้วก็รวมถึงการทำหน้าที่โดยสุจริตหาเลี้ยงชีพในทางที่ชอบก็คือไม่ทำอะไรที่เป็นเรื่องของการผิดกฎหมายนะคะก็ยังมีส่วนในรายละเอียดก็คือเรื่องของสัมมาอาชีวะนะคะไม่ทำอะไรที่เป็นมิจฉาอาชีวะนะคะหรือมิจฉาวณิชฌาต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะคะส่วนในเบญจธรรมข้อที่3ในเรื่องของกามสังวรก็คือการสำในกามคือยินดีพอใจในการเสพกามกับคู่ของตนเท่านั้นนะคะคู่ครองของตนไม่ว่าจะเป็นภรรยาหรือสามีเฉพาะของตนเองเท่านั้นนะคะค่ะแล้วก็ส่วนเบญจธรรมข้อที่4เรื่องของการสัตเรื่องของสัจจะค่ะก็คือหมายถึงความจริงที่มีอยู่ตามธรรมชาตินะคะคือรักษาสัจจะในคำพูดที่เป็นสัจจะหรือถือสัตนั่นเองนะคะเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์มีความสุจริตนะคะส่วนเบญจธรรมข้อที่5นั่นก็คือการมีสติสัมปชัญญะนะคะอันนี้ก็จะอยู่ในหมวดธรรมหมวดทุกกะที่ได้เคยกล่าวไปแล้วนะคะก็เป็นเรื่องของการมีสติสัมปชัญญะความระลึกได้นะคะแล้วก็การรู้ตัวรู้สึกตัวว่าขณะที่กำลังพูดกำลังคิดกำลังทำนั้นอะไรอยู่นะคะแล้วก็จะให้มีทั้งสติและสัมปชัญญะนั่นก็คือสติปัญญานั่นเองค่ะตอนที่ว่าด้วยวินัยกับการเสริมสร้างทักษะชีวิตนี้นะคะก็ท่านผู้ชมก็จะได้พบกับเรื่องของวินัยหรือเบญจศีลเบญจธรรมที่เป็นขอบพระคุณท่านผู้ชมรายการและขอบพระคุณวัดสุขสำราญเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่อนุเคราะห์การถ่ายทำรายการครั้งนี้ค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะและก็ขอลาท่านผู้ชมก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่งและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริชา

0: วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นแหล่งการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ
1: และนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์สุดทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรม

ราชุปถัมภ์แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชุปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการดิจิทัลอินดีเอ็นเอจามูวี่แล็บครบเครื่องเรื่องวิจัยกลับมาพบกันในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่8แล้วนะคะอาจารย์กุ้งก็จะมาพาทุกท่านนะคะฝึกใช้จามูวี่เพื่อวิเคราะห์ยอดขายซ้ำตามเดือนในแต่ละสาขานะคะหรือว่าเป็นการทำ Replace Measurement ANOVA เพื่ออะไรเพื่อวัดข้อมูลนะคะที่มีการวัดซ้ำตามเวลาวิเคราะห์ยอดขายที่ซ้ำกันหลายๆเดือนในแต่ละสาขานะคะเปรียบเทียบภายในกลุ่มนะคะตรวจสอบความแตกต่างของยอดขายแต่ละเดือนภายในสาขาเดียวกันนะคะดูปฏิสัมพันธ์ระหว่างเวลาและสาขาทำให้เข้าใจแนวโน้มได้ชัดเจนมองเห็นแนวโน้มของยอดขายตามฤดูกาลแล้วก็สามารถวางแผนได้อย่างแม่นยำเหล่านี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์ที่8ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทิพวรรณมีพึ่งจากคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนาถจะมาพบกับทุกท่านเป็นประจำในทุกภาคการศึกษาก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปลงมือเวิร์กช็อปกันนะคะก็จะมาเรียนรู้ในส่วนของภาคทฤษฎีก่อนนะคะว่า Replace MeasurementANOVA คืออะไรก็คือวิธีการทางสถิติที่ใช้สำหรับเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างเดิมนะคะโดยการวัดซ้ำ3ครั้งขึ้นไปหรือว่าเราสามารถวัดภายใต้เงื่อนไขที่แตกต่างกันนะคะเพื่อดูว่าค่าเฉลี่ยในแต่ละช่วงเวลามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติหรือไม่ความหมายคือการวิเคราะห์ความแปรปรวนสำหรับข้อมูลที่วัดซ้ำจากหน่วยทดลองเดียวกันนะคะกล่าวได้ว่าเป็นการวัดตัวแปรเดิมหลายครั้งกับกลุ่มตัวอย่างเดิมด้วยนะเช่นยอดขายของสาขาเดิมในหลายเดือนนะคะคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าคนเดิมก่อนและ

ใช้บริการผลผลิตของเครื่องจักรเดิมในแต่ละช่วงเวลาลักษณะการใช้งานนะคะก็คือ

่างจาก one way ANOVA อย่างไรนะคะถ้าเป็น one way ANOVA ของสัปดาห์ที่แล้วนะคะสัปดาห์ก่อนหน้าเนาะก็คือแต่ละกลุ่มเป็นคนละกลุ่มกันนะคะก็คือกลุ่มตัวอย่างหรือว่าลูกค้าเนี่ยเป็นคนละกลุ่มกันเป็นการเปรียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มอิสระนะแต่ถ้าเป็น Replace Measurement ANOVA นะคะก็คือใช้ข้อมูลจากหน่วยงานหน่วยทดลองกลุ่มตัวอย่างเดียวกันนะคะกลุ่มเดิมเป็นการวัดหลายๆครั้งนะติดตามการเปลี่ยนแปลงของค่าเฉลี่ยภายในกลุ่มตามเวลาแล้วก็เงื่อนไขที่กำหนดนะตัวอย่างนะคะเช่นคะแนนความพึงพอใจของลูกค้ากลุ่มเดิมนะคะเต็ม100คะแนนมีผู้ตอบนะคะความพึงพอใจมาลูกค้าตอบ5คนก่อนให้บริการนะคะก็คือ pre-test เนาะก็ให้คะแนนมารวมเฉลี่ยอยู่ที่ 62.4 นะคะแล้วก็หลังได้รับการใช้บริการเนาะก็จะให้คะแนนตรงนี้ก็คือ post-test นะคะคะแนนความพึงพอใจนะคะอยู่ที่ 77.6 หลังจากนั้นมีการติดตามผลหลังจากใช้บริการไปแล้ว1เดือนนะคะก็คือการ follow up คะแนนความพึงพอใจอยู่ที่ 82.4 นะคะสามารถนำมาพอดเป็นกราฟนะคะเป็น3ช่วงระยะเวลาก็คือก่อนใช้บริการหลังใช้บริการทันทีนะแล้วก็ระยะติดตามผล1เดือนนะคะภายใน1เดือนทีนี้สิ่งที่จะต้องพึงพิจารณานะคะข้อมูลมีการแจกแจงปกติของความคาดเคลื่อนเนาะแล้วก็ความแปรปรวนของความคาดเคลื่อนเท่ากันทุกช่วงเวลานะคะแล้วก็การวัดแต่ละครั้งเป็นอิสระต่อกันภายในแต่ละช่วงเวลานะเมื่อไหร่ควรใช้ลักษณะนี้หรือวิธีนี้นะคะก็คือเมื่อต้องการวิธีการทางสถิติที่ใช้เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวกันที่ถูกวัดซ้ำตั้งแต่3ครั้งขึ้นไปนะคะภายใต้เงื่อนไขที่แตกต่างกันนะคะดูว่าค่าเฉลี่ยแต่ละช่วงเวลาเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติหรือไม่ยกตัวอย่างนะคะสาขาเดิมวัดครั้งที่1นะคะวัดครั้งที่2วัดครั้งที่3วัดครั้งที่4วัดครั้งที่5นะคะตามเงื่อนไขที่ต้องการจะเก็บข้อมูลนะคะก็คือกี่ครั้งก็ได้แนวคิดวัดซ้ำกับหน่วยทดลองเดิมในช่วงเวลาตามเงื่อนไขแต่ละเงื่อนไขก็ไม่เหมือนกันนะคะซึ่งสไลด์ก่อนหน้าก็จะเป็น pre-test ใช่ไหมคะก่อนใช้บริการแล้วก็หลังใช้บริการก็วัดทันทีนะคะหลังจากนั้นผ่านไปอีก1เดือนก็ follow up นะคะเก็บผลอีกครั้งนึงนะอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกันนะคะก็วัดตามที่กำหนดนะคะซึ่งกี่ครั้งก็ได้แล้วก็นำมาเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างช่วงเวลานะเราจะใช้เมื่อไหร่ใช้เมื่อมีตัวแปรตามเป็นข้อมูลเชิงปริมาณนะคะวัดข้อมูลจากหน่วยทดลองเดิมหลายๆครั้งแล้วก็เมื่อต้องการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยในแต่ละช่วงเวลาธุรกิจมักต้องการตอบคำถามว่าหรือว่าเมื่อไหร่ที่ควรจะใช้วิธีนี้เนาะหนึ่งคือยอดขายของแต่ละสาขาเนี่ยเพิ่มขึ้นหลังทำโปรโมชั่นหรือไม่อันนี้คือคำถามที่หนึ่งเนาะข้อ2คือผลการอบรมพนักงานดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปหรือไม่อันนี้คือต้องการติดตามผลการอบรมนะข้อ1ก็คือติดตามว่าหลังมีการจัดโปรโมชั่นไปแล้วเนี่ยยอดขายเป็นอย่างไรนะคะอันนี้หลังอบรมไปแล้วพนักงานเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะคะลูกค้าซื้อสินค้ามากขึ้นหลังเปิดระบบสมาชิกหรือไม่อันนี้ก็ต้องการทราบการใช้งานระบบสมาชิกนะคะว่าลูกค้าซื้อสินค้าเยอะขึ้นไหมหากใช้ One Way ANOVA นะคะจะถือว่าข้อมูลแต่ละเดือนเป็นคนละกลุ่มซึ่งไม่ถูกต้องเพราะเป็นสาขาเดิมที่ถูกวัดซ้ำ

นะคะเพราะฉะนั้นสาขาเดิมลูกค้าก็จะกลุ่มเดิมนะคะแต่ก็จะเป็นการวัดซ้ำหลายระยะเพราะฉะนั้น B-PES Measurement and NOVA จึงเหมาะสำหรับข้อมูลที่วัดซ้ำในช่วงเวลาต่างๆเปรียบเทียบระหว่างสถิติอื่นๆนะคะถ้าเป็นPAIR T-TEST นะคะ PAIR T-TEST ก็คือวัดก่อนกับหลังใช้เปรียบเทียบ2ช่วงเวลานะคะเช่นเปรียบเทียบยอดขายก่อนและหลังทำโปรโมชั่นนะก็จะใช้สถิติ PAIR T-TEST นะคะส่วนสถิติ One Way and NOVA นะคะก็คือใช้เปรียบเทียบ3กลุ่มขึ้นไปแต่เป็นคนละกลุ่มและเป็นอิสระต่อจากกันนะคะเช่นเปรียบเทียบยอดขายของ3สาขาคนละสาขาในเดือนเดียวกันนะคะส่วนสถิตินะคะ Replace Measurements and NOVA นะคะก็คือใช้เปรียบเทียบ3ช่วงเวลาต่อเงื่อนไข3ช่วงเวลาสรุปง่ายๆนะคะถ้าเป็น One Way ใช้เพื่อหาคำตอบว่าอะไรดีกว่ากันส่วน Replace Measurements and NOVA ก็คือใช้เพื่อสำรวจว่าอะไรดีกว่ากันและดีภายใต้เงื่อนไขใดนะคะส่วน interaction effect ก็คือคำตอบเปลี่ยนไปตามสถานการณ์หรือไม่

กตัวอย่างแนวคิดของ Replace นะคะก็คือเช่นเรามี10สาขาและวัดยอดขาย3เดือนมกราคมพามีนาคำตอบคือยอดขายของสาขาเดียวกันเปลี่ยนแปลงไปตามเดือนหรือไม่นะคะโปรแกรมจะทำการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของทั้ง3เดือนโดยคำนึงว่าข้อมูลทั้งหมดมาจากสาขาเดิมช่วงเวลาที่วัด3มกราคมกุมภาและมีนานะคะคือเดือนที่1เดือนที่2เดือนที่3หน่วยทดลองหน่วยเดิมก็คือ10สาขาเดิมนะคะแสดงว่า10สาขาเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มตัวอย่างนะกลุ่มตัวอย่างหรือว่าขอบเขตที่ต้องการจะศึกษาใช่ไหมคะก็คือ10สาขาส่วนระยะเวลาการทดลองนะคะก็คือมีถ้าตามตัวอย่างในสไลด์เนาะก็จะมีมกราคมกุมภามีนานะคะเป็นระยะเวลาในการเก็บข้อมูลพอได้ข้อมูลมานะคะก็คือยอดขาย10สาขาเนาะเดือนมกรานะคะได้ข้อมูลมาเท่าไหร่นะก็จัดเก็บแล้วหาค่าเฉลี่ยนะคะในเวิร์กช็อปของสัปดาห์นี้นะคะก็คือเป็นการฝึกใช้โปรแกรม Zamovi นะคะสำหรับกรณีศึกษา2เรื่องนะคะ2เรื่องซึ่งอาจารย์กุ้งก็ไปหากรณีศึกษามานะคะซึ่งที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเนาะก็จะมีธุรกิจสลับไปสลับมากับวิจัยบ้างนะคะซึ่งจริงๆก็คล้ายๆกันเราแค่เอาตัวเลขมาฝึกใช้ในโปรแกรม Zamovi เท่านั้นเองนะคะกรณีที่1เป็นธุรกิจค้าปลีกของบริษัท ABCรีเทลนะคะบริษัทมี10สาขาต้องการวัดแคมเปญการตลาดต่อเนื่อง3เดือนผู้บริหารต้องการทราบว่ายอดขายเฉลี่ยของแต่ละสาขาเปลี่ยนแปลงตามเดือนหรือไม่เป็นส่งเสริมการตลาดเนี่ยก็ต้องดูตัวเลขยอดขายนะคะตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์นะคะหน่วยทดลอง10สาขาจำนวนเดือนนะคะมกราคมกุมภาและมีนานะคะแล้วก็ยอดขายสินค้าที่ขายได้คำถามที่ต้องการตอบยอดขายเปลี่ยนแปลงตามเดือนหรือไม่นะคะเดือนใดมียอดขายเฉลี่ยสูงสุดหากแตกต่างควรทำโพสต์ฮ็อกนะคะเพื่อเปรียบเทียบเดือนใดกับเดือนใดวิธีการวิเคราะห์นะคะวิธีการวิเคราะห์ก็คือเป็นการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย3เดือนใน3สาขาเดิมในสาขาเดิมนะคะหาความแตกต่างก็คือมาพิจารณาที่ค่า P value ต้องน้อยกว่า 0.05 นะคะหลังจากนั้นมีการทำ post hoc test สรุปผลนำไปใช้ในการตัดสินใจผลลัพธ์ที่พบได้1ค่า p value น้อยกว่า 0.05 กล่าวได้ว่ายอดขายเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติอย่างน้อย1เดือนนะคะถ้าค่า p value มากกว่าเท่ากับ 0.05 กล่าวได้ว่ายอดขายเฉลี่ยไม่แตกต่างกันในทั้ง3เดือนนะคะทำ post hoc แล้วพบว่ามกราแตกต่างจากกุมภาและมีนานะคะแปลว่ายอดขายเพิ่มขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาและเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจนถึงเดือนมีนาอันนี้คาดเดาล่วงหน้านะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปฝึกทำกันนะคะ

อย่างผลพดฮอกนะคะคือคู่เปรียบเทียบเทียบ3คู่มกราคู่กับกุมภามกราคู่กับมีนากุมภาคู่กับมีนานะคะก็จะได้มาดูที่ค่า p-value เนาะ p-value ตรงนี้นะคะเราก็มาเปรียบเทียบกับถ้า p-value น้อยกว่า 0.05 เนี่ยก็จะได้คำตอบว่าแตกต่างถ้ามากกว่าล่ะตัวอย่างกรณีศึกษาที่2นะคะเป็นธุรกิจร้านกาแฟร้านกาแฟมีสมาชิก VIP เนี่ย10ท่านนะคะต้องการศึกษาว่ายอดใช้จ่ายของลูกค้าคนเดิมเปลี่ยนไปหรือไม่หลังเปิดระบบสะสมแต้มการเก็บข้อมูลเป็นการวัดซ้ำลูกค้าคนเดิมกลุ่มเดิมนะคะก่อนเปิดระบบมีการเก็บข้อมูลอยู่แล้วเนาะก็จะมีข้อมูลอยู่หลังจากเปิดระบบแล้ว1เดือนนะคะพฤติกรรมของลูกค้า VIP 10ท่านเนี้ยเป็นอย่างไรและหลังจากเปิดระบบแล้ว2เดือนนะคะพฤติกรรมเป็นไรเป็นการวัดซ้ำ3ช่วงเวลานะคะกลุ่มตัวอย่างลูกค้า VIP นะคะ10ท่านนะคะช่วงที่1ก่อนเปิดระบบช่วงที่2หลังเปิดแล้ว1เดือนช่วงที่3หลังเปิดแล้ว2เดือนนะคะโดยการดูยอดการซื้อกาแฟนะคะของลูกค้า VIP 10รายนี้หลังจากนั้นก็นำมาพล็อตกราฟนะคะเพื่อดูแนวโน้มค่าเฉลี่ยยอดใช้จ่ายนะต่อไปในการวิเคราะห์นะคะหน่วยทดลองก็คือลูกค้า10คนนะคะระยะเวลาก็คือ3ช่วงนะก่อนเปิดระบบหลังเปิดระบบ1เดือนแล้วก็หลังเปิดระบบ2เดือนนะคะพิจารณาในส่วนของค่าซื้อกาแฟนะคะค่าใช้จ่ายคำถามที่ต้องการตอบระบบสมาชิกช่วยเพิ่มยอดใช้จ่ายหรือไม่นะคะเดือนที่2สุดกว่าก่อนเปิดระบบหรือไม่ควรลงทุนต่อในระบบสมาชิกหรือไม่นะคะนี่คือสิ่งที่ต้องการเก็บข้อมูลและนำมาหาคำตอบนะคะเมื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะโดยจามูวี่เนี่ยการสรุปผลเชิงธุรกิจนะคะก็คืออาจจะได้ผลในลักษณะที่ตามที่เราต้องการนะคะก็คือเพราะว่าเรามีคำถามที่เราต้องการรู้ไว้ล่วงหน้านะคะเช่นระบบสมาชิกช่วยเพิ่มยอดใช้จ่ายของลูกค้าคนเดิมอย่างชัดเจนนะคะก็คือดูได้จากตัวเลขที่ผ่านการวิเคราะห์มาแล้วนะคะแล้วก็ยอดใช้จ่ายเพิ่มขึ้นต่อเนื่องและสูงสุดในเดือนที่2ควรลงทุนต่อและพัฒนาระบบสมาชิกเช่นสิทธิพิเศษโปรโมชั่นเพื่อรักษาแนวโน้มการเติบโตนะคะข้อมูลที่วัดซ้ำจากลูกค้าเดิมเนี่ยช่วยให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงโดยลดอิทธิพลจากความแตกต่างระหว่างบุคคลนะคะเป็นการวัดซ้ำคนเดิมหลายช่วงเวลาวิเคราะห์แม่นยำแล้วก็ช่วยให้ผู้ประกอบการหรือว่าผู้ที่จะใช้ข้อมูลเนี่ยสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นนะช่วงของการปฏิบัตินะคะเวิร์กช็อปที่1มีแบรนด์นะคะหรือว่ามีสาขาเนี่ยทั้งหมด10สาขาแล้วก็ทำการวิเคราะห์ข้อมูล3เดือนนะคะเดือนมกราเดือนกุมภาแล้วก็เดือนมีนานะคะท่านที่กำลังดูแล้วจะฝึกตามนะคะก็สามารถสร้างชุดตัวเลขขึ้นมาได้เลยนะคะอาจจะเป็น1ถึง10ก็ได้ก็คือมี10สาขาแล้วก็ตัวเลขนะคะ3เดือนนะมกราคมกุมภาและมีนานะคะทีเนี้ยเราได้ชุดตัวเลขนะคะจะสร้างในโปรแกรม Excel หรือว่า Google Sheet ก็ได้นะคะก็ทำการเซฟไฟล์นะคะเซฟไฟล์อาจารย์กุ้งเซฟไว้แล้วเนาะไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปนะคะตั้งชื่อเวิร์กช็อป8นะคะเวิร์กช็อปสัปดาห์ที่8เวิร์กช็อปที่1เนาะแล้วก็กดบันทึกทีนี้ต่อไปเปิดโปรแกรม Jamovie นะคะเปิดโปรแกรม Jamovie นะคะต่อไป

่อนที่จะนำข้อมูลนะคะไปให้จามูวี่วิเคราะห์เราต้องทำการแปลงเราต้องทำการเลือกมาตรวัดนะคะเลือกมาตรวัดโดยการทำยังไงคะจำได้ไหมดับเบิลคลิกใช่ไหมคะดับเบิลคลิกที่หัวตารางนะคะหัวตารางที่เป็นจะเรียกหัวคอลัมน์ก็ได้นะจริงๆก็คือคอลัมน์นะคะคอลัมน์กับตารางความหมายเดียวกันนะคอลัมน์แบสสาขานะคะคอลัมน์เดือนมกราคอลัมน์เดือนกุมภาคอลัมน์เดือนมีนาดับเบิลคลิกนะคะตรงนี้เสร็จแล้วเลือกมาตรการวัดนะคะเป็น continuous อาจารย์กุ้งขออภัยตรงที่เป็นตัวเลขนะคะจะต้องเป็น continuous นะคะส่วนสาขาไม่ได้เอาเข้ามาใช้วิเคราะห์นะคะแต่ว่าเป็นตัวแปรนะเป็นตัวแปรชื่อตัวแปรนะคะจริงๆเดี๋ยวขออภัย nominal ก็ได้เป็นแค่ชื่อตัวแปรเนาะทีนี้ลำดับถัดไปนะคะลำดับถัดไปมาที่ analyst นะคะ analyst เลือก ANOVA นะคะเลือกคำสั่ง ANOVAเลือกคำสั่ง ANOVA นะคะคลิกที่ Repeat Measurement ANOVA นะคะ Repeat Measurement ANOVAก็จะได้หน้าต่างนะคะเหมือนที่ทุกท่านกำลังเห็นนะทีนี้เดี๋ยวเราจะทำการแก้ไขข้อมูลนะคะทำการแก้ไขข้อมูลเราจะเปลี่ยนเลเวลนะคะเลเวลขวามือเนาะเลเวล1เลเวล2แล้วเลเวล3เนี่ยเป็นเดือนนะคะ Jan Feb March นะส่วน RM Factor 1นะคะตรงนี้คือเป็นหัวข้อของเลเวลใช่ไหมคะในแบบฝึกนี้เรากำลังนำข้อมูลนะคะของเดือนแปลว่า RM Factor 1เนี่ยก็ควรจะตั้งชื่อให้สอดคล้องกันนะคะส่วนเลเวล1นะคะก็เปลี่ยนเป็น Jan Feb นะคะคลิกและพิมพ์ได้เลยนะมานะคะกด enter สี่ไม่มีนะคะมี3เนาะเพราะว่า3เดือนนะคะถ้ามีมากกว่า3เดือนนะคะก็เพิ่มไปสังเกตนะคะตอนนี้เราแก้ไขที่ช่อง repeated measurement factor นะคะส่วนช่องด้านล่างนะ repeated measurement cell นะคะก็จะเปลี่ยนเป็นชื่อเดือนนะ Jan Feb มานะคะ March นะมีคำแนะนำให้ลากตัวแปรมาไว้ที่นี่นะเราก็คลิกที่ตัวแปรนะคะเดือนมกราเนาะกดเมาส์ค้างลากมาขวามือนะคะแล้วก็ปล่อยตัวแปรเดือนมกรานะคะกดเมาส์ค้างลากมาแล้วก็ปล่อยเดือนมีนานะคะทำเหมือนกันเรากำลังจะทำการเปรียบเทียบ3เดือนนะคะ3เดือนของย่อจาก10สาขาใช่ไหมคะ3เดือนจากยอดของ10สาขานะเพราะฉะนั้นตัวแปรแบรนด์นะคะไม่ต้องลากเข้ามานะคะเพราะว่าไม่ได้เอามาเปรียบเทียบจะเปรียบเทียบแต่ตัวเลขที่อยู่ในตัวแปรนะต่อไปค่ะต่อไปค่ะก็จะมาตั้งค่านะคะที่หัวข้อ effect size นะคะ effect size ให้ติ๊กที่ partial n กำลัง2นะคะ partial n กำลัง2ทีนี้ส่วนค่าอื่นๆนะคะค่าอื่นๆถ้าเราไม่เข้าใจค่าตรงไหนของตัวโปรแกรมนะคะที่มีให้เลือกนะที่มีให้เลือกนะคะอย่างที่อาจารย์กุ้งได้เคยแนะนำไปในตอนก่อนหน้าแล้วว่าเราสามารถแคปไปถาม AI

นะคะว่าตรงเนี้ยคืออะไรเพราะว่าถ้าเป็นมือใหม่หัดใช้โปรแกรมใช่ไหมคะบางทีเราก็ยังไม่รู้ว่าตรงนี้คืออะไรและจำเป็นต้องใช้หรือไม่นะคะเราก็สามารถใช้งานเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในการช่วยเรานะคะมาอธิบายได้ตรงนี้ในส่วนของเอฟเฟกต์ไซส์นะคะให้ติ๊กนะคะแนะนำให้ติ๊กนะพาเที่ยว n กำลังสองเนาะแล้วก็เป็นการติ๊กเพื่อดูขนาดอิทธิพลนะคะก็คือเอฟเฟกต์ไซส์ว่าค่า P-value เพราะว่าค่า P-value จะบอกเพียงว่าแตกต่างกันหรือไม่ใช่ไหมคะถ้าดูจากตารางขวามือเนี่ยเราจะเห็นคอลัมน์นะคะ P นะก็คือค่า P-value ใช่ไหมคะก็จะเป็นการแสดงผลว่าแตกต่างกันหรือไม่ในแต่ละเดือนใช่ไหมคะแต่ว่าพาเที่ยว N กำลังสองเนี่ยบอกว่าเดือนมีผลต่อยอดขายมากน้อยเพียงใดตรงนี้ตะกี้เราติ๊กนะคะเพื่อให้แสดงข้อมูลขึ้นมาก็จะเป็นคอลัมน์ขวามือสุดเลยนะคะเขาก็จะมีเกณฑ์นะคะ3เกณฑ์ที่แบ่งเป็นเล็กปานกลางใหญ่นะคะเล็กก็คืออยู่ระหว่าง 0.01 นะคะตรงนี้ก็คือมีผลน้อยส่วน 0.06 ก็คือมีผลปานกลางนะคะส่วน 0.14ขึ้นไปแปลว่ามีผลมากนะคะนี่คือการอ่านค่านะคะซึ่งอาจารย์กุ้งก็ให้ AI นะคะช่วยบอกมานั่นแหละนะคะเพราะว่าบางจุดบางข้อมูลบางทีเราไม่ได้รู้ทั้งหมดนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ถ้าเราไม่ได้ใช้งานเป็นประจำแล้วไม่ได้ใช้งานบ่อยๆเนี่ยบางทีบางประเด็นเนี่ยเราอาจจะลืมไปนะคะเราต้องการคอนเฟิร์มโดยให้AI ช่วยหาข้อมูลมาบอกเรานะคะว่าเกณฑ์แบ่งอย่างไรนะแสดงว่านะคะต้องติ๊กนะคะเพื่อที่จะดูว่าเดือนเนี่ยมีผลต่อยอดขายมากน้อยเพียงใดก็ต้องมีเนาะถ้าสมมติว่าคาดเดากันแบบยังไม่ได้ดูตัวเลขนะมกราคมพามีนาเมษาพฤษภาพฤษภากรกฎาจนถึงธันวาเนี่ยแต่ละเดือนเนี่ยอย่างที่อาจารย์กุ้งเล่าไปแล้วว่าเขาก็จะมีคาแรคเตอร์ของแต่ละเดือนเนาะถ้าช่วงใกล้ๆหน้าหนาวเนี่ยโอ้โหกรุ๊ปทัวร์ไปต่างประเทศทัวร์นะคะไปท่องเที่ยวนะไปทาวเวลประเทศต่างๆเนี่ยก็จะบูมมากนะคะเป็นที่นิยมนะคะนักท่องเที่ยวก็ส่วนมากเนาะจะนิยมไปสัมผัสอากาศเย็นๆหิมะตกอากาศหนาวๆอากาศดีๆอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันก็จะมีผลต่อยอดอะไรนะยอดการจองค่าเครื่องบินค่าตั๋วค่าเดินทางค่าที่พักเนี้ยถ้าไปในช่วงเดือนที่เป็นไฮซีซั่นคนนิยมไปท่องเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะก็จะราคาแพงยกตัวอย่างนะคะที่พักก็จะราคาแพงนู่นนี่นั่นอันนี้เกี่ยวกับเดือนไหมเกี่ยวเพราะว่าแต่ละเดือนเนี่ยมันก็จะบ่งบอกถึงสภาวะอากาศหรือว่าเป็นช่วงท่องเที่ยวหรือเปล่านะคะก็คือดูจากเดือนได้อย่างเช่นพฤศจิกาธันวาอย่างเงี้ยอากาศเริ่มกำลังดีเนาะอากาศเริ่มเย็นเริ่มแบบโอ้ยน่าไปเที่ยวจังอ่ะไปเที่ยวภาคเหนือดอกไม้ออกสวยๆอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เกี่ยวกับเดือนไหมเกี่ยวนะคะเพราะฉะนั้นเรามี data มีข้อมูลอยู่นะคะจริงๆเราก็คาดเดาได้ในเบื้องต้นแต่ว่าถ้าต้องการความคอนเฟิร์มนะคะโดยหลักสถิติก็ต้องเอามาให้โปรแกรมช่วยในการวิเคราะห์แล้วเราก็ต้องเลือกในส่วนของฟังก์ชันนะคะค่าต่างๆที่เราจะต้องติ๊กเพื่อให้เขาแสดงผลออกมาให้เราเห็นนะคะ

ในส่วนของ assumption check นะคะ assumption check ตรงนี้นะคะติ๊กติ๊กนะคะตามคำแนะนำนะตามคำแนะนำถ้าเราแบบอยากรู้แล้วก็ติ๊กไปเดี๋ยวค่อยไปถามว่า

เดี๋ยวค่อยให้ AI ช่วยอธิบายนะช่วยอธิบายแต่ถามว่าที่สำคัญเลยในการอ่านผลเนี่ยคืออะไรก็คือค่า p value นะคะแล้วก็คอลัมน์ f ตรงนี้นะคะซึ่งก็มีข้อมูลอยู่แล้วแต่ว่าในส่วนที่เพิ่มเติมนะคะในส่วนที่เพิ่มเติมเราอยากรู้อะไรเราก็ติ๊กแล้วเดี๋ยวบางอย่างนะคะเราก็ให้ AI เนี่ยช่วยอ่านผลให้เราได้ทีนี้นะคะเราก็สรุปนะในเวิร์กช็อป1นะคะเวิร์กช็อป1นะคะของสัปดาห์ที่8เนาะเราก็มีอาจารย์กุ้งทวนก่อนนะคะเดี๋ยวฟังเพลินแล้วจะหลงประเด็นไปเรามีข้อมูลชุดข้อมูลคือมีธุรกิจอยู่10สาขาใช่ไหมคะ10สาขาสาขาที่1ถึงสาขาที่10นะคะแล้วก็มีการเก็บข้อมูลยอดขายเนี่ย3เดือนมกราคมกุมภาและมีนานะคะควบคุมโดยที่เป็นกลุ่มตัวอย่างก็คือ10ธุรกิจใช่ไหมคะข้อมูลก็จะได้จาก10ธุรกิจนะคะที่เรามีจัดเก็บข้อมูลแล้วก็จัดเก็บข้อมูล3เดือนนะคะทุกธุรกิจเลยเก็บเหมือนกันมกราคมกุมภาพันธ์มีนาพอได้ตัวเลขมาใช่ไหมคะก็เอาตัวเลขเข้ามานะคะให้โปรแกรมทำการวิเคราะห์ให้นะคะโดยค่าที่พึงพิจารณานะคะก็คือดูค่าเฉลี่ยค่าที่พึงพิจารณานะคะเช่น effect size นะคะคือผลกระทบเนาะของเดือนมีผลต่อยอดขายหรือเปล่านะคะที่ตะกี้อาจารย์กุ้งเล่าแล้วว่ามีกระทบน้อยกระทบปานกลางกระทบมากใช่ไหมคะซึ่งถ้าจำเกณฑ์ไม่ได้นะคะเราก็ถาม AI ได้นะคะอันนี้ก็คือเดินคู่ขนานกันไปนะคะแต่ทีนี้วิธีการสุดท้ายเลยนะคะวิธีการอ่านข้อมูลนะคะที่ได้จากการวิเคราะห์นะคะก็คือฟังก์ชันตรงนี้นะคะสถิติตรงนี้ที่กำลังพาใช้เนี่ยเป็นการวิเคราะห์ตัวแปรนะคะที่ถูกวัดซ้ำนะถูกวัดซ้ำก็คือ3เดือนนะคะก็คือ3เลเวลมกราคมกุมภาพันธ์มีนานะคะยอดขายของสาขาเดียวกันก็คือ10สาขาจะถูกวัดซ้ำเนี่ย3ครั้งก็คือ3เดือนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าใครฟังมาจนถึงตอนนี้ก็จะจับประเด็นได้ว่าข้อมูลนะคะของยอดขายต้องเป็น10สาขานะคะแล้วก็เป็นลูกค้าใน10สาขานี้นะคะเพื่อที่จะได้นำมาวัดซ้ำเพื่อที่จะหาคำตอบว่ายอดขายเปลี่ยนตามเดือนหรือไม่นะคะหรือยกตัวอย่างนะคะภาคเหนือกับภาคใต้ต่างกันหรือไม่หรือแนวโน้มยอดขายของแต่ละภาคแตกต่างกันหรือไม่นะคะอันนี้คือตัวอย่างคำถามที่เราจะต้องให้โปรแกรมวิเคราะห์เพื่อหาคำตอบให้เรานะคะทีนี้พอเราได้ผลการวิเคราะห์มาแล้วใช่ไหมคะเราก็มาดูนะคะสิ่งที่สำคัญนะคะของผลการวิเคราะห์ก็คือตารางwithin subject effect นะคะ within subject effect แล้วก็ส่วนที่สำคัญก็คือ month นะคะส่วนที่สำคัญก็คือหัวข้อ month ให้ไปดูที่ column f นะคะก็คือจะได้ตัวเลข 3216.652 นะคะแล้วก็ไปพิจารณาที่ column p value นะคะก็คือน้อยกว่าจุด001นะคะแล้วก็ไปพิจารณาที่คอลัมน์ partial n กำลัง2นะคะได้ตัวเลข 0.997 ในที่นี้มันนะคะมันคืออะไรมันคือตรงนี้ไงตะกี้อาจารย์กุ้งพาทำจำได้ใช่ไหมคะมันคือการเปรียบเทียบยอดขายทั้ง3เดือนนะคะหรือพูดง่ายๆว่ายอดขายเดือนมกราคมกุมภาและมีนาเท่ากันหรือไม่นะคะก็คือจะอยู่ที่มันนะคะเป็นผลลัพธ์ที่ได้จากการเปรียบเทียบทั้ง3เดือนของ10สาขาเหมือนกันนะคะค่า F นะคะค่า F ที่เราพิจารณามี3ค่าใช่ไหมคะขวามือตรงนี้ F P value นะคะแล้วก็ n กำลัง2นะคะอยู่ติดกันเลย3ช่องนะคะค่า f ก็คือค่าสถิติที่ใช้เปรียบเทียบว่าความแตกต่างของยอดขายทั้ง3เดือนมากกว่าต่างและ p มากกว่าเท่ากับ 0.05 แปลว่าไม่แตกต่างถ้ามากกว่าคือไม่แตกต่างนะคะทีนี้แล้วผลที่ได้นะคะจากการฝึก

ทำของอาจารย์กุ้งนะคะค่า p-value นะคะของอาจารย์กุ้งแตกต่างหรือไม่แตกต่างคะเด็กๆแตกต่างหรือไม่แตกต่างคะค่า p-value ของอาจารย์กุ้งได้น้อยกว่าหรือมากกว่าจุดศูนย์คะค่า p-value ของอาจารย์กุ้งได้น้อยกว่าจุด001นะคะนั่นสรุปได้ว่ายอดขายเฉลี่ยของทั้ง3เดือนแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิตินะคะต่อไปคือพิจารณาที่คอลัมน์นะคะ partial n กำลัง2ของอาจารย์กุ้งได้เท่ากับจุด 0.997 นะคะก็คือขนาดอิทธิพลหรือว่าผลกระทบนะคะซึ่งแบ่งเป็น3กลุ่มเนาะแต่เกสที่เล่าไปแล้วก็คือ 0.01 ก็คือกลุ่มเล็กนะคะ 0.06 กลุ่มปานกลางกระทบปานกลางจุด 1.4 ขึ้นไปนะคะมีเอฟเฟกต์กระทบมากนะคะของอาจารย์กุ้งได้ 0.997 นะคะแสดงว่าเดือนมีผลต่อยอดขายสูงมากสูงมากนะดูแค่ดูเวลาดูแค่แถวเดียวนะคะแถวมันนะคะตรงนี้ดูหัวข้อมันนะแล้วก็3ช่องข้างหลังตรงนี้ค่ะดูแค่ตัวเลขแค่สังเกตแค่แถวมันนะคะมองไปดังนั้นผลการวิเคราะห์ Repage Measurement and NOVA พบว่ายอดขายเฉลี่ยแต่ละเดือนแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิตินะคะวงเล็บ F เท่ากับ 3216.652 นะคะ p-value น้อยกว่าจุด001และเดือนมีอิทธิพลต่อยอดขายในระดับสูงมากนะคะวงเล็บ partial n กำลัง2เท่ากับจุด997ต่อไปเรามี2 workshop ใช่ไหมคะเวิร์กช็อปที่1เสร็จแล้วนะคะเอามาเวิร์กช็อปที่2ใกล้เคียงกันใครใกล้เคียงกันนะคะใกล้เคียงกันยังจำได้ไหมคะสไลด์ก่อนหน้าที่อาจารย์กุ้งเล่าเวิร์กช็อปให้ฟังก็จะมีลูกค้า VIP กี่คน10คนใช่ไหมคะ10คน before ก็คือก่อนมีระบบสมาชิกใช่ไหมคะก่อนมีระบบสมาชิกเนี่ยยอดขายลูกค้าคนที่1ซื้อ520คนที่2ซื้อ480นะคะตอนนี้คือยอดขายก่อนที่จะมีระบบสมาชิกหรือระบบสะสมแต้มนะคะทีเนี้ยเราเก็บข้อมูล3ระยะนะคะก็คือก่อนนะคะแล้วก็ต่อไปคือหลังจากมีระบบสมาชิกแล้วนะคะก็เก็บข้อมูลหลังจากมีระบบสมาชิกแล้วก็เก็บข้อมูลเดือนที่1แล้วก็เดือนที่2นะคะแปลว่ามี3ระยะทีนี้พอเราได้ข้อมูลนะคะพอเราได้ข้อมูลมาแล้วเราเตรียมข้อมูลนะคะก็คือเหมือนเดิมนะคะว่าให้อะไรคะ3คอลัมน์นี้ใช่ไหมคะที่แถวเซลล์นะคะแถวเซลล์ค่า F นะคะค่า F ได้ 6528.857 นะคะ p-value น้อยกว่าจุด001นะคะ partial n กำลัง2ได้ 0.999 นะคะผลการวิเคราะห์พบว่ายอดขายของก่อนมีระบบแล้วก็หลังมีระบบแล้ว1เดือนแล้วก็หลังมีระบบแล้ว2เดือนเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญทางสติติใช่ไหมคะโดยพิจารณาที่ค่า F นะ F ได้6528.857 นะคะ p-value น้อยกว่าจุด001แล้วก็ partial n กำลัง2เท่ากับจุด999นะคะแปลว่าช่วงเวลาที่ทำการวัดมียอดขายอย่างชัดเจนนะคะโดยมีขนาดอิทธิพลอยู่ในระดับสูงมากก็คือจุด999ผลการวิเคราะห์นี้บ่งชี้ว่านะคะสมาชิก VIP ทั้ง10ท่านเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงนะคะหลังจากที่มีการนำระบบสมาชิกมาใช้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการหรือผู้บริหารควรพิจารณาเพิ่มเติมนะคะว่าปัจจัยใดทำให้ยอดขายเปลี่ยนแปลงเช่นการจัดโปรโมชั่นจริงๆก็คือการจัดโปรโมชั่นโดยมีการนำระบบสมาชิกเข้ามาใช้ใช่ไหมคะอาจจะเป็นการสะสมแต้มนะอย่างที่ได้ยกตัวอย่างไปนะคะ

ทีนี้ถ้าต้องการจะทราบอีกว่ายอดขายทั้ง3ระยะเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรนะคะก็มาทำ post hoc นะคะ comparison post hoc comparison จากตารางนะคะ estimate margin mean นะคะช่วงที่แบ่งเป็น3ระยะเนาะระยะ before นะคะก่อนมีระบบแล้วก็เดือนที่1เดือนที่2ใช่ไหมคะก่อนมีระบบเนี่ยขายได้500ค่าเฉลี่ยเนาะ507นะคะยอดขายเฉลี่ยอยู่ที่507นะคะส่วนระยะที่2นะ573นะคะแล้วก็ระยะที่3 623นะคะจากตารางนี้นะคะเห็นว่ายอดขายเฉลี่ยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเทคโนโลยีวันนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวต่อไปมาเติบโตและเรียนรู้ไปด้วยกันกับ Digital in DNA by อาจารย์กุ้งแล้วพบกันนะคะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง2แห่งนี้

ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโคตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
1: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
0: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
1: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อ2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต์
0: ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตรเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มพลาสติก

0: เอายางหุ้มโช๊คยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซ็นเซอร์เบรก ABS สปีดเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซ็นเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
1: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: พรน้องๆที่กำลังติดตามรายการ DLTV 13โดยช่องทางของมหาวิทยาลัยรัชมงคลรัตนโกสินทร์ผลิตสื่อการสอนผ่านวังไกลกังวลอยู่ในขณะนี้บางทีบางท่านบางคนอาจจะอยู่ในประเทศของเราหรือบางทีบางท่านบางคนอาจจะไปอยู่ต่างประเทศก็เป็นไปได้ถือว่ารายการนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เรียกว่าสื่อการสอนที่จะทำให้น้องๆได้รับประโยชน์ในการติดตามแน่นอนที่สุดการที่จะนำสาระดีๆมาให้กับพวกเราทุกท่านทุกคนติดตามวันนี้เราก็ยังอยู่กับครูบอยของเราที่จะได้นำเสนอดีๆในเรื่องราวต่อไปเนาะครูบอยเนาะ
1: ครับผม
0: ได้ก็ครูบอยอย่างนี้เรามาต่อยอดจากครั้งก่อนเรามาคุยกันเรื่องของสุขภาพเนาะ
1: ครับผม

0: ก็ถือว่าอาจจะมีน้องๆบางคนได้ฟังแล้วน้องๆบางคนก็อาจจะยังไม่ได้ฟังเราจะท้าความไปนิดหนึ่งก่อนว่าครั้งที่แล้วเราคุยเรื่องอะไรทิ้งเอาไว้แล้ววันนี้เราจะมาต่อยอดอย่างไรเนาะ
1: โอเค
0: ก็ย้อนกลับไปครั้งก่อนก็คือครูบอยของเรานั้นมีเรียกว่าอุปสรรคในสุขภาพว่าตอนนี้กำลังเจออะไรบางอย่างที่ในตัวเองนั้นทำให้รู้สึกว่าร่างกายของตัวเองนั้นจะต้องมีการพัฒนาปรับปรุงให้แข็งแรงยิ่งขึ้นเพราะว่าเรียกว่าโรคภัยไข้เจ็บแล้วกันโรคภัยไข้เจ็บกำลังมาเบียดเบียนซึ่งทุกคนหนีไม่พ้นต้องเจอแน่นอนในเรื่องของสุขภาพจะช้าจะเร็วจะมากจะน้อยต้องเจอจะอีกเรื่องหนึ่งนะแต่วันนี้ครูบอยเจอซึ่งจริงๆแล้วครูบอยก็ยังไม่ได้ใช่คนแก่เนาะ
1: ใช่ครับ
0: ก็มีสิทธิ์ที่จะเจ็บได้เหมือนกันเอาล่ะเอาแบบสรุปว่าครั้งก่อนเรามีปัญหาเรื่องสุขภาพกัน
1: ใช่ครับ
0: วันนี้เรามาต่อยอดกันก็คือเรื่องของการดูแลอย่างไรให้กับคนที่ยังไม่เป็นได้เป็นที่เขาเรียกว่าป้องกัน
1: ครับผม
0: แล้วก็ดูแลอย่างไรให้คนที่เป็นแล้วจะได้ดีขึ้นเรียกว่ารักษา
1: โอเคครับ
0: ประเด็นตอนนี้เราจะคุยกันเรื่องของป้องกันและรักษาก่อน
1: โอเคครับ
0: ครูบอยนิดนึงถามย้อนกลับไปถ้าสมมุติว่าครูบอยมีโอกาสได้เรื่องของดูแลสุขภาพมากกว่านี
1: ้ครับ
0: ครูบอยจะสนใจเรื่องอะไรที่จะต้องแบบพิถีพิถันในเรื่องของการดูแลใส่ใจสุขภาพ
1: ต้องบอกแบบนี้ครับว่าถ้าสมมุติจะพูดจริงๆในเรื่องของการดูแลสุขภาพจริงนะครับผมว่าสิ่งที่เข้าไปคืออาหารนี่แหละคือสิ่งสำคัญนะเราจะไม่กินอาหารเป็นพิษกินอาหารที่มีคุณภาพรวมถึงกินอาหารให้ครบห้าโมงนี่แหละครับคิดว่าเป็นสิ่งสำคัญก่อนเพราะว่า มันคือสิ่งที่เอาเข้าปากเนาะมาถ้ามันเป็นพิษมันก็ยังจะส่งผลต่อร่างกายเอาแบบว่าถ้าไม่ได้เป็นโรคระยะยาวนะเอาระยะสั้นก็คืออาหารเป็นพิษ
0: โอเค
1: เป็นกรดอาหารไม่ย่อยไง
0: นั่นคือต้องเฟ้อ
1: ใช่ครับอันนี้คือง่ายไวสุดเลยเห็นผลกันทันทีรวมถึงการแพ้ต่างๆนั่นแหละครับ
0: ท้องเสีย
1: ใช่อาหารการกินนี่คือสิ่งสำคัญลำดับต้นๆเลย
0: โอเค
1: ครับผม
0: ทีนี้เพราะฉะนั้นแสดงว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครูบอยก็จะต้องระมัดระวัง
1: ใช่ครับระมัดระวังคือต้องบอกแบบนี้ครับว่าพอเราป่วยเนาะทุกอย่างมันก็จะไวขึ้นไวขึ้นในที่หมายความว่าเรามีจุดที่มันเจ็บอยู่แล้วถ้าเราไปกินอะไรหรือไปใช้ทำอะไรก็ตามที่มันทำให้มันส่งผลต่อจุดที่มันเจ็บ
0: พูดถึงเรื่องอาหารครูบอยเชื่อเรื่องว่าการทานเนื้อสัตว์มันทำให้เรารู้สึกว่าเป็นโรคนั้นโรคนี้ไหม
1: เอาแบบนี้นะครับผมรู้สึกว่าถ้าสมมุติกินอะไรก็ตามที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติที่สุดแล้วกันผมว่าช่วยได้ไม่ว่าจะผักจะเนื้อหรืออะไรก็ตามอ่ะอย่าไปใช้สิ่งที่มันปรุงแต่งขึ้นมา
0: สารเคมี

0: ไรก็ตามที่มีปรุงแต่งน้อยที่สุดสารเคมีน้อยที่สุดอาจจะเป็นเรื่องดีต่อร่างกายมากกว่า
1: เรียกว่าไม่ไปปรุงแต่งเรื่องสารเคมี
0: ใช่อันนี้ขอยกตัวอย่างส่วนตัวช่วงก่อนหน้าผมดื่มน้ำอัดลมเยอะมากคือแบบลิตรครึ่งเนี้ยอาจจะบอกวันเดียวหมดแล้วก็มีแบบเนี้ยครับคอเริ่มดำคอดำแล้วก็เป็นติ่งเนื้อที่ค
1: อ
0: ก็เขาก็ทักกันเอ้ยทำไมมีนุ่นผมก็รูปมีติ่งเนื้อมีแล้ววันไปส่องกระจกดูคอดำจริงแล้วก็ติ่งเนื้อก็แบบโอ้โหเจ็บเริ่มเจ็บแล้วขึ้นมาอะไรเงี้ยตัดสินใจเลิกขาดเดือนเดียวติ่งเนื้อหายจากที่เราต้องไปจี้ออกครับแค่เราลดน้ำอัดลมลง1เดือนเต็มๆหายเลย
1: เรามั่นใจได้ไงมันมาจากน้ำอัดลม
0: คือต้องบอกนี้ครับว่าผมยังใช้ชีวิตปกติแล้ววันคือก็ต้องบอกว่าก่อนหน้าผมไปจี้มาแล้วเพราะมันเจ็บมากติ่งเนื้อมันขึ้นมาแล้วมันจี้มันเจ็บมันก็ยังขึ้นอยู่รูปแล้วสะดุดเหมือนเม็ดทรายขึ้นมาเหมือนอะไรขึ้นมาเนี่ยครับดังนั้นโอเคถ้าน้ำตาลมันเป็นพิษ
1: อ๋อเข้าใจแล้วน้ำตาล
0: ลองมดดูก่อนแล้วพอ1เดือนนะครับจากคอที่มันดีขึ้นผมไปลูบคออ้าวติ่งเนื้อหายหมดเลยที่กำลังขึ้นใช่ครับนั้น1เดือนเองจากการลดสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ออกนั่นแหละครับ
1: แสดงว่าน้องๆต้องระวังและเลือกอาหาร
0: ใช่
1: อันดับแรกคืออาหาร
0: ใช่ครับ
1: ต้องไปหาความรู้เพิ่มเติมนะน้องๆว่าอาหารอะไรที่เป็นประโยชน์อาหารอะไรที่ให้โทษ
0: ใช่
1: ไอ้ต้องฝากน้องๆเป็นการบ้าน
0: ใช่คร
1: ับน้องๆก็ไปดูว่ามันจะมีอันนึงครูบอยมันจะมีบอกว่าคนกรุ๊ปเลือดนี้เหมาะกับอาหารนี
0: ้
1: คนกรุ๊ปเลือดนี้ไม่เหมาะกับอาหารชนิดนี
0: ้
1: อันนี้ก็คือมีคนวิจัยเอาไว้แล้ว
0: ใช่ครับ
1: ตรงจุดนี้เราจะไม่พูดถึงเนาะก็ฝากน้องๆไปดูข้อมูลเพิ่มเติมในรูปแบบของเราว่าใครเลือดกรุ๊ปอะไ
0: ร
1: แล้วก็ให้ไปรับประทานอาหารประเภทไหนแล้วก็ใครที่กรุ๊ปเลือดอะไรแล้วไม่เหมาะกับอาหารประเภทไหนอ
0: ัน
1: นั้นให้น้องๆไปศึกษาเพิ่มเติมในส่วนเป็นรายบุคคลวันนี้เราจะไม่เจาะระบุไปถึงรายบุคคลเราจะพูดภาพรวมองค์รวมนะน้องๆคนไหนสนใจมากไปกว่านี้ก็ขอให้ไปทำการบ้านตัวเองว่าใครกรุ๊ปเลือดอะไรเหมาะสมกับอาหารประเภทไหนก็จะได้ประโยชน์สูงขึ้นอีกเนาะ
0: ใช่ครับ
1: โอเคเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องอาหารละขอพูดถึงเรื่องอีกอหนึ่งที่มันจำเป็นเน
0: า
1: ะก็คืออของ
0: อากาศ
1: อากาศ
0: ครับ
1: ครูบอยในมุมของครูบอยเนื่องจากครูบอยก็พูดอยู่ตลอดว่าคนเมืองนะแต่ครูบอยมีวิธีการยังไงที่จะเอาอากาศดีๆเข้ามาหาเรา
0: ต้องบอกนี้ครับเล่าก่อนผมเคยไปในจุดที่มันแย่ที่สุดก่อนก็คือเชียงใหม่ในช่วงที่อากาศแบบแย่มากใช่ไหมครับว่าผลกระทบในวันนั้นนะเอาเบื้องต้นก่อนเลยแสบตาน้ำตาไหลจมูกนะแสบไปหมดรู้สึกแสบเปียนปอดผมอยู่ได้แค่วันเดียวผมก็ต้องออกจากเมืองเชียงใหม่คือวันนั้นอารมณ์เหมือนกับหมอกหนาๆแล้วกันเนาะแต่นี่คือควันที่เหมือนกับแค่พ้นสายตาสัก5เมตรคือมองไม่เห็นปลายทางหนักมาก
1: เชีย
0: งใหม่พี่เอ็มครับช่วงเชียงใหม่คือหนักมากจริงดังนั้นต้องบอกนี้ครับว่าคุณภาพของอากาศกับพื้นที่เป็นเรื่องจำเป็นเหมือนกันคือต้องบอกนี้ครับว่าอากาศคือภาพใหญ่เนาะมันไม่ใช่คือผมก็เป็นโปรดิวเซอร์รายการและช่วงที่มัน PM แรงๆผมก็ไปคุยมากับหลายๆหน่วยงานรถบรรทุกบ้างโรงงานบ้างอะไรบ้างแบบเนี้ยหลายๆอย่างมันคือจุดกำเนิดของ PM มันไม่มีอะไรฟันธงตายตัวว่านี่คือจุดกำเนิด PM คือทุกอย่างมันมีผลหมดก่อสร้างก็เป็นควันรถก็เป็นโรงงานก็เป็นเผาก็เป็นอะไรก็เป็น
1: จุดเริ่มต้น
0: คือทุกอย่างมันมีผลหมดดังนั้นนี่คือภาพรวมระดับประเทศสิ่งที่เราทำได้จริงครับคืออันดับแรกคือการพักผ่อนอันนี้คือสำคัญเราจะอยู่ในพื้นที่ไหนก็ตามมันมีทั้งมลพิษไม่ใช่แค่ฝุ่นละออง PM นะครับแต่มลพิษจริงๆจากท่อไอเสียอยู่ทุกวันจากอะไรอยู่ทุกวันการพักผ่อนนะครับคือการเหมือนกับรีเซ็ตตัวเองบ้างอะไรบ้างอ่ะผมเข้าใจแหละว่าร่างกายเนี่ยทำความสะอาดตัวเองอยู่ได้มันทำความสะอาดเองได้นี่แหละจะมากจะน้อยอีกเรื่องนึงแต่ว่าเราก็ควรจะไปรับอากาศบริสุทธิ์อยู่เป็นบางช่วงดังนั้นมันไม่ใช่แค่ว่าช่วง PM แรงแต่แค่ว่าปัจจุบันในทุกๆวันที่เราใช้ชีวิตมันมีมลพิษอยู่เสมออยู่แล้วต้องมีช่วงพักผ่อนร่างกายรวมถึงเครื่องกรองอากาศก็สำคัญนั่นแหละ
1: อันนี้เราไม่ได้ขายเครื่องกรองอากาศ
0: ไม่ขายแต่ผมรู้สึกว่าการที่เรามีอยู่ในบ้านเราในห้องนอนของเรามันทำให้การนอนที่ต้องหายใจอยู่ตลอดเวลามันทำให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องจำเป็นสำหรับปัจจุบัน
1: จำเป็น
0: ใช่ครับ
1: โอเควิธีการของครูบอยในส่วนตัวนะ
0: ครับ
1: ครูบอยหาโอกาสอย่างไรกับการที่จะเอาอากาศดีๆเข้ามา
0: ต้องแบบนี้ครับว่าผมเป็นคนที่เดินทางไปทำงานอยู่แล้วดังนั้นการทำงานหลายๆที่ครับคือการพักผ่อนไปในตัว อย่างผมเนี่ยก็จะไปชะอมสระบุรีบ่อยเพราะว่าของรีสอร์ทที่ผมต้องไปทำงานให้แบบนี้ครับก็ได้มีโอกาสนั่งชาร์จแบตเขาสองข้างสัญญาณมือถือก็ไม่มีอะไรแบบนี้ครับเหมือนกันว่าเรามีโอกาสของเราอยู่ในการทำงานแต่หลายๆคนที่ไม่มีโอกาส

0: มองว่ามันคือการชาร์จแบตทั้งร่างกายทั้งอากาศทั้งสมองดังนั้นการพักผ่อนคือเรื่องที่เรารีเซ็ตชีวิตนั่นแหละครับ
1: นั่นคือต้องหาเวลา
0: ใช่คร
1: ับ
0: ออ
1: กไปสูดอากาศดี
0: ๆ
1: อย่างประเทศไทยของเราเนี่ยถ้าหลายคนศึกษาก็จะรู้ว่าเขาใหญ่
0: เขาใหญ่ดีครับ
1: เป็นอากาศที่ดีที่สุดอันดับ1
0: อันดับต้นๆ
1: ต้นๆของเมืองไทยแล้วกันแล้วก็อันดับ7ของโลก
0: ครับ
1: นะก็ถือว่าใครไม่รู้จะไปไหนก็ลองไปสูดอากาศดูที่เขาใหญ่
0: ใช่ไปอยู่กับธรรมชาติดูอะไร
1: ธรรมชาติดูที่ไหนที่ไหนก็ได้ที่มันหลุดไปจากคำว่ามลพิษ
0: ใช่ฮะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็เรื่องของอากาศอันที่3น้องๆอาจจะติดตามอยู่ว่าเคยได้ยินได้ฟังอันที่3ก็คือเรื่องของ
0: ออกกำลังกาย
1: ออกกำลังกายครูบอยดูแลยังไงกับเรื่องการออกกำลังกาย
0: บอกไปนี่ครับไม่เลย
1: ไม่เลย
0: น้อยมาก
1: เพราะฉะนั้นถึงได้บอกว่านี่ไงถึงได้เป็น
0: คือก่อนป่วยเนี่ยผมไปเข้าฟิตเนสได้2วันตั้งใจเลยว่าฉันจะดูแลร่างกายจะออกกำลังกายเองป่วยนอนอาทิตย์นึงคือปกติอ่ะผมทำงานผมเดินอยู่แล้วแต่ก็ต้องเข้าใจว่านี่คือกิจวัตรแล้วกันนะครับมันไม่ทำให้เราแข็งแรงขึ้น มันทำให้เราอึดหรือทนในการใช้ชีวิตแบบนั้นแต่การออกกำลังกายคือการทำให้ร่างกายทั้งล่างเนี่ยได้ใช้พลังงานในทุกๆส่วน
1: โอเค
0: ดังนั้นการออกกำลังกายก็เป็นเรื่องสำคัญแต่ผมก็ไม่ค่อยดังนั้นเรื่องที่สอนใครไม่ได
1: ้ คำว่าออกกำลังกายของครูบอยนี่คือไม่ควรจะพูดในที่สาธารณะเลย
0: ใช่ครับโอ้โหรู้สึกว่าเราน้อยมาก
1: งั้นอาจจะมาเสริมในเรื่องออกกำลังกายว่าจริงๆแล้วการทำงานในประจำวันของเราก็เป็นการออกกำลังกายได้นะ
0: ครับผม
1: ยกตัวอย่างแม่บ้านก็ได
0: ้
1: บางทีแม่บ้านเขาทำงานซักผ้าเดินไปห้องครัวเดินไปซักผ้าเดินไปกวาดถูพื้นการเดินทำงานเนี่ยกลายเป็นว่าก็เป็นการออกกำลังกายนะ
0: ครับผม
1: อย่างเช่นเมื่อเร็วๆนี้อาตมาได้ไปมีโอกาสเห็นอยู่บ้านคนหนึ่งเห็นแม่บ้านเขาทำงานเดินไปเดินมาเดินไปเดินไปเดินมาจัดอาหารอะไรกว่าจะได้เห็นก็ถือว่าแล้วก็มองว่าตรงนั้นคือการทำออกกำลังกายนะ
0: ครับผม
1: ฉะนั้นงานคือออกกำลังกายเราจะปรับยังไงประยุกต์ยังไงว่าคิดอย่างไรให้งานของเราคือการออกกำลังกายอีกเรื่องนึงเห็นภาพแล้วแม่ของเด็กตัวเล็กๆเขาใช้วิธีแต่มาเห็นในคลิปหนึ่งเขาเลี้ยงลูกแบบเอาลูกมาเป็นเครื่องออกกำลังกายเขาก็จะอุ้มลูกเขาอุ้มวางอุ้มวางอุ้มวางก็คือเหมือนกับว่าได้ความผูกพันว่าได้เลี้ยงลูกแต่ในขณะเดียวกันก็คือเขาได้ออกกำลังกายเขาก็จะยกแขนขึ้นยกแขนลงอะไรก็คือเหมือนกับว่าการเลี้ยงลูกเป็นส่วนหนึ่งแต่เอาส่วนหนึ่งมาเป็นการออกกำลังกายก็อันนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่ง อันนี้ก็คือการว่ามองว่าในเวลาเดียวกันก็คืองานบวกกำลังกายเราอาจจะไม่มีเวลาไปเล่นโยคะ
0: ไปฟิตเนส
1: ไปฟิตเนสหรือไปวิ่งหรือไปบาสไปฟุตบอลอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะเป็นเรื่องเน้นเป็นเรื่องของกีฬาเลยก็ขอให้พวกเราได้เห็นภาพว่าจริงๆแล้วเนี่ยงานนั่นแหละงานนี่แหละคือ การออกกำลังกายเนาะ
0: โอเค
1: โอเคทีนี้ครูบอยลอง
0: เดี๋ยวผมขอเสริมก่อนคือต้องบอกนี้ครับว่าออกกำลังกายกับงานเนี่ยมันต้องบอกนี้ว่าผมเคยดูคลิปต่างประเทศแล้วกันเนาะเขาเอาคนที่แบกปูนเนี่ยแบกปูนนั้นล่ำๆแบกปูนมาแข่งกับคนที่ออกกำลังกายแบบล่ำๆเหมือนกันแข่งกันแบกปูนคนออกกำลังกายล่ำนะแบกปูนสู้คนแบกปูนไม่ได้หมายความว่าเขาดูแลร่างกายเนี่ยกล้ามเนื้อแต่ละจุดแต่ละส่วนคนละแบบกันดังนั้นการออกกำลังกายของฟิตเนสจะเป็นเรื่องราวของการดูแลมวลรวมแต่การทำงานแล้วกันครับจะเป็นกล้ามเนื้อเฉพาะจุดเฉพาะส่วนความแข็งแรงความทนทานมันเลยต่างกันดังนั้นจุดประสงค์ของการออกกำลังกายหรือการใช้ร่างกายมันก็ต่างกันเหมือนกัน
1: ก็เข้าใจอยู
0: ่
1: ทีนี้ก็กำลังจะโฟกัสไปถึงน้องๆว่าถ้าคนไม่มีเวลาออกกำลังกายเนาะจริงๆก็2ใน1แล้วแหละเอางานมาเป็นออกกำลังกายได
0: ้
1: ครูบอยช่วยคิดนี้นอกจากที่อาตมายกตัวอย่างเมื่อสักครู่เรื่องของแม่บ้านเดินทำงานกับเรื่องของแม่ที่เลี้ยงลูกม
0: ัน
1: มีอะไรอีกอันนึงสักอันนึงเผื่อน้องๆจะได้เห็นภาพอีกอันนึงอะไรดี
0: เดี๋ยวอันนี้เล่าเรื่องตลกๆแล้วกันคือผมก็คิดว่าผมก็เดินเยอะนะวันทำงานนะผมก็เดินเยอะนะทีนี้มันมีเหตุจำเป็นที่ก็ชวนไปขึ้นเขาคิจกูด
1: อย่างเงี้ยโอเค
0: เ
1: ชื่อมเที่ยวเที่ยวบอกออกกำลังกายโอเค
0: เชื่อมไหมครับว่าผมเนี่ยเหนื่อยปางตายเลยกว่าจะขึ้นเขาคิจกูดได้มันเหมือนกับว่าคือเราเนี่ยต้องรู้จักใช้คำว่าเหนื่อยแล้วกันคือการออกกำลังกายเนี่ยมันคือการทำให้ปอดหัวใจเลือดหรืออะไรก็ตามมันสูบฉีดนั้นมันจะเกิดความอดทนของร่างกายแม้ว่า

0: เราจะเดินแค่ไหนก็ตามถ้ามันไม่ได้มีเหมือนกับแรงต้านกลับมาแล้วกันว่าเราเหนื่อยแล้วนะเราหายใจเพิ่มขึ้นเราอดทนขึ้นแบบเนี้ยมันไม่มีผลนะเออการขึ้นเขาเนี่ยผมขึ้นสัก100เมตรผมโอ้โหกว่าจะผมจะขึ้นสำเร็จเนี่ยพักไป 7-8 รอบมั้งดังนั้นความอดทนของร่างกายหัวใจปอดก็จะเป็นผลที่ต้องอยู่กับการออกกำลังกายเช่นเดียวกันดังนั้นเราจะทำอะไรก็ตามแม้เราทำงานนะครับถ้ามันไม่ได้เหนื่อยมันไม่ได้เพิ่มความอดทนของร่างกายไปใช้งานในรูปแบบต่างๆอาจจะไม่มีผลเหมือนกัน
1: โอเคก็เป็นอีกสไตล์หนึ่ง
0: ครับผม
1: สไตล์หนึ่งทีนี้อันที่4
0: ครับ
1: อาหา ร,
0: ร
1: อากาศออกกำลังกายสุดท้ายคืออ
0: ารมณ์อ
1: ารมณ์เน
0: า
1: ะครูบอยมีวิธีการรักษาอารมณ์ของตัวเองอย่างไรที่จะให้ตัวเองนั้นมีความสุข
0: โอเคครับจริงๆผมเป็นคนจัดระเบียบความคิดเป็นโดยอัตโนมัติแล้วกันนะใช้คำว่าอัตโนมัตินะคือแต่ไหนแต่ไรนะผมวันๆเนี่ยจะมีเรื่องงานเข้ามาให้เคลียร์ให้อะไรอยู่ตลอดเราต้องจัดการเป็นระเบียบไปมันเหมือนกับเราถูกหน้าที่การงานบังคับให้เราทำเป็นแบบนั้นโดยอัตโนมัติแบบนี้ครับมันทำให้เราจัดการระเบียบความคิดเป็นอารมณ์เราเลยมั่นคงแล้วอีกอย่างคืออันดับสองคือเรายอมรับความจริง
1: โอเค
0: เราเจออะไรผิดพลาดเราเจอปัญหาอะไรก็ตามเรายอมรับความผิดไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์เขาจะด่าจะว่าหรือเขาจะให้แก้ไขเราต้องเข้าใจก่อนว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทำผิดสิ่งที่เราเผชิญความจริงมันจะทำให้เราอารมณ์นิ่งได้แค่เรามั่นใจก่อนยกตัวอย่างครับกรณีหนึ่งคือผมเคยมีผู้ช่วยแล้ววันนั้นผู้ช่วยไปสายบอยฉันไม่ไปได้ไหมฉันกลัวเขาว่าสายไปประมาณชั่วโมงหนึ่งผมบอกไม่ได้ต้องไปแล้วพูดตรงๆว่าคุณสายผมเราขอโทษทุกอย่างเคลียร
1: ์
0: มันหมายความว่าสิ่งที่เราต้องกล้าเผชิญหน้าก่อนว่าสมมติวันนี้น้องๆนะการบ้านไม่เสร็จผมเข้าใจนะผมก็เป็นทุกอย่างก็เคยเป็นมาเราก็แค่เผชิญยอมรับความจริงว่าเราทำไม่เสร็จเราจะถูกทำโทษถูกด่าถูกตีไงก็ตามแต่เราจะไม่เสียใจเราจะไม่แบบรู้สึกว่าอุ้ยฉันจะต้องหลบจะต้องเลี่ยงจะต้องหนีแค่เรายืดอกเผชิญความจริงทำให้เราอารมณ์นิ่งขึ้นแล้วอย่างสุดท้ายครับอันนี้คือเป็นเรื่องราวของการที่ทำสมาธิแล้วกันเนาะผมเข้าใจได้ว่าตัวเราเป็นของเราตัวคนอื่นเป็นของคนอื่น
1: อ
0: ันนี้คือเรื่องความรักแล้วกันผมไม่ผูกมัดใครเลยในชีวิตนี
1: ้
0: ตั้งแต่ที่โตมาครับผมรู้สึกว่าทุกคนมีทางเลือกวันนึงเขาไม่พอใจเราวันนึงเขาจะทำให้เราเสียจะทำไงก็ตามสุดท้ายแล้วตัวเขาเป็นของเขาตัวเราเป็นของเราแค่นั้นเลยครับสามเรื่องเรื่องหนึ่งคือเป็นโดยอัตโนมัติจากการทำงานเราต้องจัดระเบียบสองคือยอมรับความจริงและสามคือลดตัวเราตัวเขาประมาณนี้ครับ
1: นี่คือวิธีคิดปรับอารมณ
0: ์ใช่ครับ
1: ปรับอารมณ์ว่าจะทำอย่างไรให้เรามีความสุขนั่นเอง
0: ครับ
1: ตรงนี้ถึงจุดนี้แล้วครูบอยเราพูดถึงสี่อไปแล้วเนาะอาหารอากาศ
0: ออกกำลังกาย
1: ออกกำลังกายอารมณ์
0: ครับ
1: ทีนี้เพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งสำหรับน้องๆที่ปฏิบัติตัวให้ตัวเองมีความสุขอยู่แล้วอาจจะมองนอกกรอบ4อนี้ไม่ได้อยู่ในนอกกรอบแล้วหรือว่าจะอยู่นอกกันแล้วไม่ใช่ประเด็นแต่กำลังจะบอกว่าครูบอยลองมองถึงนอกจาก4อตรงนี้อะไรก็ได้ที่เราจะหยิบมาเติมมาเสริมมาแต่งให้ชีวิตของเรานั้นรู้สึกว่าใช้ชีวิตในโลกใบนี้อย่างมีความสุข
0: โอเคครับ
1: และสไตล์ของครูบอย
0: เอาเป็นแบบนี้ครับว่าสิ่งที่ผมเป็นอยู่ทุกวันนี้แล้วผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีของผมและถ้าทุกคนเป็นแบบผมได้จะเป็นเรื่องที่ดีหนึ่งคือการสงสัย
1: โอเคอ
0: ันนี้คือการสงสัยนะครับมันจะมีเหมือนคำว่าอย่าเชื่อที่เขาเป็นอาจารย์อย่าเชื่อเพราะเขาโตกว่าอย่าเชื่อมันเป็นคำนี้มันคือเรื่องจริงเขาพูดอะไรก็ตามสงสัยไว้ก่
1: อ
0: นผมเคยถูกว่ามานะครับเขาบอกว่าถ้าเราอ่านแต่หนังสือเรียนเราจะกลายเป็นคนโง
1: ่
0: ผมก็ฮะเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าถ้าอยากฉลาดให้อ่านหนังสือเรื่องเดียวกันเล่มที่2เสม
1: อ
0: ให้คนเขียนต่างคนกันดังนั้นเรื่องนี้คือเรื่องที่เราต้องสงสัยเขาเขียนอะไรมาก็ตามถ้าสมมติมันไม่ใช่1บวก1เป็น2นะ
1: ม
0: ันอะไรก็ตามที่มันต้องคิดต้องหาคำตอบตรงนั้น
1: อ
0: ่านหนังสือให้มากกว่าเล่ม1เสมอเราจะกลายเป็นคนฉลาดผมถามเขาว่าแล้วทำไมต้องเป็นหนังสือเรียนหนังสือเรียนคือเขาจัดระเบียบมาให้แล้วว่าเราต้องรู้อะไรรู้อะไรยังไงถ้าเราไม่ศึกษาความรู้เองเราจะกลายเป็นคนแบบนั้นไปเลยซึ่งผมอ่ะไม่ชอบคำหนึ่งคือนักเรียนหน้าห้องผมไม่ชอบผมไม่ชอบเด็กซื่อๆนอกจากคุณจะเรียนเก่งไปเฉพาะทางนะอันนั้นผมเข้าใจว่าถ้าคุณต้องเรียนเก่งเป็นหมอเป็นอะไรก็ตามที่มันต้องอยู่ตำราผมเข้าใจได้แต่การที่เราต้องสร้างสรรค์เราต้องนอกกรอบเราเป็นเด็กหน้าห้องอ่ะเราจะเป็นแบบนั้นไม่ได้การแบบผมก็เคยเป็นเด็กที่อาจารย์เรียกใช้แล้วเด็กดีเสมออะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วเราจะไม่คิด

0: นอกกรอบไม่เป็น
1: อันนี้คือสไตล์ของครูบอย
0: ใช่ครับสงสัยไว้เลยสงสัย
1: ก็สงสัยไว้ก่อนเลย
0: ใช่ครับ
1: ข้อ2มีอะไรอีกไหม
0: ข้อ2ครับเห็นให้มากก่อนคู่แข่งศัตรูใครก็ทำรุ่นดูลบรู้เขารู้
1: เรา
0: ลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งอันนี้คือเรื่องจริงต้องบอกนี้ครับว่าเราจะพัฒนาได้จากมุมมองที่มันเปลี่ยนไปต่างประเทศไปได้ให้ไปจะไปในฐานะยังไงก็ตามผมเนี่ยไปต่างประเทศคือเขาชวนไปทำงานแล้วกันนะครับแต่เขาบอกว่าพี่ไม่มีค่าจ้างนะแต่พี่ดูแลค่าอาหารการกินเครื่องบินให้ไปไหมไปผมรู้สึกว่าการที่เราไปเห็นโลกภายนอกคือเรื่องสำคัญมากบ้านเมืองเอาไม่ต้องไปคุยกับใครนะบ้านเมืองเขาเป็นยังไงที่และเมืองที่เราไปเที่ยวส่วนมากคือเมืองที่มันเจริญแล้วถนนหนทางเขาเรียบการเดินทางเขาสะดวกอากาศเขาดีต้นไม้เขาสวยอันนั้นก็ดีอะไรประมาณนี้ไปดูโลกให้มาก
1: เราพัฒนาแล้ว
0: ใช่ดังนั้นมันกลายว่าถ้าเรายิ่งรู้มีข้อมูลเยอะเราจะยิ่งกลับบ้านมาเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงเฮ้ยอย่างนี้เราก็แก้ได้นี่หว่าอะไรได้นี่หว่ามันจะมาบวกกับความสงสัยที่เรามีนั่นแหละครับไปมองโลกให้เยอะไปเห็นให้เยอะแล้วก็ถ้าสมมติไปไหนไม่ได้แล้วเรามีความสามารถแข่งขันซะประกวดซะแข่งขันซะแล้วไปดูวันตัดสินด้วยแพ้จะได้ไม่ขาใจชนะกูจะได้เอิดเต็มที
1: ่
0: นั้นไปเปรียบเทียบกับ
1: ประกวดเลย
0: ประกวดใครอะไรก็ตามมาถ้าสมมติเป็นแนวทางของเราจะเขียนบทความจะวาดรูปจะทำหนังสั้นจะถ่ายรูป อะไรก็ตามไปแข่ง
1: ที่เราถนัด
0: ที่เราถนัดเลยแล้วไปดูชาวบ้านเขาไอคนที่ชนะเรามันเก่งเพราะเราตรงไหนวะ
1: ตรงไหนวะ
0: นั่นแหละครับถ้าเราแพ้แล้วโอเคฉันแพ้ฉันจะรับความจริง
1: อันนี้คืออันที่2
0: ใช่ครับ
1: ก็คือ
0: ไปเห็นให้มาก
1: ไปเห็นให้มาก
0: ใช่ครับ
1: มีข้อที่3มั้ย
0: ข้อที่3ต้องบอกแบบนี้ครับว่าใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังอันนี้คือเรื่องจำเป็นมากผมเนี่ยไม่มีแบ็คกราวด์เบื้องหลังที่ยิ่งใหญ่อลังการก็คือเหมือนกับไม่มีครอบครัวที่เป็นซัพพอร์ตอะไรที่ดีได้ครับไม่มีพ่อที่เป็นไอดอลไม่ได้มีแม่ที่เป็นแนวทางชีวิตไม่ได้มีตระกูลที่เหมือนกับฉันอยากจะเป็นเหมือนใครสักคนนึงต้องบอกว่าผมมาจากความว่างเปล่าของสังคมแล้วกันถ้าผมไม่ได้ถีบตัวเองขึ้นมาหรือไม่ได้อยากไม่สงสัยขึ้นมาผมจะกลายเป็นพ่อหนุ่มโรงงานหรือจะกลายเป็นพ่อหนุ่มทำไร
1: ่
0: ตัวดำๆมีเมียมีลูกหลายคนอะไรประมาณนั้นความฝันเราคงจะเป็นแค่แบบมีรถกระบะสักคันมีทองใสมีเมียก็คงจะพอแล้วอะไรแบบนี้ครับดังนั้นใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังเป็นเรื่องจำเป็นเหมือนกันครับคือพอเราไม่มีแบ็คกราวด์เนี่ยเราจะก้าวซ้ายเนี่ยมันผิดพลาดแล้วมันไม่มีใครช่วยก้าวขวาเนี่ยติดมีปัญหาเรื่องคดีความอะไรก็ตามเงินมันไม่มีมาซัพพอร์ตดังนั้นคุณจะเห็นคุณจะสงสัยคุณจะไปแข่งขันคุณทำอะไรก็ตามนะครับการใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังหลังจากนี้เป็นเรื่องจำเป็นเราจะไม่มีแม่มาคอยประกันตัวเราจะไม่มีพ่อมาคอยแบมือของเงินเมื่อเราผิดพลาดคำสอนของผมคือถ้าคุณมาเรียนมหาลัยแล้วเนี่ย4ปีเนี่ยคือ4ปีที่คุณต้องโกหกที่บ้านขอตังค์ได้ขอโกหกได้โกหกคือมันเป็น4ปีที่เขาพร้อมซัพพอร์ตเราดังนั้นช่วงเนี้ยลองผิดลองถูกลองใช้ชีวิตเราตังหายไม่มีตังสักบาทจะกินข้าวโทรกิ๊กหนึ่งก็ได้แต่หลังจากที่เราเรียนจบแล้วเนี่ยเป็นเรื่องลำบากขึ้นแล้วดังนั้น4ปีเนี่ยคือ4ปีที่เราต้องใช้ชีวิตแล้วก็ระมัดระวังมันให้ดี4ปีมหาลัยถ้าเราเก่งเราจะเป็นเด็กที่สุดยอดมากแต่เราทำผิดก็ไม่เป็นไรเราก็ยังเป็นเด็กนั่นแหละครับ
1: โอเคอันนี้ก็ในมุมมองของครูบอยที่แนะนำน้องทีนี้อาตมาเพิ่มเติมนิดนึงก็คือบางทีน้องๆอาจจะเห็นภาพที่ครูบอยพูดมาทั้งหมดแล้วว่าโอเคอาจจะเรียนแบบก็ได้แต่บางคนไม่สามารถเรียนแบบได
0: ้
1: ก็ขอเพิ่มเติมในส่วนที่ครูบอยยังไม่ได้พูดก็คือเรื่องของความไม่ประมาทเมื่อสักครู่ที่ครูบอยบอกก็คือน้องๆที่เกิดมาแล้วพร้อมทุกอย่างเกิดมาแล้วพร้อมเกิดมาก็คืออาจจะมีพ่อแม่ที่สมบูรณ
0: ์
1: มีครอบครัวที่พร้อมซัพพอร์ตทุกอย่างอันนี้ก็คือถือว่าโชคดีนะ
0: โชคดีโชคดีเลย
1: แต่อย่าประมาท
0: ใช่ครับ
1: เหมือนกันได้จบคำว่าอย่าประมาทเพราะว่าบางทีรวยกลายเป็นจนจนกลายเป็นรวยทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้ก็ใช้ชีวิตแบบไม่ประมาท
0: ครับ
1: นะอันนี้ก็คือครูบอยอาจจะพูดในมุมของครูบอยว่าไม่พร้อมแต่ว่าถีบตัวเองมาถึงทุกวันนี้ได้ฉะนั้นก็พูดถึงในมุมมองของคนที่พร้อมว่าถ้าเราพร้อมก็อย่าประมาท
0: ใช่ครับ
1: เพราะอะไรก็เกิดขึ้นได้
0: ใช่จริงๆ
1: ก็เป็นอย่างนั้นเอง
0: มีเรื่องหนึ่งอันนี้ตั้งแต่สมัยเรียนฝึกงานแล้วกันนะเขาพาผมไปสัมภาษณ์ผู้บริหารกสิกรในการเลี้ยงลูกเขามีลูกเล็กอยู่2คนเขาก็พาไปเขาผมก็จำขึ้นใจแล้วนะว่าเขาถามว่าพี่กรณ์ถามว่าตีลูกไหมผ บอกว่าตีคำถามเขาบอกว่าเหมือนกับเราเป็นเด็กอะเรายังไม่รู้หรอกว่าอะไรผิดอะไรถูกแต่ถ้าอะไรที่เราตีความเจ็บมันจะเป็นความจำเกิดขึ้นดังนั้นเขาไม่เลี้ยงลูกแบบตามใจแต่เขาเลี้ยงลูกแบบเหตุและผลถ้าเราคุยกันได้เราคุยแต่ถ้าเด็กเกินไปแล้วเราทำผิดเราก็ต้องตีเราจะไม่แบบโอ้ยไปเล่นนู่นไปเล่นนี่แล้วฉันจะอย่าทำลูกอย่าทำลูกไม่มีอะไรแบบนั้นเขาใช้ความรู้สึกในการเขาใช้เหตุผลในการเลี้ยงลูกอ้วนนี่ผมรู้สึกว่าเออเขาไม่ได้ตามใจอะไรขนาดนั้นนั่นแหละครับ
1: โอเคก็มาถึงจุดนี้ละก็อยากจะบอกกับน้องๆที่ติดตามอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วความสุขเนี่ยมันเกิดขึ้นได้หลากหลายวิธีมากเลยที่ครูบอยพูดมานั่นก็เป็นส่วนหนึ่งนะแล้วก็น้องๆที่ทำอยู่แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็เชื่อว่าอีกหลายๆส่วนที่พวกเรายังไม่ทดลองกันท้ายที่สุดก็คือลองมองนอกกรอบดูการทำอะไรนอกกรอบบ้างบางทีอาจจะเป็นความสุขที่เราค้นหาไม่เจอยกตัวอย่างเหมือนพระพุทธเจ้าท่านก็อยู่แต่ในกรอบทั้งตื่นเช้าขึ้นมาก็มีคนทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในปราสาทราชวังพระองค์ก็ทำเป็นตัวอย่างแล้วว่าการนอกกรอบก็คือการที่ได้ไปออกนอกพระราชวังท่านก็ได้เห็นสิ่งที่ท่านไม่เคยเห็น
0: ครับผม
1: พอได้ทำได้เห็นในสิ่งที่ไม่เคยทำโดนจำกัดเอาไว้แล้วก็เอาสิ่งนั้นมาต่อยอดว่าเอ๊ะทำไมการที่เราทำนอกกรอบบ้างมันดีอย่างไร
0: ครับ
1: เหมือนพระพุทธเจ้าเองเป๊ะเลยนะพวกเราก็เหมือนกันเมื่อสักครู่ได้ฟังครูบอยพูดแล้วแบบหนึ่งแล้วก็สิ่งที่เรากำลังทำอยู่อีกแบบหนึ่งฉะนั้นก็ขอเพิ่มเติมในแบบที่3ก็คือแบบนอกกรอบนะนอกกรอบเพราะเราลองทำอะไรนอกกรอบบ้างและอาจจะเห็นอะไรดีๆจากคำว่านอกกรอบบ้างคนที่ขี้เกียจอาจจะมาฝึกขยันคนที่ขยันอาจจะฝึกขี้เกียจหรือยังไงก็แล้วแต่ให้มันเป็นนอกกรอบดูนะก็แล้วก็จะค้นพบตัวเองก็จะมีความสุขกับสิ่งที่เราทำอยู
0: ่โอ้ยอีกเรื่องนึงคือเรื่องนี้สำคัญมากคือผมมันยังไม่มีลูกนะแต่เขาจะถามเวลาถามว่ามีลูกแล้วจะทำอะไรจะเลี้ยงดูไหนผมบอกว่าห้ามขาดเรื่องภาษาภาษาคือเรื่องสำคัญมาก
1: ยกตัวอย่าง
0: เช่นความรู้ต่างๆนานาแล้วกันครับเอาแบบนี้ก่อนแค่เรารู้ภาษานะเราสามารถทำงานในที่ที่มันให้เงินเยอะได้
1: โอเค
0: ผมเนี่ยไปถ่ายงานที่รับปริญญานะครับของ ABAC บางนาเขาเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษคนที่เขาเรียนเขาบอกเขาคนเรียนไม่เก่งเลยแต่เขาเป็นคนเก่งได้เพราะเขาภาษาหมายความว่าพอไปเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเนี่ยถ้าคุณไม่รู้คุณก็เรียนไม่ได
1: ้
0: กลายเป็นว่าเขาก็เลยต้องเข้าใจไปโดยปริยายทันทีดังนั้นภาษาจะเป็นเรื่องที่เราต้องเก่งเราต้องรู้แล้วมันจะสร้างมูลค่าได้เยอะอย่ารู้แต่ภาษาเดียวจะตอนนี้ไม่ว่าจะจีนจะอังกฤษจะญี่ปุ่นอะไรก็ตามดังนั้นโอกาสมันอยู่ข้างนอกแล้วสมมุติอ่ะอังกฤษแบบเนี้ยถ้าเรารู้ภาษาครับเขาจ่ายในราคาที่มันอินเตอร์แล้วกันเขาจะไม่มาค่าแรง300 400หรอกอะไรประมาณเนี้ยนะ
1: ถ้าได้ภาษาที่3ภาษาที่4ภาษาที่5ยิ่งดีเลย
0: ยิ่งดีคือความรู้เอาแบบนี้นะครับที่เรารู้มาเนาะไม่ว่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลหรือใครก็ตามเนี่ยไม่มีคนไทยนะดังนั้นอะไรพวกนี้มันไม่อยู่ในภาษาไทยอยากรู้เรื่องอะไรตามไปอ่านภาษาอังกฤษคุณก็ต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษคุณถึงจะเก่งดังนั้นอันนี้คือเรื่องสำคัญมากผมก็ไม่ค่อยได้ตั้งใจเรียนสักเท่าไหร่นะก็เลยมีความรู้ภาษาอังกฤษงูปลา
1: ก็คือพลาดที่พูดนี่คือพลาด
0: แต่ก็พยายามอยู่ผมรู้สึกว่าหลายๆครั้งนะมันมีโอกาสเข้ามา
1: อะไรก็ตั้งใจฟังตั้งนานในวันที่พูดนี่คือแบบอ๋อมีโอกาส
0: ไม่มีโอกาสคือพลาด
1: เพราะฉะนั้นน้องๆต้องไม่พลาด
0: ไม่พลาด
1: ต้องไม่พลาดก็คือใครที่ยังไม่เก่งภาษา
0: ใช่
1: ไปหาภาษาที่สองซะว่าเราถนัดภาษาอะไรที่จะเป็นภาษาที่สองของเรา
0: ใช่ครับ
1: เพราะภาษาที่สองที่สามนี่แหละคือรายได้เสริมเพื่อเป็นรายได้หลักด้วยซ้ำ
0: อาจเปลี่ยนโลกเลยด้วยซ้ำ
1: เปลี่ยนโลกเลย
0: อาจจะง่ายสุดได้แฟนต่างชาติลำดับต่อไปได้ไปทำงานในที่ที่เขาต้องการตัวเพราะเราเก่งแล้วเรารู้แล้วรู้ภาษาอะไรเง
1: ี้ยเอ๊ะครูบอยลองนึกภาพแบบอยู่ในเมืองไทยของเราเนี่ย
0: ครับ
1: มันมีอาจจะเป็นภาษาใดภาษาหนึ่งก็ได้ที่ทำเงินได้มากกว่าคำว่าไกด์เอาโอเคทุกคนถ้าพูดคำว่าไกด์เนี่ยอาจจะมองเห็นว่าไปบรรยายเป็นภาษานั้นๆเน
0: า
1: ะแต่ที่เราลองภาพถึงภาพปัจจุบันถ้าเกิดเราตัดคำว่าไกด์ออกไปมันมีอะไรบ้าง
0: อ่ะเอาง่ายสุดนะผมว่าทุกพื้นที่มีโรงงาน
1: โอเค
0: ในโรงงานเจ้าของโรงงานส่วนมากก็ต่างชาติ
1: okay.
0: จะญี่ปุ่นจะจีนจะอังกฤษยังไงไม่รู้อ่ะผมรู้จักคนคนหนึ่งเขาทำโรงงานทำแล้วก็เรียนภาษามาเป็นภาษาญี่ปุ่นเป็นล่ามใ ผู้บริหารเงินปกติโรงงานก็หมื่นกว่าบาทไม่ถึงหมื่นนี่เงินเดือน 4-5 หมื่นแต่ว่าการเป็นล่ามอยู่ในโรงงานนี่คือคุณมีโอกาสอยู่ใกล้บ้านด้วยคุณอะไรด้วยทั้งนั้นกันอันนี้คือง่ายสุดเลยนะ
1: ง่ายสุดเลย
0: ส่วนอันอื่นอ่ะ

0: ครับผมรู้จักอยู่อ่ะเป็นเซลล์ขายรถแต่เป็นรถหรูนะแบรนด์หรูคุณจะได้ค่าคอมมิชชั่นเพิ่มขึ้นคุณได้ดูลูกค้าอินเตอร
1: ์
0: อันนี้ก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นทีก็เยอะเหมือนกันตั้งแต่งตัวดีใส่สูทดูแลรับลูกค้า
1: อ
0: ันนี้การเป็นเซลล์ที่รู้ภาษาอีกเรื่องนึงคืออันนี้ก็คือรู้คนอยู่ในเมืองทำงานทางด้านเหมือนกับบริษัทต่างชาตินะครับที่เขาต้องการคนไทยที่รู้ภาษาในด้านนี้ อันนี้ก็จะเงินเดือนสูง
1: เขาเรียกแปลภาษา
0: ประมาณนั้นครับแต่ว่าคือที่เป็นพนักงานไปเลยที่เหมือนกับทำงานไปด้วยแต่ว่าด้วยเนื้องานทั้งหมดคือเรื่องภาษาดังนั้นมันกลายว่าคุณก็ต้องสื่อสารตลอดเวลาค่าแรงคุณเลยเพิ่มขึ้นอะไรประมาณนี้ครับเยอะ
1: สรุปที่ครูบอยได้พูดก็คือเรื่องของถ้าเราได้ประโยชน์จากภาษาเนี่ยเราจะนำภาษามาเป็นเงินได้
0: ใช่ใช่ใช่
1: ต่อยอดก็คือเอาภาษามาเป็นรายได้ของเราอันนี้ก็ฝากน้องๆว่าการจะมีความสุขได้นั้นไม่ใช่เพียงแค่การที่เราจ่ายเงินอย่างเดียวแต่เราต้องมีสติว่าเราจะเอาเงินจากที่ไหนมาจ่ายแล้วจะเอามายังไงเยอะแยะมากมายเลย
0: ก
1: ูบอยนิดนึงความสุขเนี่ยมันเกิดขึ้นกับทุกคนแต่ว่าไม่ใช่ว่ากับทุกคนจะได้มากหรือทุกคนจะได้น้อยในฐานะที่ครูบอยเอาประสบการณ์ว่าทุกวันนี้ครูบอยมีความสุขพอใจหรือยัง
0: ต้องบอกนี้ครับ มันมีคำหนึ่งที่ว่าแค่ไม่ทุกข์ก็เรียกว่าสุขแล้ว
1: โอเค
0: แค่ไม่ทุกข์ก็เรียกว่าสุขแล้ว
1: แสดงว่าคิดเป็น
0: ต้องบอกแบบนี้ครับว่าผมรู้จักหลายๆคน มันมีน้องคนหนึ่งครับที่ใช้คำว่ารวยแล้วกันเนาะแต่ว่าน้องเขาก็เป็นผู้หญิงเป็นนางแบบแล้ววันนั้นรวยมีฐานะแล้วก็ถูกหวยอยู่ตลอดมีเงินในบัญชีคือหลักหลายล้านเลยประมาณนี
1: ้
0: ก็บ่น Facebook ขึ้นมาว่าไม่มีความสุขเลยไม่รู้จะทำอะไรชีวิตมันว่างเปล่าหมายความว่าเขาไม่มีเป้าหมายเขาตื่นขึ้นมาก็แค่กินข้าวกินกาแฟกลับมาบ้านเลี้ยงหมาดูซีรีส์วนแบบนี้เท่ากับว่าคนไม่มีเป้าหมายไม่ได้หมายความว่ารวยแล้วจะมีความสุขนะแต่ความสุขเกิดจากการกระทำเกิดจากวิธีถ้าสมมุติคุณไม่ได้ฝึกบริหารสมองเลยไม่ได้ว่าฉันจะทำธุรกิจอะไรฉันจะทำนู่นทำนี่หรือมีเป้าหมายที่มันเป็นความฝันยังไงเงินไม่ใช่คำตอบ
1: โอเค
0: ปริมาณเงินไม่ใช่คำตอบของความสุขแต่ถ้าคุณมีเงินอยู่ประมาณนึงแต่คุณมีความฝันไปด้วยฉันอยากจะวาดรูปฉันอยากแต่ว่าเข้าใจแล้วว่าของมันจะสร้างเงินสร้างรายได้มาแต่ว่าเรามีเงินอุดๆแล้วอ่ะมันยิ่งมีความสุขเพราะฉันไม่เดือดร้อนกับค่ากินไม่ร้อนกับค่าบ้านไม่เดือดร้อนกับค่าผ่อนนู่นผ่อนนี่ฉันมีความสุขนั้นความสุขครับมันไม่ใช่เงินในกระเป๋าแต่อยู่ที่ว่าคุณมีเป้าหมายอะไร
1: โอเคงั้นถ้าพูดถึงความสุขของครูบอยก็คือเมื่อกี้ที่ครูบอยพูดไว้ว่าไม่มีทุกข์ก็มีสุขแล้ว
0: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกคนจำคำนี้ให้ดี
0: คร
1: ูบอยบอกว่าไม่มีสุขก็มีทุกข์แล้วเพราะฉะนั้นประเด็นของพวกเราก็คือต้องสร้างพลังว่าฉันต้องไม่มีความทุกข์
0: ใช่ครับ
1: ก็ขอให้ทุกคนที่ติดตามรายการมองมาหาตัวพวกเราว่าเอ๊ะครูบอยบอกว่าไม่มีทุกข์ก็สุขแล้ว
0: ครับ
1: ฉะนั้นให้พวกเราย้อนกลับมาว่าเราทุกข์เรื่องอะไรกันอยู
0: ่
1: ทุกข์เพราะตัวเราหรือทุกข์เพราะคนอื่น
0: ครับ
1: หาให้เจ
0: อ
1: ถ้าทุกข์ตัวเราเราแก้ที่ตัวเรา
0: ครับ
1: ถ้าทุกข์ที่ครัวคนอื่นเราก็อาจจะไม่สามารถที่จะแก้ที่คนอื่นได
0: ้
1: เราก็ต้องย้อนกลับมาที่แก้ที่ตัวเราเหมือนเดิมน้องๆที่ติดตามรายการอยู่ขอให้ค้นพบตัวเองว่าทำอย่างไรเราจึงจะไม่มีความทุกข
0: ์
1: นั่นแหละคือความสุขที่ครูบอยพูดวันนี
0: ้โอเคคือจริงๆความสุขอ่ะมันเกิดจากการมองโลกความเป็นจริงเราเพ้อฝันได้นะแต่สุดท้ายแล้วเราต้องมองตรงหน้าว่าเราจะทำอะไรยังไงกับมันมันเหมือนกับจะพูดว่าไงดีครับคือพอเรามองปัจจุบันเป็นเราจะใช้ชีวิตเป็นมองปัจจุบันเนี่ยเงินในกระเป๋าการทำงานอะไรก็ตามแบบนี้ครับเราจะใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังมากขึ้นด้วยดังนั้นการมองเช่นมองการเมืองถ้าเราทำอะไรไปตอนนี้อนาคตมันจะเป็นยังไงมองเงินในกระเป๋าถ้าเราใช้เงินตอนนี้ไปมันจะเป็นยังไง อะไรประมาณนี้ครับมองให้เป็นปัจจุบันเราจะมีความสุขมากขึ้นนอกจากเป้าหมายแล้วคือการมองปัจจุบัน
1: เนี่ยไหนครูบอยก็พูดเรื่องการเงินแล้วเนาะอาจจะมาคิดว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะเอาเรื่องเงินมาเป็นตัวกำหนดว่าฉันมีความสุขฉันมีความทุกข์ครูบอยพูดในมุมมองของครูบอยว่าการใช้ชีวิตเพื่อจะมีสุขหรือมีทุกข์เนี่ยเราจะเอาเงินมาเป็นตัวตั้งจำเป็นมากน้อยแค่ไหนกับการที่เราบอกเราไม่มีเงินเราจะมีความสุขได้ยังไง
0: ครับ
1: หรือเราจะบอกว่าเอ้ยฉันไม่มีเงินฉันก็มีความสุขได้อย่างเงี้ยทำยังไง
0: ต้องบอกแบบนี้ครับว่าเงินเนี่ย เป็นตัวแปรแต่ไม่ใช่ตัวหลักก่อนอย่างที่ผมบอกไปน้องคนนึงมีเงินเป็นล้านแต่เขากลับไม่มีความสุขเพราะเขาไม่ได้ใช้ชีวิตในตามเป้าหมายแต่ถ้าน้องเขามีเป้าหมายเนี่ยเงินเป็นล้านอาจจะไม่พอโดยซ้ำในการสร้างความสุขเขาดังนั้นความสุขของมันของตัวเงินเนี่ยคือตัวแปรในการใช้ชีวิตบางคนเงินน้อยมากแต่ชีวิตเขามีความสุขเพราะเป้าหมายเขาเล็กดังนั้นเป้าหมายคือสิ่งที่บอกว่าตัวเงินจะไปซัพพอร์ตพอไห
1: ม
0: ดังนั้นถึงเงินจะไม่ใช่ตัวหลักแต่ก็คือสิ่งสำคัญมากๆจริง
1: ๆ
0: อย่างบางคนนะครับยกตัวอย่างนะ มีเงินอยู่พันบาทแต่ความฝันเขามันหลักหมื่นบาท
1: อ
0: ันนี้คือเป็นปัญหาแล้วบางคนมีเงินพันบาทแต่ความฝันเขามีแค่สิบบาทเงินเท่านี้ก็ซัพพอร์ตเพียงพอนั่นแหละครับดังนั้นตัวแปรของมันคือเป้าหมายและจำนวนเงินว่าพอไห
1: ม
0: อย่างเช่นตัวผมเองทำอาชีพช่างภาพตัวแปรของมันคือราคากล้อง
1: โอเค
0: ถ้าสมมุติเราอยากได้งานที่ดีขึ้นคุณภาพที่ดีขึ้นรวมถึงมีเทคโนโลยีที่ดีขึ้นเราก็ต้องมีเงินมาเป็นตัวแปรในการใช้ราคากล้องอันนี้ครับเราอาจจะไม่ได้ต้องการอย่างอื่นเลยคือชีวิตช่างภาพมันแค่มีกล้องมีคอมมีรถเดินทางก็จบแล้วดังนั้นมันก็กลายเป็นว่าโอเคในเมื่อตัวแปรมันมีแค่นี
1: ้
0: ตัวเงินมันก็ประมาณนี้นอกจากเราจะฟุ้งเฟ้อฟุ้งฝันอยากได้รถกูจะเอาเบนซ์กูจะเอาอะไรอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง
1: ขั้นตอนหนึ่ง
0: ดังนั้นเอาแค่พื้นฐานในการซัพพอร์ตทั้งจิตใจทั้งเป้าหมายทั้งหน้าที่การงานนั้นเงินแค่มันซัพพอร์ตครอบคลุมผมว่าทุกคนมีความสุข
1: ตอนนี้คือบายโอเคกันก็ระดับหนึ่ง
0: ก็ระดับหนึ่งครับ
1: ระดับหนึ่งถือว่าไม่สุขไม่ทุกข์มาก
0: ใช่ครับเพราะว่าบางทีกิเลสก็มาอยู่เรื่อย
1: ๆอยากให้รถเบนซ์อะไรเงี้ย
0: มันก็มีกิเลสอยู่เรื่อยๆ
1: โตโยต้าไม่พอ
0: ไม่พอครับไม่พอ
1: ต้องมาเบนซ์
0: นั่นแหละครับ
1: ก็มาถึงจุดนี้แล้วอยากให้ครูบอยได้พูดถึงว่าน้องๆที่ติดตามรายการของเราว่าถ้าเกิดสมมติว่าอยู่ในวัยเรียนเนาะอยู่ในวัยเรียนเมื่อกี้เราพูดถึงวัยทำงานเนาะบางทีน้องๆโฟกัสไปที่เรื่องของวัยเรียนว่าการเรียนหนังสือเนี่ยเรียนอย่างไรให้มีความสุข
0: โอเคครับต้องบอกแบบนี้ครับว่าอันนี้เขาก็พูดกันเยอะแล้วนะว่าการศึกษาของบ้านเราอ่ะคือการตัดกระดาษแผ่นหนึ่งให้เป็นแบบเดียวกันทั้งประเทศหมายความว่าสมมุติเรามีกระดาษมา1แผ่นน่ะถ้าเราเข้าโรงเรียนก็ตามในประเทศไทยมันจะออกมาเป็นทรงกลมกันทั้งหมด
1: แพทเทิร์น
0: เดียวกันทั้งหมดดังนั้นสิ่งที่เราจะมีความสุขได้จริงๆอ่ะพยายามอย่าเป็นแบบนั้นวิชาจริงๆที่มีความรู้ทั้งหมด
1: อ
0: ่ะเราไม่ชอบทุกอย่างหรอกแต่เราจะชอบเป็นบางอย่างอย่างผมแบบเนี้ยผมรู้ตัวผมชอบแข่งขันชอบตอบคำถามชอบเอาชนะคนอื่นมาแต่ไหนเมื่อไหร่ก็ตามที่กลางวันเนี่ยอาจารย์เขามีเกมให้เล่นผมจะเป็นผู้ชนะเสม
1: อ
0: ถ้ามีตอบคำถามในห้องเนี่ยแล้วผมเนี่ยจะได้รางวัลเสมออันนี้ผมจำขึ้นใจนะวิชาภาษาไทยอยู่ๆก็ถามว่าอะไรที่สื่อถึงความเป็นไทยบ้างแล้วเขาก็ตอบไปไอ้ธงชาติไอ้นู่นไอ้นี่วัดวาอารามเนี่ยตอบเหมือนกันทั้งแล้วอาจารย์ถามผมว่ามีใครแตกต่างอีกไหมผมจะตอบไป2 อย่างหนึ่งคือหวยคนไทยรู้เลยบอกว่าหวยนี่คือคนไทยสองคือพระเจ้าอยู่หัวนั้นคือทุกคนจะรู้คือคนไทยวัดวาอารามธงชาติต่างๆมันเป็นเหมือนกับสิ่งของแต่มันไม่ได้อยู่ในใจแต่ถ้าสองอย่างเนี้ยหวยเนี่ยโอ้ยบอกเลยว่าทุกงวดทุกคนจะรู้กันการว่าเราจะมีแนวคิดในการทำให้มันแตกต่างแล้วมันสนุกเสมอดังนั้นวิชาทั้งหมดที่เราเรียนอ่ะ 8-9 วิชาหาวิชาที่ชอบทำให้มันดีให้ได้ทำมีความสุขให้ได้แล้ววาดฝันมันให้ได้อันอื่นน่ะไม่เรียนได้ไหมก็ไม่ได้ก็อย่าให้มันตกเพราะมันจะลำบาก คือเรียนประคับประคองให้มันรอดดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจอที่ชอบแล้วก็ประคับประคองทุกอย่างกระดาษที่มันเคยกลมมันจะเป็นรูปเสือแล้วรูปสิงโตรูปนกแล้วมันจะเป็นรูปที่เราจินตนาการไว้แล้ว
1: โอเคเพราะฉะนั้นสิ่งที่ครูบอยพูดก็คือน้องๆที่เรียนหนังสืออยู่ก็คือเรียนตามนั้นส่วนหนึ่ง
0: ครับ
1: แต่ก็มองนอกกรอบก็คือเรียนนอกกรอบบ้างได้มันจะได้มีความสุข
0: ใช่
1: ในการที่เราจะเรียนกับสิ่งนั้น
0: ๆครับผม
1: ครูบอยว่าคำว่าเรียนในที่นี้นะบางคนก็เรียนเก่งบางคนก็เรียนโง่อ
0: ัน
1: นี้โฟกัสเข้าไปนิดนึงเจาะเข้าไปสำหรับคนที่เรียนโง่ทำไง
0: ต้องบอกแบบนี้ครับว่าผมเนี่ยมีเพื่อนคนหนึ่งแล้วกันนะซึ่งตอนนี้ก็เป็นเหมือนก็ไม่ค่อยได้ดียังไงเท่าไหร่เนี่ยแต่ผมเข้าใจนะว่าพอเรามันนึกอ่ะบรรยากาศของการเรียนมันไม่เอื้ออำนวยเด็กที่มันผิดแล้วเนี่ยเราจะถูกผู้ใหญ่ถูกก็ผิดไปเสมอสุดท้ายเด็กนี่หนีโรงเรียนโดดเรียนรวมถึงเราจากการศึกษาเลยก็มีดังนั้นพฤติกรรมเหล่านี้ครับผมไม่อยากจะโทษว่าเด็กๆเหล่านี้เป็นปัญหามันเหมือนกับผมมี คำเชื่อในใจว่าเด็กคือผ้าขาวแล้วกันนะวันนี้ผู้ใหญ่สาดสีลงไปไม่ว่าจะดำจะขาวจะไหนก็ตามเชื่อไหมครับว่าคนหลายคนยังเชื่อว่าผ้าผืนนี้จะกลับมาขาวผมบอกว่าถ้าผ้าผืนนี้กลับมาขาวนั่นคือผ้าผิดปกติมันต้องไปในเละเทะสิผ้าต้องขาดต้องเน่าต้องอะไรสิดังนั้นวันนี้ถ้าเราไม่ได้ช่วยกันพยายามให้มันขาวมันจะไม่ขาวเด็กคือผ้าขาวนี่คำพูดของคนไทยมาแต่ไหนแต่ไรแต่เราเติมสีให้มันไปแล้วผ้ามันเละไปแล้วมันเน่าไปแล้วเราผู้ใหญ่ต่างหากที่ต้องช่วยกันซักช่วยกันล้างช่วยกันอะไรแต่ผู้ใหญ่ที่ผมเคยเจอมานะกลับไปสาดใส่มันอีกเอาไฟไปใส่มันอีกอะไรแบบนี้ครับดังนั้นน้องๆที่เรียนไม่ดีนิสัยไม่ดีอะไรก็ตามผมไม่อยากจะโทษว่าคนเหล่านี้เป็นพื้นฐานแต่ผมเชื่อว่าสังคมทำให้เขาเป็นแบบนั้น
1: มันก็ย้อนกลับมาสังคมนะ
0: ใช่ครับ
1: สุดท้ายที่สุดก็คือสังค
0: ม
1: เป็นตัวแปรสำคัญที่สุด
0: ใช่คร
1: ับ เริ่มต้นแต่สังคมครอบครัว
0: ใช่ครับครอบครัวเลย
1: สังคมโรงเรียน
0: ใช่
1: สังคมที่ทำงาน
0: ใช่
1: แล้วก็ขยายใหญ่ไปจนถึงสังคมระดับประเทศเลย
0: ใช่คร
1: ับก็ทุกๆสังคมมีส่วนร่วมกันฉะนั้นเราโฟกัสมาที่เรื่องของสังคมครอบครัวก่อนแล้วกัน
0: ครับ
1: สมมติว่าครอบครัวที่ไม่พร้อมดีกว่า
0: ครับ
1: คล้ายๆกับว่าพ่อแม่สมมตินะ
0: คร
1: ับ พ่อแม่แยกทางกันหรือว่าพ่อแม่หายไปจากไปตายไปอะไรก็ได้แต
0: ่
1: ทีนี้ความเป็นลูกมันก็กลายเป็นไม่อบอุ่นนิดนึงสำหรับน้องๆที่ดูอยู่แล้วพ่อแม่อาจจะเสียชีวิตไปแล้วหรือว่าพ่อแม่ไปต่างประเทศหรือพ่อแม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันกลายเป็นลูกที่ขาดความอบอุ่นแนะนำนิดนึงว่าน้องๆจะทำตัวอย่างไรกับครอบครัวที่ไม่อุดมไม่สมบูรณ
0: ์โอเคครับต้องบอกนี้ครับว่าพื้นฐานครอบครัวแล้วกันเนาะรวมถึงพื้นฐานความเป็นไทยมันจะมีคำหนึ่งคือว่ากตัญญูแล้วเราไปผูกติดกับมันทันทีนั่นหมายความว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ครอบครัวคุณมีปัญหาไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามจะถูกทำร้ายอะไรก็ตามครับคำว่ากตัญญูมันอยู่ในใจผมบอกวันนี้ครับว่าเราโตมาสมมตินะชีวิตคนเราเฉลี่ย80ปีเนี
1: ่
0: ยเราไปกตัญญูตอน80ก็ได
1: ้
0: ดังนั้นวันเนี้ยเอาให้ตัวเองมีโอกาสมีทางรอดแล้วเดี๋ยวเราเอาคำว่ากตัญญูมาตอบแทนทีหลังได
1: ้
0: ขอฉันไปใช้ชีวิตก่อนขอฉันไปหางานหาเงินหาความรู้ต่างๆนานแล้วเดี๋ยวฉันจะมาอยู
1: ่
0: รวมถึงพ่อแม่ก็เหมือนกันครับการกตัญญูบางทีมันต้องการด่วน
1: อ
0: ันนี้เยอะมากที่ฟังมาคือเหมือนกับทุกสิ้นเดือนต้องโอนเงินนะต้องอะไรนะทั้งที่ลูกอ่ะไม่ได้มีพื้นฐานมาจากที่บ้านไม่ได้พกเงินพกทองพกเงินถึงเงินถังมาแต่พ่อแม่ก็มากีดเลือดลูกไปแล้วแบบนี้ครับดังนั้นผมอยากจะบอกแบบนี้ว่าน้องๆทุกคนที่กำลังเป็นปัญหาอยู่ที่ครอบครัวมีปัญหาเก็บความกตัญญูไว้ในใจก่อน
1: อ
0: ีก10ปีมาตอบแทนก็ไม่สายแต่อย่าทิ้งไปผมเข้าใจแหละว่าบ้านทุกบ้านไม่มีบ้านมีบ้านไม่ได้อบอุ่นกันทุกบ้านหรอกแต่เราต้องมีชีวิตเราต้องอยู่อีก80ปีดังนั้นเก็บความกตัญญูไว้ในใจไม่ต้องตอบแทนทันทีเราตอบแทนวันเนี้ยมันมีแต่ร่างกายเราไม่มีเงินมาตอบแทนเราไม่มีกำลังมาตอบแทนอะไรเลยมันมีแต่แบบด้อยลงไปทุกวันแล้วกันข้าวก็กินไม่อิ่มน้ำก็ไม่มีกินต้องยังต้องมากรีดเลือดมาตอบแทนวันเนี้ย
1: มัน
0: ยังไม่พร้
1: อม
0: ถึงวันต้องกตัญญู
1: งั้นพูดอีกมุมนึงมุมพ่อแม่ก็แล้วกันเผื่อบางทีพ่อแม่ฟังเราอยู
0: ่ครับ
1: ในมุมของพ่อแม่เนี่ยที่ชอบกรีดเลือดจากลูก
0: เป็นไงโอ้แบบนี้ครับอันนี้พูดยากผมพูดยากเลยแล้วผมคิดว่าเป็นเรื่องที่พอมันเป็นเรื่องแบบเนี้ยถ้าสมมติว่าพูดกันตรงๆเนี้ยผมก็เป็นคนอกตัญญูเลยนะถ้าพูดไปประมาณเนี้ยผมถึงว่าผมไม่อยากจะแม่จะบอกว่าเราจะไม่ตอบแทนแต่คุณต้องเข้าใจด้วยว่าการตอบแทนมันต้องใช้ทุนวันนี้ถ้าเราตอบแทนคุณ
1: อ
0: ่ะเราก็ไม่มีทุนไปต่อยอดบางทีลูกหลานอาจจะเป็นเศรษฐีในอนาคตแต่ถูกเบียดเบียนไปทุกเดือนมันก็ไม่มีทุนไปสร้างตัวนั่นแหละครับดังนั้นการบอกพ่อแม่เป็นเรื่องที่ยากมากผมโชคดีแม่ผมเข้าใจผมถือว่าผมโชคถึงแม้เราจะไม่มีแบ็คกราวด์ที่ดีแต่ว่าอย่างน้อยๆคือเขารู้ว่าลูกเราลำบากเขาก็ยังรับทราบในประเด็นตรงนี้เขาก็ไม่เคยมากรีดมาบีบเราใช่ครับดังนั้นพอผมก็เข้าใจพ่อแม่หลายๆคนที่เป็นเพราะเขาก็ลำบากและเขาก็ไม่มีทางเลือกอื่นเขาหาเงินเพิ่มไม่ได้เขาไปหาโอกาสทางรอดเดียวของเขาคือการ
1: ขอลูก
0: ใช่ครับอันนี้ลูกเนี่ยแค่ฝึกงานได้นะอันนี้ล่าสุดเลยลูกแค่ฝึกงานได
1: ้
0: มีเงินประมาณสัก 6-7,000 จากค่าฝึกงานจ่ายค่ารถให้น้องด้วยขอแม่ขอค่าโทรศัพท์หน่อยวันนี้ขอ500อะไร100ลูกยังไม่ทันจะได้อะไรเลยต้องหมดไปกับที่บ้านอะไรประมาณเยอะครับ
1: อันนี้ก็พอมาถึงจุดนี้แล้วก็อยากใ ผู้ฟังทุกคนกันละกันผู้ติดตามว่าเราบางทีก็อยู่ในลักษณะของพ่อแม
0: ่
1: บางทีก็อยู่ในลักษณะของลูกเนาะก็ขอให้ใช้หน้าที่

0: ฐานะของตัวเองให้เป็นประโยชน์กับการที่จะจูนคนรอบข้างให้มีความสุขไปด้วยกันก็คือถ้าพ่อแม่คนไหนที่ชอบกีดเลือดกับลูกก
1: ็
0: อาจจะปรับเปลี่ยนใหม่ซะ
1: ใช่ครับ
0: ส่วนลูกคนไหนถ้าพร้อมถ้ามีก็อาจจะแบ่งปันนึกถ
1: ึ
0: งพ่อแม่บ้างเพื่อจะได้มีความสุขไปพร้อมๆกัน
1: ใช่ครับบางทีนะเอาเข้าจริงนะบ้านไหนที่เขาไม่ได้คาดหวังนะแต่เขาไม่มีอะไรจริงๆแบบเนี้ยบางทีการแค่กลับไปกินข้าวกับที่บ้านซื้อของใช้เล็กๆน้อยๆไปฝากแบบไม่ต้องถึงพันหรอกน้ำยาล้างจานบ้างอะไรบ้างนั่นเขาก็มีความสุขแล้วอะไรแบบเนี้ยครับแต่ผมก็เข้าใจว่าหลายๆบ้านเป็นแบบนั้นไม่ได
0: ้มันสังคมมันต่างกันเนาะ
1: ใช่ครับ
0: แต่ท้ายที่สุดแล้ววันนี้มาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในสังคมไหนก็แล้วแต่ขอให้พวกเรามั่นใจว่าการเป็นมนุษย์นี่แหละที่จะสามารถต่อยอดถ้าเรามีความสุขได
1: ้
0: ก็ขอให้ทุกคนที่ติดตามรายการของเราอยู่ในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นอยู่ในสังคมที่พร้อมหรือสังคมไม่พร้อมสังคมที่อุดมสมบูรณ์หรือไม่อุดมสมบูรณ์ก็แล้วแต
1: ่
0: ขอให้เราใช้ชีวิตของเราอย่างมีสติและไม่ประมาทว่าเราจะต้องใช้สังขารของเราตอนนี้ที่เหลืออยู่เนี่ยให้มีความสุขให้ได
1: ้
0: พอสุดท้ายแล้วรายการของเราคือโชคดีมีสุขเพราะฉะนั้นสิ่งที่โชคดีก็คือโชคดีที่เราได้เป็นมนุษย์นะเราจะใช้ชีวิตของเราที่เหลือเนี่ยให้มีความสุขได้อย่างไรก็ของเราแล้วล่ะอย่ามีความทุกข์แล้วจะมีความสุขเองอ
1: ัน
0: นี้คือคำพูดของครูบอย หาทุกข์ให้เจอแล้วออกจากทุกข์แล้วก็จะมีความสุขเองโชคดีมีสุขทุกคน
1: ครับสวัสดีครับ
0: สาธุ

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ
0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโวเลเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับ ทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศ30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นี้ด้วยไหนดูดิจงเขียนเรียงความโตขึ้นฉันอยากเป็นอะไรนายก็เขียนไปตามที่อยากสิอะไรก็ได
1: ้งั้นโตขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วจะได้ไม่ต้องทำการบ้านไม่ต้องท่องหนังสือไม่ต้องไปโรงเรียนโอ๊ยฉันอยากเป็นแมว
0: แมวยังไม่ต้อนรับนายเข้าพวกเลยนะ
2: ถ้าแม่พูดแบบนี้สมัยก่อนคนต้องหาว่าเพี้ยนแน่เพราะตอนนั้นใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
1: โชคดีโชคดียังไงหรอครับ
2: ก็สมัยก่อนน่ะไม่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือกันง่ายๆหรอกนะกว่าจะมีโรงเรียนสำหรับคนทั่วไปก็สมัยในรัชกาลที่5เลยนะ
1: เอ๋มีใครมาหาปู่หรือเปล่าครับ
2: หือเอ๋ใคร
3: วัดมหันตพารามสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2427
0: เฮ้ยจะไปจะมาไม่ให้เตรียมตัวเลย
1: ก็พอฟังปู่เล่าแล้วมันตื่นเต้นน่ะอย่ามาเห็นโรงเรียนสมัยก่อนซะหน่อยเฮ้ยนี่มันวัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
0: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้วถ้าจะตั้งโรงเรียนใหม่แล้วตั้งที่วัดก็ไม่เห็นแปลก
4: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย์
1: เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า
0: ผีที่ไหนเล่าเสียงคนโน่นไง
4: เพราะเหตุจักอยู่กับกายอาจมานะ
1: พี่ครับพี่เป็นคนใช่ไหมครับ
4: เฮ้ยโอ้โหโผล่มาเงียบๆโครงกองที่ท่องไว้ลืมหมดเลย
1: ขอโทษทีครับว่าแต่พี่ท่องหนังสือหรอครับขยันหน้าดูเลยนะครับ
4: ก็ต้องขยันสิถ้าใครรู้นักเรียนวัดมหันตพารามสอบตกอายเขาตายเลยเสียชื่อโรงเรียนหลวงของราษฎรแห่งแรกหมด
0: จริงหรือเปล่าคะที่ว่าตอนนี้ใครๆก็อยากเรียนหนังสือ
4: จริงสิแต่ก่อนนะมีแต่พวกลูกเจ้านายในวังที่ได้เรียนหนังสือแต่เดี๋ยวนี้ในหลวงทรงตั้งโรงเรียนให้ชาวบ้านทั่วไปลูกชาวนาอย่างฉันก็พลอยได้เรียนไปด้วย
1: พี่ครับขอถามหน่อยครับโตขึ้นพี่อยากเป็นอะไรเหรอครับ
4: อยากเป็นหมอตอนนี้มีโรงเรียนแพทย์ตั้งใหม่แถววังหลังเพราะตอนนี้หมอในบ้านเรายังมีน้อยพอเกิดโรคระบาด ทีก็แย่กันไปหมดเลยพอรัษฎรมีความรู้และสุขภาพแข็งแรงก็จะได้มาช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองฉันว่านี่แหละที่ในหลวงท่านต้องการน่ะเอาละฉันต้องไปก่อนแล้วต้องกลับไปท่องหนังสือต่อด้วย
1: นึกออกแล้วว่าตัวขึ้นอยากเป็นอะไร
2: ไหนไม่เห็นมีใครมาเลย
1: สงสัยผมตาฝาดครับ
2: นี่ปู่ว่าจะชวนไปเที่ยวข้างนอกสักหน่อยไปด้วยกันไหม
1: ไม่เป็นไรครับผมทำการบ้านดีกว่าโตขึ้นผมอยากเป็นหม
2: อ
1: ผมอยากช่วยคน
0: หอถ้างั้นต้องขยันกว่านี้อีก10เท่านะใช่ไหมครับปู
2: ่ปู่ว่าอาจจะต้องร้อยเท่านะ
0: งั้นเราไปกันดีกว่าครับปู่สู้ๆนะคนต้องขยันร้อยเท่า
1: ร้อยเท่าเลยเหรอขอเป็นแมวด้วยคนไม่ได้หรอในหลวงรัชกาลที่5เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันและยังให้เงินจัดตั้งโรงเรียนแพทย์เพื่อให้มีหมอไว้รักษาคนป่วยเมื่อคนไทยมีทั้งความรู้และสุขภาพที่ดีก็จะช่วยกันพัฒนาประเทศได้ฉันจะตั้งใจเรียนให้เก่งจะได้ไปช่วยคนอื่นแบบที่ในหลวงหวังไว้

0: พ.ศ. 112ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
1: ที่ไหนเนี่ยตรงโน้นมีเรือจมอยู่ด้วย
2: ของไทยหรือว่าของฝรั่งเศสตกลงสู้กันยังไง

0: ดีครับคุณผู้ชมครับรวมถึงน้องๆทุกคนด้วยนะฮะที่กำลังชมรายการเราก็กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับและยังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจนะฮะอยากจะนำเสนอและอยากจะให้เอาไปคิดเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันกันได้นะครับวันนี้นะฮะแน่นอนเรายังคงมีวิทยากรพิเศษประจำรายการนะครับแล้วก็มีแขกรับเชิญพิเศษกันด้วยนะครับตอนนี้อยู่กับเราทั้งสองท่านแล้วนะครับนมัสการท่านพระครูวินัยธรพัทรพลรวมถึงต้องต้อนรับนะครับดร.ณัฐรินทร์ปริวงศ์กุลธรนะครับสวัสดีจันเอิญนะครับนมัสการพระอาจารย์ด้วยนะครับ
1: จันเอิญพร
0: นะฮะเอาล่ะเรามาพูดคุยกันวันนี้เรายังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจนะมาฝากกันด้วยนะครับเดี๋ยวให้จันเอิญแนะนำตัวเองสักครั้งนึงฮะอาจารย์ครับ
2: สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์ดร.ณัฐรินทร์ปริวงศ์กุลธรนะคะอาจารย์เอิญค่ะ
0: นะฮะจัดเอิร์กนะครับก็อยู่ที่นี่แหละนะฮะวิทยาลัยการจัดการหมายวิทยาพะเยาที่เรากำลังนั่งทานรายการกันอยู่ตอนนี้นะอาจารย์นะครับจันดูแลเรื่องของการท่องเที่ยวโรงแรมใช่ไหมฮะเอาล่ะมาถึงช่วงเวลานี้เองเนี่ยเทปนี้เนี่ยเราก็เป็นแบบเรื่องสังคมกันชนิดหนึ่งนะเพราะว่าเราเด็กๆเองนะอาจารย์นะครับก็ตอนนี้เนี่ยก็ใช้เขาเรียกเลยนะสิ่งล่อตาล่อใจมันมากมายอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็อาจารย์เองก็มีเด็กๆอยู่ด้วยใช่ไหมฮะมีน้องๆด้วยเช่นเดียวกันทีนี้ก็อยากจะคุยกันเหมือนกันพระอาจารย์จะได้เสริมให้ได้ว่าการที่เรามาอยู่ตรงนี้เองนะครับอาจารย์วิธีการที่จะเด็กๆเนี่ยที่เขาใช้เงินนะครับใช้เงินเกินตัวหรือก็อยากจะได้ข้าวได้ของอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยสังคมปัจจุบันนี้มันเป็นอย่างไรแล้ววิธีการเราจะช่วยอะไรกันอย่างไรดีอาจารย์ในตอนนี้อะไรเงี้ย
2: ค่ะ
0: ครับ
2: ต้องขอเกริ่นก่อนนะคะว่าในสถานการณ์ปัจจุบันนะคะได้เรียกว่าเป็นnew normal ก็ว่าได้นะคะ
0: ครับ
2: new normal เนี่ยจะเป็นในสถานการณ์โควิดนะคะปัจจุบันแล้วเนี่ยค่าใช้จ่าย
0: ครับ
2: สภาพเศรษฐกิจอะค่ะเนื่องจากว่าไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภค
0: ครับ
2: อาหารการกินต่างๆการเดินทางต่างๆเน
0: ี่
2: ยเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงมากๆเลย
0: สูงมาก
2: ทีนี้ละค่ะคุณกระพี่บอกว่าเราจะมีเทคนิคอย่างไรวิธีทางอย่างไรนะคะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเก็บออมเงินของเราได้เยอะนะคะก่อนอื่นค่ะน้องๆอาจารย์ชวนคิดชวนคุยแล้วกันนะคะ
0: ชวนคิดชวนคุย
2: ชวนคิดชวนคุยค่ะว่าน้องๆ นะคะลองจดสิคะหรือว่าลองคิดในใจสิคะว่า
0: เ
2: ราเนี่ยค่ะใช้สิ่งของหรือว่าซื้อสิ่งของหรือว่าเราได้ใช้เงินที่เรามีคุ้มค่าหรือเปล่าเรามีเงินตอนเนี้ยในกระเป๋าเราอะค
0: ่ะ
2: กี่ส่วน
0: อุ้ยต้องแบ่งเงินเป็นส่วน
2: เราต้องแบ่งเงินเป็นส่วนค่ะ
0: เป็นส่วนเอาไว้ทำอะไรบ้างอย่างนี
2: ้สมมตินะคะ
0: ครับ
2: อยากจะให้น้องๆเนี่ยมีกิจกรรมทำดีกว่าค่ะว่าเราเนี่ยสามารถนำสมัยก่อนแล้วกันนะคะสมัยก่อนอาจารย์เคยทำเป็นกระป๋องแป้งตัดเป็นกระป๋องออมสินค่ะ
0: อ๋อครับ
2: นะคะเราก็จะหยอดค่ะวันละบาทก่อนในสมัยก่อนน้องๆเริ่มไปวันละบาทได้นะคะ
0: ได
2: ้ทีนี้เนี่ยปัจจุบันแล้วค่ะเราอาจจะได้เงินจากผู้ปกครองมาเยอะนะคะเราอาจจะใส่จำนวนเงินตามวันค่ะวันที่หนึ่ง10 บาทวันที่สอง20 บาทหรือเราเริ่มจากวันแล้ววันที่หนึ่ง1 บาท2 บาท3 บาทสมมติว่าเราค่ะถึงสิ้นเดือนนี้เราก็จะมีเงินตามวันของเราเลยค่ะ
0: ครับมากกว่า30 บาท
2: มากกว่า30แน่นอนค่ะ
1: การออม
2: รอบแรกคือการออมก่อนเรื่องแรกคือการออม
0: ต้องรู้จักออม
2: รู้จักออมค่ะทำไมอาจารย์ว่าเราต้องแบ่งเงินเป็นหลายๆส่วน
0: ครับ

0: เพราะว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดว่าเราคุณแม่ให้เรา50 บาทค่ะวันนี้เราใช้หมด50 บาทเลย
1: เอาหมดเลย
0: นะคะสมมติว่าตอนเย็นค่ะเรากลับไม่ทันรถเมล์รอบสุดท้ายแล้วแล้วเราจะมีเงินสำรองไหมคะ
1: เขาไม่มีแล้วสิ
0: เพราะเราไม่ได้แบ่งเงินค่าเดินทางไว
1: ้ไม่มีค่าวินมอเตอร์ไซค์เลยทีนี้
0: ใช่ค่ะเราต้องแบ่งเงินค่ะว่าเราได้มา50 บาทเนี่ยเราแบ่งค่ารถหรือยังค่ากินหรือยังแล้วเราเหลือกี่บาทคะพอเราเหลือกี่บาทตรงจุดนี้ละค่ะว่าเราจะใช้เงินที่เราเหลือเนี่ยไปทำอะไรต่อ
2: ครับ
0: จำเป็นไหมที่เราต้องใช้เราอยากทานลูกอมอะค่ะต้องทานไหมหรืออยากทานเครื่องดื่
2: ม
0: ที่ทำเอ๊ะถ้าเกิดเราทานน้ำอัดลมเราต้องมาดูต่อนะคะน้องๆอาจจะไม่ทำไมอาจารย์ให้หนูคิดเยอะจังแค่เงินแบบ20 บาทเงิน20 บาทนะคะน้องๆลองไปเปิดใน Google ได้นะคะว่าน้ำตาในน้ำอัดลมเนี่ยเท่าไหร
2: ่
0: ส่งผลเสียกับเราอย่างไรหรือน้องๆวัยรุ่นค่ะสูบสิ่งเสพติด
3: นะคะ
0: เรามีความเสี่ยงไหมปัจจุบันค่ะบุหรี่ไฟฟ้าก็มีส่วนนะคะต้องบอกก่อนว่าราคาไม่ได้สูงค่ะแต่พิษสูงมากค่ะพระอาจารย
2: ์
0: เราซื้อไม่กี่บาทหรอกค่ะแต่ภัยเราสูงแทนที่ว่าเงินเราจะไม่ได้ใช้ตรงจุดนี้เราออมค่ะเราสามารถนำเงินตรงนี้ค่ะไปซื้อในสิ่งที่เราอยากได้ก็ได้โดยที่เราไม่รบกวนคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยาย
3: เมื่อถึงเวลา
0: เมื่อถึงเวลาที่เราต้องการใช้
1: รู้จักออมรู้จักเก็บ
0: รู้จักออมรู้จักเก็บแบ่งเงินเป็นสัดส่วนและที่สำคัญค่ะเราสามารถเพิ่มรายได้ค่ะพระอาจารย์คุณก๊อปปี
1: ้เพิ่มรายได้
0: เพิ่มรายได้เงินในกระเป๋าของเราใช
1: ่ค่
0: ะเราสามารถเพิ่มรายได้ได้นะคะวนมาที่รอบแรกก่อนปัจจุบันธนาคารค่ะมีการออมหลายสเต็ปสั้นสุด6 เดือนค่ะยาวสุดเป็นปีเลยค่
2: ะ
0: เราจะได้ดอกเบี้ยที่แบบว่าโอเคอยู่เลยนะคะถ้าเกิดเราเก็บที่บ้านอาจจะไม่ได้แต่ถ้าเกิดเราส่งทุกเดือนอย่างเงี้ยค่ะเราได้ค่ะดอกเบี้ยดีด้วยค่ะนะคะต่อมาคือการสร้างรายได้แบบว่างานฝีมือค่ะที่เราถนัดแต่น้องๆต้องระวังการหลอกลวงนะคะในอินเทอร์เน็ตมีนะคะอย่าไปหลงเชื่อค่ะ
1: งานฝีมือเนี่ย
0: งานฝีมือเนี่ยแหละค่ะอย่างเช่นอาจารย์เคยเห็นค่ะรับใส่ซองของชมรุ่ยค่ะเราต้องจ่ายเงินมาจำไปก่อนอย่างนี้เสี่ยงไม่เอาค่ะไม่แนะนำนะคะถ้าเกิดน้องๆเนี่ยมีพื้นที่บริเวณบ้านค่ะชวนคุณพ่อคุณแม่ค่ะเพาะเห็ดฟางได้ค่ะ
1: เห็ด
0: นางฟ้าภูฏานก็
1: ได
0: ้ค่ะขายได้ตลอดค่ะนะคะ
1: มันขึ้นได้เน
3: า
1: ะ
3: โดยเฉพาะตอนนี้น้องๆบางคนอยู่ที่บ้านเห็ดฟางละพอบอกว่าเห็ดฟางเสร็จปั๊บเห็นภาพเลย
0: เห็ดนางฟ้าภูฏานก็ได้ค่ะโทษนะคะไม่สะดวกในพื้นที่ไม่จำเป็นต้องใช้พื้นที่เยอะค่ะลงทุนก็ไม่ได้เยอะเราซื้อก้อนเห็ดมาค่ะอยู่ที่อุณหภูมิความเย็นความชื้นนะคะความชื้นค่ะมีผ้าขนหนูชุบน้ำคลุ
2: ม
0: ตรงจุดนี้เราสามารถที่จะสร้างรายได้ค่ะ
3: เรียนรู
0: ้เรียนรู
1: ้
0: นะ
1: คะใช
0: ่น้องๆบางคนค่ะมีคุณพ่อคุณแม่ประกอบอาชีพค้าขายค่ะดีเลยค่ะรับออเดอร์ค่ะรับออเดอร์ช่วยคุณพ่อคุณแม
3: ่ลูกโซ
0: ่ใช่ค่ะอย่างเช่นขายหมูปิ้งค่ะเพื่อนๆมีใครรับหมูปิ้งไหมนะคะเป็นการรับออเดอร์ไปในตัวเลยค่ะเราไปโรงเรียนเนี่ยเราเสียตังค์ถูกไหมคะแต่เราก็จะได้เงินจากที่เราเอาของเราไปขายนี่แหละค่ะ
3: ฝึก
0: ค่ะ
3: อาจจะชอบหรือไม่ชอบไม่เป็นไร
0: ไม่เป็นไรค่ะ
3: ฝึกก่อน
0: อายจังเลยค่ะที่ต้องมาทำแบบนี้ไม่ต้องอายนะคะเราต้องภูมิใจสิคะว่าคุณพ่อคุณแม่เราประกอบอาชีพเป็นคุณพ่อเป็นพ่อค้าเป็นแม่ค้าเราต้องภูมิใจค่ะว่าที่เราเรียนตรงจุดนี้ค่ะคือเงินจากการประกอบอาชีพของคุณพ่อคุณแม่เรานะคะน้องๆตอนนี้เนี่ยอาจารย์ก็ต้องชื่นชมก่อนนะคะว่าน้องๆเนี่ยบางท่านนะคะไลฟ์ TikTok ค่ะพระอาจารย
2: ์
0: ขายของค่ะ
3: นี่มาแรง
0: มาแรงค่ะน้องทงไม่ต้องไปไหนไกลน้องๆมีโทรศัพท์1 เครื่องค่ะ
2: ม
0: ีขาตั้ง1ค่ะฝึกความมั่นใจค่ะ2การกล้าแสดงออกค่ะและ3เพิ่มรายได้ค่ะที่บ้านเลยค่ะคุณแม่คะไม่เห็นมีใครมาดูเลยไม่เป็นไรค่ะวันแรกค่ะ
3: วันแรก
0: เราก็ต้องดูยอด engage ว่าอย่างเช่นเรียกว่ายอดผู้ชมอะนะคะ engage คือวันแรกมี1 คนวันที่2มา5 คนแปลว่าเพิ่มขึ้นไหมครับอาจารย์
3: ค
0: ือวันที่3เริ่มมี10 คนค่ะเราต้องเริ่มกล้าที่จะก้าวเริ่มกล้าที่จะแสดงออก
2: ค
0: ุยถ้าเกิดเพื่อนๆเห็นอายอายอะไรคะคุณชมเราอะแปลว่าคุณให้ความสนใจกับเราค่ะเราคิดบวกค่ะนี่เธอ
1: ต้องคิดบวกไว้
0: เธอรู้
1: ไหม
0: คุณก๊อปปี้เนี่ยฉันเห็นเขาว่าไปไลฟ์สดนะขายเสื้อแล้วขายอะไรอีกล่ะฉันเห็นเขาขายกางเกงนะเอ๊ะ แสดงว่าเขาดูเราค่ะเราต้องภูมิใจอย่าไปอายนะคะตรงจุดนี้เราไม่ต้องอายนะคะแล้วก็นี่เธอดีแล้วเธอฝากฉันฝากแชร์หน่อยนะเธอดูเราบ่อยๆอ่ะ
1: ใช่ฝากด้วย
0: ฝากแชร์ค่ะเพิ่มยอดผู้ชม
1: แชร์ให้ด้วยแชร์ให้ด้วย
0: แชร์ให้ด้วย อย่าอายค่ะเขาเคยมีคำที่ว่าอย่ามีเงินน้อยอย่าคอยวาสนาแล้วก็อย่าอายทำกินอย่าอายทำกินอย่ามีเงินน้อยอย่าคอยวาสนาอย่าอายทำกินแปลว่าอะไรแปลว่าเราไม่ต้องอายค่ะที่เราเนี่ยจะเพิ่มรายได้ให้กับเงินในกระเป๋าโดยที่เราไม่ได้ปล้นไม่ได้จี้ไม่ได้วิ่งราวใครนะคะเราทำอาชีพสุจริตตรงจุดนี้น้องๆบางคนมปลายเลิกเรียนค่ะขับแกร็บก็มีนะคะ
1: ครับ
0: ก็สร้างรายได้ค่ะ
1: โอ้ยเดี๋ยวนี้เยอะ
0: ใช่ค่ะแต่อยากจะให้ดูความปลอดภัยดูใบขับขี่นะคะ
1: ดูแลตัวเองด้วย
0: ดูหมวกกันน้องหมวกกันน้องดูกฎจราจรนะคะตรงจุดนี้สร้างรายได้ก็มีนะคะ
3: เมื่อกี้จะมาได้ฟังอาจารย์เอิงได้พูดถึงเรื่องเห็ดฟาง
0: ค่ะ
3: เราเห็ดฟางเสร็จปั๊บใช่ไหม
1: ครับ
3: แล้วเราก็เอาเห็ดฟางมาโพสต์ขาย
1: ใช่
3: เมื่อกี้มีเด็กแว้นก็ขับมอเตอร์ไซค์เอาไปรับจ้างเป็นแกร
0: ็บค่ะเป็นไรเดอร์
3: ทีนี้อาจจะมากำลังถามแทนน้องๆที่นั่งอยู่ตอนนี้ว่าสมมติว่าเห็ดฟางเขาก็ไม่มีโอกาสที่จะมาปลูกมอเตอร์ไซค์ที่จะมาขับแกร็บก็จะไม่มีทีนี้เราจะมอง
0: สร้างรายได้ใช่ไหม
3: สร้างรายได้ว่าน้องๆเนี่ยโอเคพูดถึงเห็ดฟางเขาก็ไม่มีโอกาสจะได้ปลูกเพราะมันเป็นเรื่องของการไปซื้อ
0: ก้อนเห็ด
3: ก้อนเห็ดเขาก็เอ๊ะบ้านก็อยู่ไกลจะสั่งยังไงถ้าอยากทำนะทีนี้มอเตอร์ไซค์
0: ไม่มีด้วย
3: ไม่มีด้วยทีนี้เราไปยกตัวอย่าง3 4 5เผื่อน้องๆที่กำลังตั้งใจฟังเราอยู่ตอนนี้จะได้ไปต่อยอดว่าเอ๊ะ
0: งั้น
3: เราจะมีอะไรอีกอาจารย์เอิงพูดแบบหลายๆสเต็ปเผื่อไปโดนใจใครสักคน
0: ได้เลยค่ะน้องๆจ๋าน้องๆทุกท่านจ๋าเงินรายได้ค่ะไม่ใช่ว่าได้จากการที่อาจารย์กล่าวไปสิ่งใกล้ตัวเราที่สุดค่ะสามารถสร้างรายได้ให้กับเราชวนคิดค่ะน้องๆค่ะน้องๆคิดว่าเป็นการทำอะไรเอ่ยโอเคค่ะหมดเวลาแล้วอาจารย์เฉลยแล้วกันนะคะอาจารย์จะบอกว่าน้องๆดื่มน้ำค่ะ
3: โอเคดื่มน้ำ
0: ใช้ขวดพลาสติกหรือเปล่าคะ
3: ใช
0: ่น้องๆมีเศษกระดาษลังกระดาษไหมคะจากการที่เราสั่งของออนไลน
3: ์
0: มีใช่ไหมคะน้องๆเคยขายขยะไหมคะ
3: โอ้ง่ายเลยง่ายมากเลย
0: มันใกล้ตัวเรามันใกล้จนแบบมันใกล้จริงๆนะคะสมัยก่อนค่ะต้องเล่าเรื่องตัวเองก่อนเลยว่าตัวเองอะค่ะเก็บคุณแม่บอกว่าเดี๋ยวนะทำไมรกจังเราบอกว่าแม่จ๋าเรียกคุณพ่อคุณแม่นะพ่อจ๋ากับแม่จ๋าแม่จ๋าขวดตรงจุดนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราอะเพราะเราสังเกตนะคะเราเห็นคนเก็บของเก่าอะค่ะเขาเก็บแล้วประเด็นคือจากคนเก็บของเขาสร้างเขาเรียกว่าคฤหาสน์ค่ะ
1: ใช่
0: เขาเรียกว่าคฤหาสน์หลังละ20ล้าน
1: อ
0: ันนี้คือเรื่องจริงนะคะแล้วเราก็มามองว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยทุกๆคนสามารถที่จะมีคฤหาสน์ได
1: ้
0: จากสิ่งใกล้ตัวค่ะ
1: ใช่ทำเองได
0: ้ทำเองได้ค่ะคุณอยู่คอนโดค่ะคุณมีอะไรคุณก็ต้องดื่มน้ำค่ะ
1: ใช่
0: ถูกไหมคะ
1: ก็เก็บขวดไว
0: ้ก็เก็บขวดไว้ค่ะคือเก็บขวดเนี่ยนะคะเรานำขวดมาแล้วแกะฉลากออกค่ะ
1: ครับ
0: แล้วเราเทน้ำที่เหลืออยู่ไม่กี่หยดนะคะออกแล้วก็บีบขวดหรือว่าเหยียบขวดนะคะทำไมต้องบีบทำไมต้องเหยียบอาจารย์เสียเวลาประหยัดพื้นที่ค่
1: ะ
0: ในการขนลงนะคะทีนี้เนี่ยราคาตรงจุดนี้เนี่ยก็อยู่ที่ตามวันค่
1: ะ
0: ตามประเภท
1: ครับ
0: นะคะของอะไรค่ะที่เราไม่ใช้เราจะมีการเขาเรียกว่ายังไงดีล่ะหนึ่งมอบให้กับคนที่เราเนี่ยมอบให้กับคนที่ได้โอกาสกว่าเราอย่างสมมติว่าเสื้อผ้าตอนนี้อ้วนขึ้นแล้วของเก่าเราใส่ไม่ได
1: ้
0: หนึ่งเรามอบให้กับเขาแต่จุดๆนี้เนี่ยได้คุณค่าทางใจ
1: ได
0: ้สองเราเนี่ยเป็นหุ่นแบบมาตรฐานหุ่นดีค่ะเราไลฟ์ TikTok ค่ะ
3: อ๋อ
0: เราโพสต์ขายทาง Facebook ค่ะแต่เสื้อผ้าของเราเนี่ยต้องสะอาดสะอ้านนะคะเพราะว่ามันก็จะบ่งบอกถึงตัวเราค่ะ ไม่ใช่ว่าโอ้โหจุดด่างจุดดำเคลือบคลักไปหมดนะคะสมมุติว่าเราเนี่ยเป็นคนที่เปลี่ยนเสื้อผ้าบ่อย
1: ครับ
0: เราซื้อมาเนี่ยตัวละ200บาทเราอาจจะขายตัวละ50 60ก็ได้ค่ะพระอาจารย
3: ์
0: เพราะเราใส่ไม่กี่ครั้งไงคะ
1: ใช่ใช่ไปแล้ว
0: เราก็เหมือนกับเป็นการแชร์เป็นการหมุนเวียนส่งต่อให้กับคนที่อาจจะชอบในสไตล์เดียวกับเราแต่มีเงินน้อยแต่อยากได้เอ๊ะถ้าเกิดเราเก็บไว้ เราเป็นคนที่ชอบตามแฟชั่นลกตู้ค่ะ
2: เออจริง
0: เกะกะพื้นที่ค่ะนะคะเราไม่ได้ใช้ตรงจุดๆนั้นเราอยู่คอนโดเนี่ยก็เราซื้อเสื้อผ้าบ่อยๆเนี่ยแน่นเลยค่ะไม่ต้องนอนแล้วนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเรานำไปขายนำไปจำหน่ายเราได้เงินค่ะ
1: ใช่
0: เราได้เงินกลับคืนมาให้เราไปซื้อหมุนเวียนกลับมาใช้ได้อีกนะคะ
2: อันนี้เห็นภาพ
1: มั้ยเพราะจริงที่พูดมาเมื่อสักครู่นี้คือไม่ได้ลงทุน
0: ไม่ลงทุน
1: ไม่ได้มีการลงทุนที่จะต้องแบบไปซื้อเห็ดอย่างที่พระอาจารย์สงสัยนะต้องไปหามอเตอร์ไซค์อันนี้คือสิ่งที่เรามีอินเทอร์เน็ตเราก็ใช้อยู่แล้วที่จะ
0: ดูของ
1: แล้วก็ไลฟ์ขายเองได้ของเราก็มี
0: คุณก๊อปปี้บอกว่าอินเทอร์เน็ตเรามีอยู่แล้วสมมติเราไม่ไลฟ์ขายเสื้อผ้านะคะเราก็ต้องเล่นเกมอยู่ดีค่ะเราก็ต้องเสียตังค์อินเทอร์เน็ตอยู่ดี
2: ใช่ใช่เวลาเท่าเดิมเวลาเท่าเดิม
0: ถ้าอาจารย์บอกว่าอาจารย์เอิงพอดีน้องๆบางคนเนี่ยไม่สะดวกบริบทพื้นที่ไม่ได้เหตุไม่โอเคละน้องๆบางคนพ่อแม่เนี่ยเป็นห่วงมากมอเตอร์ไซค์ไม่ได้
2: ไม่ได
0: ้น้องๆบางคนบอกว่าไม่สะดวกอีกแล้วในการที่เราจะใช้ขวดพลาสติกแต่น้องคนนี้ค่ะเขาดันเป็นคนที่เรียนเก่งติวเตอร์ค่ะพระอาจารย
2: ์เอออันนี้น่าสน
1: คนเก่ง
0: แล้วที่สำคัญนะคะเงินดีมากค่ะจะเล่าให้ฟังว่าปัจจุบันนะคะเราเนี่ยทำงานเนี่ยค่าครองชีพเนี่ยน่าจะวันละ300ขึ้นไปแล้วค่ะถึง500บาท
2: แน่นอน
0: ถูกต้องนะคะ300ขึ้นไปถึง500บาทแต่คุณต้องจบอะไรมาคะคุณถึงได้300ถึง500บาทแต่น้องๆค่ะถ้าเกิดน้องๆเนี่ยเป็นคนที่เรียนเก่งค่ะสรุปใจความได้บางคนเนี่ยเป็นที่1ของโรงเรียนเป็น1ของชั้นแน่นอนค่ะน้องๆต้องเก่งน้องๆอยากหารายได้น้องๆก็โพสต์สิคะว่ารับติวค่ะชั่วโมงละ200นะคะไม่ใช่เป็นวันนะคะ
1: ดี
0: เอาเป็นเพื่อนกันคิดชั่วโมงละ100ก็ได้ค่ะ
1: ไม่แต่ว่าเดี๋ยวนี้ดีนะผมว่าผมเคยมีเพื่อนคุยกันบางคนเก่งศิลปะระบายสีอะไรเง
0: ี้
1: ยก็เพื่อนก็เอามาให้ช่วยระบายสีให้หน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ได้เงินนิดหน่อยช่วยกันอะไรเงี้ยเอาความสามารถของตัวเองมาผมก็เลยมองเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากสิ่งที่มันมีอย่างเงี้ยสิ่งที่อยู่ที่ตัวเราเรารู้ว่าเราถนัดอะไรเราชอบอะไรเอามาใช้ได้ให้มันเกิดรายได้ได
0: ้หรือบางคนค่ะบอกว่าไม่รู้ว่าจะหาใครอะค่ะที่จะมาติวสอนพิเศษน้องๆต้องทำช่อง YouTube สิคะคือน้องๆบางคนเก่งเทคนิคค่ะทำความเก่งทำช่อง YouTube ค่ะหาผู้ติดตามหายอดไลค์เราก็ได้เงินจากการที่เราเป็นวิทยากรบางคนบอกว่าหนูไม่ถนัดหรอกค่ะหนูเป็นผู้หญิงหนูถนัดเย็บปักถักร้อยหนูถนัดทำอาหารค่ะหนูก็สอนทำคลิปตัดต่อคลิปทำอาหารค่ะเพราะยังไงหนูก็ต้องทานอยู่แล้วถูกไหมคะ
1: ใช่
0: เราไม่ได้ให้หนูทำหม้อใหญ่หม้อโต
1: แล้วก็ทำปกติ
0: ทำพอร์ชั่นหรือว่าทำจานเล็กๆค่ะอย่างที่หนูต้องทำสมมติบอกว่าเออพี่ชายหนูอะค่ะเก่งทางด้านตัดต
1: ่อ
0: หนูก็อาจจะมาหนกกับพี่ชายหนูหนูเป็นคนทำพี่ชายตัดต
2: ่อ
0: หนูลูกคนเดียวค่ะไม่เป็นไรค่ะก็ตั้งกล้องได้ค่ะตัดต่อคลิปได้ค่ะทำได้นะคะน้องๆบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่ถนัดน้องๆลองนะคะลองดูว่าเราเนี่ยสนใจทางด้านไหนบางคนบอกว่าไม่เก่งเลยทางด้านวิชาการเราเก่งอะไรเก่งเกษตรน้องๆก็อาจจะนะคะรับหน้าที่เป็นการที่ว่าเราเนี่ยค่ะสอนได้ค่ะการตัดตาตอนกิ่งต่างๆนะคะสอนได้ค่ะทำได้ทุกทำได้ทุกอย่างเลยค่ะอยู่ที่ว่าเราค่ะจะทำอย่างไรให้เราเพิ่มมูลค่าม
2: ีอะไรใกล้ตัว
0: ใกล้ตัวเราม
1: าใช
2: ้
0: ใช่ค่ะใกล้ตัวเรามาใช้ที่สำคัญค่ะน้องๆบอกว่าน้องๆอ่ะก็อยากเรียนวิชาชีพแต่น้องๆอยู่ทางไกลแล้วไม่มีค่าใช้จ่ายในการซัพพอร์ตในการเรียนสกรค่ะหรือกศนเดิ
2: ม
0: เขามีหลักสูตรระยะสั้นที่เรียนฟรีเรียนฟรีค่ะไม่ใช่แพงค่ะเรียนฟรีน้องๆบอกว่าพอดีเปิดโครงการเปิดรายการของพระอาจารย
2: ์
0: เอ๊ะเรียนฟรีอันนี้คือไม่ได้เสียเงินแม้แต่บาทเดียวนะคะ
2: ที่ไหนเปิดน้องๆฟังอาจารย
0: ์สกรค่ะศูนย์การเรียนรู
2: ้
0: ทุกจังหวัดต้องมีคือกศนเดิมค่ะ
2: ทุกจังหวัด
0: ทุกจังหวัดต้องมีทุกอำเภอต้องมีค่ะนอกจากทุกอ่ะตอนแรกนะคะทุกจังหวัด
2: ม
0: ีหนึ่งจังหวัดมีนะคะ
2: อ
0: ำเภอมีค่ะและตำบลก็มีค่ะแปลว่าทั่วประเทศไทยน้องๆต้องอยู่ใกล้ที่ใดสักที่หนึ่ง
2: อ๋อใช่
0: พระอาจารย์อยู่เขตไหนคะที่วัด
2: ลาดกระบัง
0: ลาดกระบังลาดกระบังก็มีค่ะสกรนะคะอันนี้คือไม่ได้เสียค่าใช้จ่าย อยากเรียนเสริมสวยก็มีค่ะมีเปิดทำเสริมสวยทำอาหารก็มีค่ะ อยากจะปูพื้นค่ะเป็นวิชาชีพช่างก็มีค่ะ น้องๆสามารถเรียนฟรีได้แล้วก็ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายเลยตรงจุดนี้นะคะนอกจากว่า1ค่ะเราเนี่ยสามารถเพิ่มยอดเงินในกระเป๋าของเราเพราะเห็ดก็ดีนะคะเก็บขยะก็ดีเป็นไรเดอร์ก็ดีนะคะรับหิ้วของของที่บ้านไปจำหน่ายที่โรงเรียนก็ดีนะคะหรือว่าติวเตอร์ก็ได้นะคะตรงจุดนี้น่ะอยู่ที่น้องๆค่ะจะสามารถหารายได้ทางไหนบางคนค่ะบางคนร้องเพลงเก่งค่ะรับจ้างร้องเพลงค่ะ
1: ดี
2: ใช่
0: รับจ้างร้องเพลง
2: เสียงดี
0: ใช่ค่ะบางคนบอกว่าไม่สะดวกรับงานกลางคืนไม่เป็นไรค่ะมีรายการชาเลนจ์เยอะแยะค่ะสมัครไปทางรายการได้เลย
1: ได้เลย
0: มีแมวมองแมวมองมองอีกนะคะเออน้องคนนี้เสียงดีน่าดัน
2: ดังไปอีก
0: ดังไปอีกนะคะบางคนบอกว่านะคะพอดีถนัดสายธรรมค่ะขนาดสายธรรม อยู่โรงเรียนเนี่ยค่ะจบนักธรรมเอกเป็นผู้นำสวดมนต
1: ์
0: นะคะสามารถค่ะเป็นพิธีกรช่วยงานวัดได
2: ้อันนี้ก็ได้เหมือนกันนะ
0: นะคะหรือว่าบางวัดเนี่ยค่ะต้องการไกด์ไหมคะน้องๆเป็นไกด
1: ์
0: นำชมวัด
1: ชมวัดสถานที่สำคัญในวัด
0: ใช่ค่ะเออแล้วนำชมวัดแล้วเนี่ยน้องๆจะได้อะไรหนึ่งค่ะการที่เราจะเป็นไกด์หรือเป็นผู้นำท่องเที่ยวได้น้องๆต้องมีข้อมูลก่อนเพื่อศึกษานะคะ
1: ต
0: ้องมีข้อมูลแล้วสองค่ะแน่นอนค่ะว่าเราไม่ได้ตีราคาเป็นตัวเงินว่าชั่วโมงละกี่บาทน้องๆค่ะไม่มีใครหรอกค่ะที่จะไม่สนับสนุนทางการศึกษา
1: ใช
0: ่น้องๆบางคนนะคะนำเที่ยวเก่งนำชมวัดนำชมสถานที่สำคัญน้องๆได้ค่าตอบแทนสูงมาก
1: ใช่
0: น้องๆบางคนนะคะอยู่ทางไกลนะคะอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยว
1: ไปเลยลูก
0: ใช่ค่ะเขาจะมีไกด์นะคะมีการรับมักกุเทศน้อยค่ะ
2: มักกุเทศน้อย
0: มักกุเทศน้อยก็จะเข้ากับงานของรายวิชาของเราท่องเที่ยวโรงแรมแล้วก็ธุรกิจบริการนะคะต้องจุดนี้สามารถเพิ่มรายได้กับน้องๆได้นะคะ
2: โอ้ถ้าที่ฟังอาจารย์เอิงพูดมานี่อะไรที่มันอยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยเอามาออกเป็นรายได้ถือว่าคนนั้นถือว่าทำอย่างไรให้มันถือว่ามาถูกทางนั้นวันนี้น้องๆฟังอยู่คิดว่าน่าจะได้อะไรสักอย่างนึงคือที่จะไปต่อยอด
1: คือจริงๆเท่าที่ผมฟังเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี้เนาะเรายังไม่ต้องไปลงทุนอะไรเลยเนา
0: ะ
1: ทุกอย่างมันเกิดจากสิ่งเราทำด้วยตัวของเราเอง
2: ถูกเมื่อกี้อาจารย์เลยพูดนี่คืออาจจะไม่ต้องลงทุนเวลาอย่างเดียว
1: ใช่
2: เวลา
0: เราต้องแบ่งเวลาให้ถูกค่ะอย่างเช่นว่าเราตื่นกี่โมงนะค
1: ะ
0: สมมติว่าที่บ้านนะคะทำอาหารแล้วตัวเราทำอาหารเก่งเราอยากรับทำอาหารค่ะปิดเทอมเงี้ยค่ะรับจัดเบรกก็ได้นะคะรับจัดเบรกรับอะไรเงี้ยเรารับได้หมดค่ะคืออยากจะบอกว่าบางครั้งอาจารย์เห็นนะคะเขาไม่ได้มีหน้าร้านค่ะพระอาจารย
2: ์ใช่
0: ไม่ได้มีหน้าร้านก็คือเป็นห้องธรรมดาเลยค่ะแต่เขาดันขายออนไลน์มีไรเดอร์มารับหน้าบ้านเองค่ะไม่ได้ไปไหนเลยนะคะ
2: มี
0: ไม่ได้ไปไหนแล้วค่ะอยู่บ้าน
1: เลย
0: ทำที่บ้านค่ะ
1: ทำที่บ้าน
0: ไม่ได้มาเปิดหน้าร้านไม่ได้มาทำอะไรเลยไม่ได้ลงทุนอะไรเยอะคือของเรามีอยู่แล้วใช่ค่ะของเรามีอยู่แล้วเราสามารถเพิ่มรายได้ได้นะคะอย่างเช่นสมมติเราอยู่ในหมู่บ้านเราสามารถโพสต์ไปในกลุ่มหมู่บ้านได้ค่ะว่าวันนี้เนี่ยเราทำแหนมเนืองค่ะสูตรหนองคายน้ำจิ้มของหนองคายเลยนะคะในหมู่บ้านแรกๆค่ะอาจจะต้องมาชิมก่อน2กล่องไม่เป็นไรค่ะ2กล่องก็2กล่องค่ะพอคนติดใจอุ๊ยจ้านี่ทำอร่อยก็จะมียอดเพิ่มมากขึ้น
1: อ
0: ันนี้จากการที่เราอยู่ที่บ้านนะคะ
1: อันนี้หมู่บ้านจานดีเนาะแบบว่าหมู่บ้านผมส่งแต่แบบสวัสดีวันจันทร์วันอังคารอะไรอย
0: ่
1: างเงี้ย
0: นะคะ
1: เปิดมาอะไร
0: วะในการเพิ่มรายได้นะคะเพิ่มรายได้โดยที่เราเนี่ยไม่ต้องเปิดหน้าร้านนะคะตรงจุดนี
1: ้นี่เราก็ทำที่บ้านได้บางทีคุณพ่อคุณแม่ทำนะแล้วเราก็เราก็
0: ช่วยโพส
1: ช่วยโพสช่วยหารายได้เราก็ได้รายได้ด้วยอะไรอย่างงี้ดีเหมือนกันดีเหมือนก
0: ัน
1: คืออะไรก็แล้วแต่ที่ทำโดยที่ยังไม่ต้องไปลงทุนยังไม่ต้องแบบโอยต้องแบบขอเงินที่บ้านมาลงทุนทำใหญ่ๆเราก็ทำจากตัวเราที่เราสามารถทำได้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: อย่างที่บอกนะคะน้องๆบางคนชอบเล่นเกมรับจ้างเล่นเกมก็มีค่ะรับจ้างผ่านด่านอันนี้เคยเจอมาแล้วนะคะ
1: ร
0: ับ
1: จ้างเล่นเกม
0: มีค่ะรับจ้างเล่นเกมค่ะพอดีว่าด่านเนี้ยค่ะมันยากเขาก็เอารหัสมาให้แล้วก็รับจ้างเล่นเกมค่ะมีจริงๆนะคะพระอาจารย์โอนตังค์กันก่อนด้วยนะคะ
2: เมื่อกี้อาจารย์อาจจะมาแวบมานิดนึงคือน้องๆบางคนอาจจะอยู่ชนบทตอนนี้เนา
0: ะ
2: แล้วอาจจะมีอาชีพเรื่องจับปลาหาปลาเนาะ
1: โอ้โหนั่นเลี้ยง
0: โอเคค่ะ
2: ตอนนี้อาจารย์มั่นใจว่าน้องๆที่อยู่ตอนนี้ต้องมีใครสักคนนึงที่มีประสบการณ์ในการหาปลาช่วยพ่อแม่
1: คนสอยไข่มดแดงนะ
2: ใช่เขาจะเอาปลาหรือเอากบที่เขาหามาได้เนี่ยไปทำอะไรบ้างอาจารย
0: ์น้องๆจ๋
2: า
0: เราพูดมาถึงวิชาการงานค่ะ การถนอมอาหารการถนอมอาหารค่ะน้องๆค่ะน้องๆเนี่ยก่อนที่เราอะค่ะจะทำอะไรนะคะในการจำหน่ายในการขายเราต้องลองทดสอบก่อนค่ะว่าเราเนี่ยอย่างเช่นสมมตินะคะตอนนี้ใกล้หน้ามะม่วงแล้วนะคะมะม่วงพอมันเยอะมากค่ะก็จะล้นตลาดเราสามารถมาแปรรูปเป็นมะม่วงกวนค่ะ
1: ใช่มะม่วงกวน
0: ก็ได
1: ้ได้มะม่วง
0: นะคะ
1: ตากมะม่วงอะไร
0: มะม่วงมะม่วงกวนมะม่วงหยี
2: มะม่วงกวน
0: มะม่วงกวนที่ต้องเอาไปตากนะคะมะม่วงหยีต่างๆในจุดนี้นะคะ
1: อาการไม่ค่อยดีแล้วมะม่วงตาก
0: ทีนี้พระจะบอกว่าน้องๆบางท่านเนี่ยสามารถที่จะจับปลาได้จะบอกว่าทักษะพวกนี้ค่ะใครๆก็ไม่เหมือนเรา
1: ใช่
0: บอกเลยค่ะใครๆก็ไม่เหมือนเราแล้วอยู่ที่ไหนเราก็ไม่อดตายค่ะเพราะเรามีทักษะพวกนี้ถ้าเกิดปลาเยอะเราเอาไปทำอะไรหนึ่งค่ะถ้าเกิดว่าเราพอกินแล้วเราสามารถสอบถามได้ค่ะว่ามีปลาสนใจปลาไห
1: ม
0: สองถ้าเกิดปลาเยอะมากเราสามารถถนอมอาหารด้วยการทำเป็นปลาตากแห้งค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ปลาแดดเดียว
0: ปลาแดดเดียว
1: ปลาช่อนแดดเดียวแดดเดียว
0: ใช่ค่ะตรงจุดนี้นะคะหรือบางคนสะดวกว่าทำขายเลยก็ได้ค่ะจับมาเยอะทอดแปรรูปทำอาหารแล้วก็ขายเลยค่ะจับบ่ายทอดเย็นอย่างเงี้ยค่ะก็ได้
1: ใช่
0: ถ้าเกิดว่าเราสะดวกครอบครัวโอเคพร้อมใช่ค่ะสดนะคะและที่สำคัญทำให้ครอบครัวเราเพิ่มรายได
2: ้
0: ค่ะแล้วก็จุดๆเนี้ยค่ะน้องๆเนี่ยอยากจะบอกว่ามีความสามารถตรงนี้นะคะสามารถที่จะมีการแชร์ประสบการณ์ก็ได้ค่ะให้กับเพื่อนๆก็ได
2: ้
0: นะคะแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆบอกว่าเนี่ยนะคะเดี๋ยววันเสาร์เนี้ยค่ะพรุ่งนี้วันเสาร์แล้วนะคะเราจะมีการไปจับปลาคุณครูครับรับปลาอะไรไหมครับเป็นปลาสดๆเลยครับผมไปตกเองคุณครูสนใจไหมครับทำได้ค่ะ
1: ราคาไม่แพง
0: ราคาไม่แพงค่ะ
1: ได้รายได
0: ้ได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูให้ผมไปส่งที่บ้านไหมครับคุณครูจะมารับที่บ้านผมก็ได
2: ้
0: นะคะเพราะต่างจังหวัดเนี่ยบ้านใกล้เรือนเคียงกัน
1: บ้านใกล้กันขี่มอเตอร์ไซค์ได้
0: ใช่ใช่
2: เราได้คุยไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เป็นการยกตัวอย่างนะอาจจะแบบฟังรู้แล้วแบบโหทำมาหลาย 108,000 อย่างอะไรเงี้ยแต่ทั้งหมดทั้งมวล นะครับเราก็ดูว่าเด็กๆนั้นชอบอะไร อยากที่จะทำอะไรและพื้นที่ที่เราอยู่นั้นเนี่ยเหมาะที่จะทำอะไรแต่ทั้งหมดทั้งมวลไม่ว่าจะอะไรแล้วอยากให้ลงมือทำเริ่มทำซะตามที่เราสะดวกบางทีอยู่คอนโดไปเอาต้นตะบองเพชรมาลองดูที่ชื่อว่ามันเกิดขึ้นได้ไห
1: ม
2: อยู่ริมนาริมทุ่งก็ลงนาลงทุ่งลงบ่อลงโคลนจับปลาดูสิ่งที่เราเหมาะสมนะฮะบางคนอยู่คอนโดห้องเล็กๆสามารถทำครัวได้ทำขนมอบเล็กๆเริ่มจำหน่ายได้เหมือนกันอ่ะเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ด้วย
1: เมื่อเรามีรายได้แล้วไม่ว่าจากทางใดก็แล้วแต่ที่ท่านอาจารย์เอิงหรือว่าพระอาจารย์ได้แนะนำไปอะไรอย่างเงี้ยเด็กๆมีรายได้แล้วทีนี้รายได้เราจะเก็บจะรักษาจะมีวิธีการอะไรอย่างไรอ่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อสำหรับเรื่องนี
3: ้
1: ฮะ
3: ปกติ
1: ครับ
3: อาตมาว่านะที่อันเอิญพูดมามันต้องโดนใจสักคนนะว่าถ้าที่ฟังมาวิ
1: อัน
3: นี้ใช่ฉันแต่ขอฝากนิดนึง
1: ฮะ
3: บางคนที่ยังไม่ใช่นะจ๊
0: ะ
3: อย่าพึ่งเพราะทำวันที่หนึ่งยังไม่ใช
1: ่
3: ลองทำวันที่สองยังไม่ใช่ลองทำวันที่สามก่อนแล้วก็ลองทำไปเรื่อยเรื่อยมั่นใจว่าสิ่งที่อาจารย์เอิร์กพูดมาที่เราฟังมาทั้งหมดมันอาจจะมีเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เราอยากทำ
1: ครับ
3: เราทำได้มันไม่ใช
1: ่
3: ก็ขอให้น้องๆไปทำแบบที่2แบบที่3แบบที่4ที่มันใช่ตัวเรา
1: อ
3: ันนี้นะ
1: ใช่ใช่ถูกต้อง
3: ประเด็นนึงก็คือ
1: ครับ
3: ถามอาจารย์เอิร์กว่า
1: อ
3: ่ะนี่ว่าทำแล้วมันใช่รู้เงินเยอะมากเลยเงินเข้ามาทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันทีนี้เอาไงดีเงินเยอะมากเลยอาจารย์ทำยังไงดีเงินเยอะแล้วตอนนี
0: ้ต้องวิธีการรักษาค่ะพระอาจารย์ค่ะอยู่ที่ว่าการรักษาเนี่ยการรักษาเนี่ยก็จะคือการเก็บถูกไหมคะการเก็บก็คือการรักษาเราเก็บอย่างไรนะคะหนึ่งค่ะฝากธนาคารนะคะฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือว่าอยู่ในบัญชีของตนเองแต่ค่ะมีแต่แล้วมีแต่แล้วนะคะปัจจุบันนี้นะคะทุกท่านเนี่ยก็จะเห็นนะคะคุณพ่อคุณแม่หรือว่าน้องๆก็จะเห็นว่าจะเป็นข่าวของมิจฉาชีพก็ดีนะคะว่าเมื่อสักครู่เนี่ยในช่วงแรกเราคุยกันไปเนี่ยคือแหล่งที่มาของการหาเงินนะคะแหล่งนี้เนี่ยอยากให้น้องๆคุณพ่อคุณแม่พิจารณาถึงแหล่งก่อนถึงความน่าเชื่อถือ ในแหล่งของการหาเงินที่มาของการได้เงินนะคะไม่ใช่ว่าลงทุนน้อยได้กำไรมากเราต้องมีตราชั่งในใจของเราว่าเอ๊ะก่อนค่ะ
1: ต้องมีเอ๊ะ
0: ถ้าเก
1: ิ
0: ดก่อนถ้าเกิดเอ๊ะอุไม่อุแล้วค่ะเอ๊ะแล้วอ๋อนะคะนะคะถ้าเกิดว่าเอ๊ะแล้วไม่อ๋อเนี่ยเราก็จะโอ้นะคะ
1: โอ้เลย
0: โอ้คือแบบโอ้ไม่น่าเลยอะไรอย่างเงี้ย
1: พลาดเลย
0: พลาดเลยนะคะคืออยากจะบอกว่าน้องๆนะคะถ้าเกิดว่าท่านใดเคยฟังข่าวเนี่ยค่ะ การหาเงินเนี่ยสมมตินะคะลงทุน200ได้ 2,000 เป็นไปได้ไหมคะ
2: ยากได้แต่ยาก
0: ได้แต่ยากนะคะวงเล็บค่ะการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณก่อนการลงทุนนะคะคำนี้ยังใช้ได้เสม
1: อ
0: ถึงแหล่งที่มาของการหาเงินฉันใดก็ฉันนั้นค่ะการที่เรารักษาเงินก็เช่นกันเขาบอกว่าถ้าเกิดเราโอนตังไปแล้ว 2,000 เราจะได้ 20,000 เอ๊ะจริงหร
1: อ
0: เอ๊ะใช่หร
1: อ
0: เอ๊ะธนาคารเราฝากไว้อ่ะ3ปีได้ไม่กี่บาทแล้วคนนี้คือใครหรอถึงจะให้เราถึง 20,000
1: ต้องเอ๊ะด้วย
0: ต้องเอ๊ะนะคะ
1: เราหาคำตอบก่อนว่ามันจะเป็นจริงหรือไม่อย่างไร
0: เราใช้หลักธรรมเข้ามาค่ะเรามีความโลภเฮ้ยเรามี 2,000 ค่ะน้องๆค่ะเราได้ 20,000 เฮ้ยตอนนี้เรามีเงินอยู่หมื่นนึงเราต้องได้แสนนึงค่ะพระอาจารย
1: ์โอ
0: ้แล้วเราเอาเงิน 10,000 ที่เราเก็บออมมาค่ะ
2: โลภละอันนี้โลภ
0: เราโลภใช่ไหมคะ
1: ก็ไม่ได้แล้ว
0: เราโอนไปเลยค่ะ1นาทีโอนปึ้งไม่สามารถติดต่อเลขหมายนี้ได้แล้วค่ะเขาปิดเฟซไปแล้วค่ะ
1: ไปเลย
0: ไปแล้วติ๊กต็อกคือช่องว่าไปแล้ว
2: อันนี้ต้องสติแล้วล่ะ
0: ต้องมีสตินะคะถ้าเกิดเราโลภเนี่ยเราต้องคิดถึงความเป็นจริงก่อนค่ะว่าเราทำงานนะคะเราขายของนะคะเราสอนพิเศษเราขับไรเดอร์เราปลูกเห็ดเราเพาะเห็ดกว่าเราจะได้มา5บาท10บาท20บาทรวมกันได้แต่ละบาทกว่าจะมาเป็นเงินก้อนของเราอะค่ะแล้วเพียง1นาทีเนี่ยเราจะได้ 100,000 เป็นไปได้ไหมคะ
2: ยากเนาะ
1: ใช่มันยากมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแหละมันคือการหลอกลวงอยู่แล้วอ
0: ยากจะบอกน้องๆว่าใช่ค่ะตรงจุดนี้ค่ะเราต้องมีสติ
1: มีสติ
0: ยั้งคิดชั่งใจว่าพูดยังไงกันแล้วแต่ไม่ไม่ก่อนนะคะเพราะหนึ่งค่ะคนที่เราคุยเนี่ยเราไม่เคยเห็นหน้าเขา
1: ใช
0: ่ก็เห็นนะคะก็มีรูปเขาจริงหรอรูปเขาจริงหรอ
1: ใช่หรือเปล่า
0: เพราะปัจจุบันมิจฉาชีพก็แอบอ้างค่ะแอบอ้างแปลว่าใช้ชื่อคนนั้นใช้รูปคนนี้
1: ถูกต้อง
0: เยอะแยะนะคะเยอะแยะเลย
1: ใช้รูปคนที่เรารู้จักด้วยนะ
0: ใช่ค่ะปัจจุบันถ้าเกิดน้องๆฟังข่าวเนี่ยทำเสียงเหมือนคนรู้จักก็มีนะคะ
1: ใช่ถูกต้อง
0: ถ้าเกิดน้องๆท่านใดเนี่ยเล่น Facebook นะคะเล่น IG โทษนะสมมตินะคะชื่อน้องฟ้าใช่ฟ้าหรือเปล่าเราเองนะเอ้าเราใช่ฟ้าหรือเปล่าแล้วมาถามเราแล้วถ้าเกิดเขารู้ว่าเราไม่ใช่ฟ้าเขาจะทักมาทำไมล่ะคะถูกไหมคะ
1: เอ๊ะ
0: เราไม่ต้องคุยความยาวสาวความยืดค่ะเพราะครั้งเราคุยกับเขาเนี่ยเงินเราไปแล้วนะคะ
1: บาย
0: เราอย่าใช้ความที่เราตระหนกตกใจหรือว่าเรากลัวหนูชื่ออะไรอ่ะชื่อฟ้าค่ะอายุเท่าไหร่12ค่ะเดี๋ยวหนูมาตรงนี้นะเดี๋ยวพอดีว่าเงินลงทุนเดี๋ยวนัดเจอกันห้ามนะคะ
1: อ
0: ันนี้คือภัยล่าสุดนะคะเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยสมุทรปราการน้อง8ขวบโดนหลอกไปเซเว่นแล้วก็โดนฆ่าตายจมน้ำอยากจะบอกน้องๆว่าการดูข่าวไม่ได้ให้น้องๆวิตกจริตแต่อยากจะให้ใช้สติว่าไม่มีใครรักเราเท่าคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรือคนในครอบครัวของเรามิจฉาชีพมาได้ทุกรูปแบบเงินที่เราได้มาเราต้องรักษาอย่างมีสติเราห้ามโลภค่ะเรากว่าเราจะได้มา1บาท2บาท3บาท4บาท5บาทมันไม่ได้มาง่ายนะคะ
1: คือมีอะไรเราต้องคุยกับที่บ้าน
0: ใช
1: ่
0: ค่ะ
1: เด็กๆต้องบอกที่บ้าน
0: น้องๆถ้าเกิดน้องๆเคยฟังโทรศัพท์เนี่ยแหละค่ะประมาณกันยาเนี่ยจะมีรุ่นใหม่มาแล้วค่ะเราอยากได้ค่ะน้องๆบางคนเนี่ยตัดสินใจนะคะฆ่าตัวตายเลยก็มีนะคะเพราะว่าโดนเขาหลอกเรื่องโทรศัพท์ค่ะพระอาจารย์
1: ใช่ใช่
2: จองใช่ไหม
0: ไม่ได้จองค่ะเขาบอกเลยบอกว่าเขาว่าค่ะโพสต์ใน Facebook ค่ะพระอาจารย์เขาบอกว่าของเขาเนี่ยมีมือถือสมมติว่าเครื่องนี้ราคา 20,000 เขาขายให้ค่ะในราคา 5,000 โอนตังมาเลยค่ะใครๆจะไม่อยากได้คะราคา 20,000 เราซื้อ 5,000 หายไป 15,000
1: ใช่แล้วหายหมดเลยทีน
0: ี้ไม่ขายค่ะเขาก็ส่งกล่องมาให้ค่ะ
1: ส่งกล่องมา
0: น้ำปลาค่ะแฟบค่ะลูกอมอมยิ้ม
1: ต้องระวังนะเนี้ยคือจริงๆมันอาจจะไม่ได้เกิดแค่เด็กนะ
0: จริงนะคะ
1: คือผู้ปกครองคนโตๆก็ต้องช่วยกันดูช่วยกันแลด้วยนะตอนนี
2: ้
1: มิจฉาชีพมันเยอะนะเงินมาพอเงินมามากเราก็แบบอยากที่จะให้เงินมันต่อยอดนั่นแหละแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูให้ดีต้องเอ๊ะมาก่อนเลย
2: พูดถึงอาจารย์เอิงพูดถึงจุดนี้อาตมาเคยสั่งที่ดักหนูอ่ะ
0: ค่ะ
2: แล้วมันจะมีตัวถังกับตัวฝาใช่ไหม
0: ค่ะ
2: แล้วอาตมาก็เห็นว่าที่วัดเรามีหนูใช่ไหมเราก็ไม่อยากจะไปฆ่ามันเราก็อยากจะให้วิธีดัก
1: ให้มันหลงในทางเขาหรอ
2: ดักเอาไว้แล้วก็ไปปล่อยที่อื่นปรากฏว่าตอนส่งไปสนีมามีแต่ถัง
0: แล้วฝาแล้ว
2: ตรงฝาไม่มีไม่ตรงปกอาจารย
0: ์เห็นไหมคะ
1: แล้วหนูไปยังไงทีนี
0: ้หนูก็มาอยู่ค่ะแล้วก็ออกไปได้ค่ะนะคะถึงอยากจะฝากนะคะผู้ปกครองน้องๆ นะคะสมมุติว่าน้องๆเนี่ยอยากได้โทรศัพท์มือถือนะคะบอกคุณพ่อคุณแม่

0: ยค่ะบอกตรงๆเลยค่ะว่าอยากได้แต่หนูมีเงินเนี่ยตอนนี้มีอยู่ 5,000
1: เก็บไว้เท่านี้แหละ
0: ล่ะค่ะคุณพ่อคุณแม่สะดวกไห
1: ม
0: คุณพ่อคุณแม่บางท่านอาจจะบอกว่าโอเคหนูมีเงิน 5,000 หนูลองเก็บเพิ่มอีกนิดนึงไหมเราให้ราคาลงก่อนไหมลูกไม่ได้ห้ามซื้อนะเจ้าคะซื้อได้ค่ะหนูลองเก็บแล้วเราก็จะได้มาค่ะเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่จะช่วยหรือบางท่านบอกว่าโอ้คุณสมบัติราคา 20,000 เนี่ยเราใช้200แปลว่าลูกแค่รับเข้าโทรออก Facebook Line IG เล่นเกมเราไม่ต้องเอาถึงก็ได้ค่ะถูกไหมคะ
2: เ
0: ราเอาแค่ว่าเราสามารถที่จะใช้ศักยภาพของเงิน
1: ใช้งานมันได้เท่านั้น
0: กับคุ้มกับการเราคุ้มค่าเพราะอะไรคะอย่างที่นำเรียนไปแล้วนะคะเทรนมันมาตลอด
1: ใช่มันมาแล้วมันก็ไป
0: มันมาแล้วมันก็ไป
1: ใช่
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะฝากว่าการรักษาเงินนะคะเราหามาได้ค่ะแล้วว่าเราเหนื่อยแล้ว
1: ใช
0: ่แล้วเรารักษาเนี่ยเหนื่อยกว่า
1: เหนื่อยกว่า
0: เหนื่อยกว่าเพราะว่าอุ๊ยเรามีเงินน่ะความอยากก็มีค่ะอันนี้นั่นน้อยอะไรนี
1: ่อยากได้นั่นได้น
0: ี่อยากได้ค่ะ
1: อยากได้นั่นได้นี
0: ่พออยากได้มาแล้วอะค่ะอ้าวเอาไปทำอะไรล่ะคะเพราะเราก็มีทุกอย่างแล้วพอเราอยากจริงๆแล้วความอยากเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องการใช้ก็ได้ค่ะเห็นเพื่อนมี
1: ใช่
0: เห็นเพื่อนใส่กำไรสวยอยากได้อ
1: ยากมีอยากได
0: ้แต่เราใส่ไม่สวยเหมือนเพื่อนไงคะแล้วเราใส่ไปไหนคะเราไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยเราใส่ไปโชว์ใครล่ะคะเราก็ไม่ได้โชว์ใครเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะบอกว่าเราหาแล้วเราเหนื่
1: อ
0: ยเรารักษาเรายิ่งเหนื่อยกว่าเพราะว่าเราต้องเก็บเราต้องใช้วิจารณญาณในการที่เราใช้ความคิดตรึกตรองใคร่ครวญว่าเหมาะสมหรือเปล่าแต่ด้วยตัวอาจารย์นะคะอาจารย์มีความคิดว่าน้องๆเนี่ยที่เริ่มออมเงินเริ่มสะสมเงินนะคะเริ่มที่จะรู้ว่าเงินหายากน้องๆไม่สมควรที่จะประมาทแน่นอน
1: ใช่
0: และคิดเสมอว่าน้องๆทุกคนนะคะทุกที่คุณพ่อคุณแม
1: ่
0: ก็จะรู้สึกว่าเราภูมิใจที่ลูกเราค่ะไม่ประมาทในการใช้ชีวิตหรือการใช้เงิน
1: แต่ผมว่าพอมาถึงตรงนี้เนี่ยสิ่งที่มันจะหลุดไปได้เนี่ยก็คือแบบบางทีเรื่องของการเติมเกมเติมอะไรพวกนี้ด้วยเนาะ
0: อัน
1: น
0: ี้
1: เด็กๆต้องระวังนะบางทีเพลินนะเติมเกมเนี่ยอาจารย์
0: เติมเกมคือขั้นต่ำกี่ร้อยคะกี่พันคะกำลังมันค่ะไปเรื่อยค่ะเรื่อยค่ะกำลังมันนั่นคือไปเรื่อยค่ะเพราะว่าช่องทางตอนนี้ก็ออนไลน์ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วค่ะเราเล่นได้นะคะไม่ผิดค่ะในการเล่นเกม
1: ใช
0: ่แต่ถ้าเกิดว่าเราเล่นแล้วเงินในกระเป๋าเราหาย
1: ฮะ
0: เราต้องกลับมาทบทวนนะคะว่าอ้าวหิวข้าวแล้วเงินอยู่กับเกมแล้วเอาเงินออกจากเกมออกมาทานข้าวได้ไหม
3: ไม่ได้
0: เราอยาก
1: ซื้อดาบไปแล้ว
0: นะคะซื้ออาวุธไปแล้วเราอยากจะซื้อกางเกงยีนตัวใหม่ค่ะคอลเลกชันใหม่มาแล้ว
3: ไม่ได้
0: ไม่ได้ค่ะพระอาจารย์ค่ะเพราะว่าเพิ่งเติมไป 2,000 ค่ะสนุกนะคะเล่นเกมอะค่ะได้ความคิดค่ะได้การเรียนรู้กระบวนการคิดการต่อสู้แต
1: ่
0: ถ้าเกิดเราเล่นแล้วเราได้เงินตอบแทนกลับมาเราขายอาวุธที่เราเล่นได้ค่ะอันนี้เป็นการเขาเรียกว่า two wayสองทางเสียเงินซื้อแล้วได้เงินกลับนะคะถ้าเกิดเราเสียอย่างเดียวแล้วเราไม่ได้เราต้องกลับมาทบทวนแล้วค่ะว่าเอ๊ะหยุดก่อนหรือพอแค่นี
1: ้
0: นะคะหรือพักเพื่อที่จะไปออกกำลังกายไปหาเงินหรือว่าไปอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนต่าง
1: ๆไปต่อหรือพอแค่นี
0: ้ใช่ค่ะไปต่อหรือพอแค่นี้ไม่ได้ห้ามน้องๆ นะคะว่าห้ามเล่นเล่นได้ค่ะเล่นได้เลย
3: อาจารย์นิดนึงคือตอนเนี้ยเรามาถึงจุดที่แล้วนะแต่มาก็ถามแทนน้องๆบางคนที่นั่งฟังอยู่ตอนแรกเราก็พูดถึงว่าวิธีหาเงินแบบใกล้ตัวแบบที่สองคือวิธีเก็บรักษาเงินต่อไปจะมาถามแทนน้องๆเนี่ยเผอิญว่านั่งอยู่ตอนนี้เป็นแบบที่สามก็เหมือนคุกกี้อย่างเงี้ยโอ้บ้านรวยมากเลยนั่งฟังอยู่ที่พูดมาหาเงินกูก็ไม่สนใจเพราะว่าไม่ต้องหาบ้านรวยแบบที่สองเก็บเงินก็ไม่ต้องเก็บเพราะว่าบ้านรวยน้องๆบางคนฟังดูทั้งหมดไม่ตรงประเด็นละเพราะว่าบ้านฉันรวยเหมือนบ้านคูกอปปี้เนี่ยอย่างนี้รวยปรากฏว่าไม่สนใจละหนึ่งก็ไม่เอาสองก็ไม่เอาอาจารย์เอิงลองพูดว่าน้องๆที่ฟังอยู่ว่าเรามีเงินเยอะแล้วจะแบ่งปันยังไง
0: สำหรับน้องๆ นะคะที่ทางบ้านเนี่ยมีพร้อมทุกอย่างนะคะอยากจะได้เดือนก็ได้เดือน อยากจะหยิบดาวก็ได้ดาวมีอยู่จริงนะคะมีอยู่จริงค่ะแค่ลืมตาตื่นมานะคะฝันที่เป็นจริงมีอยู่จริงค่ะเมื่อวานนะคะบอกว่าอยากได้รองเท้าฟุตบอลรุ่นใหม่ของพูม่าตื่นมาอู้ my god คุณพ่อซื้อมาให้แล้วแต่น้องๆสมมตินะคะน้องๆเนี่ยเป็นนักสะส
1: ม
0: น้องๆก็สะสมค่ะสองน้องๆไม่ได้สะสมน้องๆเบื่อน้องๆสามารถที่จะนำไปมอบให้กับน้อง
1: ๆ
0: ที่ต่างจังหวัดก็ได้
1: ส่งต่อ
0: ส่งต่อค่ะเพราะว่ารองเท้าของเรา

0: ันยังใหม่อยู่นะคะถ้าน้องสามารถไปส่งต่อไปมอบความรู้สึกดี
1: ๆ
0: มอบโอกาสให้กับน้องๆทางจังหวัดได้หรือน้องๆเนี่ยสามารถเพิ่มมูลค่านำไปขายต่อก็ได้ค่ะนะคะนำไปขายต่อคุณพ่อคุณแม่ซื้อไงคะเราก็ไปขายต่อได้
2: ได้เงิน
0: ในกรณีที่เราเลิกใช้นะคะ
1: ใช่เราเลิกใช้แล้ว
0: เหมือนว่าเราคับเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถได้นะคะเช่นกันค่ะหนังสือได้ค่ะเสื้อผ้าได
1: ้
0: หมดเลยค่ะแม้กระทั่งฝาขวดน้ำอะค่ะไม่อยากขายอะค่ะแบบที่บ้านแบบที่บ้านมีเงินก็สามารถนำไปมอบให้ได้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยชอบดื่มน้ำอัดล
1: ม
0: ฝาน้ำอัดลมเราสามารถไปมอบให้กับโรงพยาบาลได้ค่ะ
2: อ๋อใช่ใช่
0: ทำแขนขาเทียมค่ะ
2: ขาเทียม
1: ใช่
0: ทำได้โอ้โหคุณแม่นักช้อปปิ้งค่ะถุงเต็มไปหมดเลยค่ะขอความกรุณานะคะให้น้องๆทำ CSR ค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะมอบถุงให้กับโรงพยาบาลค่ะเอ้าเอาไปทำอะไรคะโรงพยาบาลก็มีถุงโรงพยาบาลรัฐบาลค่ะ
2: ถุงหิ้วที่ซื้อของนะ
0: ใช่ค่ะถุงหิ้วค่ะถุงกระดาษถุงผ้าค่ะสามารถนำไปมอบไปกับโรงพยาบาลรัฐบาลให้ไปใส่ยากลับบ้านค่ะ
1: โอ้
0: เพราะบางท่านผู้สูงอายุเนี่ยไปแต่ตัวกับกระเป๋าตังค์อ้าวยาเป็นหอบเลยค่ะไม่มีที่ใส
1: ่เออเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยใส่แล้วนะพ่อจ๋า
0: เพราะว่าเขาลดโลกร้อนนะคะคุณก๊อปปี
1: ้ใช่ไม่ค่อยใส่
0: ใช่ค่ะ
1: กองเป็นไอ้นี่เลย
0: ยังถุงกระดาษอย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะซื้อกาแฟให้ถุงมาซื้อ2แก้วมีถุงกระดาษมาให้เราถุงกระดาษที่เขาให้อาจจะเป็นสีออกน้ำตาล
1: เนี่ยกาแฟถุงกระดาษใช้ว่าหวานมากแน
0: ่นั่นไงนะคะ
1: แน่นอน
0: ถุงหิ้วนะคะถุงหิ้วนะคะเราสามารถนำไปมอบให้พับค่ะมอบไปที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลก็จะมีถุงแกว่นไว้สำหรับคนที่ไม่ได้นำถุงมา
1: ใช่เขาให้ไปหยิบถุงเอา
2: อันนี้ความรู้ใหม่เนี่ย
1: แล้วก็เดี๋ยวนี้ห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆเนี่ยเขาจะมีไอ้นั่นนะไอ้ที่สำหรับใส่กล่องเขาจะมาวางไว้นะ
0: น้ำบัลลมก็มีนะคะ
1: ใช่มันสามารถที่เอาไปเอากล่องที่เขาใส่นะคุณใส่ของไปได้นะ
2: แบ่งปันนะ
1: ไม่มันเป็นกล่องเป็นลัง
0: ขออนุญาตนะคะสมมติว่าคือเป็นลังมาม่าค่ะที่ห้างเนี่ยก็จะนำมาม่าไปวางที่เชลหรือว่าชั้นวางของทีนี้ห้างตอนนี้ค่ะเขาเป็นลดโรคร้
1: อ
0: นเพราะตอนนี้เกิดสภาวะโรคร้องโรคร้องไห้แง่ๆแล้วตอนนี้คือสภาวะโรคร้
1: อ
0: นที่โรคร้องไห้ค่ะภาวะเดินกระจกนะคะกินฮาวเอฟเฟคก็ดีภาวะโรคร้อนฝุ่นควัน PM ค่ะพระอาจารย์เยอะมากนะคะลังพวกนี้ล่ะค่ะสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะไปทิ้งปัจจุบันค่ะเราไปช้อปปิ้งตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำด้วยนะวงเล็บว่าชั้นนำ
1: ใช
0: ่ถ้าเกิดเราไม่มีถุงไปอะค่ะเราก็ต้องอุ้มกลับไปค่ะแต่เขาจะมีลังให้เรานำสิ่งที่เราซื้อสบู่ยาสระผมยาสีฟัน
1: ให้
0: เราอ
1: ุ
0: ้มลังกลับมาค่ะ
1: ก็มีเข่งใส
0: ่ค่ะ
1: มีกระจาดใส่ไว้
0: มีกระจาดใส
1: ่แล้วเราก็ไปหยิบเอาลังพวกนั้นมาใส่ของที่เราถือกลับบ้านได้เพราะเป็นกระดาษ
2: หมุนเวียน
1: ใช่เป็นกระดาษอยู่แล้วไง
0: ค่ะหมุนเวียนทีนี้เมื่อสักครู่อะค่ะถ้าเกิดว่าเรามีถุงแล้วมีอะไรแล้วที่เราไม่ใช้นะคะเสื้อผงเสื้อผ้าหนังสือตรงจุดนี้เราสามารถไปให้กับศูนย์เล็กๆก็ได้ค่ะของลงของเล่นหนังสือการ์ตูนน้องๆได้หมดเลยนะคะน้องๆได้หมดเลยค่ะเพราะว่าน้องๆเนี่ยบางครั้งบางพื้นที่ขาดแคลนน้องๆยังไม่มีอุปกรณ์ของเล่นหนังสือการ์ตูนน้องๆชอบอ่านแต่ไม่มีหนังสือนะคะอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะคะรวมไปถึงชุดชั้นในค
1: ่
0: ะ
1: ใช่อ
0: าจารย์ไม่ได้ทะลึ่งนะคะกางเกงในเสื้อในที่น้องไม่ได้ใช้จะมีที่รับนำไปประหยัดนำไปทำพลังงานได้ค่ะ
1: อ
0: ันนี้คือเรื่องจริงเลยค่ะนำไปทำเป็นพลังงานได้หมดเลยค่ะตรงจุดนี
1: ้และก็อย่างหนึ่งพอดีผมนึกออกพอดีมันก็จะมีน้องๆบางคนเนี่ยสมมติเขามีรองเท้ายี่ห้อเออย่างงี้เนา
0: ะ
1: แล้วว่าเอิร์นยี่ห้อ A เนี่ยมันออกคอลเลกชันใหม่มาเนี่ยเขาจะเอาอีคู่เก่าเนี้ยไปขายไปประมูลเพื่อที่จะได้เงินมาบางส่วนแล้วก็เอาไปซื้ออันใหม่
0: ใช่ค่ะ
1: อย่างเงี้ยมันก็เป็นการหมุนเวียนได้อย่างเงี้ยดีนะเดี๋ยวนี้แบบเด็กคิดแบบนี้ก็โอเคอะไรอย่างเงี้ย
0: รวมไปถึงบางท่านนะคะน้องๆบางคนเนี่ยชอบสะสมของคำว่าของสะสมเนี่ยมูลค่าย่อมเพิ่มมากขึ้น
1: ใช่
0: สมมติว่าน้องซื้อตุ๊กตาวันนี้ราคา500บาทสมมตินะคะ500บาทแล้วรุ่นนี้เป็นรุ่น limited edition หรือว่ารุ่นหายากในอนาคตรุ่นนี้อาจจะ700 1,000 ก็ได้ค่ะน้องก็ได้เงินมาหมุนเวียนนะคะ
1: ใช่ใช่
0: แต่ที่สำคัญค่ะเป็นแนวคิดของคนญี่ปุ่นคือทำให้บ้านไม่รกพอบ้านไม่รกเนี่ยเราก็จะมีรายได
1: ้
0: เราก็จะรู้ว่าอะไรจำเป็นต้องใช
1: ้
0: หรือเราไม่ต้องใช้บางท่านนะคะคุณพ่อคุณแม่ค่ะลองดูสิคะว่าในครัวเราอะค่ะน้ำปลาหมดอายุกี่ขวดแล้วนะคะหรือว่าเสื้อผ้าที่เรา

0: บางครั้งเนี่ยคุณป๊อปปี้สั่งของมาเยอะเคยสังเกตไหมคะอีก3ลังยังไม่ได้แกะเลยสั่งมาอีกแล้วถูกไหมคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยรู้จักการแชร์ลิงการแบ่งปันสำหรับน้องๆที่พร้อมนะคะเสื้อผ้าหนังสืออุปกรณ์กีฬาน้องๆบางคนนะคะสีกล่องอะค่ะสมมติว่ายาวเท่านี้นะคะน้องๆบางคนใช้ไปนิดนึงอะค่ะอุ๊ยกล่องสวยซื้อใหม่ค่ะแต่สี
1: สียังได้ใช้ได้อยู่
0: ไม่ใช่ค่ะ
1: น้อง
0: ก็เอาไหนคะ
1: แล้วนั่นก็จะต้องไม่ทิ้งนะลูก
0: ก็เลยกลายเป็นว่าที่บ้านเรามีของเยอะโดยที่จริงๆแล้วเราไม่ต้องซื้อใหม่ก็ได้
1: ใช่
0: แต่ตัวอาจารย์นะคะต้องเล่าก่อนเลยว่าอันนี้เรื่องส่วนตัวนะคะขออนุญาตแชร์ลิงก์นะคะกับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าน้องๆอาจารย์จะบอกว่าตัวอาจารย์เนี่ยอบรมที่โรงแรมเขาก็จะเชิญอาจารย์ไปอบรมไปเป็นผู้รับฟังการบรรยายอะค่ะที่โรงแรมก็จะมีดินสอให้เรา
1: ใช่
0: อาจารย์ก็นำกลับบ้านพอแจกเพราะเขาอบรม
1: ใช่
0: นะคะอาจารย์เอาดินสอเนี่ยค่ะให้ลูกอาจารย์ใช้ลูกอาจารย์ก็บอกว่าคุณแม่คะเพื่อนหนูขออะไรนะคะลูกเพื่อนหนูขอเพื่อนหนูขอไปทำไมคะเพื่อนหนูอยากได้แบบนี
1: ้
0: แล้วหนูให้ไหมคือบางครั้งคือแท่งมันเล็กแล้วอะค่ะหนูก็ให้ค่ะจนบางครั้งเราเคยไปบ้านลูกเพื่อบ้านเพื่อนของลูกครั้งนึงดินสออะค่ะของลูกเราอยู่ที่บ้านเพื่อนเต็มเลยซึ่งไม่ใช่ดินสอราคาแพงนะคะเป็นดินสอที่จากการก็อบรมเนี่ยแหละค่ะ
1: แล้วลูกเก็บมา
0: ใช่ค่ะคือสมัยก่อนนะคะต้องเล่าก่อนว่าเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราเป็นการสอนลูกเราที่ผิดยอมรับก่อนเลยนะคะเพราะบางครั้งเนี่ยเราป้อนสิ่งที่เราคิดว่าลูกเราอยากได้ให้กับลูกคนโตแต่พอเราดูพฤติกรรมของเขาลูกเราไม่ได้อยากได้ค่ะเราไปมอบความต้องการให้กับลูกซึ่งลูกไม่ได้อยากได
2: ้ยัดเยียด
0: ยัดเยียดค่ะยัดเยียดความต้องการต้องบอกเลยว่ายัดเยียดความต้องการอะไรที่คอลเลกชันใหม่เป็นคุณแม่ขาสปอยค่ะยอมรับเลยนะคะทีนี้เนี่ยเราก็มาดูเอาจริงๆแล้วลูกเราไม่ได้ใช้แล้วคือเสื้อผ้าในสมัยก่อนที่ซื้อให้ลูกคือแบรนด์เน
1: ม
0: ซึ่งจริงๆแล้วเด็กจะมีพัฒนาการโตค่ะไปเรื่อยเราก็ไปแบ่งปันให้กับคนอื่นค่ะสองลูกคนเล็กค่ะเราพลิกมุมมองใหม่ค่ะเรากลับกลายเป็นว่าเราใช้สีของพี่นี่แหละค่ะ มาให้หมดเลยค่ะเหลาจนหยดสุดท้ายค่ะ ถามว่าเราเคยถามลูกเรานะคะว่าลูกเราอายไหมที่ลูกเราใช้สีแท่งเล็กๆหรือดินสอไม้ที่แบบว่าแท่งเล็กๆแล้วบอกลูกไม่อายค่ะลูกเสียดายจนใช้จนจะหมด เราเคยพาลูกไปบอกลูกอยากได้อะไรไหมหนูซื้อเลยหนูไม่อยากได้ค่ะหนูมีแล้ว กลับกลายเป็นว่าจริงๆแล้วค่ะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยคุณพ่อคุณแม่หรือว่าน้องๆเนี่ยอยู่กับความเป็นจริง อยู่กับชีวิตจริงที่บอกว่าจริงๆแล้วเรามีกับความภูมิใจของเราจบค่ะแฮปปี้เอนดิ้ง
1: ครบถ้วนนะ
0: จริงๆค่ะ
2: น้องๆน่าจะได้ประโยชน์จากเรื่องหลายๆเรื่องแหละ
1: มากเลย
2: แต่ว่าสุดท้ายแล้วคือเรื่องสุดท้ายเมื่อกี้น่าจะเป็นจุดสำคัญกับหลายๆคน
1: ทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่เราพูดคุยกันมานะฮะแน่นอนว่าเรื่องของการมีรายได้การให้การสร้างรายได้อะไรต่างๆนานามากมายทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยสำคัญที่สุดเลยนั่นก็คือเรื่องของการที่น้องๆเองนั้นจะต้องศึกษาแล้วก็รับรู้เรื่องราวของคำว่ากฎหมายด้วยนะครับสำหรับคำว่ากฎหมายนั้นมันก็จะคุ้มครองในเรื่องราวต่างๆมากมายกันเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นฝากเอาไว้สำหรับเรื่องนี้อย่าทำอะไรที่มันผิดกฎหมายคิดอยากจะประกอบอาชีพนะครับหรือว่าอยากจะไปทำ อะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เกิดรายได้อย่าทำทุกอย่างผิดกฎหมายและต้องรู้กฎหมายเพื่อที่จะให้เรานั้นอยู่ภายใต้กฎหมายอย่างสมบูรณ์นั่นเองนะครับวันนี้เวลาหมดครับนะฮะเจอกันใหม่ในโอกาสข้างหน้านะฮะเรายังคงนำเรื่องราวดีๆมาฝากกับทุกๆท่านกันอยู่นะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์เอิงมากๆนะฮะดร.ณัฐรินทร์ ปริวงศ์กุลทองขอบคุณอาจารย์เอิงก่อนนะฮะขอบพระคุณครับขอบคุณครับวันนี้เราลาไปพร้อมกันนะฮะพร้อมกับพระอาจารย์ด้วยนะฮะนมัสการพระอาจารย์ด้วยนะครับ
3: สวัสดีครับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

การทำสมาร์ทฟาร์มในปัจจุบันภาคการเกษตรและปศุสัตว์กำลังเชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมส่งผลให้รูปแบบการทำฟาร์มแบบดั้งเดิมไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้และในส่วนของการแข่งขันในตลาดได้อย่างเต็มที่เกษตรกรจึงจำเป็นจะต้องปรับตัวโดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการบริหารจัดการฟาร์มเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนรวมถึงในเรื่องของการยกระดับคุณภาพการผลิตระบบฟาร์มอัจฉริยะจึงเป็นแนวทางสำคัญในการพัฒนาสู่ภาคปศุสัตว์เกษตรอัจฉริยะและในส่วนของเกษตรแม่นยำโดยอาศัยการใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจทีนี้เรามาดูในส่วนของความหมายของคำว่าสมาร์ทฟาร์มนะคะระบบฟาร์มอัจฉริยะหมายถึงระบบการบริหารจัดการฟาร์มที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลระบบเซ็นเซอร์อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งปัญญาประดิษฐ์ระบบอัตโนมัติและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตลดต้นทุนลดความสูญเสียและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมกล่าวโดยง่ายนะคะคือการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีช่วยในการจัดการฟาร์มจะมีความแม่นยำมากขึ้นค่ะหลักสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มนะคะก็จะมีหลักสำคัญได้แก่ 1. การเก็บข้อมูล 2. การวิเคราะห์ข้อมูล 3. การตัดสินใจ 4. การควบคุมการทำงานและ 5. การประเมินผลนะคะเรามาดูในส่วนแรกนะคะเรื่องของการเก็บข้อมูลหรือ data collection การใช้ในส่วนของเซ็นเซอร์หรืออุปกรณ์ต่างๆตรวจวัดข้อมูลอย่างเช่นการวัดอุณหภูมิความชื้นปริมาณน้ำคุณภาพอากาศปริมาณอาหารที่สัตว์กินน้ำหนักตัวสัตว์พฤติกรรมการเคลื่อนไหวรวมถึงในเรื่องของสุขภาพสัตว์ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำส่งเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์หรือคลาวด์นะคะส่วนข้อที่2นะคะเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลหรือ data analysis ก็คือระบบจะวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับอย่างเช่นสัตว์กินอาหารลดลงหรือไม่อุณหภูมิโรงเรือนสูงเกินไปหรือไม่น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นจากเป้าหมายที่กำหนดหรือไม่รวมถึงในเรื่องของสัตว์เริ่มมีอาการป่วยหรือไม่นะคะซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลจะช่วยให้สามารถตรวจพบความผิดปกติได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นค่ะส่วนที่3นะคะการตัดสินใจหรือ decision making เมื่อระบบประมวลผลข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะผู้จัดการฟาร์มหรือระบบ AI ก็จะทำการบันทึกข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการตัดสินใจอย่างเช่นการเพิ่มในส่วนของการระบายอากาศเปิดพัดลมอัตโนมัติปรับสูตรอาหารหรือมีในส่วนของการแจ้งเตือนสัตวแพทย์ในกรณีที่มีสัตว์ป่วยแล้วก็ทำการแยกสัตว์ป่วยออกจากฝูงนะคะ 4. นะคะการควบคุมAutomation ระบบสามารถสั่งงานอุปกรณ์ต่างๆได้โดยอัตโนมัติอย่างเช่นการเปิดปิดพัดลมการเปิดปิดระบบให้น้ำเครื่องให้อาหารอัตโนมัติระบบพ่นหมอกระบบควบคุมแสงสว่างนะรวมถึงในการช่วยในเรื่องของการใช้แรงงานและลดความผิดพลาดของมนุษย์ด้วยนะคะและส่วนสมาร์ทฟาร์มส่วนสุดท้ายนะคะคือการประเมินผลหรือ Evolution เป็นระบบการทำงานที่มีการตรวจติดตามผลอย่างเช่นผลผลิตที่เพิ่มขึ้นจริงหรือไม่ในส่วนของการลดต้นทุนเท่าไหร่สุขภาพสัตว์ดีขึ้นหรือไม่การใช้น้ำหรือพลังงานลดลงจริงหรือไม่รวมถึงข้อมูลที่นำมาจะเอามาปรับปรุงในส่วนของการจัดการฟาร์มอย่างต่อเนื่องค่ะแนวคิดของ Precision Livestock Farming นะครับหรือ PLF

ลยีในการติดตามและการดูแลสัตว์เป็นรายตัวแทนการประเมินทั้งฝูงนะคะทำให้สามารถจัดการได้ตรงตามความต้องการของสัตว์แต่ละตัวยกตัวอย่างเช่นนะคะการติดปลอกคออัจฉริยะหรือสมาร์ทคอลล่าเพื่อตรวจจับความการเคลื่อนไหวหรือการใช้ RFID ระบุตัวตนของสัตว์แต่ละตัวการตรวจติดตามเรื่องของการกินอาหารเรื่องของการกินน้ำนะคะการตรวจการจับสัตว์แล้วก็รวมถึงในเรื่องของการตรวจโรคได้ก่อนที่จะแสดงอาการทางคลินิกซึ่งแนวคิดนี้จะช่วยเพิ่มสวัสดิภาพของตัวสัตว์แล้วก็ลดเรื่องของการใช้ยารวมถึงประสิทธิภาพของการผลิตด้วยนะคะเรามาดูในส่วนของเหตุผลที่ทำไมเราจะต้องทำสมาร์ทฟาร์มนะคะในส่วนของการทำสมาร์ทฟาร์มเหตุผลแรกก็คือในเรื่องของการขาดแรงงานในภาคเกษตรกำลังประสบปัญหาเรื่องของปัญหาการขาดแรงงานนะคะโดยเฉพาะแรงงานที่มีทักษะส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นการใช้ระบบอัตโนมัติจะช่วยลดในเรื่องของการพึ่งพาแรงงานและเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของงานฟาร์มได้ดียิ่งขึ้นนะคะผลข้อที่2นะคะก็คือต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นต้นทุนในส่วนของอาหารสัตว์พลังงานรวมถึงเวชภัณฑ์มีแนวโน้มที่สูงขึ้นการใช้สมาร์ทฟาร์มก็จะเป็นตัวช่วยลดความสูญเสียตรงนั้นนะคะอย่างเช่นการให้อาหารเกินความต้องการการให้น้ำเกินความจำเป็นและการใช้พลังงานอย่างไม่มีประสิทธิภาพค่ะเหตุผลข้อที่3นะคะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ climate changeสภาพอากาศที่ร้อนขึ้นและความแปรปรวนส่งผลต่อสุขภาพและผลผลิตของสัตว์เช่นโคกระบือจะมีภาวะความเครียดจากความร้อนซึ่งจะมีผลทำให้อัตราการกินลดลงนะคะการเจริญเติบโตก็จะช้าลงรวมถึงประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ก็จะลดลงด้วยสมาร์ทฟาร์มจึงเป็นตัวช่วยควบคุมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรือนให้เหมาะสมรวมถึงลดผลกระทบที่เกิดจากสภาพอากาศด้วยนะคะเหตุผลข้อที่4นะคะความปลอดภัยทางด้านอาหารหรือ food safety ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับอาหารที่ปลอดภัยสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ระบบสมาร์ทฟาร์มจะบันทึกข้อมูลทุกขั้นตอนของการผลิตเช่นการให้อาหารการให้ยาการฉีดวัคซีนและการรักษาโรคทำให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้อย่างโปร่งใสนะคะเหตุผลข้อที่5นะคะการแข่งขันทางการตลาดผู้ผลิตต้องแข่งขันทั้งทางด้านคุณภาพต้นทุนและมาตรฐานสินค้าสมาร์ทฟาร์มจึงเป็นตัวช่วยให้การผลิตมีมาตรฐานสม่ำเสมอลดความสูญเสียและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะเราทราบเหตุผลของการทำสมาร์ทฟาร์มไปแล้วนะคะนี่เรามาดูประโยชน์ของการทำสมาร์ทฟาร์มว่ามีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกก็คือในส่วนของด้านเศรษฐกิจมีประโยชน์ในเรื่องของการช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้ในด้านของการผลิตนะคะเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงลดอัตราการสูญเสียด้านแรงงานสามารถช่วยในลดเรื่องของการใช้แรงงานและลดข้อผิดพลาดจากการประกอบของมนุษย์ด้วยนะคะส่วนต่อมาก็คือด้านสุขภาพประโยชน์ก็คือตรวจพบโรคได้เร็วลดการระบาดและเพิ่มสวัสดิภาพสัตว์ทางด้านสิ่งแวดล้อมมีประโยชน์ก็คือลดเรื่องของการใช้น้ำลดพลังงานลดของเสียและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและสุดท้ายนะคะคือด้านข้อมูลประโยชน์ที่ได้รับก็คือสามารถวิเคราะห์วางแผนและตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลอันที่เป็นจริงค่ะตัวอย่างของการประยุกต์ใช้สมาร์ทฟาร์มในฟาร์มกระบือนะคะอย่างเช่นการใช้ FIRD เพื่อระบุตัวตนของตัวกระบือรวมถึงเรื่องของการบันทึกรายตัวหรือการใช้สมาร์ทคอลล่าเป็นตัวติดตามการเคลื่อนไหวการกินอาหารและการเป็นสัตว์นะคะนอกจากนี้ก็จะมีในส่วนของการติดตั้งเซ็นเซอร์ในการวัดอุณหภูมิและความชื้นภายในโรงเรือนเพื่อควบคุมสภาพแวดล้อมนะคะแล้วก็การใช้เครื่องให้อาหารอัตโนมัติเพื่อเป็นอาหารตามสูตรแล้วเวลาที่กำหนดไว้นะคะนอกจากนี้ยังช่วยในเรื่องของการชั่งน้ำหนักโดยอัตโนมัติเพื่อติดตามผลเรื่องของการเจริญเติบโตของตัวสัตว์สุดท้ายก็คือการนำข้อมูลจากทุกระบบเข้าสู่โปรแกรมการจัดการฟาร์มเพื่อวิเคราะห์และวางแผนการผลิตต่อไปนะคะสรุปในส่วนของหัวข้อแรกนะคะเรื่องของการทำสมาร์ทฟาร์มระบบในส่วนของฟาร์มอัจฉริยะเป็นการบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ากับการบริหารจัดการฟาร์มโดยใช้ข้อมูลเป็นศูนย์กลางในการตัดสินใจ

ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตลดต้นทุนยกระดับสวัสดิภาพสัตว์และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับแนวคิดของ Precision Livestock Farming และการพัฒนาเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นทิศทางสำคัญของอุตสาหกรรมปศุสัตว์ในอนาคตค่ะเรามาดูในส่วนของหัวข้อที่2นะคะองค์ประกอบของระบบฟาร์มปศุสัตว์ในส่วนขององค์ประกอบของระบบฟาร์มปศุสัตว์มีวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อให้นักศึกษาได้ทราบในส่วนขององค์ประกอบของระบบฟาร์มปศุสัตว์นะคะว่าประกอบอะไรบ้างนะแล้วก็ในเรื่องของการทํางานของแต่ละองค์ประกอบนะคะรวมถึงการเชื่อมโยงการทํางานของเทคโนโลยีต่างๆภายในฟาร์มได้และทั้งนี้สามารถยกตัวอย่างของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในฟาร์มกระบือได้ค่ะแนวคิดของระบบการทำฟาร์มปศุสัตว์นะคะระบบฟาร์มปศุสัตว์หรือสมาร์ทฟาร์มซิสเต็มเป็นการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้การสื่อสารเข้ากับในส่วนของการจัดการฟาร์มเพื่อให้สามารถติดตามวิเคราะห์และควบคุมการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ข้อมูลจริงเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจในส่วนของระบบสมาร์ทฟาร์มจึงเปรียบเสมือนสมองของฟาร์มที่เชื่อมโยงข้อมูลจากอุปกรณ์ต่างๆเพื่อช่วยให้ผู้จัดการฟาร์มสามารถตัดสินใจได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วขึ้นนะคะองค์ประกอบของระบบสมาร์ทฟาร์มนะคะระบบสมาร์ทฟาร์มจะประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก6ส่วนได้แก่1ระบบเซ็นเซอร์2ระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง3ระบบการเก็บข้อมูล4การวิเคราะห์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์5ระบบควบคุมอัตโนมัติ6โปรแกรมบริหารจัดการฟาร์มเรามาดูองค์ประกอบแรกนะคะก็คือตัวเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ก็คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจวัดค่าต่างๆในฟาร์มและแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลเพื่อส่งข้อมูลสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะคะเซ็นเซอร์จะเปรียบเสมือนประสาทสัมผัสของฟาร์มที่ทำหน้าที่ในการรับรู้สิ่งแวดล้อมและสถานะของสัตว์โดยประเภทของเซ็นเซอร์นะคะจะประกอบด้วย1เซ็นเซอร์ด้านสิ่งแวดล้อมใช้วัดในส่วนอะไรบ้างใช้วัดในส่วนของอุณหภูมิความชื้นสัมผัสความเร็วลมความเข้มของแสงปริมาณฝุ่นละอองความเข้มข้นของแอมโมเนียก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซมีเทนนะคะประโยชน์ก็คือสามารถลดภาวะความเครียดจากความร้อนควบคุมคุณภาพอากาศลดกลิ่นในโรงเรือนป้องกันการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจได้นะคะ2นะคะเซ็นเซอร์ด้านสัตว์ใช้ติดตามข้อมูลดังนี้นะคะในส่วนของน้ำหนักตัวอุณหภูมิร่างกายอัตราการเต้นของหัวใจจำนวนก้าวเดินการเคี้ยวเอื้องเวลาพักการกินอาหารและการดื่มน้ำประโยชน์ก็คือสามารถตรวจพบโรคได้เร็วตรวจการจับการเป็นสัตว์ได้เร็วนะคะประเมินสุขภาพสัตว์แล้วก็วิเคราะห์ประสิทธิภาพของการเจริญเติบโตได้ส่วนที่3นะคะเซ็นเซอร์ด้านน้ำและอาหารใช้ตรวจวัดเรื่องของคุณภาพน้ำค่า pH ปริมาณน้ำอัตราการไหลปริมาณอาหารที่เหลือและปริมาณอาหารที่สัตว์กินนะคะสี่นะคะองค์ประกอบที่สำคัญอีกตัวหนึ่งก็คืออินเทอร์เน็ตออฟติงนะคะหรือ IoTคือระบบเชื่อมต่ออุปกรณ์ทุกชิ้นผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทำให้อุปกรณ์สามารถสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลและทำงานร่วมกันได้แบบอัตโนมัติค่ะตัวอย่างของการใช้เซ็นเซอร์ในฟาร์มนะคะอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิในการตรวจวัดนะคะข้อมูลก็จะถูกส่งผ่าน Wi-Fi เข้าไปในคลาวด์แล้วก็ข้อมูลก็จะเข้าไปในส่วนของมือถือเจ้าของฟาร์มก็จะทราบข้อมูลหากมีในส่วนของอุณหภูมิที่สูงเกิน35องศาเซลเซียสก็ในส่วนของระบบก็จะทำงานเปิดพัดลมอัตโนมัติซึ่งข้อดีของการใช้ IoT ก็คือติดตามข้อมูลแบบเรียลไทม์ควบคุมฟาร์มได้ระยะไกลลดการเดินตรวจฟาร์มรวมถึงการลดแรงงานและทั้งนี้ก็เรื่องของการแจ้งเตือนเมื่อเกิดความผิดปกติขึ้นในฟาร์มนะคะระบบต่อมานะคะ Cloud Computing Cloudคอมพิวติ้งก็คือการเก็บข้อมูลในระบบออนไลน์ทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตนะคะข้อมูลที่เก็บในระบบคลาวด์ได้แก่ประวัติรายตัว
ข้อมูลการให้อาหารการใช้ยาและวัคซีนน้ำหนักตัวผลผลิตข้อมูลการสืบพันธุ์ต้นทุนการผลิตประโยชน์นะคะก็คือลดเรื่องของการใช้เอกสารลดความสูญเสียของข้อมูลแล้วก็สำรองข้อมูลอัตโนมัติด้วยนะคะตรงนี้สามารถวิเคราะห์แล้วก็ตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้ค่ะส่วนของการใช้ Big Data หรือ Artificial Intelligence นะคะหมายถึงข้อมูลจำนวนมากที่เกิดขึ้นในฟาร์มจากฟาร์มหลายๆแห่งนะคะเช่นในการใช้เซ็นเซอร์เครื่องให้อาหารระบบชั่งน้ำหนักระบบรีดนมข้อมูลสภาพอากาศประวัติตัวสัตว์นะคะเมื่อข้อมูลสะสมจำนวนมากก็จะสามารถนำมาวิเคราะห์แนวโน้มและการใช้ประกอบการตัดสินใจได้ในส่วนของ Artificial Intelligence นะคะก็คือเทคโนโลยีที่ช่วยการวิเคราะห์ข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจโดยผู้เรียนจากข้อมูลที่ผ่านมาตัวอย่างของการใช้ AI นะคะอย่างเช่นการทำนายการเป็นสัตว์การตรวจจับในส่วนของอาการป่วยจากพฤติกรรมการคาดการณ์ในเรื่องของอัตราการเติบโตวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการใช้อาหารรวมถึงการวางแผนการให้อาหารตามความต้องการของสัตว์ซึ่งประโยชน์ของการใช้AI นะคะก็คือลดความผิดพลาดของมนุษย์วิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและช่วยตัดสินใจได้อย่างแม่นยำค่ะระบบต่อมานะคะโปรแกรมการบริหารจัดการฟาร์มเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลจากทุกระบบเพื่อช่วยการวางแผนและบริหารจัดการฟาร์มอย่างเป็นระบบข้อมูลที่สามารถบันทึกได้อย่างเช่นข้อมูลสัตว์รายตัวประวัติการรักษาประวัติการผสมพันธุ์การคลอดน้ำหนักตัวการให้อาหารต้นทุนและรายได้รวมถึงผลผลิตที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งประโยชน์จากการใช้โปรแกรมนะคะก็คือวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตได้ติดตามในเรื่องของผลผลิตวางแผนการผสมพันธุ์การจัดทันรายงานอัตโนมัติรวมถึงการสนับสนุนและตรวจสอบย้อนกลับได้นะคะการทำงานร่วมกันขององค์ประกอบต่างๆตัวอย่างสถานการณ์นะคะการตรวจพบภาวะความเครียดจากความร้อนในกระบือก็คือในส่วนของระบบเซ็นเซอร์จะทำการตรวจในส่วนของอุณหภูมิภายในโรงเรือนพบว่าอุณหภูมิสูงกว่า34องศาเซลเซียสเซ็นเซอร์ก็ที่ปลอกคออัจฉริยะจะตรวจพบในเรื่องของการลดการกินอาหารนะคะและการเคลื่อนไหวน้อยลงข้อมูลที่ส่งผ่านในระบบ IoT ไปยังคลาวด์แล้วก็รวมถึงในเรื่องของ AI ที่มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อภาวะความเครียดจากความร้อนนะคะและระบบส่วนของออโตเมชันทำการเปิดปิดพัดลมและรวมถึงระบบพ่นหมอกโดยอัตโนมัตินอกจากนี้ก็คือในส่วนของแอปพลิเคชันนะคะจะแจ้งเตือนผู้จัดการฟาร์มให้ทำการตรวจสอบและสุดท้ายก็คือในเรื่องของผู้จัดการฟาร์มสามารถจะปรับเวลาให้อาหารเป็นช่วงเช้าหรือเย็นเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นนะคะตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นว่าทุกองค์ประกอบของสมาร์ทฟาร์มทำงานเชื่อมโยงกันเป็นระบบเดียวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการและลดความเสี่ยงของการผลิตนะคะเรามาดูในส่วนของประโยชน์ที่เกิดจากการใช้องค์ประกอบของสมาร์ทฟาร์มนะคะต่อฟาร์มกระบือองค์ประกอบแรกก็คือเซ็นเซอร์มีประโยชน์ต่อการจัดการฟาร์มในด้านเรื่องของการติดตามสุขภาพของตัวสัตว์และสภาพแวดล้อมแบบต่อเนื่องนะคะหรือการใช้ในส่วนของระบบ IoT ประโยชน์ต่อการจัดการฟาร์มก็คือส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์แล้วควบคุมฟาร์มจากระยะไกลส่วนของการใช้คลาวด์คอมพิวติ้งประโยชน์ของการจัดการฟาร์มก็คือสามารถจัดเก็บข้อมูลอย่างปลอดภัยและเข้าถึงได้ทุกที่ในส่วนของ Big Data หรือ AI นะคะประโยชน์ของการจัดการฟาร์มก็คือสามารถวิเคราะห์ข้อมูลคาดการปัญหาและสนับสนุนการตัดสินใจได้ในส่วนของการใช้ออโตเมชันประโยชน์ก็คือลดในส่วนของแรงงานเพิ่มความแม่นยำและลดต้นทุนการผลิตและสุดท้ายนะคะการทำโปรแกรมในส่วนของ Farm Management System ประโยชน์ก็คือจะช่วยในเรื่องของการวางแผนการผลิตบริหารต้นทุนและการตรวจสอบย้อนกลับได้นะคะสรุปในส่วนของหัวข้อที่2นะคะระบบฟาร์มอัจฉริยะจะเป็นการผสมผสานเทคโนโลยีหลายด้านเข้าด้วยกันตั้งแต่การเก็บข้อมูลด้วยเซ็นเซอร์การส่งผ่านข้อมูล IoT และทำการเก็บข้อมูลในส่วนของ Cloud ด้วยการวิเคราะห์ในส่วนของ Big Data และ AI ไปจนถึงการควบคุมอุปกรณ์อัตโนมัติและการบริหารจัดการผ่านซอฟต์แวร์ฟาร์มเมื่อองค์ประกอบทั้งหมดทำงานร่วมกันก็จะช่วยในส่วนของการเลี้ยงสัตว์ที่มีความแม่นยำ
เพิ่มผลผลิตลดต้นทุนและยกระดับในส่วนของสวัสดิภาพสัตว์ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาฟาร์มปศุสัตว์สู่ความยั่งยืนในอนาคตค่ะเข้าสู่ในส่วนของหัวข้อที่3นะคะเทคโนโลยีที่ใช้ในฟาร์มปศุสัตว์อาชียะวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบายเทคโนโลยีการใช้ในส่วนของฟาร์มปศุสัตว์อาชียะได้และนอกจากนี้ก็คือการวิเคราะห์บทบาทของเทคโนโลยีต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตรวมถึงการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับประเภทและขนาดของฟาร์มและในส่วนของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดการฟาร์มกระบือได้นะคะเรามาดูในส่วนของอันแรกนะคะความสำคัญของเทคโนโลยีในการทำฟาร์มปศุสัตว์การเลี้ยงสัตว์ในปัจจุบันไม่ได้พึ่งพาเพียงประสบการณ์ของผู้เลี้ยงเท่านั้นนะคะแต่ต้องอาศัยข้อมูลที่ถูกต้องและเทคโนโลยีที่ช่วยสนับสนุนของการตัดสินใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดความเสี่ยงของปัจจัยต่างๆเช่นโรคระบาดภาวะอากาศร้อนต้นทุนของการผลิตที่สูงขึ้นซึ่งเทคโนโลยีในการจัดการฟาร์มชียะจึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการจัดการฟาร์มเป็นแบบแม่นยำโดยติดตามข้อมูลและสภาพแวดล้อมของแบบเรียลไทม์ทำให้สามารถตอบสนองต่อปัญหาได้อย่างรวดเร็วค่ะระบบระบุตัวตนของสัตว์นะคะหรือ Animal Identification System การระบุตัวตนของสัตว์เป็นพื้นฐานของการจัดการฟาร์มสมัยใหม่เนื่องจากช่วยให้สามารถบันทึกข้อมูลรายตัวและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้วิธีการระบุตัวตนอย่างเช่นหมายเลขประจำตัวสัตว์นะคะหรือ ATAGการติดไมโครชิปการใช้ RFID หรือ QR Code รวมถึงระบบจดจำใบหน้าของตัวสัตว์นะคะการประยุกต์ใช้ในเรื่องของการบันทึกข้อมูลประวัติสัตว์ติดตามการเจริญเติบโตบันทึกในเรื่องของการทำวัคซีนและการรักษาตรวจติดตามในเรื่องของการผสมพันธุ์และการตรวจสอบย้อนกลับตัวอย่างในฟาร์มกระบือนะคะกระบือแต่ละตัวที่ติดในส่วนของ RFID ที่ใบหูเมื่อเดินผ่านเครื่องอ่านระบบจะทำการบันทึกข้อมูลอย่างเช่นน้ำหนักอายุการได้รับวัคซีนและประวัติทางสุขภาพสัตว์โดยอัตโนมัติค่ะเทคโนโลยีการตรวจติดตามสุขภาพสัตว์นะคะการตรวจติดตามสุขภาพสัตว์แบบต่อเนื่องจะช่วยให้การตรวจพบในส่วนของความผิดปกติได้ก่อนการแสดงอาการทางคลินิกเทคโนโลยีที่ใช้ได้แก่สมาร์ทคอล่าหรือปลอกคออาชียะActivity Sensor นะคะรวมถึง Domination Sensor แล้วนอกจากนี้ในเรื่องของการตรวจวัดอุณหภูมิวัดในเรื่องของอัตราการเต้นของหัวใจโดยส่วนของข้อมูลที่ตรวจติดตามนะคะอย่างเช่นการเดินการนอนการเคี้ยวเอื้องการกินอาหารการดื่มน้ำแล้วก็อุณหภูมิของร่างกายรวมถึงอัตราการเต้นของหัวใจด้วยนะคะประโยชน์ก็คือตรวจพบโรคระยะเริ่มต้นตรวจการจับสัตว์ลดอัตราการตายลดการใช้ยาและเพิ่มสวัสดิภาพสัตว์ได้ค่ะระบบการให้อาหารอาชียะนะคะอาหารสัตว์คิดเป็น160-70%ของต้นทุนการผลิตดังนั้นการบริหารจัดการในส่วนของอาหารอย่างมีประสิทธิภาพจะมีความสำคัญมากโดยในส่วนขององค์ประกอบนะคะของสมาร์ทฟีดดิ้งก็คือในเรื่องของการให้อาหารอัตโนมัติเครื่องผสมอาหารโดยการใช้อาหาร TMR โปรแกรมการคำนวณสูตรอาหารระบบช่างอาหารอัตโนมัติแล้วก็ในส่วนของการเซ็นเซอร์ตรวจวัดปริมาณอาหารที่คงเหลือหลักการทำงานนะคะก็คือระบบจะคำนวณความต้องการของอาหารของสัตว์แต่ละกลุ่มเครื่องผสมอาหารตามสูตรที่กำหนดรวมถึงเครื่องใช้ในการให้อาหารแจกจ่ายในเวลาที่เหมาะสมระบบบันทึกปริมาณอาหารที่สัตว์กินประโยชน์ที่ได้รับนะคะลดอาหารที่เหลือทิ้งลดต้นทุนอาหารเพิ่มประสิทธิภาพการให้อาหารรวมถึงการลดแรงงานและเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตค่ะระบบการให้น้ำอัจฉริยะนะคะน้ำเป็นปัจจัยสำคัญต่อสุขภาพและผลผลิตของสัตว์การบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสมจะช่วยลดการสูญเสียและป้องกันปัญหาสุขภาพเทคโนโลยีที่ใช้นะคะได้แก่เครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำระบบเซ็นเซอร์ระดับน้ำเซ็นเซอร์คุณภาพน้ำและระบบควบคุมการจ่ายน้ำอัตโนมัติประโยชน์ก็คือสามารถตรวจพบการรั่วไหลของระบบน้ำลดการใช้น้ำรักษาคุณภาพของน้ำแล้วก็ตรวจพบในเรื่องของความผิดปกติที่เกิดขึ้นซึ่งอาจจะเป็นการสัญญาณของการเกิดโรคได้นะคะ
ระบบการควบคุมสภาพแวดล้อมสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและช่วยลดความเครียดของสัตว์และเพิ่มผลผลิตด้วยนะคะปัจจัยที่ควบคุมก็คือในเรื่องของอุณหภูมิความชื้นความเร็วลมความเข้มของแสงความเข้มของก๊าซแอมโมเนียความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อุปกรณ์ที่ใช้ก็คือพัดลมอัตโนมัติระบบพ่นหมอกม่านระบายอากาศระบบระบายอากาศอัตโนมัติเซ็นเซอร์ตรวจวัดสภาพแวดล้อมตัวอย่างนะคะเมื่ออุณหภูมิภายในโรงเรือนสูงกว่า34องศาเซลเซียสระบบจะสั่งเปิดพัดลมและระบบพ่นหมอกโดยอัตโนมัติเพื่อลดความเครียดจากความร้อนที่เกิดจากภายนอกนะคะเทคโนโลยีการจัดการข้อมูลนะคะซอฟต์แวร์บริหารจัดการฟาร์มช่วยรวบรวมข้อมูลจากทุกระบบไว้ในฐานข้อมูลเดียวกันข้อมูลที่บันทึกได้แก่ประวัติสัตว์หลายตัวการให้อาหารการผสมพันธุ์การคลอดการรักษาการใช้ยาและวัคซีนผลผลิตต้นทุนและรายได้ประโยชน์ก็คือสามารถวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตได้วางแผนการผลิตได้นะคะจัดทำรายงานอัตโนมัติรวมถึงการตรวจสอบย้อนกลับข้อมูลได้นะคะเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ artificial intelligence นะคะชื่อย่อว่า AI เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากและสนับสนุนการตัดสินใจตัวอย่างการประยุกต์ใช้นะคะการวิเคราะห์ภาพเพื่อตรวจอาการกระเพกสัตว์หรือการทำนายอาการลักษณะของอาการเป็นสัตว์นะคะการคาดการณ์การเจริญเติบโตวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้อาหารทำนายเรื่องของความเสี่ยงของการเกิดโรคข้อดีก็คือเพิ่มความแม่นยำลดเวลาการวิเคราะห์ลดความผิดพลาดจากมนุษย์รวมถึงช่วยวางแผนของการผลิตล่วงหน้าได้นะคะเทคโนโลยีตัวต่อมานะคะโดรนและภาพถ่ายทางอากาศโดรนจะถูกนำมาใช้ในฟาร์มเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสำรวจพื้นที่การประยุกต์ใช้ก็คือในเรื่องของการสำรวจแปลงหญ้าอาหารสัตว์ประเมินผลผลิตพืชอาหารสัตว์ตรวจสอบแหล่งน้ำตรวจสอบรั้วและพื้นที่เลี้ยงสัตว์ติดตามฝูงสัตว์ในพื้นที่กว้างประโยชน์ก็คือลดเวลาในการสำรวจลดต้นทุนแรงงานได้ข้อมูลเชิงพื้นที่ที่แม่นยำค่ะเทคโนโลยีตัวต่อมานะคะการใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติหุ่นยนต์จะเริ่มมีบทบาทในการทำฟาร์มปศุสัตว์โดยเฉพาะฟาร์มขนาดใหญ่ตัวอย่างนะคะการใช้หุ่นยนต์รีดนมหุ่นยนต์การให้อาหารหุ่นยนต์ทำความสะอาดคอกหุ่นยนต์ดันอาหารประโยชน์ก็คือลดการใช้แรงงานเพิ่มความสมรรถสมดุลในการทำงานลดความเครียดของสัตว์จากการจัดการที่ไม่เหมาะสมนะคะทีนี้เรามาดูในส่วนของตัวอย่างการเอาเทคโนโลยีมาใช้ในฟาร์มกระบือนะคะกรณีศึกษาในส่วนของ Smart Buffalo Farm ระยะที่1การเก็บข้อมูลทำการชั่งน้ำหนักสัตว์ทุกเดือนประเมินคะแนนความสมบูรณ์พันธุ์ของร่างกายวิเคราะห์คุณค่าทางอาหารของวัตถุดิบบันทึกข้อมูลรายตัวในระบบระยะที่2การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะคะทำการติดตั้งRFID แล้วการใช้โปรแกรมบริหารจัดการฟาร์มใช้โปรแกรมการจัดสูตรอาหารติดตั้งเซ็นเซอร์เพื่อวัดอุณหภูมิและความชื้นระยะที่3นะคะฟาร์มอัจฉริยะเต็มรูปแบบก็คือการใช้ในส่วนของการให้อาหารแบบอัตโนมัติในส่วนของการใช้ระบบเซ็นเซอร์ตรวจวัดตัวสัตว์หรือการใช้ระบบ IoT เชื่อมโยงทุกอุปกรณ์แล้วก็การใช้ AI เพื่อวิเคราะห์สุขภาพและผลผลิตดิจิทัลทวินรวมถึงการจำลองการจัดการฟาร์มเพื่อวางแผนและคาดการผลลัพธ์ในอนาคตนะคะความท้าทายในการนำเทคโนโลยีมาใช้นะคะแม้เทคโนโลยีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตแต่ก็ยังมีข้อจำกัดในการพิจารณาได้แก่ในเรื่องของเงินลงทุนเริ่มต้นสูงซึ่งแนวทางการรับมือก็คือเลือกลงทุนแบบค่อยเป็นค่อยไปเริ่มจากเทคโนโลยีที่ให้ผลตอบแทนเร็วรวมถึงในเรื่องของการขาดบุคลากรที่มีทักษะแนวทางในการรับมือก็คือฝึกในส่วนของเกษตรกรและผู้ปฏิบัติงานอินเทอร์เน็ตไม่เสถียรแนวทางการรับมือก็คือการใช้ระบบที่ทำงานแบบออนไลน์ได้บางส่วนและสำรองข้อมูลนะคะการบำรุงรักษาอุปกรณ์แนวทางการรับก็คือการวางแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกันนะคะและสุดท้ายก็คือการจัดการข้อมูลแนวทางการรับมือก็คือการกำหนดมาตรฐานการบันทึกและสำรองข้อมูลไว้นะคะสรุปนะคะเทคโนโลยีการใช้ในฟาร์มปศุสัตว์แบบอัจฉริยะนะคะครอบคลุมตั้งแต่ในเรื่องของการระบุตัวตนของสัตว์การติดตามสุขภาพการให้อาหารและน้ำการควบคุมสุขภาพแวดล้อมการจัดการข้อมูลไปจนถึงการใช้ AI การใช้โดรนและการใช้หุ่นยนต์เทคโนโลยีเหล่านี้จะทำงานร่วมกันเพื่อสร้างระบบ Precision Livestock Farming ที่จะช่วยให้การเลี้ยงสัตว์มีความแม่นยำลดต้นทุน
เพิ่มผลผลิตและยกระดับสวัสดิภาพสัตว์และสนับสนุนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะหัวข้อที่4นะคะการจัดการสิ่งแวดล้อมในฟาร์มปศุสัตว์วัตถุประสงค์ก็คือเพื่อให้สัตว์ได้ทราบถึงความสำคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อมในฟาร์มปศุสัตว์ได้วิเคราะห์แหล่งกำเนิดมลพิษและผลกระทบกับการเลี้ยงสัตว์อธิบายแนวโน้มของการจัดการของเสียและทรัพยากรในฟาร์มได้อย่างมีประสิทธิภาพประยุกต์ใช้เศรษฐกิจหมุนเวียนนะคะในการจัดการฟาร์มรวมถึงเสนอแนวทางในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการผลิตปศุสัตว์อย่างยั่งยืนค่ะสำหรับความหมายของการจัดการสิ่งแวดล้อมในฟาร์มนะคะการจัดการสิ่งแวดล้อมในฟาร์มหมายถึงการวางแผนและการดำเนินงานเพื่อการป้องกันควบคุมและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกิจกรรมการเลี้ยงสัตว์โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีไม่ได้มุ่งเพียงแต่เรื่องของการแก้ไขปัญหาแต่เน้นเรื่องของการป้องกันปัญหาตั้งแต่ต้นทางนะคะและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามากที่สุดนะคะโดยในส่วนของความสำคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อมการเลี้ยงสัตว์มีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงทางด้านอาหารแต่หากขาดการจัดการที่เหมาะสมอาจก่อให้เกิดผลกระทบหลายด้านได้แก่ 1. ผลกระทบต่อดินอย่างเช่นการสะสมของมูลสัตว์นะคะการปนเปื้อนของไนโตรเจนและฟอสฟอรัสดินเสื่อมคุณภาพ 2. ผลกระทบต่อน้ำน้ำเสียจากการล้างคอกการปนเปื้อนของอินทรีย์วัตถุการเพิ่มค่าความต้องการของออกซิเจนทางชีวภาพและการเกิดสาหร่ายเจริญเติบโตมากเกินไปผลกระทบต่อมาคือผลกระทบทางด้านอากาศนะคะการส่งกลิ่นจากมูลสัตว์ก๊าซแอมโมเนียก๊าซมีเทนรวมถึงก๊าซไนตรัสออกไซด์แล้วก็ฝุ่นละอองนะคะผลกระทบต่อชุมชนก็คือกลิ่นที่รบกวนแมลงวันเสียงรบกวนรวมถึงข้อร้องเรียนจากชุมชนด้วยค่ะของเสียที่พบในฟาร์มนะคะได้แก่ของเสียจากมูลสัตว์อย่างเช่นมูลกระบือแล้วก็ปัสสาวะนะคะของเสียอินทรีย์ได้แก่เศษอาหารเศษหญ้าและวัสดุรองพื้นส่วนของน้ำเสียได้แก่น้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการล้างคอกน้ำในส่วนของการล้างอุปกรณ์ของเสียที่เป็นอันตรายนะคะได้แก่เข็มฉีดยาขวดยาแล้วก็สารเคมีและนอกจากนี้ก็คือในส่วนของก๊าซเรือนกระจกนะคะนี้เรามาดูในส่วนของการจัดการมูลสัตว์นะคะมูลสัตว์ถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าหากจัดการอย่างเหมาะสมและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มรวมถึงลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้แนวทางในการใช้ประโยชน์อย่างเช่นการผลิตปุ๋ยหมักนะคะการใช้มูลสัตว์ผสมในส่วนของเศษพืชเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแล้วก็ลดเรื่องของการใช้ปุ๋ยเคมีหรือนำมูลสัตว์มาทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์อันเบ็ดนะคะข้อดีก็คือสะดวกแล้วก็ง่ายต่อการขนส่งการเก็บรักษารวมถึงเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์นอกจากนี้ในส่วนของการผลิตก๊าซชีวภาพระบบการย่อยสลายโดยไม่ใช้ออกซิเจนผลผลิตก็คือก๊าซมีเทนที่ใช้เป็นพลังงานกากหมักที่ใช้เป็นในเรื่องของปุ๋ยนะคะประโยชน์ก็คือลดต้นทุนการใช้พลังงานรวมถึงลดกลิ่นลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยนะคะอันต่อมาก็คือในเรื่องของการผลิตน้ำหมักชีวภาพใช้เป็นปุ๋ยน้ำสารบำรุงดินได้และนอกจากนี้เรื่องของการผลิตวัสดุชีวภาพตัวอย่างเช่นการทำกระถางจมูลสัตว์เชื้อเพลิงอัดแท่งฐานชีวภาพกระดาษจมูลสัตว์หรือวัสดุเพาะกล้านะคะการจัดการน้ำเสียน้ำเสียที่เกิดจากในฟาร์มที่เกิดจากกระบวนการล้างคอกล้างโรงเรือนล้างอุปกรณ์น้ำฝนชะล้างมูลสัตว์หากปล่อยลงสู่แหล่งน้ำโดยไม่มีการบำบัดจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศดังนั้นระบบการบำบัดน้ำเสียจะประกอบด้วยอย่างเช่นบ่อดักตะกอนะคะทำการแยกของแข็งออกจากน้ำบ่อบำบัดในส่วนของการใช้ออกซิเจนจุลินทรีย์จะช่วยย่อยสลายส่วนของสารอินทรีย์บ่อบำบัดแบบไม่ใช้ออกซิเจนจะเหมาะกับฟาร์มขนาดใหญ่สามารถผลิตแก๊สชีวภาพได้แล้วนอกจากนี้ก็คือพืชที่บำบัดน้ำเสียนะคะได้แก่พวกทูบหรือสีกกหญ้าแฝกจะช่วยดูดซับธาตุอาหารและสารที่ปนเปื้อนได้นะคะการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่อย่างเช่นการลดแปลงหญ้าล้างพื้นแล้วก็ลดในส่วนของต้นไม้
การจัดการคุณภาพอากาศนะครับปัญหาหลักก็คือกลิ่นแอมโมเนียฝุ่นแล้วก็การเรือนกระจกแนวทางการแก้ไขก็คือทำการเก็บมูลสัตว์ทุกวันใช้จุลินทรีย์ลดกลิ่นปลูกแนวต้นไม้รอบฟาร์มปรับปรุงระบบระบายอากาศลดความชื้นในคอกติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจวัดแก๊สนะคะการใช้น้ำนะคะแนวทางการใช้ก็คือใช้ระบบอัตโนมัติการตรวจสอบการไหลเก็บน้ำฝนรวมถึงนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ส่วนเรื่องของพลังงานเราใช้ในส่วนของโซลาร์เซลล์ไบโอแก๊ส LED มอเตอร์ประหยัดพลังงานการใช้อาหารสัตว์ลดอาหารที่เหลือใช้สูตรอาหารแบบแม่นยำใช้วัสดุในการเกษตรอย่างเช่นฟางข้าวยอดอ้อยเปลือกสับปะรดมันสำปะหลังกากเบียร์หรือกากถั่วเหลืองนะคะนอกจากนี้เราจะใช้ในส่วนของเศรษฐกิจหมุนเวียนมาช่วยนะคะซึ่งแนวคิดก็คือไม่มีของเสียทุกอย่างคือทรัพยากรที่สามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมดตัวอย่างนะคะการนำพืชอาหารสัตว์ให้กับโคกระบือสิ่งที่ได้ก็คือมูลสัตว์มูลสัตว์เราสามารถเอาไปทำในส่วนของปุ๋ยทำแก๊สชีวภาพแล้วก็ในส่วนของแปรรูปเป็นถ่านไบโอชาซึ่งในส่วนของพืชอาหารสัตว์ระบบนี้จะช่วยลดการสูญเสียทรัพยากรและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับของที่เหลือใช้นะคะนอกจากนี้เราสามารถใช้ในส่วนของโมเดลเศรษฐกิจนะคะหรือ BCG กับฟาร์มปศุสัตว์ได้นะคะ BCG Economic ประกอบด้วย1 นะคะ Bio Economic คือการใช้ทรัพยากรชีวภาพอย่างคุ้มค่าอย่างเช่นการทำปุ๋ยอินทรีย์สมุนไพรจากสัตว์หรือจุลินทรีย์นะคะ2 Circular Economyการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนอย่างเช่นมูลสัตว์ผลิตปุ๋ยผลิตไบโอแก๊สหรือรีไซเคิลน้ำนะคะส่วนที่3 Green Economy นะคะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นพลังงานสะอาดลดก๊าซเรือนกระจกลดการใช้สารเคมีค่ะตัวอย่างของการจัดการสิ่งแวดล้อมในฟาร์มกระบือนะคะฟาร์มแบบดั้งเดิมมูลสัตว์จะกองไว้กลิ่นรุนแรงแมลงวันจำนวนมากน้ำเสียไหลลงคลองต้นทุนสูงแต่เมื่อเราปรับเปลี่ยนมาใช้ในส่วนของฟาร์มอัจฉริยะก็สามารถในเรื่องของการเก็บมูลทุกวันผลิตปุ๋ยอัดเม็ดผลิตก๊าซชีวภาพใช้เซ็นเซอร์ตรวจวัดแอมโมเนียการใช้โซลาร์เซลล์รีไซเคิลการใช้น้ำรวมถึงการใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูลและสิ่งแวดล้อมนะคะผลลัพธ์ก็คือลดต้นทุนลดกลิ่นลดแมลงลดการเรือนกระจกรวมถึงนี้ก็คือเพิ่มรายได้จากการทำผลิตภัณฑ์จากมูลสัตว์ด้วยค่ะเทคโนโลยีสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมนะคะเทคโนโลยีแรกก็คือ IoT Sensor ประโยชน์ก็คือตรวจวัดอุณหภูมิความชื้นและแก๊สแบบเรียลไทม์เทคโนโลยีด้าน AI นะคะประโยชน์ก็คือวิเคราะห์แนวโน้มการเกิดมลพิษและช่วยวางแผนการจัดการเทคโนโลยี Smart Water Meter นะคะประโยชน์ก็คือติดตามการใช้น้ำและการตรวจจับการรั่วของน้ำนะคะ Biogasซิสเต็มนะคะประโยชน์ก็คือผลิตพลังงานจากมูลสัตว์ลดค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงานเทคโนโลยีตัวละมานะคะโซลาร์เซลล์ประโยชน์ก็คือสามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้เทคโนโลยีตัวละมานะครับฟาร์มเมนต์เมนต์ซอฟต์แวร์ประโยชน์ก็คือช่วยบันทึกข้อมูลสิ่งแวดล้อมและติดตามผลการจัดการได้ค่ะสรุปในส่วนของหัวข้อที่4นะคะการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นองค์ประกอบสำคัญของการพัฒนาฟาร์มปศุสัตว์อย่างยั่งยืนโดยควบคุมการจัดการในส่วนของมูลน้ำเสียคุณภาพอากาศและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อประสานกับของสมาร์ทฟาร์มอย่างเช่น IoT AI และระบบอัตโนมัติจะช่วยลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการสร้างมูลค่าของสิ่งเสียสอดคล้องกับแนวคิดของ Circular Agriculture และ BCG Economy ซึ่งมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะในส่วนของหัวข้อที่5นะคะกรณีศึกษาและแนวโน้มการพัฒนาฟาร์มอัจฉริยะในอนาคตวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อให้นักศึกษาได้สามารถวิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์มในฟาร์มปศุสัตว์ได้นอกจากนี้ก็คือเปรียบเทียบการจัดการฟาร์มแบบดั้งเดิมและฟาร์มอัจฉริยะรวมถึงการอธิบายแนวโน้มและการผลิตและการพัฒนาในส่วนของเทคโนโลยีภาคปศุสัตว์ได้นะคะแล้วก็รวมถึงในเรื่องของการเสนอแนวทางการพัฒนาฟาร์มกระบือของประเทศไทยสู่สมาร์ทไลฟ์สต็อกฟาร์มได้นะคะปัจจุบันภาคปศุสัตว์ทั่วโลกครับกำลังเปลี่ยนผ่านของการเลี้ยงสัตว์แบบอาศัยประสบการณ์ไปสู่การเลี้ยงสัตว์โดยใช้ข้อมูล
ซึ่งเป็นการใช้ข้อมูลจริงจากสัตว์และสภาพแวดล้อมในการวางแผนและการตัดสินใจการประยุกต์ใช้ในส่วนของเทคโนโลยีอย่างเช่นเซ็นเซอร์อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งปัญญาประดิษฐ์ระบบอัตโนมัติและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่จะทำให้การจัดการฟาร์มมีความแม่นยำมากขึ้นและลดต้นทุนรวมถึงเพิ่มผลผลิตได้ด้วยนะคะกรณีศึกษานะการพัฒนาฟาร์มกระบือสู่สมาร์ทบัฟฟาโลฟาร์มนะคะสถานการณ์เดิมฟาร์มกระบือแบบดั้งเดิมส่วนใหญ่จะมีลักษณะดังนี้การใช้แรงงานคนเป็นหลักบันทึกข้อมูลด้วยเอกสารประเมินสุขภาพสัตว์ด้วยการสังเกตให้อาหารตามประสบการณ์ยังไม่มีการวิเคราะห์ข้อมูลการผลิตการจัดการข้อมูลยังไม่เป็นระบบนะคะผลที่เกิดขึ้นก็คือต้นทุนการผลิตสูงประสิทธิภาพการใช้อาหารตามตรวจโรคพบโรคช้านะคะขาดข้อมูลประกอบการตัดสินใจมีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นกลิ่นแมลงวันและน้ำเสียแนวทางในการพัฒนาสมาร์ทบัฟฟาโลฟาร์มนะคะการพัฒนาสามารถดำเนินการได้3ระยะระยะที่1การสร้างฐานข้อมูลเป้าหมายก็คือจัดเก็บข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นระบบกิจกรรมก็คือติดหมายเลขประจำตัวสัตว์โดยการติด RFID หรือ AirTag นะคะชั่งน้ำหนักทุกเดือนประเมินคะแนนความสมบูรณ์ร่างกายบันทึกข้อมูลการผสมพันธุ์การคลอดและการรักษาวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนะของอาหารสัตว์บันทึกต้นทุนการผลิตผลลัพธ์ก็คือมีฐานข้อมูลสัตว์หลายตัวสามารถติดตามการเจริญเติบโตได้และประเมินต้นทุนได้อย่างแม่นยำค่ะระยะที่2นะคะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเป้าหมายก็คือการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเทคโนโลยีที่นำมาใช้นะคะได้แก่ RFID โปรแกรมการบริหารจัดการฟาร์มโปรแกรมการจัดสูตรอาหารเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นระบบแจ้งเตือนผ่านมือถือเครื่องให้อาหารอัตโนมัติผลลัพธ์ก็คือลดแรงงานลดการสูญเสียอาหารลดความผิดพลาดจากการบันทึกข้อมูลการควบคุมสภาพแวดล้อมได้ดีขึ้นนะคะระยะที่3ฟาร์มอัจฉริยะเต็มรูปแบบเป้าหมายก็คือเชื่อมโยงข้อมูลและระบบอัตโนมัติทั้งฟาร์มเทคโนโลยีที่ใช้ก็คือสมาร์ทคอล่าสมาร์ทฟีดเดอร์ AI วิเคราะห์สุขภาพสัตว์ IoT เชื่อมต่อทุกอุปกรณ์นะคะระบบพลังงานแสงอาทิตย์ระบบผลิตก๊าซชีวภาพดิจิทัลทวินนะคะจำลองข้อมูลฟาร์มเพื่อวางแผนและคาดการณ์ผลลัพธ์ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือลดต้นทุนการผลิตเพิ่มผลผลิตเพิ่มประสิทธิภาพการให้อาหารลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มรายได้จากผลิตภัณฑ์แปรรูปของมูลสัตว์นะคะเมื่อเรามาทำการเปรียบเทียบฟาร์มดั้งเดิมกับฟาร์มอัจฉริยะนะคะประเด็นการบันทึกข้อมูลถ้าเป็นฟาร์มแบบดั้งเดิมก็จะใช้สมุดบันทึกในส่วนของฟาร์มอัจฉริยะก็จะใช้ในส่วนของโปรแกรมบริหารจัดการประเด็นตัวที่เจาะออกมาก็คือการให้อาหารนะคะฟาร์มแบบดั้งเดิมก็ทำตามประสบการณ์ในส่วนของฟาร์มอัจฉริยะก็จะใช้เรื่องของการคำนวณตามข้อมูลจริงประเด็นต่อมาคือการตรวจสุขภาพถ้าเป็นแบบดั้งเดิมสังเกตด้วยสายตาถ้าเป็นในส่วนของฟาร์มอัจฉริยะก็จะใช้เซ็นเซอร์และ AI ประเด็นต่อมาและการควบคุมโรงเรือนนะคะฟาร์มแบบดั้งเดิมก็จะเป็นการเปิดปิดด้วยแรงงานคนถ้าเป็นอัจฉริยะก็จะเป็นเรื่องของระบบอัตโนมัติการจัดการในส่วนของมูลสัตว์ฟาร์มแบบดั้งเดิมก็คือกองมูลหรือกำจัดมูลทิ้งนะคะถ้าเป็นฟาร์มอาชญาก็จะเป็นเรื่องของการผลิตปุ๋ยการชีวภาพและผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มาเพิ่มมูลค่าส่วนของการตัดสินใจเป็นฟาร์มแบบต้องเดินก็อาศัยประสบการณ์ถ้าเป็นฟาร์มอาชญาก็จะใช้ข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจนะคะประเด็นในส่วนสุดท้ายก็คือการตรวจสอบย้อนกลับฟาร์มแบบต้องเดินก็คือทำได้แบบจำกัดถ้าเป็นในส่วนของฟาร์มอาชญาก็จะทำได้ครบทุกขั้นตอนค่ะตัวอย่างการประยุกต์ใช้ในฟาร์มที่อยู่ในชุมชนนะคะสถานการณ์ก็คือฟาร์มกระบือ50ตัวประสบปัญหาเรื่องต้นทุนอาหารสูงการเจริญเติบโตไม่สม่ำเสมอและเกิดภาวะเครียดจากความร้อนในฤดูร้อนนะคะแนวทางในการพัฒนาก็คือติด RFID นะคะให้กระบือทุกตัวใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูลรายตัวติดตั้งเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นในโรงเรือนติดตั้งพัดลมและระบบพ่นหมอกอัตโนมัติใช้โปรแกรมการจัดสูตรอาหารตามน้ำหนักตัวผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดจากมูลสัตว์นะคะติดตั้งระบบการชีวภาพจากมูลสัตว์ผลที่คาดว่าจะได้รับก็คือประสิทธิภาพการใช้อาหารดีขึ้นสุขภาพสัตว์ดีขึ้นลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและการใช้การชีวภาพเพิ่มรายได้การจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์นะคะแล้วก็ลดปัญหาเรื่องของกลิ่นและแมลงวันแนวโน้มของสมาร์ทไลฟ์สต็อกฟาร์มในอนาคตนะคะอันแรกก็คือปัญญาประดิษฐ์
จะช่วยในเรื่องของการวิเคราะห์สุขภาพทำนายโรควิเคราะห์การเจริญเติบโตวางแผนการใช้อาหารสนับสนุนการตัดสินใจของผู้จัดการฟาร์มตัวต่อมานะคะ IoT อุปกรณ์ทุกชนิดในฟาร์มจะเชื่อมโยงกันด้วยระบบเซ็นเซอร์การให้อาหารระบบการให้น้ำพัดลมกล้องแอปพลิเคชันทำให้สามารถควบคุมฟาร์มได้จากทุกที่ตัวต่อมานะคะหุ่นยนต์จะมีบทบาทในเรื่องของอย่างเช่นหุ่นยนต์การให้อาหารหุ่นยนต์ทำความสะอาดคอกหุ่นยนต์รีดนมแล้วก็รถอัตโนมัติขนอาหารสัตว์นะคะตัวต่อมานะคะดิจิทัลทวินก็คือการสร้างแบบจำลองเสมือนฟาร์มโดยใช้ข้อมูลจริงจากการดำเนินงานประโยชน์ก็คือจำลองสถานการณ์ก่อนตัดสินใจประเมินผลกระทบที่มีการเปลี่ยนแปลงลดความเสี่ยงในการบริหารจัดการฟาร์มนะคะตัวต่อมานะคะบล็อกเชนใช้สำหรับการตรวจสอบย้อนกลับของสินค้าเพิ่มความโปร่งใสในห่วงโซ่อุปทานสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคนะคะตัวต่อมานะคะคาร์บอนนิวทรัลไลฟ์สต็อกฟาร์มแนวโน้มความสำคัญของโลกก็คือลดเรื่องของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแนวทางก็เช่นผลิตก๊าซเชื้อภาพใช้พลังงานแสงอาทิตย์ปลูกต้นไม้ในพื้นที่ฟาร์มให้อาหารสัตว์และช่วยลดการเกิดแก๊สมีเทนในกระเพาะหมักเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแล้วก็เพื่อลดในส่วนของการปล่อยก๊าซหน่วยผลิตนะคะแนวทางการพัฒนาฟาร์มกระบือของประเทศไทยนะคะประเทศไทยมีศักยภาพในการพัฒนาฟาร์มกระบือสู่สมาร์ทไลฟ์สต็อกฟาร์มโดยควรดำเนินการดังนี้นะคะ 1. พัฒนาฐานข้อมูลสัตว์รายตัว 2. ส่งเสริมการใช้ RFID และโปรแกรมบริหารการฟาร์ม 3. สนับสนุนการใช้เซ็นเซอร์และระบบ IoT ในฟาร์ม 4. พัฒนาระบบการจัดการของเสียและพลังงานชีวภาพ 5. ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนเช่นการใช้โซลาร์เซลล์ 6. พัฒนาศักยภาพเกษตรด้านดิจิทัลและการวิเคราะห์ 7. เชื่อมโยงผลผลิตกับมาตรฐานฟาร์มการตรวจสอบย้อนกลับและแนวคิด BCG Economy นะคะสรุปการพัฒนาฟาร์มปศุสัตว์สู่ฟาร์มอัจฉริยะไม่ใช่เพียงแค่การนำเทคโนโลยีมาใช้แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงแนวคิดจากการบริหารจัดการด้วยประสบการณ์ไปสู่การบริหารจัดการบนพื้นฐานข้อมูลด้วยเทคโนโลยีเช่น RFID IoT AI ระบบอัตโนมัติ Digital Twin เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตลดต้นทุนยกระดับสวัสดิภาพสัตว์และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับประเทศไทยการพัฒนาฟาร์มกระบือควรคำนึงแบบค่อยเป็นค่อยไปเริ่มจากการสร้างฐานข้อมูลที่ถูกต้องแล้วต่อยอดด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับขนาดศักยภาพของฟาร์มเพื่อก้าวสู่สมาร์ทไลฟ์สต็อกฟาร์มิงที่สามารถแข่งขันในระดับสากลและสนับสนุนการพัฒนาภาคปศุสัตว์อย่างยั่งยืนค่ะ

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิ

การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้

0: งานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะน่ะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัวทีคือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัวทีจะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่าPA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PGตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PBตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: การสร้างสื่อวิดีโอคอนเทนต์ด้วยเทคโนโลยี AI
1: ดร.ลลิศรา
2: ไอเดีย
1: นิวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเขตพื้นที่จักรพงษ์บัวหน้าอีเมลนลิศรา @_ma@amuto.ac.ts นะคะ
3: สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาเดี๋ยวนะพูดอะไรต่อล่ะพี่แล้วตกลงจะให้ผมถ่ายมุมไหนเนี่ยแล้วเอาชุดโจรสลัดมาทำไมเขียนสคริปต์ก่อนเถอะครับไม่งั้นจะเป็นแบบนี้โชคดีที่มีตัวช่วย

0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทที่4การเขียนสคริปต์วิดีโอด้วย AI
1: เราก็มาดูกันค่ะว่าตอนที่1ทำไมเราต้องเขียนสคริปต์ก่อนถ่ายการเขียนสคริปต์ด้วย AI นะคะในบทที่ผ่านมาเราก็จะเห็นกันแล้วว่าเราได้เรียนรู้เรื่องการกำหนดแนวทางคอนเทนต์การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายและการใช้ AI ช่วยสร้างไอเดียของคอนเทนต์แล้วในบทนี้เราก็จะมานำไอเดียที่ได้จากการพัฒนาต่อให้กลายเป็นสิ่งที่สามารถนำไปถ่ายทำได้จริงก็คือสคริปต์วิดีโอค่ะหลายคนอาจจะคิดว่าวิดีโอใน TikTok เรียลหรือ YouTube เป็นวิดีโอที่ผู้สร้างเปิดกล้องแล้วก็พูดทันทีแต่ว่าไม่ได้ดูเป็นธรรมชาติแล้วก็ในความเป็นจริงแล้วคอนเทนต์ที่ดูเป็นธรรมชาติกระชับและเข้าใจง่ายมักจะผ่านการคิดวางแผนก่อนแล้วถึงจะนำมาเขียนสคริปต์นะคะแล้วสคริปต์ก็จะเปลี่ยนเหมือนแผนที่ของการผลิตวิดีโอค่ะไม่ว่าเราจะไปทางไหนเราก็จะมีแผนที่นะคะในคอยนำทางจะช่วยเราเป็นผู้สร้างให้รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงก่อนพูดอะไรและต้องถ่ายภาพแบบไหนและควรจะเขียนสคริปต์ยังไงเพื่อให้ผู้ชมได้รับสารที่เราต้องการสื่อได้อย่างครบถ้วนและก็ชัดเจนค่ะในบทนี้เราก็จะมาเรียนรู้ทางโครงสร้างของสคริปต์วิดีโอสั้นวิธีการใช้ AI ช่วยเขียนสคริปต์และการตรวจสอบการปรับแก้สคริปต์ก่อนนำไปถ่ายทำจริงค่ะและวัตถุประสงค์เรียนรู้การที่2นะคะก็คือเมื่อเราพูดจบบทนี้แล้วนักศึกษาก็คนที่จะสามารถที่ทำได้4เรื่องเรื่องแรกก็คือสามารถที่จะอธิบายองค์ประกอบของสคริปต์วิดีโอสั้นๆได้ว่าในสคริปต์นี้1ชิ้นควรประกอบอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นบทพูดภาพเสียงข้อความบนหน้าจอและระยะเวลาค่ะส่วนเรื่องที่2
0: คือสามารถเขียนพร้อมเพื่อสั่งให้ AI ช่วยสร้างสคริปต์ได้ดั่งมีสปิดทีฟเพราะถ้าเราให้ข้อมูลกับ AI ไม่เพียงพอผลลัพธ์ที่ได้มักจะกว้างและไม่ตรงกับความต้องการคือสามารถเขียนพร้อมเพื่อสั่งให้ AI ช่วยสร้างสคริปต์ได้ดั่งมีสปิดทีฟเพราะถ้าเราให้ข้อมูลกับ AI ไม่เพียงพอผลลัพธ์ที่ได้มักจะกว้างและไม่ตรงกับความต้องการ
2: เรื่องที่3คือสามารถวิเคราะห์และปรับแก้สคริปต์ที่ AI สร้างขึ้นกับกลุ่มเชื่อทุกกลุ่มเรื่องที่3คือสามารถวิเคราะห์และปรับแก้สคริปต์ที่ AI สร้างขึ้นกับกลุ่มเชื่อทุกกลุ่ม
1: กลุ่มเป้าหมายเนื่องจากว่า AI อาจจะสร้างข้อความที่ดูดีแต่ไม่ได้หมายความว่าจะเหมาะกับผู้ชมในทุกๆกลุ่มนะคะ
2: แล้วเรื่องสุดท้ายคือสามารถสร้างสคริปต์วิดีโอสำหรับเผยแพร่ Reels โดยใช้วิดีโอสั้น
1: YouTube Shop ค่ะและสิ่งสำคัญนะคะคือบทนี้ไม่ใช่เพียงการที่เราจะให้ AI เขียนแทนเรานะคะแต่เป็นเพียงการเรียนรู้ว่าเราจะใช้ AI เป็นผู้ช่วยคิดในการวางแผนโครงสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเราได้อย่างไรค่ะสไลด์นี้เราก็มาดูกันนะคะว่าสคริปต์คืออะไรโดยเนื้อหาบนสไลด์นะคะก็จะมีลำดับเรื่องสิ่งที่จะพูดสิ่งที่จะถ่ายข้อความบนจอเวลาของแต่ละช่วงคำว่าหลายคนอาจจะเข้าใจว่าเป็นเพียงบทพูดของผู้ดำเนินรายการหรือนักแสดงนะคะแต่สำหรับงานวิดีโอแล้วสคริปต์มีความหมายกว้างกว่านั้นมากสคริปต์ก็คือแผนที่ที่จะกำหนดลำดับของวิดีโอตั้งแต่ต้นจนจบว่าช่วงแรกจะเกิดอะไรขึ้นช่วงกลางจะนำเสนอข้อมูลอะไรและช่วงสุดท้ายจะจบอย่างไรค่ะองค์ประกอบแรกนะคะก็คือลำดับเรื่องเป็นการกำหนดว่าเรื่องใดหรือเรื่องไหนคนที่จะพูดก่อนและเรื่องไหนคนที่จะพูดทีหลังนะคะเพื่อที่ผู้ชมเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้นและในองค์ประกอบที่2นะคะก็คือสิ่งที่จะพูดอย่างเช่นบทพูดของผู้ดำเนินรายการค่ะว่าเสียงบรรยายหรือคำอธิบายสินค้าเป็นยังไงในองค์ประกอบที่3นะคะว่าสิ่งที่เราจะถ่ายก็คือภาพวิดีโอหรือบุคลิกที่ต้องการหรือการถ่ายสินค้าหรือถ่ายบรรยากาศหรือภาพประกอบต่างๆส่วนในองค์ประกอบที่4นะคะก็คือข้อความบนหน้าจอซึ่งมีความสำคัญมากสำหรับวิดีโอสั้นค่ะเพราะผู้ชมบางคนนะคะอาจจะดูวิดีโอโดยไม่เปิดเสียงเพราะนั้นข้อความประกอบบนหน้าจอจึงมีความสำคัญมากที่จะช่วยให้ผู้ชมสามารถที่จะอ่านข้อความบนหน้าจอได้โดยที่ไม่ต้องมีเสียงและยังเข้าใจเนื้อหาได้อีกด้วยส่วนองค์ประกอบสุดท้ายนะคะคือเวลาของแต่ละช่วงค่ะเวลาของแต่ละช่วงจะช่วยป้องกันไม่ให้คลิปยาวเกินไปหรือสั้นเกินไปค่ะอย่างเช่นช่วงเปิดคลิปใช้3วินาทีหรือช่วงเนื้อหาที่ใช้20วินาทีและช่วงปิดคลิปใช้5วินาทีการกำหนดเวลาช่วยป้องกันไม่ให้คลิปยาวเกินไปค่ะดังนั้นสคริปต์ไม่ได้กำหนดแค่สิ่งที่เราจะพูด

0: านั้นนะคะแต่ยังกำหนดประสบการณ์ทั้งหมดที่ผู้ชมจะได้และได้ยินจากวิดีโอด้วยค่ะ
1: Today I will show you how to Wait, I should have written this down. No, seriously, how much time do I have left? Stop the clock. I'm not ready.
0: และในสไลด์ถัดมานะคะเราก็มาดูกันว่าทำไมเราต้องมีสคริปต์นะคะในหัวข้อที่เราเห็นกันก็คือลดการซ้ำซ้อนแบบนั้นนะคะชัดเจนทีมงานเข้าใจตรงกันแล้วก็ลดความผิดพลาดตรงนี้เป็นหัวข้อที่เราก็เห็นกันชั

0: ำอย่างหัวข้อแรกบนสไลด์เลยค่ะถ้าเราไม่วางแผนก่อนนะคะก่อนพูดมันก็จะตกหล่นลืมประเด็นนู้นบ้างนี้บ้างหรือถ่ายภาพไม่ครบทำให้เราต้องกลับมาถ่ายใหม่ถ่ายซ้ำอีกหลายๆครั้งค่ะและในเหตุผลที่2นะคะคือการช่วยประหยัดเวลาเมื่อเรามีสคริปต์นะคะเราก็รู้แล้วว่าเราจะถ่ายฉากไหนก่อนหลังและต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างและสถานที่ใดที่เราจะต้องใช้บ้างทำให้การทำงานเป็นระบบมากขึ้นช่วยให้เวลาเรากระชับมากขึ้นประหยัดเวลาเพิ่มขึ้นและเหตุผลที่3นะคะคือทำให้เนื้อหาชัดเจนผู้สร้างสามารถที่จะตรวจสอบได้ตั้งแต่ก่อนถ่ายเลยค่ะว่าเนื้อหาครบหรือไม่มีส่วนอะไรที่ซ้ำซ้อนมากหรือมีประเด็นใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อบ้างที่เราจะต้องตัดออกและเพิ่มเข้าทำให้เนื้อหาเราครอบคลุมแล้วก็ชัดเจนมากๆและเหตุผลที่4ค่ะคือช่วยให้ทีมงานเข้าใจเนื้อหาตรงกันโดยเฉพาะการทำงานเป็นกลุ่มนะคะอย่างเช่นพ่วงกับคนถ่ายทำคนแสดงคนทำเสียงและคนตัดต่อค่ะจะเห็นภาพเดียวกันว่าเราจะต้องผลิตวิดีโอออกมาในรูปแบบใดเหตุผลสุดท้ายเลยค่ะคือช่วยลดความผิดพลาดเช่นพูดข้อมูลผิดใช้คำที่ไม่เหมาะสมลืมถ่ายภาพสำคัญหรือทำให้วิดีโอของเราออกมาเกินกำหนดเวลาค่ะดังนั้นแม้ว่าวิดีโอจะมีความยาวเพียง3วินาทีหรือ30วินาทีการมีก็ยังมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะวิดีโอที่สั้นมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งต้องเลือกใช้ทุกวินาทีให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้นค่ะ
1: และในตอนที่2นี้นะคะโครงสร้างสคริปต์วิดีโอสั้นเราจะใช้สูตร HVC นะคะโดยเนื้อหาของสไลด์ก็จะเป็น Book Value Call to Action ค่ะสำหรับวิดีโอสั้นนะคะเราสามารถใช้สูตรพื้นฐานที่จดจำง่ายก็คือ HVC ในส่วนแรกถามว่าทำไมไม่เป็น HVECแล้วแต่ความเหมาะสมของคอนเทนต์ของเรานะคะว่าเราจะใช้อะไรเข้ามาเป็นส่วนประกอบและในส่วนแรกของเราที่จะยกตัวอย่างนะคะก็คือฮุกหมายถึงช่วงเปิดคลิปที่ใช้ดึงดูดความสนใจของผู้ชมโดยปกติผู้ชมจะตัดสินอย่างรวดเร็วว่าจะดูคลิปต่อหรือเลื่อนผ่านดังนั้นช่วงเปิดคลิปจึงมีความสำคัญมากก็คือฮุกในช่วงของ0ถึง3วินาทีแรกเนี่ยค่ะส่วนที่2นะคือวอลลูคือคุณค่าที่ผู้ชมจะได้รับอาจเป็นความรู้เป็นเทคนิคเป็นความบันเทิงเป็นแรงบันดาลใจหรือคำตอบของปัญหาบางอย่างค่ะและส่วนสุดท้ายค่ะคือ call to action ค่ะหรือ CTA นะคะเป็นการชวนให้ผู้ชมทำบางสิ่งบางอย่างเป็นทำบางสิ่งต่อจากหลังการดูคลิปค่ะก็คือการกดติดตามการแชร์การแสดงความคิดเห็นหรือทดลองทำตามแม้กระทั่งการเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมค่ะอย่างตัวอย่างเช่นถ้าเราทำคลิปการซื้อโน้ตบุ๊กนะคะเป็นการเลือกซื้อโน้ตบุ๊กสำหรับนักศึกษาค่ะท่อนแรกเราอาจจะเริ่มคำว่าอย่าเพิ่งเลือกซื้อโน้ตบุ๊กถ้ายังไม่ได้ดู3เรื่องนี้แล้ววันลูกก็คืออธิบาย3ปัจจัยค่ะการใช้งานหน่วยความจำงบประมาณและ CTA สุดท้ายค่ะอาจจบด้วยบันทึกคลิปนี้ไว้ก่อนซื้อและแชร์ให้เพื่อนที่กำลังจะหาซื้อโน้ตบุ๊กสูตร HVC ก็จะเห็นค่ะว่าช่วยให้ผู้สร้างไม่ลืมองค์ประกอบสำคัญค่ะทำให้วิดีโอของเรามีจุดเริ่มต้นเนื้อหาและจุดจบที่ชัดเจนค่ะ
0: เราก็มาเจาะลึกในรายละเอียดอีกสักนิดกันนะคะ
2: คุณกำลังทำผิดอยู่หรือเปล่ารู้ไหมว่าแล้วล่ะหลายคนยังไม่รู้
0: เราก็มาดูส่วนแรกของโครงสร้างสูตรวิดีโอสั้นกันเลยนะคะก็คือฮุกค่ะฮุกคือส่วนที่ทำหน้าที่หยุดนิ้วของผู้ชมไม่ให้เลื่อนผ่านคลิปของเราโดยทั่วไปแล้วจะอยู่ที่0ถึง3วินาทีนะคะวินาทีแรกด้วยนะคะและฮุกที่ดีบางทีเราก็อาจจะแบบเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าเนี่ยค่ะเป็นการสร้างคำสั้นๆหรือสร้างประโยคที่ชวนสงสัยรู้ไหมว่าและประโยคสุดท้ายที่จะยกตัวอย่างนะคะคือหลายคนยังไม่รู้แหมไหมคะเห็นไหมคะว่าฮุกที่ดีควรจะสั้นๆชัดเจนและทำให้ผู้ชมเกิดคำถามหรือรู้สึกว่าเนื้อหานี้เกี่ยวกับตนเองเหมือนตัวอย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างให้ฟังเมื่อกี้เลยนะคะว่าประโยคสั้นๆเป็นการตั้งคำถามเป็นการสร้างความรู้สึกให้ผู้ชมได้รับข้อมูลใหม่ๆทำให้เกิดความสงสัยและอยากดูต่อหรือกระตุ้นให้ผู้ชมอยากรู้ว่าจะตรวจสอบตนเองนอกจากฮุกที่จะเป็นคำถามแล้วนะคะยังสามารถที่จะใช้ผลลัพธ์เปิดเรื่องได้อย่างเช่นภาพนี้สร้างโดย AI ใน1วินาทีหรือใช้ปัญหาของเรื่องเป็นการเปิดเรื่องอย่างเช่นทำคลิปทุกวันแต่ยอดคนดูไม่ถึงไม่เพิ่มเพราะอะไรยังไงก็ตามนะคะไม่ควรใช้ฮุกที่เกินจริงหรือหลอกลวงผู้ชมนะคะอย่างเช่นสัญญาว่าจะให้ข้อมูลบางอย่างแต่ในคลิปกลับไม่มีข้อมูลอะไรเหมือนอย่างเช่นบทแรกๆค่ะอาจารย์ยกตัวอย่างว่าอาจารย์จะให้ดูคลิป

แต่คลิปของอาจารย์สัญญาว่าจะมาอยู่ในบทที่2และเราก็ยกตัวอย่างของคลิปให้ในอยู่ของส่วนของเฟรมเวิร์กอันนี้อาจารย์ก็ยกตัวอย่างให้เห็นจริงๆไม่ได้หลอกลวงไม่ได้เกินจริงด้วยค่ะเพราะฉะนั้นจะทำให้ผู้ชมรู้สึกผิดหวังมากๆถ้าเราหลอกเขาหรือลดความน่าเชื่อถือของผู้สร้างนั้นฮุกที่ดีจึงจะต้องเป็นฮุกที่ดึงดูดความสนใจพร้อมกับสอดคล้องของเนื้อหาจริงของด้วยค่ะหลังจากนี้เราก็จะมารับชมคลิปวิดีโอที่สร้างจาก AI ของฮุกนะคะอาจารย์ไม่ได้พูดไปด้วยแล้วก็ยกตัวอย่างภาพไปด้วยนะคะเพราะนั้นเราจะได้เห็นทั้งภาพแล้วก็เสียงเดี๋ยวเรามารับชมแล้วก็รับฟังกันเลยค่ะ

0: โหสวยมากภายใน1นาทีเอง
1: จากเนื้อหาบนสไลด์นะคะสิ่งที่ผู้ชมจะได้คือความรู้ความเทิงแรงบันใจและวิธีแก้ไขนะคะหลังจากที่เราดูรับชมฮุกกันเสร็จแล้วหลังจากที่ดึงดูดผู้ชมด้วยฮุกเรียบร้อยแล้วสิ่งสำคัญคือเราต้องส่งมอบวอลลุ่มค่ะวอลลุ่มหรือคุณค่าให้กับผู้ชมคุณค่าไม่จำเป็นจะต้องเป็นความรู้เชิงวิชาการเสมอไปนะคะแต่อาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ชมรู้สึกว่าการใช้เวลาดูคลิปนี้มีคุ้มค่าและคอนเทนต์บางประเภทให้คุณค่าด้านความรู้อย่างเช่นเทคนิคการออกแบบวิธีง่ายๆวิธีใช้งานโปรแกรมหรือการอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายมากๆค่ะบางคอนเทนต์ที่เราเห็นให้คุณค่าด้านความบันเทิงอย่างเช่นคลิปตลกเรื่องสั้นหรือการแสดงสิ่งที่ทำให้ผู้ชมรู้สึกสนุกบางคอนเทนต์ก็ให้แรงบันดาลใจค่ะอย่างเช่นเรื่องราวความสำเร็จการพัฒนาตนเองหรือการให้กำลังใจบางคอนเทนต์ก็ช่วยแก้ปัญหาค่ะปัญหาอย่างไรนะคะก็คืออย่างเช่นวิธีการประหยัดเงินวิธีการจัดเวลาหรือวิธีการแก้ปัญหาการใช้งานอุปกรณ์ค่ะในการเขียนสคริปต์นะคะเราก็จะเห็นว่าเราควรถามตัวเองว่าหลังจากดูคลิปจนจบแล้วผู้ชมให้อะไรกลับมาบ้างได้อะไรกลับไปบ้างหากตอบคำถามนี้ไม่ได้นะคะแสดงว่าเนื้อหาที่เราสร้างมาเนี่ยอาจยังไม่มีจุดเด่นหรือไม่มีคุณค่าที่ชัดเจนพอเพราะฉะนั้นสำหรับวิดีโอสั้นนะคะก็ควรเลือกนำเสนอวอลลูเพียง1ประเด็นหลักต่อ1คลิปเท่านั้นนะคะเพื่อให้ผู้ชมเข้าใจง่ายและจดจำได้ชัดเจนค่ะเพราะถ้าเราเอาหลายๆประเด็นมามันจะสเปะสปะค่ะที่ผู้ชมก็จะงงและว่าตกลงเราต้องการที่จะสื่ออะไรกันแน่หรืออะไรกันแน่หรือถ้าต้องการที่จะมีความหลากหลายจริงก็ควรที่จะเป็นทีละช็อตทีละคลิปทีละวินาทีค่ะเราจะทำให้ผู้ชมเข้าใจง่ายและก็จดจำได้ชัดเจนมากๆแล้วเราก็มาต่อกันที่โครงสร้างวิดีโอสั้นตัวสุดท้ายค่ะ Call to Action หรือ CTA นะคะอย่างบนสไลด์เราก็จะเห็นว่ามีการติดตามแชร์ให้เพื่อนแล้วก็แสดงความคิดเห็นค่ะใน CTA หรือ Call to Action ก็คือการที่จะบอกให้ผู้ชมรู้ว่าหลังจากดูวิดีโอของเราแล้วเราจะต้องให้ผู้ชมทำอะไรต่ออย่างตัวอย่างที่เห็นไปๆก็คือการกดติดตามเพื่อดูตอนต่อไปหรือแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนเพื่อไม่พลาดทุกช่วงคลิปที่เรานำเสนอหรือคอมเมนต์ว่าคุณเลือกข้อไหน CTA มีหลายรูปแบบค่ะไม่ได้จำกัดว่าจะเป็นการขายสินค้าอย่างเดียวค่ะแต่ถ้าคอนเทนต์ให้ความรู้เราอาจใช้เป็นคำว่าบันทึกคลิปนี้ไว้ทบทวนภายหลังเห็นไหมคะว่าถ้าเป็นคอนเทนต์จะเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมอาจจะใช้คำว่าคอนเทนต์หัวข้อที่อยากให้ทำในคลิปต่อไปมีอะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์กันมาได้นะคะว่าต้องการให้คอนเทนต์ต่อไปจะคอมเมนต์ไหนแต่ถ้าเป็นคอนเทนต์คลิปวิดีโอของรีวิวสินค้านะคะอาจจะใช้คำว่าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ค่ะและในการเลือก CTA นะคะต้องสัมพันธ์กับเป้าหมายของคลิปค่ะถ้าเราต้องการที่จะเพิ่มยอดผู้ติดตามนะคะเราก็ควรที่จะชวนให้เขาติดตามค่ะหากต้องการที่จะสร้างบทสนทนาเราก็ควรจะชวนให้แสดงความคิดเห็นและข้อที่

0: ควรระวังนะคะก็คือไม่ควรใส่ CGA หลายอย่างเกินไปในคลิปเดียวกันอย่างเช่นกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์เห็นไหมคะบาง YouTube บางอย่างเขาบอก CGA ไว้ทุกอย่างเลยและสินค้าและการซื้อสินค้าในเวลาเดียวกันเพราะผู้ชมอาจจะรู้สึกว่าถูกขอมากเกินไปหรือ CGA หลักเพียงอย่างหนึ่งที่ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของในคลิปมากที่สุดเลยนะคะอันที่จริงในการขอหลายๆอย่างนะคะเราถ้าเราฟังในแต่ละคลิปหรือในแต่ละเทมเพลตหลายๆอย่างที่เรารับชมกันผ่านสื่อนะคะบางครั้งถ้าเราพูดให้ชวนน่าสนใจหรือชวนกดติดตามแต่พูดเยอะๆการเป็นการน่าฟังนะคะแต่บางคนอาจจะแบบพูดกระชากพูดขู่อาจจะทำให้ CTA ของเราเนี่ยค่ะถูกขอมากเกินไปแล้วสร้างความรำคาญให้กับผู้ชมคอนเทนต์ของเราได้ค่ะลองฟังดูนะคะบางคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้ค่ะแล้วใครมีอะไรก็สามารถกดคอมเมนต์ได้บางคนพูดแล้วน่าฟังนะคะลองกลับไปดูหลายคลิปใครมีตัวอย่างก็ลองส่งคลิปตัวอย่างที่ชอบคนนี้มากเลยที่พูด CTA หลายอย่างแต่กลับทำให้เราไม่น่าเบื่อลองส่งกันมาดูนะคะ
1: คอมเมนต์หัวข้อที่อยากให้ทำในคลิปต่อไปกันได้เลยภายใน1
0: เราก็มาดูกันในตอนที่3นะคะว่า AI สามารถใช้เขียนสคริปต์และ AI ช่วยเขียนอะไรได้บ้างค่ะ AI สามารถช่วยเราเขียนและพัฒนาได้หลายต่อหลายส่วนมากๆเลยค่ะตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงเตรียมถ่ายและถึงขั้นตอนสุดท้ายค่ะและในส่วนแรกของที่ AI จะมาช่วยเรานะคะคือการช่วยคิดฮุกหากเรายังไม่รู้ว่าเราจะเปิดคลิปยังไงเราก็สามารถให้ AI สร้างฮุกให้เราได้หลายรูปแบบค่ะเป็นฮุกที่ทำให้คนหยุดการเลื่อนปัดผ่านในคลิปของเราในช่วง 0-3 วินาทีแรกค่ะอย่างเช่นรูปแบบของคำถามการสร้างความสงสัยการออกแบบผลลัพธ์หรือแบบเริ่มจากปัญหาค่ะเพราะในส่วนนี้จะทำให้คนหยุดชะงักแล้วก็ชวนมองชวนสงสัยว่าเอ๊ะคืออะไรนะและส่วนที่2ค่ะเมื่อเราสงสัยแล้วเราก็นำส่วนนี้ค่ะมาช่วยวางสตอรี่หรือคงเรื่องค่ะในส่วนที่2ที่ AI จะมาช่วยสร้างอย่างเช่นการเรียงลำดับเนื้อหาการสร้างเรื่องราวหรือการกำหนดจุดเริ่มต้นจุดเปลี่ยนและไปจนกระทั่งสุดท้ายค่ะจุดจบค่ะในส่วนที่3นะคะ AI สิ่งที่ AI จะเข้ามาช่วยค่ะคือช่วยเขียนแคปชั่นค่ะสำหรับที่จะใช้ประกอบโพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งจะเป็นการช่วยขยายความจากวิดีโอหรือเพิ่มคำสำคัญที่เกี่ยวข้องให้สื่อสังคมออนไลน์ไม่สะดุดและชัดเจนค่ะในส่วนที่4นะคะคือการช่วยสร้าง CTA ค่ะให้เหมาะกับเป้าหมายอย่างเช่นเพิ่มผู้ติดตามเพิ่มความคิดเห็นกระตุ้นการตัดสินใจซื้อค่ะเพื่อที่เขาจะกลับมาใช้ซ้ำหรือดูซ้ำในคลิปของเราค่ะในส่วนที่5ค่ะคือการสร้างช็อตลิสต์หรือรายการภาพที่ต้องการถ่ายค่ะภาพกว้างภาพไกลภาพสินค้าภาพกำลังใช้งานหรือภาพการใช้บรรยากาศค่ะว่า AI สร้างทั้ง5ส่วนนี้แต่อย่างไรก็ตามค่ะ AI จะทำหน้าที่แค่ช่วยสร้างร่างแรกเท่านั้นนะคะร่างแรกนี่คือเป็นโครงสร้างคร่าวๆค่ะไม่ได้เป็นผู้ตัดสินใจแทนผู้สร้างทั้งหมดนะคะผู้สร้างในที่นี้ก็หมายถึงเราค่ะเพราะผู้สร้างหรือเราเนี่ยค่ะยังคงต้องตรวจสอบความถูกต้องของ AI นะคะว่าใช้ภาษาถูกต้องไหมต้องปรับยังไงและทำให้สคริปต์มีเอกลักษณ์ของเราเองตนเองค่ะเรามาดูกันค่ะว่าในสไลด์นี้องค์ประกอบของพร้อมที่ดีจะมีอะไรบ้างพร้อมนะคะก็จะมี low mid test audience lengthโทนและฟอร์แมตค่ะใน6องค์ประกอบนี้นะคะหากต้องการให้ AI ช่วยสร้างสคริปต์นะคะและจะสร้างยังไงให้ตรงกับความต้องการนะคะเราก็ต้องเขียนพร้อมให้มีองค์ประกอบที่ชัดเจนค่ะในองค์ประกอบแรกก็คือโลค่ะคือโลหรือบทบาทนะคะอย่างเช่นคุณจะเป็นนักสร้างคอนเทนต์เราก็ต้องบอกให้ AI รู้ค่ะว่าต้องการสวมบทบาทอะไรและเป็นใครค่ะงั้นถ้าคุณต้องการเป็นนักสร้างคอนเทนต์ก็ต้องเป็นนักเขียนวิดีโอสั้นนักเขียนบทวิดีโอสั้นหรือคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัลค่ะในส่วนขององค์ประกอบที่2นะคะเมื่อเรากำหนดบทบาทโลดังนั้นเราก็จะมาสร้างแทสในส่วนองค์ประกอบที่2ค่ะหรืองานที่เราต้องการจะให้ AI ช่วยทำเช่นช่วยเขียนสคริปต์ช่วยสร้างฮุกหรือช่วยสร้างช็อตลิสต์ค่ะเราก็ต้องบอกให้ชัดเจนนะคะว่าต้องการอะไรและในส่วนที่3ค่ะองค์ประกอบที่3ก็คือออดิเอนซ์เมื่อเรารู้แล้วเราต้องการอะไรก็เราก็มาดูปุ่มเป้าหมายที่เราต้องการที่จะสื่อค่ะว่าเป็นอย่างเช่นนักเรียนผู้การประกอบการมือใหม่ผู้สูงอายุหรือผู้ที่สนใจการออกแบบเมื่อเรารู้แล้วว่ากลุ่มเป้าหมาย ของเราก็ระบุไว้ชัดเจนเลยค่ะว่าคือใคร

0: เพื่อที่จะให้เนื้อหาของเราเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายนั้นในองค์ประกอบที่4นะคะคือเลนส์หรือความยาวอย่างเช่นเราจะถ่ายคลิปวิดีโอ30นาที60วินาทีหรือไม่เกิน150คำค่ะเป็นการกำหนดความยาวของคลิปโยงเราว่าต้องการอยู่ที่ความยาวเท่าไหร่ในส่วนของ5ค่ะคือโทนค่ะคือน้ำเสียงร้องการให้น้ำเสียงเราเป็นแบบไหนสนุกเป็นกันเองให้ความรู้น่าเชื่อถือหรือสร้างแรงบันดาลใจเราก็สร้างกำหนดโทนเสียงของเราตามที่เราต้องการให้สื่อออกมาเป็นเศร้ากระตือรือร้นตามกลุ่มเป้าหมายเลยค่ะว่ากลุ่มหมายนั้นเป็นแบบไหนและสุดท้ายค่ะคือฟอร์แมตในฟอร์แมตนี้คือรูปแบบค่ะหรือผลลัพธ์ค่ะเป็นรูปแบบผลลัพธ์อย่างเช่นเป็นฮุกเป็นคอนเทนต์หรือเป็น CCA หรือจะทำเป็นตารางเวลาภาพเสียงและข้อความบนหน้าจอค่ะจากสไลด์นะคะดูได้จากสไลด์นะคะคือเราจะเห็นว่าซ้ายมือจะเป็นพร้อมสั้นแล้วขวามือจะเป็นพร้อมละเอียดค่ะเดี๋ยวฉันจะให้เห็นพร้อมยาวอีกทีนะคะตัวอย่างพร้อมนี้ก็จะมีข้อมูลชัดเจนเลยค่ะในตัวอย่างสไลด์สั้นช่วยเขียนคลิปวิดีโอเห็นไหมคะช่วยเขียนคลิปคือสั้นๆเลยค่ะไม่มีอะไรเลยมาสั่งเรายังไม่รู้เลยนะคะว่าเราจะเริ่มจากอะไรเขียนคลิปอะไรแล้วสร้างเนื้อหารูปแบบไหนเพราะนั้นสิ่งที่รูปแบบที่จะเหมาะนะคะให้ AI เข้าใจในเนื้อหาและเราก็ควรจะใช้ภาษาที่กระชับเข้าใจง่ายดึงดูดความสนใจของผู้ชมจากนั้นเราก็ระบุงานให้ชัดเจนในส่วนของด้านขวามือค่ะจะเป็นพร้อมที่เขียนละเอียดเพิ่มขึ้นอีกเห็นไหมคะว่าคุณเป็นคอนเทนต์ครีเอทีฟช่วยสร้างคลิปหัวข้อการเรื่องน้ำผู้สำหรับนักศึกษาความยาว30วินาทีแบ่งเป็นฮุกมันเป็นคอนเทนต์และ CTA นะคะแต่คลิปวิดีโอที่อาจารย์จะสร้างแล้วก็ให้พวกเราได้ดูกันเป็นแค่คลิปวิดีโอ10วินาทีค่ะเราเนื่องจากว่า AI ที่เราไปให้เขาช่วยทำงานเขาจะให้ฟรีแค่10วินาทีเพราะฉะนั้นถ้าเราจะสร้างให้ครบ30วิเราจะต้องแบ่งเป็นช่วงค่ะเป็นตอนก็คือ1ตอนแรก10วิตอนที่2 10วิตอนที่30วิก็จะได้ความยาวครบ30วิแหละแต่เราต้องดู AI ของเราด้วยนะคะว่าเขาให้เครดิตเราเท่าไหร่ใน30วิเป็นเครดิตแต่ไลไอจะไม่เหมือนนะคะเหมือนอย่างเชมินายให้10วิอาจจะมี7คลิปหรือ6คลิปใน AI มองน่าจะเป็นมุมมองของการความยากง่ายหรือรายละเอียดอะไรซับซ้อนนะคะเพราะว่าบางทีจะมีพูดภาพเสียงเอฟเฟกต์หรืออะไรหลายๆอย่างของ Gemini ที่อาจารย์ทดลองมาใช้จะให้ประสิทธิ์วิเพราะนั้นเราจะทํา30วิเราก็ต้องทําเป็น3คลิปออกมาค่ะแบ่งเป็นตอนละ10วินาทีเราก็จะกำหนดให้เนื้อของเราอยู่แค่30วินะคะจะได้ไม่สั้นเกินไม่ยาวเกินไม่มากเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราไม่กำหนดเวลาก็จะสร้างคลิปยาวแล้วก็ไม่เหมาะสมเราจะเห็นตัวอย่างนะคะเป็นวิดีโอขึ้นมาคุณเป็นนักเขียนคลิปวิดีโอสั้นแล้วก็งบไม่เกิน 20,000 เราต้องเพิ่มเข้าไปนะคะนี่อาจารย์จะเพิ่มให้งบไม่เกิน 20,000 ใช้น้ำเสียงเป็นเองเข้าใจง่ายใช้ศัพท์และเทคนิคไม่ยากผลลัพธ์ฮุก CTA พร้อมกับรูปหน้าจอในภาพที่คนถ่ายแต่ละช่วงเราก็เพิ่มรายละเอียดเข้าไปอีกเมื่อเปรียบเทียบกันนะคะจะเห็นว่ารายละเอียดของพร้อมจะช่วยให้ AI เข้าใจกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นมีน้ำเสียงมีงบประมาณมีข้อจำกัดรูปแบบของสคริปต์ก็ชัดเจนมากขึ้นแต่สิ่งสำคัญที่สุดเลยนะคะหลัง AI สร้างสคริปต์เราควรจะตรวจสอบความถูกต้องทันทีอ่านแล้วก็ปรับให้เหมาะสมค่ะบางทีถ้า AI พูดเป็นคลิปมาให้เราแล้วเสียงหรือน้ำเสียงอาจจะไม่ตรงกันเพราะนั้นเราก็ใช้วิธีเป็นข้อความแทนค่ะเป็นข้อความขึ้นมาแทนในช่วงที่มีความผิดพลาดตรงนั้นเมื่อเราตรวจสอบให้มีความถูกต้องแล้วก็ไม่เกินจริงจากสิ่งที่เราต้องการที่จะนำเสนอในคอนเทนต์หรือคลิปนั้นนะคะเราจะมาดูคลิปแบบละเอียดที่อาจารย์สั่งไปนะคะแค่จิบินาทีจะมาดูก่อนว่า AI จะสร้างมาให้เราแบบไหนค่ะเป็นไงคะเมื่อเราดูคลิปจบแล้วสิ่งที่เราจะต้องแก้ไขหลังAI เขียนสร้างเป็นคลิปวิดีโอมาให้เราหรือเขียนคลิปมาให้เราเสร็จแล้วค่ะเราจะต้องมาแก้ไขอะไรบ้างเราก็มาดูกันนะคะ
1: ซื้อคอมมาเรียนหรือแบกตู้เย็นมามหาลัยเนี่ยเน้นบางเบาแบตอึดจะได้ไม่ต้องตบตีแย่งปลั๊กเพื่อนสุดท้ายก็เอามาดูซีรีส์ใครเป็นบ้างเม้นมาอย่าเพิ่งซื้อโน้ตบุ๊กถ้ายังไม่ได้ดู3เรื่องนี้เรื่องแรกคือลักษณะการใช้งาน2หน่วยความจำและ3งบประมาณบันทึกคลิปนี้ไว้ก่อนซื้อและแชร์ให้เพื่อนที่กำลังหาโน้ตบุ๊ก

รชชี่ปี1ปวดหัวไหมจะซื้อโน้ตบุ๊กไปเรียนทั้งทีแต่งอบมีจำกัดแค่ 20,000 เลือกยังไงดีคลิปนี้มีทริคง่ายๆมาบอกคอมเมนต์

ื่อกี้เราก็ดูคลิปกันไปจบแล้วนะคะจากคลิปเราจะเห็นว่าเราใส่ความละเอียดเข้าไปแต่เนื่องจากเขาทำได้แค่10วิเพราะใน10วินี้ก็จะมีแค่จุดบางอย่างที่ AI จับเข้ามาแล้วสร้างเป็นคลิปวิดีโอให้เราค่ะเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ก็มักจะเป็นข้อความทั่วไปและสิ่งที่จะต้องกลับมาแก้ไขก็คือมีอีกมากอย่างเช่นรายละเอียดบางทีคลิปเรียงไม่ตรงตามที่เราต้องการเราก็อาจจะมาจัดเรียงใหม่ตัดต่อใหม่เมื่อเราเขียนคลิปให้มีรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นนะคะ AI ก็จะรู้ค่ะว่าสคริปต์เรื่องอะไรสำหรับใครความยาวเท่าไหร่ลงแพลตฟอร์มไหนและต้องการโทนแบบไหนค่ะแต่ถ้าเขียนสคริปต์สั้น AI ก็จะไม่รู้ในสิ่งที่จันบอกเลยค่ะว่าทำอะไรเท่าไหร่ความยาวเท่าไหร่แพลตฟอร์มไหนโทนเสียงแบบไหนมันจะยากมากเลยค่ะแค่คนเราเองก็ยังไม่เข้าใจเลยค่ะเพราะฉะนั้นไปสั่ง AI อีกยากเข้าไปใหญ่เลยค่ะสิ่งที่ AI จะเข้าใจได้นะคะก็จะเป็นภาพรวมของงานที่เขียนออกมาแบบละเอียดและผลลัพธ์ก็จะได้ตรงตามความต้องการมากขึ้นค่ะการที่จะเขียนพร้อมจึงเปรียบเสมือนการสั่งงานคนนะคะถ้าเราสั่งเขาไม่เข้าใจงานก็จะออกมาไม่ตรงตามที่เราต้องการดังนั้นหลักสำคัญคือยิ่งบอกรายละเอียดมากผลลัพธ์ก็จะยิ่งใกล้เคียงกับสิ่งที่ต้องการมากขึ้นนะคะทุกคนจะเห็นจากคลิปวิดีโอที่อาจารย์สั่งให้ AI เป็นคนเจเนเรตคลิปขึ้นมาว่ามันมีจุดที่เราจะต้องแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนยังไงลองเสนอแนะและคอมเมนต์กลับมาให้อาจารย์เป็น CTA ให้อาจารย์ทราบอีกครั้งหนึ่งว่าเราควรที่จะแก้ไขและปรับคลิปวิดีโอยังไงส่งกันมาในอีเมลของอาจารย์กันได้เลยนะคะทิ้งไว้ให้ท้ายสุดของบทเรียนของ4ค่ะจากที่อาจารย์ฝากงานกันไปแล้วนะคะก็มีความสุขมากๆเลยค่ะได้ให้นักศึกษา CTA กลับมาก็คือสร้างความสัมพันธ์โดยที่อาจารย์ไม่ได้เป็นผู้สื่อสารอย่างเดียวค่ะแต่ให้พวกเราเป็นผู้สื่อสารกลับมาให้อาจารย์ผู้รับสารด้วยและสิ่งแรกที่เราจะต้องมาดูนะคะหลังจากที่เราแก้ไขหลังจากที่ AI เขียนให้เราแล้วแล้วก็สิ่งแรกต้องมาดูคือภาษาความถูกต้องความยาวความน่าเชื่อถือและความเหมาะสมค่ะมาดูกันค่ะว่าหลายคนอาจจะคิดว่าเมื่อ AI เขียนสคริปต์ไปแล้วก็ไม่ต้องแก้ไขอะไรเลยค่ะสามารถนำไปใช้ได้ทันทีแต่ในความจริงแล้วเราทุกคนผู้สร้างควรที่จะตรวจสอบทุกครั้งค่ะว่าภาษาคือสิ่งแรกที่ AI จะสร้างให้เราบางครั้ง AI อาจใช้ภาษาที่เป็นทางการมากเกินไปค่ะไม่มีคำเชื่อมของประโยคหรือไม่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายอย่างเช่นผู้ชมเป็นวัยรุ่นค่ะควรจะใช้ภาษาที่เป็นกันเองมากหรือผู้ชมอาจจะเป็นผู้สูงวัยแต่กลับมาใช้ภาษาที่เป็นวัยรุ่นก็อาจจะทำให้ผู้ชมเราไม่สนใจในคลิปหรือคอนเทนต์ของเราได้และสิ่งที่สองค่ะคือความถูกต้องของข้อมูลค่ะในความถูกต้องของข้อมูลของเรานะคะข้อมูลของเราจะต้องเป็นข้อเท็จจริงและเหมาะกับแพลตฟอร์มเป็นตัวเลขเป็นแหล่งอ้างอิงแล้วก็เนื้อหาที่ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้น AI อาจให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนหรืออ้างอิงข้อมูลเก่ามาดังนั้นเราควรมีข้อมูลทางวิชาการเป็นหลักหรือข้อมูลตัวเลขก่อนหรือกฎหมายและคนตรวจสอบกับแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือก่อนที่เราจะเผยแพร่ให้ผู้ชมได้รับสารหรือรับสื่อของคอนเทนต์ของเรานะคะในสิ่งที่3ค่ะสิ่งที่เราจะต้องตรวจสอบความยาวของสคริปต์ค่ะสคริปต์ของเรานะคะไม่ควรที่จะยาวเกินไปจนทําให้พูดไม่ทันเวลาดังนั้นสคริปต์ควรจะอยู่ในเวลาที่เราตั้งไว้คือ30หรือ10วินาทีและส่วนที่ไม่จำเป็นก็ควรที่จะตัดออกเพื่อให้ความยาวของคลิปอยู่ในกรอบที่เราจำกัดไว้ค่ะและสิ่งที่4ค่ะคือความน่าเชื่อถือค่ะเราควรพิจารณาว่าเนื้อหาของ AI ที่เราได้สร้างสคริปต์ขึ้นมาค่ะมีเนื้อหาที่ AI เขียนเหตุผลมีแหล่งอ้างอิงแล้วก็ไม่กล่าวแหล่งอ้างอิงจนเกินไปนะคะในส่วนสุดท้ายค่ะคือความเหมาะสมในความเหมาะสมเนี่ยค่ะเราควรที่จะตรวจสอบกับกลุ่มเป้าหมายค่ะว่ามีบริยุทธ์บทวัฒนธรรมและกฎหมายของแพลตฟอร์มยังไงเพราะฉะนั้นเราจะต้องไม่สร้างความเข้าใจผิดที่ทำให้ภาษาของผู้ชมไม่เหมาะสมและไม่สอดคล้องของภาพลักษณ์ของหรือองค์กรนะคะเพราะบางทีในแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยเขาก็มีกฎของชุมชนของเขาว่าเราสามารถที่จะเผยแพร่คอนเทนต์หรือสคริปต์ของเราได้มากน้อยแค่ไหนไว้เสมอค่ะอย่าลืมเลยค่ะ AI ช่วยเขียนได้แต่ผู้สร้างจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อเนื้อหาที่เผยแพร่เรามาดูกันในส่วนของตอนที่4เลยค่ะจากสคริปต์สู่การถ่ายทำค่ะเป็นยังไงจากสคริปต์สู่การถ่ายทำมันจะเป็นยังไงนะอุ้ยตื่นเต้นเราจะได้จับกล้องจะได้อ่านสคริปต์จะได้เอาทุกอย่างที่เราสร้างจาก AI มาปั้นเป็นก้อนค่ะหรือเราจะเรียกว่าสคริปต์เทมเพลตค่ะเป็นยังไงนะสคริปต์เทมเพลตนี้เราจะเปลี่ยน

0: ัวอักษรเป็นสคริปต์จะเปลี่ยนจากภาพเป็นเสียงหรือจากเสียงเป็นภาพก็จะมีจากการเริ่มอ่านสคริปต์วางแผนเตรียมอุปกรณ์ถ่ายทำแล้วก็ตรวจสอบผลงานเป็นขั้นตอนสุดท้ายค่ะเมื่อเราได้สคริปต์มาแล้วนะคะในขั้นตอนต่อไปของทั้งหมดทั้งมวลที่อาจารย์พูดไปเมื่อกี้คือการจัดระเบียบข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบทีมงานที่สามารถที่จะนำไปถ่ายทำต่อได้ค่ะในส่วนนี้จะเป็นสคริปต์เทมเพลตค่ะสคริปต์เทมเพลตจะมีอะไรบ้างก็จะมีเวลาภาพเสียงแล้วก็ข้อความค่ะเราจะมีหัวข้อสคริปต์ขึ้นมา1หัวข้อค่ะและสคริปต์เทมเพลตที่นิยมใช้กันมากค่ะคือสคริปต์4ช่องค่ะช่องแรกก็จะเป็นเวลาค่ะส่วนมากนิยมใช้อยู่ที่0ถึง3วินาทีค่ะและช่องที่2ค่ะก็จะเป็นภาพที่ต้องถ่ายทำค่ะว่ามีภาพอะไรบ้างในช่องที่3ก็จะเป็นเสียงค่ะเสียงที่จะนำมาเป็นบทพูดเป็นบทประกอบเป็นเอฟเฟคที่จะเข้าไปส่วนประกอบของคลิปของเราค่ะส่วนสุดท้ายค่ะเป็นข้อความบนหน้าจอค่ะอย่างเช่นคำสำคัญหรือคำอธิบายสั้นๆเพื่อที่จะเน้นหรืออะไรก็ตามที่เราต้องการจะนำเสนอค่ะเมื่อทุกอย่างในตารางเดียวกันนะคะทีมงานก็จะเข้าใจตรงกันแล้วก็สามารถทำงานออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะเมื่อเราจัดข้อมูลจัดระเบียบข้อมูลแล้วนะคะให้อยู่ในรูปแบบที่ทุกคนสามารถมองเห็นเป็นภาพเดียวกันได้แล้วนั้นเราก็จะนำสคริปต์เทมเพลตเนี่ยค่ะมาสร้างเป็นมาแปลงเป็นภาพค่ะโดยการแปลงภาพนี้เราจะเรียกว่าสตอรี่บอร์ดในสตอรี่บอร์ดของเรานะคะเราไม่จำเป็นต้องวาดภาพให้สวยเหมือนนักวาดการ์ตูนค่ะเพียงแค่เราร่างคร่าวๆให้เห็นว่าเราเข้าใจตรงกันโดยสตอรี่บอร์ดจะช่วยเห็นถึงมุมกล้องตรงไหนตัวละครยังไงข้อความจะขึ้นมาเมื่อไรและใช้ภาพช่วงไหนเป็นช่วงประกอบในข้อดีของสตอรี่บอร์ดนะคะคือจะทำให้การสื่อสารของเราเนี่ยค่ะช่วยลดความผิดพลาดลงได้มากและทำให้ทีมงานนะคะเห็นเป็นภาพเดียวกันตั้งแต่ก่อนท้ายทำเริ่มทำแม้กระทั่งจนถึงจบสิ้นนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยค่ะ AI หลายตัวจะเข้ามาช่วยในการสร้างสตอรี่บอร์ดเบื้องต้นได้จากสคริปต์ที่เรารวบรวมข้อมูลหรือจัดระเบียบไว้ทำให้การวางแผนในการถ่ายทำของสคริปต์ของเราเนี่ยค่ะสะดวกและรวดเร็วมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดค่ะ
1: อย่าเพิ่งซื้อโน้ตบุ๊กถ้ายังไม่ได้ดู3เรื่องนี้เรื่องแรกคือลักษณะการใช้งาน2หน่วยความจำและ3งบประมาณบันทึกคลิปนี้ไว้ก่อนซื้อและแชร์ให้เพื่อนที่กำลังหาโน้ตบุ๊ก
2: เฟรชชี่ปี1ปวดหัวไหมจะซื้อโน้ตบุ๊กไปเรียนทั้งทีแต่งอบมีจำกัดแค่ 20,000 เลือกยังไงดีคลิปนี้มีทริคง่ายๆมาบอกคอมเมนต์มาเลย
0: สร้างสตอรี่บอร์ดกันไปเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่มั้ยคะหลายคนอาจจะดูไปสร้างไปตามรายการที่เป็นเรียงลำดับต่อกันมาเรื่อยๆค่ะเมื่อเราสร้างสตอรี่บอร์ดแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มการถ่ายทำค่ะและการถ่ายทำเนี่ยค่ะควรที่จะมีสคริปต์อีกครั้งนึงค่ะเพื่อที่เราจะเช็คลิสต์ของเราค่ะว่าถูกต้องไหมครบหรือเปล่าในข้อแรกค่ะฮุกของเราค่ะดูค่ะว่าฮุกของเราน่าสนใจดึงดูดมากน้อยแค่ไหนในส่วนที่2ค่ะผู้ชมจะได้รับคุณค่าอะไรจากคลิปนี้ก็คือมีวอลลุ่มอะไรที่เป็นประโยชน์ให้ผู้ชมได้จริงๆส่วนข้อ2ข้อ3ค่ะจะเริ่มนับเลขผิดแล้วในส่วนข้อ3นะคะมี CTA ชัดเจนหรือไม่ก็คือชวนให้คนกลับมาติดต่อหรือกดตามหรือคอมเมนต์แชร์ต่อหรือไม่เราก็ดูกันหามาเช็คเลยค่ะแต่ละข้อภาษากระชับหรือเปล่าเข้าใจง่ายไหมสื่อสารกันชัดเจนเข้าใจตรงตามที่เราที่จะสื่อในข้อถัดไปค่ะในส่วนของข้อที่5ค่ะข้อที่5คือกระชับไม่เกินเวลาคือกันไม่เกินเวลาค่ะคือพูดให้ทันภายในเวลาที่กำหนดหรือไม่ดูค่ะว่าความยาวของเราเหมาะสมกับแพลตฟอร์มแล้วก็เป็นความสนใจของผู้ชมมากน้อยแค่ไหนค่ะส่วนสุดท้ายค่ะเหมาะสมกับผู้ชมกลุ่มเป้าหมายหรือไม่ค่ะเรามาดูเลยค่ะว่าตรงกับกลุ่มเป้าหมายสนใจตรงปัญหาและก็บริบทของกลุ่มเป้าหมายหรือเปล่าหากคำตอบที่เราได้มาครบก็แสดงว่าคลิปของเราพร้อมที่จะนำไปผลิตจริงๆค่ะ เราก็มาดูกันต่อกันที่ Workflow เลยนะ Workflow เป็นแนวทางยังไงแล้ว Workflow นี้ทำงานและได้รับความนิยมในปัจจุบันยังไงเริ่มจาก AI ค่ะ AI ช่วยสร้างไอเดียหรือสร้างร่างแรกของสคริปต์ค่ะจากนั้นมนุษย์ก็เป็นผู้ตรวจสอบค่ะแล้วก็นำมาปรับภาษาให้เกิดความปรับแก้แล้วก็เติมความคิดเติมไอเดียสร้างสรรค์เข้าไปค่ะเมื่อสคริปต์สมบูรณ์แล้วจึงนำเข้าสู่ขั้นตอนการถ่ายทำตัดต่อและเผยแพร่ค่ะในการถ่ายทำนะคะเราก็ถ่ายทำตามแผนที่เราวางไว้ทั้งเป็นภาพนิ่งเสียงข้อความส่วนในการเผยแพร่นะคะเราก็จะดูค่ะว่าแพลตฟอร์มที่เราเผยแพร่เข้าสู่กลุ่มเป้าหมายมากน้อยแค่ไหนค่ะจะเห็นได้ว่า AI ไม่ได้มาแทนผู้สร้างนะคะแต่มาช่วยลดเวลาในการทำงานของแต่ละขั้นตอนค่ะที่ใช้เวลามากให้เหลือเวลากระชับขึ้นอย่างเช่นการคิดไอเดียการเรียบเรียงเนื้อหาหรือการร่างแรกค่ะผู้แต่ยังทำให้ผู้สร้างยังคงเป็นผู้ตัดสินใจในทุกขั้นตอนค่ะเพื่อให้ผลงานเราออกมามีคุณภาพถูกต้องและสะท้อนถึงเอกลักษณ์ของตนเองโดยจากที่เราเช็คเมื่อกี้ค่ะเมื่อเช็คแล้วเราก็จะนำ workflow นะคะจากไอเดียไปสู่คอนเทนต์ที่มีคุณภาพเราก็จะมาดูแนวทางถึง workflow ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันเพราะว่าการประสานกำลังของ AI และก็มนุษย์จะทำให้การทำงานเป็นระบบมากขึ้นจะทำให้คอนเทนต์ของเราเป็นคอนเทนต์ที่ดีส่งพลังและมีคุณค่าค่ะสุดท้ายจะไม่ท้ายสุดค่ะหรือจะท้ายสุดดีโอ้ยถ้าเบื่อก็โพสต์วิดีโอไว้แป๊บหนึ่งแล้วค่อยกลับมาดูอาจารย์อีกครั้งหนึ่งค่ะเหนื่อยก็พักค่ะพักเพื่อที่จะเราจะเริ่มต่อและก้าวต่อไปได้ค่ะเมื่อพักเสร็จแล้วเราก็มาดูสรุปบทเรียนบทสุดท้ายของบทที่4ค่ะเห็นไหมคะอาจารย์ยังล้าเลยค่ะสอนเรามาตั้งแต่นัดในช่วงของไตเติ้ลแรกยังไม่ได้สอนก็น่าจะเป็นช่วงที่16นาทีถัดมาค่ะมาจนถึงใกล้จะ50นาทีแล้วเริ่มล้าค่ะจาก4กลายเป็น3แล้วค่ะสรุปบทเรียนของบทที่4กันค่ะเข้าสู่สรุปบทเรียนกันเลยค่ะการเขียนสคริปต์วิดีโอด้วย AI นะคะในการเขียนสคริปต์วิดีโอด้วย AI นี้บทนี้เราก็ได้เรียนรู้ว่าการสร้างวิดีโอที่ดีไม่ได้เริ่มจากการเปิดกล้องถ่ายอย่างเดียวนะคะแต่เริ่มจากการวางแผนและเขียนสคริปต์อย่างเป็นระบบค่ะเราจะได้เห็นว่าสคริปต์ที่ดีควรจะประกอบด้วยฮุกที่ดีมีความน่าสนใจมีเนื้อหาที่ให้คุณค่าและ CTA ที่ชัดเจนเพื่อกระตุ้นให้ผู้ชมเกิดการมีส่วนร่วมเกิดการกดติดตามและกลับมาชมซ้ำค่ะไม่ว่าจะยังไงก็ตามนะคะนอกจากนี้เรายังได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ AI เป็นผู้ช่วยในการสร้างสคริปต์ตั้งแต่คิดฮุกยังลำดับเนื้อหาไปจนถึงการสร้างช็อตลิสต์และอย่างไรก็ตามนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะคืออาจารย์ย้ำเสมอนะคะว่า AI ไม่สามารถแทนความคิดสร้างสรรค์เราได้ค่ะไม่สามารถวิจารณญาณและเข้าใจผู้ชมของเราได้ค่ะเพราะฉะนั้นมนุษย์ค่ะมนุษย์หรือคือเราเท่านั้นค่ะที่จะมาตรวจสอบหรือแก้ไขหรือปรับปรุงผลงานของเราทุกครั้งก่อนที่จะนำไปเผยแพร่สู่แพลตฟอร์มต่างๆค่ะในช่วงเวิร์กช็อปนี้นะคะเข้าสู่ช่วงเวิร์กช็อปแล้วเฮ้ยหนูไม่ทันตั้งตัวเลยค่ะอาจารย์เวิร์กช็อปมาอีกแล้วเหรอคะในเวิร์กช็อปต่อไปค่ะนักเรียนจะได้เรียนรู้จะได้นำความรู้ทั้งหมดที่เรียนมานี้ค่ะไปใช้จริงโดยที่เขียนพร้อมโดยให้ AI เป็นผู้สร้างสคริปต์วิดีโอค่ะหลังจากนั้นเราก็มาปรับแก้โดยด้วยตัวเองแล้วก็พัฒนาสตอรี่บอร์ดพร้อมที่จะถ่ายทำซึ่งจะเป็นก้าวแรกของการผลิตคอนเทนต์ดิจิตอลอย่างมืออาชีพของเราต่อไปค่ะ
3: ก่อนที่เราจะไปดูคลิปกันนะคะเราก็มาดูต้นฉบับก่อนว่าผิดอะไรยังไงตรงไหนหลังจากนั้นเราก็มาดูช็อตที่แก้ไขแล้วว่าแก้ไขอะไรไปบ้างหรือมีจุดตรงไหนที่จะต้องแก้เพิ่มเติมเราก็ทักมาบอกกันได้นะคะ
2: Freshie ปี1ปวดหัวไหมจะซื้อโน้ตบุ๊กไปเรียนทั้งทีแต่งอบมีจำกัดแค่ 20,000 เลือกยังไงดีคลิปนี้มีทริคง่ายๆมาบอกคอมเมนต์มาเลย Freshie ปี1ปวดหัวไหมจะซื้อโน้ตบุ๊กไปเรียนทั้งทีแต่งอบมีจำกัดแค่ 20,000 เลือกยังไงดีคลิปนี้มีทริคง่ายๆมาบอกคอมเมนต์มาเลย คอมเมนต์หัวข้อที่อยากให้ทำ ในคลิปต่อไปกันได้เลยภายใน1คอมเมนต์หัวข้อที่อยากให้ทำในคลิปต่อไปกันได้เลย
3: ที่เราจะไปดูคลิปกันนะคะเราก็มาดูต้นฉบับก่อนว่าผิดอะไรยังไงตรงไหนหลังจากนั้นเราก็มาดูฉบับที่แก้ไขแล้วว่าแก้ไขอะไรไปบ้างหรือมีจุดตรงไหนที่จะต้องแก้เพิ่มเติมเราก็ทักมาบอกกันได้นะคะ
1: เรื่องที่สามมันของบทนี้และปรับแก้สคริปต์ไม่ใช่เพียงการขึ้นให้ห่อส้มกับเขียนแทนเราเนื่องจาก AI อาจสร้างข้อมิงและเพิ่มประสิทธิภาพในการทางวันได้ดังไรของบทนี้และปรับแก้สคริปต์ไม่ใช่เพียงเนื่องจาก AI อาจและเพิ่มได้ดังไรเรื่องที่3คือสามารถวิเคราะห์และปรับแก้สคริปต์ที่ AI สร้างขึ้นให้ห่อส้มกับกลุ่มเป้าหมายเนื่องจาก AI อาจสร้างข้อมิงและช็อตวิดีโอสั้นเช่น TikTok Instagram Reels และ YouTube ไม่งั้นจะเป็นแบบนี้นักศึกษาควรสามารถ4เรื่องสัมพันธ์เรื่องแรกคือสามารถอธิบายองค์ประกอบของสคริปต์1ชิ้นควรประกอบด้วยอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นบทพูดภาพเสียงไม่งั้นจะเป็นแบบนี้นักศึกษาควรสามารถ4เรื่องเรื่องแรกคือสามารถอธิบายองค์ประกอบของสคริปต์1ชิ้นควรประกอบด้วยอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นบทพูดภาพเสียงซื้อคอมมาเรียนหรือแบกตู้เย็นมามหาลัยเนี่ยเน้นบางเบาแบตอึดจะได้ไม่ต้องตบตีแย่งปลั๊กเพื่อนสุดท้ายก็เอามาดูซีรีส์ใครเป็นบ้างเม้นมาซื้อคอมมาเรียนหรือแบกตู้เย็นมามหาลัยเนี่ยเน้นบางเบาแบตอึดจะได้ไม่ต้องตบตีแย่งปลั๊กเพื่อนสุดท้ายก็เอามาดูซีรีส์ใครเป็นบ้างเม้นมาสามารถเขียนพร้อมเพื่อสั่งให้ AI ช่วยสร้างสคริปต์ได้ดั่งมีสปิดทีฟเพราะถ้าเราให้ข้อมูลกับ AI ไม่เพียงพอผลลัพธ์ที่ได้มักจะกว้างและไม่ตรงกับความต้องการสามารถเขียนพร้อมเพื่อสั่งให้ AI ช่วยสร้างสคริปต์ได้ดั่งเพราะถ้าเราให้ข้อมูลกับ AI ไม่เพียงพอผลลัพธ์ที่ได้มักจะกว้างและไม่ตรงกับความต้องการ
2: เรื่องที่3คือสามารถวิเคราะห์และปรับแก้สคริปต์ที่ AI สร้างขึ้นกับกลุ่มเชื่อทุกกลุ่มแล้วเรื่องสุดท้ายคือสามารถสร้างสคริปต์วิดีโอสำหรับเผยแพร่ Reels โดยเฉพาะวิดีโอสั้นเรื่องที่3คือสามารถวิเคราะห์และปรับแก้สคริปต์ที่ AI สร้างขึ้นกับกลุ่มแล้วเรื่องสุดท้ายคือสามารถสร้างสคริปต์วิดีโอสำหรับเผยแพร่ Reels โดยเฉพาะวิดีโอสั้น
3: ก่อนที่จะบทเรียนนี้กันไปนะคะอาจารย์อยากชวนมองย้อนกลับกันไปว่าการสร้างวิดีโอที่ดีไม่ได้เริ่มจากการหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายอย่างเดียวแต่เริ่มจากการคิดให้ชัดและเขียนสคริปต์ให้เป็นหลายคนอาจจะคิดว่า AI จะเข้ามาแทนคอนเทนต์แต่จริงๆแล้ว AI เป็นแค่ผู้ช่วยที่ช่วยเราได้หลายอย่างเป็นผู้ช่วยที่เก่งมากไม่ใช่แค่ผู้สร้างแต่ AI สามารถที่ช่วยคิดไอเดียให้เราเขียนสคริปต์ให้เราเรียบเรียงเนื้อหาให้เราทำให้เราประหยัดเวลาได้อย่างมากแต่สิ่งที่ AI ขาดไปและไม่มีก็คือประสบการณ์การที่จะเข้าใจผู้ชมและความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นเอกลักษณ์ของเราดังนั้นทุกครั้งที่ AI ทำงานให้เราทุกครั้งที่เราใช้ AI นะก็อย่าลืมตรวจสอบเสมอทั้งภาษาความถูกต้องความยาวความน่าเชื่อถือและความเหมาะสมเพื่อให้ผลงานออกมาดีที่สุดและจำไว้อีกเรื่องนึงค่ะว่าพร้อมที่ดีจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดียิ่งเราบอก AI ชัดมากเท่าไหร่รายละเอียดเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ผลลัพธ์ก็ยิ่งตรงกับที่เราต้องการมากขึ้นเท่านั้นหลังจากที่เราได้สคริปต์แล้วในขั้นตอนต่อไปก็คือการเปลี่ยนตัวหนังสือหรือตัวอักษรเนี่ยค่ะให้กลายเป็นภาพเสียงและเรื่องราวที่ทำให้ผู้ชมอยากติดตามเราจนจบและกลับมาติดตามแล้วติดตามอีกแล้วในขณะที่ทุกคนกำลังจะเริ่มคอนเทนต์ค่ะเราก็จะมีเพื่อนตัวน้อยที่ฝากความคิดถึงทุกคนก็คือ IP Curious จะเข้ามาพร้อมกับรอยยิ้มแล้วก็พูดว่าจำไว้นะ AI จำไว้นะ AI ไม่ได้ทำให้คนเก่งน้อยลงแต่ทำให้คนกล้าคิดกล้าลองและกล้าเรียนรู้เติบโตได้เร็วขึ้นอย่ามาถามว่า AI ทำอะไรได้บ้างแต่ลองถามว่าวันนี้เราจะใช้ AI เพื่อสร้างสิ่งดีอะไรได้บ้างในทุกคอนเทนต์ของเรานะคะก็จะเป็นคอนเทนต์ที่ยอดเยี่ยมเริ่มต้นจากความคิดเล็กๆเพียงหนึ่งไอเดียและทุกไอเดียของคุณมีคุณค่ามากกว่าที่คิดไม่ต้องรอให้ไอเดียของเราพร้อมที่สุดไม่ต้องรอให้ไอเดียของเราดีที่สุดเพียงแค่เราลงมือทำวันนี้ค่ะก็จะทำให้คุณเก่งกว่าตัวเองเมื่อวานเสมอหวังว่าอาจารย์หวังว่าหลังจากนี้นะคะหลังจากจบบทเรียนนี้แล้วทุกคนก็จะสามารถใช้ AI ให้เป็นผู้

0: ่วยในการเขียนสคริปต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสร้างวิดีโอที่สื่อสารให้ตรงใจผู้ชมและก็ตรงใจเราสุดๆได้พัฒนาทั้งความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นของตัวเองไปพร้อมกับเทคโนโลยีก็คือ AI ค่ะขอให้ทุกคนสนุกกับการสร้างผลงานและอย่าลืมนะคะย้ำเสมอเลยค่ะว่า AI ช่วยสร้างคอนเทนต์ได้แต่ความคิดสร้างสรรค์และตัวตนของผู้สร้างคือสิ่งที่ทำให้ผลงานของเรามีคุณค่าและแตกต่างแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนถัดไปนะคะ
1: สามารถเขียนพร้อมเพื่อสั่งให้ AI ช่วยสร้างสคริปต์เพราะถ้าเราให้ข้อมูลกับ AI ไม่เพียงพอผลลัพธ์ที่ได้มักจะกว้างและไม่ตรงกับความต้องการ
2: Great content starts with a great scriptAI helps you write faster, but creativity makes people remember.
3: อย่าลืมทบทวนบทเรียนด้วยการทำเวิร์กช็อปกันนะและใครอยากถามหรือคอมเมนต์อะไรส่งมาที่อีเมลนี้ได้เลยค่ะ
0: จบกันไปแล้วค่ะกับเรื่องราวดีๆและเวิร์กช็อปที่เราอาจจะอยากทำหรืออาจจะไม่อยากทำแต่ก็ต้องทำค่ะเพราะฉะนั้นการทบทวนที่ดีค่ะก็จะเหมือนกับการอ่านหนังสือซ้ำเราอ่านหนังสือซ้ำก็คือการทำเวิร์กช็อปนี้เองค่ะ เข้าทางอาจารย์ใช่ไหมอาจารย์ก็จะมาช่วยดูค่ะว่าเราเข้าใจในบทเรียนมากน้อยแค่ไหนเข้าใจเท่าไหร่สิ่งนี้ค่ะจะเป็นการย้อนกลับไม่ใช่ย้อนแย้งนะคะจะเป็นการย้อนกลับตัวเองหรือย้อนแย้งให้ตัวเองว่ามันเข้าใจและทบว่าเราเข้าใจแล้วก็สนใจในบทเรียนมากน้อยแค่ไหนคะและท้ายที่สุดของบทนี้นะคะเรายังไม่บ๊ายบายกันค่ะแต่เรามีนัดกันในบทถัดไปแล้วเจอกันในบทถัดไปค่ะสวัสดีค่ะและท้ายที่สุดของบทนี้นะคะเรายังไม่บ๊ายบายกันค่ะแต่เรามีนัดกันในบทถัดไปแล้วเจอกันในบทถัดไปค่ะสวัสดีค่ะและท้ายที่สุดของบทนี้นะคะเรายังไม่บ๊ายบายกันเรามีนัดกันในบทถัดไปแล้วเจอกันในบทถัดไปค่ะสวัสดีค่ะและท้ายที่สุดของบทนี้นะคะ

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูง

0: ในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันนะขณะที่ผิวงานทั้งสองชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัวทีคือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัวทีจะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่าPA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PGตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PBตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟนัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟนัทเป็นตัวขันให้แน่น

0: แล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์แล้วก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟนัตแล้วก็จะมีตัวฮาร์ดยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัตขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการการสร้างสรรค์ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติเพื่อการประกอบอาชีพดิฉันอาจารย์ณัฐกิตตาบัวคล้ายรัตนชัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพค่ะและวันนี้ก็เป็นตอนที่8ของรายการการสร้างสรรค์ผ้ามัดย้อมด้วยสีธรรมชาติเพื่อการประกอบอาชีพกันนะคะตอนที่8เนี้ยก็จะเป็นเรื่องการมัดย้อมด้วยเทคนิคการพับค่ะโดยวัตถุดิบที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะที่เห็นอยู่ด้านหลังของดิฉันในวันนี้เราก็จะใช้วัตถุดิบก็คือใบสักนั่นเองค่ะที่ดิฉันถืออยู่เนี่ยค่ะใบสักและข้างหลังก็อันนี้ก็คือจะให้ดูว่าลักษณะของต้นสักนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะคือต้นสักนะคะของเราอ่ะส่วนที่เราจะใช้ในการนำใบสักเนี่ยค่ะมาย้อมสีธรรมชาติเราใช้ส่วนไหนนะคะก็คือเราจะใช้ส่วนยอดของใบสักค่ะ

เนี่ยค่ะท่านผู้ชมเห็นไหมคะเราจะใช้ส่วนที่เป็นยอดของใบสักนะคะช่อที่1ช่อที่2นะคะเราจะเด็ดยอดเขามาใช้นะคะทำไมเราถึงต้องเลือกใบสักมาย้อมนะคะสาเหตุก็คือใบสักเนี่ยค่ะปกตินะคะชาวสวนเวลาเขาปลูกต้นสักเนี่ยเขาปลูกไว้สำหรับขายเนาะขายไม้สักอะไรเงี้ยส่วนตัวใบนะคะเขาก็จะตัดทิ้งตัดทิ้งแล้วเราสามารถมาทำอะไรกับในงานสิ่งทอได้นะคะมาพัฒนามาเอาใบสักเนี่ยไปใช้ได้ให้เกิดประโยชน์ดีกว่าการทิ้งนะคะเราจะพบเห็นอย่างมากเลยก็คือจะเป็นอีโคปิ้นเนี่ยใบสักเนี่ยค่ะเขาก็จะเอาไปทำอีโคปิ้นกันส่วนวันนี้นะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการนำใบสักเนี่ยไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะก็จะเป็นเราก็จะใช้ใบสักเนี่ยมาย้อมสีธรรมชาติกันค่ะเราก็จะมาคัดใบกันนะคะโดยวิธีการคัดใบนะคะอันนี้ที่ใบเขียวเนื่องจากเราตัดใบตั้งแต่ตอนเช้าเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ผ่านมาหลายชั่วโมงแล้วแต่ว่าใบเขียวเนี่ยยังใช้ได้อยู่นะคะท่านผู้ชมหรือถ้าท่านผู้ชมตัดใบมาค่ะและห่อใบตองไว้นะคะตัดใบมาเรียบร้อยเราห่อใบตองแล้วก็แช่ไว้ที่ช่องผักในตู้เย็นนะคะก็จะสามารถยืดอายุการใช้งานของใบไม้นั้นได้นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวใบสักที่เราจะใช้งานกันต่อนะคะอันนี้เราก็จะตัดเวลาเราตัดนะคะเราก็จะใช้ตัวยอดอ่อนของใบค่ะท่านผู้ชมเราจะใช้ยอดอ่อนของใบก็คือถึงประมาณตรงนี้ให้สังเกตค่ะเขาจะมีเวลาเรากรีดไปนะคะใช้เล็บกรีดเนี่ยเขาจะมีน้ำยางของเขาเป็นสีแดงหรือสีส้มออกมานะคะค่ะส่วน2ใบ2ช่อด้านล่างเราก็จะไม่ได้ใช้นะคะเพราะเขาจะไม่ได้ออกสีตามที่เราต้องการแต่ที่จริงหากจริงๆใบสักอะค่ะก็จะให้2เฉดสีก็จะใบที่เป็นแตกใบอ่อนอะก็จะให้สีอีกเฉดนึงแต่ว่าเรายังไม่เฉลยนะว่าเป็นเฉดอะไรว่าจะเป็นสีอะไรส่วนใบสักที่เป็นใบแก่ขึ้นมาหน่อยแต่ไม่ใช่ใบแก่นะคะก็ยังเป็นใบอ่อนอยู่นั่นแหละแต่ไม่ได้อ่อนจัดก็จะให้อีกเฉดสีนึงค่ะเดี๋ยวเราวันนี้เราก็คือจะใช้ใบสักที่เป็นอ่อนจัดเลยนะคะเราก็จะตัดเลยค่ะหรือถ้าท่านผู้ชมทางบ้านนะคะมีกรรไกรก็สามารถใช้กรรไกรตัดได้นะคะเราก็จะตัดตัวก้านเราก็ใช้นะคะส่วนใบเนี้ยเราก็หั่นให้เป็นชิ้นเล็กลงนะคะอุ้ยเราก็จะหั่นเลยค่ะเนี่ยค่ะณวันนี้นะคะเราก็ยังจะไม่ได้ย้อมเลยนะคะเราก็จะคือตัดใบค่ะแล้วเราก็จะแช่น้ําหมักเอาไว้ค่ะเพื่อให้สีของใบออกมาค่ะเราจะแช่ไว้ประมาณ1คืนนะคะเราก็จะตัดใบเลยค่ะอันนี้อาจารย์ก็คัดใบไว้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวก้านก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะคะท่านผู้ชมหรือว่าใช้วิธีการฉีกก็ได้นะคะอันไหนที่สกปรกเราก็เอาออกเราก็ใช้วิธีการฉีกก็ได้ขั้นตอนนี้นะคะก็จะเป็นขั้นตอนเตรียมน้ำย้อมนะคะ

ค่ะอาจารย์ก็จะทำการเปิดน้ำนะคะเปิดน้ำใส่เลยอุ้ยเปิดน้ำใส่เลยนะคะโดยให้น้ำเนี่ยท่วมของใบสักเรานะคะ

แล้วเดี๋ยวเขาก็จะมีการคลายสีออกมาเห็นปะเริ่มแบบถ้าเราบีบสีก็จะออกมาเราก็จะทำการ

หรือถ้าท่านผู้ชมทางบ้านนะคะมีโคกหรือที่บดอะไรเงี้ยบดไปก็ได้นะคะสีเขาจะได้ออกได้ดีขึ้นนะคะพอการที่เราแบบบดเขาให้ละเอียดอะไรเงี้ยค่ะค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะบดให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะอันนี้เราบดด้วยการใช้ครกนะคะหรือถ้ามีเครื่องปั่นก็สามารถใช้เครื่องปั่นได้เพื่อให้สีเขาออกได้ง่ายขึ้นนะคะท่านผู้ชมไม่ต้องตำแหลกมากก็ได้นะคะประมาณนี้นะคะเนี่ยเขาก็จะมีน้ำสีเขาออกมาในระหว่างที่เรารอแช่ใบสักเป็นเวลา12ชั่วโมงหรือ1คืนเนี่ยเราก็จะทําการเตรียมผ้าก่อนนะคะผ้าที่เราได้มานะคะเราก็ตัดตามชิ้นที่เราต้องการหรือเรามีผ้าอยู่แล้วถ้ามีผ้าอยู่แล้วผ้าแบบเป็นเสื้อยืดธรรมดาบอกก่อนว่าผ้าที่เราใช้นะคะต้องเป็นผ้าจากใยธรรมชาติเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมถ้าเป็นใยสังเคราะห์เนี่ยจะย้อมไม่ติดใยธรรมชาติได้แก่ผ้าหลายบ้านที่นิยมมาย้อมกันนะคะก็จะเป็นผ้าคอตตอนนะคะหรือผ้าฝ้ายผ้าไหมผ้าลินินที่มาใช้ในการย้อมสีธรรมชาติกันนะคะส่วนอันนี้เราก็ใช้เป็นผ้าฝ้ายนะคะผ้าฝ้ายเนี่ยอาจารย์ซื้อมาจากร้านผ้าเนาะเราซื้อผ้ามาจากร้านผ้าเนี่ยเราต้องทําการทําความสะอาดผืนผ้านั้นโดยการล้างแป้งหรือว่าลอกแป้งหรือเรียกกันว่าการเตรียมผ้าก่อนย้อมการทําความสะอาดผ้าก่อนย้อมเราก็ทําความสะอาดด้วยการที่เรานําผ้าไปต้มน้ําค่ะก็ต้มน้ําก็คือให้น้ําท่วมผ้าท่วมผ้าสักประมาณ2ส่วนอ่ะแบ่งเป็น3ส่วนใช่มั้ยผ้าแล้วก็น้ํา2ส่วนให้ท่วมผ้านะคะและเราก็ต้มพอต้มน้ําจนน้ําเดือดพอน้ําเดือดค่ะเราให้เราใส่น้ํายาล้างจานลงไปใส่น้ํายาล้างจานลงไปเสร็จใส่น้ํายาล้างจานประมาณกะ2ช้อนนะคะ2ช้อนโต๊ะใส่ลงไปเสร็จเรียบร้อยคนๆและเราก็ใส่ผ้าที่เราจะต้องการทําความสะอาดผ้าเพื่อชําระล้างสิ่งสกปรกล้างคราบไขมันหรือคราบแป้งต่างๆนะคะเราก็จะใส่ผ้าลงไปหลังจากใส่ผ้าลงไปเราก็คอยๆคนหรือคอยๆกดผ้าค่ะให้เขาจมน้ําอยู่เสมอค่ะต้มเป็นเวลาประมาณ1ชั่วโมงนะคะเกิน1ชั่วโมงมาหน่อยนึงก็ได้หรือไม่ถึง1ชั่วโมงก็ได้แต่ว่าแบบให้อยู่ในใกล้ๆ1ชั่วโมงสักลง1ชั่วโมงมาหน่อยก็หมายความว่า55นาทีได้60นาทีได้65นาทีได้ค่ะหลังจากที่เราต้มผ้าเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะไปทําความสะอาดผ้าอันนี้อาจารย์ผ่านการต้มผ้ามาเรียบร้อยแล้วในหม้อนี้นะคะอาจารย์ก็ทําการต้มผ้ามาเรียบร้อยแล้วก็พักไว้ให้เย็นเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปทําความสะอาดผ้ากันนะคะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในวันนี้นะคะก็ได้แก่หม้อค่ะวันนี้เราใช้เตาถ่านนะคะก็จะเป็นเตาถ่านนะคะแล้วที่คีบค่ะกระชอนนะคะสําหรับตะวันนี้เรื่องเทคนิคการพับนะคะเรายังมีหนังยางแต่จะมีเชือกฟางเพิ่มขึ้นมานะคะเราก็ใช้เชือกฟางค่ะไม้ไอศกรีมนะคะหนังยางค่ะเกลือและใบที่ดิฉันถืออยู่ณขณะนี้นะคะก็จะเป็นใบฝรั่งใบฝรั่งก็จะเป็นส่วนประกอบในการย้อมน้ำย้อมของใบสักอ่อนในวันนี้นะคะและสิ่งนี้ค่ะสิ่งนี้ก็จะเป็นตัวหยกกล้วยนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่เพิ่มไปทําไมเราถึงจะต้องใส่หยกกล้วยและใบฝรั่งนะคะเนื่องจากใบฝรั่งกับหยกกล้วยค่ะเขาก็จะมีสารเทนนิงนะคะก็จะทําให้สีติดได้ดีขึ้นเดี๋ยวเราจะใส่ผสมไปด้วยกับน้ําย้อมนะคะถุงมือค่ะและสุดท้ายค่ะก็จะเป็นครกกับสากนะคะที่เราใช้ในวันนี้นะคะครกกับสากเนี่ยเราใช้ในการบดใบไม้ต่างๆเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยอันนี้อาจารย์ก็ต้มน้ำย้อมไว้แล้วมีแบบก่อไฟแล้วก็ต้มไว้แล้วตอนนี้ก็คืออาจารย์ใส่ใบสักและน้ำที่เราหมักไว้เมื่อวานใช่ไหมคะอาจารย์ก็ใส่ทั้งน้ำและก็ใบสักที่อาจารย์หมักไว้แล้วก็ต้มให้เดือดนะคะตอนนี้น้ำก็เดือดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ส่วนผสมเพิ่มก็คื

เราจะใช้ใบฝรั่งเพิ่มเข้าไปนะคะท่านใดที่สะดวกแบบฉีกก็ฉีกได้นะคะฉีกแล้วก็ใส่หม้ออย่างเงี้ยได้เลยค่ะแต่เดี๋ยววันนี้อาจารย์จะใช้วิธีการฉีกแล้วก็จะตำเพื่อให้สารในใบเนี่ยออกได้ดีขึ้นนะคะอาจารย์ก็จะฉีกจากนั้นก็จะตำค่ะ

คนลงไปเราจะทำการใส่หยกกล้วยนะคะวิธีการหั่นหยกกล้วยนะคะเราก็จะหั่นไปเลยค่ะแบบนี้นะคะเราก็จะหั่นหยกกล้วยลงไปด้วยอาจารย์ก็จะแบ่งเป็น4-6ส่วนนะคะหั่นยากนิดนึงหลังจากที่เราหั่นหยกกล้วยแล้วนะคะเราก็จับใส่เลยในหม้อจับใส่ลงในหม้อเลยนะคะจากนั้นเราก็ต้มไว้ประมาณ1 ชั่วโมงนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจับเวลารบกวนจับเวลาให้หน่อยค่ะ1 ชั่วโมงในการต้มโอเคค่ะเดี๋ยวระหว่างนี้นะคะเดี๋ยวเรารอน้ําต้มนะคะให้พร้อมย้อมเราต้มเป็นเวลา1 ชั่วโมงค่ะท่านผู้ชม

ระหว่างที่เรารอน้ําเดือดนะคะเราก็ต้องคอยดูเตาของเราด้วยนะคะว่าอ่ะฟืนพอมั้ยพอมั้ยนะคะไฟแรงดีมั้ยเราก็ต้องคอยเติมฟืนอยู่ตลอดนะคะและคอยคนเขาเป็นพักๆนะคะเดี๋ยวระหว่างรอนะคะเราก็จะมาทําการมัดไว้ก่อนเลยนะคะมัดยอมไว้ก่อนวันนี้อาจารย์จะใช้ผ้าทั้งหมด6ผืนนะคะท่านผู้ชมเริ่มเลยวิธีการพับอันดับแรกนะคะค่ะเราจะทําการพับทบกันเรื่อยๆนะคะจนหมดผ้าเลยนะคะท่านผู้ชมเราจะทบไปเรื่อยๆจนหมดผ้าพับทบค่ะและทบอีกค่ะแล้วก็พับทบจนหมดผืนผ้านะคะหลังจากนั้นนะคะเราพับเป็นสามเหลี่ยมค่ะสลับไป

ทับเป็นสามเหลี่ยมเราจะใช้หนังยางมัดค่ะมัดเลยนี้ก็เหมือนกันนะคะเราก็จะใช้หนังยางมัดแล้วก็จะมัดเป็นกากบาทนะคะแบบนี้

ลายที่1 นะคะผืนถัดมาค่ะเราจะพับเป็นสามเหลี่ยมนะคะพับให้เป็นสามเหลี่ยมและพับครึ่งนะคะพับครึ่งหาจุดกึ่งกลางจุดกึ่งกลางนะคะเราได้จุดกึ่งกลางมาแล้วเราพับของจุดกึ่งกลางค่ะให้เป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็พับด้านนี้นะคะมาที่กึ่งกลางเหมือนเดิมค่ะผืนนี้ก็เหมือนกันค่ะพับมาที่กึ่งกลางจากนั้นนะคะพับครึ่งค่ะกลับและพับครึ่งก็จะได้เป็นลักษณะนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทำการวางไม้ไอศกรีมจะนำประกบนะคะ

จารย์ก็จะมัดเลยให้ด้านนี้ก็เช่นกันนะคะจากนั้นนะคะนำไม้ไอติมมาอีกคู่หนึ่งค่ะมัดไว้ให้แน่นเลยค่ะ

เดี๋ยวเราอันนี้เราพับกลับเข้ามานะคะและนำไม้ไอศกรีมอีก1คู่นะคะมัดไว้ที่มุมไม้ไอศกรีมทั้ง2ด้านเลย

คะอาจารย์ก็มัดไว้ทั้งสองด้านนำไม้ไอศกรีมอีกหนึ่งคู่ค่ะและเราทำการมัดนะคะ

อาจารย์ก็จะมัดให้แน่นเลยผืนที่สองนะคะต่อมานะคะผืนที่สามผืนที่สามเราก็จะพับครึ่งทบครึ่งไปเรื่อยๆนะคะโดยการพับจากบนของท่านผู้ชมเนาะลงมาข้างล่างจากนั้นเราจะพับครึ่งทางด้านซ้ายพับมาทางด้านขวานะคะพับมาทางด้านขวาจากนั้นพับด้านบนของท่านผู้ชมลงมาหาด้านล่างและพับด้านซ้ายไปด้านขวาเราพับเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนําไม้ไอศกรีมมาวางเป็นมุมแบบนี้นะคะท่านผู้ชมแบบนี้นะคะโอเคผืนนี้เราจะใช้ไม้ไอศกรีมทั้งหมด8ไม้8ไม้นะคะหนังยางทั้งหมด16เส้นหรือท่านใดไม่สะดวกใช้หนังยางสามารถใช้เป็นเชือกได้นะคะขอโทษค่ะหนังยาง8เส้นค่ะหนังยาง8เส้นนะคะอุปกรณ์ในผืนนี้เดี๋ยวเราเริ่มที่มุมแรกกันเลยเนาะมุมแรกอาจารย์ก็จะทําการนำหนังยางมัดที่มุมนะคะเราก็จะทำการมัดให้แน่นๆเลยนะคะท่านผู้ชมมัดเลยจะต้องทบแบบนี้ก่อนและมัดให้แน่นๆจะมัดง่ายขึ้นนะคะพยายามกดหนังยางเข้ามาที่กึ่งกลางไม้นะคะเข้ามาที่ผ้าเสร็จแล้ว1มุมจากนั้นมุมที่2ค่ะเหมือนเดิมเลยค่ะเราก็จะทําการวางของไม้ไอศกรีมนะคะประกบกันที่มุมของสี่เหลี่ยมตามที่เห็นเลยนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราก็จะไปทําการมัดเลยนะคะ

ตอนนี้มัดเสร็จแล้ว2มุมนะคะเหลืออีก2มุมเช่นเดียวกันค่ะเราก็จะทำการมัดมุมเขาเลยนะคะอาจารย์จะใช้วิธีการทบหนังยางเพื่อให้มัดได้ง่ายขึ้นนะคะอุ้ยหนังยางขาดไม่เป็นไรค่ะมุมสุดท้ายนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะเราก็จะกะเอานะคะและเราก็มัดเลยค่ะ

คือทุกอย่างก็ได้ค่ะก็จะนั่งเลยเขาก็จะมีความแบบนี้นะคะเรียบร้อยนะคะผืนที่3ค่ะ

ต่อมานะคะผืนที่4ผืนที่4ค่ะก็คือเราจะพับจากด้านบนนะคะจากด้านบนลงมาด้านล่างนะคะดีดเขาเลยค่ะและเราจะพับหาจุดกึ่งกลางนะคะจากด้านซ้ายมือของท่านผู้ชมมาด้านขวามือนะคะเพื่อหาจุดกึ่งกลางค่ะแล้วก็รีดเอาไว้นะคะรีดไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะเห็นจุดกึ่งกลางของผ้านะคะก็คือด้านทางนี้นะคะที่อาจารย์ชี้ไว้นะคะจากนั้นเราจะพับมุมซ้ายของท่านผู้ชมนะคะมาที่จุดกึ่งกลางค่ะพับให้เป็นรูปสามเหลี่ยมพับให้เป็นสามเหลี่ยมนะคะรีดไว้ค่ะด้านนี้เหมือนกันนะคะเราก็จะพับจากด้านขวาบนลงมานะคะให้เป็นสามเหลี่ยมนะคะลมแอบแรงไม่แน่ใจว่าเสียงลมเข้าหรือเปล่านะคะลมแรงนิดนึงนะคะเราพับมุมเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทำการพับจากมุมซ้ายมือของท่านผู้ชมนะคะก็คือด้านนี้มาทางมุมบนสุดค่ะพับมาค่ะมุมซ้ายมามุมบนสุดและมุมด้านขวามือของท่านผู้ชมมาด้านมุมบนสุดเช่นเดียวกันนะคะพับมุมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะพับประกบอย่างนี้ค่ะให้มุมชนมุมนะคะมุมชนมุมแบบนี้ค่ะมุมชนมุมเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะพับอีกครึ่งหนึ่งนะคะอีกครึ่งหนึ่งโอเคก็จะได้ลักษณะสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะได้สามเหลี่ยมแบบนี้เสร็จทำยังไงต่อเราจะใช้หนังยางทั้งหมด6เส้นและไม้ไอศกรีมนะคะเราก็จะทบเขาไปเลยค่ะ

มุมสุดท้ายนะคะก็จะมาเหลือที่มุมไม้

0: นี่ค่ะ
1: ผืนที่4เรียบร้อยแล้วนะคะถัดมาค่ะผืนที่5นะคะถัดมาจะเป็นผืนที่5นะคะท่านผู้ชมผืนที่5เราพับเป็นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมแล้วเราก็จะใช้วิธีการพับครึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะใช้พับทบนะคะสามเหลี่ยมเสร็จแล้วพับครึ่งจากมุมด้านบนของท่านผู้ชมมามุมด้านล่างนะคะแล้วก็พับครึ่งลงมาค่ะด้านนี้ก็พับครึ่งเหมือนกันพับครึ่งเสร็จแล้วพับครึ่งอีกค่ะด้านนี้ก็พับครึ่งนะคะหลังจากพับครึ่งแล้วนะคะให้พับครึ่งอีกค่ะพับครึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราจะใช้หนังยางมัดนะคะ1สองสามค่ะสี่ค่ะห้าค่ะหกค่ะเจ็ดค่ะเราจะมัดเป็นป้องๆแบบนี้นะคะ

เดี๋ยวเราจะใช้ไอศกรีมเหมือนกันนะคะหนีบไปหนีบไว้ป้องเว้นป้องนะคะท่านผู้ชม

เราจะหนีบใบป้องเว้นป้องเลยนะคะท่านผู้ชมอันนี้ไปค่ะด้านนี้ก็เช่นกันนะคะด้านนี้ก็เช่นกันนะคะท่านผู้ชมป้องสุดท้ายนะคะ

เรียบร้อยแล้วนะคะผืนที่5เดี๋ยวเราจะทําสัญลักษณ์นะคะเราจะทําการทําสัญลักษณ์ด้วยเชือกฟางตอนนี้ก็ครบ5ผืนเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นที่เรียบร้อยผืนที่5ผืนที่4ผืนที่3ผืนที่2และผืนที่1นะคะ1 2 3 4 5อาจารย์ก็จะทําสัญลักษณ์ด้วยเชือกฟางนะคะ1เส้นนะคะก็จะเป็นผืนที่1ก็จะมัดไว้นะคะผืนที่2 2เส้นอาจารย์ก็จะทําสัญลักษณ์เอาไว้เช่นเดียวกันนะคะถัดมานะคะ3เส้นค่ะ

กลุ่มที่4มัดปมไว้นะคะเพื่อที่เราตอนนำขึ้นมาเนาะเชื่อฟังเขามีความแตกเราก็จะได้จำได้นะคะขื่นที่5เราจะไม่ใช้เชือกฟางเนาะเพราะว่ามีอันเดียวที่ไม่ใช้เป็นขื่นที่5

ตอนนี้นะคะน้ำก็เดือดเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวอาจารย์จะทำการช้อนเอากากออกนะคะให้เหลือแต่น้ำอย่างเดียวอาจารย์จะทำการตักเอากากออกนะคะท่านผู้ชมจะเห็นว่าน้ำเขาจะออกเป็นสีออกแดงเลือดหมูออกน้ำตาล

้าท่านใดมีผ้ากองก็สามารถใช้ผ้ากองได้นะคะอาจารย์จะตักกากออกค่ะอาจารย์ก็ตักกากออก

ค่ะตอนนี้อาจารย์ก็ตักกากออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะให้ท่านผู้ชมใส่เกลือค่ะใส่ไปนิดนึงค่ะกะเอาก็ได้ประมาณนี้นะคะใส่เกลือเสร็จแล้วคนนะคะให้เกลือละลายเดี๋ยวอาจารย์จะเอาเสียบกล้วยออกให้หมดนะคะ

อ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะทำการย้อมลงไปเลยนะคะก็คือเรานำผ้าใส่ลงไปในหม้อย้อมเลยนะคะท่านผู้ชมใส่ไปได้เลยนำผ้าใส่นะคะแล้วเราจับเวลาไว้1ชั่วโมงค่ะ

ในระหว่างนี้นะคะเราก็ทําการดูไฟของเรานะคะเนื่องจากเราเป็นเตาฟืนนะเราก็ต้องคอยเติมถ่านหรือเติมฟืนของเราแล้วก็คอยคนเขากดๆผ้าเขานะคะเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นสีน้ำของตัวใบสักของเรานะคะค่ะกลิ่นก็จะค่อนข้างหอมเลยนะคะมีกลิ่นที่หอมค่ะเดี๋ยวเราก็ระหว่างรอเนาะเราก็จับเวลารอเป็นเวลา1ชั่วโมง

ค่ะตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะดับถ่านก่อนเนาะเอาฟืนที่ยังใช้ไม่หมดออกก่อนแล้วก็จะเอาขี้เถ้ามากบโอเค

ค่ะโดยน้ำนะคะเราจะเตรียมไว้ทั้งหมด3น้ำด้วยกันเราก็จะล้างน้ำเปล่าไม่ได้ลงสารโมเลนใดๆนะคะเราก็จะนำผ้าขึ้นจากน้ำเลยนะคะผ้าขึ้นจากน้ำย้อมของเราโอเคเดี๋ยวอาจารย์ก็จะนำผ้าขึ้นนะคะครบเป็นเวลา1ชั่วโมงเรียบร้อย

ค่ะขออนุญาตใส่ถุงมือนะคะในการล้างเดี๋ยวอาจารย์นำหม้อลงก่อนเนาะดับไฟสักครู่นะคะโอเคค่ะดับไฟเรียบร้อยจากนั้นเราก็จะมาล้างน้ำเลยนะคะผืนที่หนึ่งของเรานะคะล้างทีละผืนเนาะหาผืนที่หนึ่งก่อนโอเคผืนที่หนึ่งของเรานะคะท่านผู้ชมก็จะเป็นผืนนี้เราก็จะทำการล้างน้ำที่สองนะคะ

แกะหนังยางเลยนะคะท่านผู้ชมเรามาดูผืนที่1ของเรากันว่าลวดลายจะออกเป็นลักษณะลวดลายแบบไหนนะคะลวดลายที่ออกมาทับเป็นสามเหลี่ยมเนาะผืนที่หนึ่งก็จะขี้ผ้าออกมาจึ๊บๆๆๆ

ย้อมจากใบสักนะคะผืนที่หนึ่งของเรานะคะลายก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะคะเราก็คือจะเป็นวิธีการพับทบนะคะแล้วก็พับเป็นสามเหลี่ยมใช้หนังยางมัดสองจุดด้วยกันนะคะค่ะก็จะออกเป็นนี้ค่ะผืนที่สองนะคะค่ะเราก็จะทำการล้างน้ำของผืนที่สองลักษณะของผืนที่สองนะคะเราก็จะทำการพับเนาะเป็นคล้ายๆจรวดเนาะพับทบไปทบมาแล้วก็โดยมีไม้ไอศกรีมเนาะ1 จุด 2 จุด 3 จุด 4 จุด 5 จุดเดี๋ยวเราจะมาแกะแล้วดูลายกันเลยนะคะ

ค่ะท่านผู้ชมทางบ้านเห็นเนาะเราก็จะดึงออกก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะขี้ให้ดูนะคะเราจะใช้พับสามเหลี่ยมไปเรื่อยๆเหรอเดี๋ยวเรามาดูลายกันนะคะเดี๋ยวขอล้างผ้าก่อนอุ๊ยมีแววสวยนะท่านผู้ชมน่าจุดนะจึ้งๆเดี๋ยวเราจะมาโชว์ลวดลายกันนะคะสต๊อป

ได้ปะนี่นะคะก็จะเป็นผืนที่2ค่ะเนื่องจากเราพับเป็นเหมือนสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมไปเรื่อยๆนะคะลายเขาก็จะเป็นลักษณะนี้สีขาวๆก็เกิดจากการที่เราวางไม้ไอติมนะคะทาบไม้ไอติมเป็นไงคะลายสวยเลยแหละท่านผู้ชมนี่นะคะสีย้อมจากดอกสักอ่อนนะคะลมแรงนิดนึงโอเคนะคะสีย้อมจากดอกสักอ่อนนะคะต่อมานะคะผืนที่3หาก่อนหาสัญลักษณ์ก่อนอันนี้1 2 3โอเคผืนที่3ก็คือเราจะพับเป็นสี่เหลี่ยมใช่มั้ยเดี๋ยวเรามาดูลวดลายของเราว่าจะออกมาเป็นยังไงนะอาจารย์ก็จะทำการแกะอันนี้แกะง่ายค่ะก็จะดึงเลยฮึบ1วิธีการพับของเราก็คือจะเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็ทบไปเรื่อยๆเนาะจำได้ไหมสี่เหลี่ยมแล้วทบสี่เหลี่ยมไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะทบไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราไปซักก่อนนะ

ลักษณะผื่นที่3เราก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราก็คือวิธีการพับก็คือเราพับสี่เหลี่ยมไปทบไปเรื่อยๆนะคะก็จะออกมาเป็นในลักษณะนี้นะคะแล้วก็หนีบไว้ตรงมุมทั้ง4มุมนะคะลายก็จะเป็นประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมเป็นไงคะสวยเลยต่อมานะคะผืนที่4ผืนที่4ก็จะเป็นลักษณะเราพับสามเหลี่ยมทบกันไปเรื่อยๆนะคะใช่ไหมพับเป็นสี่เหลี่ยมก่อนแล้วก็พับสามเหลี่ยมใช่ปะเดี๋ยวเรามาดูว่าลายจะออกมาเป็นยังไงแล้วก็วิธีการแกะก็คือดึงได้เลยนะคะอันนี้แล้วก็ขี้ออกมาค่ะเคลี่ยออกมาเราจะลักษณะพับที่เป็นสี่เหลี่ยมเนาะแล้วก็ทบสามเหลี่ยมสองรอบใช่ไหมลมแรง

เดี๋ยวเรามาดูลายของเรานะคะเช่นเดิมค่ะเราก็ล้างจนกว่าน้ำจะใสเลยนะคะลายนะคะก็จะมีลักษณะคล้ายลายที่3แต่ว่ามีระยะห่างที่มากกว่านะคะก็จะเป็นคล้ายๆกันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะต่อมานะคะจะเป็นลายที่5นะคะอาจารย์ก็จะแกะหนังยางก่อนนะคะลายที่5ก็คือเราพับกันใช่ไหมเดี๋ยวเรามาแกะก่อนลายที่5เนี่ยเราจะมัดไม่ได้แน่นเท่าไหร่นะคะลายก็จะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของลายที่5

รายที่ห้านะคะเราก็จะใช้วิธีการพับสามเหลี่ยมแล้วทบไปทบมานะคะเดี๋ยวเรามาดูลายของเราเลยค่ะนะคะลมค่อนข้างแรงลายที่5ของเรานะคะก็จะเป็นลักษณะลายเฉียงๆเราก็ใช้หนังยางและไม้ไอศกรีมนะคะแต่ว่าไม้ไอศกรีมเนี่ยเรามัดไม่ได้แน่นนะคะมัดแค่1ถึง2 2ทบนั่นเองลายก็จะออกมาเป็นประมาณนี้เลยนะคะนี่ค่ะนี่นะคะก็จะเป็นลายที่1ถัดมานะคะก็จะเป็นลายที่2นะคะลายที่3ค่ะลักษณะลายที่3นะคะลายที่4เนื่องจากลมแรงต้องประคองไว้หน่อยอุ๊ยพลาดหล่นลมค่อนข้างแรงนะคะลายที่4นะคะลักษณะลายที่ตัวลายที่3กับลายที่4เนี่ยเขาจะคล้ายๆกันแต่ว่าตัวลายที่4ระยะห่างของลายและความใหญ่ของลายก็จะมากขึ้นนะคะมากกว่าตัวที่3ต่อมานะคะลายสุดท้ายค่ะลายสุดท้ายก็จะเป็นลายที่5นะคะเราก็ย้อมเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้ง5ผืนนะคะแกะลายหมดครบทุกลายแล้วทีนี้เหลือน้ำย้อมว่าน้ำย้อมเราจะทำอย่างไรกับน้ำย้อมของเรานะคะที่ย้อมใบสักที่ต้มมาเนี่ยเป็นชั่วโมงชั่วโมงนะคะเราก็สามารถเก็บน้ำย้อมของเราไว้ใช้ในการย้อมครั้งถัดไปได้นะคะโดยเราพักให้น้ำย้อมของเราเนี่ยเป็นอุณหภูมิปกติก่อนแล้วเราก็กรองใส่ขวดนะคะเป็นขวดพลาสติกก็ได้หรือว่าจะเป็นแกลลอนก็ได้นะคะกรองไว้นะคะแต่ว่ารบกวนท่านผู้ชมนะคะเขียนวันที่ที่เราปรุงน้ำย้อมวันที่เท่าไหร่ค่ะและในการย้อมครั้งถัดไปนะคะเราก็จะนำน้ำนี้มาย้อมซ้ำได้อีกถ้าเราอยากให้สีเข้มขึ้นอีกนะคะเราให้เพิ่มปริมาณของวัตถุดิบในการย้อมของเราก็คือตัวใบสักนั่นเองค่ะเราก็นำใบสักมาเติมได้นะคะสัปดาห์นี้ก็จบไปแล้วนะคะกับตอนการพับนะคะการพับของเราวันนี้เราก็ย้อมใบสักเนาะเป็นใบสักอ่อนค่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะย้อมอะไรหรือตอนอะไรเรารอดูสัปดาห์ถัดไปนะคะสัปดาห์นี้ขอกลับลาเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์กิตติพัฒน์อายุสุขครับ
1: ค่ะพรวินสนิทบุญค่ะ
0: จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับ
1: ค่ะ
0: วันนี้เรามาทำปิดพันทำความสะอาดหรือปิดพันที่ระงับกลิ่นกายนะครับวันนี้เราทำปิดพันที่เกี่ยวกับเซรั่ม
1: ดับกลิ่น
0: ดับกลิ่นนะครับดับกลิ่นกายด้วยนะเน้นดับกลิ่นกาย
1: ดับกลิ่นกายนะครับ
0: พูดถึงคำว่ากลิ่นกายของคนเราเนี่ยมันก็มีหลากหลายเนาะ
1: กลิ่นแต่ละคนเขามีอะไรนะมีความหลากหลายของกลิ่นขึ้นอยู่กับเครื่องเทศอาหารที่ทาน
0: ใช่ไหม
1: ต่างๆนานาด้วยใช่ไหมคะ
0: แล้วกลิ่นคุณโจเป็นกลิ่นยังไงครับ
1: กลิ่นจะเป็นกลิ่นลาเวนเดอร์ค่ะ
0: เออไม่ใช่กลิ่นดอกบัวเหรอครับโอเคแต่ละคนก็แตกต่างเรื่องมันก็ดูจากอะไรอาหารการกิน
1: ใช่ค่ะ
0: อาจารย์โจบอกว่าอาหารการกินก็มีผลเยอะนะ
1: มีผลเยอะเลยค่ะ
0: ครับอาหารที่กระตุ้นให้กลิ่นมีกลิ่นแรงก็คือเป็นอาหารที่รสเผ็ดร้อน
1: น
0: ะครับส่วนใหญ่เป็นอาหารรสเผ็ดร้อนนะครับแล้วอาจารย์โจชอบทานอะไรเป็นพิเศษไหมที่ไปกระตุ้นไอ้มีกลิ่นอ่ะ
1: กระเทียมไหมคะ
0: โอ้โหนั่นแหละตัวกระตุ้นเลย
1: นี่กินเราใส่กับน้ำจิ้มหมูกระทะ
0: โอ้โหกลิ่น
1: อร่อยมากค่ะ
0: กลิ่นคือข้อดีของเขาก็มีก็คือกระเทียมก็ช่วยทำให้ล้างไขมันแต่ว่าข้อเสียของเขาก็มีกลิ่นออกมาน
1: ั
0: ่นแหละคือจุดเสียของกระเทียมคือกลิ่นแรงอาหารเครื่องเทศต่างๆอย่างเช่นกระวานกระเทียมหรือว่าอาหารอะไรก็แล้วแต่ที่มีกลิ่นแรงๆเนี่ยเวลาทานอะไรก็ไปรู้สึกถึงความที่มันมีกลิ่นแรงๆปั๊บเวลาเราจะทานอาหารตามไปอยากให้กลิ่นมัน

0: ้อยลงก็อาจจะต้องไปดื่มน้ำชาอะไรก่อนอาจารย์รู้ไหมอาจารย์อ
1: ันนี้ไม่รู้นะคะต้องดื่มน้ำชา
0: น้ำชาอบเชย
1: อบเชย
0: อบเชยเนี่ย
1: ค่ะ
0: อบเชยหรือซินนามอนใช่ไหม
1: ค่ะ
0: คนที่เป็นคนแขกคนทางยุโรปเป็นทางตะวันออกกลางเนี่ยเวลาเขากินพวกเนื้อสัตว์นะครับเป็นเนื้อสัตว์นะครับก็จะมีกลิ่นคาวนึกออกไหมกลิ่นคาวของเนื้อสัตว์เขาเรียกว่ากลิ่นสาบของเนื้อสัตว์เนี่ยเขาหลังจากที่เขาดื่มหรือว่ากินอาหารเสร็จแล้วก็จะมีน้ำชาน้ำชาที่เป็นซินนามอนหรือน้ำชาอบเชยนี่แหละเป็นตัวในเรื่องของไปดับกลิ่นนะครับเป็นดับกลิ่นในช่องปากด้วยแล้วก็ดับกลิ่นกายด้วยนะครับ
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วอีกอย่างนึงไปช่วยลดน้ำตาลลดไขมันนี่คือข้อดีของการ
1: ใช้สมุนไพร
0: ใช้สมุนไพรในการช่วยดับกลิ่น
1: ค่ะ
0: แต่บางคนก็มันก็ทานไม่เป็นเขาทานไม่เป็นพวกนี้เพราะกลิ่นมันบางทีเซนามอนก็กลิ่นไม่ได้เบานะแต่มันก็ไปดับกลิ่นอีกทีนึง
1: ค่ะ
0: นั่นคือเป็นสมุนไพรดับกลิ่นสมุนไพรด้วยกัน
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: ทีนี้ถ้าพูดถึงในเรื่องของผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นกายนะคะอาจารย์ทุกวันนี้มีหลากหลายให้เราเลือกเยอะมาก
0: ครับ
1: ใช่ไหมคะผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นกายที่เห็นเลยตัวแรกเลยแป้ง
0: ครับ
1: อันนี้เราเห็นเป็นแป้งอะไรแป้งดับกลิ่นกายนะคะต่างๆอันนี้จะเห็นนะคะแล้วก็เนื้อหนึ่งก็คือเดี๋ยวนี้ถ้าเทรนตอนนี้ที่เข้ามาก็คือเป็นโลชั่น
0: มาแรงมาแรงเลยใช่ไหม
1: ค่ะเนื้อโลชั่นเนี่ยนะครับจะเป็นเหมือนเป็นเนื้อครีมแบบโลชั่นเลยเราเอาไว้ทาบริเวณที่เป็นตัวส่งกลิ่นออกมาบริเวณรักแร้บริเวณอะไรอย่างเงี้ย
0: น่าจะเป็นตัวที่สะดวกนะครับใช้สะดวกแล้วแบบดับกลิ่นได้ทั้งตัวแล้วหอมด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะนะคะอันนี้กลิ่นก็ต้องใส่ให้หอมด้วยนะคะสารดับกลิ่นก็ต่างหากนะคะทีนี้อีกตัวหนึ่งที่เห็นเลยก็คือสเปรย์
0: ดับ
1: รูปแบบเนื้อสเปรย์นะคะสเปรย์เนี่ยมันเป็นดับกลิ่นเนี่ยนะคะต้องขยายความแบบนี้ว่าดับกลิ่นบางคนจะเข้าใจว่าดับกลิ่นเฉพาะกลิ่นกายเดี๋ยวนี้มันมีตัวดับกลิ่นที่สามารถดับกลิ่นอย่างเช่นกลิ่นรองเท้ากลิ่นอับของผ้านะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นกลิ่นหมวกกันน็
0: อ
1: กอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยมันก็จะใช้สารในกลุ่มเดียวกันในการที่จะเอามาดับกลิ่นพวกนี้ได้
0: กลิ่นอับต่างๆ
1: ใช่ค่ะสามารถที่จะเอามาดับได้นะคะแล้วก็สเปรย์ไปแล้วใช่ไหมคะเนื้อเซรั่
0: ม
1: นะคะซึ่งเนื้อเซรั่มเนี่ยก็ใส่เหมือนขวดที่เป็นลูกกิ้งก็ได้ค่ะ
0: ครับ
1: นะคะแล้วก็กิ้งทาอย่างนั้นก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นแบบเขาเรียกอะไรนะดอปเปอร์ค่ะแล้วก็หยดแล้วก็ทาแบบนั้นก็ได้
0: จริงๆแล้วคำว่าไอเซรั่มเนี่ยก็คือใช้ได้ทั่วบริเวณกาย
1: ใช่
0: ไม่ใช่ไม่จำเป็นต้องไปใช้ที่จุดซ่อนเร้นอย่างเดียวอาจจะเป็นเท้าก็ได้
1: ใช่
0: ก็ดับกลิ่นได้หมดเป็นซอกเท้าซอกอะไรที่เราใส่แล้วอับชื้นมีกลิ่นอับชื้นอยู่เราก็ใช้ได้เหมือนกันหมด
1: ใช้ได้เหมือนกันหมดนะคะเนื้อเซรั่มไปแล้วใช่ไหมเนื้อครีม
0: ครับ
1: นะคะเนื้อครีมก็จะเป็นข้นหน่อยโลชั่นหน่อยนะคะแล้วก็จะเป็นเนื
0: ้อ
1: นะคะ
0: เป็นเนื้อบาล์มก็มีด้วย
1: เนื้อบาล์มแต่จริงๆเราจะเรียกคำว่าสติ๊กสติ๊กอะค่ะอันนี้ก็จะมีส่วนผสมที่เป็นแว็กเยอะหน่อยนะคะก็เอาไว้เป็นแท่งอ่ะแล้วเวลาใช้งานก
0: ็ทานะ
1: ทาได้เลยนะคะอันนั้นก็คือเนื้อสติ๊กแล้วก็โลออนจะคล้ายๆกับตัวของเซรั่มเลยลักษณะเนื้อนะคะอันนั้นก็สามารถใส่ลูกกิ้งได้เหมือนกันมันก็จะเห็นว่าทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นเนี่ยจะเป็นที่นิยมเพราะว่าในเรื่องของกลิ่นเนี่ยมันก็สร้างความไม่มั่นใจเวลาที่เรามีกลิ่นกายแล้วเราไปต้องไปพบปะผู้คนอะไรอย่าง
0: เง
1: ี้ย
0: แล้วเนื่องจากว่าในประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มันค่อนข้างจะร้อนไงแล้วก็เหงื่อมันค่อนข้างจะออกได้ง่าย
1: ใช่ค่ะ
0: พอออกได้ง่ายกลิ่นมันก็ตามมากับตามเหงื่อตัวนั้นแหละ
1: ค่ะ
0: เพราะตอนแรกเหงื่อออกยังไม่มีกลิ่นพอเหงื่อแห้งเมื่อไหร่ก็กลิ่นออกแล้วกลิ่นสาบตุออกมาก
1: ลิ่นก็แล้วแต่ลักษณะการทานอาหารด้วยก็ส่วนนึงนะคะแล้วอีกส่วนนึงอะค่ะมันก็เกิดจากพวกเขาเรียกอะไรนะพวกเชื้อแบคทีเรีย
0: ใช่
1: ที่พอมันไปกระทบกับเหงื่อแล้วมันก่อให้เกิดกลิ่นขึ้นมาอีกนะคะอันนี้ซึ่งถ้าตอนนี้นะคะการใช้ผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นกายค่ะมันจะมีสาร2ตัวด้วยกันค่ะอาจารย์ตัวหนึ่งก็คือไปลดต้นตอของการเกิดกลิ่นหมายถึงว่าไปลดพวกแบคทีเรียตัวที่มันไปปะทะกับเหงื่อเราอะค่ะแล้วทำให้เกิดกลิ่นขึ้นมาอันนั้นก็คือไปลดที่ต้นตอเลย
0: นะ
1: คะแล้วก็อีกกลุ่มนึงนะคะก็คือ กลุ่มที่เกิดกลิ่นขึ้นมาแล้วแล้วไปดับกลิ่นตรงนั้นลงนะคะยกตัวอย่าง
0: แล้วจริงๆแล้วกลิ่นที่เป็นกลิ่นหลักๆสมมติว่าเป็นกลิ่นในเรื่องของสมมติเขาบอกว่า
1: ค่ะ
0: กลิ่นมาจากกายภายในส่วนหนึ่งใช่ไหม
1: ค่ะ
0: กลิ่นจากแบคทีเรียที่อยู่ภายนอก

0: ยกตัวอย่างกลิ่นขี้ไก่
1: Oh. อ
0: ย่างเงี้ยค่ะอันนี้เกิดกลิ่นขึ้นมาละนะคะกลิ่นเกิดมันก็จะมีสารกลุ่มที่ช่วยในเรื่องของการดับกลิ่นตรงนี
1: ้
0: นะคะ
1: ก็คือเป็นเขาเรียกภายนอกแล้ว
0: ใช่
1: ถ้าเป็นภายในก็จากในร่างกายเรา
0: ใช่ใช่ไหมครับก็คือแล้วเนี่ยปัจจัยในการดับกลิ่นหรือว่าใส่สารในการดับกลิ่นทุกวันนี้นะคะจะมี2กลุ่มด้วยกันก็คือไปลดตัวที่ก่อให้เกิดกลิ่น
1: จากภายใน
0: จากภายใน
1: แล้วก็ภายในก็คือซึมเข้าไปภายใน
0: ใช่ค่ะก็คือลดปัญหาเอาง่ายว่าไปยับยั้งตั้งแต่ต้นตอเลย
1: ก็คือซึมเข้าไปภายในเลย
0: ใช่นะคะ
1: มันซึมถึงชั้น
0: มันไม่ซึมถึงชั้นมันอยู่ด้านนอกนี่แหละก็คือไปเอาไปยับยั้งไอ้ตัวแบคทีเรีย
1: นะ
0: คะที่มันอยู่ที่ว่าพอเหงื่อเราออกมาตามรูขุมขนใช่ไหมคะ
1: ก็ไป
0: ทีเนี้ยถ้าเหงื่อเราออกเนี่ยมันปกติมันก็ไม่ส่งกลิ่นหรอก
1: ใช่คร
0: ับ แต่พอมันไปเจอกับแบคทีเรียซึ่งหนึ่งตัวเนี่ยนะคะ
1: คร
0: ับ มันก็ไปทำปฏิกิริยากัน
1: คร
0: ับ แล้วก็ส่งกลิ่นออกมานะคะซึ่งไอ้ตัวสารกลุ่มนั้นนะคะที่ไปลดต้นตอมันก็จะไปเหมือนยับยั้งหรือฆ่าทำลายไอ้ตัวแบคทีเรียเนี่ยเพื่อไม่ให้ไปทำปฏิกิริยากับเหงื่อที่เราออกมาแล้วเกิดกลิ่นนะคะอันนี้ก็คือสารตัวแรกแต่ว่าสารตัวที่สองเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วนะคะมันเกิดขึ้นแล้วหมายถึงว่ามันไปทำปฏิกิริยากันแล้วแล้วส่งกลิ่นออกมานะคะพอส่งกลิ่นออกมาทีเนี้ยเราจะแก้ไขยังไงก็คือต้องใช้สารที่
1: ควบค
0: ู่
1: ก
0: ัน ใช่ค่ะดับกลิ่นดังนั้นเนี่ยในผลิตภัณฑ์ที่ดับกลิ่นนะคะควรจะมีสารทั้งสองกลุ่มนี
1: ้ก็ควบคู่กันเลย
0: ใช่ค่ะอยู่ในสูตรเพื่อว่าช่วยทั้งลดต้นตอแล้วก็ช่วยทั้งในเรื่องของการดับกลิ่นอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ทุกวันนี้มันก็มีสารสกัดทุกวันนี้ค่ะมันจะมีทั้งสารสกัดที่มาจากธรรมชาติ
1: เน้นธรรมชาติมาจากอะไรที่นิยมตอนนี
0: ้ถ้านิยมนะคะจริงๆมันมีหลายตัวเลยถ้า
1: ที่หนึ่งเลย
0: มันจะมาจาก
1: number one
0: สารสกัดจากกลุ่มอ้อย
1: อ้อยที่เราทาน
0: ใช่ค่ะมันจะมีกลุ่มสารคือเขาไปดึงสารออกมานะคะไม่ใช่ว่าเอาสารจะเอาแบบบีบ
1: มันก็คืออาหารแบบที่แท้ๆ
0: ใช่ค่ะก็คือแยกสารบางส่วนนะคะออกมาแล้วก็มาเป็นตัวช่วยเรื่องของการดับกลิ่นแต่ว่ากลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มสารที่เขาเรียกนะเมื่อเกิดกลิ่นแล้วอะค่ะมันจะช่วยดับ
1: กลิ่นเลย
0: ใช่นะคะทีนี้ดับกลิ่นเนี่ยมันมีทั้งดับกลิ่นกายดับกลิ่นปาก
1: อ
0: ันนี้ต้องแยกกันนะคะเพราะว่าอย่างดับกลิ่นอย่างดับกลิ่นปากเนี่ย
1: อีกตัวนึง
0: มันก็จะเป็นอีกกลุ่มนึงเพราะว่ามันจะเน้นความอ่อนโยนที่สูงมาก
1: ใช่ครับ
0: นะคะแล้วก็แต่ว่าถ้าดับกลิ่นกายเนี่ยมันได้หลากหลายตัวนะคะต้องแยกกันแล้วว่าบางทีเราเห็นว่าบางตัวค่ะหรือว่าบางผลิตภัณฑ์เราเห็นว่าช่วยดับกลิ่นปากใช่ไหมคะซึ่งถ้าเป็นกลุ่มพวกนั้นอ่ะมันก็มาจากกลุ่มมิ้นกลุ่มออยต่างๆที่มันมาจากธรรมชาตินะคะหรือว่ากลุ่มสังเคราะห์แต่ว่าสามารถเป็นเกรดที่ใช้ในช่องปากได
1: ้อันนั้นเป็นกลุ่ม essential oil เน
0: า
1: ะ
0: นะคะแต่ว่ากลุ่มผิวกายเนี่ยบางตัวมันก็ใช้ร่วมกันได้กับกลุ่มกลิ่นปากนะคะอันนี้ต้องไปดูข้อมูลเพิ่มเติมถ้าเราจะเลือกใช้กลุ่มสารดับกลิ่น
1: ส่วนมากถ้าเป็นสารดับกลิ่นที่ภายนอกเนี่ยถ้าเป็นเราไปใช้ในกลุ่ม essential oil มันก็ต้นทุนค่อนข้างจะสูง
0: สูงค่ะ
1: ทีนี้เราก็ต้องมาเลือกไอ้ก็เรียกว่าสารสกัดคือไม่ต้องเป็น essential oil ก็ได
0: ้ค่ะ
1: เราก็ไม่ใช้สารสกัดที่มันไปยับยั้ง
0: ใช่
1: ยับยั้งการเจริญเติบลดการเจริญเติบโตของแบคทีเรียได้
0: ใช่ค่ะนี่แหละค่ะ
1: แล้วจริงๆแล้วถ้าเป็นในแนวแพทย์แผนไทยเนี่ยสารที่ไปยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียก็จะเป็นถ้าเป็นรถก็เรียกรถเมาร
0: ถเมา
1: ของอย่างเช่นไปลดการเจริญเติบโตได้ก็เป็นรถเมารถฝาดพวกนี้รถเมานี้คืออย่างเช่นรถเมาเบื่อรถเมาอย่างเช่นทองปันช่างว่าหรือให้รถขมข้อเข้ามาได้อย่างฟ้าทะลายโจรพวกนี้มันก็เข้ามาได้เหมือนกันแต่ว่าแต่ถ้าทองปันช่างนี่จะเน้นไปเรื่องของเมาก็คือแบคทีเรียเนี่ยราบคาบเลย
0: จริงๆแล้วเนี่ยในสูตรแต่ละสูตรอะค่ะมันสามารถมิกกันได้
1: เ
0: ราสามารถอย่างที่อาจารย์พูดอะค่ะว
1: ่
0: ากลุ่มที่เป็นสมุนไพรอย่างเงี้ยในสูตรทำเนี่ยเราสามารถดึงทั้งกลุ่มที่มันเป็นแบบเขาเรียกอะไรสังเคราะห์ขึ้นมาแล้วก็กลุ่มที่เป็นธรรมชาตินะคะมามิกในสูตรกัน
1: ได้เลย
0: ถ้าเราอยากจะทำแบบว่าให้มันรู้สึกว่ามีสารสกัดจากสมุนไพรจากธรรมชาติเข้ามานะคะ
1: ก็ถือว่าถ้าเรารู้จักเอามามิกกันแล้วมันก็ได้ประโยชน์คือเราไม่ต้องซื้อสารสกัดคนอื่นเราอาจจะสกัดสารเองได้อะไรแบบเนี้ยมันก
0: ็
1: มีประโยชน์อ่ะคือปลูกเองได้อ่ะก
0: ับ
1: เราไปซื้อของแพงๆบางทีเราก็ลดต้นทุนลงวบเลยนะ
0: ค่ะ แล้วก็ช่วยกันสนับสนุนสมุนไพร
1: ใช้กัน
0: เราด้วยนะคะให้แบบว่าเกิดประโยชน์แล้วก็ สร้างมูลค่าได้นะคะ
1: สมมติว่า

0: สารสกัดมาจากอ้อยเนี่ย
1: ค่ะ
0: 1กิโลเท่าไหร
1: ่1กิโลเนี่ยถ้าจำไม่ผิดก็อยู่ประมาณหลัก 2-3,000 บาทต่อกิโล
0: เห็นไหมไม่ได้ถูกเลยนะ ไม่ได้ถูกนะนั่นหมายถึงว่าก็สกัดออกมาแล้ว1กิโลนี่ก็ใช้ได้เยอะถ้าพูดแล้วก็ใช้ได้เยอะแต่ถ้าเราทำสารสกัดเองได้เนี่ยอาจจะโลนึงหรือประมาณสัก500แบบนี้ยังไงแล้วมันโอ้โหเวลาทำผลิตภัณฑ์ออกมาเนี่ยมันก็ได้จำนวนเยอะ
1: ค่ะ
0: ก็ในกรณีที่เราทำใช้เองเนี่ยเราก็อะไรที่พึ่งพาตัวเองได้ผมแนะนำด้วย
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะใช้ที่เป็นอะไรก็เรียกเป็นที่นิยมเป็นที่นิยมในปัจจุบันเหมือนก็เรียกเป็นแฟชั่นเราก็ต้องไปเอาของที่เป็นแฟชั่นเป็นที่นิยมชมชอบของคนทั่วไปเราทำอะไรออกมาคนก็อยากใช้เนี่ยไม่คือของที่เป็นที่นิยมเนี่ยคนก็อยากใช้แต่อะไรที่เป็นโบราณเกินบางทีคนอะไรก็ไม่รู้จักอะไรแบบนี้เพรา
1: ะ
0: ไม่มีคนโปรโมทนะไม่มีคนโปรโมทไม่มีคนคุยให้ฟังแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เขาเอาของที่ของไทยๆของที่เราทำได้เองก็เราก็อาจจะมีดาราเป็นโปรโมทให้ก็ได้ฟรีๆเลยก็ได้อาจจะเป็นไปได้เป็นไปได้ทั้งนั้นแหละมันอยู่ที่ว่าทุกอย่างมันอยู่ที่ว่าใครจะหยิบอะไรมาโปรโมท
1: ค่ะ
0: อยู่ที่คนดังแต่ทีนี้วันนี้อาจารย์เรามาดูสูตรกันดีกว่าไหม
1: ได้เลยค่ะ
0: ครับ
1: แต่ก่อนจะดูสูตรเราดูอุปกรณ์ก่อนไหม
0: โอเคได้ครับ
1: นะคะจริงๆในสูตรนี้ที่เราทำวันนี้นะคะก็คือเซรั่มดับกลิ่นกายนะคะซึ่งอุปกรณ์เนี่ยก็ไม่เยอะนะคะเป็นอุปกรณ์ที่หนึ่งแหละหาได้ทั่วๆไปโดยไม่ต้องไปซื้อของแพงอะไรมากมายนะคะ
0: ไม่ยากเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะตัวแรกเลยที่จะเป็นอุปกรณ์นะคะก็คือเตา
0: ไฟฟ้า
1: เตาไฟฟ้าอย่างนี้เลยนะคะเป็นเตาเขาเรียกเตาอินฟราเรดก็ได้นะคะเตาไฟฟ้าก็ได้นะคะแล้วก็จะเป็นหม้อนะคะหม้อสเตเลสแบบนี้นะคะในการไว้สำหรับกวนหรือว่าผสมตัวเนื้อของเซรั่มดับกลิ่นกายนะคะแล้วก็จะมีในส่วนที่เป็น
0: ไม้
1: พายซิลิโคนอันนี้เอามาไว้ทำอะไรเก็บค่ะ
0: เก็บด้านข้าง
1: ด้านข้างกวาดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าใช้ตัวทับเพีย
0: มันกวาดลึกๆไม่ได้
1: ใช่ค่ะ
0: มันเหมือนกับหน้าก็ไม่เรียบพอ
1: ใช่ค่ะอันนี้จะเหมาะสมนะคะแล้วก็ตัวตะกร้อ
0: ไว้กวน
1: อันนี้เอาไว้สำหรับตีไข่ไหมคะ
0: เอาไว้อันนั้นตีไข่ไว้งานอันหน้าน
1: ี่นึกถึงแต่ของกินอย่างเดียวเลยนะคะแต่จริงๆก็เอาไว้สำหรับตีไข่แต่ว่าเราสามารถที่จะเอามาประยุกต์เป
0: ็
1: นตัวใช้งานในการผสมพวกเนื้อเซรั่มแบบนี้ได้นะคะแล้วก็จะมีอย่างตัวของช้อน
0: สำหรับตวง
1: เนี่ยค่ะ
0: ตักตวงนะ
1: ตักตวงแล้วก็เอาไว้แบบช่วยละลายคนสารอะไรต่างๆได้นะคะแล้วก็อุปกรณ์ก็จะมีแค่นี้เลยในสูตรที่เป็นเซรั่มดับกลิ่นกายนะคะทีนี้การเตรียมอุปกรณ์เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะอาจารย์นั่นคือความสะอาด
0: ใช่ครับ
1: นะคะ
0: แอลกอฮอล
1: ์เราจะใช้ตัวแอลกอฮอล์นะคะ
0: 70%
1: นะคะในการใช้ทำความสะอาดฆ่าเชื้อต่างๆนะคะอันนี้ซื้อได้ตามร้านขายยาได้เลยนะคะแล้วก็เมื่อมีแอลกอฮอล์ที่จะต้องทำความสะอาดแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีสำหรับเช็ดนะคะทำความสะอาดเราจะใช้เป็นกระดาษทิชชู่แบบนี้ก็ได
0: ้
1: นะคะซึ่งกระดาษทิชชู่แบบนี้ค่ะอาจารย์มันมีหลายเกรดในท้องตลาดเกรดที่ยุ่ยแล้วแบบเป็นขุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ต้องเลือกเกรดที่เป็นเกรดเป็นม้วนแบบนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะเกรดเนี้ยถ้าเราไปดูค่ะมันเอาไว้สำหรับเช็ดทำความสะอาด
0: แบบนี้ก็จะไม่มีขนยุ่ยออกมา
1: ถูกต้องค่ะเนื้อเขาจะเหนียวแล้วคุณภาพเขาดีเช็ดได้ดีนะคะทำความสะอาดได้แล้วก็ไม่ทำให้เป็นขุยเพราะว่าการเป็นขุยเนี่ยมันก็คือสิ่งแปลกปลอมที่เข้าไปในตัวของเนื้อเวลาเราผสมนะคะแล้วก็ยิ่งเป็นเนื้อสีขาวแบบนี้ด้วยมองยาก
0: ใช่ครับ
1: ดูยากนะคะบางทีผสมเข้าไปแล้วนะคะแต่ถ้าในกรณีนะคะที่ว่าเราเนี่ยไม่มีกระดาษทิชชู่หรือคิดว่ามันเป็นวัตถุสิ้นเปลือง
0: เราก็ใช้ผ้า
1: ถูกต้องค่ะเป็นผ้าขนหนูได้เลยนะคะ
0: ผ้าขนหนูผ้าฝ้ายก็จะไม่มีขน
1: นะคะผ้าฝ้ายผ้าขนหนูได้เลยนะคะเอาแบบว่าเกรดที่ใช้แล้วไม่เป็นขนต่างๆนะคะเราก็เลือกใช้ได้เลยนะคะทีนี้วิธีการทำความสะอาดนะคะ
0: ฉีดเลย
1: เราก็ฉีดอย่างนี้แหละค่ะ
0: ฉีด
1: ทีนี้ในการทำงานจริงวันนี้เราจะเห็นว่าเราไม่ได้ใส่ถุงมือนะคะแต่ถ้าความเป็นจริงในการปฏิบัติจริงอะค่ะแนะนำว่าให้ใส่ถุงมือ
0: ใส่แมสปิดด้วย
1: ใส่แมสปิดด้วย
0: รวมหมวกใส่หมวกด้วย
1: หมวกด้วยนะคะ
0: ใส่แว่นตาด้วยยิ่งดี
1: นะคะ
0: กันฝุ่นเวลา
1: ใช่ค่ะ
0: เวลาทำในปริมาณเยอะๆเราก็ต้องป้องกันไว้เพื่อสุขภาพเราเองนะครับ
1: ค่ะทีนี้เราก็เช็ดทำความสะอาดตัวนี้ค่ะหรือจะฉีดเอาไว้แล้วก็ให้แห้งก็ได้นะคะ การเช็ดอย่าง

0: เงี้ยบางทีหม้อของเราอาจจะมีฝุ่นมาบ้าง
1: ครับ
0: ก็เป็นไปได้ซึ่งการเช็ดแบบเนี้ยก็เหมือนการช่วยทำความสะอาดไปในตัวด้วย
1: อีกรอบ
0: นะคะ
1: ครับ
0: เช็ดเสร็จอะไรเสร็จอย่างเงี้ยก็เตรียมพร้อมสำหรับการผสมได้เลยนะคะแต่ก่อนจะเริ่มเข้าสู่การผสมนะคะเราก็จะมีการพูดถึงเรื่องของวัตถุดิบในสูตรนะคะที่เป็นสูตรเซรั่มดับกลิ่นกายนะคะว่ามีอะไรบ้างทั้งหมดนะคะอาจารย์จะมีทั้งหมดกี่ส่วนด้วยกันคะ6
1: ส่วนนะคร
0: ับ6ส่วนด้วยกันนะคะส่วนที่1นะคะจะเป็นส่วนที่เรียกว่าพาร์ทน้ำหร
1: ือ
0: ตัวทำละลายกับน้ำนะคะจะมี3ตัวด้วยกันนะคะก็จะมี2 NA EDTA นะคะซึ่ง2 NA EDTA เนี่ยหน้าที่ของเขานะคะก็คือว่าใช้สำหรับในการป้องกันนะคะการรวมตัวกันของพวกประจุต่างๆที่มันก่อให้เกิดความไม่คงตัวในสูตรนะคะ
1: ก็คือปรับความคงตัวให
0: ้ใช่ค่ะปรับให้สูตรเนี่ยคงตัวขึ้นนะคะไม่เกิดการแยกชั้นไม่เกิดการตกตะกอนต่างๆนะคะหรือว่าไม่ทำให้เนื้อเหลวต่างๆเนี่ยเราจะเลือกใช้ตัว 2NA EDTA
1: ตัวนี้คือเป็นตัวปรับสูตร
0: ค่ะเวลาไปซื้อนะคะต้องดูดีๆนะคะว่าในท้องตลาดเนี่ยมันจะมีทั้ง 2NA EDTA 4NA EDTA
1: แตกต่างกันยังไงจ๊ะ
0: แตกต่างกันตรงเรื่องของ pH ที่ใช้ค่ะ
1: ตัวนี้อยู่ที่ pH เท่าไหร่ครับ
0: pH เนี่ยอยู่ประมาณ7นะคะแต่ว่าถ้าเกินกว่า7 8ขึ้นไปอย่างเงี้ยจะใช้ 4NA EDTA ส่วนใหญ่ 4NA EDTA จะใช้กับพวกผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด
1: หรือผลิตภัณฑ์ที่ก็คือต้องทำความสะอาดอย่างเดียว
0: ที่มีค่าด่างสูง
1: ๆไว้สำหรับเกี่ยวกับทำความสะอาด
0: ใช่ค่ะ
1: ล้างทิ้งออกไป
0: ใช่ค่ะก็จะใช้ 4NA EDTA นะคะดังนั้นเนี่ยเวลาไปดูหรือว่าเช็คสารต้องดูด้วยว่ามันเป็นลักษณะ2ขาหรือว่า4ขา
1: อันนี้คือจะเป็น
0: 2นี่ก็คือ2ขาก็คือ 2NA EDTA
1: อันนี้คล้ายกับปะตาซึมเข้าผิวได
0: ้ค่ะ
1: แต่ถ้าเป็น4ขาก็คือจะโดนเป็นเอาไปล้างออก
0: ใช่ค่ะผลิตภัณฑ์ที่เป็นกลุ่มด่างขึ้นไปนะคะก็จะใช้ 4NA EDTA นะคะแล้วตัวต่อมานะคะก็คือตัวของอารันโทอินนะคะในผลิตภัณฑ์ทุกผลิตภัณฑ์นะคะที่ต้องการลดการระคายเคืองป
1: ้
0: องกันการแพ้เราจะเห็นว่าเราจะใส่ตัว CNA อารันโทอินเข้าไปนะคะในสูตรเพื่อไปช่วย
1: ลดการระคายเคือง
0: ถูกต้องค่ะ
1: บางคนก็คันบางคนก็แบบโดนแพ้ตัวนู้นนิดตัวนี้หน่อยอะไรแบบนี้พอใช้อารันโทอินเข้ามาแล้วมันก็ทำให้เราลดอาการแพ้ลงได้นะครับ
0: ทุกไม่ว่าจะเป็นพวกผลิตภัณฑ์สกินแคร์หรือว่าผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอะไรต่างๆนะคะจะเห็นว่าบางสูตรหรือว่าบางยี่ห้อบางแบรนด์นะคะจะมีส่วนประกอบที่เป็นตัวอารันโทอินอยู่ด้วย
1: เข้ามา
0: ร
1: ่วมด้วย
0: ตัวต่อไปก็คือน้ำ
1: water คือน้ำ
0: water คือน้ำนะคะทีนี้น้ำเนี่ยถ้าแบ่งการใช้งานเนี่ยมันก็มีน้ำหลายๆน้ำให้เราเลือกใช้ใช่ไหมคะในเครื่องสำอางต่างๆเนี่ยนะคะน้ำที่เลือกใช้ได้เลยก็คือน้ำดื่ม
1: น้ำดื่มที่เราดื่มได
0: ้ค่ะนะคะ
1: ก็ไม่ใช่ว่าน้ำแร่นะ
0: น้ำดื่มเนี่ยยกเว้นน้ำแร่
1: ยกเว้นน้ำแร่
0: หรือว่าน้ำที่มีการปรุงมาแล้ว
1: ไม่ได้
0: ผสมมาแล้วอันนั้น
1: ว
0: ิ
1: ตามินไม่ได
0: ้นะคะอันนี้ต้องเป็นน้ำดื่ม
1: ที่บริสุทธ
0: ิ์ใช่นะคะอันนี้น้ำดื่มใช้ได้เลยสองน้ำกรอง
1: น้ำกรองก็ได
0: ้น้ำกรองได้นะคะ
1: แต่ไม่ใช่น้ำในลำคลองไม่ได้
0: อันนั้นไม่ได้เชื้อมเยอะมากแน่นอนนะคะอันนั้นไม่ได้เลยน้ำกรองนะคะต่อไปก็คือน้ำกัน
1: น้ำกันก็ได้
0: นะคะน้ำกันได้ค่ะน้ำกันเนี่ยมีหลายเกรดนะคะ
1: ไม่ใช่น้ำกันที่ใส่รถใช่ไหม
0: จริงๆมันก็คือน้ำกันแบบนั้นเลยแต่ว่าขบวนการหรือวิธีการในการใช้น้ำกันเนี่ยถ้ารถเนี่ยไม่มั่นใจในเรื่องของความสะอาดอันนี้ต้องพูดตรงๆว่าไม่มั่นใจเพราะว่าเราไม่รู้ขบวนการของเขาเป็นยังไงแต่เกรดที่ใช้อ่ะค่ะมันเป็นเกรดที่ใช้ในห้องแล
1: บ
0: นะคะอันนั้นเนี่ยเลือกใช้เกรดแบบนั้นนะคะเอามาเป็นตัวทำละลายในสูตร
1: จริงๆแล้วน้ำกันพวกนี้ก็ไม่มีประจุนะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็น้ำสูงสุดเลยนะคะก็คือน้ำ DI water
1: DI water
0: ค่ะน้ำ DI water เนี่ยเป็นน้ำที่ไม่มีประจุเลย
1: ก็คือน้ำที่แบบผ่านเครื่อง DI water ก็คือลดประจุหมดแล้ว
0: ถูกต้องค่ะ
1: ก็คือเป็นน้ำที่บริสุทธิ์ 100%
0: ใช่ค่ะ
1: เอามาทำเครื่องสำอาง
0: อันนี้ก็ทำไมเขาถึงจะต้องมีน้ำที่ไม่มีประจุนะคะก็เพราะว่าสารบางตัวมันไปทำปฏิกิริยากับประจุบ้างหรืออะไรบ้างเนี่ยค่ะใช่ก็เลยอาจจะเกิดความไม่คงตัวในสูตรหรือทำให้สารมันไม่เสถียร

0: ไม่ได้ต่างๆนะคะดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยมีตัวที่เรียกว่าน้ำดีไอวอเตอร์เกิดขึ้นมาทีนี้น้ำดีไอวอเตอร์เนี่ยนะคะต้นทุนเนี่ยอาจจะต้องสูงนิดนึงอาจารย์
1: ก็เป็นธรรมดาของมีคุณภาพก็ต้องมีราคาน
0: ะคะต้นพูดที่ไล่มาเนี่ยสูงที่สุดคือดีไอวอเตอร
1: ์
0: นะคะราคาถูกหน่อยก็คือน้ำดื่มเรานี่แหละนะคะแต่น้ำดื่มเนี่ยก็อยากแนะนำว่าเป็นน้ำดื่มที่ได้มาตรฐาน
1: ก็คือพูดง่ายๆว่าผ่านอย.ย.ป่านอะไร
0: ท
1: ั้งนั้นนะ
0: อย่างเช่นถ้าเป็นบริษัทที่เขารับทำน้ำดื่มเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะมีการส่งตรวจน้ำ
1: ต้องมีเข้าแลบมี
0: ใช่ค่ะมีการตรวจน้ำต่างๆเนี่ยเราสามารถขอเขาได้เลยถ้าเราสั่งซื้อกับเขานะคะดูถึงน้ำหนึ่งเราจะได้มั่นใจในน้ำที่เราเอามาใช้นะคะเพราะบางบริษัทเราก็ไม่รู้ว่าเขาตรวจน้ำอะไรหรือเปล่านะคะอันนี้ก็คือพูดถึงเรื่องความสะอาดของน้ำนะคะก็สามารถเลือกใช้ได้นะคะตรงนี้ต่อไปส่วนที่2นะคะอาจารย์กลุ่มนี้เราจะเป็นกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มสร้างเนื้อ
1: ก็คือพวกเซนแตนกรรม
0: ถูกต้องค่ะ
1: คือตัวนี้ครับ
0: ทำให้เกิดเป็นเนื้อเซรั่มขึ้นมาน
1: ี่แหละคือตัวสร้างเนื้อเลย
0: ถูกต้องค่ะถ้าไม่มีส่วนที่2ก็
1: เนื้อก็
0: ตัดออกไปเลยก็เป็นสเปรย์น้ำเหลวๆใสๆแบบนั้นเลยค่ะก็คือสามารถทำเป็นสเปรย์ได้เลยถ้าพูดตรงๆนะคะว่าตรงนี้ถ้าตัดส่วนที่2ออกเนี่ยก็เป็นรูปแบบสเปรย์ไว้ฉีดได้เลยนะคะทีนี
1: ้ตั้งเนื
0: ้อตัวนะคะที่สร้างเนื้อเราจะเรียกว่าเซนแตนกรรม
1: เซนแตนกรรม
0: นะคะเป็นผงมาแบบนี้เลย
1: เป็นผงเหลืองๆอ่อนๆ
0: ใช่ค่ะทีนี้เซนแตนกรรมเนี่ยทุกวันนี้นะคะเซนแตนกรรมเนี่ยมีทั้งยืดและไม่ยืด
1: ครับ
0: นะคะเราจะใช้ชนิดที่ยืดหรือไม่ยืดอันนั้นขึ้นอยู่กับเราเลยนะคะว่าเราจะใช้แบบไหนนะคะคือยืดเนี่ยคือเซนแตนกรรมนะคะมันเป็นตัวสร้างเนื้อชนิดใส
1: กับชนิดขุ่น
0: ใช่ค่ะมีแล้วก็มีทั้งขุ่นทั้งใสแล้วก็มีทั้งยืด
1: ตัวไหนดีที่สุด
0: และไม่ยืดนะคะ
1: แบบใส
0: จริงจริงเนี่ยจะพูดว่ายังไงอ่ะมันเป็นตัวที่แบบว่าความพึงพอใจในการผสมอะค่ะว่าเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าเราต้องการเนื้อใสไหมถ้าต้องการเนื้อใสก็ต้องใช้ชนิดที่ใสนะคะถ้าต้องการเนื้อไม่ยืดก็ต้องใช้กลุ่มที่ตัวที่ไม่ยืด
1: ถ้าแบบนี้ของเราวันนี้เราใช้แบบเนื้อขุ่นใช่ไหมครับ
0: วันนี้จะเป็นใสค่ะไม่ยืดนะคะ
1: พูดถึงระหว่างเนื้อใสกับเนื้อขุ่นยังไงก็เนื้อใสต้องแพงกว่าเนื้อขุ่นใช่ไหม
0: ใช่ค่ะจะมีหลายราคาทุกวันเนี้ยนะคะเซนแตนกรรมเนี่ยมีตั้งเกรดอาหารที่แบบว่าไม่ได้ฟิกในเรื่องความใสความยืดอะไร
1: เอามากินทำเป็นพวกอาหารได้เลย
0: ใช่ค่ะ
1: ทำเป็นพวกพุดเดิ้ลอะไรพวกนี้
0: ใช่ใช่จริงจริงเซนแตนกรรมเนี่ยเป็นเกรดพวกอาหารอยู่แล้วนะคะ
1: ใช่ครับ
0: แต่ทุกวันนี้เรามีหลายเลเวลเหลือเกินเซนแตนกรรมนะคะตั้งแต่แบบเกรดอาหารราคาหลักร้อย 4-500 บาทต่อกิโลแต่การละลายมันค่อนข้างยาก
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็มีความขุ่นความอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าพอราคาสูงขึ้นมาเนี่ยนะคะ
1: มันก็ดีตาม
0: มันก็จะดีตามคุณภาพตรงที่ว่า1ละลายง่าย
1: ใช่ครับ
0: อะไรต่างๆความใสของเนื้ออะไรต่างๆนะคะอันนี้ก็สามารถเลือกตัวของเซนแตนกรรมได้นะคะ
1: ใช่ครับ
0: ถ้าจะปรับในเรื่องของความหนืดของเนื้อนะคะเราต้องมาดูที่เซนแตนกรรม
1: ถ้าปรับไอ้เนื้อเหลวเราก็ใช้เซนแตนกรรมน้อยลง
0: ถูกต้อง
1: ถ้าเนื้อก้นก็คือปรับไอ้สูงขึ้น
0: ใช่ค่ะอันนี้ถ้าจะเล่นในเรื่องของเนื้อว่าอยากเนื้อข้นเนื้อเหลวอะไรเงี้ยค่ะ
1: คร
0: เราก็มาดูที่เซนแตนกรรมนะคะตัวต่อไปนะคะก็คือตัวโพรพิลีนไกลคอล
1: ตัวนี้ก็ทำให้ซึมเข้าผิวใช่ไหมครับ
0: ซึมเข้าผิวแล้วก็ช่วยในเรื่องของการให้ความชุ่มชื้น
1: ใช่คร
0: ับนะคะโพรพิลีนไกลคอลเนี่ยมันเป็นตัวให้ความชุ่มชื้นกับผิวแล้วเป็นตัวทำละลายในพวกสารสกัดต่างๆได้ด้วย
1: คือจะเน้นก็เรียกลดแรงตึงผิวด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ทำให้ผิวไม่ตึงนะทาแล้วผิวจะลื่นนุ่มตลอด
0: ใช่ค่ะนะคะอันนี้ก็คือโพรพิลีนไกลคอลจริงๆมันมีอีกตัวหนึ่งบิวทารีนไกลคอล
1: จริงๆแล้วบิวทารีนกับโพรพิลีนเนี่ยตัวไหนจะดีกว่า
0: ถ้าพูดถึงความอ่อนโยนนะคะบิวทารีนไกลคอลอ่อนโยนกว่า
1: แล้วโพรพิลีนไกลคอลมันมาจากในกลุ่มสารสกัดที่เป็นสังเคราะห์ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะมันมาจากกลุ่ม
1: บิวทารีนนะครับ
0: จริงๆก็มาเหมือนกันแต่โครงสร้างมันมีความอ่อนโยนมากกว่า
1: แสดงว่าเกรดบิวทารีนมันจะสูงกว่า
0: ราคาไม่ต้องพูดถึงค่ะแตกต่างกันเลยอันนี้จะอยู่หลักร้อยอันนั้นหลักประมาณ300
1: อันนี้วิเคราะห์ไอ้ดูเฉยๆ
0: นะคะว่าดูว่าจริงๆอ่ะพอทุกวันนี้ถ้าพูดอีกแบบนึงก็คือสารอะไรที่มันมีความอ่อนโยนอ่ะส่วนใหญ
1: ่ราคาจะสูง
0: ราคาจะสูงนะคะ
1: อย่างว่าอะไรขั้นตอนการผลิตเขา
0: ใช่มัน
1: มี
0: ซับซ้อนมากกว่า

0: นะคะส่วนที่2นะคะก็จะมีสัญทานกรรมกับโพรฟิรินไกลคอลนะคะส่วนที่3อันนี้เข้าเป็นจุดสำคัญแล้วนะคะก็คือตัวที่ช่วยในเรื่องของการลดกลิ่น
1: ตัวนี้นะคร
0: ับ นะคะก็ซิงค์รีโซซินซิงค์รีซิโนเรตนะคะตัวนี้เป็นตัวที่ช่วยลดกลิ่นหรือว่าดับกลิ่น
1: ตัวนี้มาจากอะไรอาจารย
0: ์ตัวนี้เหรอคะอันนี้มันมาจากกลุ่มการสังเคราะห์ขึ้นมา
1: อ๋อเป็นสารเคมีสังเคราะห์ขึ้นมา
0: ใช่ค่ะ
1: เพื่อที่จะดับกลิ่นโดยเฉพาะเลย
0: ใช่ค่ะเป็นตัวดับกลิ่นโดยเฉพาะเลยนะคะตัวนี้เราจะใส่อยู่ประมาณ 3% นะคะจริงๆอย่างที่บอกว่าจะเห็นว่าในสูตรเนี่ยมันมีตัวดับกลิ่นหลายตัวเลยนะคะที่เราใส่เข้าไปนะคะจริงๆบางแต่ว่าถ้าอย่างที่เคยพูดไปอะค่ะ
1: เ
0: รายึดแค่2ตัวก็คือตัวที่เป็นต้นต่อไปลดที่ต้นต่อเลยนะคะแล้วก็อีกกลุ่มก็คือไปดับกลิ่นเมื่อเกิดกลิ่นแล้วนะคะนะคะอันนี้ก็คือตัว
1: silver
0: cystase นะคะส่วนที่4 silver cystase อันนี้เป็น emulsion ค่ะ
1: emulsion
0: silver cystase นะคะ
1: ไม่มีอยู่นั้นปะ
0: อันนี้ silver cystase ค่ะ
1: อ
0: ันนี้ก็คือ
1: สองตัวนะ
0: สองตัวนี้คือสารดับกลิ่น
1: ดับกลิ่นโดยเฉพาะเลย
0: ใช่ค่ะดับกลิ่นโดยเฉพาะเลยนะคะต่อมาก็คือส่วนที่5นะคะจะเป็นตัวเชื่อมนะคะ
1: ระหว่าง
0: แล้วก็กลิ่นแล้วก็สารกันเสียนะคะมี3ตัวด้วยกัน
1: กลิ่นก็เป็นน้ำมันกับน้ำ
0: ใช่ค่ะ
1: เชื่อมด้วยกันนะครับ
0: emulsogen HCO 040นี่นะคะ
1: ตัวนี้ครับใช่ไหมครับ
0: จะเป็นตัวเชื่อม
1: เชื่อมน้ำ
0: ให้น้ำกับน้ำมันเข้ากันนะคะยิ่งเฉพาะสูตรที่ใสๆเนี่ย
1: ตัวที่แบบ
0: ต้องการที่แบบว่าต้องใช้เลยนะคะเพราะว่าต้องการให้เนื้อใสเพราะว่าบางทีอ่ะถ้าเราไม่มีตัวเชื่อมเนี่ยทำให้เนื้อขุ่นได้
1: เนื้อขุ่นได้จริ ง
0: ๆในกรณีที่แบบว่า
1: ตัวน้ำมันเป็นตัวทำให้เนื้อขุ่นนะเน
0: า
1: ะ
0: ใช่นะคะ
1: ก็ไม่ใส
0: ใช่ค่ะแล้วก็กลิ่นเนี่ยขึ้นอยู่กับความชอบเลยนะคะ
1: จริงๆถ้าเกิดว่ามีตัวนี้เชื่อมก็สามารถเติมกลิ่นได้มากขึ้นใช่ไหม
0: ค่ะนะคะเติมได้มากขึ้นเพิ่มก็ต้องเพิ่มตัวเชื่อมเข้าไปด้วย
1: ใช่ประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์ดีอาจารย์ถ้าสมมติเราจะเพิ่มสมมติ
0: จริงๆเขาใส่กันอยู่เลยเนี่ยถ้าเป็น
1: น้ำหอม 1% น้ำหอม
0: อาจจะเป็น1ต่อ1ก็ได้
1: 1ต่อ1
0: อ่ะ1ต่อ1ก็ได้แต่ว่าถ้ามันยังไม่เข้ากันอีกก็ค่อยมาเพิ่มปริมาณไป
1: เพิ่มตัวเชื่อมเพิ่มให้มากกว่าน้ำหอม
0: แต่ทีเนี้ยเทคนิคในการที่แบบว่าในกรณีที่มันเป็นสูตรใสเราต้องการแบบว่าพอผสมเสร็จแล้วใช่มั้ยคะเป็นเนื้อใสๆเนี่ยเทคนิคในการที่จะทำให้เนื้อใสเนี่ยต้องเอากลิ่นหรือว่ากลุ่มออยต่างๆเนี่ยผสมกับตัวเชื่
1: อม
0: เข้าไปก่อนนะคะ
1: เอาออยผสมก่อนแล้วก็มาแต่งน้ำหอมทีหลัง
0: เอาออยเอากลิ่นอะไรค่ะ
1: รวม
0: กันหมดเลยแล้วก็ละลายไปในตัวเชื่อมค่ะแล้วก็ค่อยมาเติมลง
1: เติมทีหลัง
0: ใช่ค่ะ
1: มันก็จะทำให้แบบมันเข้ากับเนื้อครีมได้ง่ายขึ้น
0: ถูกต้องแล้วก็ทำให้เนื้อใสขึ้
1: น
0: นะคะตรงนี้แล้วก็ตัวต่อไปก็คือตัวฟีนอกซีทานอน
1: ก็เป็นสารกันเสีย
0: เป็นสารกันเสียนะคะกลุ่มนี้จะไม่ใช่กลุ่มพาราเบนถ้าเป็นสารกันเสียนะคะถ้าเป็นสารกันเสียเนี่ยมันมีหลากหลายมากนะคะในท้องตลาดเนี่ยเอาง่ายๆเลยนะคะถ้าเทรนตอนนี้นะคะคนจะหันมาเล่นในเรื่องของสารกันเสียที่
1: ม
0: าจากธรรมชาติ1มาจากธรรมชาติอ่อนโยน2อ่อนโยน3กลุ่มอาหารนะคะเดี๋ยวนี้เครื่องสำอางเนี่ยเริ่ม
1: แบบ
0: นำสารกันเสียที่มาจากอาหารเนี่ยเข้ามาใช้นะคะ
1: เพื่อความปลอดภัย
0: ใช่ยิ่งโดยเฉพาะในช่องปากต่างๆนะคะหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบบเน้นความอ่อนโยนกับผิว
1: แต่จริงๆผมว่าควรจะเป็นแบบนั้นนะ
0: นะคะตอนนี้ก็คือเทรนตอนนี้กำลังมาไม่ว่าจะเป็นทางต่างประเทศอะไรต่างๆเนี่ยจะหันมาโฟกัสในเรื่องของสารกันเสียที่มาจากธรรมชาติแล้วก
1: ็ไปที่สุด
0: ใช่สามารถใช้ในพวกอาหารได้นะคะที่เอามาใช้นะคะซึ่งถ้าไม่มีสารกันเสียเนี่ยทุกมันเกิดอะไรขึ้นนะคะก็ทำให้
1: ผลิตภัณฑ์เราอายุไม่ยืน
0: ใช่
1: ไม่ถึง2ปี
0: ไม่อายุไม่ถึง2ปีนะคะดังนั้นเนี่ยสารกันเสียเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่จะต่ออายุหรือยืดอายุของผลิตภัณฑ์เรานะคะให้ยาวนานขึ้น
1: สารกันเสียไม่พอบางทีไอ้แพ็คเกจที่ก็มีส่วนนะครับ
0: ใช่
1: ผลิตภัณฑ์เราอยู่ได้นานขึ้น
0: นะคะส่วนที่6มีอะไรบ้างนะคะก็คือตัว
1: สารสกัด
0: มีสารสกัดว่านหางจระเข้ นะคะแล้วก็ตัวของไทชิลนะคะซิสเรทนะคะซิสเรทนะคะ
1: นะครับกลิ่นกายอีกแล้วตัวนี้
0: ใช่ค่ะจะเห็นว่าระงับกลิ่นกายมี3ตัวด้วยกันเลยนะคะตัวนี้จะเป็นผงนะคะตัวนี้ช่วยระงับในเรื่องของกลิ่นกาย
1: อันนี้เราก็ต้องแบ่งน้ำมาละลายก่อนใช่ไหมครับอาจ
0: ารย์ถูกต้องค่ะนะคะทีนี้เราจะเริ่มการผสมกันเลยนะคะเราจะต้องนำส่วนที่1นะคะไปละลายก่อนแต่ว่าก่อนจะเอาส่วนที่1เนี่ยไปละลายนะคะแบ่งน้ำมาละลายตัวส่วนที่6ก่อนค่ะ
1: โอเคน้ำอยู่นี่นะครับ
0: ค่ะ
1: ส่วนที่6ก็คือตัวนี้นะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: โอเค
0: แล้วเทน้ำนะคะลง
1: อันนี้ไม่ต้องก่อนนะ
0: ค่ะ
1: โอเคนี่คือน้ำ
0: ค่ะแล้วก็ใส่
1: อันนี้ก็เรามาทำคนให้เข้ากันนะครับ
0: อันนี้ก็คืออยู่ในหม้อนี้นะคะก็จะเป็นส่วนที่1นะคะ
1: เอามาใส่ในน้ำได้เลยคนให้เข้ากัน
0: แล้วรอให้ความร้อนค่ะ
1: ความร้อนไม่เกิน70องศาใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะละลายนะคะโดยให้ความร้อนในส่วนที่1เนี่ยนะคะอยู่ช่วงประมาณ60ถึง65ถึง70องศานะคะเนี่ยค่ะละลายให้ใสเลยนะคะจริงๆถ้าอุณหภูมิไม่ถึงไม่เป็นไรนะคะถ้าเขาใสแล้วแบบเนี้ยก็สามารถที่จะปิดไฟได้เลยนะคะในส่วนนี
1: ้
0: นะคะละลายให้เนื้อใสแบบนี้เลยนะคะทีนี้ต่อไปก็คือในส่วนที่2ส่วนที่2เนี่ยเราจะต้องอย่าเทเซนเทนกรัมลงไปแบบนี้เลยนะคะ
1: เดี๋ยวจะ
0: เห็นว่าส่วนที่2เนี่ยเราจะมีทั้งเซนเทนกรัมนะคะแล้วก็จะมีทั้ง
1: โปร
0: ต
1: ีนไกโ
0: คโปรตีนไกโคนะคะเราจะต้องเอารวมกันก่อนเพื่อกระจายตัวเซนเทนกรัม
1: คือทำละลายเข้ากันก่อน
0: ใช่ค่ะกระจายแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์ช่วยคนนะคะจะต้องกระจายให้ตัวของเซนเทนกรัมนะคะแล้วก็ตัวของโปรตีนก็เข้ากันแบบนี้ก่อนนะคะอันนี้ไม่ละลายนะคะแต่กระจายนะคะแล้วเราก็เติมนะคะส่วนที่2นะคะลงในส่วนที่1พร้อมกับคนไปด้วยค่ะ

ด้วยความที่เป็นเนื้อเซรั่มนะคะเนื้อมันจะไม่ข้นเหมือนรูปแบบของเนื้อเจลนะคะเนื้อเขาจะมีความแบบเขาเรียกนะไม่ข้นเท่าเนื้อเจลแล้วก็มีความยืดยืดนะคะเกลี่ยได้ง่ายกว่าเนื้อเจลนะคะเห็นไหมคะว่าสังเกตดูนะคะเขาเริ่มแบบมีความข้นความหนืดขึ้นมาแล้วนะคะเพราะว่าตัวแซนแทนกัมนะคะเขาจะค่อยๆดูดน้ำเข้าหาตัวเขานะคะแล้วเกิดการพองตัวขึ้นมานะคะแล้วก็ก่อเป็นเนื้อเจลขึ้นมาแบบนี้นะคะ

0: อคนแป๊บนึงจะเห็นว่ามันมีฟองอากาศอยู่บ้างนะคะ
1: ครับ
0: อันเนี้ยมันเกิดขึ้นได้นะคะคนให้สายแบบนี้นะแล้วนะคะเราก็เติมส่วนที่3มาได้เลยค่ะอาจารย
1: ์ส่วนที่3นะครับ
0: ซิ
1: งค์นะครับซิลเวอร์ครับ
0: อันนี้อาจจะต้องใช้ช้อนช่วยนะครับ

0: พอใส่ตัวนี้เนื้อก็จะมีความหนืดขึ้นนะคะ
1: ตัวนี้มันทำให้ปรับหนืดขึ้นเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: โอเค
0: แล้วก็คนนะคะให้เข้ากันนะคะ
1: ให้เข้ากันก่อนแล้วก็เติม
0: ใช่แล้วค่อยเติมทีนี้ในส่วนที่5นะคะอาจารย์สามารถเอารวมกันก่อนนะคะอย่าเพิ่งเททีเดียวเอาส่วนที่5รวมกันก่อนเทลงไปในอีเดนได้เลยค่ะ

0: ในการผสมนะคะไอ้ตัวซิลเวอร์ซิสเลตอะค่ะมันจะเป็นตัวที่สังเกตว่าใส่ไปแล้วเนี่ยมันจะมีความขาวขุ่นนะคะดังนั้นเนี่ยเราจะต้องคนจนกว่ามันจะเข้ากันดีนะคะ
1: ให้ใส่ก่อนใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ค่ะให้ใส่ก่อนค่ะคนให้เข้ากันดีๆนะคะหรือสูตรนี้จริงๆสามารถที่จะใช้เครื่องปั่นได้นะคะเครื่องปั่นเครื่องผสมได
1: ้ต้องใช้เวลานิดนึงนะ
0: ค่ะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะพอดีเรามีเครื่องปั่นอยู
1: ่เอาไหม
0: ถ้าดีค่ะ
1: เอาไหมอาจารย์ครับเครื่องปั่นหน่อยครับ
0: หัวปั่นค่ะลบกัน
1: อ๋ออาจารย์
0: แต่หัวปั่นค่ะขอหัวปั่นหน่อย
1: หัวปั่นครับ
0: มันติดเขาเรียกอะไรนะคะมันติดตะกร้ออ
1: าจารย์เดี๋ยว
0: อาจารย์เดี๋ยวเคลียร์ตรงนี้ให้ก่อนค่ะ
1: หัวปั่นหัวปั่นอยู่นั้น
0: ตะกร้อมันเขาเรียกอะไรเอ๊ะนี่มันเยอะเกินมันเลยเกาะเข้าไปข้างในเลยอะ
1: อันนี้มาเกาะคือเทนันกรรมมาเกาะไม่เป็นไรเอาที่เอาได้
0: ถ้าออกได้ก็ได้ค่ะไม่เป็นไร

อีกนะคะแล้วก็ปั่นให้เข้ากันนะคะแล้วเราก็เติมในส่วนนี้ลงไปได้เลยนะคะเติมออกซิเจน

0: แล้วก็จะเป็นสารสกัดว่านหางจระเข้นะคะแล้วก็จะเป็นตัวดับกลิ่นตัวสุดท้ายนะคะ
1: ตัวดับกลิ่นแล้วก็ละลายน้ำไว้ก่อนนะ
0: แล้วก็ปั่นเข้าไปนะคะฟองเยอะแรงปั่นมันเยอะไป
1: ใช่ไหม
0: อันนี้จริงๆต้องรอให้ฟองยุบนะคะถ้าปั่นอะไรแบบนี้จริงๆฟองมันยุบได้นะคะ
1: ต้องรอเวลาเนาะ
0: ค่ะต้องรอเวลานิดนึงถ้าคิดว่าไอ้ตัว silver sister อะค่ะมันค่อนข้างงานยากนะคะก็สามารถที่จะตัดออกได้เลยนะคะเหลือแค่2ตัวก็พอนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเขาเรียกอะไรนะละลายยากนิดนึงอันนี้พอดีฟองมันยุบฟองไม่ยุบก็เลยมองไม่เห็นสามารถที่จะตัดออกได้นะคะสามารถใช้ได้นะคะทุกส่วนของร่างกายที่เราคิดว่าต้องการที่จะดับกลิ่น

0: โดยเฉพาะรักแร้นะคะ
1: น่าจะ
0: แต่ใช้ในช่องปากไม่ได้นะคะนี่น่าจะได้แล้วค่ะแต่ว่าม
1: ันคือ
0: ฟอง
1: ต้องทิ้งไว้ค้างคืนไว้มัน
0: ค่ะเนื้อก็จะเป็นเนื้อใสๆเนื้อเซรั่มนะคะเกิดขึ้นมานะคะอันนี้แต่มีฟองเยอะอันนี้เกิดจากการปั่นไอ้ตัวsilver sislate อะค่ะตัวนี้นะคะซึ่งถ้าดูจากสูตรแล้วเนี่ยจะเห็นว่าพอเทไปแล้วมันจะเกิดความขาวขุ่นขึ้นมาเนี่ยนะคะอันนี้สามารถที่จะปรับใช้สารตัวอื่นได้นะคะหรือจะลดลงเหลือแค่ตัวซิงค์นะคะซีโนเลตนะคะแล้วก็ตัวของไททิลนะคะซิสเลตได้เลยโอเคค
1: ่
0: ะ
1: ค่อยๆยุบลงนะครับเนื้อค่อนข้างจะเหลวนิดนึง
0: ใช่ค่ะเนื้อเป็นเนื้อเซรั่มสามารถใส่ตัวหยดหรือว่าถ้าต้องการเพิ่มความหนืดของเนื้อนะคะก็คือเพิ่มปริมาณของแซนเทนกรัมเข้าไปได้เลย
1: ครับอันนี้ค่อนข้างเฉลียวนิดนึง
0: ค่ะ
1: ถ้าเกิดว่าเราต้องการให้เนื้อหนืดเนื้อก็สามารถเพิ่มแซนเทนกรัมลงไปได้เลย
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: ทีนี้ในส่วนที่6สมมติอย่างที่อาจารย์บอกใช่ไหมคะว่ามันมีตัวที่ใส่ไปแล้วเนี่ยจากธรรมชาติที่ช่วยในเรื่องของการดับกลิ่นได้นะคะก็สามารถเพิ่มลงไปในส่วนที่6ได้เลยนะคะตรงนี
1: ้ค่อนข้างจะมีฟอง
0: ค่ะจะมีฟองหน่อยสมองเห็นเนื้อยากหน่อยนะคะตรงนี
1: ้ฟองเยอะนิดนึง
0: เดี๋ยวเรามาพูดกันถึงเรื่องตัวพวกเซรั่มนะคะในสูตรนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะก็จะมี 2NA EDTA นะคะในส่วนที่1นะคะแล้วก็ตัวของอาลันโทอินนะคะที่ 0.3 นะคะวอเตอร์นะคะที่ 81.8 นะคะแล้วก็ส่วนที่2ก็จะเป็นแซนเทนกรัมนะคะที่ 0.5 นะคะโพโพลีนไกลคอลนะคะที่ 0.3 นะคะในส่วนที่3ก็จะเป็นซิงค์นะคะไรซิโนเรตนะคะตัวนี้จะอยู่ที่3นะคะแล้วก็ซินเวอร์ซิสเลตนะคะจะอยู่ที่2นะคะในส่วนที่4แล้วก็ส่วนที่5นะคะก็จะมีอิมัลโซเจน HCO 040นะคะอยู่ที่1นะคะแล้วก็กลิ่นนะคะแล้วก็ตัวสารกันเสียก็คือฟีนอกซิทานอลนะคะส่วนที่6นะคะก็จะเป็นไทเอทิลนะคะซิสเลตนะคะจะอยู่ที่5นะคะแล้วก็สารสกัดว่านหางจระเข้นะคะอยู่ที่2นะคะ
1: ก็คิดว่าก็เอาไปใช้ในเรื่องของดับกลิ่นกายนะคร
0: ับ
1: สำหรับคนที่กลิ่นตัวรุนแรงแล้วเนี่ยก็ฝากสูตรนี้ไว้เพื่อเอาไปลองใช้กันดูนะครับ
0: ได้ค่ะ
1: สูตรนี้ถือว่าเป็นสูตรที่ดับกลิ่นกายโดยเฉพาะคนที่มีกลิ่นกายแรงกลิ่นกายแบบเขาเรียกว่าประมาณว่าสาบอยู่กับเพื่อนแล้วเพื่อนรำคาญก็ลองไปทำใช้ดูนะครับสูตรก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากมายนะครับก็วันนี้นะเราก็ถ้าเกิดว่าสูตรนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะทำเป็นเครื่องสำอางเอาไปจำหน่ายเราก็ควรจะไปขอเป็นจดแจ้ง
0: ค่ะต้องมีสถานที่ผลิตก่อน
1: จดแจ้งก่อนนะครับจดแจ้งเป็น
0: จดแจ้งให้ผ่านก่อน
1: น
0: ะคะซึ่งถ้าอยู่ต่างจังหวัดก็สสจได้เลยนะคะเข้าไปพูดคุยเข้าไปสอบถามข้อมูลแต่ละจังหวัดได้เลยนะคะเมื่อจดสถานที่จดแจ้งผ่านแล้วนะคะได้ตามเงื่อนไขของเขาแล้วเนี่ยนะคะต่อไปก็คือการจดสูตรเข้าไปนะคะจะมี2แบบนะคะก็คือจดสถานที่ให้ผ่านก่อนนะคะแล้วก็จดสูตรเข้าไป
1: เด
0: ี๋
1: ยวนี้ต้องเอาตัวอย่างไปด้วยไหมครับ
0: อันนี้ไม่นะคะไม่ได้เอาตัวอย่างแต่ว่าจะต้องมีสูตร
1: จุดที
0: ่ที่จดนะคะเข้าไปนะคะเพื่อ
1: ให้เขาตรวจสอบดู
0: นะคะแล้วก็ถ้าผ่านแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะดำเนินการผลิตได้นะคะตรงนี้แล้วก็ในการทำฉลากต่างๆก็ต้องล้อไปกับสูตรนะคะที่เราจดเข้าไปด้วยนะคะไม่ใช่แบบว่าไม่ได้จดทั้งหมดแล้วไปใส่พวกสารสกัดอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับในสูตรอันนี้ไม่ใช่นะคะ
1: ก็ไม่ใช่ก็เป็นกล่องปลอมไป
0: ใช่ค่ะอันนี้ก็ต้องดูด้วยนะคะในเรื่องของการจดแจ้งต่างๆนะคะถ้าสมมุติว่าเราต้องการที่จะมีโรงงานผลิตเป็นของตัวเองนะคะหรือว่าเป็นโรงงานเล็กๆก็ได้นะคะแล้วก็มีผลิตแล้วก็จำหน่ายต่างๆนะคะแล้วก็แต่ว่าถ้าทำใช้เองอันนี้ไม่ต้องไปข้องเกี่ยวนะคะคือ

0: สามารถทำใช้ได้เลยไม่ต้องไปขออนุญาตอะไรนะคะตรงนี้
1: ก็ถือว่าเป็นสูตรหนึ่งที่เรานำมาฝากไว้แล้วก็ลองไปทำดูนะครับ
0: ค่ะ
1: ทดลองดูบางทีทำใหม่ๆอาจจะไม่สำเร็จก็ได้ต้องลองผิดลองถูกลองถูกเพื่อจะได้สูตรที่แบบมีคุณภาพนะครับวันนี้อาจารย์กิตติพัฒน์และอาจารย
0: ์พลวินสนิทบุญค่ะ
1: ก็ถือว่าเจอกันใหม่เทปหน้าเนา
0: ะ
1: เทปหน้าได้เจอกันใหม่นะครับขอบคุณมากนะครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโบเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคคัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคคัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคคัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคคัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในแหลกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่า

แบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจากกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

สวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านแล้วก็ผู้สนใจทุกท่านนะครับเรามาพบกันอีกแล้วในชั่วโมงของศาสตร์แห่งความงามและก็การตีความทางศิลปะนะครับรู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยในวันหนึ่งๆพวกเราเนี่ยทุกคนสวมบทบาทเป็นนักวิจารณ์กันอยู่ตลอดเวลาโดยไม่รู้ตัวนะครับตอนที่เราเลื่อน TikTok และไปเจอคลิปงานอาร์ตเท่ๆแล้วกดแชร์ตอนที่เราคุยกับเพื่อนว่าหนังเรื่องนี้บทแย่แต่ภาพสวยหรือตอนที่เราคอมเมนต์ชมศิลปินที่เราชื่นชอบนั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นของการวิจารณ์ในคำถามก็คือทำอย่างไรเราถึงจะวิจารณ์ได้อย่างมืออาชีพทำอย่างไรคำพูดของเราจะช่วยยกระดับงานศิลปะหรือช่วยให้คนอื่นมองเห็นความงามแบบเดียวกับที่เราเห็นวันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนรู้ในหัวข้อศิลปะวิจารณ์การมองศิลปะอย่างมีเหตุผลกันนะครับเรามาถอดรหัสกันว่าทำไมการวาดภาพบางภาพถึงหมายถึงภาพวาดบางภาพเนี่ยทำไมถึงมีมูลค่ามหาศาลนะครับทำไมงานประติมากรรมหินแข็งๆถึงดูนุ่มนวลเหมือนมีชีวิตและเราใช้เหตุผลมาอธิบายอารมณ์ได้อย่างไรบทเรียนนี้จะช่วยให้ทุกคนไม่ได้เพียงแค่เป็นผู้ชมอีกต่อไปนะครับแต่จะกลายเป็นผู้สื่อสารที่เชื่อมโลกของศิลปินเข้ากับโลกของความจริงนะครับเรามาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยนะครับก่อนอื่นผมขอแนะนำตัวก่อนนะครับกับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยสิริพันธ์นะครับมาจากสาขาวิชาจิตรกรรมไทยของวิทยาลัยปอช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับจะมาทำหน้าที่บรรยายในชั่วโมงนี้นะครับเวลาเราพูดถึงคำว่าวิจารณ์หลายคนอาจจะนึกไปถึงการตำหนิการจับผิดหรือการมองหาข้อบกพร่องนะครับแต่แท้จริงแล้วนี่การวิจารณ์เนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิจารณ์งานศิลปะไม่ใช่เพียงการตำหนิหรือชมเชยนะครับแต่เป็นกระบวนการที่เรียกว่าทำความเข้าใจวิเคราะห์และอธิบายคุณค่าของงานศิลปะอย่างมีเหตุมีผลนะครับเพื่อให้ผู้สร้างสรรค์สามารถและผู้ชมเนี่ยครับสามารถที่จะรับประโยชน์ร่วมกันได้นะครับ

คำว่าศิลปวิจารณ์หมายถึงการแสดงออกทางความคิดต่อผลงานศิลปะอย่างมีหลักการนะครับโดยอาศัยความรู้ทางสุนทรียศาสตร์นะครับประวัติศาสตร์ศิลป์ทฤษฎีศิลป์และประสบการณ์ของผู้วิจารณ์เองมาประกอบกันนะครับจุดมุ่งหมายนี้ไม่ใช่เพื่อบอกว่าชอบหรือไม่ชอบเท่านั้นแต่เพื่อทำความเข้าใจว่าทำไมเราถึงรู้สึกเช่นนั้นและงานศิลปะนั้นมีคุณค่าอย่างไรต่อบุคคลและก็สังคมคำถามว่าทำไมต้องมีการวิจารณ์ศิลปะลองนึกภาพตามนะครับหากไม่มีการวิจารณ์เลยเนี่ยผลงานศิลปะก็เหมือนกับถูกแขวนไว้เฉยๆโดยไม่มีใครพูดถึงไม่มีใครไม่มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสุดท้ายเนี่ยงานเนี่ยอาจจะหายเงียบไปกับหายเงียบไปโดยที่ไม่มีใครรู้คุณค่าที่แท้จริงนะครับแต่การวิจารณ์จึงทำหน้าที่ที่คล้ายๆกับสะพานที่เชื่อมระหว่างศิลปินผ่านผลงานไปยังผู้ชมนะครับให้เกิดการสื่อสารที่เรียกว่าสมบูรณ์นะครับความสำคัญของศิลปวิจารณ์เนี่ยการวิจารณ์ศิลปะมีความสำคัญหลายประการเลยนะครับผมขออธิบายพร้อมยกตัวอย่างเพื่อเห็นภาพชัดเจนข้อแรกก็คือพัฒนาความคิดเชิงวิพากษ์นะครับนักศึกษาที่เรียนรู้การวิจารณ์เนี่ยจะไม่เพียงแต่พูดว่างานนี้สวยหรืองานนี้ไม่สวยเท่านั้นแต่ทุกคนจะสามารถอธิบายได้ว่าเพราะอะไรเช่นงานนี้สวยเพราะการใช้สีจัดการอย่างลงตัวทำให้เกิดพลังและความรู้สึกที่เรียกว่าเคลื่อนไหวงานนี้ยังไม่สวยงามเพราะองค์ประกอบขัดแย้งกันจนขาดความเป็นเอกภาพสิ่งเหล่านี้คือการฝึกคิดการฝึกวิเคราะห์นะครับในเชิงเหตุผลนั่นเองอันดับที่2ก็คือเป็นเครื่องมือสื่อสารระหว่างศิลปินกับผู้ชมศิลปินมักจะสร้างงานขึ้นจากแรงบันดาลใจความคิดเห็นหรือปัญหาที่เขาอยากจะสะท้อนออกมาในผลงานนะครับแต่ผู้ชมอาจจะไม่เข้าใจทันทีนักวิจารณ์เนี่ยจึงทำหน้าที่ช่วยอธิบายให้ชี้เห็นความสำคัญและเปิดมุมมองใหม่ๆมุมมองใหม่ให้กับผู้ชมขอยกตัวอย่างนะครับเวลามีงานศิลปะจัดแสดงที่หอศิลป์ศิลปินอาจจะใช้สัญลักษณ์บางอย่างที่คนทั่วไปไม่เข้าใจนะครับแต่บทวิจารณ์เนี่ยจากนักวิชาการหรือนักเขียนศิลปะจะช่วยให้เรามองเห็นความหมายที่ลึกซึ้งมากขึ้นนั่นเองข้อที่3ก็คือยกระดับคุณค่าทางวัฒนธรรมและก็สังคมหากสังคมมีการวิจารณ์ที่เข้มแข็งจะทำให้ผลงานศิลปะได้รับการพัฒนาไปสู่คุณภาพที่สูงขึ้นนะครับขอยกตัวอย่างเช่นการวิจารณ์ภาพยนตร์ในบ้านเรานะครับเมื่อมีนักวิจารณ์ที่กล้าแสดงความเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาการถ่ายทำหรือการสะท้อนสังคมก็ทำให้ผู้สร้างภาพยนตร์ไทยเนี่ยตระหนักและก็พัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นข้อที่4ก็เป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะครับในยุคดิจิทัลเนี่ยงานวิจารณ์กลายเป็นส่วนหนึ่งของการตลาดสร้างสรรค์เช่นการรีวิวภาพยนตร์ซีรีส์งานออกแบบหรืองาน NFT ที่ถูกเผยแพร่บน TikTok บน YouTube หรือบน Twitter นะครับหลายท่านคงเคยเห็นกันมาบ้างหลายครั้งนะครับที่รีวิวเหล่านี้เนี่ยสร้างกระแสจนทำให้เกิดงานเนี่ยขายดีหรือติดกระแสของโลกนะครับตัวอย่างที่ชัดเจนก็คือการรีวิวหนังเรื่องพาราสิตของเกาหลีใต้ที่ไม่เพียงสร้างรายได้มหาศาลแต่ยังทำให้เกิดการพูดคุยกันทางสังคมทั่วโลกเลยนะครับข้อที่5ก็คือสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เมื่อมีการวิจารณ์เกิดขึ้นผู้ชมจะได้แลกเปลี่ยนมุมมองซึ่งกันและกันนะครับบางครั้งในความเห็นที่แตกต่างก็ทำให้เราเห็นคุณค่าที่ซ่อนอยู่และนี่คือหัวใจที่สำคัญของการศึกษาศิลปะเลยนะครับในโลกของโซเชียลมีเดียเนี่ยเวลามีงานเทศกาลเรียกว่าใหม่ๆนะครับงานเทศกาลใหม่ๆมักจะมีผู้คนโพสต์ภาพและเขียนความเห็นลงใน Facebook หรือ IG ความเห็นเหล่านี้แม้ไม่ใช่งานทางวิชาการนะครับแต่ก็สะท้อนเห็นถึงกระแสการรับรู้ของสังคมนั่นเองนะครับอย่างเช่นเหตุการณ์กรณีงานไทยแลนด์บินาเล่ที่จัดขึ้นก็มีทั้งเสียงที่ชื่นชมเรื่องของความแปลกใหม่และเสียงวิจารณ์เรื่องของจัดการสถานที่นะครับลองไปหาดูนะครับว่าเขาวิจารณ์กันว่าอย่างไรบ้างภาพยนตร์และก็ซีรีส์เนี่ยบทวิจารณ์จากผู้ชม Netflix หรือภาพยนตร์ไทยบางเรื่องเช่นเรื่องบุพเพสันนิวาส2ทำให้เกิดการถกเถียงในเรื่องของการผลิตคุณภาพงานคุณภาพของภาพและการเล่าเรื่องบทวิจารณ์เหล่านี้แม้จะเป็นเสียงของประชาชนทั่วไปนะครับแต่กลับมีผลดีต่อการรับรู้คุณค่าของคนงานในวงกว้างเลยทีเดียวนะครับ
ในงานศิลปะดิจิทัลและก็ NFT นี่หลายครั้งที่มูลค่าของงาน NFT ไม่ได้เกิดจากตัวผลงานเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการเรียกว่าบทวิจารณ์และการรีวิวและกระแสพูดคุยในสังคมออนไลน์นักวิจารณ์หรือนักรีวิวจึงกลายเป็นส่วนสำคัญในการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจนั่นเองนะครับศิลปะวิจารณ์ไม่ใช่เรื่องไกลตัวมันคือกิจกรรมที่เราทำอยู่ทุกวี่ทุกวันนะครับเพียงแต่การเรียนรู้ในรายวิชานี้จะช่วยเรามีเครื่องมือที่เป็นระบบมากขึ้นสามารถอธิบายความรู้สึกความคิดและคุณ

วิจารณญาณเพื่อพัฒนาทางผู้วิจารณ์ศิลปินและสังคมให้ก้าวหน้าไปพร้อมๆกันนั่นเองนะครับมาดูในส่วนของคุณสมบัติของนักวิจารณ์ที่ดีนะครับว่ามีอะไรบ้างเมื่อเรารู้แล้วว่าศิลปวิจารณ์คืออะไรที่มีความสำคัญอย่างไรคำถามต่อมาก็คือใครกันนะครับที่จะทำหน้าที่เป็นนักวิจารณ์ได้บ้างคำตอบก็คือจริงๆแล้วนี่ทุกคนสามารถเป็นนักวิจารณ์ได้ครับเพราะแม้แต่ผู้ชมทั่วไปที่เดินเข้าไปดูงานในหอศิลป์และพูดว่าโอ้งานนี้ทำให้ดูแล้วรู้สึกว่าสงบใจสวยดีก็ถือว่าเป็นการได้วิจารณ์แล้วนะครับเพียงแต่การเป็นนักวิจารณ์ที่ดีนั้นเนี่ยจำเป็นต้องมีคุณสมบัติพิเศษบางประการเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อให้คำวิจารณ์มีน้ำหนักน่าเชื่อถือและก็สร้างประโยชน์ต่อทั้งผู้ชมและก็ผู้สร้างสรรค์รวมไปถึงสังคมนะครับเรามาดูว่ามีอะไรบ้างข้อแรกก็คือต้องมีความรู้รอบด้านนะครับเกี่ยวกับศิลปะนักวิจารณ์ที่ดีนี่ควรมีความรู้เกี่ยวกับศิลปะทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นศิลปะไทยจิตรกรรมฝาผนังประติมากรรมไทยโบราณไปจนถึงศิลปะสากลอย่างงานรูนิสองอิมเพรสชันนิสต์หรือศิลปะร่วมสมัยนะครับเพราะความรู้เหล่านี้จะช่วยให้สามารถเชื่อมโยงเปรียบเทียบและอธิบายถึงศิลปะได้อย่างกว้างขวางมากขึ้นนั่นเองนะครับขอยกตัวอย่างหากนักวิจารณ์ไปดูงานของศิลปินไทยร่วมสมัยที่ใช้เทคนิคกราฟฟิตี้นะครับผสมกับลายเส้นไทยโบราณเนี่ยเขาจะสามารถอธิบายได้ว่าผลงานนี้เชื่อมโยงอดีตกับปัจจุบันได้อย่างไรแต่ต่างจากกราฟฟิตี้ตะวันตกตรงไหนและสะท้อนอัตลักษณ์ไทยอย่างไรบ้างข้อที่2ก็คือการวิจารณ์นี่นักวิจารณ์จะต้องเข้าใจประวัติศาสตร์ศิลปะและสุนทรียศาสตร์นะครับงานศิลปะทุกชิ้นล้วนมีที่มาที่ไปเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เรียกว่าในช่วงเวลาหนึ่งภายใต้สังคมวัฒนธรรมและการเมืองที่เรียกว่าเฉพาะเจาะจงนะครับการวิจารณ์โดยไม่เข้าใจบริบททางประวัติศาสตร์อาจจะทำให้ตีความผิดเพี้ยนไปได้นอกจากนี้ยังต้องมีความรู้ด้านสุนทรียศาสตร์ด้วยนะครับหรือทฤษฎีที่ว่าด้วยความงามเช่นทำไมสีแดงจึงกระตุ้นอารมณ์ทำไมความสมมาตรหรือการที่เรียกว่าองค์ประกอบที่จัดแบบสองข้างเท่ากันนี่ทำให้เรารู้สึกถึงความสงบนะครับหากเราดูภาพ The Starry Night ของแวนโกะนักวิจารณ์ที่เข้าใจประวัติศาสตร์ศิลปะนี่จะอธิบายได้ว่าภาพนี้นี่สะท้อนสภาวะจิตใจของศิลปินในช่วงที่อยู่ในโรงพยาบาลจิตเวชนะครับแล้วก็การใช้เส้นหมุนวนสีสดก็คือการแสดงออกทางอารมณ์ตามทฤษฎี expressionist ไม่ใช่เพียงภาพวิวธรรมดานะครับข้อที่3ก็คือนักวิจารณ์ต้องใช้ภาษาอย่างมีศิลปะไอ้ตรงนี้นี่มันก็เป็นความสามารถเฉพาะตัวเหมือนกันนะครับคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดข้อหนึ่งก็คือการใช้ภาษานั่นเองไม่ว่าจะเป็นภาษาพูดหรือภาษาเขียนนักวิจารณ์ต้องถ่ายทอดความคิดให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังเข้าใจนะครับได้อย่างชัดเจนน่าติดตามและก็มีเสน่ห์บางครั้งการใช้ถ้อยคำเปรียบเทียบเปรียบเปรยก็ช่วยให้ผู้ฟังเข้าถึงอารมณ์ของงานศิลป์ที่ดีกว่าคำอธิบายแบบตรงๆนะครับอย่างเช่นแทนที่จะบอกว่าภาพนี้สวยเพราะมีสีฟ้านักวิจารณ์ที่ดีนี่อาจจะบรรยายว่าโทนสีฟ้าในภาพเนี่ยทำให้ผู้ชมรู้สึกราวกับว่าจมอยู่ในบรรยากาศของความเงียบสงัดกลางทะเลลึกอะไรประมาณนี้นะครับการใช้ภาษาที่มีพลังเช่นนี้จะทำให้ผู้ฟังเข้าถึงงานได้ลึกกว่าข้อที่4ก็คือนักวิจารณ์ต้องมีวิสัยทัศน์กว้างไกลและไม่ยึดติดเฉพาะตนเองการวิจารณ์ที่ดีต้องไม่อคติด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเราไม่ชอบศิลปะแบบแอบสแตรคแล้วจะไปตัดสินโดยว่างานแนวนี้ไร้ค่าแต่ต้องเปิดใจมองว่าทำไมศิลปินจึงเลือกสื่อสารในรูปแบบนั้นและมันสะท้อนถึงความคิดหรือลัทธิทางศิลปะอะไรได้บ้างขอยกตัวอย่างครับอย่างงานของศิลปินอย่างแจ็คสันพอลล็อกนะครับที่ใช้การสาดสีหากเรามองเพียงผิวเผินก็อาจจะคิดว่าเป็นแค่การสาดสีเล่นๆใครๆก็ทำได้แต่หากมองด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลเราจะเข้าใจว่านี่คือการปลดปล่อยพลังทางอารมณ์และเป็นรากฐานของศิลปะ Abstract Expressionism นะครับคือเป็นต้นทางเป็นต้นฉบับนะครับข้อที่5กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์นักวิจารณ์ที่ดีต้องกล้าเสนอความคิดเห็นของตัวเองนะครับไม่ใช่เอาแต่คล้อยตามเสียงส่วนใหญ่และก็ต้องแสดงออกอย่างมีเหตุผลไม่ใช่เพียงแค่คำพูดเชิงอารมณ์นะครับการวิจารณ์ที่สร้างสรรค์คือการบอกทั้งข้อดีและข้อด้อยพร้อมแนะนำวิธีการปรับปรุงด้วยขอยกตัวอย่างเมื่อดูหนังไทยเรื่องหนึ่งนักวิจารณ์อาจจะกล่าวว่าเรื่องนี้มีพลังและสะท้อนประเด็นสังคม

ได้แต่การดำเนินเรื่องในช่วงกลางจะยืดเยื้อไปสักเล็กน้อยหากตัดให้กระชับกว่านี้จะทรงพลังยิ่งขึ้นนะครับนี่คือตัวอย่างของการวิจารณ์เชิงบวกและก็สร้างสรรค์นั่นเองข้อที่6นักวิจารณ์จะต้องเข้าใจกระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปะแม้นักวิจารณ์จะไม่จำเป็นต้องเป็นศิลปินโดยตรงก็ตามนะครับแต่ก็ควรมีประสบการณ์หรือมีความเข้าใจขั้นพื้นฐานในกระบวนการสร้างงานเช่นการร่างภาพการเลือกวัสดุเทคนิคการปั้นการวาดการระบายสีหรือการทำดนตรีอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะครับเพราะจะทำให้เข้าใจความยากความง่ายและความตั้งใจของศิลปินได้ดียิ่งขึ้นนะครับขอยกตัวอย่างอีกแล้วนะครับหากเคยลองปั้นดินเหนียวด้วยตนเองนักวิจารณ์จะเข้าใจเลยนะครับว่าการเก็บรายละเอียดพื้นผิวหรือการควบคุมโครงสร้างให้มั่นคงนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับทำให้สามารถอธิบายคุณค่าของงานประติมากรรมได้ลึกซึ้งกว่าแค่การมองแบบผิวเผินนะครับตัวอย่างฟิล์มคลับคอลัมนิสต์ด้านศิลปะในสื่อออนไลน์นะครับที่เขียนบทวิจารณ์หนังและงานศิลปะอย่างมีหลักการได้รับการยอมรับจากคนรุ่นใหม่นะครับในต่างประเทศเจอรี่ซอลนักวิจารณ์ศิลปะเจ้าของรางวัลพูลิเซอร์นะครับที่เขียนบทวิจารณ์ในนิตยสารนิวยอร์กแมกกาซีนใช้ภาษาที่เข้าถึงได้ง่ายจนทำให้คนทั่วไปสนใจศิลปะร่วมสมัยมากขึ้นนะครับสรุปสาระสำคัญก็คือคุณสมบัติของนักวิจารณ์ที่ดีเนี่ยประกอบด้วยความรู้ความเข้าใจประสบการณ์และทักษะการสื่อสารที่ผสมผสานกันอย่างกลมกลืนนักวิจารณ์ไม่เพียงแต่ทำหน้าที่สะท้อนความคิดเห็นส่วนตัวแต่ยังเป็นกระบอกเสียงของสังคมที่จะบอกศิลปินว่างานของเขาเนี่ยมีคุณค่ามีข้อเด่นมีข้อด้อยอย่างไรและช่วยให้ศิลปะเดินหน้าต่อไปได้กล่าวได้ว่านักวิจารณ์ที่ดีไม่ใช่ผู้ทำลายแต่คือผู้ช่วยสร้างความเข้าใจและเปิดโลกกระทัดใหม่ๆให้ทั้งศิลปินและก็ผู้ชมนะครับมาดูในส่วนต่อมานะครับก็คือทฤษฎีการสร้างงานศิลปะเมื่อเราพูดถึงศิลปะเนี่ยเรามักจะถามกันว่าศิลปะคืออะไรงานชิ้นนี้ดีหรือไม่ดีเพราะเหตุใดคำถามเหล่านี้นี่มีนักวิชาการด้านศิลปะได้พยายามตอบผ่านสิ่งที่เรียกว่าทฤษฎีการสร้างงานศิลปะซึ่งช่วยให้เราเข้าใจว่าศิลปินเนี่ยสร้างงานขึ้นมาเนี่ยเพื่ออะไรและเราควรมองคุณค่าในแง่มุมใดบ้างนะครับทฤษฎีที่นิยมใช้กันเนี่ยมีอยู่4แนวทางหลักได้แก่ทฤษฎีที่นิยมการเลียนแบบทฤษฎีที่นิยมรูปทรงทฤษฎีที่นิยมอารมณ์นะครับและก็ทฤษฎีที่นิยมจินตนาการเรามาดูทฤษฎีแรกกันก่อนนะครับก็คือทฤษฎีที่เรียกว่าเลียนแบบธรรมชาตินั่นเองนะครับนี่คือแนวคิดที่เก่าแก่ที่สุดศิลปินพยายามถ่ายทอดความงามของธรรมชาติออกมาให้ใกล้เคียงกับสิ่งที่ตาเห็นมากที่สุดศิลปินในยุคกรีกโบราณหรือเรเนซองส์ถือเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนนะครับรูปปั้นเทพเจ้ากรีกมีสัดส่วนสมจริงราวกับว่ามนุษย์มีชีวิตนะครับขอยกตัวอย่างภาพถ่ายความละเอียดสูงที่ 8K ที่เน้นความสมจริงจนเห็นทุกรายละเอียดของผิวหนังและเส้นผมภาพเหมือนโพสเทรตที่ศิลปินไทยหลายคนวาดบุคคลสำคัญอย่างสมจริงราวกับว่าเป็นภาพถ่ายสิ่งที่นักวิจารณ์ควรสังเกตก็คือความถูกต้องของสัดส่วนรายละเอียดและความสามารถในการถ่ายทอดความงามตามธรรมชาตินะครับและก็ นี่คือทฤษฎีที่ว่าด้วยการเลียนแบบธรรมชาติมาดูทฤษฎีที่2นะครับก็คือทฤษฎีรูปทรงนั่นเองนะครับมันต่างจากการเลียนแบบธรรมชาติอย่างมากเลยนะครับทฤษฎีนี้เน้นรูปแบบและก็องค์ประกอบทางศิลปะเช่นเส้นสีรูปร่างน้ำหนักพื้นผิวและการจัดองค์ประกอบมากกว่าจะสนใจว่างานเหมือนจริงหรือไม่ความงามจริงเกิดจากการจัดวางอย่างมีระบบและสร้างสรรค์ขอยกตัวอย่างงานร่วมสมัยนะครับงานดิจิตอลอาร์ตที่ใช้เส้นเลขาคณิตซ้ำๆจนเกิดความสมมาตรภาพโปสเตอร์หรือโลโก้ที่เรียบง่ายทำให้การจัดองค์ประกอบอย่างลงตัวจนสื่อสารได้ชัดเจนสิ่งที่นักวิจารณ์ควรสังเกตนะครับก็คือการจัดวางองค์ประกอบความกลมกลืนความสมดุลและการใช้สีรวมถึงเส้นที่สร้างพลังทางสายตาได้มาดูทฤษฎีที่3กันนะครับคือทฤษฎีที่แสดงออกทางอารมณ์นั่นเองนะครับทฤษฎีนี้ให้ความสำคัญกับการถ่ายทอดความรู้สึกของศิลปินและการกระตุ้นอารมณ์ของผู้ชมงานศิลป์นี้ไม่จำเป็นต้องเหมือนจริงหรือมีรูปแบบสมบูรณ์แบบแต่ต้องสามารถสื่อสารอารมณ์เช่นความสุขความโศกเศร้าความโกรธหรือความฝันได้อย่างชัดเจนอย่างภาพวาดแนวเอ็กซ์เพรสชันนิสต์ของแวนโก

ชิ้นเดิมก็คือ The Starry Night ที่ผมยกตัวอย่างไปแล้วที่เต็มไปด้วยเส้นสายบุนวนนะครับสะท้อนถึงความร้อนแรงเพลงหรือมิวสิกวิดีโอที่แม้ไม่ได้มีปันที่ซับซ้อนมากนักแต่ทำให้ผู้ฟังเนี่ยน้ำตาไหลหรือรู้สึกอินกับบรรยากาศได้งานศิลปะเชิงการเมืองนะครับที่ตั้งใจปลุกเร้าอารมณ์ให้ผู้ชมตั้งคำถามกับสังคมนะครับสิ่งที่นักวิจารณ์ควรสังเกตของทฤษฎีนี้ก็คือพลังของอารมณ์ที่ถ่ายทอดวิธีการใช้สีแสงรูปทรงหรือเสียงเพื่อกระตุ้นความรู้สึกของผู้ชมแล้วก็มาทฤษฎีสุดท้ายที่4ก็คือทฤษฎีจินตนาการนั่นเองนะครับเป็นทฤษฎีที่เปิดกว้างที่สุดเน้นการสร้างสิ่งใหม่ที่ไม่เคยมีในธรรมชาติใช้จินตนาการความคิดฝันและนวัตกรรมผสมผสานกันเพื่อสร้างงานที่แตกต่างออกไปนะครับบางครั้งอาจไม่สามารถตีความได้ตรงๆแต่ทำให้ผู้ชมเกิดความคิดใหม่ๆได้อย่างงานคอนซิปอาร์ตของภาพยนตร์ไซไฟหรือเกมที่สร้างโลกใหม่ตัวละครประหลาดหรือสิ่งที่มีชีวิตที่ไม่เคยมีอยู่จริงงานศิลป์ NFT ที่นำเอารูปแบบเหนือจริงหรือที่เรียกว่าเซอร์เรียลลิสต์เนี่ยมาสร้างมิติใหม่ให้ผู้ชมตีความงานศิลปะที่เรียกว่าอินสตาเลชันที่จัดวางสิ่งของในแบบที่ไม่เคยพบในชีวิตจริงนะครับในทฤษฎีนี้มีสิ่งที่นักวิจารณ์ควรสังเกตก็คือความคิดสร้างสรรค์ความแปลกใหม่ความสามารถในการใช้จินตนาการเพื่อตั้งคำถามหรือสร้างแรงบันดาลใจนั่นเองนะครับการเปรียบเทียบทฤษฎีทั้ง4ถ้าเราดูภาพวาดทิวทัศน์เหมือนจริงเราใช้ทฤษฎีแบบเดินแบบนะครับแต่ถ้าเราดูงานกราฟฟิตี้หรืองานกราฟิกที่เล่นกับเส้นและสีเราใช้ทฤษฎีรูปทรงแต่ถ้าเราดูงานที่ให้ความรู้สึกเศร้าหรือสะเทือนใจเราใช้ทฤษฎีอารมณ์แต่ถ้าเราดูงานที่เต็มไปด้วยสิ่งที่เหนือจริงเราใช้ทฤษฎีจินตนาการนะครับจริงๆแล้วศิลปิน1คนอาจจะผสมผสานหลายทฤษฎีในงานเดียวกันก็ได้นะครับเช่นภาพยนตร์ไซไฟที่ใช้ทั้งเทคนิคเหมือนจริงเรียนแบบมีการองค์ประกอบที่สวยงามของรูปทรงถ่ายทอดความรู้สึกในด้านอารมณ์และสร้างโลกใหม่ที่ไม่มีจริงก็คือโลกในจินตนาการนั่นเองนะครับขอสรุปสาระสำคัญในบทนี้นะครับทฤษฎีการสร้างสรรค์งานศิลปะทั้ง4แบบนี้เปรียบเสมือนแว่นตาที่เราใช้มองงานศิลป์แต่ละอันช่วยเรามีมิติที่แตกต่างกันออกไปไม่มีทฤษฎีใดที่ดีที่สุดเพียงหนึ่งเดียวนะครับและก็ศิลปินอาจจะใช้ทฤษฎีที่เหมาะสมกับแนวคิดของตนในนักวิจารณ์ก็สามารถใช้ทฤษฎีเหล่านี้มาประกอบในการอธิบายและตัดสินคุณค่าของผลงานได้อย่างเป็นระบบดังนั้นการเรียนรู้ทฤษฎีศิลป์ไม่ใช่เพียงเพื่อจำแต่เพื่อให้เรามีเครื่องมืออันหลากหลายในการมองศิลปะจากมุมมองที่กว้างและก็ลึกซึ้งขึ้นนะครับมาดูส่วนที่4ก็คือการวิเคราะห์และประเมินคุณค่าของงานศิลปะเมื่อเราเข้าใจความหมายความสำคัญและทฤษฎีการสร้างงานศิลปะแล้วเนี่ยขั้นต่อไปที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือวิธีการวิเคราะห์และประเมินคุณค่าของงานศิลปะนั่นเองนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือเราจะรู้ได้อย่างไรว่างานศิลปะชิ้นหนึ่งมีคุณค่ามากน้อยแค่ไหนนักวิจารณ์ศิลปะทั่วโลกนิยมพิจารณาผลงานศิลปะจาก3มิติหลักๆได้แก่ด้านแรกก็คือด้านความงามนะครับและก็ด้านสาระหรือเนื้อหาในงานรวมไปถึงด้านอารมณ์และก็ความรู้สึกนะครับเรามาดูการวิเคราะห์ด้านความงามก่อนว่าเป็นอย่างไรความงามเนี่ยถือเป็นแก่นสำคัญของศิลปะทุกแขนงไม่ว่าจะเป็นจิตรกรรมประติมากรรมสถาปัตยกรรมดนตรีหรือการแสดงศิลปะที่ดีต้องสร้างความประทับใจให้ผู้ชมเกิดความชื่นชมในเชิงสุนทรียภาพนะครับการพิจารณาด้านนี้จะมองไปที่การใช้ทัศนธาตุเช่นเส้นสีรูปร่างรูปทรงแสงเงาพื้นผิวและก็พื้นที่ว่างนั่นเองนะครับการจัดองค์ประกอบศิลป์เช่นความสมดุลความกลมกลืนจังหวะการเน้นและก็ความเป็นเอกภาพขอยกตัวอย่างนะครับภาพเช่นโมนาลิซาของเลโอนาร์โดดาวินซีที่มีชื่อเสียงเพราะการใช้สัดส่วนที่สมจริงและการจัดวางที่กลมกลืนอย่างลงตัวนั่นเองนะครับงานสถาปัตยกรรมไทยอย่างวัดร่องขุ่นที่เชียงรายได้รับการชื่นชมเพราะมีความวิจิตรบรรจงและความงามทางรูปแบบที่ทันสมัยผสมผสานกับศิลปะแบบดั้งเดิมนะครับนักวิจารณ์เนี่ยจะต้องถามตัวเองว่างานนี้ใช้ทัศนธาตุได้อย่างเหมาะสมหรือไม่ความงามที่เกิดขึ้นส่งผลต่อผู้ชมอย่างไรประมาณนี้นะครับในส่วนที่2ก็คือการวิเคราะห์ด้านสาระหรือเนื้อหางานศิลปะไม่ได้มีแค่ความสวยงามแต่ยังสื่อถึงความหมายและให้สาระแก่ผู้ชมด้วยนะครับการประเมินด้านนี้จะมองไปที่สาระที่งานสื่อออกมาเช่นส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมหรือไม่สะท้อนสังคมวัฒนธรรมหรือปัญหาทางการเมืองอย่างไรถ่ายทอดแนวคิดปัญญาจิน

นาการหรือความฝันแบบไหนขอยกตัวอย่างนะครับภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดสุทัศน์ที่บอกเล่าเรื่องราวพุทธประวัติมีสาระทางศาสนาและจริยธรรมงานศิลปะร่วมสมัยบางชิ้นที่วิพากษ์การเมืองหรือปัญหาสังคมเช่นศิลปินกราฟฟิตี้ที่เขียนภาพเสียดสีการใช้เงินตรานักวิจารณ์ต้องถามว่างานนี้มีกำลังพูดถึงอะไรสาระที่สื่อออกมาให้คุณค่าหรือข้อคิดอะไรแก่ผู้ชมนะครับส่วนการวิเคราะห์ข้อที่3ก็คือการวิเคราะห์ด้านอารมณ์และความรู้สึกศิลปะที่ดีนี่ควรให้ผู้ชมรู้สึกบางอย่างอาจจะเป็นความสุขความสงบความตื่นเต้นความเศร้าหรือความสะเทือนใจการประเมินด้านนี้นี่คือการดูว่างานศิลปะสามารถกระตุ้นอารมณ์และสื่อความหมายได้ลึกซึ้งแค่ไหนขอยกตัวอย่างเพลง Yesterday ของ The Beatles นะครับแม้ว่าทำนองจะเรียบง่ายแต่สร้างอารมณ์หวยหาอดีตที่กินใจผู้ฟังทั่วโลกนะครับแล้วก็ภาพวาดเกอร์นิก้าของปิกัสโซที่สื่อความโหดร้ายของสงครามจนสามารถทำให้ผู้ชมรู้สึกสะเทือนใจนะครับนักวิจารณ์จะต้องตั้งคำถามว่างานนี้ทำให้เรารู้สึกอย่างไรศิลปินถ่ายทอดอารมณ์ได้ชัดเจนหรือไม่นะครับการฝึกใช้ทั้ง3มิติสำคัญมากนะครับเวลาเราศึกษาดูงานศิลปะเราควรจะฝึกวิเคราะห์ทั้ง3มิติที่ผมกล่าวมานี้พร้อมๆกันไปนะครับเพราะงานหนึ่งงานเนี่ยอาจจะมีคุณค่าในหลายด้านเช่นภาพสตรีทอาร์ตบนกำแพงอาจจะมีความงามในด้านของการใช้สีที่สวยสดสะดุดตาเรียกว่าด้านความงามนะครับแต่ข้อสื่อข้อความทางการเมืองตรงนี้ก็อยู่ในเรื่องของด้านสาระและก็ปลุกเร้าให้ผู้ชมโกรธหรือสะเทือนใจกับความไม่ยุติธรรมนี่เรียกว่าด้านอารมณ์นะครับการวิเคราะห์และการประเมินคุณค่างานศิลปะไม่ใช่เรื่องยากแต่ต้องอาศัยการมองอย่างมีระบบ3ด้านก็คือความงามสาระและก็อารมณ์ควบคู่กันไปนะครับหากนักศึกษาเข้าใจทั้ง3ด้านนี้และสามารถอธิบายคุณค่าของงานศิลปะได้อย่างครบถ้วนและสามารถเป็นนักวิจารณ์ที่มีผลและสร้างสรรค์ได้นะครับมาดูส่วนที่5กันนะครับหลักและขั้นตอนการวิจารณ์ศิลปะนักศึกษาหลายคนอาจจะสงสัยว่าเวลาเราวิจารณ์ศิลปะเราควรเริ่มต้นจากตรงไหนพูดอย่างไรและควรจะลงลึกถึงระดับใดนะครับเพื่อไม่ให้การวิจารณ์กลายเป็นเพียงการชอบหรือไม่ชอบอย่างผิวเผินนั่นเองคำตอบก็คือนักวิชาการศิลปะได้พัฒนาวิธีการวิจารณ์อย่างเป็นระบบโดยมีหลักการและขั้นตอนชัดเจนที่สามารถใช้เป็นแนวทางได้นะครับซึ่งจะช่วยนักวิจารณ์สามารถถ่ายทอดความคิดออกมาอย่างมีเหตุผลเข้าใจง่ายและสร้างคุณค่ากับผู้ฟังและผู้สร้างสรรค์ด้วยหลักในการวิจารณ์ศิลปะมีอะไรบ้างนะครับนักวิจารณ์ศิลปะที่ดีเนี่ยมักจะใช้วิธีการจูงใจโดยไม่เพียงแต่บอกข้อเท็จจริงแต่ยังแปลความหมายและก็ชี้คุณค่าที่อยู่ในงานศิลป์ซึ่งหลักสำคัญที่ต้องมาใช้มีอยู่3ส่วนใหญ่ๆนะครับก็คือเนื้อหาสาระสิ่งที่งานต้องการจะสื่ออาจจะเป็นเรื่องราวความคิดหรือแนวคิดทางสังคมและก็รูปแบบนะครับสิ่งที่มองเห็นได้เช่นเส้นสีพื้นผิวรูปร่างการจัดองค์ประกอบแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเทคนิคและวัสดุศิลปินใช้วัสดุอะไรใช้เทคนิคแบบใดในการสร้างงานขอยกตัวอย่างงานภาพวาดแนวแอบสแตรกต์นะครับอาจจะไม่มีเนื้อหาที่ชัดเจนแต่มีรูปแบบและเทคนิคที่โดดเด่นจนสื่ออารมณ์ให้กับผู้ชมได้ขั้นตอนการวิจารณ์ศิลปะโดยทั่วไปแล้วนักวิจารณ์นิยมใช้กระบวนการ4ขั้นตอนหลักๆนะครับขั้นตอนแรกก็คือ1การพรรณนาก็คือการบอกเล่าว่าเราเห็นอะไรบ้างโดยยังไม่ใส่อคติหรือความรู้สึกส่วนตัวลงไปเช่นบรรยายว่าในภาพเช่นมีภูเขามีท้องฟ้าสีแดงตัวละครยืนอยู่ตรงกลางมีแสงสว่างจากด้านขวาเหล่านี้เป็นต้นนะครับภาพที่ผมขึ้นให้ดูก็เป็นภาพเดอะสครีมนะครับอยากให้นักศึกษาลองเขียนบรรยายภาพสิ่งที่เห็นนะครับเช่นเส้นโค้งหมุนวนสีส้มสีฟ้าตัวละครกำลังอ้าปากเลยไม่ต้องบอกว่าชอบหรือไม่ชอบลองดูนะครับส่วนข้อที่2ก็คือการวิเคราะห์นั่นเองนะครับเป็นการมองลงไปในรายละเอียดทีละองค์ประกอบเช่นเส้นสีน้ำหนักแสงเงาการจัดองค์ประกอบต่างๆแล้วอธิบายว่าแต่ละองค์ประกอบทำงานอย่างไรสัมพันธ์กันอย่างไรนะครับขอยกตัวอย่างภาพเดิมก็เลยก็คือดิสกรีนนะครับเส้นโค้งที่หมุนวนเนี่ยสร้างความรู้สึกไม่มั่นคงสีส้มและแดงตัดกับฟ้าทำให้เกิดความตึงเครียดในภาพแล้วส่วนข้อที่3ก็คือการตีความนะครับก็คือการค้นหาความหมายที่ศิลปินต้องการจะสื่ออาจจะมอง

ระดับวัตถุสัญลักษณ์หรืออารมณ์เช่นภาพดังกล่าวอาจจะสื่อถึงความกลัวความโดดเดี่ยวหรือความทุกข์ของมนุษย์นั่นเองนะครับขอยกตัวอย่างนักวิจารณ์บางคนตีความว่าเดอะสครีมเนี่ยเป็นการสะท้อนความวิตกกังวลในยุคสมัยที่มีความเปลี่ยนแปลงทางสังคมอุตสและก็อุตสาหกรรมนะครับทีนี้มาถึงข้อที่4ก็คือการตัดสินคุณค่าสำคัญนะครับข้อนี้เป็นการสรุปประเมินว่าผลงานชิ้นนี้ดีหรือไม่ทรงพลังหรือไม่โดยอ้างอิงสิ่งที่ได้พรรณนาวิเคราะห์และตีความมาก่อนหน้านี้การตัดสินไม่ใช่เพียงเพราะความรู้สึกแต่ต้องมีเหตุผลประกอบนะครับยกตัวอย่างนะครับบทสรุปอาจจะเป็นว่าThe Screen เนี่ยเป็นงานศิลปะที่ทรงพลังและองค์ประกอบทางศิลปะทั้งหมดสอดรับกันเพื่อถ่ายทอดความกลัวได้อย่างชัดเจนนอกจาก4ขั้นตอนหลักๆแล้วยังมีประเด็นอื่นอีกนะครับที่นักวิจารณ์สามารถนำมาพิจารณาร่วมได้เช่นงานนี้มีเอกลักษณ์ของศิลปินหรือไม่เป็นงานที่สร้างสรรค์ใหม่หรือเป็นงานที่ลอกเลียนแบบมามีเสรีภาพทางการแสดงออกหรือถูกจำกัดด้วยกฎเกณฑ์บางอย่างเช่นกฎเกณฑ์ในเรื่องของทฤษฎีในเรื่องของจัดวงประกอบอะไรเหล่านี้นะครับเรื่องราวและรูปทรงสัมพันธ์กันอย่างไรมีความเป็นเอกภาพขององค์ประกอบศิลป์หรือไม่การวิจารณ์ศิลปะไม่ใช่การพูดลอยๆนะครับหรือการแสดงความรู้สึกอย่างเดียวแต่ต้องอาศัยหลักและขั้นตอนที่เป็นระบบตั้งแต่การพรรณนาวิเคราะห์ตีความตัดสินคุณค่าหากนักศึกษาฝึกใช้กระบวนการนี้อย่างต่อเนื่องนะครับจะสามารถเป็นนักวิจารณ์ที่มีเหตุผลแล้วก็มีน้ำหนักสามารถสื่อสารความคิดได้อย่างสร้างสรรค์นั่นเองนะครับผลงานที่ผมกำลังขึ้นให้ดูอยู่ตอนนี้ก็คือภาพชื่อ The Piece โดยศิลปินชาวออสเตรียนะครับชื่อกุสตาฟคริมซึ่งเป็นงานชิ้นเอกในยุคโกลเด้นเฟสของเขาหรือเรียกว่ายุคทองของเขานะครับผมขออนุญาตวิจารณ์ตามกระบวนการ4ขั้นตอนและกรอบที่ผมกำหนดให้มาที่พูดไปแล้วนะครับก็คือข้อแรกก็คือการพรรณนานั่นเองนะครับเราผมจะลิสต์วัตถุสีและเส้นที่ปรากฏเด่นชัดที่สุดแบบตาเห็นอย่างไรก็พูดไปอย่างนั้นนะครับเพื่อวางรากฐานข้อมูลที่ภาพนี้นี่ปรากฏเป็นรูปชายและหญิงคู่หนึ่งกำลังโอบกอดกันอย่างแนบแน่นที่เต็มไปด้วยทุ่งดอกไม้สีสันสดใสเลยนะครับมาดูตัวละครกันฝ่ายชายนี่โน้มตัวลงจูบแก้มฝ่ายหญิงที่กำลังหลับตาแล้วก็คุกเข่าอยู่นะครับส่วนเครื่องแต่งกายเนี่ยทั้งคู่สวมชุดคลุมสีทองอารามที่มีลวดลายเรขาคณิตแตกต่างกันฝ่ายชายเนี่ยสวมลายมีลายที่เรียกว่าสี่เหลี่ยมสีดำขาวส่วนฝ่ายหญิงสวมลายวงกลมและดอกไม้นะครับในพื้นหลังนี่จะเป็นสีทองอารามที่มีลักษณะเหมือนฝุ่นทองกระจายอยู่ทั่วไปตัดกับพื้นหญ้าด้านล่างนะครับที่มีดอกไม้ขนาดเล็กๆกระจายตัวอยู่ส่วนของการพรรณนาเนี่ยก็คือเราเห็นอย่างไรเราก็พรรณนาไปอย่างนั้นถ้าเราเป็นนักเขียนเนี่ยก็อาจจะพรรณนาแล้วเนี่ยทำให้ภาพนั้นสวยงามมากยิ่งขึ้นเพราะสัมพันธ์การเขียนการพูดของคนที่เป็นกวีอาจจะทำให้เราอินกับภาพได้ดีนะครับที่ผมพูดเมื่อกี้ก็เป็นการวิจารณ์แบบตรงไปตรงมาก็คือหมายถึงว่าเราพรรณนาแบบที่เห็นนะครับก็ไม่ได้ผิดมาดูในส่วนของการวิเคราะห์เราจะเริ่มด้วยเรื่องของทัศนาท่าเช่นการใช้สีตรงข้ามเพื่อสร้างจุดเด่นหรือการใช้เส้นนำสายตาเพื่อดึงดูดความสนใจในเชิงทัศนาท่าเนี่ยศิลปินใช้เทคนิคที่โดดเด่นมากนะครับในการจัดองค์ประกอบเรื่องของเส้นในรูปร่างมีการใช้ความแตกต่างของรูปร่างเพื่อแบ่งแยกเพศสี่เหลี่ยมแข็งกร้าวสำหรับชายและวงกลมอ่อนช้อยสำหรับหญิงเส้นขอบของรูปทรงทั้งคู่เนี่ยถูกรวมกันเป็นรูปทรงเดียวกันคล้ายแท่งแนวตั้งนะครับทำให้ดูเหมือนเป็นเนื้อเดียวกันสีและแสงเนี่ยการใช้สีทองเป็นสีหลักทำให้ภาพดูแบนในเชิงมิติแต่ให้ความรู้สึกสูงส่งและศักดิ์สิทธิ์สว่างไสวนะครับการจัดองค์ประกอบตัวละครหลักถูกวางไว้เกือบกลางภาพโดยมีทุ่งดอกไม้ที่ขอบด้านล่างช่วยถ่วงน้ำหนักทำให้ภาพไม่ดูลอยจนเกินไปนะครับทีนี้เมื่อวิเคราะห์ไปแล้วเนี่ยเราก็มาตีความนะครับข้อที่3ก็คือการตีความผมจะพยายามถอดรหัสอารมณ์และสารที่ซ่อนอยู่นะครับโดยดูว่าองค์ประกอบในข้อ2ส่งเสริมความหมายในข้อนี้ได้อย่างไรภาพนี้มีสื่อถึงความรักที่หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวนะครับแสดงออกทางสัญลักษณ์ก็คือลวดลายที่แตกต่างบนชุดคลุมอาจจะสื่อถึงความเป็นชายและหญิงที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงและก็ชัดเจนแต่เมื่อมาอยู่ในอ้อมกอดนี้ทั้งคู่ข
ทั้งคู่เนี่ยกลับรวมกันเป็นรูปทรงสีทองทรงพลังเพียงหนึ่งเดียวมาดูด้านอารมณ์กันนะครับการที่ฝ่ายหญิงหลับตาพริ้มแสดงถึงความไว้วางใจและความสงบสุขท่ามกลางโลกสีทองที่ดูเหมือนจะหลุดออกไปจากโลกของความเป็นจริงหน้าผาที่ทั้งคู่ยืนอยู่อาจจะตีความได้ว่าความรักที่เสี่ยงหรือเป็นพื้นที่ส่วนตัวที่ตัดขาดจากโลกภายนอกนะครับผมเห็นภาพแล้วรู้สึกว่าเป็นเหมือนยืนอยู่หน้าผานะครับแต่หลายคนอื่นอาจจะมองออกแตกต่างไปบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับเมื่อเรามาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยก็มาสู่ขั้นตอนที่4ก็คือตัดสินคุณค่านั่นเองนะครับผมจะประเมินความสำเร็จของภาพในแง่ของการสื่อสารและสุนทรียภาพนะครับโดยใช้เหตุผลจากข้อ1ข้อ2และข้อ3เนี่ยมาสนับสนุนนะครับThe Kiss เป็นผลงานที่ทรงพลังอย่างยิ่งเนื่องจากสามารถประสานงานศิลปะแบบตกแต่งที่เรียกว่า Decorative Art เข้ากับอารมณ์ความรู้สึกอันลึกซึ้งของมนุษย์ได้อย่างไร้รอยต่อขอยกเหตุผลประกอบนะครับการใช้สีทองไม่ได้เป็นเพียงแค่ความหรูหราเท่านั้นแต่ส่งเสริมให้ความรักในภาพดูแล้วเป็นสิ่งอมตะบริสุทธิ์สวยงามองค์ประกอบทางศิลปะทั้งหมดสอดคล้องกับการถ่ายทอดสภาวะโลกที่มีแค่เราสองคนได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยนะครับในส่วนที่จะนำมาเป็นกรอบในการพิจารณาเพิ่มเติมในส่วนนี้นี่ผมจะเน้นไปที่ความสมบูรณ์ของภาพนะครับก็คือ Unity นั่นเองว่าทุกอย่างดูเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหรือไม่ภาพนี้นี่มีลายเซ็นหรือเทคนิคเฉพาะตัวที่ทำให้ดูแตกต่างจากงานทั่วไปอย่างไรบ้างมาดูในส่วนของเอกลักษณ์ของศิลปินนะครับแน่นอนว่าชัดเจนมากทั้งการใช้ทองและการลวดลายประดับตกแต่งแบบอาร์ตนูโวซึ่งเป็นลายเซ็นของคริมนั่นเองลายเซ็นในตรงนี้ก็หมายถึงเอกลักษณ์ของศิลปินนะครับในส่วนของเอกภาพหรือยูนิตี้เนี่ยภาพนี้มีความเอกภาพสูงมากผ่านการใช้โทนสีทองที่ครอบคลุมเกือบทั้งภาพโทนสีเป็นโทนสีเดียวกันนะครับแล้วก็การรวมตัวของละครสองตัวให้กลายเป็นรูปทรงเดียวกันเราดูปั๊บมันก็เป็นหนึ่งเดียวมาดูความสัมพันธ์ของเรื่องราวและก็รูปทรงรูปทรงแนวตั้งที่มั่นคงสื่อถึงความแข็งแกร่งของความรักในขณะที่รายละเอียดของดอกไม้เนี่ยสื่อถึงความอ่อนโยนนะครับมาดูตัวอย่างที่2นะครับก็เป็นภาพประติมากรรมหินอ่อนชื่อดังนะครับดีต้าผลงานมาสเตอร์พีซของมิเกลันเจโลนะครับผมขอวิจารณ์ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทั้ง4ข้อนะครับคือข้อแรกก็คือการพรรณนานะครับเอาที่ตาเห็นก่อนสิ่งที่ปรากฏในงานนี้ก็คือเป็นรูปแกะสลักลอยตัวจากหินอ่อนสีขาวตั้งอยู่บนฐานนะครับตัวละครก็มีตัวละครหลัก2ตัวก็คือผู้หญิงก็เป็นพระแม่มารีนะครับนั่งอยู่ในลักษณะประคองร่างของผู้ชายก็คือพระเยซูนั่นเองที่นอนพาดอยู่บนตักในสภาพที่หมดสติหรือเสียชีวิตนะครับมาดูเครื่องแต่งกายตามที่เห็นก็คือผู้หญิงสวมชุดคลุมยาวมีรอยพับยับย่นจำนวนมากแล้วก็มีผ้าคลุมศีรษะนะครับฉากหลังเป็นอย่างไรในภาพถ่ายนี้เนี่ยฉากหลังเป็นผนังหินขัดลวดลายธรรมชาติโทนสีน้ำตาลสลับส้มมีลวดลายเรขาคณิตสีเขียวเข้มล้อมกรอบทำให้มีแล้วก็มีแสงไฟส่องสว่างจากด้านบนลงมาที่ตัวประติมากรรมนะครับมาดูข้อที่2กันในส่วนของการวิเคราะห์ซึ่งสำคัญนะครับเรามาดูด้านการจัดองค์ประกอบกันก่อนศิลปินจัดวางในรูปทรงสามเหลี่ยมพีระมิดนะครับซึ่งใช้ให้ความรู้สึกที่มั่นคงหนักแน่นและสมดุลเส้นและพื้นผิวมีการใช้เส้นโค้งที่นุ่มนวลมากจากสรีระของพระเยซูตัดกับรอยพับของผ้าที่ดูซับซ้อนและก็มีจังหวะแสงที่ตกกระทบหินอ่อนช่วยสร้างมิติของน้ำหนักอ่อนและแก่ได้เป็นอย่างดีนะครับทำให้กล้ามเนื้อดูสมจริงเหมือนมีชีวิตขึ้นมานะครับในส่วนของสัดส่วนสังเกตดีจะเห็นสัดส่วนของพระแม่มารีจะดูใหญ่กว่าพระเยซูเนี่ยเล็กน้อยนะครับเพื่อให้สามารถรองรับร่างชายหนุ่มบนตักได้อย่างสง่างามและก็ไม่ดูขัดตาในเชิงศิลปะทีนี้เมื่อเรามาถึงขั้นวิเคราะห์แล้วเราก็มาสู่การตีความนะครับมาดูด้านอารมณ์ก่อนภาพนี้ไม่ได้แสดงความเจ็บปวดที่ทุรนทุรายแต่สื่อถึงความสงบที่โศกเศร้าใบหน้าของพระแม่มารีดูอ่อนเยาว์และยอมรับในโชคชะตานั่นเองนะครับสัญลักษณ์ที่แสดงออกก็สื่อถึงความรักที่บริสุทธิ์ของแม่ที่มีต่อลูกและความเสียสละตามความเชื่อในคริสตศาสนา
รอยพับของผ้าที่ดูหนักแน่นเปรียบเสมือนภาระทางจิตใจที่ตัวละครแบกรับไว้นะครับข้อที่4ก็มาถึงการตัดสินคุณค่านะครับนี่คือหนึ่งในงานศิลปะที่ทรงพลังที่สุดในประวัติศาสตร์ด้วยเหตุผลนี้นะครับเหตุผลก็คือศิลปินสามารถเปลี่ยนหินแข็งให้ดูเป็นเนื้อนุ่มได้อย่างน่าอัศจรรย์อย่าลืมว่าการแกะสลักหินอ่อนเนี่ยไม่ใช่ปั้นนะครับหินเป็นแท่งแล้วมาแกะสลักออกซึ่งผลงานเป็นการแกะสลักส่วนเกินออกไปแล้วก็ไม่มีร่องรอยของการต่อด้วยนะครับมิคาแอนเจโลเนี่ยต้องแกะสลักและต้องใช้ความสามารถในการคำนวณขนาดไหนจึงได้ผลงานนี้ออกมาอย่างสมจริงนะครับการจัดองค์ประกอบทรงพีระมิดทำให้งานชิ้นนี้มีเอกภาพอย่างสมบูรณ์แบบไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการแกะสลักหินที่ไร้ที่ติหรือการสื่ออารมณ์ที่ลึกซึ้งงานชิ้นนี้จึงถือเป็นมาตรฐานสูงสุดของศิลปะยุคเรือนสองกันเลยทีเดียวนะครับมาดูกรอบการพิจารณาเพิ่มเติมว่ามีอะไรบ้างในเรื่องของเอกลักษณ์ชัดเจนมากในเรื่องของการแสดงออกทางอนาโตมีหรือกายภาพที่แม่นยำและก็การขัดผิวหินอ่อนจนเงางามซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของมิคาแอนเจโลนะครับมาดูศิลปภาพและการสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นหัวข้อทางศาสนาที่ทำกันมานานแต่เขาสร้างสรรค์ใหม่ด้วยการทำให้พระแม่มารีดูอ่อนเยาว์กว่าความจริงสื่อถึงความบริสุทธิ์ซึ่งเป็นการก้าวข้ามกฎเกณฑ์ความจริงเพื่อเป้าหมายทางสุนทรียภาพนั่นเองมาดูภาพนะครับภาพนี้คงรู้จักกันดีก็คือภาพโมนาลิซาเป็นผลงานของจิตรกรเอกนักประดิษฐ์และเป็นแพทย์เป็นทุกๆอย่างก็คือเลโอนาโดดาวินซีนั่นเองนะครับตามขั้นตอนที่ผมกำหนดไว้ที่ผมกล่าวมาก็มีขั้นตอนแรกก็คือการพรรณนาเอาเริ่มจากสิ่งที่เห็นก่อนนะครับภาพที่เห็นก็เป็นภาพโพสเทรตของผู้หญิงคนหนึ่งที่นั่งหันหน้ากึ่งไปทางซ้ายวางมือประสานกันบนพนักวางแขนนะครับลักษณะเด่นที่เราเห็นก็คือที่มีรอยยิ้มบางๆบนใบหน้าสวมชุดสีเข้มที่มีรอยพับและก็ผ้าคลุมศีรษะโปร่งบางผมหยักโศกยาวประบ่าฉากหลังนี่เป็นชัตยภาพของภูเขาแม่น้ำและเส้นทางที่คดเคี้ยวในโทนสีฟ้าเขียวและน้ำตาลที่ดูฟุ้งฝันนะครับผิวหน้าและมือดูเรียบเนียนไร้รอยแปลงที่เด่นชัดการเปลี่ยนผ่านของแสงเงาบนใบหน้าดูนุ่มนวลมากนั่นคือสิ่งที่เราเห็นเป็นเบื้องต้นนะครับมาดูในส่วนของการวิเคราะห์นะครับซึ่งเป็นลำดับต่อไปจากการพรรณนามาดูเรื่องของการจัดองค์ประกอบก่อนการใช้รูปการจัดวางรูปทรงสามเหลี่ยมซึ่งทำให้ภาพดูมีความสมดุลและมั่นคงในยุคนั้นเนี่ยการใช้รูปทรงสามเหลี่ยมเป็นที่นิยมกันมากนะครับในส่วนของแสงเงาเนี่ยใช้เทคนิคสฟูมาโต้นะครับเป็นการไล่เฉดสีและแสงเงาที่นุ่มนวลมากจนผู้ชมเนี่ยมองไม่เห็นเส้นขอบที่แข็งกระด้างเลยนะครับผลงานชิ้นนี้ผมเคยเดินทางไปดูของจริงนะครับที่ขอบไม่คมนะครับเป็นการละมุนละไมเป็นการเชื่อมกันแต่เมื่อถอยมาดูจะเป็นมิติการที่ไม่มีขอบที่คมเนี่ยทำให้ภาพเนี่ยดูมีมิติมีความลึกและก็ดูเหมือนมีชีวิตจริงนะครับทำให้ขอบเพื่อทำให้ขอบนิ่งๆของดวงตาและมุมปากเบลอสังเกตได้ว่าไม่มีเส้นขอบที่แข็งกระด้างทำให้ภาพมีมิติเหมือนมีชีวิตจริงๆเลยนะครับซึ่งนำสายตาและก็เรื่องของบรรยากาศเนี่ยฉากหลังใช้เทคนิคที่เรียกว่ามีเปอร์สเปกทีฟโดยการทำให้ฉากหลังมีสีที่อ่อนลงและก็ดูฟุ้งกระจายเพื่อสร้างระยะลึกนะครับให้กับภาพพอมาถึงตรงนี้ก็เป็นเรื่องของการตีความนะครับข้อที่3นี่เริ่มลึกลงไปมากขึ้นนะครับในเชิงของความหมายในภาพนี้นี่สื่อถึงความเป็นมนุษย์ที่ซับซ้อนรอยยิ้มที่เป็นปริศนาอาจจะสะท้อนถึงอารมณ์ที่อยู่กึ่งกลางระหว่างความสุขและก็ความสงบนั่นเองนะครับสัญลักษณ์ที่ถูกแสดงออกการนำมนุษย์มาวางไว้หน้าฉากธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่อาจเป็นการสื่อถึงความสัมพันธ์ที่เป็นหนึ่งอันเดียวกันกับระหว่างมนุษย์และก็โลกนะครับตามแนวคิดมนุษยนิยมในยุคเรเนซองส์นั่นเองทีนี้ก็มาถึงข้อที่4ก็คือการตัดสินคุณค่านั่นเองนะครับสรุปการประเมินก็คือเป็นผลงานศิลปะที่ทรงพลังมีคุณค่าระดับโลกและก็มีความเป็นอัจฉริยะด้วยเหตุผลดังนี้นะครับเนื่องจากภาพนี้ไม่ได้เป็นเพียงภาพวาดเหมือนแบบธรรมดานะครับแต่เป็นการปฏิวัติเทคนิคการวาดภาพที่ส่งผลต่อศิลปะตะวันตกมาจนถึงปัจจุบันนั่นเองนะครับ
ความลงตัวขององค์ประกอบที่ทำให้สายตาผู้ชมจับจ้องไป

ที่ใบหน้าของเธอไม่ว่าจะมองไปจากมุมไหนก็ถือว่าเป็นความสำเร็จสูงสุดในเชิงสุนทรียภาพนั่นเองตัวการพิจารณาเพิ่มเติมก็มีดังต่อไปนี้นะครับมีความเป็นเอกลักษณ์ที่ชัดเจนนะครับในเรื่องของความนุ่มนวลของผิวหนังและบรรยากาศที่ดูลึกลับซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของดาวินซีภาพมีความเป็นเอกภาพสูงมากนะครับการใช้โทนสีที่กลมกลืนกันระหว่างตัวบุคคลและฉากหลังทำให้ภาพดูไม่แยกแปลกแยกกันในภาพนะครับโทนสีจะคุมโทนไปในถึงลักษณะที่แบบไม่มีสีใดที่โดดออกมาเลยนะครับในเรื่องของความสร้างสรรค์เนี่ยเป็นการเริ่มการวาดพอร์ทเทรตที่เน้นสภาวะทางจิตใจมากกว่าแค่ความสวยงามภายนอกมาดูบทสรุปเชิงคุณค่ากันนะครับปีเอต้าเนี่ยคือชัยชนะของมนุษย์เหนือวัตถุศิลปินเนี่ยเปลี่ยนสารที่แข็งกระด้างก็คือหินนั่นเองให้กลายเป็นความอ่อนช้อยและเปี่ยมด้วยศรัทธาเป็นงานที่เน้นความสมบูรณ์แบบทางกายภาพและก็จิตวิญญาณส่วนภาพมูนาลิซาก็คือความสำเร็จของการจำลองสภาวะทางจิตใจศิลปินไม่ได้วาดภาพเพียงแค่รูปลักษณ์แต่ใช้การใส่ชีวิตและก็ปริศนาลงไปในภาพเขียนเป็นงานที่เน้นความซับซ้อนของห้วงอารมณ์มนุษย์นั่นเองนะครับโอเคครับยังมีเวลาเหลือผมขอวิจารณ์อีกสักหนึ่งรูปนะครับก็คือ Creation of Adam หรือภาพกำเนิดอดัมนะครับซึ่งเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังส่วนหนึ่งบนเพดานโบสซิตินนะครับผลงานของมิเคลันเจโลคนเดิมนะครับผมขอวิจารณ์ตามขั้นตอนที่พูดมาดังต่อไปนี้นะครับขั้นตอนแรกก็คือขั้นตอนการพรรณนาสิ่งที่ปรากฏที่เห็นก็คือเป็นภาพวาดชาย2คนที่ยื่นมือเข้าหากันโดยชายทางซ้ายก็เป็นอาดัมนะครับนอนกึ่งนั่งอยู่บนพื้นดินสีเขียวแกมน้ำตาลนะครับแล้วก็ชายทางขวาสื่อเป็นภาพพระเจ้านะครับลอยอยู่ในอากาศท่ามกลางกลุ่มเทวดาและผ้าคลุมสีแดงขนาดใหญ่จุดที่โฟกัสที่สุดก็คือปลายนิ้วชี้ของทั้งคู่ที่ยื่นเข้าหากันแล้วก็เกือบจะสัมผัสกันที่บริเวณกึ่งกลางของภาพนะครับมาดูลักษณะของร่างกายตัวละครทั้งสองมีกล้ามเนื้อที่ชัดเจนแข็งแรงและดูทรงพลังนั่นก็คือการพรรณนาสิ่งที่เห็นด้วยตานะครับและมาดูการวิเคราะห์ในลำดับต่อไปนะครับเส้นและการจัดองค์ประกอบศิลปินใช้แนวขวางและก็การจัดวางตัวละครให้ขนานกันนะครับใช้ความสมดุลแบบอสมมาตรก็คือสองข้างไม่เท่ากันไม่เหมือนกันนะครับระหว่างฝั่งซ้ายที่ดูนิ่งและฝั่งขวาที่ดูเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับจุดเด่นเนี่ยช่องว่างเล็กๆระหว่างปลายนิ้วคือจุดรวมสายตาที่สำคัญที่สุดพอใครดูภาพนี้ก็จะจุดเด่นก็อยู่ตรงช่องว่างตรงนั้นแหละครับไม่ได้ใหญ่อะไรเลยนะครับการเว้นระยะห่างนี้ทำให้เกิดแรงตึงเครียดในภาพอย่างมหาศาลเลยนะครับสีและแสงฝั่งพระเจ้าใช้โทนสีที่อุ่นและเข้มกว่าสีแดงของผ้าคลุมตัดกับฝั่งของอาดัมนะครับที่เป็นโทนสีเย็นของท้องฟ้าและก็พื้นดินนะครับทำให้แยกโลกมนุษย์และสวรรค์ออกจากกันอย่างชัดเจนเลยทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนที่3นะครับก็คือการตีความนะครับมาดูในเรื่องของความหมายกันก่อนสื่อถึงวินาทีที่พระเจ้าประทานจิตวิญญาณหรือชีวิตให้แก่มนุษย์คนแรกสัญลักษณ์ที่แสดงออกในงานก็คือรูปร่างของผ้าคลุมสีแดงที่ล้อมรอบพระเจ้ามีนักวิชาการบางท่านตีความว่าเป็นลักษณะคล้ายสมองมนุษย์นะครับสื่อว่าสติปัญญาคือของขวัญอันล้ำค่าที่พระเจ้ามอบให้หรืออาจจะมองเป็นรูปทรงของมดลูกที่สื่อถึงการให้กำเนิดชีวิตใหม่ก็ได้นะครับทีนี้ก็มาถึงข้อสุดท้ายก็คือการตัดสินคุณค่านั่นเองนะครับภาพนี้นี่สรุปว่าเป็นหนึ่งในภาพเขียนที่ทรงพลังและก็มีอิทธิพลที่สุดในโลกของศิลปะเลยทีเดียวเหตุผลก็คือเนื่องจากสามารถถ่ายทอดแนวคิดทางศาสนาได้ที่ซับซ้อนออกมาเป็นรูปธรรมได้อย่างชัดเจนการจัดองค์ประกอบนิ้วเกือบชนกันกลายเป็นภาพจำระดับสากลและแสดงถึงความเชี่ยวชาญด้านศิลปะมนุษย์อย่างที่สุดของมิเคลันเจโลเลยนะครับกรอบการพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องของความเป็นเอกภาพภาพมีความเป็นเอกภาพผ่านการเชื่อมโยงด้วยสายตาและท่าทางของตัวละครที่มุ่งเข้าหากันเป็นเส้นเดียวเสรีภาพในการแสดงออกแม้จะเป็นงานที่สั่งทำจากสาธารณจักรนะครับแต่ศิลปินยังกล้าที่จะใส่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การวิพากษ์สมอง

่อนไว้ในสัญลักษณ์เชิงศาสนาได้อย่างแนบเนียนมาถึงช่วงสุดท้ายของการบรรยายวันนี้นะครับตลอดชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เดินทางผ่านหลายประเด็นสำคัญของการวิจารณ์ตั้งแต่ความหมายความสำคัญคุณสมบัติของนักวิจารณ์ที่ดีทฤษฎีการสร้างงานศิลปะวิธีการวิเคราะห์การประเมินค่าตลอดจนบทบาทของศิลปวิจารณ์ในสังคมนะครับเมื่อย้อนกลับมามองภาพรวมเราเห็นว่าการวิจารณ์ศิลปะไม่ใช่เรื่องของการตำหนิหรือการชื่นชมเพียงอย่างเดียวแต่คือกระบวนการที่ช่วยเรามีเข้าใจงานศิลปะในมิติที่ลึกขึ้นเป็นการคิดอย่างมีเหตุผลและเป็นการสื่อสารที่สร้างสรรค์นะครับสาระสำคัญที่ผมอยากจะฝากไว้ก็คือ1ศิลปวิจารณ์คือการแสดงความคิดอย่างมีหลักการเราไม่ได้พูดแค่ชอบหรือไม่ชอบนะครับแต่เราสามารถอธิบายได้ว่าทำไมเรารู้สึกเช่นนั้นอะไรคือคุณค่าในงานนั้นข้อที่2นักวิจารณ์ที่ดีไม่ใช่ผู้ทำลายแต่เขาคือผู้สร้างเขาสามารถสะท้อนทั้งข้อดีและข้อด้อยพร้อมเสนอแนะแนวทางที่ทำให้ศิลปินพัฒนางานได้ต่อไปนะครับข้อที่3ศิลปะกับสังคมเป็นของคู่กันแยกออกจากกันไม่ได้การวิจารณ์ศิลปะที่ดีจะช่วยให้สังคมตื่นตัวเห็นคุณค่าทั้งในงานใหม่และงานเก่าและก็ช่วยให้ประชาชนมีวัฒนธรรมการเสียดสีอย่างลึกซึ้งขึ้นข้อที่4ก็คือการฝึกฝนเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญนะครับความสามารถในการวิจารณ์ไม่ใช่พรสวรรค์ที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดแต่เป็นทักษะที่เรียนรู้ได้ฝึกได้และก็พัฒนาได้นะครับดังนั้นนะครับหากวันนี้ได้ฟังผมบรรยายแล้วกลับบ้านลองเปิดฟังเพลงที่ตัวเองชอบลองดูภาพยนตร์หรืองานศิลปะสักชิ้นนะครับแล้วก็ลองใช้หลักการที่ผมมาบรรยายในวันนี้มาวิเคราะห์ดูว่ามันมีคุณค่ามีความหมายและอารมณ์อย่างไรผมเชื่อว่านักศึกษาจะได้ประสบการณ์ใหม่นะครับและการมองงานศิลปะเนี่ยไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปก่อนที่เราจะแยกย้ายกันในวันนี้นะครับผมอยากจะทิ้งท้ายไว้สักนิดนะครับตลอดชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้เห็นแล้วว่าดวงตาของนักวิจารณ์ไม่ได้มองเพียงแค่ความสวยงามที่ฉาบฉวยแต่มองหาหัวใจและเหตุผลที่ซ่อนอยู่หลังฝีแปรงและรอยสิวนั้นศิลปวิจารณ์ไม่ใช่เรื่องของคนบนหอคอยงาช้างนะครับแต่มันเป็นเรื่องของเราทุกคนเลยนะครับโอเคครับหวังว่าการบรรยายของผมในวันนี้นี่จะทำให้ทุกคนเนี่ยมีมุมมองใหม่แล้วก็มองงานศิลปะได้อย่างสนุกยิ่งขึ้นนะครับออกจากบ้านแล้วเข้าไปชมงานหอศิลป์แล้วก็ไปดูงานสักชิ้นหนึ่งแล้วกันตามที่ผมได้บรรยายมานะครับหรือไม่ก็ดูหนังก็ได้ฟังเพลงก็ได้เพราะศิลปะเนี่ยไม่ใช่เฉพาะมีภาพเขียนอย่างเดียวนะครับหรือการวิจารณ์อะไรก็ได้ที่เราอยากจะวิจารณ์แต่ต้องสรุปว่าเชิงสร้างสรรค์เพื่อทำให้ทุกอย่างดีขึ้นนะครับโอเคครับวันนี้ก็กับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยสิริพันธ์นะครับจากสาขาวิชาจิตรกรรมไทยวิทยาลัยโพชั่งขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสวัสดีครับ

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569ค่ะสำหรับลักษณะอากาศในช่วงนี้นะคะบริเวณที่เป็นด้านรับมรสุมก็คือด้านตะวันตกของประเทศยังคงมีฝนตกต่อเนื่องค่ะส่วนร่องมรสุมตอนนี้นะคะก็ลงมาพาดผ่านบริเวณตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่ตัวพายุที่อยู่บริเวณเกาะไหหลำและอ่าวตังเกียค่ะซึ่งตอนนี้นะคะพายุดิเปรสชันก็ได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนนาราแล้วค่ะซึ่งร่องมรสุมกับตัวมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงก็จะส่งผลทำให้ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางด้านตะวันตกและบริเวณภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบนด้วยค่ะสำหรับตัวพายุโซนร้อนนารานะคะมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่24ถึง25สิงหาคมนี้สำหรับในช่วงนี้นะคะยังมีพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักค่ะซึ่งก็จะเป็นทางด้านตะวันตกของภาคเหนือบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางด้านตะวันตกและภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบนค่ะสำหรับคลื่นลมในช่วงนี้บริเวณทะเลอันดามันตอนบนยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงโดยตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาคลื่นจะสูง 2-3 เมตรส่วนจังหวัดภูเก็ตลงไปคลื่นจะสูง 1-2 เมตรค่ะและบริเวณอ่าวไทยตอนบนแถวภาคตะวันออกคลื่นจะสูงประมาณ2เมตรส่วนตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาคลื่นจะสูง 1-2 เมตรและนครศรีธรรมราชลงไปคลื่นจะสูงประมาณ1เมตรค่ะแต่ในช่วงนี้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในทะเลค่อนข้างเยอะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นก็จะสูงประมาณ2เมตรหรือมากกว่า3เมตรสำหรับทะเลอันดามันตอนบนชาวเรือยังต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ค่ะมาดูพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆกันบ้างนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะบริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีโอกาสเกิดฝนตกหนักได้บางพื้นที่ขอให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพและระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะจะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ี้มีแต่หนังสือเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะแล้วความรู้หลายๆเรื่องก็หาจากอินเทอร์เน็ตไม่ได้หรอกนะต้องหาจากหนังสือเก่าพวกนี้แหละ
0: ปู่คะแผนที่อันนี้มันประเทศไทยหรือเปล่าคะหนูว่ามันคล้ายๆนะคะ
2: โหเธอนี่นะทำท่าเหมือนรู้ไปทุกเรื่องแต่แค่แผนที่ยังไม่รู้จักใหญ่ขนาดนี้มันจะใช่ประเทศไทยได้ไงเล่า
1: ใช่นี่แหละประเทศไทยละ
0: ครับ
1: สมัยต้นรัชกาลที่5สยามเรามีอาณาเขตอย่างที่เห็นนี่แหละตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ต้องรับมือกับการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกที่ยึดดินแดนรอบๆสยามไปหมดแล้วในหลวงรัชกาลที่5ทรงเร่งปรับปรุงทุกๆด้านของประเทศที่เป็นจุดอ่อนทรงพัฒนากองทัพสั่งสมอาวุธแล้วก็ปรับปรุงป้อมค่ายต่างๆที่ปากน้ำก็มีทั้งป้อมพระจุลและป้อมผีเสื้อสมุทรเพื่อเตรียมรับมือกับทัพเรือของต่างชาติที่อาจจะบุกเข้ามาแต่มันก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการณ์รศ .112
0: ฮะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะ
1: ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงที่เป็นประเทศลาวในทุกวันนี้เพื่อเป็นเส้นทางขึ้นไปดังประเทศจีนพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
2: โหแล้วสู้กันไหมครับ
3: ขอโทษด้วยนะครับร้านจะปิดแล้วครับ
1: อ๋อครับเอางี้เด็กๆเดี๋ยวไปฟังกันต่อที่บ้านแล้วกัน
0: อย่าบอกนะว่าจะไปดูมันอันตรายนะ
2: ก็จริงงั้นอย่าไปเลย
0: แต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันจะดูแลนายเอง
2: ตะวันนี่มาที่ไหนเนี่ย
0: หรือว่าจะเป็นป้อมพระจุลจุดที่สู้กับฝรั่งเศสตามที่ปู่เล่า
4: ป้อมพระจุลจอมเกล้าสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2436
0: ดูที่ผนังสิมันเป็นรอยปืนใหญ่แน่ๆเลย
2: แสดงว่ายิงกันจริงๆด้วย
0: โอ๊ยตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
2: เฮ้ยนั่นเรือของใครอ่ะของไทยหรือว่าของฝรั่งเศส
0: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน
2: แล้วตกลงสู้กันเป็นยังไงเนี่ยโอ้อยากรู้อ่ะตกลงสู้กันยัง

0: เรือที่จมอยู่เป็นเรือของฝรั่งเศสนะ
1: แสดงว่าเราชนะใช่ไหมครับ
0: เปล่าหรอกลำนั้นเป็นแค่เรือนำร่องแต่อีกสองลำที่ตามมาเป็นเรือรบมีอาวุธทันสมัยมากทำให้เราต้านไม่อยู่ต้องปล่อยให้ผ่านไปจนถึงบางกอกและในที่สุดในหลวงก็ต้องยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้ตามที่ฝรั่งเศสเรียกร้อง
2: ทุกคนต้องเสียใจมากแน่ๆเลย
0: แต่ข้าคิดว่าในหลวงตัดสินใจถูกต้องแล้วนะมันเหมือนกับแขนของข้านี่แหละถ้าไม่ยอมตัดทิ้งเชื้อโรคก็จะลามจนตัวต้องตายการตัดทิ้งถึงจะเสียแขนไปแต่ชีวิตก็ยังอยู่ทรงยอมเสียดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ
3: ่ในหลวงรัชกาลที่5ตัดสินใจยอมเสียแผ่นดินส่วนน้อยเพื่อรักษาแผ่นดินส่วนใหญ่ไว้ให้พวกเราจนถึงทุกวันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในแผนที่นี้ที่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นฝรั่งน่าภูมิใจจัง

0: ปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
1: ไปดูของจริงเลยดีกว่าดูสินี่เรืออะไรเนี่ย
2: โอ้ตัวเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า

เรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะสำหรับวันนี้เราจะเรียนเรื่องเรมนิสเคสในพิกัดเชิงคั่วเดี๋ยวเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะคะอ่าฮะเรามาเริ่มกันนะคะถ้าในเอกสารของอาจารย์เนี่ยค่ะตอนนี้จะอยู่ที่หน้า3

11ของคุณก็อาจจะขยับไปบ้างนิดหน่อยเนาะอาจารย์ปรับหน้าหนังสือนะคะซึ่งหัวข้อเนี้ยค่ะก็จะเป็นหัวข้อที่ 1.4.5 ค่ะเป็น Remnant Case ในพิกัดเชิงคั่ว

0: นะคะเวลานี้ก็เช็คเราถ้าเราสงสัยเรื่องว่าเนื้อหาของวันไหนอะไรอย่างเงี้ยเนาะอาจารย์ก็มาเริ่มต้นเลยเนาะทีนี้เล่มนิสเคสเนี่ยค่ะเขาก็บอกว่ามันมีลักษณะคล้ายกับเลข8ค่ะคล้ายกับเลข8คุณบอกมันเป็นเลข8ยังไงหรออะไรเงี้ยซึ่งมันจะมีทั้งหมด4แบบเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันนะคะทีนี้แบบที่1ค่ะในเอกสารเลยนะคะแบบที่1อาจารย์ก็บอกว่าของอาจารย์เนี่ยเป็นเลมนิสเคสที่ทำมุมศูนย์ค่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะกับแกนเชิงขั้วแล้วสมการเนี่ยก็จะชื่อว่า r กำลังสองเท่ากับ a กำลังสองแล้วก็ cos สองเซต้าอาจารย์ต่อเลยเนาะทีนี้มาดูแบบที่สองค่ะแบบที่สองเขาก็บอกว่ามันเป็นเลมนิสเคสเหมือนกันแต่เปลี่ยนเป็นทำมุมเท่าไหร่คะไม่ใช่ศูนย์ละเปลี่ยนเป็นมุมกี่องศาละเปลี่ยนเป็นมุมอะไรละ
1: ใช่ส่วนสอง
2: แป
1: ค
2: ด
1: ่ะ
2: จุดสองครับ
0: ใช่แล้วก็กลับแกนเชิงขั้วเหมือนเดิมเลยแต่ทีนี้ค่ะสมการเหมือนเดิมทุกอย่างยกเว้นอะไรคะ
2: เป็น
0: ยก
2: ล
0: เว
2: บ
0: ้น
2: เอครับ
0: ใช่แค่เป็นลบทีนี้เรามาต่อนะคะอาจารย์ก็เป็นแบบที่สามค่ะมันก็บอกว่ามันเป็นเลมนิสเคสที่ทำมุมอะไรคะเนี่ยไพส่วนสี่ไพส่วนสี่นี่กี่องศาเอ่ยจำได้ไหมทวนหน่อยแล้วพายส่วนสี่แปลว่าครึ่งเค้กเนี่ยมีกี่ชิ้นคะสี่ชิ้นเพราะฉะนั้นมันจะกี่องศาเอ่ยถ้าจำไม่ได้ก็ต้องท่องว่า180หารด้วยสี่ใช่ไหมก็จะรู้ว่ามันก็คือ45องศานะคะเพราะฉะนั้นสมการของอาจารย์เนี่ยก็จะชื่อเปลี่ยนไปหน่อยหนึ่งเปลี่ยนเป็นอะไรไปเลยคะจากคอสสองเซต้าต้องเปลี่ยนเป็นอะไรเอ่ยไม่ใช่คอสแล้วนะเปลี่ยนเป็นอะไรคะดูในเอกสารได้เลย
2: ใช
0: นะ
2: ่ครับ
0: ใช่เปลี่ยนเป็นไซน์นะคะแล้วทีนี้แบบที่สี่ค่ะมันก็เป็นเลมนิสเคสเหมือนกันเลยแต่ทีนี้มันจะทำมุมกับสามพายส่วนสี่สามพายส่วนสี่อาจารย์แล้วมันจะอยู่ตรงไหนอ่ะอันนี้คือพายส่วนสี่ใช่ไหมอันนี้คือพายส่วนสี่ชิ้นที่สองจำได้ไหมและอันนี้ก็คือพายส่วนสี่ชิ้นที่สามอาจารย์ก็เลยเติมเลขสามตรงนี้อยากรู้ว่ามันเป็นมุมเท่าไหร่สมมติชอบต้องเป็นมุมเนาะก็เอา45ไปคูณกับสามมันก็จะได้มุมเท่าไหร่ก็เท่านั้นเนาะเพราะฉะนั้นมันก็จะอยู่ในคอสแดนที่สองเนาะไปทางซ้ายกับแกนเชิงขั้วเหมือนเดิมนะสมการเอาใครที่ยังไม่ได้เปิดหนังสืออะไรเลยหรือยังไงเลยแบบสุดท้ายละเครื่องหมายมันก็จะเป็นอะไรคะเครื่องหมายเป็นลบ
2: เป็นล
0: ใช
2: บ
0: ่ไห
2: ค
0: ม
2: รับ
0: คะมีบางคนบอกอาจารย์มันง่ายอาจารย์มาที่ตัวอย่างเลยใช่แล้วเดี๋ยวอาจารย์ก็มีตัวอย่างเดียวด้วยแล้วก็จะให้เราช่วยกันแต่งโจทย์ของตัวเองแล้วเราก็จะช่วยกันคิดช่วยกันทํานะคะเดี๋ยวอาจารย์ช่วยกันทำไปเลยนะคะเรามาดูค่ะอาจารย์ก็เลยเริ่มตัวอย่างที่ 1.4.1 ในเอกสารเนี่ยมีอยู่ตัวอย่างเดียวด้วยเนาะเราก็ทำความเข้าใจกันดีๆเพราะเดี๋ยวเราจะสร้างโจทย์กันเองเลยช่วยกันสร้างของใครของมันนะคะและทีนี้อาจารย์ก็บอกว่าให้ดูค่ะจงดูทิศทางของสมการเชิงขั้วสมมติมีคนบอกอาจารย์รู้ได้ยังไงว่าสมการเนี้ยมันจะเป็นสมการเชิงขั้วอาจารย์ก็บอกว่ามันเป็นตัว r ค่ะมันเป็นมุมค่ะใช่ไหมมีมุมเซต้ากับเป็น r เมื่อก่อนเรารู้จัก x กับ y นั่นคือพิกัดฉากธรรมดาเพราะฉะนั้นถ้าเห็นแบบนี้อาจารย์รู้เลยว่าของอาจารย์เนี่ยจะเป็นเลมนิสเคสเดี๋ยวมันจะสอดคล้องกับ

0: เรื่องหนึ่งที่อาจารย์จะสอนในอนาคตด้วยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งนะเพราะฉะนั้นบอกอาจารย์หน่อยได้ไหมเมื่อไหร่คะมันเป็นเลมนิสเคสผมก็ไม่รู้นะแต่เห็นอาจารย์เนี่ยทำแบบเนี้ยอาจารย์ถามอีกรอบหนึ่งเมื่อไหร่จะเป็นเลมนิสเคสคะช่วยบอกหน่อยเมื่อไหร่เมื่อมุมต้องเป็นเท่าไหร่คะมุมต้องเป็นอาจารย์วงสีแดงไว้ละ
1: สองเซต้าครับ
0: ใช่ถ้าเป็นสองเซต้าเนี่ยจะเป็นเลมนิสเคสจะเป็นเลขแปดแล้วมันเป็นเลขแปดยังไงมันเหมือนเรามีสูตรไว้ในใจเนาะอ่ะทีนี้ได้ละจะเป็นเลมนิสเคสนะต้องเป็นสองเซต้าจะเป็นไซน์หรือเป็นคอสไม่รู้ทุกคนค่ะมาดูสี่แบบเร็วเร็วเร็วทุกคนมามองสี่แบบนี้ให้อาจารย์นะแล้วบอกซิของอาจารย์เป็นแบบไหนคะ12ไหมอาจารย์เป็น12ได้ไหมคะ
2: หนึ่งหรือเปล่าคะอาจารย์
0: หรออาจารย์ขีดคำว่าทรายไว้นะเป็นอะไรดีเนาะ
2: สา
0: เป็
2: ม
0: นแบ
2: อ
0: บ
2: าจารย์สามหรือเปล่าคะอาจารย์สาม
0: เห็น
2: ห
0: ไหมใช่เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเป็นสัมเพราะว่ามันมีทรายและมันไม่มีลบด้วยเพราะฉะนั้นของเราเนี่ยมันจะเป็นแบบที่สามเดี๋ยวเราจะสร้างกันนะเป็นแบบที่สามและมันก็ทำมุม45องศาอะไรยังไงเรามาดูกันเดี๋ยวเราจะช่วยกันนะคะสมมุติได้แบบละเราก็เลยเริ่มแบบนี้ค่ะอาจารย์ก็เลยเขียนว่าอาจารย์เริ่มวิธีทำให้นะคะอาจารย์ก็บอกว่าอันเนี้ยมันจะต้องเป็นเลมนิสเคสค่ะอาจารย์รู้ได้ยังไงอาจารย์ก็บอกว่าเพราะว่ามันเป็นโอ้อาจารย์ขอโทษอาจารย์รู้ละอาจารย์ลืมเลขอะไรไปคะอาจารย์เขียนโจทย์ไม่ครบใช่ไหมคุณเลยไม่แย้งไม่เถียงเลยอาจารย์ลืมเลขอะไรไปคะ
2: สองหรือเปล่าคะอาจารย์
0: อาจารย์ลืมเลขสองไปถ้าไม่มีเลขสองเนี่ยไม่เป็นเลมนิสเคสเลยอาจารย์อาจจะเขียนโจทย์ไม่ดีเนาะเตือนได้นะแย้งได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นต้องมีสองเซต้าถึงจะเป็นเลมนิสเคสเป็นเลมนิสเคสปุ๊บอาจารย์ก็ได้บอกว่าแล้วอาจารย์รู้ด้วยว่ามันเป็นเลมนิสเคสที่ทำมุมอาจารย์เขียนไว้ก่อนมันจะทำมุมพายส่วนสี่กับแกนเชิงขั้วมันช่วยได้นะแล้วยังไงอาจารย์เริ่มเลยนะอาจารย์เริ่มตามเอกสารเลยนะเพราะฉะนั้นอาจารย์มี r กำลังสองเนี่ยเท่ากับ4แล้วก็ไซน์สองเซตาบรรทัดถัดไปอะค่ะเนาะอาจารย์ทำอย่างนี้ค่ะอาจารย์อยากจะหา r เดียวอาจารย์ก็เลยยกกำลังด้วย1ส่วน2ค่ะเดี๋ยวเขียนดีๆไปเขียนทับตัวเองเนาะเอาไหมนะอันนี้เนาะอาจารย์อยากจะหา r เดียวอาจารย์ก็เลยบอกว่ายกกำลังหนึ่งส่วนสองสี่และอาจารย์ก็จะได้ r ยอมรับเนาะแล้วทีนี้ค่ะตอนยกกำลังหนึ่งส่วนสองเนี่ยยกกำลังหนึ่งส่วนสองสีแดงทางซ้ายก็ต้องยกกำลังทางขวาด้วยแต่ถ้าเขียนแบบนี้มันยกกำลังอะไรอาจารย์ก็เลยใส่วงเล็บอาจารย์บอกยกกำลังทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นแดงสีแดงเลขสองกับสีแดงเลขสองกับสีดำเลขสองเนี่ยมันตัดกันได้เนาะอาจารย์ก็ได้ r กำลังหนึ่งก็ได้ r เดียวเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยทั้งหมดยกกำลังหนึ่งส่วนสองเนี่ยแปลว่าอาจารย์จะได้ root ค่ะทั้งหมดยกกำลังหนึ่งอาจารย์ก็ไม่เขียนละส่วนได้เลขสองก็แปลว่า root ที่สองเนาะทีนี้อาจารย์ก็ได้ทำตอนมันออกจาก root เนี่ยมันจะได้สองค่าค่ะได้ทั้งบวกทั้งลบซึ่งอาจารย์ก็จะได้รู้4ตัวหนึ่งและตัวนี้อาจารย์ก็ได้รู้ไซน์2เซตาตัวหนึ่งมันสามารถแยกรูทได้นะแล้วหลังจากนั้นปุ๊บอาจารย์ยังรู้อีกว่ารู้4เนี่ยที่อาจารย์แยกก็เพราะว่าอาจารย์รู้ว่ารู้4มีค่าเป็นเท่าไหร่นะคะ2เพราะฉะนั้นเดี๋ยวในอนาคตคุณจะสร้างโจทย์กันเองเนาะคุณก็ควรจะกำหนดเลขเนี้ยให้เป็นรูทเช่นรูท9เนี่ยค่ะที่มันจะออกมาได้แล้ว3ใช่ไหม

0: ติ25เนี่ยมันจะได้5นะคะลองนะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นรูทไซน์2เซตาอาจารย์ได้แบบนี้ปุ๊บอาจารย์ก็จะมาทำหาจุดตัดในตารางอ่ะอาจารย์ก็เริ่มเลยเนาะแต่ทีนี้ตารางเนี้ยมันก็จะเปลี่ยนไปจากเดิมนิดหน่อยนะคะอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์สนใจมุมเซตาอาจารย์สนใจมุมเซตาแล้วมุมที่อาจารย์สนใจเนี่ยก็คือมุมศูนย์แล้วก็มุมพายส่วน6คุณถามทำไมเดี๋ยวเราจะต้องหามุมสวยๆช่วยกันซึ่งจำเป็นด้วยพายส่วน4อาจารย์สมมุติมาแค่นี้ก่อนเกิดคำถามมากมายเลยเนาะอาจารย์ก็บอกอาจารย์เลือกอันนี้ก่อนนะคะหลังจากนั้นค่ะอาจารย์เลือกเขียนมุมเป็น2เซตาคุณถามมาเลยอาจารย์เขียนแบบนี้ทำไมอาจารย์บอกว่าเพราะอาจารย์กำลังจะหา r ที่เท่ากับ2แล้วก็รูทไซน์2เซตาพูดก็เลยว่าพูดเลยแล้วก็คือว่ามันเป็น limit case มันเป็นสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้นะอาจารย์ก็เลยจะหา2เซตาเพราะฉะนั้นตัวนี้อาจารย์ก็จะได้2คูณ0เนาะนั้นอาจารย์เขียนตรงนี้เลยเนาะมันเท่ากับ0อ่ะอันนี้ก็2คูณเซตาเนี่ยเซตาตรงนี้นะเซตาตรงนี้นะมันก็มีค่าเท่ากับพายส่วน6อ่ะตัดให้อาจารย์ค่ะได้เท่าไหร่คะช่วยหน่อย
1: ครับค่ะ
0: สุดใช่แล
2: ใช่
0: ้
2: ส
0: ว
2: ่วนสาม
0: เยี่ยมมากอ่ะแล้วตรงนี้ช่วยหน่อยเอาอะไรมาแทนคะเซตา
2: ใช่
0: เ
2: ส
0: ป
2: ่ว
0: ็
2: น
0: น
2: สี่ครับ
1: ใช่ส่วนสี่ค่ะ
0: ชายหนุ่มกับสาวได้เลยแล้วก็ตัดก็จะได้เท่าไหร่นะคะพายส่วน
1: ใช่ส่วนสองค่ะ
0: ใช่พายส่วนสองมีบางคนแบบอาจารย์อยากจะรู้ว่าพายส่วนสามเท่าไหร่ใช่ไหมพายส่วนสามจะ60แล้วก็พายส่วนสองเนี่ยจะ90ใช่ไหมมุมมันก็เพิ่มขึ้นนะ0 60 90เดี๋ยวมันเกี่ยวอะไรยังไงเดี๋ยวจะบอกให้แต่ตอนนี้ค่อยๆทำไปก่อนอ่ะทีนี้อาจารย์ก็จะคิด r เนี่ยเท่ากับ2แล้วก็รูทไซน์2เซตาแบบนี้อันนี้อาจารย์เอามาจากตรงนี้นะหมายความว่าอาจารย์เนี่ยจะได้2แล้วก็รูทไซน์2เซตาตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งก็ได้เหมือนกันแหละแต่ติดลบนี่คือความหมายของคำว่าบวกลบโอเคนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็แทนค่าค่ะ2แล้วก็รูทไซน์เรื่องของเรื่องก็คืออาจารย์อยากจะบอกคุณว่าอาจารย์ไปคิดมาแล้วว่า2เซตาของอาจารย์ที่อาจารย์สนใจคือเลข0อาจารย์ไปคิดมาแล้วไงก็ปรับเปลี่ยนวิธีการแทนค่าเซตาบ้างใช่ไหมมุมอาจารย์ก็ไปคิดมาละอาจารย์ได้พายส่วน3ข้างบนนะคะใช่ไหมอันนี้อาจารย์ก็เลยได้รูทไซน์พายส่วน2แบบนี้อ่ะโอเคนะทีนี้ค่ะมันก็เหมือนเดิมค่ะถ้าคุณยังคิดมุมไม่ได้ติดอีรุงตรงนางเลยมุมศูนย์กดนิ้วอะไรคะศูนย์สามสิบ45หก
1: นิ้ว
0: สิบมีคนตอบมาแล้วนิ้ว
2: นิ้วโป้งครับ
1: โป้ง
0: นิ้ว
1: ค
0: โป
1: ่ะ
0: ้งธนมนกับอิสริยานะคะอ่ะนิ้วโป้งทีนี้ทรายเอานิ้วที่เหลือทางไหนคะ
2: ทางซ้ายครับ
0: ใช่ข้างซ้ายข้างซ้ายมีนิ้วเหลือไหมคะ
2: ไม่มีครับ
0: ไม่มีอาจารย์ก็เลยได้รูทอะไรนะคะศูนย์ส่วนสองซึ่งอาจารย์ก็จะได้ศูนย์ตรงนี้เลยค่ะสองคูณศูนย์อาจารย์ก็ได้ศูนย์มีเพื่อนใจดีนะเขียนวาดรูปอย่างนี้ให้อาจารย์ด้วยเยี่ยมมากเลยอาจารย์คิดว่าเขาคงทําให้ตัวเองอ่ะเข้าใจนะอ่ะทีนี้พายส่วนสามพายส่วนสามอ่ะต้องเป็นมุม60นะพายส่วนสามไม่ใช่30นะ60กดนิ้วอะไรคะศูนย์สามสิบ45 60 90ใช่ไหมต้องกดนิ้ว
1: นิ้วนางค่ะ
0: นิ้วนางนะนิ้วนางซ้ายนิ้วที่เหลือทางซ้ายเหลือกี่นิ้วคะเดี๋ยวอาจารย์กดนิ้วนางโป
1: สา
0: ้
1: ม
0: ง
1: ค่ะ
0: ใช่และอาจารย์ก็จะได้อย่างนี้ใช่ไหมมันก็จะเป็นรูทสามส่วนสองโอเคเนาะเดี๋ยวอาจารย์คุมรูทยาวๆหน่อยเนาะเอารูทยาวๆหน่อยอ่ะพ

0: เพราะฉะนั้นปุ๊บอาจารย์เนี่ยไม่ชอบเลยนะที่มันติดรูทแบบเนี้ยแล้วตรงนี้อาจารย์ก็จะได้รูทอ่ะทีนี้เราก็ต้องมาคิดรูทสามเนี่ยมัน1.7กว่าๆเราก็หารสองไม่ชอบเลยเนาะอันนี้ก็สองซึ่ง1.7กว่าๆหารสองเนี่ยมันจะได้0.8กว่าๆมันเหมือนต้องพึ่งครึ่งคิดเลขไม่ชอบเลยแล้วก็รูทของ0.83เนี่ยถ้าไปกดเครื่องคิดเลขคุณจะได้0.93แล้วคุณก็เอาไปคูณกันคุณจะได้1.87คุณบอกอาจารย์ตอนเข้าห้องสอบอาจารย์บอกไม่มีเครื่องคิดเลขนะแล้วพวกผมจะทำยังไงอาจารย์ก็จะบอกว่าพูดตามตรงเลยค่าตรงเนี้ยไม่ต้องคิดก็ได้แต่และอาจารย์ให้คิดทำไมนะเพราะว่าตอนนี้เรียนกันใช้เครื่องคิดเลขได้แต่ตอนสอบเดี๋ยวคุณจะต้องหาสิ่งที่ดีให้คุณเองอาจารย์หาสิ่งที่ดีคือยังไงอ่ะเรามาช่วยกันมุมพายส่วนสองกี่องศาละเมื่อกี้โป้งละเมื่อกี้นางละมันก็จะกลับมาเท่าไหร่คะ90 องศานิ้ว
1: นิ้วก้อ
0: น
1: ย
0: ิ้วก้อยนิ้วก้อยและนิ้วที่เหลือทางซ้ายเท่าไหร่โอ้
1: สี่
0: สี่เนาะได้เลยเนาะอาจารย์ก็เขียนอย่างเงี้ยรูท4/2ใช่ไหมซึ่งอาจารย์รู้อีกต่างหากรูท4/2มีค่าเป็นเท่าไหร่คะ1เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ตรงเนี้ยโอ้เขียนรูทซะยาวเลยรูท1มันก็คือ1นั่นแหละอาจารย์ก็จะได้2เนี่ยคือสิ่งที่ดีที่อาจารย์จะใช้ทีนี้มีคนบอกอาจารย์ไม่กี่ไม่รู้เรื่องเลยอ่ะอาจารย์อาจารย์ก็ไม่ยอมอธิบายซ้ำด้วยไม่ใช่ไม่อธิบายซ้ำหรอกเดี๋ยวมันจะมาอธิบายข้างล่างให้อยู่ละอ่ะนะอาจารย์ก็เลยคิดอีกตัวหนึ่งค่ะคิดอีกตัวหนึ่งก็คือ r เท่ากับลบสองรูทไซน์สองเซตาลองจำดูนะมันก็จะเป็น r เท่ากับสองรูทไซน์ถ้าจำได้ก็คือสองเซตาเนี่ยเราคิดมาแล้วมันคือมุมสูงเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์แป๊บนะคะเนี่ยอาจารย์กำลังเอาตรงนี้แล้วก็เอาตรงนี้แล้วก็เอาตรงเนี้ยไปแทนค่าข้างล่างนะไขที่ไม่ได้ก็เอาใหม่ค่ะตรงเนี้ย r ก็จะเป็นลบสองค่ะตรงนี้ก็เป็นรูทไซน์ของไพส่วนสามแล้วตรงนี้ก็จะเป็นลบสองแล้วก็รูทไซน์ของไพส่วนสองบางคนบอกจริงๆแล้วมันก็เหมือนข้างบนเลยแหละอาจารย์แล้วก็เติมลบใช่ถูกต้องแต่สมมติคนที่ไม่ได้รอบนี้ต้องได้แล้วนะเอาใหม่มาตอบพร้อมอาจารย์ได้แล้วค่ะมุมศูนย์กดนิ้วอะไรคะคนที่ไม่ได้เมื่อกี้นิ้ว
2: นิ้วโป้งค่ะ
0: ใช่แล้วทีนี้ซ้ายมีนิ้วเหลือทางซ้ายไหม
3: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีเลยค่ะหนูก็เลยได้เดี๋ยวอาจารย์เขียนเหมือนเพื่อนดีกว่าเพื่อนเขาทำให้อาจารย์ดูแบบนี้ก็เลยได้รูทศูนย์ส่วนสองซึ่งมันก็คืออะไรนั่นเองค่ะก้อนเนี้ยศูนย์อาจารย์ก็ได้เป็นศูนย์จบเอาใหม่นะอาจารย์ก็ได้ตรงนี้เป็นรูทนะเราก็มาแทนค่าพายส่วนสามคือ60กดนิ้วอะไรเอ่ยกดนิ้ว
1: นิ้วนางครับ
0: นิ้วนางใช่ไหมคะทางซ้ายเหลือกี่นิ้วคะอาจารย์ใส่รูทรอไว
1: แ
0: ้
1: ต่
0: ก่อน
1: นิ้ว
0: ก็เอามาใส่แบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะประมาณค่าละลบสองแล้วก็คูณกับรูท1.73หารด้วยสองอาจารย์ขอลอกคำตอบตรงนี้มาเลยเนาะไปกดเครื่องคิดเลขมานะอาจารย์ก็เลยได้ลบ1.87เรียบร้อยแต่สิ่งที่อาจารย์ต้องการคืออาจารย์ต้องการคุณหามุมมากกว่า90 องศากดนิ้วอะไรคะที่อาจารย์อยากให้ช่วยกันทำอาจารย์
1: นิ้ว
0: ช
1: ก้
0: ี
1: อ
0: ้
1: ยครับ
0: ใช่อุ้ยเสียงหนุ่มอีกคนหนึ่งละมาเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ตรงนี้เป็นเท่าไหร่คะเนี่ยนิ้วก้อยทางซ้ายอาจารย์เหลือกี่นิ้วเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะอาจารย์ขอย้อนมาตรงนี้เมื่อกี้อาจารย์ลืมรูทตัวใหญ่นี่ใช่ไหมเดี๋ยวแป๊บนะคะเดี๋ยวกลับมาที่นิ้วโป้งเมื่อกี้แป๊บหนึ่งนิ้วโป้งเนาะตัวเองต้องมีรูทตัวใหญ่ครอบไว้ก่อนแต่ซ้ายคือทางซ้ายมันมีศูนย์มันก็เลยได้รูทศูนย์ส่วนสองเนาะอาจารย์ลืมรูทใหญ่ๆนะ

มาที่นิ้วก้อยเหมือนเดิมค่ะมีรูทใหญ่ๆกันเนาะทางซ้ายอาจารย์เหลือนิ้วกี่นิ้วคะทางซ้ายเมื่อกี้มีคนตอบละสี่รูทสี่ส่วนสองซึ่งมีคนรู้ละว่ามันก็ได้หนึ่งค่ะก้อนเนี้ยเบื่อแล้วใช่ไหมแต่เรามาช่วยกันคิดเรามาทำให้มันละเอียดเพราะถึงเวลาตอนเราสอบเราจะได้ทำได้เนาะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ลบสองอ่ะและอาจารย์ก็ตอนนี้ไม่ยอมเขียนคู่อันดับอะไรเลยแต่เราจะเอามาวาดรูปเดี๋ยวอาจารย์จะสอนวาดรูปให้อ่ะได้แล้วนะพร้อมแล้วนะไอ้ก้อนเนี้ยไอ้ก้อนนี้พูดตรงๆเลยนะจริงๆแล้วไม่ชอบเลยมุมที่เลือกตรงเนี้ยไม่ดีเลยนะคะแล้วมันไหนจะตอนเอาไปสอบเนี่ยนะรูทสามเนี่ยรู้ว่าเป็น1.7กว่าแต่ถึงเวลาต้องไปถอดรูทอีกทีก็เป็นปัญหาแต่จะไม่ได้สำคัญเลยคุณก็สามารถวาดรูปได้อ่ะเรามาช่วยกันเลยนะคะอ่ะอาจารย์จะเริ่มต้นที่เดี๋ยวอาจารย์เขียนให้นะคะอ่ะใครที่ไม่ค่อยได้ค่ะเดี๋ยวอาจารย์ขอซูมเข้านิดนึงอ่ะอาจารย์ซูมเข้าตรงนี้นะคะแปลว่ามุมที่อาจารย์จะได้เนี่ยเขียนเพิ่มในเอกสารได้เลยนะเพราะในเอกสารอาจารย์ไม่ได้เขียนอะไรลงไปเลยเพราะว่ามันไม่สามารถทำให้เป็นรูปแบบได้อะค่ะนะคะเพราะว่าตอนที่เราจะเขียนคู่อันดับเมื่อกี้อาจารย์ติดไว้ใช่ไหมการเขียนคู่อันดับเนี่ยคุณต้องใช้รัศมีคือรัศมีเป็นศูนย์ก่อนแล้วก็มุมก็เป็นศูนย์ตรงนี้ค่ะมันจะมาทีหลังก้อนนี้ไม่เอานะไม่ชอบนะคะมาก้อนนี้บ้างค่ะรัศมีก็เป็นสองค่ะมุมเป็นตรงนี้ค่ะพายส่วนสี่ชอบจังเลยชอบชอบชอบชอบอาจารย์ผมชักพอเข้าใจละว่าถ้ามันเป็นชื่อว่าไซน์สองเซต้าเนี่ยผมรู้แล้วว่าต้องมุมพายส่วนสี่อาจารย์บอกใช่เพราะอะไรรู้ปะเพราะตรงเนี้ยของอาจารย์ได้หนึ่งค่ะแล้วมุมมันก็จะเป็นพายส่วนสี่ด้วยบางคนบอกอาจารย์ผมมองไม่เห็นภาพเลยอะไรก็ไม่รู้อ่ะก็ช่างมันไปก่อนนะอาจารย์ก็ย้อนกลับมาใหม่ค่ะรัศมีก็คือศูนย์ค่ะมุมก็จะเป็นมุมศูนย์เดียวกันข้างบนเหมือนลอกมาเนาะแต่ตารางเรามันไปอยู่ข้างบนละอาจารย์ลงมาละนะคะต่อไปค่ะรัศมีตรงเนี้ยแค่ติดลบเองมุมอาจารย์ก็ไปลอกจากข้างบนมาตรงเนี้ยอาจารย์ก็ได้พายส่วนสี่คุณบอกเหมือนจะวาดรูปได้นะอ่ะเรามาช่วยกันวาดรูปนะกับสี่สิ่งแค่เนี้ยอาจารย์มันวาดได้จริงๆหรอได้จริงๆสี่จริงๆแล้วเนี่ยเพราะอาจารย์มีสูตรในใจว่ารูปมันจะเป็นเลข8แต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณจะต้องไปไล่มุมมาคุณจะต้องเอามุมเนี่ยตั้งแต่ศูนย์คุณกำหนดมุมเป็นศูนย์เนาะคุณต้องไปกำหนดมุม30ไปกำหนดมุม45 60แล้วก็มุมอย่างอื่นอีกแล้วคุณจะเห็นทิศทางของสมการแต่อันนี้เหมือนเรามีสูตรเรารู้ว่าเป็นเลข8แล้วเรารู้มันจะเป็นแบบนี้อ่ะแบบไหนเราลองมาช่วยกันวาดนะอาจารย์จำไว้นะอาจารย์จำไว้นะอาจารย์จะวาดรูปใหญ่ตรงนี้เลยนะอ่ะอาจารย์แค่มองตรงนี้นะคะใครที่วาดรูปไม่ได้ก็มาตั้งใจวาดนะคะอันนี้เรียกว่าแกนเชิงขั้วอันนี้เรียกว่าแกนแนวฉากพร้อมแล้วเนาะมุมสูงนะคะก็ไม่ต้องขึ้นไม่ต้องลงใช่ไหมขึ้นไปก็เป็น30 40 50อะไรนั่นน่ะลงมาก็ติดลบอะไรนะไม่ต้องขึ้นไม่ต้องลงรัศมีเป็นศูนย์แปลว่ามันอยู่ตรงนี้ค่ะมันเป็นจุดอยู่ตรงจุดขั้วนะแล้วเมื่อกี้อาจารย์จำคำตอบของอาจารย์ได้คือ2กับพายส่วน4มันเหมือนตัวนี้แหละแต่มันไม่ติดลบแต่อาจารย์ไม่ดึงภาพนั้นลงมาแล้วนะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วนะอาจารย์ก็เริ่มเลยค่ะที่มุมพายส่วน4พายส่วน4เนี่ยมันก็คือ45องศามันก็คือครึ่งหนึ่งของ90มันคือตรงกลางตรงนี้เนาะอาจารย์ก็วัดละอาจารย์วัดละเนี่ย45อยู่ตรงนี้นะพายส่วน4อยู่ตรงนี้นะได้แบบนี้ปุ๊บลากเส้นทึบจำได้ไหมลากเส้นทึบปุ๊บนับรัศมีได้สองหนึ่งสองอาจารย์นับใหญ่ๆเลยรูปคุณจะได้เขียนอะไรมีพื้นที่

0: ให้มันได้เยอะอะเนาะนั้นอาจารย์ลบอันนี้ทิ้งแล้วนะมุม45ลบทิ้งแล้วนะอาจารย์ได้ละและอาจารย์ได้ตรงเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยแหละคือรัศมีเป็น2มุมคือพายส่วน4แล้วเมื่อกี้เนี้ยอาจารย์ได้แบบนี้เนาะเมื่อกี้นี้อาจารย์บอกว่ารูปเนี้ยคุณไม่ต้องมาวาดให้อาจารย์หลอกนะเพราะรัศมีมันได้1ใช่รัศมีมันได้ 1.87 แต่มุมมันคือ60เดี๋ยวอาจารย์ทำตรงนี้ให้ดูนะอาจารย์แชทเขียนให้ดูนะอาจารย์จะทำอย่างนี้ค่ะอาจารย์ประมาณให้คุณดูนะมุม60อาจารย์ก็ต้องอยู่ตรงนี้ใช่ปะนี่มุม60ของอาจารย์อยู่ตรงนี้และอาจารย์นับรัศมีอ่ะมันต้องไม่ได้2นะมันต้องไม่ได้2นะมันจะต้องได้ 1.87เนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นมุมมันอีกมันก็จะลดลงมาค่ะอาจารย์ก็เลยพูดว่าอาจารย์ไม่วาดแล้วค่ะอาจารย์ไม่ชอบอาจารย์ก็เลยบอกว่าอาจารย์จะได้รูปคล้ายๆเลข8ค่ะอาจารย์มองยังไงก็ไม่ใช่เลข8นะอาจารย์ก็บอกว่ามุมที่น้อยคุณกลับไปคิดได้เลยนะมุมที่น้อยกว่า45องศาเนี่ยค่าพวกเนี้ยจะไม่ถึง2เอาอีกนะมุมที่มากกว่า45องศาเช่นเมื่อกี้เนี่ย60อ่ะค่าก็จะไม่ถึง2ได้ 1.87 มุมใหญ่กว่า60ก็ได้น้อยลงอีกมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะสมมติเชื่อก่อนสมมติเชื่อนะสมมติเชื่ออาจารย์ปุ๊บอาจารย์ขอมาสีแดงต่อสีแดงเหมือนเดิมค่ะมุมพายส่วน4ก็คืออยู่ที่เดิมแต่มันติดลบแบบนะคะมันติดลบนับไม่ได้นะที่เส้นทึบอะต่อไปในทิศทางตรงกันข้ามจำได้ไหมแล้วถึงจะนับค่ะ1 2อยู่ตรงเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้มันเลยเป็นลบ2แล้วก็มุมพายส่วน4ค่ะแล้วเอาละสิเห็นไหมตอนเนี้ยถ้าคนไม่มีสูตรในใจแล้วมุมจะเป็นอะไรอ่ะใช่ไหมมันไม่ใช่พายส่วน6เหมือนเมื่อกี้แล้วนี่มันต้องเป็นอยู่ในคอสแดนนี้ด้วยโอ้โหคิดยากอาจารย์ก็ไม่สนใจไงอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์จะได้เลข8จริงๆแล้ว2อันเนี่ยมันสมมาตรกันนะตรงเนี้ยมันสมมติมันยาว1เซนกับ1เซนก็จะเป็น2เซนตรงเนี้ย2เซนติเมตรตรงนี้ก็2เซนติเมตรนะแต่พอดีอันนี้อาจารย์ก็วาดใช้มือตัวเองไม่ได้ใช้ไม้บรรทัดเนี่ยอาจารย์ก็จะบอกว่าเลข8ค่ะอาจารย์สรุปเลยเนาะอันนี้อาจารย์ก็จะได้ทิศทางของสมการ r กำลัง2เท่ากับ4ไซน์2เซตาแล้วก็เป็นเลมนิสเคสอ่ะทุกคนช่วยอาจารย์หน่อยไอเป็นเลมนิสเคสเมื่อไหร่คะช่วยอาจารย์ก่อนเดี๋ยวอาจารย์ต้องการมากเลยไม่งั้นไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เป็นเลมนิสเคสบอกหน่อยมุมต้องเป
1: ท
0: ็
1: ี
0: น
1: ่เราพายส่วนสี่ค่ะ
0: อ่ะใช่ใช่อ่ะสาวน้อยบอกว่าเป็นเลมนิสเคสและทำมุมที่พายส่วนสี่ด้วยใช่เก่งมากเลยแต่หนูจะรู้ว่าเป็นเลมนิสเคสต่อเมื่อมุมมันเป็นเท่าไหร่นะคะ
2: สองเซ
3: ส
2: ต
3: อง
2: ้า
3: เซ
2: ครับ
3: ต้าครับ
0: สองเซ
1: สอง
0: ต้า
1: ต้าค่ะ
0: อ่ะแล้วมันก็จะไปตรงกับเพื่อนเมื่อกี้บอกว่าเพราะมันชื่อว่าไซน์แล้วมันไม่ติดลบมันเลยทำมุมเก่งขึ้นไปอีกไม่ใช่ว่ารู้แค่เลข8นะรู้ด้วยว่าเลข8ต้องทำมุมกับพายส่วน4กับแกนเชิงขั้วด้วยเนาะกับแกนเชิงขั้วแล้วก็มีความยาว2หน่วยค่ะอีกอย่างนึงอาจารย์จะบอกให้ใครตอบได้จะให้คะแนนเพิ่มค่ะรู้อีกอย่างหนึ่งว่าเป็นเลมนิสเคสไม่ใช่แค่มุมค่ะอันนี้เป็นกรณีแรกเลยเมื่อไหร่เป็นเลมนิสเคสคะเนี่ยดูสมการเนี้ยบอกอาจารย์มาสิอาจารย์จะให้คะแนนเพิ่มที่ผ่านมาไม่เหมือนที่ผ่านมาเลยเลมนิสเคสเนี่ยสังเกตอะไรเอ่ยมันทำไมคะมันถึง
1: ยกกำลังสองหรือเปล่าคะอาจารย์
0: ใช่ค่ะอิสริยาใช่ไหม นี่เมื่อไหร่ถ้า r ยกกำลังสองค่ะคุณจะได้ lemnis case มาเอาคะแนนเพิ่มนะมาทวงคะแนนเลยนะคะอ่ะเรียบร้อยทีนี้หน้าที่ของเราอาจารย์เนี่ยมันหมดละกันบ้านอาจารย์จะให้ไปทำกันเองเลยค่ะจะให้แต่งกันเองนะมาวางแผนแต่งบางคนบอกว่าอาจารย์ผมไม่ค่อยเก่งผมไม่ค่อยได้ผมก็ทำนิดเดียวเลยค่ะสมมุติเปลี่ยนเลข4ให้เป็นเลขอะไรดี16ใช่ไหมแค่นั้นแต่อาจารย์สมมุติคุณบอกอาจารย์อย่าเพิ่งพูดเรื่องการบ้านได้ไหมอาจารย์ช่วยอีกหน่อยอ่ะได้เราจะมาช่วยกันมีคนมีความรู้สึกไหมว่าเราลองมาทำ lemnis case กรณีคอร์สกันดีไหมคะดีไหมอาจารย์พูดซะขนาดนี้ก็ต้องดีละเนาะอาจารย์ไม่ยอมทำทรายซ้ำละอาจารย์จะทำคอร์สคุณก็ต้องไปสร้างโจทย์เองเหมือนที่อาจารย์จะสร้างให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะอ่ะแล้วทีนี้คุณอยากไหมคุณอยากจะทำคอร์สแบบเป็นลบบ้างไหมหรือไม่เอาลบคะถามก่อนเอาแบบไหนก่อนเออจริงๆอาจารย์ไม่ผิดเนาะอ่ะเอาแบบไหนคะก่อนอาจารย์เอาแบบธรรมดาก่อนเอาแบบนี้ไหมเอาแบบนี้เนาะเอาไม่ติดลบก่อนเอาไม่ติดลบนะเอาเป็นคอร์สนะเรามาช่วยกันแต่งโจทย์นะเดี๋ยวจะทำกับมุมศูนย์อาจารย์ทำกับมุมศูนย์หมายความว่าไงอะหมายความว่าอาจารย์จะได้เลข8แบบนี้ถูกไหมทำกับมุมไพ่ส่วนสองบ้างอาจารย์ก็จะได้เลข8แบบนี้ถูกไหมอันสุดท้ายนะอ้าวอาจารย์ไม่ยอมทำแล้วอาจารย์จะได้เลข8แบบไหนคะที่3ไพ่ส่วน4ช่วยหน่อยเมื่อกี้ที่แบบที่สามเนาะที่พายส่วนสี่อาจารย์ได้ตรงนี้และสามพายส่วนสี่อ่ะอาจารย์ได้ตรงไหน
1: ยังพายหรือเปล่าคะอาจารย์
0: ใช่เพื่อนได้แล้วนะอาจารย์ผมอยากได้แบบเพื่อนอ่ะมันก็จะกลับไปที่มันส่วนสี่ใช่ไหมแบ่งเป็นสี่ส่วนนะคะส่วนที่หนึ่งมันเนี่ยเพื่อนเขาเลยพูดว่าเอียงซ้ายอะค่ะเขาก็เลยได้ตรงนี้กับตรงนี้อะค่ะเหมือนเรามีสูตรในใจเราเนาะมาช่วยอาจารย์ทําค่ะอาจารย์จะเอาแบบที่หนึ่งก่อนมาเรามาช่วยแบบที่หนึ่งกันเพราะเดี๋ยวคุณก็ต้องไปสร้างการบ้านของตัวเองกันหนึ่งข้อถ้าไม่ได้ก็เปลี่ยนแปลงนิดหน่อยหรือเอาแบบอาจารย์แล้วก็เปลี่ยนนิดหน่อยเปลี่ยนนิดหน่อยยังไงอะเรามาอันนี้ก็เหมือนเป็นการบ้านเรานะของแต่ละคนนะคะอ่ะอาจารย์เลือกแบบที่หนึ่งของอาจารย์เพราะอาจารย์อยากให้ดูตัวคอร์สอ่ะอาจารย์ก็จะบอกว่าอ่ะเรามาช่วยกันตั้งโจทย์ค่ะ r กำลังสองของอาจารย์จะเป็นอะไรคะแต่รู้ว่าตรงนี้ต้องเป็นคอร์สสองเซตาใครที่คิดจะตั้งโจทย์อะไรก็ลองเอาตัวเลขนั้นนะมาให้อาจารย์เดี๋ยวอาจารย์จะช่วยแล้วข้อเมื่อกี้เป็นเลขสี่เราไม่เอาเลขสี่ห้ามเอาเลขอะไรดีคะ
1: 20ได้ไหมคะอาจารย์
0: 20ไม่ได้ไม่เอาไม่ชอบ
3: เอา16ครับอาจารย
0: ์16ก็ดี16ดีอาจารย์เอา25ได้ไหมแล้วอาจารย์มาถามผมทำไมเนาะ25เนาะเพราะว่าอาจารย์ก็กลัวเดี๋ยวเพื่อนก็จะไปวนสับสนอยู่กับไอ้สองกำลังสองได้สี่ไอ้สี่กำลังสองได้16อีกอาจารย์ก็เลยฉีกตัวเลขมาเป็น25แล้วกันเนาะทำเรียนแบบนะคะตัวเองใครที่เลือก16ก็ไปอันนี้เนาะไปเรียนมานะไปเรียนแบบมันมานะอ่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้เป็น5กำลังสองคอส2เซตาเรารู้เลยว่าเป็น lemnis case เพราะมันเป็น r กำลังสองเหมือนอิสริยาบอกเนาะเพราะมันเป็น2เซตาเราก็รู้ว่าเป็น lemnis case lemnis case ก็เป็นเลข8เรารู้แบบนั้นเนาะอ่ะเพราะฉะนั้น r เดียวของอาจารย์มีค่าเท่าไหร่คะถอดรูทเป็นไหม

0: อาจารย์ถอดรูทเลยได้ไหมถอดรูทก็คืออย่างนี้ใช่ไหมเดี๋ยวอาจารย์ผิดบวกลบนะอาจารย์ได้ห้ากำลังสองแล้วตรงนี้ก็คอสสองเซต้าอย่างนี้ใช่ไหมนี่ก็บวกลบอาจารย์เอานี้ใช่ไหมห้าสองตัวแล้วตรงนี้ก็เป็นคอสสองตัวไอรูท25เนี่ยมันก็คือ5ก็คือซ้ำกัน2ตัวออกไปจากรูทได้ตัวหนึ่งอาจารย์ก็เลยได้5แล้วก็เป็นแบบนี้ค่ะทีนี้เมื่อกี้คุณบอกอาจารย์ผมอยากรู้หนูอยากรู้ว่าเลขอะไรอ่ะมันเป็นเลขที่เหมาะมีคนงงๆไหมอาจารย์พูดอะไรนี่ทำไมมันเหมาะยังไงอาจารย์ไปก่อนเนาะอาจารย์ไปก่อนนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะเป็นเซต้าค่ะมีคนเฮ้ยจริงเหรออาจารย์จะบอกว่าอาจารย์สนใจมุมศูนย์ค่ะจริงๆมุมศูนย์แล้วอาจารย์จะสนใจมุมเอามุมเลือกมาเลยค่ะเอามุมอะไรคะเต็มที่ก็แค่ติดรูทแค่นั้นแหละเอามุมอะไรคะพายส่วนอะไรดีอาจารย์ขอเป็นพายส่วนสี่ได้ไหมมีคนบอกทำไมอ่ะและอาจารย์ก็ขอเป็นพายส่วนสองได้ไหมก็มีคนก็บอกทำไมอ่ะ2คูณกับอะไรคะ0 2คูณกับอะไรคะนี่ไหมถูกนะแล้วก็2คูณกับอะไรคะได้เท่าไหร่เออตัดได้พายส่วน2แล้วก็ตัดได้พายอาจารย์จะบอกว่าสิ่งที่คุณควรจะสมมุติอ่ะมันควรจะเป็นค่ามุมที่เราหาได้ค่ะเรารู้นี่มุมพายส่วนสองเท่าไหร่เรารู้นี่มุมพายเป็นเท่าไหร่หาได้คือหาได้จากนิ้วเราอะนะแต่ถ้าหาได้ด้วยกดเครื่องคิดเลขเนี่ยมันได้อยู่แล้วล่ะแต่ถึงเวลาตอนสอบเราจะทําไม่ได้ใช่ไหมเพราะเราไม่ได้เอาเครื่องคิดเลขเข้าไปอ่ะเรามาต่อนะอาจารย์ได้แบบนี้ปุ๊บอาจารย์เป็นคนเลือกมุมมีบางคนรู้แล้วเลือกมุมที่มันตัดได้นะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ R ตัวแรกเป็นเดี๋ยวอาจารย์คิดตัวเดียวเดี๋ยวนะ5แล้วก็รูทคอส2เซต้า R ก็จะเท่ากับ5สแควร์รูทคอส2เซต้ามีค่าเป็น0ตรงนี้ก็จะเป็น R แล้วก็รูทคอสพายส่วน2แล้วตรงนี้ R ก็จะเท่ากับ5สแควร์รูทแล้วก็คอสพายอาจารย์เอามาอีกตัวหนึ่งด้วยทำไมอะไรยังไงอาจารย์คิดเลยค่ะห้าก็ห้าค่ะมุมศูนย์กดนิ้วอะไรนะคะช่วยกันกดนิ้ว
1: โป้งครับ
0: โป้ง
2: เดี๋
0: ค
2: ยว
0: ่ะ
2: โป้ง
0: เท
2: ครั
0: ีย
2: บ
0: บ
2: โป้งค่ะ
0: คอสเอาทางไหนคะ
2: ทางขวาครับ
0: เหลือเท่าไหร่คะ
2: สี่ครับ
0: อย่างนี้ค่ะใช่ไหมไม่ต้องวาดรูปเลยใช่ไหมคะมาทำให้มันจบซะเราได้รูทหนึ่งไงอาจารย์พูดผิดไหมเราจะไอ้ตรงเนี้ยมันได้หนึ่งเนาะแต่พอดีมันอยู่ในรูทนั้นอาจารย์ก็ได้ห้าเนาะมีบางคนบอกอาจารย์ผมรู้ตรงนี้รูทคอสพายมีค่าเป็นอะไรคะคอสเป็นหนึ่งเรียนแบบนะสายไม่สนคอสพายมีค่าเป็นอะไรคะทำได้ไหมลบหนึ่งเนาะลบหนึ่งแกน x เนาะ x ไปทางซ้ายก็จะติดลบอะค่ะเนาะลบหนึ่งซึ่งตรงนี้เป็นลบหนึ่งรูทติดลบใช้ไม่ได้มุมนี้ใช้ไม่ได้นะคะต่อไปมาที่นี่ต่อ5ค่ะแล้วตรงนี้ก็เป็นสแควร์รูทอันนี้ห้ามใช้นะมุมอะไรแล้ว

0: คะกดนิ้วใช่ไหมเอาทางซ้ายเนาะปุ่ม90เนี่ยซ้ายไหมคอสนะเอาทาง
1: ขวา
2: ขวา
0: ขวาเพราะฉะนั้นมันจะได้รู้0ส่วน2ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็อันนี้ก็คือ0แหละอาจารย์ก็จะได้ค่ามีค่าเท่ากับ0แบบนี้ค่าตรงนี้เห็นไหมคิดไปมันก็จะติดลบก็ใช้ไม่ได้อ่ะทีนี้อาจารย์อีกรอบก็ได้อ่ะจะได้ทําได้นะคะงั้นอาจารย์ไม่เอาค่าข้างหลังแล้วนะที่มันจะมีปัญหานะอาจารย์ก็จะได้ตรงนี้ r เท่ากับลบ5แล้วก็รูทคอส2เซต้าเหมือนเดิม r ก็จะเท่ากับ5ลบ5สแควร์รูทคอสมุม0 r เท่ากับลบ5แล้วก็สแควร์รูทคอสมุมพายส่วน2เพราะเราถอดรูทเราต้องได้ทั้งสองค่าอ่ะใครที่ไม่ได้เร็วมองเลยค่ะมุม0กดนิ้วอะไรคะอีกรอบยังอยู่ข้างบนด้วยต้องได้แล้วนิ้วโป้ง
3: นิ้วโป้งค่ะ
0: ทางขวาเหลือเท่าไหร่คะมีสาวมาต่อประจานแล้ว
3: เหลือ4นิ้วค่ะ
0: ใช่ส่วนด้วย2เพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะได้1เนาะอาจารย์ก็เลยได้ลบรูท5และลบ5แล้วก็คูณกับรูท1มีค่าเป็น1นั่นแหละตรงนี้ใครจะข้ามไปก็ได้เนาะทีนี้ต่อไปค่ะมุม90องศากดนิ้วก้อยคอสนิ้วที่เหลือทางขวามีไหม
3: ไม่มีแล้วค่ะ
0: ไม่มีแล้วค่ะเพราะฉะนั้นคุณจะได้รูท0ส่วน2จริงๆคุณจะเขียน0ไปเลยอาจารย์ก็ไม่ได้ว่านะคะแต่พอดีอาจารย์เนี่ยต้องอธิบายตรงนี้คุณก็จะได้0เราได้เหมือนเดิมแล้วนะตรงนี้เรารู้ว่ามันจะติดลบมันคิดไม่ได้เราก็ไม่คิดละเดี๋ยวเราจะวาดรูปได้อย่างอาจารย์ขอซูมเข้านิดหนึ่งนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้คู่อันดับที่เราจะต้องเอาไปวาดรูปแบบนะคะอาจารย์ก็จะได้รัศมีเป็น5มุมคือ0เนาะรัศมีเป็น0มุมคือตรงนี้ค่ะพายส่วน2เนาะทีนี้มันจะไม่เห็นภาพรวมแล้วนะอันนี้ก็คือรัศมีเป็นลบ5มุมเป็น0อันนี้ก็คือรัศมีเป็น0มุมก็คือที่เดียวกันนะคะพายส่วน2อันนี้ก็เหมือนกันเลยใช่ไหมพร้อมแล้วนะอาจารย์เอาคำตอบตรงลบๆรอก็ได้ใช่ไหมอาจารย์เริ่มเลยนะคะรูปสุดท้ายละเดี๋ยวจะจบเรื่องนี้แกนเชิงขั้วใครที่วาดไม่เป็นฟังเนาะแกนแนวฉากนี่เนาะเมื่อกี้มันมี5กับมุม0อาจารย์เล่าคำตอบของตัวนี้เนาะที่มันไม่ติดลบเริ่มเลยนะมุม0ขึ้นไหมลงไหมมุม
3: ไม่ค่ะ
0: ไม่ค่ะแล้วอาจารย์มันเป็นเลข5เนาะอาจารย์นับเลยนะ1 2 3 4 5อาจารย์หยุดอยู่ตรงนี้แล้วตอนเนี้ยเดี๋ยวอาจารย์เขียนคำตอบเลยเนาะทิศทางของสมการเดี๋ยวตัวเองต้องไม่ทำกันบ้านนะเลือกมา1ข้อคิดเองเลย r กำลัง2เท่ากับอาจารย์เอาเป็น25แล้วก็ cos 2เซต้านี้เรารู้ว่าของเราเป็นเลมนิสเคสเพราะ r กำลัง2เพราะตรงนี้เป็น2เซต้าอาจารย์ได้แล้วนะนี่มันเป็นแบบที่1ใช่ไหมเป็นเลมนิสเคสกันนะคะเป็นเลมนิสเคสที่ทำมุม0นี่ไงมุม0อาจารย์ก็ได้รูปมาเลยแบบนี้ทำไมอาจารย์ทำไมมันจุดตรงนี้ล่ะจุดตรงนี้ใช่ไหมเพราะตรงนี้มุมพายเดี๋ยวอาจารย์เอาอีกสีขอโทษเพราะตรงนี้มุมพายส่วน2มันก็จะขึ้นมาหยุดอยู่ตรงนี้แต่รัศมีมันเป็น0อาจารย์ก็ไม่ต้องนับอ่ะมันก็หยุดอยู่ตรงนี้ค่ะรัศมีเป็น0มุมคือพายส่วน2แล้วเรามาดูตรงนี้ค่ะมุมพายมุม0คือเส้นสีดำตรงนี้เนาะแต่รัศมีติดลบค่ะนับตรงนี้ได้ไหมรัศมีติดลบนับตรงทึบๆสีดำนี้ได้ไหมคะ
3: ไม่ได้ค่ะ
0: ต้องไปไหน
3: ทางซ้ายหรือเปล่าคะอาจาร
0: ใช่ต่อเส้นปะไปทางซ้ายค่ะและอาจารย์

0: ถึงจะนับได้หนึ่งสองสามสี่ห้ามันก็จะหยุดอยู่ตรงเนี้ยค่ะอาจารย์ว่าอะไรเนาะเนี่ยค่ะก็เป็นเลมนิสเคสมันต้องเท่ากันนะแต่อาจารย์ไม่ได้ใช้ไม้บรรทัดวัดเนี่ยค่ะแล้วมันมีความยาวเท่าไหร่คะกี่หน่วยตัวอย่าง5 หน่วยตอนนี้ของอาจารย์เลือกกี่หน่วยคะกี่หน่วยกี่หน่
1: ห
0: ว
1: ้
0: ย
1: า
0: เอ
1: หน่วย
0: ่ย
1: ต่อค่ะ
0: 5 หน่วยค่ะใช่เลยก็จะประมาณนี้นะ

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันลักษณะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัวทีคือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัวทีจะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะพบกันเช่นเคยค่ะกับอาจารย์มนทิราสุวรรณประภานะคะสำหรับในสัปดาห์นี้เราพบกันในสัปดาห์ที่8แล้วค่ะหัวข้อในวันนี้ก็คือเรื่องปริพันธ์3ชั้นในพิกัดทรงระบอบนะคะเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาทำความรู้จักกับปริพันธ์3ชั้นกันก่อนนะคะสำหรับสัญลักษณ์ของปริพันธ์3ชั้นนะคะก็จะมีสัญลักษณ์ว่าเป็นอิทธิก้านสามชั้นนะคะบน G นะคะ F X Y Z DV นะคะในกรณีที่มันเป็นพิกัดฉากเราก็จะใช้ตัวแปร X Y Z นะคะสำหรับ G ก็คือเป็นรูปทรงสามมิตินะคะรูปทรงสามมิติใดๆนั่นเองเขียนไว้ตรงนี้นะคะ G ก็คือรูปทรงสามมิติใดๆนะคะซึ่งในที่นี้เราก็ต้องสามารถที่จะหาขอบเขตของ G ตัวนี้ได้นะคะเนื่องจากเราจะต้องนำมาใส่เป็นขอบเขตตรงนี้ในอิทธิก้านสามชั้นนี้นะคะขอบเขตตรงนี้นะคะที่เราต้องใส่อิทธิก้านสามชั้นนั้นก็จะคล้ายๆกับอิทธิก้านสองชั้นนะคะแต่ว่าเราก็ต้องดูตัว DV ตัวนี้ด้วยว่านะคะลำดับของ DV ตัวนี้เป็นแบบไหนนะคะตัวนี้ถ้ามันเป็นพิกัดฉากมันก็จะเป็น dx dy dz ใช่ไหมคะ dx dy dz แบบนี้หรือ dy dz dx นะหรือ dx dy dx dz dy อะไรแบบนี้นะคะคือสามารถสลับได้ทีนี้การสลับเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับ G ของเราว่ารูปทรงสามมิติเนี่ยมันมีขอบเขตลักษณะยังไงนะคะที่เราจะต้องใส่ให้สอดคล้องกับตัว DV ของเราเนี่ยนะคะคือ DV ของเราจะต้องใส่ให้มันสอดคล้องกับรูปทรงของเรานะคะเพราะฉะนั้นแสดงว่าเราต้องทราบว่าขอบเขตของรูปทรงสามมิติของเราหน้าตาเป็นยังไงนะคะในรูปนี้เดี๋ยวเรามาดูรูปนี้ประกอบนะคะรูปนี้เนี่ยจะเห็นว่าอันนี้คือเป็นก้อนรูปทรงสามมิติ G รูปหนึ่งนะคะลอยอยู่ในสามมิตินะคะแล้วก็สามารถที่จะหา projection เนี่ยมูลแนบ x y ได้ก็คือ R ตัวนี้เป็น projection ของก้อน G ตัวนี้บนระนาบ x y นะคะในส่วนขอบเขตที่เราจะต้องใส่นะคะของอิทธิก้านสามชั้นเนี่ยเรามาพิจารณา z ก่อนนะคะเส้นของเราเนี่ยให้ดูว่ามันปิดล้อมด้านล่างกับด้านบนหรือว่าผิวล่างกับผิวบนของ G เนี่ยคืออะไรนะคะอย่างในรูปเนี่ยถ้าเราพิจารณารูปเนี้ยนะคะตัวผิวล่างของมันเนี่ยก็คือผิวนี้นะคะสมมติว่าตรงนี้เป็น Z1 เนี่ยนะคะอันนี้ก็คือเป็นผิวล่างใช่ไหมคะพื้นผิวล่างนะคะแล้วก็ผิวบนของเราก็คือบริเวณนี้อันนี้เราเป็นผิวบนหรือพื้นผิวบนนั่นเองนะคะเราต้องพยายามหาให้ได้ว่าผิวล่างหรือผิวบนนี่คืออะไรก็คือมันจะปิดล้อมด้วยฟังก์ชันนั่นเองนะคะว่าเป็นฟังก์ชันอะไรนะเป็นคงที่หรือเปล่าหรือว่าเป็นพื้นผิวใดๆนะคะอันนี้ก็จะเป็น z นะคะทีนี้ z เนี่ยเราจะเอาไปใส่ในขอบเขตของ z นะคะซึ่งเราก็จะใส่ว่าถ้าตรงนี้เป็น dz นะตรงนี้ก็ต้องเป็น z1 ถึง z2 นะคะต่อมาให้เรามาพิจารณา r นะคะก็คือ projection ของก้อน g นี้บนระนาบ x y ซึ่งการพิจารณา r เนี่ยเราก็จะต้องพิจารณาเป็นในส่วนของขอบเขตของอิทธิก้าน2ชั้น da นะคะอันนี้เราก็จะใช้ความรู้เกี่ยวกับอิทธิก้าน2ชั้นนะคะมาช่วยในการคำนวณตัวนี้นะคะซึ่งถ้าเกิดว่า DA ตัวนี้มันเป็นพิกัดฉากนะคะตัวนี้ก็จะต้องเป็น DX DY นะคะหรือว่า DY DX นั่นเองนะคะเพราะเรามี DZ ละ DA ตัวนี้นะคะมันเป็นขอบเขตของ X กับ Y นะคะแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งถ้าเกิด projection ตัวนี้นะคะมันสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นพิกัดเชิงขั้วได้นะคะหรือว่าเป็นฟังก์ชันในพิกัดเชิงขั้วนะคะเราก็สามารถที่จะทำให้เป็นอิทธิก้านสองชั้นในพิกัดเชิงขั้วได้ก็คือ r dr d ธีตาใช่ไหมคะทีนี้พอเราเอา
สองส่วนนี้มารวมกันนะคะเราจะเอาตรง DZ ตัวนี้นะคะไว้ตรงกลางนี่นะคะกลายเป็นนะคะอิทิก้าสามชั้นนะคะของตัวปริพันธ์สามชั้นที่เราจะต้องการคำนวณนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้อะไรจากตัวนี้ก็จะได้รวมกันเลยนะคะเป็นอินทิกรัลสามชั้นนะคะตัวนี้ก็จะเป็น f x y z นะคะdz นะคะสมมติว่าตัวนี้ก็เป็นตัวนี้ก็เป็น dE ตัว dz ก็เป็น z1 ถึง z2 แล้วตัวนี้ก็จะเป็น r กันแล้วกันนะคะก็คือจะต้องใส่ให้สอดคล้องกับที่เราพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะคะในกรณีที่ฟังก์ชัน f x y z ของเรามีค่าเท่ากับ1นะคะในกรณีนี้เราจะได้ว่าตัวนี้นะคะถ้าตัวนี้เท่ากับ1เราจะได้ว่าอิทิก้า3ชั้นตัวนี้ dv ตัวนี้จะเท่ากับเป็นการหาปริมาตรของรูปทรง3มิติ g นี้นั่นเองนะคะตัวนี้ก็จะเท่ากับอันนี้ก็จะเป็นการหาอิทิก้าสามชั้น dv นะคะคือเป็นการหาปริมาตรนั่นเองนะคะปริมาตรนะคะอันนี้ก็เป็นการพูดถึงปริพันธ์สามชั้นนะคะในรูปแบบทั่วไปนะคะจะเป็นรูปแบบนี้ทีนี้สิ่งที่เราต้องการจะศึกษาก็คือเป็นปริพันธ์สามชั้นในพิกัดทรงกระบอกนะคะซึ่งมันก็จะเกี่ยวข้องกับพิกัดเชิงขั้วนะคะเราจะนำในส่วนนี้เราก็คือเราจะพิจารณา z เนี่ยตามปกติเลยแต่พอมันมี projection บน R ตัวนี้นะคะเราก็จะพิจารณาเนี่ยในพิกัดเชิงขั้วนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นพอมารวมกันนะคะเราจะได้เป็นปริพันธ์สามชั้นในพิกัดทรงกระบอกนะคะซึ่งข้างล่างเนี่ยก็คือจะเป็นความสัมพันธ์ของพิกัดฉากกับพิกัดทรงกระบอกนะคะซึ่งเราจะเห็นว่า x เท่ากับ r cos ธีตา y เท่ากับ r sin ธีตา z เท่ากับ z นะคะส่วนที่เป็น x กับ y เนี่ยก็จะถูกเปลี่ยนให้เป็นพิกัดเชิงขั้วนะคะทำนองเดียวกันนะคะอีกความสัมพันธ์หนึ่งก็คือ r เท่ากับ square root 2 บวก y กำลัง 2แล้วก็ธีตาเท่ากับ r แทน y ส่วน x ก็เช่นเดียวกันนะคะเพราะนั้นปริพันธ์3ชั้นในพิกัดทรงกระบอกหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะสรุปก็คือว่าถ้าเรามีที่เราจะคำนวณอิทิก้า3ชั้นบน G ตัวฟังก์ชันของเรานะคะก็จะเปลี่ยนให้เป็นฟังก์ชัน r ธีตา z นั่นเองนะคะแล้วตัวนี้ dv ทีนี้ dv ของเราก็จะถูกเปลี่ยนให้เป็น r drr dz dr dθ เพราะมันรวม dz กับพิกัดเชิงขั้วนะคะก็จะกลายเป็นลักษณะแบบนี้

ตรงนี้ก็จะเป็น r ฟังก์ชันด้วยนะคะ f r ทีตา z นะคะ r d z d r d ทีตานะคะในส่วนของ z ก็จะเป็น z 1ถึง z 2อันนี้ก็จะเป็นขอบเขตอันเขียนเปลี่ยนสีได้ชัดๆนะคะมันก็จะเป็น z 1ถึง z 2จะเห็นว่า

ทีต้านะคะจะเป็นทีต้าหนึ่งถึงทีต้าสองก็จะเป็นมุมในส่วนของมุมที่เราพิจารณานะคะเช่นเดียวกันนะคะถ้าสมมติว่า fr ทีต้า z เนี่ยมีค่าเท่ากับ1นะคะตัวนี้ก็จะไม่มีใช่ไหมคะก็จะเหลือค่าอินทิกรัลสามชั้น r dz dr dθ ซึ่งตัวนี้ก็จะหมายถึงการหาปริมาตรของรูปทรงสามมิติ g นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องแรกหรือตัวอย่างแรกที่เราจะพูดถึงเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการหาปริมาตรนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนี้กันนะคะตัวอย่างนี้ก็คือจงหาปริมาตรรูปทรงตันนะคะหรือรูปทรงสามมิตินี่แหละค่ะซึ่งล้อมรอบด้วยพาราโบลอยด์นะคะ z เท่ากับ1ลบ x กำลัง2บวก y กำลัง2และระนาบ z เท่ากับ0ดังรูปนะคะรูปนี้นะคะซึ่งรูปนี้อาจจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะก็คือพาราโบลอยด์ก็จะเป็นสีแดงๆเนี่ยนะคะเป็นถ้าเป็นสามมิติเขาเรียกว่าพาราโบลอยด์ถ้าสองมิติเรียกว่าพาราโบลาใช่ไหมคะพาราโบลานะคะอันนี้เป็นพาราโบลอยด์นะคะอันนึกถึงก็นึกถึงเหมือนถ้วยกะลามะพร้าวหรือถ้วยคว่ำลงนะคะจะถ้วยก็จะรีนิดหนึ่งแล้วแต่ความกว้างของตัวพาราโบลอยด์นั้นด้วยนะคะสมมุติว่าเป็นรูปนี้นะคะมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะจากนั้นมีระนาบ z เท่ากับ0ตัดกับพาราโบลอยด์ก็คือสีฟ้านะคะมีระนาบตัดไปนะคะมันก็จะตัดกันตรงบริเวณถ้าระนาบ z เท่ากับ0ก็คือระนาบ x y พอดีเลยนะคะเพราะฉะนั้นส่วนที่มันตัดกันเนี่ยทับกันก็จะเกิดเป็นรูปทรงตันขึ้นมาก็คือเฉพาะบริเวณที่อยู่บนเหนือระนาบ z เท่ากับ0เนี่ยนะคะที่เกี่ยวข้องกับที่เราพูดถึงข้างล่างก็ไม่เกี่ยวละนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราพิจารณาตรงเนี้ยส่วนที่เป็นบริเวณ R นะคะก็คือ projection ของรูปนี้ก็คือจะเป็นส่วนที่เป็นตรงบริเวณฐานของตัวนี้พอดีนะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะเขียนให้ชัดขึ้นตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นวงกลมนะคะเราดูได้จากดูได้ยังไงว่านี้เป็นวงกลมแล้วก็ดูพิจารณาว่าอย่างสมการตรงเนี้ย z เท่ากับ1ลบ x กำลัง2บวกกำลัง2เนี่ยถ้าเราให้ z เป็น0ใช่ไหมคะถ้า z เป็น0ปุ๊บนะคะตรงนี้เป็น0นะคะย้ายลบ x กำลัง2บวกกำลัง2มาฝั่งนี้ก็ได้ค่ะก็จะกลายเป็น x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ1นะคะเดี๋ยวเราลองเขียนนิดนึงค่ะกรณีที่ z เท่ากับ0ใช่ไหมคะเราก็จะได้0เท่ากับ1ลบ x กำลัง2บวกกำลัง2ซึ่งก็คือ x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ1นะคะมันก็จะเป็นวงกลมนะจุดศูนย์กลาง00รัศมี1นะคะอันนี้เป็นวงกลมจุดศูนย์กลาง00รัศมี1ซึ่งก็คือเป็น R ของเรานะคะตรงนี้นะอันนั้นเพื่อให้ชัดเจนเรานำมาเขียนเป็นรูปนี้ค่ะเป็นรูปนี้นะเพราะนั้นรูปนี้ก็คืออันนี้ค่ะที่เป็น x กำลัง2บวกกำลัง2เท่ากับ1เนี่ยนะคะตรงนี้นะหรือถ้าเราเปลี่ยนเป็นพิกัดเชิงขั้วนะคะ x กำลัง2บวกกำลัง2ก็คือ r กำลัง2r กำลัง2เท่ากับ1 r ก็เท่ากับ1นั่นเองนะคะก็คือวงกลมรัศมี1หน่วยนะคะทีนี้ย้อนกลับมาดูที่ก้อน g ของเรานะคะอย่าลืมว่าตอนนี้ตัวนี้จะเป็น g ของเราละเมื่อเราได้ g แล้วเราจะต้องหาว่า z 1กับ z 2ก็คือผิวล่างกับผิวบนที่เราจะนำไปใส่ขอบเขตน่ะคืออะไรนะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนไอ้ตรงบริเวณเป็นวงกลมเนี่ยก็คือ z 1นะคะ z 1ตัวนี้ก็คือระนาบ z เท่ากับ0นั่นเองนะคะแล้วก็ข้างบนก็คือผิวของพาราโบลอยด์เนี่ยจะเป็น z 2นะคะผิวของพาราโบลอยด์เพราะมันอยู่ด้านบนปิดล้อมด้านบนด้วยพาราโบลอยด์นะคะก็จะเอาสมการพาราโบลอยด์ตัวนี้ค่ะ z 2เนี่ยนะคะอันนี้เป็น z 1นะมาเขียนนะคะที่เราเขียนให้เป็นรูปของพิกัดทรงกระบอกเลยเพราะเราจะ

เราจะเปลี่ยนให้เป็นพิกัดทรงกระบอกนะคะก็จะเป็น1ลบ r กำลังสองค่ะอันนี้เราก็จะได้ขอบเขตของเส้นแล้วค่ะ0ถึง1ลบ r กำลังสองนะคะทีนี้มาดูขอบเขตของ r นะคะอันนี้เป็น r ของเราเช่นเดียวกันขอบเขตของ r เราก็จะเปลี่ยนเป็นพิกัดนะคะเปลี่ยนเป็นเชิงคั่วใช่ไหมคะก็จะเป็น r กับทีตานะคะทีนี้ r นี้ก็ไม่ยากแล้วค่ะแล้วก็ดูนะมันเริ่มจาก0ถึง1นั่นเองนะคะแล้วก็มุมก็จะเป็น0ถึง2พายนะคะเดี๋ยวเราเขียนไปตรงนี้นะคะถ้าเป็นตัวดีเซนเนี่ยก็จะเป็น0 z 1ถึง z 2ก็1ลบ r กำลัง2นะคะในส่วนของตรง r นะคะก็จะเป็นตัวเราที่เราจะเขียนก็คือ dr d ธีตา r ก็จะเป็น0ถึง1ธีตาก็จะเป็น0ถึง2พายนะคะเอาสองส่วนนี้มารวมกันเพราะฉะนั้นเราจะหาอะไรเราจะหาปริมาตรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นปริมาตรก็คืออินทิกรัลนะคะเดี๋ยวเขียนอะไรก็แล้วกัน r dz dr d ธีตานั่นเองนะคะเราก็ตัด fx y ออกไปนะคะแล้วก็เอาตัวนี้มาใส่เขตไปนะคะเดี๋ยวเลื่อนลงมานิดนึงเราก็เอามารวมกันจากที่เราแบบดูละเมื่อสักครู่นี้นะเอาแซดมาใส่ตรงกลางนี้นะคะก็จะกลายเป็น0ถึง1ลบ r กำลังสองนะคะ r ก็เป็น0ถึง1แล้วก็ทีต้าก็จะเป็น0ถึง2พายนั่นเองนะคะจากนั้นเราจะนำตัวเนี้ยไปคำนวณนะคะเดี๋ยวเราเอาไปคำนวณอีกด้านหนึ่งนะคะ

มาทางนี้เลยนะคะเริ่มจากนะคะในการคำนวณเราก็อินทิเกรตจากข้างในออกมาข้างนอกคล้ายๆอินทิกรัลสองชั้นนะคะเพราะนั้นก็จะเริ่มจากข้างในก่อนก็คือตัวแปร z เนี่ยนะคะจากนั้นก็ลำดับที่2ก็ r แล้วก็ลำดับที่3ก็เป็นทิต้าในกรณีนี้เราก็จะฟิกไว้เลยนะคะเป็นลำดับ z อยู่ด้านใน r อยู่ลำดับที่2ทิต้าอยู่ลำดับที่3นะคะอินทิเกรต0ถึง2พายแล้วก็อินทิเกรต0ถึง1เราก็เขียนไว้เหมือนเดิมนะคะอินทิเกรต r dz นะคะ r ของเราก็จะถูกมองไปค่าคงที่นะดึงมาเพราะฉะนั้นมันก็เหลือ1อินทิเกรต1 dz ได้ z นะคะเรียบร้อยค่ะเราก็ใส่ขอบเขต0ถึง1ลบ r ยกกำลัง2 dr d ทีตานะคะต่อมาเราก็แทนขอบบนลบขอบล่างนะคะเราแทน1ลบ r กำลังสองลงไปใน z นั่นหมายความว่าเราเอา r ไปคูณ1แล้วก็คูณตัวนี้นะคะ ถ้าเราแทน0ลงไปก็จะเป็น0นะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้แค่ตัวบนคูณด้วย r มันก็จะได้ r ลบ r กำลังสามนะคะ dr d ทีต้าต่อไปนะคะอันนี้ก็เสร็จไปหนึ่งอันละต่อไปก็จะเหลือ dr กับ d ทีต้านะคะ0 1 2 π ก็เขียนปกตินะคะอินทิเกรต r ลบ r กำลัง3 dr ก็จะได้ r กำลัง2ส่วน2ลบ r กำลัง4ส่วน4ขอบเขตก็คือ0ถึง1 d ทีต้านะคะแทนหนึ่งลงไปก็จะทำให้ r ของเราเป็นหนึ่งนะคะหนึ่งยกกำลังอะไรก็ได้หนึ่งนะคะถ้าแทนศูนย์ลงไปก็จะเป็นศูนย์นะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ได้หนึ่งส่วนสองลบหนึ่งส่วนสี่นะคะเมื่อแทนศูนย์ลงไปก็เป็นศูนย์นะ

หนึ่งส่วนสองลบหนึ่งส่วนสี่อันนี้คือสองส่วนสี่ลบหนึ่งก็จะเหลือหนึ่งส่วนสี่นะคะหนึ่งส่วนสี่จะถูกกลายเป็นค่าคงที่นะเป็นค่าคงที่แล้วก็ดึงออกมาข้างหน้านะคะแล้วเราอินทิเกรตดีทีต้าก็จะได้ทีต้านะศูนย์ถึงสองไพนะคะนะแทนสองไพลงไปลบศูนย์ก็ได้สองไพช่วยนั้นหนึ่งส่วนสี่คูณสองไพก็จะเป็นสองไพส่วนสี่หรือไพส่วนสองนั่นเองเป็นคำของเรานะคะซึ่งเราจะเห็นว่าพอเราเปลี่ยนเป็นพิกาทรงกระบอกแล้วเนี่ยค่ะอินทิเกรตเนี่ยก็จะอินทิเกรตได้ง่ายนะคะได้ง่ายเลยนะคะไม่ยากนะคะแล้วก็รวดเร็วด้วยเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างต่อมาเพื่อให้เข้าใจเราต้องดูหลายๆตัวอย่างนะคะหลายๆแบบนะคะตัวอย่างนี้จงหาปริมาตรรูปทรงสามมิตินะคะซึ่งถูกล้อมรอบด้วยครึ่งวงกลม z เท่ากับสแควร์รูท25ลบ x กำลังสองลบ y กำลังสองและปิดด้านล่างด้วยระนาบ x y ด้านข้างปิดด้วยทรงกระบอก x กำลังสองบวก y กำลังสองเท่ากับ16นะคะอันนี้มีหลายรูปเลยนะคะที่ชัดเจนที่เห็นตรงนี้ก็คือจะมีสีเขียวก็คือทรงกระบอกนะคะแต่ว่าสีฟ้าซึ่งเป็นครึ่งทรงกลมเนี่ยอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะมันจะมีครึ่งทรงกลมตรงนี้นะคะคือตรงนี้มันจะเป็นทรงกลมใช่ไหมคะแล้วเอาแค่ครึ่งบนนะคะทรงกลมทีนี้ไอ้ตรงนี้ถ้าเราอยากรู้รัศมีก็คือยกกําลังสองเข้าไปใช่ไหมรูทแก่กําลังสองก็หายมันก็จะได้เดี๋ยวครับลองมองปรับที่ตัวนี้นะคะก็คืออะไรก็คือ z กำลังสองเท่ากับ25ลบ x กำลังสองลบ y กำลังสองแล้วเราย้าย x กำลังสองกับ y กำลังสองมาอยู่กับ z ใช่ไหมก็จะเป็น25บวกกันเท่ากับ25นะคะหรือว่า25ก็คือ5กำลังสองอันนี้ก็คือเป็นทรงกลมนะคะจุดศูนย์กลาง000นะคะแล้วก็รัศมี5นะคะทรงกลมรัศมี5นะรูปสีฟ้านะนะคะทีนี้พอมาดูทรงกระบอกนะคะตัวทรงกระบอกเนี่ยตัวนี้นะคะ x กำลังสองบวก y กำลังสองเท่ากับ16ทรงกระบอกรูปนี้ถ้าเป็นสมการเนี้ยมันเหมือนสมการวงกลมจุดศูนย์กลางศูนย์รัศมีสี่ใช่ไหมคะเพราะอันนี้คืออะไรอันนี้ก็คือ4กำลังสองนะคะแต่ว่าถ้าเป็นทรงกระบอกเป็นสามมิติปุ๊บมันก็คือเป็นทรงกระบอกยาวไปตามแกนที่หายไปก็คือแกน z นั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นทรงกระบอกตามแกน z รัศมีสี่หน่วยนะคะก็คือจะเป็นรูปสีเขียวเนี่ยนะคะซึ่งจะเห็นว่ารัศมีของทรงกระบอกก็จะสี่หน่วยรัศมีของทรงกลมเป็น5นะคะทรงกระบอกก็จะเล็กกว่าทรงกลมนะคะแล้วก็มีปิดด้านล่างด้วยระนาบ x y นะคะก็คือเป็นระนาบสีเทาเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเอาสามส่วนที่ตัดกันเนี่ยเราก็มาดูว่าแล้วก้อน G ของเราแล้วมันอยู่ตรงไหนนะคะถ้าจะให้เขียนบริเวณ R ก่อนก็คือจะเป็นบริเวณของทรงกระบอกที่เป็นตัดกับระนาบ x y นั่นน่ะนะคะเราต้องจินตนาการตามไปด้วยนะคะมันก็จะอยู่บริเวณนี้นะคะโดยประมาณนะโดยประมาณคืออันนี้จะเป็นฐานทรงกระบอกใช่ไหมคะแล้วก็จะมีด้านข้างประมาณนี้ใช่ไหมคะที่มันรัศมีสี่อ่ะนะก็ฐานบริเวณ R ของเราก็คือบริเวณที่ตัดกับระนาบ x y ที่อาจารย์เขียนไว้ตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะ

ในส่วนด้านบนนะคะมันก็จะเป็นในส่วนของทรงกลมนั่นเองนะคะที่ปิดล้อมด้านบนอยู่นะคะเขียนยังไงดีตรงนี้นะคะมันก็จะเป็นบริเวณที่เป็นทรงกลมค่ะบริเวณผิวของทรงกลมด้านบนเนี่ยนะคะด้านบนมันจะเป็นผิวของทรงกลมเพราะฉะนั้นถ้ารวมก้อน G ของเราเนี่ยนะคะถ้าใช้สีดำมันจะชัดขึ้นตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นก้อน G ของเราโดยประมาณนะคะก้อน G ของเราก็คือนี่เพราะฉะนั้นถ้าให้เราหาว่า Z Z ข้างไอตัว Z 1คืออะไรนะคะแล้ว Z 2คืออะไรนะคะ Z 1ของเราก็จะเป็นตัวผิวล่างนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือเป็นระนาบ xy เนี่ยมี z เท่ากับอะไรแล้วก็เดี๋ยวเรามาเติมนะคะ z สองของเราก็คือผิวของทรงกลมนะคะซึ่งถ้าเรามาดู z สองก่อนก็ได้ค่ะ z สองของเราคือตรงนี้นะคะอันนี้เป็นทรงกลม z มันจะเท่ากับ square root 25ลบ x กำลังสองลบ y กำลังสองอันนี้เซตสองนะคะอันนี้เราเปลี่ยนให้เป็นพิกัดทรงกระบอกได้เลยก็คือรูท25ลบ r กำลังสองนะคะเพราะเราดึงลบ x กำลังสองแล้วใส่วงเล็บให้มันนะมันจะเป็นลบของ x กำลังสองบวก y กำลังสองซึ่งตัวนี้ก็จะเท่ากับ r กำลังสองมันก็คือ25ลบ r กำลังสองถอดรูทเข้าไปนะคะแล้วจะเขียนไว้ตรงนี้ก็คือ25ลบ r กำลังสองใส่รูทเข้าไปอันนี้คือเซตสองนะคะต่อมานะคะเรามาพิจารณาผิวล่างนะคะก็คือเซตหนึ่งนะคะเซตหนึ่งอย่างที่เราบอกเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือตรงบริเวณฐานของทรงกระบอกตัดกับระนาบ xy นะคะซึ่งตัวนี้เซตก็คือจะมีค่าเท่ากับศูนย์นั่นเองนะคะตัวนี้นะคะ z ก็คือเท่ากับ0เพราะฉะนั้นเราจะได้ขอบเขตของ z นะคะก็คือตั้งแต่0ถึงขอบบนก็คือ square root 25ลบ r กำลังสองนะคะต่อมาเราเอาผิวล่างตัวนี้ค่ะซึ่งเป็นบริเวณ r ด้วยเป็น projection ของมันด้วยนะมาเขียนใน2มิตินะคะให้มันชัดเจนขึ้นนะคะสามารถเขียนเป็น2มิติซึ่งมันก็เป็นวงกลมนั่นเองนะคะนี่นะคะวงกลมนี้นะคะก็จะมีจุดศูนย์กลางศูนย์ศูนย์นะคะรัศมีสี่อันนี้เพราะมันเกิดมาจากทรงกระบอกรูปนี้นะคะเพราะฉะนั้นนี้ก็คือถ้าเราเปลี่ยนให้เป็นพิกัดเชิงขั้วเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็น r กำลังสองเท่ากับสี่กำลังสองซึ่ง r ก็เท่ากับสี่นั่นเองนะคะก็จะเป็นวงกลมรัศมีสี่เพราะฉะนั้นในการใส่ขอบเขตก็คล้ายๆตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้นะคะอันนี้ก็จะเริ่มตั้งแต่ถ้าเป็น dr d ธีตาใช่ไหมคะ r ก็จะต้องเริ่มจากถึงสี่มุมก็เป็นศูนย์ถึงสองพายนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเอา z จากศูนย์ถึงสแควร์รูท25ลบ r กำลังสองมารวมกันนะคะเราก็จะได้ปริมาตรนะที่เราจะนำไปอินทิเกรตนะคะปริมาตรของเราก็คือdz dr d ธีตานะคะ z ก็จะเป็น0ถึงสแควร์รูทนะคะ25ลบ r กำลังสองนะคะ r ของเราก็จะเป็น0ถึง4แล้วก็ทีต้าก็จะเป็น0ถึง2พายนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะยกตัวนี้ไปคำนวณนะคะอีกด้านหนึ่ง

วนก็เช่นเดียวกันนะคะเราก็ต้องอิทิเกตตัวแปรแซดก่อนนะ R D Z นะคะเราก็จะได้อินทิเกรต0ถึง2พายอินทิเกรต0ถึง4อินทิเกรต r dz ก็ได้ r z ขอบเขตก็คือ0ถึงสแควร์รูท25ลบ r กำลัง2นะคะ dr d ธีตานะคะเราแทน z นะคะอันนี้ r กำลัง2นะคะแทน z ด้วยสแควร์รูทตัวนี้ลบศูนย์นะคะแทน z ด้วยตัวนี้ลงไปแทนตัวนี้ลงไปใน z นะคะแล้วก็ลบศูนย์ก็จะเหลือแค่ตัวนี้คูณกับ r เช่นเดียวกันนะคะแต่มันรวมกันไม่ได้นะก็เขียนไว้เลยนะคะ0ถึง2พาย0ถึง4นะคะตัวนี้ก็จะเป็น r แล้วก็สแควร์รูทนะคะ25ลบ r กำลัง2dr d ธีตานะคะต่อมาเราจะทำการอินทิเกรตตัวแปร r ค่ะซึ่งตัวแปร r จะมีตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราเปลี่ยนตัวนี้ให้เป็นยกกำลัง1ส่วน2นะคะแล้วเราก็จะใช้สูตรอินทิเกรต u กำลัง n du นะคะ u ของเราคือก้อนข้างในนะคะปรับนิดนึงค่ะอินทิเกรต25ลบ r กำลัง2ยกกำลัง1ส่วน2ทำตรงนี้ให้เป็น d 25ลบ r กำลัง2มีคิต้าอยู่ข้างนอกนะคะในส่วนนี้ดิฟตัวนี้ได้ลบ2 r นะคะซึ่งก็จะตัดกับตัวนี้ไปเหลือ2ลบ2ข้างล่างก็ย้ายมาข้างหน้าเป็นลบ1ส่วน2นะคะก็จะได้อินทิเกรตตัวนี้ก็ได้ลบ1ส่วน2ย้ายมานะคะก็กลายเป็น25ลบ r กำลัง2ยกกำลัง1ส่วน2บวก1บวก1เข้าไปนะก็กลายเป็น3ส่วน2หารด้วย3ส่วน2นะคะ1ส่วน2นะคะหาร3ส่วน2นะก็กลับขึ้นไปนะคะคูณด้วย2ส่วน3นะก็เดี๋ยว2ก็ตัด2กันไปนะคะเดี๋ยวขึ้นไปนะก็จะเหลือแค่ลบ1ส่วน3นะคะจากนั้นสุดท้ายเราก็อินทิเกรตนะคะอย่าลืมนะคะเรายังไม่ได้ใส่ขอบเขตเลยนะคะใส่ขอบเขตด้วยนะคะก็คือ0ถึง4ค่ะแล้วก็ดีทีต้านะคะแทน r ด้วย4ลบแทน r ด้วย0นะเพราะฉะนั้นถ้าเราแทน r ด้วย4มันจะได้อะไรคะเดี๋ยวเรามาเขียนต่อตรงนี้นะคะอย่างนี้นะคะก็จะเป็นอินทิเกรต0ถึง2พายนะคะถ้าเราแทน r ด้วย4ข้างหน้าเป็นลบ1ส่วน3นะคะ4ยกกำลัง2เนี่ยก็จะเป็น16ใช่ไหมคะ25ลบ16ก็เหลือ9นะคะมันก็จะเป็น9ยกกำลัง3ส่วน2เขียนไว้ก่อนนะคะแล้วก็ลบแทน r ด้วย0นะคะก็จะกลายเป็น25ยกกำลังสามส่วนสองนะคะแล้วก็ดีทีต้าตัวเลขอาจจะมีทั้งเศษส่วนยกกำลังนะที่เป็นเศษส่วนด้วยนะซึ่งยกกำลังสามส่วนสองก็คือเป็นรากที่สองของค่านันยกกำลังสามนั่นเองนะคะอย่างเช่น9ยกกำลังสามส่วนสองก็คือรากที่สองของ9ยกกำลังสามนะคะจะได้เท่าไหร่เนี่ยก็จะเป็น27ใช่ไหมคะรากที่สองของ9ยกกำลังสามถอดรูทออกมาได้9คูณ3 27นะแล้วก็
ยี่รากที่สองของ25ยกกำลังสามก็คือ25คูณ5นะคะ125นะคะซึ่งตัวนี้ก็จะเหลือลบ98นะคะแล้วก็คูณกับลบ103มันก็จะกลายเป็นลบนะคะลบ98นะคะเป็นอินทิเกรตศูนย์ถึงสองพายนะคะ98ส่วน3 d เทต้านะคะก็ลบเพราะข้างในติดลบมาเจอลบก็กลายเป็นบวกทีนี้สุดท้ายก็คืออินทิเกรต98ส่วน3เทียบกับเทต้าก็จะเป็น98ส่วน3เทต้าขอบเขตก็คือ0ถึง2พายนะคะก็คูณเข้าไปนะคะ98คูณ2พายนะคะ196พายส่วน3นั่นเองนะคะเดี๋ยวลองไปตรวจสอบดูตัวเลขอาจจะเยอะหน่อยนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจทั้งสองตัวอย่างเลยนะคะมันจะเป็นการหาปริมาตรของรูปทรงสามมิตินะคะโดยการใช้อิทธิการสามชั้นนะคะต่อมานะคะจะมีอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะซึ่งเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจนะคะก็ถ้าไม่ทันยังไงก็อาจจะดูถึงการใส่ขอบเขตนะคะการใส่ขอบเขตก็พอถ้ายังไม่ได้ไม่มีเวลานะคะเดี๋ยวตัวอย่างนี้จงหาค่าของอิทธิกันสามชั้นนะคะบน g y กำลังสองหาร x กำลังสองบวก y กำลังสอง dv เมื่อ g เป็นรูปทรงสามมิติที่ล้อมรอบด้วยกรวย z เท่ากับสแควร์รูท x กำลังสองบวก y กำลังสองนะคะและระนาบ z เท่ากับ4ตัวอย่างของข้อเนี้ยก็จะมีตัวฟังก์ชันนะไม่ใช่การหาปริมาตรนะคะเป็นการอินทิเกรตฟังก์ชันตัวนี้ด้วยนะคะแล้วก็สายขอบเขตเป็นรูปทรงสามมิติ g ที่เราต้องหาขอบเขตของ g แล้วก็เราก็ต้องเปลี่ยนตัวนี้ให้เป็นในรูปของพิกัดทรงกระบอกด้วยนะคะก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเรามาเขียนรูปตรงนี้ก่อนนะคะรูปไม่ยากมากเดี๋ยวเราเขียนเองเลยนะคะถ้าเรามีพิกัดสามมิตินะคะการเขียนรูปด้วยตัวเองก็จะมันก็จะชัดเจนขึ้นนะคะดูง่ายแต่ถ้าเป็นรูปที่ไปทำขึ้นมานะคะอาจจะใช้แอปอะไรเงี้ยนะคะมันอาจจะไม่ค่อยชัดมากนะคะหรือรูปอาจจะเล็กต้องขยายก็อาจจะไม่ค่อยชัดนะคะเดี๋ยวมาดูรูปตัวนี้นะคะเริ่มต้นกรวยก่อนนะคะเราวาดรูปกรวยตามแกน z นะคะสมการนี้นะคะ z กำลังหนึ่งกรวยตามแกน z แล้วก็ทางบวกนะคะ z ทางบวกเพราะฉะนั้นเราก็สามารถวาดได้คร่าวๆโดยประมาณนะคะกรวยรูปนี้ประมาณนี้นะคะ

แล้วก็วาดบริเวณปากกลวยให้เรียบร้อยโดยประมาณนะคะกลวยรูปนี้คือ z เท่ากับ x กำลังสองบวก y กำลังสองคืออันนี้นะคะกลวยรูปนี้แล้วก็ระนาบ z เท่ากับ4สมมติว่าก็คือบริเวณปากกลวยพอดีสมมติเราให้ตรงเนี้ยเป็นระนาบเป็นเท่ากับ4ตรงนี้พอดีเลย z เท่ากับ4นะคะคือด้านบนของกลวยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรา projection ของรูปกลวยนี้ลงบนระนาบ x y นะคะอันนี้คือ x อันนี้คือ y อันนี้คือ z นั่นลืมบอกไปนะคะ projection มันลงมามันก็จะมีบริเวณ r เนี่ยมีขนาดเท่ากับตรงนี้เลยค่ะบริเวณด้านบนของกลวยรูปนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นบริเวณ r ของเรานะคะก็จะเป็นอยู่ด้านล่างเลยค่ะโดยประมาณนะคะก็จะเป็น projection ของกลวยรูปนี้บนระนาบ x y นะคะอันนี้ก็คือ r ของเราซึ่ง r ของเราเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่ามีสมการเป็นอะไรตัวนี้นะคะตรงนี้เราก็เอา z เท่ากับ4ที่เขากำหนดมาให้เนี่ยแทนลงไปในสมการกลวยแทนลงไปในนี้มันก็จะทำให้สมการตัวนี้นะคะทอ z เท่ากับ4ปุ๊บได้อะไรมันจะได้4เท่ากับนะคะสแควร์รูท x กำลังสองบวก y กำลังสองนะคะยกกำลังสองเข้าไปก็4กำลังสองเท่ากับ x กำลังสองบวก y กำลังสองนั่นหมายความว่าตรงบริเวณเนี้ยบริเวณ R แล้วก็บริเวณปากของกลวยข้างบนก็จะเป็นวงกลมรัศมี4หน่วยนั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้เราสามารถนำมาเขียนเป็น2มิติได้ถ้าเราเขียนเป็น2มิติอันนี้ก็เป็นวงกลมนะคะที่มีรัศมี4นั่นเองนะคะเราก็จะได้รูปนี้ออกมาถ้าเราเปลี่ยนตัวนี้นะคะในเป็นพิกัดเชิงขั้วจะเป็น r กำลังสองเท่ากับ4กำลังสองซึ่งก็คือ r เท่ากับ4คล้ายๆข้อเมื่อกี้นะคะอันนี้คือบริเวณ r ของเรานะคะทีนี้พอมาดู z นะคะ z ของเราก็จะเป็นผิวล่างกับผิวบนนะคะตรงนี้อย่าลืมว่า g ของเราคือตรงนี้นะคะในกลวยเนี่ยนะคะไม่ใช่เกี่ยวกับ r เลยนะคะอยู่ g ของเราอยู่ตรงนี้ตรงนี้นะตรงนี้คือตรงนี้คือ g ของเราเพราะฉะนั้นผิวล่างของ g เนี่ยมันก็จะเป็นเนี่ยค่ะเป็นกลวยรูปนี้คือผิวล่างของมันบริเวณผิวกลวยทั้งหมดปิดด้านล่างไว้แล้วบริเวณผิวบนก็คือจะเป็นระนาบที่ z เป็น4เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเขียน z 1กับ z 2แน่นอน z 2ก็คือเท่ากับ4นะคะผิวบนที่ปิด g เนี่ยคือ z 2เท่ากับ4 z 1คือมันเกิดมาจากกลวยเพราะฉะนั้นเราก็เขียนเลยอ่ะก็คือ square root x กำลังสองบวก y กำลังสองตัวนี้นั่นเองนะคะแต่เราก็เปลี่ยนให้มันเป็นพิกัดทรงกระบอกอะนะคะก็จะกลายเป็น z เท่ากับ square root r กำลังสองนะคะซึ่งมันก็คือ r นั่นเองนะคะเราก็จะได้ขอบเขต z 1เท่ากับ r z 2เท่ากับ4เพราะฉะนั้นเราเอาไปใส่ขอบเขต g ตัวนี้เราก็จะได้ขอบเขตนะคะทั้งหมดเลยและอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องทําก็คือเราจะต้องเปลี่ยน y กําลังสองหารด้วย x กําลังสองบวก y กําลังสองตัวนี้ค่ะให้เป็นพิกัดทรงกระบอกด้วยนะคะเดี๋ยวเราใส่เลยนะคะสุดท้ายคือสิ่งที่เราจะได้ตรงนี้คืออะไรเนี่ยเขียนไว้ตรงนี้ก็แล้วกันสิ่งที่เราจะได้ก็คือ y กําลังสองนะคะอย่าลืมนะคะ y ก็คือ r sin ธีตานะคะ
r ไซด์ธีตาก็คือ r กำลังสองไซด์กำลังสองธีตาอย่าลืมเพราะมันยกกำลังสองใช่ไหมคะแล้วก็ข้างล่าง x กำลังสองบวก y กำลังสองเนี่ยก็คือ r กำลังสองนะคะส่วน dv เราก็จะเปลี่ยน r dz dr d ธีตานะคะแล้วก็พอเปลี่ยนอย่างนี้ปุ๊บเราก็จะเห็นว่ามันก็จะมีตัว r ตัวนี้ค่ะกำลังสองตัดกันได้ก็จะเหลือแค่ r ไซน์คูณกับไซน์กำลังสองเดี๋ยวเราก็ย้าย r ตัวนี้มาอยู่ข้างหน้าก็ได้ r ไซน์กำลังสองธีตานะคะแล้วก็ขอบเขตล่ะขอบเขตเป็นอะไรเราก็หาไว้หมดแล้วนะคะ z ของเราก็คือ z 1ถึง z 2ก็คือ r จนถึง4 z 1เท่ากับ r z 2เท่ากับ4 dr คืออะไร r มาดูตรง r นี้ใช่ไหมคะก็จะเริ่มตั้งแต่0ถึง4แล้วก็มุมก็คือ0ถึง2 π แล้วก็เช่นเดียวกับหลายๆข้อที่ผ่านมาการใส่ r เนี่ยก็ไม่ยากนะคะเราอาจจะต้องมาดูเพิ่มเติมตรงนี้นะคะในแต่ละรูปนะคะโอเคค่ะยังไงก็ฝากไปทบทวนด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

ิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์

และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเรามาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้อง

ถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่22สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่23ถึงวันที่25สิงหาคม2569โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพิรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่23ถึงวันที่25สิงหาคมพุทธศักราช2569ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรการปล่อยยานอวกาศช้างเอ๋อ7ณศูนย์สังเกตการการบินและอวกาศบนช้างเมืองอวกาศนานาชาติบนช้างมณฑลไหหนานนอกจากนี้จะทอดพระเนตรนิทรรศการเครื่องกระเบื้องเต๋อหัวณพิพิธภัณฑ์ไหหนานและนิทรรศการและสวนแสดงพันธุ์พืชเขตร้อนณสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรเขตร้อนแห่งประเทศจีนอันหนึ่งจะพระราชทานพระราชบรมกาศให้นายซ่านจงเต๋อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและผู้อำนวยการองค์การอวกาศแห่งชาติจีนเข้าเฝ้าทูลอ่อนพระบาทด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG9051เสด็จพระราชดำเนินออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 13:00 นและจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG9052เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันอังคารที่25สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 15:20 นพระอนุวงศ์ทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกิติยาภานเรนทราเทพพยาวดี

กรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังเวลา7 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างมงยุคลเสด็จไปสวรรค์ประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรบัติราชาวาสและวัดปยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8 รูปทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8 รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8 รูปและประคมย่ำยามกำหนด100 วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างเวลา19 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างมงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากพระพุทธเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรบัติราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8 รูปเวลา11 นาฬิกาหม่อมเจ้าทิคำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปบทสวดพระพิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระพิธรรมทำนองหลวง7 บทหรือ7 คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุกถาพระปุคละบัญญัติพระคถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4 ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากซุงและทำนองสรพัญญะทางได้นำบทสวดพระพิธรรมใหม่คือบทสวดที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มมีหลายบทแต่ส่วนมากบทที่ใช้สวดจะนำมาเพิ่ม7 บทเพื่อให้เทียบเท่ากันกับบทสวดพระพิธรรม7 คัมภีร์เดิมที่เรียกว่าพระพิธรรมเก่าพอนำมาสวดเพิ่มจึงเรียกกันว่าพระอภิธรรมใหม่ทำนองที่ใช้คือทำนองเลื่อนอันหนึ่งในเวลา17 นาฬิกาหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ทรงขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20 กันยายน 2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th องคมนตรีติดตามการดำเนินงานพัฒนาโครงการหลวงตีนตกเดินหน้าพัฒนากาแฟแบบครบวงจรยกระดับรายได้ให้แก่เกษตรกรควบคู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวันนี้พลเอกปนาถรุจดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปยังศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกตำบลห้วยแก้วอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามการดำเนินงานของศูนย์ในการยกระดับการพัฒนาบุคลากรและพื้นที่ให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวและผู้บริโภคควบคู่กับการอนุ

รักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศูนย์แห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2524ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สำหรับใช้ในการจัดตั้งศูนย์สาธิตและส่งเสริมการ

งพื้นบ้านในภาคเหนือโดยที่แห่งนี้มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการร่วมมือกับหน่วยงานในท้องถิ่นยึดการมีส่วนร่วมของราษฎรเป็นหลักผ่านการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและการจัดทำแปลงเกษตรเพื่อนำผลผลิตมาจำหน่ายให้กับศูนย์ส่วนใหญ่ราษฎรเลือกปลูกพืชผักที่ให้ผลผลิตทั้งปีตลอดจนมีการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้และเป็นเป้าหมายในการเสริมสร้างความยั่งยืนของป่าอาทิการปลูกกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าการปลูกแมคคาเดเมียที่ปลูกภายใต้ระบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติปัจจุบันศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการจำนวน295รายโดยมีกาแฟอาราบิก้าเป็นพืชที่สร้างรายได้หลักสามารถสร้างมูลค่าจากการส่งมอบผลผลิตให้มูลนิธิโครงการหลวงรวมกว่า56ล้านบาทขณะเดียวกันยังมีการส่งเสริมพืชทางเลือกที่มีศักยภาพทางการตลาดอาทิมะเขือเทศเชอร์รี่สีเขียวและมะเขือเทศเชอร์รี่3สีที่ทำให้เกษตรกรสมาชิกโครงการหลวง80%มีรายได้สูงพ้นขีดเส้นความยากจนที่กำหนดไว้ขณะที่ด้านการปลูกกาแฟอยู่ระหว่างการผลักดันกาแฟตีนตกกาแฟภายใต้การสนับสนุนของศูนย์ให้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI เพื่อสร้างการรับรู้ถึงอัตลักษณ์ของกาแฟจากพื้นที่และเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตโดยมีเป้าหมายพัฒนาให้เป็นกาแฟคุณภาพที่สามารถสร้างความแตกต่างและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับเกษตรกรทั้งยังมุ่งพัฒนาศูนย์แห่งนี้ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้กาแฟโครงการหลวงแบบครบวงจรตั้งแต่กระบวนการศึกษาวิจัยการปลูกการผลิตไปจนถึงการจำหน่ายและการตลาดผ่านร้านค้าสวัสดิการในช่วงเดือนธันวาคม2568ถึงเดือนมิถุนายน2569มีผู้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานกว่า 6,802 รายและร้านค้าสวัสดิการสามารถสร้างรายได้กว่า 3.2 ล้านบาทในช่วงเช้าของวันเดียวกันองคมนตรีได้เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าของศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรแปลง85ไร่โครงการหมู่บ้านสหกรณ์อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การดูแลของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกจำนวน35ไร่ที่มีแผนดำเนินการก่อสร้างโรงงานต้นแบบแปรรูปกาแฟคุณภาพภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการผลิตกาแฟอาราบิก้าเพื่อความยั่งยืนบนพื้นที่สูงโดยความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนาที่สูงหรือสวพศสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรหรือสวกและมหาวิทยาลัยเกษตรยูนนานสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อสนับสนุนให้หมู่ในที่โครงการหลวงเป็นต้นแบบด้านการวิจัยและพัฒนากาแฟบนพื้นที่สูงและนำองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้กับกระบวนการแปรรูปที่มุ่งพัฒนาการผลิตกาแฟคุณภาพสูงแบบครบวงจรเพื่อให้เป็นกาแฟที่มีคุณภาพลดความสูญเสียเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับกาแฟจากพื้นที่สูงสู่มาตรฐานกาแฟคุณภาพสูงหรือพรีเมียมคอฟฟี่ที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรในระยะยาวต่อจากนั้นองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงผลิตเห็ดนางฟ้าและเห็ดนางรมฮังการีซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมส่งเสริมอาชีพของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกที่ช่วยเพิ่มทางเลือกในการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดระยะเวลา40ปีที่ผ่านมาศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิโครงการหลวงมุ่งพัฒนาศึกษาค้นคว้าและวิจัยเพื่อให้ราษฎรพื้นที่สูงมีองค์ความรู้ในการพัฒนาอาชีพใช้สอยพื้นที่ของตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุดจนเป็นพื้นที่ต้นแบบของการผลิตกาแฟคุณภาพบนพื้นที่สูงที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนควบคู่กับการอนุรักษ์พื้นป่าที่เปรียบเสมือนบ้านของคนในชุมชนจนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีภายใต้การดูแลของหมู่เลยในที่โครงการหลวงโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอด

รับพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาศาลจังหวัดสมุทรปราการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการวัดพนัญเชิงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดต่างๆในจังหวัดนครสวรรค์ประกอบด้วยวัดโพธารามวัดสว่างวงศ์วัดประชาสรรค์วัดบ้านใหม่สามัคคีและวัดแคทรายวัดเสาธงหินจังหวัดนนทบุรีและวัดบันลังจังหวัดสุพรรณบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นบทสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีนางสาวมัญญุรีลิขิตสุนทรกุลและนางสาวฉันทนาสุวรรณประกรณ์และคณะบริษัทชานนครวิศวกรรมจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดทวียนทวีกิจว่าที่ร้อยตำรวจเอกเกริกพลสุภาเสรีภาพและคณะพร้อมด้วยนางสุนีศรีสรรและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหารและวัดสมณัตวิหารกรุงเทพมหานครวัดต่างๆในจังหวัดแพร่ประกอบด้วยวัดดงลานวัดโพธิบุพพารามวัดร่องฟองและวัดทุ่งกวาววัดทำเลทองจังหวัดปทุมธานีและวัดป่าศรีอรุณจังหวัดหนองคายสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17 นาฬิกามูลนิธิฮาร์นามซิงฮาร์บันสกอร์สัจเทพและมูลนิธิสันติภูมิได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดเสวตฉัตรวัดดวงแขและวัดพิชยญาติการามวัดคู่สร้างจังหวัดสมุทรปราการวัดศรีวนารามและวัดเจริญสุขารามจังหวัดสมุทรสาครวัดโพจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดพลวงจังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกาคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำทางการแพทย์รุ่นที่3ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงา4รูป

คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีบุคคลสำคัญคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลเขามีเกียรติจังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือจังหวัดสมุทรปราการโรงเรียนบ้านกระตะตรีทศยุทธอุปถัมภ์จังหวัดภูเก็ตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงชำอ้อ2จังหวัดปทุมธานีโรงเรียนพิมายวิทยาจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนเกร็ดลิ้นวิทยาจังหวัดนครราชสีมาและกลุ่มลูกหลานจอมเมืองยโสธรเครือข่ายชมรมอนุรักษ์มรดกยโสธรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีและยั่งยืนและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีบุคคลสำคัญคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลชัยครามจังหวัดสุราษฎร์ธานีองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือจังหวัดสมุทรปราการองค์การบริหารส่วนตำบลเขามีเกียรติจังหวัดสงขลาโรงเรียนบ้านกระตะตรีทศยุทธอุปถัมภ์จังหวัดภูเก็ตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงชำอ้อ2จังหวัดปทุมธานีโรงเรียนพิมายวิทยาจังหวัดนครราชสีมาสมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นทุรกันดารในถิ่นกันดารในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยาจังหวัดนครราชสีมานางสาวมยุรีดิขิตสุนทรกุลและคณะและกลุ่มลูกหลานเจ้าเมืองยโสธรเครือข่ายชมรมอนุรักษ์มรดกยโสธรท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์วันนี้ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติจุฬาภรณ์ตำบลหนองแกอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตยราชนารีโปรดให้นายสุรพิษกิรติบุตรรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชนซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวหรือ One Health ที่ให้ความสำคัญกับการบูรณาการความรู้และการดำเนินงานด้านสุขภาพของคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมโดยมีเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ครูอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมการฝึกอบรม270คนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
อาทิการฝึกปฏิบัติการใช้แอปพลิเคชันเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมกับการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นสำหรับโรงเรียนและชุมชนและกิจกรรมฐานการเรียนรู้4ฐานได้แก่กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ผ่านระบบสารสนเทศเอดูราการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดการเรียนรู้การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าผ่านกิจกรรมเกมตอบคำถามและการประเมินความพร้อมเข้าสู่พื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าทั้งนี้โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดเชื้อจากสัตว์สู่คนที่มีอันตรายร้ายแรงถึงชีวิตจึงจำเป็นต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการป้องกันและควบคุมโรคอย่างต่อเนื่องสำหรับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถือเป็นหนึ่งในพื้นที่เป้าหมายสำคัญของการดำเนินงานด้านการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าโดยในปี2569ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์ไปแล้ว 143,269 ตัวและผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวแล้ว 1,348 ตัวนอกจากนี้มีสถานสงเคราะห์สัตว์อีกหลายแห่งที่ดูแลสุนัขและจัดจำนวนมากอย่างเป็นระบบซึ่งบรรณาการการทำงานร่วมกันจะนำไปสู่

การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะช่วยให้ประชาชนห่างไกลจากโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืนจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เนี่ยแล้วเราเองก็มีนโยบายหลักๆบัณฑิตที่จบกับเราออกไปจะต้องมีงานทํานอกจากจะเป็นวิชาชีพแล้วก็คือทางด้านภาษาต่างประเทศอันที่2ก็คือเกี่ยวเรื่องเทคโนโลยีจะต้องทันแล้วก็มีความรู้เทคโนโลยีเพราะผมเองนั้นมีแนวคิดว่าคนเราเนี่ยจะสมบูรณ์ได้มันต้องมีการพัฒนา4ด้านคือพัฒนาทางกายพัฒนาทางด้านจิตใจพัฒนาทางด้านสังคมแล้วก็พัฒนาทางด้านสติปัญญาคำว่า Smart Entrepreneur ของเรา University เนี่ยมิติที่หนึ่งคือจริงๆเราอยากผลิตนักศึกษาเราจบออกไปเนี่ยเขาต้องเป็นนักธุรกิจหรือเป็นเจ้าของกิจการที่ต้องมีคุณธรรมมีจริยธรรมถ้าเขาไม่สามารถทำงานเองได้ด้วยตัวเขาเองโดยพื้นฐานด้วยตั้งแต่เขาจำเป็นต้องไปเป็นช่างเทคนิคหรือก็ต้องไปอยู่ในภาคอุตสาหกรรมเขาเองสมาร์ทตัวนั้นหมายถึงว่าเขาก็ต้องเป็นคนที่มีจรรยาบรรณคุณธรรมมีความซื่อสัตย์มีโลยัลตี้ต่อองค์กรเราอยากให้เป็นคนดีช่วยกันพัฒนาประเทศ
1: The next step of the Ratchamongkorn University of Technology Ratanakosin is to become a smart entrepreneur university in the 4.0 era. We are committed to create future entrepreneur graduates as we are ready to be part of driving the country towards Thailand 4.0.In addition, the master and doctoral level programs at Ratchamongkorn University of Technology Ratanakosin is comprised integrated knowledge base from both new colleges, namely the Ratanakosin Sustainable Energy and Environment College, the College of Innovation Management. Furthermore, at RMUTR,We also have operation centers for students to prepare their skills professionally, namely, Ratchamongkorn Chomkleun, Operation Center of Hotel and Tourism, Ratchamongkorn Hua Hin Place, Training Center at Wang Klai Gangwon Campus, Ratanakosin Place, Training Center at Salaya Area.These three operation centers are also open to the general public who are interested as well. Let's become a part of the future movement at Ratchamongkorn University of Technology Ratanakosin, the Smart Entrepreneur University.
2: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบไปด้วยการรวมตัวกันระหว่าง4พื้นที่การศึกษาได้แก่พื้นที่ศาลายาพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยเพาะช่างวิทยาเขตว่างไกลกังวลวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น National University เพื่อก่อให้เกิดมิติใหม่ในการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมทุนทางปัญญาให้เกิดเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับไทยแลนด์ 4.0มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลประกอบไปด้วยคณะบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจเป็นผู้สร้างนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการประกอบด้วย4สาขาวิชาคือสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการจัดการสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเน้นฝึกบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติสายช่างอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยจบแล้วทำงานได้จริงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีประกอบไปด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิตสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมการบริการสาขาวิชาการโรงแรมเรียนรู้ระบบการบริการทุกแผนกภายในโรงแรมห้องพักภัตตาคารอาหารเครื่องดื่มต้อนรับส่วนหน้าสาขานวัตกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการสาขานวัตกรรมการท่องเที่ยวและมัคคุเทศเรียนรู้เทคนิคการเป็นมัคคุเทศอย่างมืออาชีพการออกแบบโปรแกรมนำเที่ยวและการจัดทัวร์คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมโยธาหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิตหรือวศบนอกจากทำการสอนในห้องเรียนแล้วยังเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติจริงด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยก้าวทันเทคโนโลยีและเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนด้วยห้องปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาต่างๆผู้เรียนสามารถจำความรู้ไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมั่นใจและเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรคณะศิลปศาสตร์จัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาทุกสาขาวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์กลุ่มวิชาภาษากลุ่มวิชาพละศึกษาและนันทนาการในปีการศึกษา2562เปิดหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสากลหลักสูตรนานาชาติมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

คำว่าสหกรณ์แปลว่าการทำงานร่วมกันการทำงานร่วมกันนี้ลึกซึ้งมากเพราะว่าจะต้องร่วมมือกันในทุกด้านทั้งในด้านการงานที่ทำด้วยร่างกายทั้งในด้านการงานที่ทำด้วยสมองและด้านการงานที่ทำด้วยใจทุกอย่างนี้ขาดไม่ได้ต้องพร้อมพระราชดำรัสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานแก่ผู้นำสหกรณ์ทั่วประเทศเมื่อครั้งเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาเมื่อวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2526

หุบกระพงตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีบนพื้นดินที่กว้างใหญ่นับหมื่นไร่ในเขตพื้นที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนที่นี่คือผืนดินได้รับการกล่าวขานว่าดินเลวมีสภาพแห้งแล้งเกินกว่าผู้คนจะเพาะปลูกทำมาหากินได้ผืนแผ่นดินแห่งนี้จึงถูกปล่อยให้รกร้างขาดผู้คนที่จะเหลียวแลนับเป็นโชคดีอันหาที่สุดมิได้ที่ประสบนิกรชาวไทย

0: คนได้เกิดมาบนผืนแผ่นดินภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระผู้ทรงเป็นพลังของแผ่นดินผู้พลิกฟื้นแผ่นดินทุกตารางนิ้วให้กลับคืนสู่ความชุ่มชื้นรุ่งเรืองกระทั่งผืนแผ่นดินรกร้างแห่งนี้ได้กลายมาเป็นโครงการตัวอย่างของการวางแผนการจัดการพัฒนาที่ดินอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดนั่นคือโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพง
1: ที่มาที่ไปของโครงการตามพระประสงค์กระพงนะครับ เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับท่านมาประพาสที่หัวหินกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับก็ได้มีการออกเยี่ยมเยียนชาวบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หรือว่าทางจังหวัดเพชรบุรีนะครับแล้วก็มาเจอชาวบ้านกลุ่มหนึ่งนะครับที่อาศัยอยู่ตรงส่วนภาคล่างนะครับแถวนิคมนะครับซึ่งอยู่ทำอาชีพเกษตรกรแต่ว่าพระองค์ท่านก็เห็นว่าคนกลุ่มนี้ทำไมถึงทำอาชีพเกษตรกรแล้วก็ไม่มีที่ดินนะครับพระองค์ท่านมาพบตอนนั้นก็ได้ให้เงินนะครับเป็นทุนในการประกอบอาชีพครับจำนวน 200,000 บาทพระองค์ท่านก็เคยได้ให้ทางหน่วยงานต่างๆเข้าไปศึกษานะครับว่าเราพอจะหาที่ดินตรงไหนที่จะมาให้สมาชิกเกษตรกรกลุ่มนี้มีที่ดินทำกินนะครับก็เลยให้ท่านหม่อมหลวงเดชนะครับซึ่งตอนนั้นท่านเป็นท่านองค์มนตรีนะครับแล้วก็เข้ามาดูในพื้นที่จัดหาที่ดินให้เกษตรกรกลุ่มนี้ได้มีอาชีพได้มีที่ดินทำกินนะครับก็มาได้ที่ดินตรงนี้ซึ่งเป็นที่ดินในโครงการตามพระราชสุขภงที่พระองค์ท่านจับจองนะครับเยี่ยงสามัญชนนะครับ
0: เมื่อเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ทำการสำรวจแหล่งกักเก็บน้ำและสภาพผืนดินทั่วไปพบว่าดินส่วนใหญ่มีคุณภาพเลวส่วนที่เหลือเป็นดินเลวปนดียังทำกสิกรรมได้บ้างจึงทรงมีพระราชวิสัยให้พัฒนาที่ดินและจัดระบบชนรับประทานทดลองอพยพครอบครัว2ครัวเรือนโดยจัดที่ดินให้ครอบครัวละ25ไร่แบ่งเป็นปลูกพืชอาศัยน้ำจากระบบชนรับประทานจำนวน7ไร่ส่วนอีก18ไร่ให้ปลูกพืชโดยอาศัยจากน้ำฝนธรรมชาติและยังให้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนสำหรับประกอบอาชีพอีกครอบครัวละ 10,000 บาทนับเป็นประวัติศาสตร์ยิ่งของชาติไทยที่เคยได้มีพระมหากษัตริย์จับจ้องพื้นที่เยี่ยงสามัญชนปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างประชาราษฎร์ตามขั้นตอนของกฎหมายป่าไม้และกฎหมายที่ดินทุกประการโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพงยังได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลอิสราเอลจัดตั้งโครงการไทยอิสราเอลเพื่อพัฒนาชนบทโดยจัดส่งผู้เชี่ยวชาญในด้านสาขาต่างๆเพื่อให้การช่วยเหลือด้านการวางระบบชลประทานและการพัฒนาการเกษตรระยะโครงการนาน5ปีเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2509ถึงพุทธศักราช2514ภายหลังเมื่อราษฎร2ครอบครัวได้ทดลองทำกินอยู่ครบปีแล้วผลปรากฏว่าสามารถใช้หนี้คืนและยังมีเหลือเป็นทุนสำรองสำหรับใช้ประกอบอาชีพในปีต่อไปได้อีกด้วยจึงได้มีการจัดตั้งที่อยู่อาศัยรวมเป็นหมู่บ้านเกษตรกรเกิดก้าวย่างที่สำคัญคือการถ่ายทอดความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับหลักและวิธีการของสหกรณ์กระทั่งสมาชิกในหมู่บ้านมีความเข้าใจดีพอแล้วจึงได้เข้าลงชื่อกันเพื่อขอจดทะเบียนโดยใช้ชื่อว่าสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัด
2: ป้าเป็นสมาชิกสหกรณ์หุบกระพงเป็นชุดแรกในหุบกระพงนี้เป็นชุดแรกป้าก็เป็นสหกรณ์นั่นแหละเป็นสหกรณ์แต่ป้าก็แยกเพราะว่าอาชีพที่นี่มันจะแบบว่าหมายถึงว่าทําไร่มันก็ไม่พอกินเนาะถ้าสําหรับเราต้องเราก็หางานอื่นทําเปลี่ยนแปลงมาทําก็มาจับกลุ่มของใช้ในครัวเรือน
3: สําหรับสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจํากัดนะคะได้ช่วยเหลือในด้านการเกษตรช่วยให้เป็นแหล่งเงินกู้ให้กับพวกเราและช่วยขายสินค้าให้นะคะขายทั้งพืชผลแล้วก็ขายทั้งผลิตภัณฑ์จากสารที่ทำจากป่านสอนนารายขายมาตั้งแต่เริ่มเลยค่ะตั้งแต่พ.ศ. 2514จนถึงทุกวันนี้ค่ะ
0: เมื่อการดำเนินโครงการได้บรรลุผลที่วางไว้ทุกประการแล้ว

บาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโปรดเกล้าพระราชทานที่ดินบริเวณหุบกระพงจำนวน3ฉบับรวมพื้นที่ 1,279 ไร่1งาน82ตารางวาให้กับกรมส่งเสริมสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงส่วนในพื้นที่ที่สภาพดินไม่ดีได้มีการส่งเสริมให้ปลูกป่านสอนนารายโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9มีพระราชสวนีให้สมาชิกประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือนในรูปของหัตถกรรมการจัดทำเครื่องจักสานโดยใช้เส้นใยป่านสอนนารายให้มีการฝึกสอนวิชาชีพแก่กลุ่มสตรีในหมู่บ้านเพื่อให้มีอาชีพเพิ่มรายได้อันเป็นพระมหากรุณาธิคุณได้ประทับกลางดวงใจชาวหุบกระพงว่าในหลวงให้ที่พระราชินีให้อาชีพหุบกระพงในวันนี้จึงเป็นแหล่งสาธิตและทดลองการเกษตรเพื่อศึกษาข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่แห้งแล้งโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้อย่างเหมาะสมโดยได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้5ศูนย์เรียนรู้เพื่อให้ความรู้และประโยชน์สำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมได้แก่ 1. ศูนย์เรียนรู้การปลูกหน่อไม้ฝรั่งและพืชสมุนไพร 2.ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงโคขุน 3. กลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน 4. กลุ่มผู้เลี้ยงแพะหุบกระพง 5. กลุ่มศิลปาชีพพิเศษจักสานป่านสอนนารายณ์

0: รู้สึกซาบซึ้งในพระองค์ท่านที่ท่านมาช่วยเหลือพวกเราให้มีที่อยู่ให้มีอาชีพค่ะทุกวันนี้เราอยู่ดีกินดีก็เพราะพระองค์ท่านค่ะจะตั้งใจจะเป็นคนดีแล้วจะช่วยเหลือกิจการในหุบกระพงทุกอย่างค่ะ
1: แม้ว่าการเดินทางสู่เป้าหมายวิถีชีวิตอันสุขสงบมั่นคงและพอเพียงของเกษตรกรหุบกระพงนั้นจะใช้เวลาร่วมครึ่งศตวรรษแต่เมื่อทุกคนได้ใช้วิถีชีวิตอันพอเพียงตามแนวพระราชดำริแล้วต่างก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ชุบชีวิตพื้นดินตลอดจนทุกผู้ทุกคนที่นี่ให้เปี่ยมไปด้วยความสงบสุขอย่างยั่งยืนและแท้จริงจึงถือเป็นคุณค่าอันสูงสุดของชาวไทยทุกคนว่าพื้นดินแห่งนี้คือหุบกระพงแผ่นดินพระราชา

0: เรามาต่อกันที่การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันในรูปแบบยังไม่กำหนดกันนะคะ
1: ใช่แล้วมีคนบอกมันเป็นโลปิตาลนี่นาใช่เลยอ่ะหัวข้อนี้เป็นเรื่องอะไรคะบอกหน่อยสิอาจารย์อยู่หน้าที่101นะคะทีนี้รูปแบบยังไม่กำหนดเนี่ยจริงๆมันมีหลายรูปแบบมากเลยมันก็จะมีรูปแบบ0หารด้วย0อินฟินิตี้หารอินฟินิตี้มีอะไรอีกคะในหนังสือ0ยกกำลังอินฟินิตี้แล้วก็0คูณกับอินฟินิตี้แล้วก็อินฟินิตี้ลบอินฟินิตี้นะคะมันจะเป็นรูปแบบยังไม่กำหนดแล้วก็มีเพื่อนแอบไปอ่านมาว่ามันจะใช้โลปิตาลมาช่วยอะไรยังไงตอนนี้ถ้าง่ายๆเบื้องต้นก่อนอาจารย์จะบอกว่ามันอยู่ในรูปแบบ0ส่วน0กับอินฟินิตี้ส่วนอินฟินิตี้และเราจะใช้ยังไงอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างแรกตัวอย่างที่ 2.9.1 โจทย์ว่าไงคะอาจารย์จะหาอ่านโจทย์สิฝึกหาอะไรนะหาลิมิตพูดเลยนะ x เข้าใกล้อะไรคะ0ของอะไรคะ e กำลัง 3x ลบ1บวก 3x แล้วหารด้วยอะไรคะเยี่ยมมากเนี่ยฝึกอ่านสมการให้เป็นด้วยนะคะวิศวกรของเราเพราะฉะนั้นเราเรียนมาแล้วค่ะเราอาจารย์เก่งละอาจารย์เก่งแล้วนะจะแทนค่าลิมิตก็ทำไมเลยคะลิมิตทำไมเลยลิมิตหายจำได้ไหมลิมิตหายเลยนะเอาลิมิตเข้าไปเลยนะในหนังสือก็ยังค่อยๆกระจายไปที่ข้างบนหารด้วยกระจายที่ข้างล่างหลังตรงวิธีทำอ่ะแล้วเขาก็ไปคิดลิมิตข้างบนแล้วก็คิดลิมิตข้างล่างอาจารย์ไม่เอาละเก่งละนะอาจารย์ก็บอกว่าจะแทนค่าลิมิตหายไปเลยตรงไหนเป็น e ก็เขียนเหมือนเดิมแต่ตรงไหนเป็น x แทนที่ x ด้วยอะไรใช่แล้วไงต่อคะลบ1เหมือนเดิมใช่ไหมเพราะมันไม่มี x ให้แทนแต่ตรงไหนมี x แทนที่ x ด้วยอะไรอีกละ0เรียบร้อยแทนลิมิตข้างบนต่อไปตรงนี้ก็เป็น2เหมือนเดิมแต่ตรงไหนมี x แทนที่ x ด้วยแล้วก็ลบค่ะแล้วก็แทนที่ x ด้วยอะไรคะ0ตัวเองก็ใส่สีเดียวกันไปเลยก็ได้แต่ตัวอาจารย์เนี่ยเป็นผู้สอนกันเน้นว่าเนี่ยกำลังแทนแต่ละตัวตอนแทนสีก็เปลี่ยนเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะต้องรู้3คูณ0ได้อะไรอาจารย์ก็เขียน0ไว้ก่อนลบ1เหมือนเดิมแล้ว3คูณ0ได้อะไร0ไม่ต้องเขียนให้อาจารย์ก็ได้แต่ตัวเองต้องรู้เองอันนี้ก็เป็นอะไรอีกละ0ลบอะไรลบ0ทีนี้สิ่งหนึ่งที่ต้องรู้ไม่รู้ก็ฟังe กำลัง0มีค่าเป็น1ห้ามบอกว่า e กำลัง0เป็น0มันต้องเป็นอีกแบบหนึ่งพูดตรงๆไม่1ก็0ใช่ไหม e กำลัง0ต้องมีค่าเป็น1ลบ1ไอ้0ลบ0ได้0แล้วเนาะ0ตัวหลังนี่ก็ไม่เขียนแล้วนะแล้ว1ลบ1เป็นเท่าไหร่คะนี่แหละค่ะเป็นรูปแบบที่ยังไม่กำหนดแสดงให้อาจารย์เห็นละมันไม่กำหนดนะมันเป็นปัญหาของอาจารย์ผมคิดแค่นี้ผมไม่ทำละไม่ได้ผมรู้ว่ามันเป็นปัญหาผมต้องหาทางแก้ไขผมถึงจะได้คะแนนผมก็มาต่อเขาบอกว่าเขาให้ใช้โลปิตาลมาช่วยค่ะอาจารย์ก็เลยบอกว่าอาจารย์จะไปดิฟค่ะนี่เนาะอาจารย์มาที่โจทย์ก่อนนะคะอาจารย์จะหาลิมิตเมื่อ x เข้าใกล้0ของ e กำลัง 3x แล้วก็ลบ1บวก 3x แล้วก็หารด้วย2

0: 2 x ลบ x กำลัง2และหนังสือก็บอกว่าคุณไปดิฟตัวบนจริงๆแล้วเนี่ยมันหารกันใช่ไหมมันยากมากเลยเพราะคุณต้องไปใช้สูตรดิฟผลหาร yeah. ล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างแต่ตอนนี้ไม่ใช่เขาบอกว่าในหนังสือค่ะอันสุดท้ายอ่ะวิธีคิดอันสุดท้ายของหน้า102อ่ะเขาก็บอกว่าเขาไปตัวบนเขาก็ได้มาแล้วเขาก็ไปดิฟตัวล่างแล้วเขาก็ได้มาแล้วเขาก็เลยเอาไปแทนในโจทย์แต่อาจารย์จะเขียนอีกแบบหนึ่งให้คุณนะอาจารย์จะเขียนอย่างนี้ค่ะอาจารย์บอกแล้วอาจารย์รู้ว่ามันเป็นรูปแบบยังไม่กำหนดอาจารย์จะใช้โลปิตาลมาช่วยการใช้โลปิตาลก็คืออาจารย์ก็จะหาลิมิตเมื่อ x เข้าสู่0ถ้าไม่ค่อยเข้าใจก็ทำตามในหนังสือเก่งขึ้นก็จะรู้ว่าจะทำยังไงหมายความว่าอาจารย์จะไปดิฟe กำลัง 3x ลบ1บวก 3x ตัวบนแล้วก็ดิฟตัวล่างค่ะซึ่งตรงเนี้ยอาจารย์ก็สอนรุ่นพี่ด้วยเนาะรุ่นพี่ก็ใช้โลปิตาลตรงนี้ด้วยนะก็ไม่รู้ว่าพี่จะมาดูไหมนะแต่จะบอกน้องให้มีประโยชน์ก็คือน้องต้องใช้แน่ในอนาคตเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้เป็นลิมิตค่ะเมื่อ x เข้าใกล้0อันดับแรกทำอะไรคะมองตรงนี้ค่ะดิฟมันอยู่ตรงนี้ทำไงเอ่ยเสื้อเหลืองตั้งใจเรียนค่ะทำไงคะดิฟมันทำไมคะมันกระจายดิฟมีเสียงแว่วๆกระจายดิฟเข้าไปที่ก้อนแรกขั้นด้วยเครื่องหมายอะไรคะลบค่ะแล้วก็ดิฟเลขอะไรคะเลขหนึ่งแล้วก็บวกหนุ่มที่ง่วงนอนดึงเลขอะไรออกมาคะเนี่ยดึงเลข3แล้วก็ dx by dx เขาบอกเมื่อคืนง่วงมากเลยอย่างนี้เสร็จละต่อไปค่ะอาจารย์ก็จะดิฟก้อนนี้อีกทำไม่ได้ก็เอาอีกค่ะดึงเลขอะไรไปคะดึงเลขอะไรออกมา2แล้วก็ dx by dx ดึงนะไม่ใช่กระชากนะอาจารย์เขียนวงเล็บไม่ค่อยคุมอาจารย์ก็ทำให้มันใหญ่กว่าเดิมถ้าคุณรู้สึกว่ามันไม่คุมคุณก็อย่าเพิ่งไปเขียนก็ได้มาถึงก้อนนี้แล้วค่ะคุณก็เป็นลบแล้วก็ดิฟอะไรคะดิฟ x กำลัง2ทีนี้ทุกคนมองบนกระดานเลยจะสอบแล้วแล้วถ้าเรายังดิฟอันนี้ไม่ได้เราก็จะทำอะไรไม่ได้เลยช่วยกันค่ะถ้าเราจะดิฟก้อนนี้เราก็ต้องไปใช้ของเก่าอะค่ะสูตรไหนคะเพิ่งเรียนเมื่อกี้เนี่ยดิฟ e กำลัง u ได้ e กำลัง u du by dx ใครไม่เป็นก็ดูดิฟ e ก็คือฐานu คือสิ่งที่อยู่ข้างบน u คืออะไรคะอือหือเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ e กำลัง u ตัวเดิมอาจารย์ก็ได้ตัวเดิมที่ชื่อว่า e กำลังอะไรคะ 3x จบแล้วอาจารย์ก็ดิฟแต่ u เป็นรู้เหมือนเพื่อนไหม3x ที่มันเป็นสี่เหลี่ยมอะค่ะต่อไปดิฟ1เป็นอะไรคะเยี่ยมแล้ว dx by dx ก็0เนาะ1 คูณ3ได้อะไรได้3เธอจะโดนหลอกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะ dx by dx เป็น0เนาะ
1: ครับอยู
0: ่1คูณ2ได้2ทีนี้มาดิฟค่ะใครไม่เป็นนะใครดิฟไม่เป็นนะให้เพื่อนข้างๆจัดการได้เลยดิฟ x กำลัง2กระชากอะไรลงมาแล้ว x เหลือกี่ตัวใครตอบให้เนี่ยจัดการได้เลยค่ะขั้นสุดละเกินเยียวยาละเพราะฉะนั้นดิฟก้อนนี้ได้เลขอะไรออกมาคะได้3เหมือนเจ๊แหม่มไหมได้แล้วนะแล้วตรงนี้ก็บวก3เหมือนเดิมข้างล่างก็เลยเหลือ2แล้วก็หารด้วย 2x แบบนี้เนาะมีหนุ่ม มานั่งข้างๆเราตั้งใจเรียนมากเลยมองกระดานแบบตาเป็นมันขวับจะแทนค่าลิมิตลิมิตทำไมเลยคะหายเลยนะใช่ไหมอาจจะแทนค่าลิมิตลิมิตหายอาจารย์หายแล้วนะ e กำลัง3ตรงไหนมี x แทนที่ x ด้วย0อย่าแทนไปเรื่อยนะแล้วก็บวก3บางคนน่ะตอนแทนค่ายัง

0: แอนที่ x ด้วยอะไรอีกคะเนี่ย
1: ใช่
0: อ
1: ่
0: ะทีนี้เก่ง3กำลัง0มีค่าเป็น1นะเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นอะไรคะ6หารได้เยี่ยมจบง่ายจิ๊บในหนังสือก็อธิบายละเอียดยิบผมก็เบื่อไม่ต้องเขียนเยอะก็ได้เอาที่ตัวเองเข้าใจนะคะใช่เดี๋ยวจะโรปิตาลต่อนะคะอาจารย์ว่าอันนี้ง่ายอยู่เนาะอาจารย์ไปต่อนะไม่ทวนให้นะจะได้เจอสูตรเยอะๆนะคะพี่แว่นพี่น้องรู้เมืองไหมอาจารย์ขอถามหน่อยพี่น้องทำไมผู้ชายใส่หมวกกันน็อกสีชมพูผู้หญิงใส่หมวกกันน็อกสีแดงใส่ผิดอันใช่ไหมคะคะหรืออาจารย์ดูผิดสีหรือมันคนละไซส์ถูกแล้วใช่ไหมน่ารักมากเลยเราเจอเขาสองคนนะคะขับขี่ปลอดภัยมากอาจารย์ต่อนะเรามาดูโจทย์หน้า103ซิไอ้2คนนั้นน่ะ2คนนั้นน่ะมีความสุขจิ๊กจ๊อกจิ๊กจ๊อกกันน่ะ2คนนั้นน่ะตัวอย่าง 2.9.2 หน้า103โจทย์ว่าไงคะผมนั่นแหละไม่ต้องใครครับผม
2: ครับ
0: โจทย์ว่าไงรูทที่เท่าไหร่คะรูทที่3ของ x เออแล้วก็ไงชักโมโหอาจารย์ละหารแล้วก็บวกดูดีมากเลยเห็นไหมคนเรานี่นะอ่ะทีนี้อาจารย์ทำอะไรต่อคะคิดวันนี้มี2ตัวอย่างแค่นั้นแหละคิดจะใช้เริ่มยังไงคะแทนค่าอะไรคะแทนค่าลิมิตหายในหนังสือเขาไปทำข้างบนทำข้างล่างอาจารย์เราทำรวบเลยทีเดียวนะคะอ่ะทีนี้ลิมิตหายแล้วนะอาจารย์ก็จะได้รูทที่3ของอะไรคะ x เป็นอะไรคะอินฟินิตี้แล้วก็บวก2แต่แทนที่ x ด้วยอะไรอีกละอินฟินิตี้แล้วหารx เป็นอะไรคะ infinity แล้วก็บวก root ที่4ของ x แต่ x เป็นอะไรคะ infinity มีบางคนผมเบื่อมากนั่นแหละแปลว่าได้ละชักเบื่อเนี่ยพอชักได้ละอ่ะทีนี้ root ที่3ของ infinity อ่ะได้อะไร infinity เนาะเยอะเนาะแล้วมันเอา2ไปคูณกับ infinity เยอะไหมก็เยอะนะinfinity ก็อยู่ที่เดิมเนาะ root ที่4ก็ต้องเยอะไหมเยอะและไอ้เยอะบวกเยอะเยอะไหมเยอะและไอ้เยอะบวกเยอะก็เยอะไหมเยอะโคตรเยอะนี่แหละเป็นรูปแบบอะไรคะ
2: ไม่
0: กำหนดค่ะให้ใครมาช่วยคะโลปิตาลเธอมาช่วยฉันหน่อยอะโรปิตาลจ๋าเลยอ่ะเริ่มอาจารย์ลิมิตเมื่อ x เข้าสู่อินฟินิตี้ไม่ใช่ว่า x ต้องเข้าสู่0อย่างเดียวนะ x เข้าสู่อินฟินิตี้ก็ได้นะคะรูทที่3ของ x ลบก็บวก 2x แล้วก็หารแล้วก็ x บวกรูทที่4ของ x อย่างนี้เนาะแล้วไงต่อโลปิตาลมาช่วยว่าไงโลปิตาลมาช่วยยังไงเลยโนบิตะทำอะไรต่อทำไงคะ
2: ใ
0: ช่กระจายอะไรมีคนส่งเสียงแล้ว

ค่ะดิฟค่ะเราเก่งขึ้นเนาะอาจารย์ก็เลยดิฟรูทที่3ของ x บวกดิฟเลข2 x เก่งเก่งเก่งเอา2ไปไว้ข้างหน้าแล้วก็ x ขอถามนะคนนี้คนอื่นห้ามตอบ dx by dx เป็นโอเคหลายรอบละหลายรอบละอ่ะข้างล่างก็จะเป็นดิฟอะไรคะดิฟ x แล้วก็บวกดิฟรูทที่4ของ x จริงๆบางคนรู้ว่าเป็นรูทมันดิฟเดี๋ยวอาจารย์เขียนวงเล็บใหญ่ๆนะเป็นรูทมันดิฟไม่ได้ก็เปลี่ยนเป็นเศษส่วนจะทำไปไวๆเลยก็ได้นะแต่ถ้าคนไม่ได้ก็ค่อยๆไปค่อยๆทำนะคะไม่ต้องรีบเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ลิมิตค่ะเมื่อ x เข้าสู่อินฟินิตี้อะแล้วนะอันนี้ก็ดิฟอาจารย์รู้ปัญหาแล้ววงเล็บมันชอบเล็กเกินไปอาจารย์ก็เลยเขียนวงเล็บทีหลังดีกว่าอ่ะมาฝึกค่ะเป็นรูทต้องเปลี่ยนเป็นเศษส่วนไอ้เนี่ยคือ x กำลัง1รูทที่3ไอ้นี่ก็ x กำลัง1รูทที่4ทีนี้ตอนจะเปลี่ยนอย่างนี้ค่ะ x ยกกำลัง1อาจารย์ทำไมอาจารย์ยกไปสูงจังบางคนน่ะยกไม่สูงอ่ะมันแทบจะต่ำมากๆเลยไม่เป็นเลขยกกำลังละเพราะอาจารย์เตรียมจะให้เป็นเลขยกกำลังแล้วมันก็เลยเป็นส่วนได้เลขอะไรคะ3เรียบร้อยแล้วไอ้นี่เป็น1คูณ2เลยได้อะไรเลยคะ2แล้วก็หารไอ้นี่เป็นอะไรอีกละ0เนาะเป็น1นะคะแล้วตรงนี้ค่ะเอาอีกค่ะเราก็จะดิฟ x ยกกำลัง1ยกให้สูงเลยแล้วมันเป็นชื่อว่ารูทที่เท่าไหร่นะอาจารย์ก็ส่วนด้วยเลข4ค่ะและอาจารย์ค่อยใส่วงเล็บค่อยๆทำนะคะมันอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้เป็นลิมิตเมื่อ x เข้าสู่อินฟินิตี้อาจารย์จะดิฟแล้วนะมาช่วยกันค่ะกระชากอะไรลงมาคะ1ส่วน3 x ก็จะเป็นยกกำลังเราเก่งเก่งเราก็มาเขียนตรงนี้1ส่วน3ลบ1ได้เท่าไหร่คะคำตอบว่า0นะ1ตรงนี้ก็คือ3หาร3เนาะแล้วตัวเองถึงจะได้อะไรคะลบ2ส่วน3เนี่ยตัวเองก็มาเขียนตรงนี้ทีหลังค่ะไปคือถ้าเราเขียนตรงนี้มันจะต้องมาเขียนลิมิตด้วยมันเยอะนะคะอ่ะตรงนี้1เหมือนเดิมใครไม่ได้ก็เอาใหม่ค่ะอาจารย์ก็ดิฟอีกเอาสีเขียวอ่ะใครแบบอาจารย์ผมขอโชว์หน่อยผมดิฟได้มีคนส่งผมแล้วกันเนาะไม่ใช่เสื้อเหลืองค่ะหลังเสื้อเหลืองค่ะหลังเสื้อเหลืองอาจารย์คาดหวังนะคิดว่าผมไหวอ่ะดิฟ x กำลัง1ส่วน4กระชากอะไรลงมาคะเยี่ยมเห็นไหมอาจารย์มองไม่ผิดนะ x ตัวเนี้ยก็จะเป็น1ส่วน4แต่ลบไปเท่าไหร่คะลบอะไรก่อนลบ1เขาน่าจะตอบเลยมั้งเมื่อกี้ใช่ไหมแล้วจริงๆแล้วมันก็คือ1ส่วน4ลบ4ส่วน4เพื่อนเขาเก่งมากเลยเขาตอบมาเลยว่าได้ลบ3ส่วน4อาจารย์คิดว่าอย่างนั้นนะใช่ไหมเขาได้นะคะเห็นไหมเรามองไม่ผิดนะเนี่ยแล้วตรงนี้อาจารย์ก็ใส่วงเล็บเหมือนเดิมและทีนี้อาจารย์ก็จะได้เดี๋ยวจะพยายามทำให้เหมือนในเอกสารหน่อยอาจารย์ก็จะได้ลิมิตค่ะเมื่อ x เข้าสู่อินฟินิตี้ดูนะคะ1ส่วน3เหมือนเดิมค่อยนะอาจารย์ถามก้อนนี้ติดลบควรอยู่ข้างบนไหมมันก็จะได้ x กำลังอะไรคะเดี๋ยวเขียนนี่ตามหน่อย x กำลังอะไรคะ2ส่วน3แล้วตัวเองก็บวก2เหมือนเดิมนะหารเหมือนเดิมนะ1บวกอาจารย์เขียนอย่างนี้เนาะ1ส่วน4ตามหน่อยเหมือนเดิมค่ะก้อนนี้ยกกำลังติดลบควรอยู่ข้างบนไหมมันก็ลงมาตรงไหนคะข้างล่างของส่วนตรงนี้นะค่อยๆ คิดทีละส่วนเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ใส่วงเล็บค่ะอาจารย์ก็จะได้ตรงนี้ว่าลิมิตค่ะเมื่อ x เข้าสู่อินฟินิตี้พร้อมยังอาจารย์ก็จะได้1ส่วน3เหมือนเดิมนะมันเป็นเศษส่วนสามารถเปลี่ยนเป็นอะไรได้รูทมันจะได้ x กำลัง2อาจารย์ทำไมดึงมา

่ำจังเลยเพราะ3มันเป็นการบอกว่ารูทที่เท่าไหร่คะจบแล้วก็บวกอะไรคะบวก2แล้วก็หาร1บวกก็อย่าพึ่งไปถอดใจทำอะไรไม่ได้เลยสักอย่างก็ค่อยๆค่ะตรงนี้ก็เป็น x กำลังอะไรคะ3แต่ส่วนได้4คือรูทที่เท่าไหร่คะรูทที่4แค่นี้เองค่อยๆ คิดค่อยๆทำอ่ะแล้วหลังจากนั้นไงต่อถึงตรงนี้แล้วไงต่อเยี่ยมเสื้อดำบอกว่าแทนค่าลิมิตลิมิตก็หายใช่ไหมอาจารย์ก็จะได้1ส่วน3รูทที่3สแควร์รูทตรงไหนมี x แทนที่ x ด้วยแทนที่ x ด้วยอินฟินิตี้แต่มันมีกี่ตัวคะต้องก็เขียนไปแล้วเขียนรูทให้มันคุมตั้งสตินะอยากจะแทนที่ x แต่มันมีที่ให้แทนไหมไม่มีได้อะไรเลยคะห้ามบอกเป็น0คือเราทำเหมือนเดิมอะแต่มันไม่มีให้แทนอะไอ้ข้างล่างก็ได้อะไรเหมือนเดิมคะ1ตรงนี้ก็เป็น1ส่วน4รูทที่4แต่แทนที่ x ด้วยอะไรนะคะใช่แล้วอินฟินิตี้แต่ยกกำลังอะไรนะ3เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะบอกว่าอาจารย์ก็จะได้อาจารย์ขี้เกียจแล้วนะถ้าอินฟินิตี้อยู่ในรูทได้อินฟินิตี้ไหมก็อินฟินิตี้ก็เยอะแล้วไอ้เยอะคูณกับ3เยอะไหมเยอะเดี๋ยวรู้สึกจะเศษส่วนเยอะไปหน่อยอ่ะแล้วก็บวก2เหมือนเดิมมาดูก้อนนี้ค่ะได้1เหมือนเดิมได้บวก1เหมือนเดิมนะไอ้รูทอินฟินิตี้ถึงแม้มันจะเป็นรูทที่4เยอะไหมคะเยอะและไอ้เยอะคูณกับ4เยอะไหมคะเยอะแล้วอาจารย์สอนแล้วใช่ไหมข้างบนเรียกว่าเศษข้างล่างเรียกว่าส่วนแล้วส่วนมันเป็นอินฟินิตี้มันทำไมคะมันมาก5ก้อนนี้เลยกลายเป็นอะไรคะส่วนมากเป็น0อาจารย์สอนไหมไม่คุ้นเลยเหรอคะและอาจารย์ก็จะพูดว่าอันนี้เศษอันนี้ส่วนส่วนมันเป็นอินฟินิตี้แปลว่ามันมากค่าก้อนนี้จะเป็น0ส่วนมากเป็น0ส่วนมากเป็น0ส่วนมากติด f ส่วนมากติด f เนี้ยพูดไหมไม่พูดหรอน่าจะไม่พูดเออพูดไหมไม่เดี๋ยวพูดตรงนี้ไหมก่อนส่วนมากติด f พึ่งใช่ไหมอาจจะไม่ก็ได้คืออาจจะเป็นของรุ่นพี่ก็ได้อะฮะอย่างนี้เนาะอาจารย์จะบอกว่าสมมุติเนี่ยอาจารย์มีเค้กเนาะอาจารย์มีเค้กอยู่ก้อนหนึ่งเนี่ยค่ะและอาจารย์ซื้อมาเนี่ยอาจารย์ก็จะได้กินเค้กอยู่คนเดียวเนาะอ้วนอยู่คนเดียวเลยเนาะแล้วตอนเนี้ยอาจารย์ก็แบบอาจารย์ก็มีแฟนเนาะอาจารย์ก็ต้องแบ่งให้แฟนอาจารย์เนี้ยอาจารย์ก็จะได้กินแค่ครึ่งเดียวงี้ใช่ไหมคะแปลว่าเค้กของอาจารย์ค่าอาจารย์เขียนเค้กเป็นวงกลมมันก็จะเป็นเลข0อาจารย์ก็เลยเปลี่ยนเค้กเนี่ยเป็นรูปดอกไม้แล้วก็หารด้วย2แปลว่าอาจารย์จะได้กินคนละครึ่งกับแฟนอาจารย์เนาะแล้วทีนี้อาจารย์มีลูกแฝด2คนอาจารย์ก็เลยได้กินเค้กตอนเนี้ยเหมือนมันต้องหาร4แล้วอะค่ะแฟนด้วยอาจารย์ด้วยอาจารย์ก็จะได้กินเค้กแค่นี้เนาะคุณบอกหวยเอาแต่ครอบครัวตัวเองขี้อิจฉาอยากจะกินด้วยประโทษประโทษอันนี้ประมาณ40คนมีคนบอกแค่นี้มั้งเนี่ยแค่นี้ได้กินอยู่แค่นี้คุณยังใช้คำสุภาพรุ่นพี่ค่ะบอกมันจะได้ดมมาสิไม่ได้กินอาจารย์ก็บอกก็อยากมาขอเองทีนี้คุณพอมองทิศทางไหมถ้าเกิดว่าข้างบนเนี่ยอาจารย์มีเงินซื้อเค้กแล้วคนเนี่ยไม่ใช่แค่40ยังได้ดมเลยแล้วถ้ามันเยอะมาก

าจารย์ไม่รู้จะเป็นอะไรก็เลยเขียนว่า infinityคุณก็จะท่องว่างบนเป็นเศษข้างล่างมันเป็นส่วนส่วนมันเป็นอินฟินิตี้แปลว่ามันมากค่าก้อนนี้ก็เลยเป็น0เศษส่วนมากเป็น0ข้างบนเศษข้างล่างส่วนส่วนมันเป็นอินฟินิตี้แปลว่ามันมากก้อนนี้ก็เป็น0ส่วนมากเป็น0ส่วนมากเป็น0ส่วนมากติด f ส่วนมากติด f ส่วนมากติด fส่วนมากติด F อ่ะไหนๆก็ไหนๆอันนี้ถือว่าสอนละถ้าผ่านคำว่าส่วนมากติด F นี่แปลว่าสอนละนะทีนี้อาจารย์ก็พูดใหม่ในทางตรงกันข้ามอาจารย์มีเค้กแต่ค่ะทิ้งไว้ในตู้เย็นเฉยๆให้มันขึ้นลามันหมายความว่าอย่างไรคะหมายความว่าหาค่าไม่ได้ค่ะซึ่งมันก็จะย้อนกลับไปว่าเป็นอินฟินิตี้นั่นแหละให้นึกถึงเรื่องนี้เนาะแล้วก็ค่อยๆไต่มาอาจารย์กินเค้กคนเดียวอ้วนคนเดียวมีแฟนแบ่งครึ่งมีลูกแฝดคุณอยากกินคนทั้งโลกอยากกินส่วนมากเป็น0ส่วนมากติด F แล้วก็ลืมค่ะไม่มีเวลาเค้กขึ้นลามีอีกเรื่องหนึ่งค่ะถ้าไม่มีเงินซื้อเค้กค่ะไม่มีเงินค่ะแต่เตรียมอะไรคะมีคนเตรียมกินเยอะแยะเลยหรือจะอะไรก็ตามแต่เริ่มต้นคือเราไม่มีเงินมันก็จะได้อะไรอยู่ดีคะได้ศูนย์เพราะเราไม่มีตังค์อะไม่ได้เค้กอะไรเลยศูนย์ตรงนี้กับศูนย์ตรงนี้ไปลองเปรียบเทียบนะคือศูนย์คือไม่มีเงินอะไม่มีเงินซื้อเค้กลูกจะกินแฟนจะกินมันก็คือไม่ได้กินอะไม่มีตังค์อะค่ะเนาะจริงๆแล้วคณิตศาสตร์เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับชีวิตหมดแหละแล้วเราเอาไปเปรียบเทียบให้ได้แล้วเราก็จะเข้าใจอะไรมันมากขึ้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ส่วนมากติด F ไปแล้วใช่ปะก็เครียดละทีนี้หมายความว่าหลังจากรู้ตรงนี้ก็ไม่ต้องเครียดค่ะง่ายนิดเดียวเลยตอนนี้พยายามทำส่งกันบ้านนี่ใช่ไหมเพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้คะแนนเก็บเต็ม20ส่วน20ไม่เต็มก็จะให้เต็มจะพยายามให้เต็มแล้วทีนี้หน้าที่ค่ะทำข้อสอบกลางภาคให้ได้1ข้อค่ะ1ข้อได้กี่คะแนนคะ5คะแนนมันมีทั้งหมด8ข้อค่ะแต่คุณเลือกทำแค่กี่ข้อคะ6ข้อเพราะ6 5เท่าไหร่คะ30อาจารย์ไม่เคยหวังอะไรเยอะค่ะชีวิตนี้อาจารย์หวังว่าอาจารย์ได้มอบให้คุณไปแล้วนะ20คะแนนไม่ให้ก็จะให้รับอ่ะต้องทำให้รับให้เอาให้ได้แล้วก็ทำข้อสอบให้ได้ข้อหนึ่งแล้วถ้าคุณได้25เต็ม50คุณทำแบบนี้กับไฟนอลคุณก็จะผ่านค่ะข้อเดียวเองไม่ยากนะถ้าจะพยายามใช่ไหมแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าจริงๆแล้วอ่ะตัวเองต้องเรียนแบบเข้าใจจริงๆมากกว่าเพื่อไปต่อข้างหน้ามากกว่าไม่เข้าใจก็ย้อนกลับมาดูได้ค่ะอย่างนั้นอ่ะสำคัญกว่าอ่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้สมมุติเจออันนี้จริงๆแล้วเนี่ยลองไปอ่านหนังสือเล่มไหนก็เถอะเขาไม่ได้อธิบายให้คุณนะแต่อยู่ๆก้อนนี้หายไปเลยแล้วคุณก็เกิดคำถาม108ว่าอะไรยังไงนะคะแต่มันคือที่มาแบบนี้ค่ะข้างบนเรียกว่าเศษข้างล่างเรียกว่าส่วนส่วนมันเป็นอินฟินิตี้แปลว่ามันมากก้อนนี้เลยกลายเป็นอะไรคะเศษส่วนอินฟินิตี้แปลว่ามันมากกลายเป็นอะไรคะ0สูง2ได้2 1บวก0ได้1มันก็คือ2จบนะคะแบบนี้ทีนี้อาจารย์จากเวลาที่เหลือเนาะจะได้ช่วยทำการบ้านนิดหน่อยนะอาจารย์จะทวนเรื่องดิฟของมีหนุ่มๆเลือกมาให้อาจารย์แล้วข้อ19แบบฝึกหัดข้อที่19นะคะอาจารย์จะหาดิฟตัวนี้ค่ะเพื่อนเลือกนะคะ5ลบรูท2ค่ะแล้วก็ยกกำลังคอทไฮเปอร์โบลิกอาจารย์สร้างโจทย์เองนี่แหละค่ะ ก็ดูแบบแล้วก็รูทแต่ตอนไปใช้จริงๆนะคุณจะรู้สึกโอ้ยมันไม่ได้ยากขนาดนี้เลย

ี่นะแต่บางทีมันก็มีคำถามนะไม่เห็นต้องเอาขนาดนี้เลยเอาแบบธรรมดาธรรมดาก่อนก็ได้นะมาช่วยกันค่ะว่าไงเอ่ยข้อนี้มันทำอะไรตอนนี้อาจารย์เริ่มต้นเลยเนาะตอนจะทำโจทย์คณิตศาสตร์เนี่ยต้องมองให้ออกค่ะมองให้ออกว่ามีอะไรบ้างตอนนี้คุณมีก้อนหน้ากับก้อนหลังใช่ไหมมีคนเถียงไม่ใช่ผมมีไอ้นี่ลบไอ้นี่อาจารย์ก็บอกว่าใช่คุณมีก้อนหน้าที่มันลบกันค่ะเนาะคุณต้องมีหน้ากับหลังกับคุณต้องมีบนกับล่างเสมอเลยเนาะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้มาช่วยกันเลยนะด้วยเวลาที่เหลืออยู่เนาะเราจะได้คุยกันเยอะๆอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้ว่าไงนะคะหน้าไหนแบบฝึกหัดข้อที่19ค่ะอาจารย์ก็จะได้ว่าหน้าค่ะแค่เขียนเนาะหน้าแล้วไงคะ deep หลังคือตัวนี้ค่ะแล้วก็บวกอะไรนะคะหลังลอกมาเลยค่ะแล้วก็อะไรนะคะ deep ตัวหน้าค่ะอันนี้มี2พจน์มี2ก้อนคุณก็ต้องใส่วงเล็บนะคะทีนี้ 3x เนี่ยอาจารย์ไม่ใส่วงเล็บก็ได้เพราะมันมีก้อนเดียวอาจารย์ได้ตรงเนี้ยโอเคหนูรู้จักหน้าหลังและหนูท่องได้หน้าดิบหลังบวกหลังดิบหน้าได้เสมอแล้วอย่าเพิ่งไปถอดใจค่ะก้อนเนี้ยคิดไหมคะไม่คิดแค่ลอกค่ะแค่ลอกลงมาเฉยอาจารย์ก็ไม่ใส่วงเล็บ 3x ละแล้วดิฟตัวนี้ใช้สูตรอะไรคะถ้าไม่รู้สูตรไปต่อไม่ได้ค่ะท่องสูตรเองค่ะไม่มีสูตรให้สูตรเมื่อกี้คือดิฟอะไรไม่ e ค่ะเพราะไม่มี e อะไรนะเอรอด้วยเก่งด้วยดิฟ a กำลัง u ผมตอบต้องเยอะไม่เห็นพูดอะไรเลยอาจารย์นี่ดิฟ A กำลัง U ก็ได้อะไรคะ A กำลัง U ตัวเดิมแล้วก็ลอน A เสื้อเหลืองเสื้อเหลืองถามอะไรไหมเหมือนจะมองอะไรไม่เห็นให้อาจารย์ช่วยไหมเสื้อเหลืองเสื้อเหลืองเขาบอกเขาไม่ถามอาจารย์หรอกเขาถามเพื่อนทำไมนะเสื้อเหลืองไม่แก้อะไรนะไอ้นี่หน้าค่ะก้อนเนี้ยก้อนอ้วนเนี่ยก้อนอ้วนคือหน้านะก้อนนี้คือหลังมันก็คือหน้าเนี่ยนะหน้าดิฟหลังบวกหลังแล้วก็ดิฟตัวหน้าใช่ตรงนี้ไหมเสื้อเหลืองใช่ก่อนครับไม่งั้นเดี๋ยวผมโดนอีกเราไม่ขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้น A เป็นอะไรคะทุกคน U ค่ะอ้วนขึ้นใหญ่ขึ้นกลัวที่ไหนไฮเปอร์โบลิก 5x กำลัง2ใช่ปะของเก่านู่นอีกเครียดอีกเพราะฉะนั้นได้ A กำลัง U ตัวเดิมอาจารย์ก็เลยได้อะไรคะรูท3คอสไฮเปอร์โบลิก 5x กำลัง2เหมือนเดิมแล้วลอนอะไรคะเก่งลอนรูท3แล้วอาจารย์ก็ดิฟ u คือเก่งมากคอสไฮเปอร์โบลิก 5x กำลัง2ข้างหลังมีพจน์เดียวก้อนเดียวก็เลยไม่ใส่วงเล็บอาจารย์ไปต่อก่อนเนาะเดี๋ยวอาจารย์จะมาช่วยอีกทีนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้เหมือนเดิมค่ะไม่ได้ดิฟนะคอสไฮเปอร์โบลิก 5x กำลัง2เนี่ยก้อนนี้แค่ดึงลงมาเฉยๆทีนี้เราเก่งขึ้นดิฟตัวนี้ค่ะดิฟตัวนี้เป็นอะไรคะ0อาจารย์ได้ยินเสียงนะแล้วอันนี้ขั้นด้วยเครื่องหมายลบอาจารย์ก็เลยเอาลบมาไว้ข้างหน้านี้เลยใช่ไหมแล้วอาจารย์ก็จะดิฟอะไรคะดิฟรูท2และอะไรคะคอสไฮเปอร์โบลิก 3x ค่อยๆเขียนค่ะไม่รีบเลยค่ะ1ข้อ30นาทีค่ะทำไมผมต้องค่อยๆ

ผมจะไม่ได้ไปต่อค่ะคุ้มค่ะผมเรียนไปแล้วจะ8ครั้งก่อนคุณสอบไม่เอาแล้วผมไม่อยากเรียนซ้ำแล้วผมก็ต้องไปต่อให้จบนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็จะได้ก้อนนี้เป็น5ลบรูท2ค่ะคอสไฮเปอร์โบลิก 3x ค่ะแล้วตรงนี้ก็เป็นรูท3คอสไฮเปอร์โบลิก 5x กำลัง2แล้วก็ลอนรูท3ไอตรงนี้ใช้สูตรอะไรคะมีเพื่อนบอกว่าช่วยใช้สีเข้มเข้มหนักหนักเฮ้ยเก่งมันคือสูตรที่เท่าไหร่จำอะไรไม่ได้เลยตัวทีอาจารย์อย่ามาถามเดี๋ยวอาจารย์จะลบนะคุณรู้จักอะไรนะไม่ต้องเขียนตามนะคะsin cos แล้วก็อะไรคะ tan จะเป็นไฮเปอร์โบลิกหรืออะไรก็เถอะไม่สนใจทำไมไม่สนใจเพราะอาจารย์รู้ว่า tan มี t สูตรที่6คือต้องมีอะไรคะมี t คือ cot แล้วเพื่อนก็เลยพูดว่าไฮเปอร์โบลิกอาจารย์แค่เติมตรงนี้เองมันคือสูตรที่6ค่ะดิฟตัวนี้แล้วคุณจะต้องมาท่องสูตรที่3ใช่ไหมดิฟแทนได้อะไรคะเศษกำลัง2เยี่ยมดิฟคอทก็ได้คล้ายๆเศษกำลัง2แต่ต้องเติมคำว่าอะไรเข้าไปโคเห็นไหมเราไม่กลายเป็นโคแล้วเพราะเราจำได้ใส่ร้ายอาจารย์ปากแรงมากเปล่าจะได้จำได้เราเติมคำว่าโคเข้าไปเพราะฉะนั้นอาจารย์จำสูตรอย่างนี้นะ deep cot hyperbolic u อาจารย์กำลังจะบอกว่าตอนไปถึงในห้องสอบค่อยๆไล่เหมือนที่อาจารย์ไล่นี่แหละค่ะนะคะแล้วเราก็จะได้ก้อนนี้สูตรของ hyperbolic อ่ะ4 5 6จะติดลบมันก็จะได้ลบ cos hyperbolic กำลัง 2u แล้วก็ du by dx hyจำอะไรไม่ได้ก็เริ่มตั้งใจใหม่นะ deep cot hyperbolic คือฉันจะ deep hyperbolic u คืออะไรคะโอเคนะอาจารย์ก็จะได้ติดลบค่ะ cos hyperbolic กำลัง2 u เป็นอะไรคะ5x กำลัง2หนุ่มคนนี้บอกนะแล้วก็ deep u เป็นอะไรอีกแล้วคะ 5x กำลัง2ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะ2คนนี้ตอบอาจารย์นะคะเนี่ยมานั่งข้างหน้าเนี่ยช่วยได้จริงๆนะอย่าแย่งกันนะข้างหน้าน่ะแล้วก็รูท3 cos hyperbolic 5x กำลัง2ทีนี้มาตรงนี้ค่ะใช้สูตรอะไรอีกแล้วคะอาจารย์ก็เลยดึงมาสีม่วงค่ะได้แล้วมั้งสีม่วงใช้สูตรเดิมคือสีแดงนะ A คืออะไรคะเก่ง U คืออะไรเอ่ย cot hyperbolic 3xอาจารย์ก็จะได้ a กำลัง u เหมือนเดิมลอกลงมาเลยค่ะแล้วก็อะไรคะลอน a คือลอนอะไรคะรูท2อาจารย์ที่ไม่พอเนาะเดี๋ยวขอซูมเข้านิดนึงแล้วก็ดิฟอะไรนะคะ u คืออะไรคะนี่ไงคอทไฮเปอร์โบลิก 3x เยี่ยมมากถ้าไม่เข้าใจจริงตึ้งไม่ได้พูดจริงๆนะแล้วถ้าอาจารย์ไม่สอนแบบนี้ถ้าสอนแบบธรรมดามันก็ได้แค่นั้นแล้วมันเอาไปประยุกต์อะไรไม่ได้เลยตอนเจอสิ่งที่ยากแต่จริงๆมันทำได้หมดแต่ค่อยๆไปจำไม่ได้ก็ย้อนกลับมาดูใหม่แค่นั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ก้อนเนี้ยคือก้อนเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ลบแล้วมันไปคูณกับข้างหน้าหมดใช่ไหมอาจารย์ก็เลยเอาติดลบไว้ข้างหน้านี้เลยนะแค่นี้เองเนาะและที่เหลือก็ลอก5ลบรูท2คอทไฮเปอร์โบลิก 3x ปิดวงเล็บ
แล้วก็รูท3คอทไฮเปอร์โบลิก 5x กำลัง2แล้วก็ลอนรูท3มันอาจจะเยอะหน่อยนะเอาแล้วนะตรงนี้ก็คือโคเซกไฮเปอร์โบลิกกำลัง2ใส่วงเล็บไว้ก็ได้ 5x กำลัง2คุณต้องทำตัวนี้ค่ะเก่งละอาจารย์เก่งอีกอาจารย์ขอเอามาไว้ข้างหน้านี่เลยดีกว่าถ้าคุณจะดิฟตัวนี้คุณกระชากเลขอะไรลงมาเขาคงหมายค่ะว่าดึงเลข5ออกมาก่อนใช่ไหมแล้วคุณก็ดิฟ x กำลัง2คุณกระชากเลขอะไรลงมาคะ2แล้ว5คูณ2เป็นเท่าไหร่คะ10แล้ว x เหลือ x กำลังอะไรคะไม่เขียนได้ไหมนี่ไงได้แล้วเอาไปกองไว้ข้างหน้าเรียบร้อยสมบูรณ์แบบอุ๊ยทำไมมันอีลุงตุงนางเนี่ยอาจารย์นี่แหละเป็นคนทำเองให้มันอีลุงตุงนางแบบนี้จะได้คิดเป็นในสิ่งที่ยากก็ทำได้เพราะฉะนั้นก้อนนี้คิดไหมคะเนี่ยเพราะฉะนั้นตอนจะไปดูของเพื่อนตรงนี้เว้นค่ะไม่ต้องดูค่ะทำเองดีกว่าลอนรูท2กดเครื่องคิดเลขก็มีคำตอบอ่ะแล้วอันนี้ค่ะเราสูตรเดิมนี่ใช่ไหมมีคนบอกเมื่อกี้ยังไม่ได้เลยอาจารย์ก็ไปไม่เห็นใจกันเลยเนี่ยเครียดนะอาจารย์ก็ดูใหม่ดิฟคอร์ดไฮเปอร์โบลิกก็พูดตามตรงเลยมันคืออะไรสักอย่างที่ฉันจะทำอ่ะยูก็คือสิ่งที่อยู่ข้างหลังไอ้ตัวเนี้ยยูคืออะไรคะเยี่ยมเพราะฉะนั้นตัวเองจะได้ลบเก่งลบกลายเป็นอะไรไปเลยบวกและอาจารย์ก็เลยได้อะไรโคเซกไฮเปอร์โบลิกกำลัง2 u คืออะไรคะ 3x ทีนี้เก่งขึ้นกว่าเดิมดิฟ u คือดิฟอะไรเลยคะเก่งพี่เสื้อดำตอบดิฟ 3x ได้เท่าไหร่คะได้3อาจารย์เลยเอา3มาไว้ข้างหน้าคนเรามันต้องดีขึ้นดิเขียนอะไรอยู่นั่นน่ะค่อยๆถ้าเราไม่ได้เราก็ค่อยๆเขียนไปทีนี้เราบอกได้แล้วมีคนบอกอาจารย์คิดว่าอาจตอบแค่นี้ก็ได้นะเพราะมันไม่สามารถดึงตัวร่วมอะไรได้แล้วนะคะประมาณเนี้ยนั้นลองไปทบทวนดูอีกทีนะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์ทัพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

การเตรียมเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์การเชื่อมเป็นการป้องกันเครื่องเชื่อมอุปกรณ์การเชื่อมช่างเชื่อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดซึ่งมีดังนี้การเตรียมเครื่องเชื่อมควรตั้งให้ห่างจากผนังด้านข้างและด้านหลังอย่างน้อย30เซนติเมตรยกสูงจากพื้นอย่างน้อย15เซนติเมตรเพื่อให้มีการระบายความร้อนที่ดีและยืดอายุการใช้งานของเครื่องเชื่อมควรติดตั้งให้ห่างจากบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นเพราะฝุ่นผงอาจจะเข้าไปในเครื่องทำให้เกิดความเสียหายการติดตั้งเครื่องเชื่อมแบบอยู่กับที่หรือแบบเคลื่อนที่ต้องให้เครื่องมั่นคงและไม่เอียงเกิน15องศาการติดตั้งเครื่องเชื่อมต้องไม่โดนแสงแดดและห่างจากบริเวณที่ถูกฝนหรือละอองน้ำเป็นไปตามมาตรฐานเครื่องเชื่อมมีการป้องกันแตกต่างกันออกไปการต่อสายกราวลงดินเพื่อป้องกันทั้งเชื่อมถูกไฟดูดตรวจสอบขนาดของเบรกเกอร์ควบคุมเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องตรวจสอบขนาดของสายไฟที่ต่อเข้าเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องการเตรียมอุปกรณ์ประกอบเครื่องเชื่อมต่อสายหัวเชื่อมและสายดินเข้าเครื่องตรวจสอบข้อต่อต่างๆเช่นข้อต่อสายเชื่อมข้อต่อสายดินหากข้อต่อหรือรอยต่อไม่แน่นจะทำให้เกิดความร้อนสูงในสายและอาจทำให้ฉนวนละลายได้การประกอบสายไฟหรือสายดินควรใช้หางปลายึดให้แน่นกับสายไฟหรือสายดิน

การเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเชื่อมหน้ากากเชื่อมต้องใส่กระจกใสกระจกกรองแสงตามมาตรฐานของเบอร์กระจกที่ใช้เพื่อป้องกันแสงเชื่อมรังสีซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานค้อนเคาะแสลกใช้เคาะแสลกที่ฝังอยู่บนแนวเชื่อมเม็ดโลหะและทำความสะอาดแนวเชื่อมแปรงลวดใช้ทำความสะอาดแนวเชื่อมใช้ขัดคราบฟลักและเศษสะเก็ดเม็ดโลหะครีมจับชิ้นงานร้อนใช้จับชิ้นงานหลังจากการเชื่อมเพื่อป้องกันผู้เชื่อมได้รับอันตรายลวดเชื่อมเตรียมลวดให้เหมาะสมกับรูปแบบและลักษณะของชิ้นงานที่จะใช้ในการเชื่อมอบลวดเชื่อมในตู้อบก่อนใช้งานเพื่อไล่ความชื้น250องศาซีอย่างน้อย1ชั่วโมงมากน้อยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสกัดปากแบนใช้สำหรับทำความสะอาดเม็ดโลหะที่ติดอยู่บนผิวชิ้นงานและแนวเชื่อมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการเชื่อมไฟฟ้าเพื่อใช้ป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตอินฟราเรดความร้อนและสะเก็ดไฟเชื่อมการทดสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมโดยตามขั้นตอนดังนี้ยกเบรกเกอร์ควบคุมการจ่ายไฟเข้าเครื่องเชื่อมเปิดสวิตช์ที่หน้าเครื่องเชื่อมตรวจสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมปรับตั้งค่ากระแสไฟเชื่อมที่ต้องการปรับตั้งกระแสไฟที่ใช้ในการเชื่อมนั้นจะดูได้จากข้างกล่องลวดเชื่อมหรือใช้สูตรคำนวณคือ40คูณเส้นผ่านศูนย์กลางลวดเชื่อมได้เท่าไหร่บวกลบได้อีกประมาณ15แอมป์จากนั้นทดลองอาร์คทดลองอาร์คก็คือนำปลายลวดเชื่อมขีดชิ้นงานทดลองไฟโดยสร้างระยะระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานทำให้เกิดการอาร์คซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของปลั๊กเป็นองค์ประกอบฉะนั้นช่างเชื่อมต้องทราบทฤษฎีชนิดของปลั๊กซึ่งจะมีระยะอาร์คแตกต่างกันออกไป

การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะ

0: บรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สัตว์ใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องดิจิตอลอินดีเอเทคโนโลยีวันนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวต่อไปมาเติบโตและเรียนรู้ไปด้วยกันกับอาจารย์กุ้งคนเดิมสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบกันในตอนที่8แล้วการสร้างคอนเทนต์ยังไงให้ปังปังปังปังไปเลยนะคะตอนที่1สร้างโลโก้ตอนที่สองตอนที่สามสร้างสื่อประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการของท่านผู้ประกอบการใช่ไหมคะแล้วก็จะมีสร้างตัวตนบนแฟนเพจสร้างตัวตนบน YouTube สร้างตัวตนบน TikTok นะคะซึ่งก็เป็นโซเชียลมีเดียที่โซฮอตหรือว่าป๊อปปูล่ามากๆเลยทีนี้หลักๆนะคะองค์ประกอบของการทำธุรกิจออนไลน์เนาะหรือว่าขายออนไลน์นะคะหลักๆก็คือลูกค้าไม่ได้มาหาเราที่ร้านค้าจริงใช่ไหมคะหลักๆอ่ะเขาจะเห็นร้านค้าเสมือนผ่านช่องทางออนไลน์หรือว่าแพลตฟอร์มที่ผู้ประกอบการไปเปิดหน้าร้านไว้นะคะก็ให้เลือกแพลตฟอร์มที่มีคนใช้เยอะๆมีคนเล่นเยอะๆหรือว่าเขานิยมมาซื้อของกันที่แพลตฟอร์มนี้หรือเขานิยมขายของกันที่แพลตฟอร์มนี้นะคะผู้ประกอบการก็ต้องไปเปิดหน้าร้านออนไลน์ไว้เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสขยายฐานลูกค้าเพิ่มช่องทางการขายให้มากขึ้นทีนี้เรามีหน้าร้านออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มและรวมถึงอาจจะมีเว็บไซต์หรือเว็บอีคอมเมิร์ซหรือว่า Shopee Lazada ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่ผู้ประกอบการเนี่ยต้องมีใช่ไหมคะผู้ประกอบการถ้าฟังกันมาถึงตอนที่8เนี่ยจะเห็นว่าอาจารย์กุ้งโฟกัสแทนว่าเยอะนะคะก็คือเป็นแพลตฟอร์มสำหรับสร้างโลโก้สร้างสื่อสิ่งพิมพ์นะคะที่เป็นเครื่องมือให้ผู้ประกอบการที่ออกแบบไม่ค่อยสวยยกตัวอย่างนะคะออกแบบไม่ค่อยสวยหรือจะทำยังไงให้สวยดีอย่างเงี้ยค่ะโปรแกรมกราฟิกยากๆ ก็ใช้ไม่เป็นนะคะยกตัวอย่างก็สามารถใช้ Canva นะคะในการสร้างทุกอย่างนะคะให้ได้ด้วยความสวยงามและความเป็นมืออาชีพในเวลาอันรวดเร็วนะคะถ้าเกิดใครติดตามกุ้งมาตั้งแต่ตอนที่1เลยนะคะก็จะเห็นว่าโอ้อาจารย์กุ้งไม่ได้ใช้โปรแกรมอื่นๆเลยจริงๆนะคะหลักๆก็ใช้แต่แคนวาแต่เราต้องใช้ให้เป็นในระดับที่ใช้บ่อยๆอ่ะแล้วเราจะพัฒนาตัวเองนะเราก็ต้องดูสังเกตด้วยนะคะแล้วก็ไปดูตัวอย่างของจริงจากในช่องทางนะคะที่เราจะไปสร้างหน้าร้านนะคะรวมถึงยกตัวอย่างเช่นปก YouTube ใช่ไหมคะก็ไปดูตัวอย่าง YouTube ก่อนว่าเขาออกแบบกันยังไงบ้างอะไรเงี้ยดูเปิดโลกแป๊บหนึ่งเปิดไอเดียแป๊บหนึ่งแต่หลักๆแล้วอ่ะใน Canva เนี่ยจะมีให้นะคะตอนนี้ตอนที่8เป็นการสร้างคอนเทนต์นะคะแต่ก่อนที่จะไปสร้างคอนเทนต์เนาะเราก็ไปดูคอนเทนต์เนี่ยเอาไว้ใส่ในไหนเอาไว้ใส่ในช่องทางออนไลน์ทั้งหมดเลยที่ผู้ประกอบการมีนะคะในไหนบ้างในแฟนเพจแฟนเพจทุกคนบอกว่าทีเชอร์กุ้งเปลี่ยนแบนเนอร์แล้วหรอเปลี่ยนโลโก้แล้วหรอให้ตรงกับทุกช่องทางเลยนะคะเพราะว่าใน YouTube ก็มีอันนี้คือ YouTube นะคะถ้าเกิดใครฟังกันมาตั้งแต่ต้นก็ทำงานแล้วก็ส่งกันบ้านด้วยนะจ๊ะเป็นบ้านคือก็ทำหิเศษนะจ๊ะไม่ใช่ว่าเข้ามาฟังแล้วก็โอเคฟังจบแล้วหายกันนะไม่ได้นะคะเรียนกับอาจารย์กุ้งก็ต้องฝึกทำให้เป็นเพราะว่าอาจารย์กุ้งทำให้เป็นทำให้ดูเป็นตัวอย่างทุกเวิร์กช็อปเลยนะคะทำเยอะแยะมากมายนะคะตรงนี้ก็คือเวิร์กช็อปที่อันแรกของเราเลยมาทวนกันนิดนึงก็คือสร้างโลโก้ใช่ไหมก็จะได้โลโก้มาแล้วสังเกตว่าจะพาสร้างโลโก้ตั้งแต่เวิร์กช็อป1เลยเพราะว่าทุกแพลตฟอร์มจะต้องมีการใช้โลโก้นะคะต้องมีการใช้โลโก้
เสร็จแล้วยังไงตรงนี้ก็คือเป็นเวิร์กช็อปสร้างตัวตนบนแฟนเพจแฟนเพจก็คือแฟนเพจแบรนด์ธุรกิจอาจารย์กุ้งก็คือกุ้งคอฟฟี่ช็อปนะคะนี่เป็นแฟนเพจนะคะซึ่งใครยังไม่ได้ดูไปดูย้อนหลังได้นะคะกับการสร้างตัวตนบนแฟนเพจอาจารย์กุ้งก็แยกเป็นตอนตอนให้เพราะว่าตอนหนึ่งก็ประมาณ50นาทีเดี๋ยวนานไปก็เรียนไปหลับไปหนีไปเซเว่นกันนะคะไม่ฟังต่ออะไรแบบนี้อันนี้คือชื่อแบรนด์หรือชื่อธุรกิจจะใช้ชื่อเดียวกันทุกแพลตฟอร์มนะคะทุกแพลตฟอร์มก็สังเกตในโลโก้ก็มีนะคะอันนี้เป็นหลักการง่ายๆนะคะแล้วก็ให้ตั้งชื่อไม่เกิน3คํา4คําก็จะยาวไปอันนี้ก็จะยาวนะปกติก็จะตั้งแบบมากินกันน่ะกินกันนะอะไรใช้เป็นภาษาคาราโอเกะก็ได้นะคะจะได้ง่ายต่อการจดจำอันนี้คือลักษณะของแฟนเพจนะคะที่ใส่ข้อมูลนะคะทุกอย่างใส่ข้อมูลสำหรับการเรียนการสอนนะคะฝึกเท่านั้นนะคะอันนี้ที่อยู่นะคะท่านผู้ประกอบการก็ใส่ที่อยู่ของท่านไปเบอร์โทรติดต่อได้นะคะของธุรกิจท่านเองอีเมลนะคะสังเกตว่าอีเมลก็อีเมลเดียวกับแบรนด์ธุรกิจนะคะแบรนด์ธุรกิจของกุ้งชื่อกุ้ง Coffee Shop นะคะอันนี้ก็เว็บไซต์นะคะอันนี้ก็คือในส่วนของแพลตฟอร์มแฟนเพจนะคะแฟนเพจซึ่งเรามีกี่แพลตฟอร์มก็ตามนะคะเราก็ต้องสร้างคอนเทนต์นะคะเราจะสร้างคอนเทนต์1ต้นเราจะสร้างคอนเทนต์เป็นต้นแบบ1คอนเทนต์นะคะยกตัวอย่างนะสมมติว่ามีคอนเทนต์หนึ่งแล้วเราก็เอาไปใส่ในทุกแพลตฟอร์มของเราได้ไหมได้เราไม่ต้องสร้างแพลตฟอร์ม1คอนเทนต์หนึ่งนะคะสมมติว่าเรามีออนไลน์อยู่5ช่องทางแบบเนี้ยก็ทำคอนเทนต์ต้นแบบมานะคะแล้วก็เอาไปใส่ในแพลตฟอร์มนะคะที่เรามีตัวนี้ก็คือแฟนเพจนะคะแฟนเพจแล้วก็ในส่วนของอันนี้จะให้ดูนะคะก็คือตอนล่าสุดที่เพิ่งผ่านไปก็คือสร้างตัวตนบน TikTok ใช่ไหมคะตรงนี้ก็คือโลโก้ชื่อแบรนด์นะคะแล้วก็สร้างคอนเทนต์ใส่ TikTok ไปเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็สาธิตตัวอย่างนะคะการใส่วิดีโอเข้าไปนะคะแล้วก็การสร้างคอนเทนต์ใส่ในโซเชียลแพลตฟอร์มต่างๆนะคะยกตัวอย่างเช่น TikTok ตรงนี้ก็เป็นวิดีโอที่สร้างไว้แล้วเราเอาใส่เข้าไปเพิ่มเข้าไปได้กลายเป็นเราสร้างภาพนิ่งนะคะถ้าใครเห็นภาพนิ่งตรงนี้ก็จะจำได้ว่าอ๋ออันนี้ไม่ปก YouTube ของอาจารย์กุ้งนี่ใช่ค่ะตรงนี้ก็คือเป็นไฟล์ปก YouTube นะคะซึ่งเราสามารถเอาภาพนิ่งนะคะ PNG เนี่ยมาสร้างเป็นภาพเคลื่อนไหวหรือวิดีโอในแพลตฟอร์ม TikTok ได้แปลว่า1เอาวิดีโอสร้างเป็นวิดีโอใส่เข้ามาใน TikTok เลยก็ได้วิดีโอสร้างแยกนะคะอาจจะสร้างในแคปคัทหรือว่าเป็นวิดีโอที่ถ่ายแบบวิดีโอเองนะคะแล้วก็เอามาใส่ใน TikTok ได้เป็น2เป็นภาพนะคะรูปภาพที่สร้างเอาไว้เรียบร้อยแล้วจากแพลตฟอร์มอื่นอาจจะเอามาใส่ใน TikTok แล้วทำตั้งค่าให้เป็นภาพเคลื่อนไหวนะคะมี2แบบถ้าเป็นภาพนิ่งนะคือภาพนิ่งแบบเลื่อนให้ลูกค้าหรือคนดูเนี่ยเลื่อนดูเองอันนี้ไม่ค่อยแนะนำนะคะทำเป็นวิดีโอให้เลื่อนให้เขาเลยนะคะเผื่อเขาไม่ได้กดเลื่อนดูข้อมูลของภาพต่อไปเนี่ยอาจจะทำให้ไม่ทราบข้อมูลที่เราต้องการสื่อสารได้แสดงว่า1วิดีโอได้เลย2ภาพนิ่งได้ด้วยนะคะ3ตรงนี้สวยงามเวอร์วังอลังการลาน8ทำมาจากสีใดเหรอท่านอันนี้ก็จะทำมาจากแคนวานะคะแคนวาใช้เทมเพลตของ TikTok เลยเทมเพลตที่เป็นของ TikTok เลยนะคะนี้เดี๋ยวก็จะสาธิตให้ดูนะคะสาธิตให้ดูก็คือพอเราสร้างตัวตนบน TikTok แล้วใช่ไหมคะถ้าเราอยากจะให้คอนเทนต์ที่เราใส่เข้าไปในแพลตฟอร์มเนี่ยพอดีนะคะเป๊ะกันเลยเป๊ะกันพอดีไซส์พอดีเป๊ะแบบเนี้ยก็ไปที่ Canva ใช่ไหมคะไปที่ Canva รับจบครบทุกเรื่องนะคะครบทุกสิ่งนะคะทุกสิ่งอยู่ที่ Canva นี่เลย
ไซต์ของ TikTok เวลาเซิร์ชแค่นี้เองนะคะเซิร์ช TikTok เลยเราอยากได้ขนาดของแพลตฟอร์มอะไรเราอาจจะไม่รู้คีย์เวิร์ดใช่ไหมคะของเราอยู่หน้าแรกของ Canva เนาะเซิร์ช TikTok ไปเลยนะคะที่ IK เซิร์ช TikTok นะคะตรงนี้โชว์ขึ้นมา 4,807 เทมเพลตไซต์ TikTok เลยนะคะจริงๆไซต์ TikTok ขนาดของสื่อที่จะลง TikTok

ต์หนึ่งคอนเทนต์ใส่ได้หลายแพลตฟอร์มสร้างหลักๆสร้างจากแคนวาสร้างจากแคนวาเพื่อจุดประสงค์จะเอาไปใส่ TikTok ใช่ไหมคะพอใส่ TikTok เสร็จแล้วก็เอามาใส่ในแฟนเพจด้วยอันเดิมนะคะอันเดียวกันแล้วก็ไปใส่ไหนอีกใส่ในช็อตวิดีโอใส่ในช็อตวิดีโอใส่หรือยังก่อนใส่หรือยังก่อนนะคะเดี๋ยวสักครู่นะเราสามารถใส่ในช็อตวิดีโอของ YouTube ได้ด้วยนะคะเนี่ยคุณกุ้งน่าจะลืมใส่เดี๋ยวใส่เลยตอนนี้นะคะก็เป็นช็อตวิดีโอนะคะคือวิดีโอสั้นนะคะวิดีโอสั้นเราสร้างคอนเทนต์ไว้แล้วนำไปใส่เราสร้างคอนเทนต์จากแพลตฟอร์มอื่นแล้วนำไปใส่นะคะได้ทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะตรงนี้แสดงว่าเราก็ทำงานครั้งเดียวใช้ได้หลายแพลตฟอร์มเลยใช่ไหมถูกต้องแล้วนะคะถูกต้องแล้วอาจารย์กุ้งกำลังจะใส่ช็อตวิดีโอนะคะหรือวิดีโอสั้นนะคะเข้าไปที่ YouTube นะคะ YouTube Channel YouTube วันนี้นะคะเราก็จะมาพูดกันเกี่ยวกับเรื่องของคอนเทนต์จะมาพูดกันเรื่องของคอนเทนต์นะคะคอนเทนต์ทีนี้คอนเทนต์คืออะไรคอนเทนต์คืออะไรนะคะคอนเทนต์นะคะก็คือหรือจริงๆเราจะเรียกว่าคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งก็ได้คือการตลาดที่มุ่งเน้นการสร้างเห็นไหมอาจารย์กุ้งพาสร้างมาทุกเวิร์กช็อปเลยทุกตอนเลยนะคะมุ่งเน้นการสร้างและเผยแพร่เนื้อหาที่มีประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายเพื่อดึงดูดและรักษาลูกค้าไว้นะคะอันนี้คือเป้าหมายของคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งเลยนะคะก็คือนำเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวกับสินค้าผลิตภัณฑ์นะคะของผู้ประกอบการเองนะคะการทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งจะไม่ใช่การโฆษณาโดยตรงนะคะแต่เป็นการให้ข้อมูลให้ความรู้ก็ได้นะคะเกี่ยวกับโปรดักต์ผลิตภัณฑ์บริการของธุรกิจเพื่ออะไรเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับลูกค้าไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าถ้าช่วงไหนมีโปรโมชั่นคอนเทนต์อาจจะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับการแจ้งให้เขาทราบว่าเช่นเดือนสิงหาคมเดือนจะมีเทศกาลวันแม่ใช่ไหมคะตรงเนี้ยเราก็จะต้องเป็นการทำคอนเทนต์ให้อาจจะเกี่ยวกับแม่เป็นคอนเทนต์เนื้อหาที่เกี่ยวกับแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะและส่วนภาพนิ่งที่จะเอาไป PR ในแฟนเพจหรือจะทำเป็นภาพนิ่งสินค้าอะไรบ้างที่ลดราคาในช่วงวันแม่นะคะก็สามารถสร้างแยกต่างหากได้นะคะเป็นคนละคอนเทนต์อาจจะมีคอนเทนต์วิดีโอที่เกี่ยวกับแม่ซื้อสินค้าที่ธุรกิจเราขายเนี่ยมอบให้แม่ก็ได้แล้วแต่จะดีไซน์ออกมานะคะเป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับลูกค้ากรณีที่ผู้ประกอบการต้องการให้คนรู้จักแบรนด์ของท่านนะคะก็สร้างคอนเทนต์นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับแบรนด์สินค้าบริการเอกลักษณ์ของแบรนด์นะคะนำมาเผยแพร่สู่สาธารณะนะคะคนที่ได้รับชมหรือเข้ามาเห็นนะก็จะรู้จักแบรนด์ของท่านมากขึ้นหลักการสร้างคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งนะคะก็คือเป็นการสร้างเนื้อหาที่มีคุณค่าเนื้อหาต้องมีความน่าสนใจและมีประโยชน์ต่อผู้อ่านผู้ที่เข้ามาดูนะคะจะเข้ามาเจอทางแฟนเพจก็ได้ TikTok ก็ได้นะคะ YouTube ก็ได้ IG ก็ได้ LINE ก็ได้เว็บไซต์ก็ได้นะคะก็ต้องเป็นการทำเนื้อหาที่มีคุณค่าคือเขาอ่านแล้วลูกค้าอ่านแล้วเกิดความสนใจนะคะสนใจแล้วยังไงเขาก็จะเข้าสู่กระบวนการตัดสินใจเปรียบเทียบสิ่งที่จะได้รับหรือว่าคอนเทนต์เนี่ยมาแก้ปัญหาให้เขาได้ยังไงหรือว่าเขามีปัญหาอยู่แล้วปัญหาเช่นตอนนี้กำลังตัดสินใจว่าจะซื้อรถยนต์ไฟฟ้าหรือรถยนต์
แบบเดิมดี

ีนะคะที่ใช้น้ำมันพอมาเห็นคอนเทนต์เกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าบอกประโยชน์บอกหลายสิ่งอย่างนะคะที่เป็นอยู่ในคอนเทนต์เนี่ยก็จะมาทำให้คนที่เข้ามาเห็นคอนเทนต์เนี่ยก็ตัดสินใจได้เลยว่าจะซื้อรถยนต์ประเภทไหนนะคะอันนี้ก็คือแปลว่าเป็นการสร้างเนื้อหาที่มีคุณค่านะคะเนื้อหาที่มีคุณค่าเนี่ยสามารถเป็นบทความก็ได้นะคะเป็นข้อความเนาะเป็นวิดีโอนะคะวิดีโอแบบที่เปิดช่องไว้แล้วเนาะเช่นเปิดหน้าเปิดช่องที่ TikTok นะคะก็ทำเป็นวิดีโอในแพลตฟอร์ม TikTok ได้หรือใน YouTube ด้วยก็เป็นวิดีโอยาวนะคะหรือจะทำเป็นรูปภาพแผนภาพแบบอินโฟกราฟิกนะคะอันนี้ก็คือได้หมดเลยทำเป็นพอดแคสต์พูดคุยกันนะคะก็คือการสร้างคอนเทนต์เหมือนกันพูดคุยกันในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการของท่านเองนะคะการเผยแพร่เนื้อหานะคะเลือกช่องทางที่เหมาะสมในการเผยแพร่เนื้อหาเช่นบล็อกในเว็บไซต์นะคะโซเชียลมีเดียนะคะอีเมลนะก็จะเป็นอีเมลมาร์เก็ตติ้งนะคะก็สามารถเผยแพร่ในรูปแบบของอินโฟกราฟิกผ่านอีเมลมาร์เก็ตติ้งก็ได้เช่นเดียวกันนะคะการเพิ่มความน่าเชื่อถือนะคะจากการสร้างคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งนะคะเป็นการให้ข้อมูลที่ถูกต้องแล้วมีประโยชน์จะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและทำให้ลูกค้ามีความไว้วางใจในแบรนด์สินค้าของท่านนะคะการวัดผลการทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งนะคะจากการทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งต้องมีการวัดนะคะเช่นการวัดการเข้าชมเว็บไซต์ตอนนั้นตัวเว็บไซต์เนาะก็ต้องมีการเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์นะคะวัดผลของการแชร์เนื้อหานะคะเช่นจากแฟนเพจอย่างที่พูดไปแล้วว่าแฟนเพจก็จะมีส่วนของการจัดการนะคะที่มีส่วนของหลังบ้านสามารถดูข้อมูลได้ว่ามีคนแชร์เนื้อหานี้คนมีคนเข้าถึงข้อมูลกดไลค์กดแชร์เนี่ยจำนวนมากเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็คือเป็นส่วนของการวัดผลนะคะวัดผลจากการคลิกที่ลิงก์นะคะที่เราให้ไว้หรือว่าการลงทะเบียนนะหรือจากยอดขายที่ขายได้เหล่านี้ก็คือการวัดผลนะคะของการทำการตลาดในช่องทางต่างๆเพื่อจะนำสิ่งที่ได้เนี่ยมาปรับปรุงแล้วก็พัฒนาเนื้อหาให้ดียิ่งขึ้นไปจุดประสงค์ของการสร้างคอนเทนต์จะประกอบด้วยการสร้างเนื้อหาที่เข้ามาช่วยนะคะก็คือการสร้างเนื้อหาขึ้นมาเนื้อหารูปภาพตัวหนังสือข้อความวิดีโอต่างๆเนี่ยเข้ามาช่วยในการสร้างความรับรู้เกี่ยวกับแบรนด์สินค้าของท่านเองนะคะให้คนที่เข้ามาชมเนี่ยเข้ามาเห็นเข้ามาพบเจอเนี่ยมีโอกาสในการเข้าถึงแล้วก็ได้รู้จักกับแบรนด์ของท่านผ่านสิ่งที่ท่านนำเสนอมากยิ่งขึ้นนะคะการสร้างแบรนด์ awareness content นะคะก็คือสิ่งที่ช่วยในการมัดใจจูงใจสร้างแรงดึงดูดให้ลูกค้าติดตามได้ตั้งแต่แรกนะเขาเห็นปุ๊บเขาประทับใจเลยมัดใจลูกค้านะได้ใจได้5ดาว10ดาวเลยอันนี้เขาก็จะกดติดตามแล้วก็จะติดตามสินค้าหรือบริการท่านตั้งแต่แรกก็มีนะคะลักษณะแบบนี้มีเป็นจำนวนมากเลยจุดประสงค์ของการสร้างคอนเทนต์อีกนะคะก็คือเพื่อโน้มน้าวจากผู้คนที่มีความสนใจในแบรนด์คือเขาสนใจแต่เขายังไม่ได้เป็นลูกค้าทีนี้การสร้างคอนเทนต์ที่ดีเนี่ยก็จะเปลี่ยนใจจากความสนใจให้กลายเป็นลูกค้าแต่ว่าปิดการขายได้เรียบร้อยนะคะเขาก็ทำการซื้อสินค้าของท่านนะคะจากที่สนใจอยู่แล้วพอมาเจอคอนเทนต์ที่แบบเฮ้ยมันดีมันใช่กดสั่งซื้อเลยอะไรประมาณนี้นะคะการสร้างคอนเทนต์มัดใจลูกค้าเริ่มต้นด้วยการนำเสนอผ่านมุมมองลูกค้านะว่าสินค้าบริการของท่านเนี่ยจะช่วยแก้ปัญหาอะไรได้บ้างการนำเพนทอยนะคะมาเล่าว่าสินค้าบริการสามารถช่วยเหลืออะไรได้บ้างเนี่ยก็คือเป็นการตอบโจทย์ลูกค้านะคะจากที่ตอนแรกเขาสนใจอยู่แล้วเขาก็ตัดสินใจได้เร็วขึ้นนะคะโดยไม่ต้องคิดอะไรมากกดสั่งซื้อดังทีจุดประสงค์ของความเทสนะคะข้อต่อไปก็คือการสร้างเนื้อหาที่ช่วยดูแลหลังการขายแน่นอนตอนแรกลูกค้าสนใจนะคะลูกค้าสนใจ

พอมาพบเจอคอนเทนต์ที่ดีทัชใจโดนใจเขานะคะเขาก็ทำการตัดสินใจสั่งซื้อกลายเป็นลูกค้าด้วยเวลารวดเร็วแล้วเราจะจบแค่ซื้อแล้วแยกย้ายไหมได้ไหมไม่ได้นะคะเพราะว่าลูกค้าที่ซื้อแล้ว1ครั้งเขาจะต้องกลับมาซื้อครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นการสร้างคอนเทนต์ก็ไม่ได้จบแค่คอนเทนต์ที่โน้มน้าวนะคะเพื่อให้เขาตัดสินใจซื้อได้เร็วขึ้นแต่หลังจากที่เขาซื้อแล้วนะคะผู้ประกอบการก็ต้องคำนึงถึงการบริการหลังการขายด้วยนะคะควรจะสร้างคอนเทนต์ที่ดูแลหลังการขายเพื่อส่งมอบความไว้วางใจให้ลูกค้านะคะเป็นการอธิบายเกี่ยวกับสินค้าเพิ่มเติมหลังการขายซึ่งตรงนี้แหละสร้างความพึงพอใจสร้างความประทับใจให้ลูกค้านะคะเป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องการการได้รับความใส่ใจจากแบรนด์นะคะจนมีโอกาสกลับมาซื้อซ้ำเนาะอย่างที่พูดไปครั้งที่2ก็2ซื้อแล้ว3ซื้ออีก4ซื้ออีกเรื่อยๆจนกลายเป็นแบรนด์ loyalty ในที่สุดนะคะก็คือจากลูกค้าขาตอนกลายเป็นลูกค้าขาประจำนะคะประเภทหลักๆของคอนเทนต์ประกอบด้วยบล็อกคอนเทนต์นะคะก็คือคอนเทนต์การสร้างเนื้อหานะคะคอนเทนต์ที่เป็นการสร้างเนื้อหาที่ช่วยสร้างการเข้าถึงซึ่งเนื้อหาเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการของธุรกิจของท่านนะคะด้วยคีย์เวิร์ดที่เชื่อมโยงกันเพราะฉะนั้นในคีย์เวิร์ดในข้อความที่ใส่ไปนะคะก็จะเกี่ยวกับสินค้าบริการหรือว่าสิ่งที่ท่านต้องการจะสื่อสารออกไปนะคะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเนาะอันแรกคือบล็อกคอนเทนต์นะคะอันที่สองอินโฟกราฟิกคอนเทนต์นะเป็นการนำเสนอเนื้อหาที่สรุปแล้วนะคะสรุปข้อมูลให้นะคะซึ่งสรุปใจความสำคัญนะคะมาให้มีปกติลักษณะของงานประเภทอินโฟกราฟิกเนาะก็จะเป็นการสรุปจากตัวหนังสือเยอะๆนะคะให้กลายมาเป็นเนื้อหาที่สำคัญเท่านั้นนะคะคือสรุปมาแบบเชาะเลยนะคะก็คือสิ่งที่จะอยู่ในแผนภาพอินโฟกราฟิกก็คือจะมีตัวหนังสือไม่เยอะแต่อาจจะแทนด้วยรูปภาพนะคะซึ่งสื่อความหมายและเข้าใจได้ตรงกันนะคะภายใต้กรอบข้อมูลนะคะเหมาะสมในการอ่านอย่างรวดเร็วอินโฟกราฟิกคือสร้างขึ้นมาเพื่อให้ดูปุ๊บแล้วเข้าใจได้ในเวลารวดเร็วนะคะแต่ถ้ายืนดูสักชั่วโมงหนึ่งเราก็ยังไม่เข้าใจอีกแปลว่านะคะต้องปรับปรุงการสร้างคอนเทนต์นะคะให้ตรงกับประเภทของคอนเทนต์Podcast Content Marketing นะคะเป็นการนำเสนอคอนเทนต์ผ่านเสียงอันนี้ได้รับความนิยมมากเลยแล้วช่องทางไหนล่ะPodcast แน่นอนก็จะนึกถึง YouTube อยู่แล้วเนาะนอกจาก YouTube ก็จะมีวิดีโอสั้นแล้วก็จะเป็น TikTok นะคะก็มีพบเห็นนะคะพบเห็นแล้วก็ได้รับความนิยมแต่เขาก็จะพูดแบบตามเวลาเนาะสั้นๆนะคะแต่ถ้าต้องการจะสนทนามีเกสเป็นพอดแคสต์อย่างเงี้ยค่ะก็แนะนำเป็นช่องทาง YouTube ไปเป็นการนำเสนอผ่านเสียงด้วยการเล่าเรื่องราวนะคะที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์เพื่อช่วยเจาะตลาดในกลุ่มเฉพาะทางแล้วก็มีวิดีโอคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งนะเนื้อหาที่นำเสนอผ่านรูปแบบวิดีโอหลากหลายรูปแบบช่วยให้ผู้คนเข้าถึงสิ่งที่แบรนด์ต้องการสื่อสารได้ง่ายที่สุดปัจจุบันมีทางรูปแบบการไลฟ์สดนะคะตรงนี้วิดีโอคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งไลฟ์สดแพลตฟอร์มไหนได้บ้าง YouTube ไลฟ์สดได้นะคะ TikTok ไลฟ์สดได้แฟนเพจ Facebook ไลฟ์สดได้นะคะคือวันนี้ได้ทุกแพลตฟอร์มแล้วนะคะที่เป็นแพลตฟอร์มสำหรับท่านผู้ประกอบการหรือการสร้างวิดีโอสั้นที่สนุกสนานแล้วก็เป็นที่นิยมอย่างสูงณเวลานี้โซเชียลมีเดียคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งนะคะคอนเทนต์ประเภทนี้จะขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดียที่มีกฎเกณฑ์แตกต่างกันออกไป1โซเชียลมีเดียอาจมีได้ทั้งบทความรูปภาพวิดีโอและเสียงที่รวมอยู่ในแพลตฟอร์มเดียวกันก็ได้นะคะตัวอย่างคอนเทนต์นะคะตรงนี้คือเขาขายเสื้อผ้าหน้าหนาวนะคะมีข้อมูลนะคะถ้าเกิดท่านใดต้องการจะไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมก็คือดูได้ที่เว็บไซต์ t
ที่อาจารย์กุ้งหาตัวอย่างมาให้นะคะเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยเขาก็ไม่ได้หาเซลล์แบบโดยตรงนะคะเขาก็เป็นการนำเสนอเสื้อผ้าไอเทมกันหนาวนะคะจากแบรนด์นี่เลยนะคือเจ้าของแบรนด์นะคะแล้วก็จะมีคำไฮไลท์นะคะหรือว่าแฮชแท็กแมทความอุ่นให้พอดีกับคุณนะคะก็เป็นคู่เลยเป็นคู่รักแต่งตัวในช่วงหน้าหนาวนะคะหรือว่าจะไปเที่ยวต่างประเทศนะคะก็ต้องมีชุดกันหนาวนะตรงนี้ก็เป็นการที่ไม่ได้ขายแบบฮาร์ดเซลเนาะก็คือมีมาให้เลือกตรงนี้ท่านที่สนใจลูกค้าที่สนใจก็จะอ่านเนื้อหาแล้วก็ถ้าสนใจที่จะซื้อก็จะเข้าไปทำการสั่งซื้อสินค้านะคะอันนี้คือตัวอย่างเนาะตรงนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเช่นเดียวกันนะคะที่มาก็คือจากเว็บไซต์เดียวกันเลยนะคะไล่ล่าความอร่อยระดับเทพนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแบรนด์เนาะไอศครีมแบรนด์หนึ่งนะคะก็มานำเสนอให้เห็นภาพไอศครีมแล้วก็ราคานะคะแล้วก็บรรยากาศองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องนะคะก็คือจะเป็นภาพความเย็นความหนาวนะคะหิมะตกนะคะประมาณนี้อันนี้ก็คือการสร้างคอนเทนต์นะคะที่คนเห็นก็จะรู้ว่าอาจจะมีไอศกรีมออกใหม่ที่มีความอร่อยระดับเทพเลยนะคะทีนี้เวิร์กช็อปนะคะเวิร์กช็อปจริงๆเวิร์กช็อปในส่วนของการสร้างภาพหรือสร้างวิดีโอนะคะถ้าได้ทำกับกุ้งมาตั้งแต่เวิร์กช็อป2 3 4 5 6 7มาจนถึงเวิร์กช็อป8เนี่ยหลายๆท่านนะคะถ้าฝึกทำด้วยกันเนี่ยท่านก็จะมีประสบการณ์การสร้างคอนเทนต์ด้วยรูปภาพแล้วนะคะทีนี้แต่คอนเทนต์ที่เป็นข้อความนะสมมติท่านแบบว่าโอ้ยหัวตามคิดไม่ออกคิดคำแบบวัยรุ่นไม่ออกสมมติว่าลูกค้าแบบสมมติว่าท่านขายชานมไข่มุกเนี่ยกลุ่มตัวอย่างจะเป็นวัยรุ่นนักเรียนนักศึกษาใช่ไหมเขาก็ชอบคำที่แบบว่าเป็นวัยรุ่นวัยรุ่นหน่อยนะคะถ้าเราคิดคอนเทนต์ไม่ออกนะคะวันนี้เราก็จะมีตัวช่วยในการคิดคอนเทนต์นะคะหลายๆท่านอาจจะเคยใช้แล้วนั่นก็คือ generative AI นะคะก็จริงๆแพลตฟอร์มไหนก็ได้นะเขาก็จะมีความคล้ายกันทั้ง ChatGPT นะคะ Gemini นะคะหรือว่า Cloud AI เนาะคล้ายกันแต่ถ้าที่มาก่อนเลยนะเปิดตัวมาก่อนเลยก็คือ ChatGPT นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะลองให้นะคะ ChatGPT นะช่วยในการสร้างคอนเทนต์ยังไงให้ปังหน่อยโดนใจวัยรุ่นหน่อยคิดเองดีก็คิดไม่ออกก่อนอื่นนะเข้าเซิร์ช Google นะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาคอนเทนต์เนาะที่เป็นข้อความนะคะเก๋ๆนะเอาไปใส่ในแฟนเพจนะคะที่เราสร้างไว้จริงๆใส่ได้ทุกโซเชียลมีเดียเลยนะใส่ YouTube ใส่ TikTok นะคะใส่ IG นะคะถ้าเกิดท่านมีใส่ได้ทุกแพลตฟอร์มเลยถ้าเซิร์ช ChatGPT นะคะแล้วก็กด Enter นะคะใช้แค่นว่าเป็นแล้วท่านก็ต้องใช้ AI เป็นด้วยนะคะควบคู่กันไปเลยนะคะท่านจะได้มีผู้ช่วยท่านทำงานได้รวดเร็วทันใจแล้วก็เป็นมืออาชีพสุดๆไปเลยนะคะทีนี้ท่านเซิร์ช ChatGPT นะคะท่านเจอลิงก์นะลิงก์แรกท่านก็สามารถคลิกเข้าไปได้นะคะหรือจะเป็นลิงก์อันนี้ก็คือได้เช่นเดียวกันนะคะคือเหมือนกันนะคะไปลายทางเดียวกันกุ้งคลิกนะคะพอคลิกไปแล้วพอดีกุ้งอ่ะใช้งานอยู่แล้วนะคะแล้วก็ล็อกอินถางไว้ก็เลยมาหน้าพร้อมใช้งานเลยแต่ว่าถ้าท่านใดคลิกงานครั้งแรกนะคะท่านต้องกรอกข้อมูลนะคะเพื่อลงทะเบียนนะคะสำหรับใช้งานก่อนไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะ ChatGPT จะมีเวอร์ชั่น 3.5 แล้วก็ 4.0 นะคะแต่สำหรับท่านที่ใช้ต้องการใช้งานเยอะๆนะคะใช้ในการทำงานประจำวันใช้ในอาชีพของท่านที่มีต้องการผู้ช่วยที่มาช่วยท่านได้มากกว่าปกติหรือข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเนี่ยสำหรับ ChatGPT ท่านอัปเกรดเป็นเวอร์ชัน 4.0 นะคะเดือนหนึ่งก็ไม่แพงอยู่ประมาณ 7-800 บาทต่อเดือนนะคะก็จะเป็นเวอร์ชัน 4.0 นะคะก็คือตรงนี้เราคลิกเพื่ออัปเกรดเนาะ
ถ้าใช้ธรรมดา 3.5 พอไหมพอแล้วต่างกันยังไง 3.5 กับ 4.0 นะคะ 3.5 ก็คือข้อมูลที่จะได้นะคะจาก AI เนี่ยจะไม่ใช่ปีปัจจุบันจะอยู่ที่ปี2021ซึ่งวันนี้ปี2024นะคะแต่ว่าถ้าการทำงานของท่านไม่ได้ต้องการข้อมูลที่เป็นเรียลไทม์เลยไม่เป็นปัจจุบันไม่แบบเช่นการคิดคอนเทนต์เนี่ยไม่เป็นปัจจุบันบางทีก็ไม่เป็นไรนะก็ไม่ได้กระทบเท่าไหร่นะคะท่านลองใช้ดูก่อนถ้าเพียงพอแล้วก็คือไม่ต้องไปอัปเกรดแต่ว่าถ้างานที่ท่านทำเนี่ยข้อมูลมันต้องแบบณบัดนาวเรียลไทม์ท่านก็อัปเกรดเป็น 4.0 นะคะอันนี้คือสำหรับค่าย ChatGPT นะคะแล้วก็ถ้าอัปเกรดแล้วมันก็จะมีฟังก์ชันคุณสมบัติเพิ่มเติมนะคะท่านก็ไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะแต่ถ้าบอกว่าไม่อยากอัปเกรดไม่อยากเสียตังค์ทำไงก็ลองไปค่าย Gemini ของ Google นะคะนั่นก็คือข้อมูลก็เป็นปัจจุบันนะคะก็คือใช้ไปเถอะหลายๆแพลตฟอร์มนะคะก็จะได้ไม่ยึดติดกับแพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่งเผื่อแพลตฟอร์มนี้มีปัญหาไปในอนาคตเราก็ไม่รู้เราก็ยังมีตัวเลือกตัวอื่นด้วยแต่อันนี้เอามาใช้ ChatGPT ก่อนนะเราต้องลองใช้ตัวที่มาก่อนนะคะเพราะตัวนี้มาตั้งแต่ปลายปี65นะคะ2565อ่ะทีนี้สมมติว่าท่านลงทะเบียนอะไรเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะท่านต้องการอะไรเช่นกุ้งมีร้านแฟนเพจนะคะแฟนเพจกุ้งเป็นร้านอะไรร้านกาแฟใช่ไหมคะสมมติว่าร้านกาแฟแบบกุ้งอยากได้อันนี้คือต้องการอะไรคือพิมพ์บอกแบบตรงๆไปเลยนะคะอาจจะไม่ได้ถูกหลักการพร้อมหรืออะไรนะแต่เราก็ลองดูนะคะเราคุยกับ AI เป็นภาษาไทยได้เพราะว่าวันนี้ AI ฉลาดมากๆเลยนะคะเช่นขอข้อความขายกาแฟข้อความเด็ดๆเดี๋ยวลองดูนะคะโอ้เลิศมากกุ้งพิมพ์ไปว่าขอข้อความขายกาแฟในช่วงวันแม่นะคะแล้วก็ทำด้วยคำว่าข้อความเด็ดๆนะคะข้อความเด็ดๆซึ่ง AI ก็เก่งมากนะสามารถเข้าใจคำว่าข้อความเด็ดๆได้นะคะอันนี้คือสิ่งที่ AI ให้มานะคะ AI ให้มาโอ้มีคำโปรยมาให้ด้วยก็คือ Happy Monday นะคะ Happy Monday ในวันพิเศษของคุณแม่คุณพิเศษอันนี้เด็ดๆแต่ว่าเป็นทางการมากนะคะเรียบร้อยสุดๆไปเลยในวันพิเศษของคุณแม่คนพิเศษมาร่วมเติมเต็มความสุขและความหอมหวานกับกาแฟแก้วโปรดที่ทำโอ้เลิศมากเลยโปรโมชั่นตื้อ1แถม1สำหรับคุณแม่ทุกท่านนะคะอันนี้เป็นไอเดียนะ AI เขาจะเจเนเรตมาเป็นไอเดียให้นะคะเราในฐานะที่สมมติว่าท่านเป็นผู้ประกอบการท่านทำโปรโมชั่นนี้หรือเปล่าท่านจะจัดโปรโมชั่นนี้ไหมหรือว่าท่านจะทำโปรโมชั่นลด 20% นะคะท่านก็เอาข้อความไปปรับแก้ให้ตรงกับสิ่งที่ท่านนะคะต้องการหรือควงแขนคุณแม่มาซื้อ1แถม1อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะควงแขนคุณแม่มาซื้อ1แถม1ได้ทั้งเดือนสิงหาคมอะไรประมาณก็ได้นะคะเพียงวันที่ร้านเราหรือสั่งซื้อออนไลน์โดยใช้โค้ดเลิฟมัมก็รับสิทธิพิเศษได้ทันทีแล้วก็มีอันนี้คือ1คอนเทนต์นะคะ1คอนเทนต์สมมติว่าสนใจก็เอามาเดี๋ยวมาปรับนะมันจะเขาให้เป็นไอเดียนะคะให้เป็นไอเดียมีอีโมจิให้ด้วยเนาะซึ่งจริงๆแล้วอีโมจิในแฟนเพจก็มีแล้วเราก็ไปหน้าแฟนเพจเราวางปรับแก้นะคะปรับแก้เพิ่มเติมนะให้เป็นตรงกับสิ่งที่ท่านต้องการสื่อสารนะคะอาจจะใส่แบรนด์เนาะแบรนด์ธุรกิจเช่นแบรนด์นี่คอนเทนต์ที่เป็นข้อความนะคะอย่างที่ได้ฟังทฤษฎีมาช่วงต้นเนาะก็คือจะมีคีย์เวิร์ดอยู่ในนี้นะคะคีย์เวิร์ดก็คือสิ่งที่ต้องการสื่อสารไปนะคะเช่นตรงเนี้ย
ผู้ประกอบการเนาะสมมติอาจารย์กุ้งเป็นผู้ประกอบการร้านตัวเองเนาะกุ้งคอฟฟี่ช็อปกุ้งจะสื่อสารอะไรกุ้งจะสื่อสารให้รู้ว่าเนี่ยช่วงเดือนหน้าเนี่ยสิงหาเนี่ยสุขสันต์วันแม่ก็คือจะเป็นเทศกาลเดือนของเดือนแห่งวันแม่ใช่ไหมคะก็จะมีการจัดโปรโมชั่นพิเศษนะคะโปรโมชั่นพิเศษตรงเนี้ย generative AI เนี่ยให้มาเป็นตัวอย่างนะเราก็ดูว่าเรามีโปรโมชั่นอะไรเราก็ปรับให้ตรงกับที่เรามีนะคะโปรโมชั่นพิเศษนะคะเช่นควงแขนคุณแม่รับฟรีทันทีควงแขนคุณแม่มาช็อปนะรับฟรีทันทีซื้อ1แถม1สำหรับคุณแม่ทุกท่านตลอดเดือนอันนี้ยกตัวอย่างนะคะตัวอย่างว่าอาจจะให้โปรทั้งเดือนไหมนะคะถ้าให้ทั้งเดือนก็จ่ายเพิ่มไปเพียงแค่แวะมาที่ร้านเราหรือสั่งออนไลน์โดยใช้โค้ดโค้ดอาจจะเป็นแบรนด์เนาะยาวมากนะคะกุ้งคอฟฟี่ช็อปเลิฟมังก็รับสิทธิพิเศษได้ทันทีนะคะตรงนี้คือคอนเทนต์นะคะคอนเทนต์ที่แจ้งให้ทราบว่าจะมีโปรโมชั่นเดือนสิงหาซึ่งถ้าเป็นวันนี้เลยวันนี้ก็ยังเป็นสิ้นเดือนกรกฎาคมแล้วแปลว่าอีก2-3วันนี่แปด19 31อีก3วันก็จะเข้าเดือนสิงหาคมซึ่งเป็นเดือนแห่งวันแม่ถามว่า PR วันนี้ช้าไปไหมช้าไปนะคะควรจะประชาสัมพันธ์ตั้งแต่ประมาณกลางๆเดือนกรกฎาคมเนาะตรงนี้คือเป็นตัวหนังสือใช่ไหมคะตัวหนังสือคอนเทนต์ที่เป็นตัวหนังสืออ่ะถ้าท่านจะเปลี่ยนอีโมจิเนาะอีโมจิอันนี้ท่านก็คลิกแล้วก็คลิกขวานะคะอ่ะเอาเมาส์คลิกให้เคอร์เซอร์กับคลิกแล้วก็คลิกขวานะคะท่านก็จะเห็นอีโมจิเยอะแยะมากมายเลยนะคะท่านก็เลือกอีโมจินะคะตามที่ท่านต้องการแต่ทีนี้ถ้าเป็นคอนเทนต์ที่เป็นตัวหนังสืออย่างเดียวเนี่ยจะดึงดูดความน่าสนใจควรจะมีภาพเนาะภาพประกอบภาพก็คือภาพโปรโมชั่นนี้ภาพโปรโมชั่นนะคะเราก็ไปแคนวานะคะไปแคนวานะแล้วก็เซิร์ชแบบนี้เลย O P R O ลองเซิร์ชเซิร์ชโปรโมชั่นวันแม่นะคะโปรโมชั่นวันแม่ก็จะมีเทมเพลตที่จะเป็นธีมแม่นะคะธีมที่รู้เห็นปุ๊บรู้เลยว่าแม่นะคะก็จะมีสีฟ้าสีขาวดอกมะลิเนาะแต่ถ้าบางคนบอกว่ามีแบบอื่นไหมเราตัดเหลือโปรโมชั่นอย่างเดียวค่ะเซิร์ชโปรโมชั่นเสร็จแล้วอ่ะสมมติว่าตรงนี้นะคะโปรโมชั่นหลักๆก็จะเป็นสีแรงๆใช่ไหมคะสีแรงๆสีแดงสีเหลืองประมาณนี้แต่ถ้าเราต้องการคอนเซ็ปต์วันแม่ก็จะเป็นฟ้าใช่ไหมสีฟ้าๆใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวท่านเลือกแต่ที่เห็นมาเนี่ยถ้าเซิร์ชโปสเตอร์เนี่ยจะสวยสุดอันนี้ไซส์สมมติว่าเลือกหนึ่งแบบเนาะเลือกหนึ่งแบบเดี๋ยวค่อยไปปรับสีให้ตรงกับธีมก็ได้แต่จริงๆถ้าจำเป็นต้องเป็นฟ้าขาวไม่จำเป็นเพราะว่าให้ท่านคุมธีมนะคะคุมโทนของสื่อของท่านนะคะอันนี้เป็นเอาเลือกมาก่อนหนึ่งแบบอันนี้เป็นภาพเคลื่อนไหวด้วยนะคะเลือกก่อนเดี๋ยวเราไปเซิร์ชข้างในอีกทีหนึ่งปรับแต่งนะคะปรับแต่งทีนี้ธุรกิจของเราของกุ้งนะคะก็จะเป็นคอฟฟี่ใช่ไหมคะกุ้งก็เซิร์ชคอฟฟี่อีกทีหนึ่งอันนี้ก็จะได้ในส่วนที่
โอ้เขาออกมาเยอะเลยแล้วก็ได้ในส่วนที่เป็น

โปสเตอร์ที่เกี่ยวกับธุรกิจของที่ใกล้เคียงนะคะตะกี้ปุ้มทำร้านกาแฟเนาะ Coffee Promotion อันไหนไม่ใช้แล้วลบทิ้งได้เลยล่างนั้นเผื่อเอาไว้เลือกซื้อหนึ่งแถมหนึ่งไหมนะคะแต่ถ้าเปลี่ยนตรงนี้เป็นสีฟ้าก็จะไม่ค่อยเข้ามันก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นสีฟ้านะมันแม่อาจจะมีสัญลักษณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคอนเทนต์

ราก็ทำการนะคะทำไปแล้วก็ปรับไปนะนะคะดูว่าโอเคหรือยังอันนี้ยังตื่นกันอยู่นะคะยังตื่นยังต้องปรับสีนิดนึงนะคะอันนี้คือกุ้งก็ทำเป็นตัวอย่างถ้าสมมติว่าเสร็จแล้วยังไงนะคะอันนี้เราสร้างคอนเทนต์ประเภทรูปภาพอยู่ใช่ไหมคะยังไม่เรียบร้อยนะสมมติว่าเดี๋ยวเซฟไปใส่ให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนแล้วกันเนาะเพราะกดที่แชร์นะคะอันนี้อยู่ที่หน้า2นะคะแชร์ดาวน์โหลดนะคะเลือกเฉพาะหน้าที่จะใช้หน้า2เนาะอย่าลืมดูตรงนี้ด้วยนะคะประมาณได้หลายกว่ากันนะ PNG กดดาวน์โหลดจะละไปที่แฟนเพจนะคะใส่สื่อที่เราสร้างไว้เมื่อสักครู่นี่ไซส์พอดีเลยขนาดโปสเตอร์นะคะขนาดโปสเตอร์แล้วก็กดโพสเราใส่ในแฟนเพจเสร็จแล้วเราก็เอาสื่อที่เราสร้างนะคะนี่ตัวอย่างไปใส่ใน TikTok นะคะใน YouTube ได้แล้วก็ใช้ข้อความเดียวกันเลยนะคะแบบนี้นะก็จะเป็นการเข้าถึงทุกช่องทางเลยนะคะตรงนี้ดูเป็นมืออาชีพด้วยเวลาอันรวดเร็วมากๆนะคะก็ดูให้องค์ประกอบที่อยู่ข้างในสื่อที่เราสร้างเป็นคอนเทนต์นะคะก็ประกอบด้วยรูปภาพเนาะแล้วก็ข้อความนะคะที่สามารถอ่านแล้วเข้าใจได้ทันทีเลยนะคะเพราะฉะนั้นองค์ประกอบของการสร้างคอนเทนต์ก็สำคัญเทคโนโลยีวันนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวต่อไปมาเติบโตและเรียนรู้ไปด้วยกันกับอาจารย์กู้

0: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโค้ตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
1: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
0: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
1: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อทั้ง2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต
0: ์ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตรเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโชกยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซ็นเซอร์เบรก ABS สปีดเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซ็นเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
0: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจาก evaporator มาที่ compressor นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกท่านครับวันนี้นะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับร่วมกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนำรายการวิชาภาษาญี่ปุ่นนะครับมาให้กับท่านผู้ชมนะครับได้ติดตามแล้วก็เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นไปด้วยกันนะครับโดยที่ในภาคการศึกษานี้นะครับได้นำเสนอรายการภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวันนะครับวันนี้นำเสนอเป็นตอนที่8แล้วนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับสภาพร่างกายนะครับรวมไปถึงโรงพยาบาลนะครับคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นนะครับและสำนวนภาษาญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับสภาพร่างกายและโรงพยาบาลจะมีอะไรบ้างลองไปติดตามชมด้วยกันครับรายการภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวันนะครับวันนี้นำเสนอเป็นตอนที่8แล้วนะครับวันนี้เราจะมาเรียนคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นนะครับรวมถึงวัฒนธรรมนะครับญี่ปุ่นนะครับที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับการไปโรงพยาบาลต่างๆนะครับหัวข้อของวันนี้นะครับก็คือสภาพร่างกายและโรงพยาบาลนะครับโดยที่คำว่าสภาพร่างกายนะครับในภาษาญี่ปุ่นก็จะใช้คำว่าไทโจนะครับไทโจแล้วก็คำว่าโรงพยาบาลนะครับก็จะใช้คำว่าบิโออินบิโออินนะครับหัวข้อวันนี้นะครับสภาพร่างกายและโรงพยาบาลนะครับ

หัวข้อภาษาญี่ปุ่นนะครับไทโจโตบิโออินไทโจโตบิโออินครับวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้นะครับเป้าหมายของเรานะครับหลังจากที่ท่านผู้ชมนะครับนักศึกษาที่ติดตามชมรายการนะครับเรียนรู้ด้วยกันไป50นาทีแล้วนะครับก็หวังว่าจะทราบคำศัพท์นะครับเกี่ยวกับร่างกายนะครับแล้วก็สภาพอาการนะครับต่างๆนะครับของร่างกายนะครับแบบพื้นฐานนะครับคำศัพท์พื้นฐานในระดับเบื้องต้นนะครับสามารถที่จะอ่านนะครับคำศัพท์แล้วก็ออกเสียงคำศัพท์นั้นได้นะครับรวมถึงสามารถบอกนะครับอาการเจ็บป่วยพื้นฐานในภาษาญี่ปุ่นได้นะครับก่อนที่จะไปดูคำศัพท์นะครับภาษาญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับสภาพร่างกายและโรงพยาบาลนะครับลองไปดูเกร็ดวัฒนธรรมเกี่ยวกับการไปโรงพยาบาลนะครับหรือว่าการเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับของคนญี่ปุ่นดูซะหน่อยนะครับจริงๆแล้ววัฒนธรรมญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับการไปโรงพยาบาลการไปพบแพทย์การไปรับการรักษาเนี่ยนะครับระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นเนี่ยครับก็มีประเด็นที่มีความแตกต่างกันหลายประการนะครับขออนุญาตนะครับหยิบยกมาครับเป็นตัวอย่างนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับนักศึกษาได้เรียนรู้กันสัก 4-5 ประเด็นนะครับเริ่มจากประเด็นแรกก่อนนะครับก็คือความเหมือนกันนะครับก็คือญี่ปุ่นกับไทยเนี่ยก็มีสถานพยาบาลนะครับที่มีขนาดต่างๆนะครับคล้ายคลึงกันนะครับก็คือมีทั้งโรงพยาบาลขนาดใหญ่นะครับมีทั้งโรงพยาบาลขนาดเล็กนะครับแล้วก็รวมถึงมีทั้งคลินิกด้วยนะครับเหมือนกันเลยนะครับทั้งญี่ปุ่นกับทั้งไทยแต่ว่าของที่ญี่ปุ่นนั้นเนี่ยนะครับถ้าอาการป่วยไม่รุนแรงมากนักเนี่ยครับคนญี่ปุ่นก็มักจะเลือกที่จะเดินทางไปพบแพทย์หรือว่ารับการรักษานะครับจากคลินิกนะครับหรือว่าโรงพยาบาลขนาดเล็กก่อนนะครับถ้าไม่ใช่อาการที่เจ็บไข้ได้ป่วยมากๆนะครับหนักๆนะครับถึงขนาดจะต้องรับการผ่าตัดหรือว่ารับการวินิจฉัยโรคเป็นพิเศษเนี่ยก็จะไม่ไปโรงพยาบาลขนาดใหญ่นะครับในขณะที่คนไทยเรานั้นเนี่ยเรามีทัศนคติที่ให้ความเชื่อมั่นนะครับกับโรงพยาบาลขนาดใหญ่นะครับโดยเฉพาะโรงพยาบาลของรัฐโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยของรัฐอะไรต่างๆนะครับเราเชื่อว่าโรงพยาบาลขนาดใหญ่เหล่านั้นเนี่ยนะครับก็จะมีอาจารย์หมอนะครับที่เก่งๆนะครับที่วินิจฉัยโรคได้อย่างแม่นยำแล้วก็ให้การรักษาเราได้อย่างมีคุณภาพนะครับเราก็คนไทยเราก็เลยมักที่จะเลือกใช้บริการโรงพยาบาลขนาดใหญ่มากกว่าที่จะไปคลินิกครับอันนี้ก็เป็นความแตกต่างอันหนึ่งนะครับก็คือคนญี่ปุ่นนั้นก็จะเลือกไปคลินิกก่อนนะครับถ้าไม่เหลือบากกว่าแรงคลินิกรักษาไม่ได้จริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็จะไม่ไปโรงพยาบาลขนาดใหญ่แต่ว่าของเราเนี่ยจะไปโรงพยาบาลขนาดใหญ่ก่อนทีนี้ความแตกต่างทางวัฒนธรรมตรงประเด็นเนี่ยนะครับก็จะเกิดขึ้นนะครับกับคนไทยที่เดินทางไปอาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นไปเรียนหนังสือหรือว่าไปทำงานก็ตามนะครับอย่างถ้าไปเรียนหนังสือเนี่ยนะครับในมหาวิทยาลัยต่างๆก็จะมีเจ้าหน้าที่มหาลัยนะครับที่ทำหน้าที่คอยดูแลนักศึกษาต่างชาติโดยเฉพาะนะครับรวมไปถึงถ้าเกิดว่าเป็นคนไปทำงานนะครับในแต่ละบริษัทเนี่ยจริงๆแล้วก็จะมีเซคาซูชิโดอินนะครับก็คือมีเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลให้ความช่วยเหลือกับเรื่องส่วนตัวนะครับเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของแรงงานหรือว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ชาวต่างชาติที่มาทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นทีนี้เวลาที่ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาชาวไทยหรือว่าแรงงานหรือว่าคนทำงานคนไทยที่ไปทำงานที่ญี่ปุ่นเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเราไปบอกกับเจ้าหน้าที่เหล่านี้นะครับเจ้าหน้าที่เหล่านี้ก็มักจะพาเราไปคลินิกก่อนครับไปคลินิกก่อนแล้วพอเราเห็นว่าเอ๊ะทำไมพาเรามาคลินิกทำไมเราไม่พาเราไปโรงพยาบาลเลยไม่ค่อยเราก็จะมักจะคิดกันไปเองว่าเขาไม่ค่อยให้ความสำคัญกับเราหรือว่าเขาไม่ดูแลเราไม่ดีอะไรเงี้ยนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่คนญี่ปุ่นเองก็เช่นเดียวกันนะครับก็ถ้าไม่เจ็บไข้ได้ป่วยหนักมากจริงๆเนี่ยก็ไม่ไปโรงพยาบาลนะครับก็จะไปคลินิกก่อนหรือว่าจะไปโรงพยาบาลก็จริงแต่ว่าก็ไปโรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กที่ไม่ต้องไปต่อคิวยาวๆหรือว่าต้องไปรอพบแพทย์ที่เฉพาะทางนะครับอันนี้ก็เป็นความแตกต่างอันนึงที่อยากจะให้ผู้ชมนะครับหรือว่านักศึกษาที่มีความประสงค์นะครับมีความฝันที่ว่าในอนาคตอยากจะเดินทางไปอาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับในรูปแบบต่างๆเนี่ยเข้าใจประเด็นความแตกต่างตรงนี้ไว้ด้วยนะครับอีกอันนึงก็คือในเรื่องของบัตรประกันสุขภาพนะครับบัตรประกันสุขภาพนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นมากนะครับของในการอาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับบัตรประกันสุขภาพเนี่ยนะครับใช้คำว่าโฮเคนโชครับโฮเคนโชประโยชน์ของมันก็คือมันก็จะช่วยลด
ภาระค่าใช้จ่ายทางการแพทย์นะครับที่ผู้ป่วยนะครับต้องจ่ายให้กับสถานพยาบาลนะครับประกันสุขภาพนี้ได้มาได้อย่างไรก็ได้มาจากการที่เราไปสมัครแล้วก็เราก็จ่ายเงินนะครับเป็นเบี้ยประกันสุขภาพเนี่ยนะครับในทุกๆเดือนนะครับเป็นรายปีก็ได้นะครับโดยที่บริษัทก็จะหักไปแล้วก็ได้รับสมทบจากบริษัทด้วยได้รับสมทบจากทางภาครัฐด้วยนะครับการไม่มีประกันสุขภาพที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นเป็นความเสี่ยงอย่างรุนแรงมากนะครับไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาเองหรือว่าคนทำงานเองคนทำงานคิดว่าคงไม่มีปัญหานะครับคนทำงานรวมถึงนักศึกษาจริงๆแล้วก็คงไม่มีปัญหาเพราะว่าหลังๆนี้เนี่ยทั้งทุกสถาบันการศึกษารวมไปถึงที่ทำงานมันก็เป็นกฎโดยแล้วว่าถ้าเกิดจะมาเรียนที่นี่หรือว่าจะมาทำงานที่นี่ต้องทำ6ต้องมี6เคนด้วยนะครับต้องทำ6เคนโชว์ด้วยนะครับ6เคนโชว์นั้นลดค่าใช้จ่ายลงไปประมาณเท่าไหร่ 60-70% เลยนะครับเพราะฉะนั้นลองคิดดูว่าถ้าเกิดว่าเราจะเป็นจะต้องเข้ารับการรักษานะครับไม่สบายครั้งนึงเนี่ยนะครับเราต้องจ่ายเงินถ้าเราต้องจ่ายเต็ม100เนี่ยนะครับค่ารักษาพยาบาลที่เราจะต้องรับผิดชอบนั้นเนี่ยจะมากขนาดไหนนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีโฮเคนโชเหมือนกับคนญี่ปุ่นเขามีเนี่ยนะครับก็จะจ่ายเพียงแค่ 40% เท่านั้นเองนะครับอันนี้หมายรวมถึงคนที่เดินทางไปท่องเที่ยวด้วยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการเดินทางไปท่องเที่ยวในระยะสั้นๆ7วัน10วัน14วันต่างๆเนี่ยนะครับก็จำเป็นก็ควรที่จะมีโฮเคนโชไว้มีประกันสุขภาพนะครับหรือว่าประกันการเดินทางเนี่ยนะครับประกันการเดินทางท่องเที่ยวก็ได้นะครับไว้เผื่อไว้นะครับเราก็คาดหวังว่าเราจะไม่เป็นอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดมันเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับเราก็จะสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลที่ประเทศญี่ปุ่นได้แล้วก็จะได้รับการลดค่าใช้จ่ายนะครับได้จากประกันต่างๆที่เรามีอยู่ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดใครไปอาศัยระยะเวลายาวนานไปทำงานหรือไปเรียนเนี่ยจำเป็นจะต้องสมัครครับให้มีบัตรประกันสุขภาพนะครับเพื่อความปลอดภัยต่อไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของระบบการนัดหมายของโรงพยาบาลก็เป็นเรื่องที่แตกต่างกันระหว่างคนไทยกับคนญี่ปุ่นมากนะครับก็คือประเทศไทยเราเนี่ยนะครับระบบการนัดหมายบางครั้งเนี่ยนะครับเรา walk in เข้าไปเนี่ยนะครับเราอยากจะพบแพทย์ครับเพิ่งรู้สึกอยากจะพบเมื่อคืนนี้นะครับเช้านี้เราก็ไปเลยนะครับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลนะครับหรือว่าพยาบาลนางพยาบาลเธออาจจะถามนะครับว่าได้นัดคุณหมอไว้หรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าไม่ได้นัดอาจจะต้องรอถึงบ่ายนะคุณหมอต้องตรวจคนที่นัดให้เสร็จก่อนอะไรเงี้ยนะครับก็ยังมีการอารุ่มอร่วยนะครับให้สามารถที่จะพบคุณหมอได้ตามใจของผู้ป่วยนะครับแต่ว่าที่ญี่ปุ่นนั้นเนี่ยถ้าไม่นัดโอกาสที่จะพบกับแพทย์นั้นมีเป็นศูนย์เลยนะครับแทบจะไม่มีโอกาสเลยนะครับถ้าเกิดว่าพยาบาลคัดกรองแล้วเห็นว่ามันก็ไม่ได้มีอาการที่มันเจ็บไข้ได้ป่วยเลยมากนักเนี่ยนะครับก็ไม่ให้พบแพทย์นะครับถ้าเกิดว่าไม่มีการนัดหมายแต่ถ้าเกิดว่ามีอาการเจ็บป่วยมากนักเขาก็ไม่ส่งให้แพทย์ที่เราอยากจะพบอยู่ดีบางครั้งนะครับเขาก็จะส่งไปในส่วนของผู้ป่วยฉุกเฉินไปเลยนะครับไม่ใช่ว่าอยากจะพบใครติดใจคุณหมอคนนี้อยากจะเจอคนนี้อยากจะเจอเวลานี้เราจะเจอได้เหมือนกับที่ประเทศไทยเรานะครับระบบการนัดหมายที่ญี่ปุ่นนั้นค่อนข้างจะเป็นระเบียบนะครับแล้วก็เคร่งครัดมากนะครับอันนี้ต้องเข้าใจส่วนหนึ่งด้วยนะครับบ้านเรานี่จริงๆเราโรงพยาบาลเรานี่ทั้งทันสมัยแล้วก็ทั้งบริการดีมากเลยนะครับถ้าเทียบกับหลายๆประเทศนะครับจะกี่ทุ่มกี่ยามเนี่ยเราก็มีโรงพยาบาลมีหมอนะครับที่คอยดูแลเราอย่างดีตลอดเวลานะครับอันนี้เป็นความแตกต่างนึงที่โรงพยาบาลญี่ปุ่นกับโรงพยาบาลไทยแตกต่างกันนะครับการใส่หน้ากากนะครับหน้ากากอนามัยหรือมาสก์เนี่ยนะครับเป็นมารยาทนะครับเมื่อไม่สบายเนี่ยนะครับทุกคนจะปฏิบัติด้วยตัวเองโดยที่ไม่มีใครมาสั่งครับเพราะฉะนั้นเวลาที่จะเข้าไปในโรงพยาบาลเนี่ยเนื่องจากว่าคนที่มาก็คือคนที่ไม่สบายนะครับเราก็จะพบว่าคนส่วนใหญ่ที่มาโรงพยาบาลก็จะสวมหน้ากากรวมไปถึงญาติของผู้ป่วยด้วยนะครับก็จะสวมหน้ากากนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่นอกเหนือจากโรงพยาบาลด้วยนะครับในสังคมญี่ปุ่นนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ไปโรงพยาบาลก็ตามนะครับเราไม่สบายเล็กๆน้อยๆเนี่ยครับแต่ว่าเรายังคิดว่าเราไหวเรายังไปทำงานได้เราก็ต้องสวมหน้ากากไปครับเพราะฉะนั้นการสวมหน้ากากของญี่ปุ่นนั้นจริงๆแล้วมีให้เห็นนะครับอย่างหนาตาเลยนะครับเห็นเป็นเรื่องปกติเลยตั้งแต่ก่อนโควิดระบาดแล้วนะครับประเทศไทยเราเนี่ยเพิ่งจะมาเห็นการสวมหน้ากากตอนที่โควิดระบาดหลังจากโควิดระบาดแล้วนั่นเองนะครับแต่ว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของเขามานานมากแล้วนะครับการใช้หน้ากากอนามัยนะครับต่อไปนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าความแตกต่างนี้นะครับก็มีให้เห็นนะครับแล้วก็
คนไทยเราก็บางทีก็ question นะครับว่ามันทำไมต้องแยกกันนะครับที่ญี่ปุ่นนั้นโรงพยาบาลกับร้านขายยานั้นก็จะแยกกันนะครับยาหลายตัวนะครับถ้าเป็นยาเนี่ยนะครับเราไม่สามารถจะซื้อเองได้เลยนะครับที่ร้านขายยาทั่วไปเนี่ยนะครับจะว่าร้านขายยาทั่วไปร้านทั่วไปที่อยู่ในห้างหรือว่าอยู่ตามท้องถนนต่างๆเนี่ยจริง

ที่มีระดับของความรุนแรงนะครับหรือว่ามีระดับของความแรงของยามากๆเนี่ยนะครับจะต้องขายที่ร้านขายยาเฉพาะเท่านั้นนะครับทีนี้ความแตกต่างที่น่าสนใจที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือว่าถ้าเป็นที่ประเทศไทยเราเนี่ยเราไปโรงพยาบาลนะครับหรือไปโรงพยาบาลไม่ว่าจะขนาดใหญ่ขนาดเล็กก็ตามหรือไปคลินิกก็ตามเนี่ยคุณหมอวินิจฉัยโรคเราแล้วนะครับก็จะสั่งยาให้กับเรานะครับแล้วก็จะแนะนำวิธีการรับประทานยาอะไรให้กับเราอย่างชัดเจนเลยนะครับเราก็เดินออกมารอที่หน้าห้องรับยาของโรงพยาบาลใช่ไหมครับแล้วก็พอเขาเรียกชื่อเราก็ไปรับยามาเลยนะครับเภสัชกรก็แนะนำวิธีการใช้ยาให้เราอีกรอบหนึ่งด้วยซ้ำนะครับว่ายานี้ควรจะรับประทานอย่างไรแต่ที่ญี่ปุ่นนั้นเนี่ยนะครับไปโรงพยาบาลครับหรือคลินิกก็ตามหมอตรวจเสร็จครับก็จะวินิจฉัยโรคแล้วก็บอกเพียงแค่ว่าเดี๋ยวจะสั่งยาให้นะครับแล้วก็ให้เราไปรอหน้าห้องนะครับแน่ก็คงจะแนะนำครับวิธีการดูแลรักษาตัวเองด้วยนะครับอย่างเช่นห้ามอาบน้ำห้ามกินของมันอะไรต่างๆอย่างนะครับก็วินิจฉัยโรคแล้วก็แนะนำมาแต่เรื่องของยาเนี่ยนะครับเขาจะแบ่งอย่างชัดเจนเลยเขาจะบอกว่าเขาจะสั่งยาให้แต่เขาก็จะไม่บอกว่ายาอะไรต้องกินอย่างไรบ้างนะครับอันนั้นเป็นหน้าที่ของเภสัชกรแต่ไม่พอออกมาจากห้องรักษาแล้วเนี่ยเรารอรับใบสั่งยาแล้วเราต้องออกจากโรงพยาบาลไปร้านขายยาเองนะครับซึ่งเป็นร้านขายยาที่ขายยาโดยเฉพาะนะครับเป็นร้านที่ถูกขึ้นทะเบียนไว้ว่าเป็นยักคิโอคุก็คือเป็นที่จำหน่ายยารักษาทางการแพทย์นะครับโรงพยาบาลของญี่ปุ่นนั้นไม่ออกยาให้นะครับไม่จ่ายยาให้นะครับเราไปรับการรักษานะครับไปรับการวินิจฉัยตรวจโรคแนะนำวิธีการดูแลตัวเองจากแพทย์นะครับแล้วก็พอหลังจากนั้นเนี่ยได้รับใบสั่งยาปุ๊บเราต้องไปที่ร้านขายยาซึ่งจริงๆแล้วมันก็จะอยู่ใกล้ๆกันนะครับไม่ได้ห่างจากโรงพยาบาลมากนักก็เป็นระบบลักษณะแบบนี้นะครับคือแยกกันครับแยกกันไม่ได้อยู่ในสถานที่เดียวกันนะครับตรงนี้คนไทยก็จะรู้สึกว่ามันมีขั้นตอนขึ้นมาเพิ่มขึ้นหรือเปล่าหลังจากมาโรงพยาบาลแล้วต้องไปรักษาใหญ่อีกเหรออะไรเงี้ยนะครับแต่อันนี้เป็นระบบของญี่ปุ่นเขาที่เขาปฏิบัติกันมาอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อาจจะเป็นประเด็นที่เราต้องทำความเข้าใจด้วยแล้วก็ยอมรับด้วยนะครับถ้าเราจะต้องไปอาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับไปดูคำศัพท์กับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับพื้นฐานกันนะครับอย่างเช่นคำแรกนะครับมันก็จะมีความเกี่ยวข้องกับสถานพยาบาลใช่ไหมครับเมื่อสักครู่นี้เราก็เจอคำไปแล้วนิดหน่อยนะครับในสไลด์ก่อนหน้านี้นะครับมีคำว่าคุรินิคุครับแล้วก็มีคำว่าบิโออินครับชีสนาบิโออินนะครับก็มีใช่ไหมครับเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวเราลองย้อนสไลด์แผ่นลองไปดูนะครับมีคำว่าคุรินิคุครับที่แปลว่าคลินิกนะครับมีคำว่าชีสนาบิโออินครับที่แปลว่าโรงพยาบาลขนาดเล็กนะครับมีคำว่าโฮเคนโชนครับที่แปลว่าบัตรประกันสุขภาพมีคำว่ามาสคุครับที่แปลว่าหน้ากากอนามัยมีคำว่ายักคิโอคุนะครับที่แปลว่าร้านขายยานะครับทีนี้เพิ่มเติมนะครับชีซานาบิโออินนั้นแปลว่าโรงพยาบาลขนาดเล็กนะครับถ้าบิโออินเฉยๆก็เป็นร้านทั่วๆไปนะครับเป็นโรงพยาบาลทั่วๆไปคือถ้ามันเป็นขนาดเล็กเราก็จะใส่คำว่าชีซานะไว้ข้างหน้านะครับเพื่อที่จะบ่งชี้ว่าเป็นโรงพยาบาลที่มีขนาดเล็กแต่ถ้าเกิดว่าใช้คำว่าบิโออินเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นที่รู้กันว่าหมายถึงโรงพยาบาลทั่วๆไปทั้งเล็กทั้งใหญ่เลยนะครับเวลาเราไปที่โรงพยาบาลเราก็จะพบกับนะครับบุคคลที่จะช่วยเหลือเรานะครับก็คืออิชะครับอิชะที่แปลว่าแพทย์นะครับลักษณะท่าภาพของเราซึ่งเป็นผู้ป่วยนะครับเป็นคนไข้ที่ไปเนี่ยนะครับก็จะเป็นคันจะนะครับคันจะการรักษาโรคนะครับก็จะมีความเกี่ยวข้องกับยานะครับภาษาญี่ปุ่นก็จะใช้คำว่าคุซุริอาการเจ็บไข้ได้ป่วยทั่วๆไปที่มักจะเจอกันในชีวิตประจำวันนะครับก็อย่างเช่นการที่มีวัดอุณหภูมิร่างกายแล้วก็มีความร้อนสูงนะครับมีไข้นะครับภาษาญี่ปุ่นก็จะใช้คำว่าเนสึรวมไปถึงอาการไอนะครับเป็นหวัดไอภาษาญี่ปุ่นก็จะใช้คำว่าเซคิครับเซคิน้ำมูกไหลฮานามิสุอันนี้ก็จะเป็นคาราดาโนกูอายนะครับหรือว่าไทโจแบบที่พื้นจริงๆเลยนะครับส่วนมากแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอากาศเปลี่ยนนะครับร่างกายอ่อนแอนะครับเราก็จะเป็นไข้นะครับไอเป็นหวัดน้ำมูกไหลอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนสึเซคิฮานามิสุเนี่ยนะครับอันนี้คิดว่าน่าจะได้ใช้แน่นอนนะครับไม่ว่าใครก็ตามเนี่ยนะครับต่อไปนะครับ

เกี่ยวกับอาการนะครับก็อย่างเช่นคำว่าอีไตนะครับอีไตนะครับที่แปลว่าเจ็บหรือปวดเนี่ยนะครับเวลาเราปวดศีรษะนะครับปวดท้องปวดเท้าปวดแขนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเราก็จะใช้คำนะครับคำนี้เป็นคำบอกสภาพอาการนะครับถ้าเป็นท้องก็ใช้คำว่าโอนาคะนะครับปวดท้องก็โอนาคะกะอิไตครับโอนาคะกะอิไตเดสศีรษะก็อัตตามะนะครับอัตตามะปวดศีรษะนะครับก็อัตตามะกะอิไตเดสครับหรือใครจะละคำช่วยนะครับจะพูดโดยที่ละคำช่วยอัตตามะอิไตนะครับอัตตามะอิไตเนี่ยก็ได้นะครับอันนี้เป็นคำศัพท์พื้นฐานที่เกี่ยวกับโรงพยาบาลนะครับแล้วก็สภาพร่างกายนะครับเราออกเสียงด้วยกันอีกสักครั้งนะครับ Bioin Bioin Icha Icha Kanja Kanja Kusuri Kusuri Nesu Nesu Seki Seki Hanamizu Hanamizu Itai Itai Onaka Onaka Atama Atamaไปดูส่วนอื่นๆนะครับที่มีโอกาสที่จะได้ใช้บ่อยๆนะครับเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงนะครับอย่างเช่นคอนะครับโนโดครับโนโดอันนี้เป็นลำคอหรือว่าเป็นthroatนะครับที่คอที่อยู่ข้างในเราที่เวลาเราไม่สบายแล้วเราเจ็บคออะไรเงี้ยนะครับเป็นหวัดเจ็บคอก็จะคอที่ว่านี้ก็คือโนโดครับถ้าเราบอกว่าเจ็บคอก็เอาไปรวมกับคำว่าอิไตเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับโนโดะอิไตเดสโนโดอิไตครับเจ็บคอต่อไปเคงโคครับเคงโคแปลว่าสุขภาพครับแปลว่าสุขภาพโชโจโชโจครับโชโจแปลว่าอาการนะครับเมื่อสักครู่นี้แล้วที่เราพูดไปนะครับไม่ว่าจะเป็นมีไข้นะครับเป็นไอหรือว่ามีน้ำมูกไหลหรือว่าเจ็บนู่นเจ็บนี่อะไรต่างๆเนี้ยเหล่านี้ล้วนแต่เป็นเหล่านั้นล้วนแต่เป็นคำที่ใช้บอกโชโจนะครับเป็นสภาพอาการเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายทั้งนั้นเลยนะครับที่โรงพยาบาลนะครับอิชะครับคุณหมอเซนเซเขาก็จะทำหน้าที่นะครับตรวจรักษาครับวินิจฉัยโรคให้กับเรานะครับการตรวจรักษานั้นในภาษาญี่ปุ่นก็จะใช้คำว่าชินซาซึครับชินซาซึอันนี้เป็นหน้าที่ของหมอนะครับหมอก็จะชินซาซึโดยทั่วไปแล้วนะครับก็มักจะถามนะครับถ้าเกิดไม่สบายเนี่ยนะครับเขาก็จะถามเรานะครับอุณหภูมิร่างกายเท่าไหร่นะครับไทองครับไทองแปลว่าอุณหภูมิร่างกายอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จริงๆแล้วจะว่าไปก็เป็นประเด็นทางวัฒนธรรมอีกอันนึงเกี่ยวกับเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็การไปโรงพยาบาลนะครับที่มันมีความแตกต่างกันระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นนะครับที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับพอเราไปโรงพยาบาลเนี่ยนะครับคุณหมอถามเป็นอะไรนะครับโดชิมาชิตะกะนะครับแล้วก็จะถามอุณหภูมิร่างกายเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นคนไทยที่ไม่คุ้นชินกับธรรมเนียมปฏิบัติแบบนี้ก็จะเหลอหลาเหลอหลาใช่ไหมครับเลิกลักมากเลยเอ้าเอ๊ะคุณหมอต้องเป็นคนตรวจให้เราหรือเปล่าอุณหภูมิร่างกายแต่ที่ญี่ปุ่นนั้นเนี่ยนะครับมันเป็นวัฒนธรรมเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของคนญี่ปุ่นจริงๆที่ทุกคนจะต้องมีไทองเคนะครับปลอดวัดอุณหภูมิร่างกายไว้ที่บ้านของตัวเองครับแล้วก็ควรจะต้องตรวจครับถ้าเรารู้สึกไม่สบายแล้วเราจะต้องมาโรงพยาบาลมาพบแพทย์นะครับโดยทั่วไปแล้วคนญี่ปุ่นก็จะวัดอุณหภูมิร่างกายของตัวเองมาก่อนนะครับถ้าอยู่ในระดับที่มันไม่ได้สูงมากเกินไปอยู่ในระดับที่มันพอที่จะพักผ่อนแล้วก็หายได้เนี่ยคนญี่ปุ่นก็จะประเมินแล้วก็จะพักผ่อนดูแลตัวเองนะครับแต่ว่าเกิดว่าอยู่ในระดับอุณหภูมิที่มันสูงมากแล้วต้องพบแพทย์แล้วเนี่ยเขาก็จะไปโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นหมอเขาก็จะเข้าใจโดยปริยายเลยว่าอ๋อคุณวัดไข้แล้วแล้วก็คุณวัดอุณหภูมิร่างกายคุณแล้วมันสูงใช่ไหมคุณถึงได้มานะครับเพราะฉะนั้นสูงเท่าไหร่เหรอหมอเขาก็จะถามเราครับดังนั้นถ้าเรามีความจำเป็นที่จะต้องไปพบแพทย์ที่ญี่ปุ่นนะครับถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะลองวัดอุณหภูมินะครับแล้วก็บันทึกตัวเลขนั้นเนี่ยนะครับไปด้วยนะครับเป็นการลดขั้นตอนนะครับในการที่จะต้องพบแพทย์นะครับแล้วก็ทำให้การรักษาการตรวจรักษานั้นเนี่ยมันก็จะทำให้มันสมูทนะครับมันก็จะกระชับแล้วก็ทำได้ง่ายมากขึ้นนะครับไทองครับแปลว่าอุณหภูมิร่างกายนะครับต่อไปเคกะนะครับแปลว่าบาดแผลหรือว่าการได้รับบาดเจ็บอันนี้ก็จะเป็นแนวการเจ็บไข้ได้ป่วยจากอุบัติ

เหตุต่างๆหกล้มนะครับตกบันไดหรือว่าทำงานในสถานที่ทำงานแล้วก็มีอุบัติเหตุอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยครับก็คือบาดแผลหรือการได้รับบาดเจ็บนะครับในส่วนต่างๆคำว่าบาดแผลหรือว่าการได้รับบาดเจ็บนั้นก็ภาษาญี่ปุ่นก็คือคำนี้นะครับเคกะครับบิโอคิครับแต่ถ้าเป็นการเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับโรคต่างๆเป็นไอเป็นหวัดเป็นท้องเสียอะไรต่างๆนะครับอันนี้เป็นการเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยภาษาญี่ปุ่นเขาก็จะใช้คำว่าบิโอคิครับบิโอคิถ้ามันรุนแรงมากนักถึงขนาดจะต้องไปผ่าตัดนะครับคำว่าผ่าตัดนั้นก็จะใช้คำว่าชุจุสึชุจุสึครับจริงๆมันก็มีผ่าตัดชุจุสึมันก็มีเล็กมีใหญ่นะครับถ้าผ่าตัดเล็กๆเนี่ยนะครับก็อย่างเช่นการผ่าตัดถอนฟันอะไรเงี้ยนะครับอย่างนี้ก็ถือว่าชุดจุดสื่อเหมือนกันครับเป็นเล็กๆที่ก็มีความเป็นไปได้นะครับที่นักศึกษาที่ไปเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นหรือว่าแรงงานที่ไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นระยะเวลา3ปีถึง5ปีเนี่ยนะครับก็น่าจะมีโอกาสครับที่จะได้รับการรักษาหรือว่าผ่าตัดครับเรื่องของฟันอะไรต่างๆนะครับต่อไปนะครับโฮเคนโชเมื่อสักครู่นี้เจอแล้วบัตรประกันสุขภาพนะครับบัตรประกันสุขภาพแปลว่าห้องรอพบแพทย์ครับแปลว่าห้องรอพบแพทย์ก็คือไปยื่นบัตรนัดครับยื่นบัตรประกันสุขภาพของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแล้วนะครับเสร็จแล้วก็ไปถ้าเป็นการพบครั้งแรกเราก็ไปตรงแผนกคัดกรองนะครับก็จะมีพยาบาลนะครับหรือว่าผู้ช่วยแพทย์ที่ทำการคัดกรองว่าเราเป็นอะไรในเบื้องต้นแล้วก็ให้เราไปพบแพทย์ที่เฉพาะทางด้านนั้นๆ นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีใบนัดมาเราก็สคิปขั้นตอนนี้ไปแล้วก็ทั้งหมดทั้งสิ้นก็จะไปรวมกันนะครับที่มาจิไอชิสึครับห้องรอพบแพทย์ของแผนกต่างๆครับอันนี้ก็เป็นคำศัพท์พื้นฐานครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็โรงพยาบาลนะครับทีนี้ลองไปดูเพิ่มเติมนะครับอีกนิดหน่อยนะครับพูดถึงเรื่องของไทโจหรือว่าสภาพร่างกายแล้วเนี่ยนะครับก็อีกเรื่องไม่ได้นะครับที่จะต้องพูดถึงอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่มันมีความเกี่ยวพันกันก็คือเรื่องของจิตใจนะครับเรื่องของจิตใจนะครับคือร่างกายกับจิตใจเนี่ยนะครับมันก็แยกกันนะครับแต่ว่ามันก็มักจะมีความสัมพันธ์กันนะครับในหลากหลายทางนะครับอย่างเช่นหลายคนก็บอกว่าพอร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยปุ๊บจิตใจมันก็หดหู่ไปด้วยอะไรเงี้ยนะครับมันก็มีความสัมพันธ์กันอยู่หรือบางคนก็เป็นอีกทางนึงอย่างเช่นปกติคำว่าเซชินครับเซชินแล้วก็อีกคำหนึ่งที่เป็นคำภาษาพูดทั่วๆไปนะครับก็คือคำว่าโคโคโรครับโคโคโรหลายคนอาจจะเคยได้ยินคำนี้บ่อยๆนะครับโคโคโรเป็นเรื่องของหัวใจนะครับเป็นเรื่องของจิตใจนะครับแล้วก็คำว่าร่างกายเนี่ยนะครับเมื่อสักครู่เราก็เจอไป1คำนะครับอีก1คำที่เขาใช้กันบ่อยๆคำว่าร่างกายก็คือคำว่าชินไตครับชินไตเป็นคำที่ให้ความหมายเป็นทางการนะครับแล้วก็อีกคำหนึ่งก็คือเป็นคำภาษาพูดทั่วๆไปนะครับก็คือคาราดะที่ตะกี้เราเจอไปชินไตกับคาราดะแปลว่าร่างกายนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะครับคนที่เดินทางไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นหรือว่าคนที่เดินทางไปเรียนหนังสือที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับก็จะมีโอกาสนะครับที่ร่างกายของตัวเองนะครับหรือว่าสภาพจิตใจของตัวเองมันจะอ่อนแอนะครับแล้วก็เจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยนะครับมันก็มีเหตุนะครับในหลายๆประการนะครับไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างของสภาพภูมิอากาศนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นค่อนข้างหนาวใช่ไหมครับหนาวเย็นแล้วก็อากาศค่อนข้างแห้งนะครับเพราะฉะนั้นบ้านเราในขณะที่บ้านเรามีความคุ้นชินกับการใช้ชีวิตในสภาพภูมิอากาศแบบร้อนนะครับร้อนชื้นนะครับมีปริมาณไอน้ำในอากาศเยอะเนี่ยนะครับเราก็หายใจสบายๆผิวเราก็ชุ่มชื้นเนี่ยนะครับแต่ที่ญี่ปุ่นนั้นเนี่ยหนาวไม่พอนะครับแห้งนะครับแห้งมากบางทีหายใจอยู่แป๊บเดียวเนี่ยนะครับก็เจ็บคอแล้วนะครับมันไม่มีน้ําในบรรยากาศนะครับให้เราหายใจเข้าไปแล้วเราสบายหลอดลมหลอดคอได้เลยอะไรเงี้ยครับด้วยลักษณะอย่างเงี้ยนะครับความแตกต่างของสภาพภูมิอากาศเนี่ยก็ทําให้ร่างกายเราต้องปรับตัวถ้าปรับตัวได้ก็โอเคแต่ถ้าเกิดปรับตัวไม่ได้ก็ต้องป่วยนะครับต้องป่วยรวมไปถึงเรื่องของอาหารการกินนะครับที่บางคนก็โชคดีกินอาหารญี่ปุ่นได้บางคนเขาก็ไม่ค่อยถูกปากครับพอกินอาหารไม่ได้ร่างกายมันก็อ่อนแอนะครับแล้วก็
ลักษณะของงานนะครับที่อาจจะต้องใช้แรงงานนะครับรวมถึงใช้พลังความรู้ความสามารถในด้านอื่น

ด้วยเนี่ยนะครับก็มีโอกาสครับทำให้ร่างกายของเราเนี่ยไม่สบายในส่วนของจิตใจนั้นเนี่ยก็เลยครับการอยู่ไกลบ้านนะครับก็ทำให้เซชินเนี่ยนะครับหรือโคโคโรนั้นเนี่ยนะครับรู้สึกว้าเหวใช่ไหมครับแล้วก็ส่งผลให้เกิดสภาวะที่มันไม่ปกติต่างๆเช่นรู้สึกหดหู่รู้สึกเศร้ารู้สึกคิดถึงบ้านนะครับอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็มันก็จะสัมพันธ์กันนะครับอย่างที่บอกไปเมื่อตอนต้นว่าจิตใจพอมันหดหู่มันดาวลงมันตกลงแล้วเนี่ยนะครับร่างกายมันก็จะมักจะได้รับผลกระทบไปด้วยนะครับรวมถึงร่างกายที่ไม่สบายก็ส่งผลถึงจิตใจด้วยนะครับก็มีให้เห็นอยู่บ่อยมากเหมือนกันนะครับบ่อยมากเหมือนกันต่อไปเรามาดูคำศัพท์ที่มันเกี่ยวข้องกับร่างกายในส่วนอื่นๆอีกสักนิดหน่อยนะครับอีกสักนิดหน่อยคำว่าร่างกายนะครับเราก็ใช้คำว่าคาราดะนะครับที่เมื่อสักครู่นี้เราคุยกันไปนะครับคาราดะนะครับจริงๆแล้ววัยวะในร่างกายก็มีเยอะมากนะครับแต่ว่าเราลองดูที่เป็นพื้นฐานนะครับที่มันจะมีโอกาสได้ใช้นะครับได้เจออยู่บ่อยๆนะครับเป็นอวัยวะภายนอกนะครับอย่างเช่นอัตมะครับที่แปลว่าศีรษะเนี่ยนะครับอันนี้เราเจอบ่อยแน่นะครับอาการเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันก็มักจะมารวมกันอยู่แถวๆเนี่ยนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยมันจะปวดหัวไว้ก่อนละนะครับเพราะฉะนั้นหัวเนี่ยหรือว่าคำว่าศีรษะเนี่ยนะครับก็จะเป็นคำที่ใช้ได้บ่อยมากครับเป็นไข้ก็ปวดศีรษะนะครับเป็นหวัดก็ปวดศีรษะนะครับวิงเวียนก็ศีรษะหิวข้าวบางทีก็ปวดศีรษะก็มีเหมือนกันนะครับโดนดุแปลว่าตานะครับเมแปลว่าตาฮานะครับที่แปลว่าจมูกครับฮานะมีโนโดนะครับที่แปลว่าคอที่อยู่ด้านในนะครับโทรทหรือว่าลำคอนั่นเองนะครับในขณะที่คูบินะครับแปลว่าเน็คหรือคอด้านนอกเนี่ยนะครับเวลาที่เรานั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์นานๆหรือว่าเราใช้โทรศัพท์มือถือนานๆเนี่ยนะครับเราก้มคอเป็นระยะเวลาอยู่ในท่าเดิมเกร็งอยู่ระยะเวลานานๆแล้วก็เจ็บคอปวดคอที่ว่านี้ก็คือคอที่อยู่ด้านนอกเนี่ยนะครับคูบิครับก็จะใช้คำกลางๆครับมูเนะครับเฮโซะครับสะดือหรือว่าบริเวณกลางท้องนะครับเฮโซะครับมีคำว่าโมโมะที่แปลว่าต้นขานะครับโคนขาหรือต้นขานะครับอาจจะมาถึงแถวๆบริเวณสะโพกด้านล่างด้วยนะครับเวลานั่งนานๆ นะครับก็ปวดต้นขานะครับซูเนะนะครับจะมีความหมายว่าน่องนะครับบริเวณน่องนะครับมิมินะครับหูนะครับหูคุจิปากนะครับปากมีร่างกายคาตะก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายนะครับบ่าหรือไหล่นะครับบ่าหรือไหล่ตรงนี้คนทำงานก็จะมีปัญหาเยอะใช่ไหมครับไม่ว่าจะงานออฟฟิศหรือว่างานโคโจงานโรงงานก็ตามเนี่ยนะครับอาจจะเป็นที่สภาพของการทำงานรวมไปถึงความเครียดต่างๆเนี่ยครับอันนี้ก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันแต่ว่าพอเราเครียดเราอะไรต่างๆเนี่ยนะครับนอกจากศีรษะแล้วก็จะเป็นบ่าไหล่ใช่ไหมครับที่มันจะรู้สึกตึงนะครับรู้สึกแข็งนะครับก็เป็นอีกส่วนอวัยวะอีกส่วนหนึ่งที่ไม่สบายบ่อยๆนะครับที่มีอาการไม่ค่อยสบายบ่อยๆบ่าไหล่นะครับมีคำว่าอุเดะนะครับที่แปลว่าแขนครับแขนโอนาคะครับท้องครับปวดท้องอะไรต่างๆฮิซะหัวเข่าครับหัวเข่าแล้วก็มีอาชิที่แปลว่าขาหรือเท้าก็ได้ครับขาหรือเท้าก็ได้ไปดูประโยคพื้นฐานนะครับที่เราจะใช้นะครับในการสนทนานะครับกับแพทย์หรือว่าเจ้าหน้าที่นะครับสาธารณสุขของโรงพยาบาลนะครับหรือรวมไปถึงใช้พูดกับเพื่อนกับฝูงนะครับที่ทำงานอยู่ที่เดียวกัน

หรือว่าที่เรียนหนังสืออยู่ที่เดียวกันนะครับใช้บอกกับหัวหน้านะครับผู้บังคับบัญชาเรานะครับว่าเราไม่สบายเป็นอะไรต่างๆเนี่ยนะครับตัวอย่างอย่างเช่นประโยคนี้นะครับอัตตามะกะอิตายเดสครับอัตตามะกะอิตายเดสครับอัตตามะครับก็แปลว่าศีรษะครับแล้วก็วลีกะอิตายเดสครับสำนวนนี้หรือว่าวลีนี้นะครับรูปประโยคนี้ก็จะมีความหมายว่าปวดจุดๆๆๆๆครับคืออีไตเฉยๆแปลว่าปวดเป็นคำครับเป็นคำศัพท์แต่ว่ากะอีไตเดสเนี่ยมันจะเป็นวลีเป็นรูปประโยคครับถ้าเทียบกันกับการที่เราพูดอัตมะอีไตเฉยๆเนี่ยนะครับอัตมะกะอีไตเดสเนี่ยมันจะเป็นประโยคที่มันมีความสมบูรณ์แล้วก็สุภาพมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่เริ่มต้นนะครับไม่เป็นไรนะครับก็จำเป็นคำๆแล้วพูดเป็นคำๆก็ได้อัตมะอีไตครับปวดศีรษะแต่ถ้าเกิดใครที่ใช้ภาษาญี่ปุ่นคล่องแล้วชินแล้วนะครับก็พูดให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์นะครับก็จะทำให้ประโยคภาษาญี่ปุ่นของเราที่เราพูดนั้นเนี่ยนะครับเข้าใจง่ายนะครับแล้วก็ดูสุภาพให้เกียรติกับคู่สนทนาของเรานะครับอัตตามะกะอิตายเดสครับปวดศีรษะครับปวดศีรษะค่ะนะครับซึ่งแพทเทิร์นนี้ใช้ได้ทุกหลายกรณีเลยใช่ไหมครับเมื่อสักครู่นี้สภาพร่างกายของเราเนี่ยนะครับเราเจ็บส่วนไหนเราก็เอาอวัยวะตรงนั้นเนี่ยมาวางไว้ข้างหน้าของประโยคนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเราปวดขาเราก็เปลี่ยนจากคำว่าอัตตมะเนี่ยนะครับไปเป็นคำว่าขาซะนะครับอย่างเช่นขาใช้คำว่าอาชิครับอาชิอาชิกะอิตายเดสครับอาชิกะอิตายเดสก็จะกลายเป็นปวดขาถ้าปวดบ่าไหล่คำว่าบ่าหรือไหล่ใช้คำว่าคาตะเมื่อสักครู่เนี้ยที่เราเรียนไปนะครับก็ไปวางไว้แทนคำว่าอัตตมะวางไว้ข้างหน้าของประโยคนี้ซะกลายเป็นคาตะกะอิตายเดสครับปวดบ่าปวดไหล่นะครับเป็นต้นนะครับกรณีที่มีไข้นะครับคำว่าไข้ใช้คำว่าเนสึครับรูปประโยคที่พูดมีความหมายว่ามีไข้ก็คือเนสึกาอาริมัสครับเนสึกาอาริมัสครับแปลว่ามีไข้ครับบิโออินเอคิไตเดสบิโออินเอคิไตเดสอยากไปโรงพยาบาลคือจริงๆแล้วพูดว่าอยากเนี่ยนะครับก็ไม่ค่อยมีใครอยากหรอกนะครับจริงๆแล้วคือมีความต้องการจะไปโรงพยาบาลนะครับเวลาเราพูดประโยคแบบนี้ก็คือเราไม่สบายนะครับแล้วเราก็ต้องการไปหาหมออะไรเงี้ยครับช่วยส่งตัวไปหน่อยช่วยพาไปหน่อยหรือว่าช่วยเข้าใจหน่อยช่วยอนุญาตให้ลางานลาเรียนไปหน่อยอะไรเงี้ยนะครับไม่ใช่ว่าอยากจะไปเพราะว่าชอบไปต่างๆอย่างนั้นครับ Bioin ekitai desu ครับที่โรงพยาบาลนะครับหรือว่าก่อนจะไปโรงพยาบาลก็ตามพอเราบอก Bill in a kitaides อาจารย์ของเรานะครับหรือว่าหัวหน้างานที่บริษัทเราก็อาจจะถาม Doshimashitaka เกิดอะไรขึ้นเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็ทั้งหัวหน้าเราก็จะถามนะครับรวมถึงไปที่โรงพยาบาลแล้วหมอก็ถามเราอย่างนี้นะครับ Doshimashitaka ครับเกิดอะไรขึ้นเป็นอะไรหรอครับแต่ว่าถ้าไปโรงพยาบาลก็อาจจะเป็นคำว่าเป็นอะไรเหรอที่สุภาพมากขึ้นนะครับเนื่องจากว่าเราไปในฐานะผู้ป่วยแล้วก็เป็นลูกค้าของโรงพยาบาลใช่ไหมครับก็อาจจะคุณหมอหรือว่าเจ้าหน้าที่ทางโรงพยาบาลก็อาจจะใช้คำที่มันสุภาพมากขึ้นนะครับอย่างเช่นพอเราไปถึงโรงพยาบาลนะครับอิรัชัยมาเซโดซาเลมาสตากะนะครับเมื่อสักครู่นี้โดชิมาสตากะครับเป็นอะไรเหรอนะครับโดซาเลมาสตากะก็เป็นอะไรเหรอเหมือนกันแต่ว่าจะสุภาพมากขึ้นนะครับอิรัชัยมาเซก็ยินดีต้อนรับครับโดซาเลมาสตากะเป็นอะไรมาครับครับเวลาเราบอกว่าเราไม่สบายเป็นมีไข้นะครับก็ใช้รูปประโยคที่เราเรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะครับปวดศีรษะครับก็เหมือนกันครับเนสึการิมัสอัตมาโมอิไตเดสครับมีไข้แล้วก็หัวก็ปวดด้วยนะครับอัตมาโมอิไตเดสครับตะกี้เราพูดอัตมากะอิไตเดสนะครับปวดหัวแต่ว่าพอเปลี่ยนงะเป็นโมอัตมาโมอิไตเดสครับคำว่าโมเนี่ยมันจะแปลว่าก็ด้วยนะครับมีไข้ครับแล้วก็ปวดหัวด้วยนะครับพอใช้คำช่วยโมเพิ่มเข้ามาในประโยคเนี่ยนะครับเปลี่ยนคำช่วยตัวใดตัวหนึ่งเป็นคำช่วยโมแบบนี้นะครับมันจะมีคำว่าก็ด้วยเกิดขึ้นมามีความหมายของคำว่าก็ด้วยเพิ่มขึ้นมานะครับเนสึการิมัสอัตมาโมอิไตเดสครับมีไข้ครับแล้วก็ปวดหัวด้วยสิ่งหนึ่งที่เจ้าหน้าที่สถานพยาบาลจะถามก่อนเลยก็คือโฮเคนโชมิสเตเตกุดาไซครับโฮเคนโชมิสเตเตกุดาไซกรุณาแสดง

บัตรประกันสุขภาพด้วยครับเนาะถ้ามีบัตรคือมันเป็นการดีแคลร์ตัวเองด้วยส่วนหนึ่งเป็นการสำแดงตัวเองด้วยนะครับว่าเราเป็นใครอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าเขาก็จะได้เช็คทะเบียนประวัติเราได้ใช่ไหมครับในกรณีที่เราเคยมารักษารับการรักษาพยาบาลแล้วเนี่ยเขาก็ดูโฮเคนโชเราแล้วเขาก็ค้นประวัติการรักษาของเรานะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรายังไม่เคยไปใช้บริการการโชว์โฮเคนโชก็จะช่วยทำให้การลงทะเบียนนะครับเป็นผู้ป่วยเป็นคนไข้ของโรงพยาบาลนั้นเนี่ยดำเนินไปได้ง่ายมากขึ้นเพราะว่าเขาสามารถที่จะดึงข้อมูลจากโฮเคนโชครับมาใส่ในทะเบียนของโรงพยาบาลได้เลยนะครับรวมไปถึงนะครับเมื่อรับการรักษาพยาบาลแล้วก็อย่างที่เราทราบกันดีนะครับได้รับการลดหย่อนนะครับในฐานะที่เราเป็นผู้ประกันสุขภาพด้วยนะครับโรงพยาบาลก็มีความมั่นอกมั่นใจว่าคนนี้ไม่มีปัญหาแน่นะครับจ่ายครบหายแน่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นโฮเคนโชนั้นก็เป็นสิ่งสำคัญครับประโยคต่อไปนะครับ Doko ga itai desu ka ครับประโยคนี้หมอพูดนะครับ Doko ga itai desu ka เจ็บตรงไหนมาครับเจ็บตรงไหนเหรอครับครับ Nodo ga itai desu Nodo ga itai desu そして咳が出ますครับ Nodo ที่แปลว่าคอข้างในนะครับ itai ที่แปลว่าเจ็บเจ็บคอครับแล้วก็โซชิเตะแปลว่าแล้วก็นะครับเซคิกาเดมัสไอด้วยครับมีไอออกมาด้วยครับเสร็จแล้วคุณหมอก็จะวินิจฉัยต่อนะครับก็จะทำการตรวจไตใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าไม่ได้วัดไข้มาคุณหมอก็วัดไข้ให้นะครับถ้าวัดไข้มาคุณหมอก็จะเอาตัวเลขที่เราวัดมาเนี่ยนะครับมาพิจารณาครับเนาะแล้วก็ประเมินนะครับการจัดเจ็บไข้ได้ป่วยของเราเนสือว่าเนสือฮักคาริมัสเนครับถ้าเรายังไม่ได้วัดไข้มาเขาก็จะวัดให้กับเรานะครับเนสึแปลว่าไข้แล้วก็ฮาคาริมัสเนี่ยก็จะแปลว่าวัดครับวัดไข้นะครับซันจูฮาจิเตนโกโดเดสครับซันจูฮาจิเตนโกเดสครับหรือบางทีออกเสียงเร็วๆซันจูฮาเตนโกเดสครับซันจูฮาเตนโกเดสครับอุณหภูมิ 18.5 นะครับคาเซเดสเน่นะครับเป็นไข้หวัดเนาะเป็นหวัดเนาะครับเสร็จแล้วคุณหมอก็จะโอเคถ้าอย่างนี้ก็รับยาแล้วก็ไปพักผ่อนที่บ้านละกันครับก็จะกล่าวแนะนำนะครับการดูแลรักษาตัวเองครับโคโนคุสริโอนอนเดะครับให้รับประทานยานี้นะยาที่จะออกใบสั่งเนี้ยใบสั่งยาให้เนี่ยนะครับคุสริโอโคโนคุสริโอนอนเดะยุคุริยาซุนเดะกุดาไซครับแล้วก็กรุณาพักผ่อนให้เพียงพอครับยาซึนเดกุดาไซแปลว่ากรุณาพักผ่อนครับยุคุริก็คือแบบที่สบายๆนะครับไม่ต้องเร่งรีบครับให้เพียงพอนะครับไม่ให้คิดมากไม่ให้ไปทำงานหนักอะไรเงี้ยนะครับยุคุริครับยุคุริยาซึนเดกุดาไซครับกรุณาพักผ่อนเยอะๆครับโคโนคุซุริโอนอนเดยุคุริยาซึนเดกุดาไซโอ้ตายเหล่านี้ก็จะเป็นคำศัพท์นะครับแล้วก็สำนวนภาษาญี่ปุ่นนะครับที่นำมาฝากให้กับท่านผู้ชมได้เรียนรู้กันในวันนี้ครับเป็นอย่างไรบ้างครับเกี่ยวกับเรื่องของไทโจนะครับแล้วก็บิโออินนะครับสภาพร่างกายรวมไปถึงการไปพบแพทย์นะครับไปพบคุณหมอนะครับเพื่อรับการวินิจฉัยนะครับก็จะมีคำศัพท์ที่ใช้บอกสภาพร่างกายนะครับรวมไปถึงอวัยวะต่างๆแล้วก็สำนวนนะครับที่ใช้ในการถามตอบของคุณหมอแล้วก็คนไข้นะครับหวังว่าสำนวนเหล่านี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่ชมรายการนักศึกษาที่ชมรายการในวันนี้นะครับในโอกาสที่ถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้เดินทางไปใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ต้องไปพบแพทย์นะครับสำหรับรายการในวันนี้นะครับต้องขอลาไปก่อนกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์ต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงและปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะน่ะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัว T คือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัว T จะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกท่านครับวันนี้นะครับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตบพิตรพิมุขจักรวรรดินะครับนำเสนอรายการสอนออกอากาศภาษาญี่ปุ่นจากข่าวนะครับนิฮงนิวสเดมานาบุยาซาชินิฮงโกโตะชาไคโนะริไคนะครับเป็นรายการที่นำเสนอนะครับคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นนะครับรวมไปถึงรูปประโยคแล้วก็สำนวนภาษาญี่ปุ่นนะครับที่สะท้อนออกมาจากข่าวนะครับเรียนรู้ไปพร้อมๆกับการทำความเข้าใจนะครับทำความรู้จักเหตุการณ์นะครับแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมญี่ปุ่นปัจจุบันนะครับสำหรับวันนี้นำเสนอเป็นตอนที่8แล้วนะครับเนื้อหาของรายการจะมีอะไรบ้างลองไปติดตามชมด้วยกันครับรายการภาษาญี่ปุ่นจากข่าวนิฮงนิวสเดมานาบุยาซาชินิฮงโกโตะชาไคโนริไคนะครับวันนี้นำเสนอเป็นตอนที่8แล้วโดยที่ข่าวที่นำมาเสนอในวันนี้นะครับเป็นข่าวผลการวิจัยนะครับที่นำเสนอข้อมูลว่าปลาหมึกครับแสดงความรักด้วยการพ่นน้ำหมึกออกมาเพื่อทำให้ตัวเองดูโดดเด่นนะครับข่าวดูคำโปรยในภาษาไทยอาจจะฟังดูแล้วก็ยาวไปซะหน่อยแล้วก็ดูหลายคนฟังแวบแรกแล้วก็ฮะอะไรนะนะครับรู้สึกว่าไม่น่าเชื่อใช่ไหมครับก็อันนี้ก็แปลมาจากข่าวหัวข้อข่าวหรือว่าคำโปรยข่าวใน News Web Easy ของ NHK เลยนะครับเขาก็โปรยหัวข้อข่าวไว้ลักษณะนี้แบบจริงๆนะครับพอไปอ่านข่าวที่เป็นภาพภาษาญี่ปุ่นตอนแรกก็รู้สึกสนใจเหมือนกันรู้สึกว่าไอ้ข่าวนี้อยากจะเข้าไปดูจริงๆว่ามันเป็นอะไรนะครับจริงๆแล้วจะว่าไปแล้วข่าวนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของสังคมหรือการศึกษาของญี่ปุ่นสักเท่าไหร่นะแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับพออ่านตอนแรกแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันมีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรออะไรเงี้ยนะครับก็ทำให้อยากจะอ่านแล้วพออ่านแล้วก็รู้สึกว่ามีคำศัพท์ที่น่าสนใจหลายคำที่อยากจะนำเสนอให้กับนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ท่านผู้ชมได้เรียนรู้รวมไปถึงจะว่าไปแล้วมันก็เป็นเรื่องของการศึกษาเป็นเรื่องของการวิจัยนะครับเป็นเรื่องของเทคโนโลยีของญี่ปุ่นที่สะท้อนออกมาให้เห็นนะครับในมุมด้านนี้นะครับของสังคมญี่ปุ่นผ่านข่าวได้ด้วยเหมือนกันนะครับเช่นเดิมนะครับข่าวก็อย่างที่ทุกท่านทราบนะครับก็คือข่าวทั้งหมดนะครับรวมถึงเนื้อหาข่าวแล้วก็ประโยคจากข่าวทั้งหลายเนี่ยนะครับก็ได้คัดนะครับมาจากส่วนของ News Web BC ของเว็บไซต์ข่าว NHK นะครับสำนักข่าวของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็ข่าวนี้นะครับก็มีเนื้อหารายละเอียดที่น่าสนใจนะครับรวมไปถึงชื่อของบุคคลที่เป็นนักวิจัยเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่ว่าเนื่องจากเวลาที่มีจำกัดก็อาจจะไม่ได้ดึงชื่อของบุคคลที่เป็นนักวิจัยที่มีชื่อเสียงที่เป็นข่าวเนี่ยครับมานำเสนอให้กับท่านผู้ชมได้เรียนรู้มากนักนะครับก็อาจจะละไปแล้วก็ใช้คำว่ากลุ่มนักวิจัยแทนอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าสำหรับท่านที่สนใจในเรื่องเหล่านี้นะครับในเรื่องของการวิจัยในเรื่องของประมงสัตว์น้ำอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็อยากจะดูรายละเอียดของข่าวเพิ่มเติมว่าศาสตราจารย์ท่านไหนที่เป็นคนทำงานด้านนี้อะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะติดตามไปอ่านข่าวนะครับต่อเนื่องได้ในเว็บไซต์ข่าวของ NHK ตามลิงก์ที่ให้ไว้บนหน้าจอนี้นะครับไปดูหัวข้อข่าวคำโปรยข่าวนะครับของข่าวนี้ด้วยกันสักหน่อยนะครับว่ามีคำศัพท์อะไรบ้างนะครับหลายคำนักเรียนนักศึกษาก็เคยอาจจะเรียนนะครับท่านผู้ชมก็เคยอาจจะเรียนในรายการวิชาปุ่นชั้นต้นไปบ้างนะครับหลายคำก็เป็นคำใหม่นะครับที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูด้วยกันช้าๆนะครับอย่างเช่นคำแรกนะครับจะว่าเป็นคำก็ไม่เชิงนะครับเป็นชุดคำแรกนะครับซูมิโอไดชิเตะอันนี้ก็ประกอบไปด้วยคำหลายคำนะครับก็เลยเรียกว่าชุดคำนะครับซูมิที่แปลว่าน้ำหมึกนะครับหมึกสีดำๆของปลาหมึกเนี่ยนะครับหรือบางทีหมึกที่เราใช้ในการวาดภาพนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เราเคยเรียนวิชาที่รายการเคยนำเสนอวิชาวัฒนธรรมญี่ปุ่นใช่ไหมครับแล้วก็มีเรื่องของการเขียนผู้กันโดยเขียนภาพวาดนะครับหรือว่าเขียนตัวอักษรโดยใช้ผู้กันใช่ไหมครับก็มีอุปกรณ์ในการวาดภาพหรือว่าเขียนตัวอักษรก็จะมีผู้กันด้วยแล้วก็มีน้ำหมึกด้วยนะครับน้ำหมึกก็ใช้ตัวนี้นะครับใช้คำเดียวกันเนี้ยนะครับซูมิครับถ้าเป็นรูปวาดนะครับรูปวาดที่ใช้น้ำหมึกวาดนะครับเราก็เรียกว่าซูมิเอะใ
ยังจำได้กันอยู่หรือเปล่าครับนะครับวันนี้กลับมาเจออีกครั้งหนึ่งในข่าวนะครับซึมิหมึกนะครับแล้วก็มีคำช่วยโอนะครับแล้วก็มีคำกริยาไดสเตทครับไดสเตทที่แปลว่านำมันออกมาเอามันออกมานะครับซึมิโอไดสเตทชุดคำนี้นะครับก็เลยมีความหมายว่าพ่นหมึกนะครับก็คือเอาหมึกออกมานะครับแปลให้เป็นธรรมชาตินะครับให้สอดคล้องกับเจ้าปลาหมึกที่อยู่ในข่าวเนี่ยนะครับก็คือพ่นหมึกออกมานะครับไอโอสไตรุครับไอโอสไตรุคำว่าไอครับไอครับแปลว่าความรักครับความรักครับโอคำช่วยโอนะครับแล้วก็ตามด้วยกริยาสไตรุครับสไตรุสไตรุแปลว่าบอกแปลว่าแจ้งครับแปลว่าสื่อครับไอโอสไตรุก็เลยแปลว่าบอกรักครับสื่อแสดงถึงความรักก็ได้ครับอิกะครับอิกะครับอิกะแปลว่าปลาหมึกครับแปลว่าปลาหมึกครับเพราะฉะนั้นซูมิโอไดสเตไอโอสไตรุอิกะก็เลยแปลว่าปลาหมึกครับซึ่งพ่นหมึกครับแสดงความรักหรือปลาหมึกครับซึ่งบอกรักครับหรือแสดงความรักก็ได้นะครับปลาหมึกซึ่งแสดงความรักบอกรักโดยวิธีการพ่นหมึกออกมาครับก็อย่างที่คำโปรยข่าวที่เมื่อสักครู่นี้เราอ่านด้วยกันไปนะครับว่านักวิจัยในข่าวเนี่ยนะครับท่านได้ทำวิจัยและท่านก็พบครับผลการวิจัยใหม่ล่าสุดออกมาเนี่ยครับว่าปลาหมึกเนี่ยใช้มีวิธีการบอกรักครับโดยวิธีการที่ว่านั้นก็คือการพ่นหมึกสีดำออกมานะครับจิบุนโอฮักคิริมิเอรุโยนิสุรุครับจิบุนแปลว่าตัวเองตนเองครับฮักคิริแปลว่าชัดเจนมิเอรุแปลว่ามองเห็นเพราะฉะนั้นหักคิริมิเอรุก็เลยแปลว่ามองเห็นได้อย่างชัดเจนครับโยนิสุรุครับโยนิสุรุแปลว่าพยายามทำเพื่อที่จะครับหักคิริมิเอรุโยนิสุรุก็เลยแปลว่าพยายามที่จะทำให้ตัวเองนั้นเนี่ยถูกมองเห็นได้อย่างชัดเจนขึ้นครับหลายคนก็พออ่านคำโปรยข่าวหัวข้อข่าวคำโปรยข่าวตรงนี้แล้วก็ยังอาจจะยังมองภาพไม่เห็นครับปลาหมึกซึ่งบอกรักด้วยวิธีการพ่นน้ำหมึกออกมาครับพยายามทำให้ตัวเองนั้นเนี่ยมองเห็นได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับเดี๋ยวเราลองไปอ่านข่าวดูด้วยกันก่อนนะครับอาจจะทำให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นครับประโยคจากข่าวนะครับประโยคบอกว่าโตเกียวไดกาคุไดกาคุอินโนนาคายามะอาราตะซังโนอาราตะซังตาจิโนกรุปวะเอโซฮาริกะโตยูอิกานิซุยเตะเคนคิวชิมาสตะครับโตเกียวไดกาคุไดกาคุอินโนนาคายามะอาราตะซังตาจิโนกรุปวะเอโซฮาริกะโตยูอิกานิซุยเตะเคนคิวชิมาสตะครับมีคำที่น่าสนใจหลายคำเลยนะครับเริ่มจากโตเกียวไดกาคุครับมหาวิทยาลัยโตเกียวครับมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นนะครับโตเกียวไดกาคุไดกาคุอินไดกาคุอินแปลว่าบัณฑิตวิทยาลัยครับบัณฑิตวิทยาลัยก็คือสถานที่ที่ทำการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทปริญญาเอกนะครับโตเกียวไดกาคุไดกาคุอินก็เลยมีความหมายว่าบัณฑิตวิทยาลัยแห่งมหาวิทยาลัยโตเกียวครับนาคายามะอาราตาซันครับอันนี้เป็นชื่อคนครับนาคายามะอาราตาซันคุณนาคายามะอาราตะครับคุณนาคายามะอาราตะมีคำว่าตาจิครับที่แปลว่าพวกครับแล้วก็มีคำว่ากรุปที่แปลว่าทีมหรือว่าแปลว่ากลุ่มครับทีมของ
ทีมของพวกคุณนาคายามะอาราตะครับซึ่งทีมนี้ครับเป็นทีมนักวิจัยครับสังกัดอะไรสังกัดบัณฑิตวิทยาลัยแห่งมหาวิทยาลัยโตเกียวนะครับทีมนักวิจัยของคุณนาคายามะเนี่ยเขาทำไมเอโซฮาริอิกะโตยูอิคานิซุยเตะเคนคิวชิมาชิตะแปลข้างหลังสุดก่อนดีกว่าไหมครับเคนคิวชิมาชิตะแปลว่าทำวิจัยครับทำวิจัยนิซุยเตะเกี่ยวกับครับย้อนขึ้นมาข้างหน้าคำว่าย้อนขึ้นมาข้างหน้าคำว่าเคนคิวชิมาชิตะนะครับมีคำว่านิซุยเตะที่แปลว่าเกี่ยวกับได้ทำวิจัยเกี่ยวกับนิซุยเตะเคนคิวชิมาชิตะอิคะครับปลาหมึกได้ทำวิจัยเกี่ยวกับปลาหมึกครับโตยูครับค่อยๆแปลขึ้นมาเรื่อยๆจากข้างหลังนะครับอิคะแปลว่าปลาหมึกโตยูแปลว่าที่ชื่อว่าที่มีที่เรียกว่าครับเอโซฮาริอิกะครับเอโซฮาริอิกะครับปลาหมึกที่มีชื่อว่าเอโซฮาริอิกะครับรวมทั้งหมดอีกครั้งนะครับโตเกียวไดกะคือไดกะคุอินโนนาคายามะอาราตาซานตาจิโนกรุปวาเอโซฮาริอิกะโตยูอิคานิซุยเตะเคนคิวชิมาชิตะครับแปลข้างหน้าวะก่อนทีมวิจัยของกลุ่มคุณนาคายามะอาราตะครับซึ่งสังกัดของเขาคือครับบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยโตเกียวเนี่ยนะครับเขาได้ร่วมกันทำวิจัยนะครับเกี่ยวกับปลาหมึกครับซึ่งมีชื่อเรียกว่าปลาหมึกเอโซฮาริครับหรือว่าเอโซฮาริอิกะนั่นเองครับทีนี้พอมาถึงตรงนี้นะครับก็เอ๊ะครับคุ้นๆนะว่าก่อนหน้านี้เคยเรียนไปนะครับว่าคำว่าปลาหมึกเนี่ยนะครับมีคำหนึ่งหรือเปล่าที่ไม่ใช่คำว่าอิกะครับครับก่อนหน้านี้ตอนเราเรียนวิชาวัฒนธรรมญี่ปุ่นครับเราเคยเรียนอาหาร

นะครับแต่ว่ากลมกว่าใช่ไหมครับขนมครกบ้านเรานี่จะเป็นครึ่งหนึ่งใช่ไหมครับแต่ของเขานี่เป็นกลมๆเลยทาโกยากิเนี่ยกลมๆและข้างในก็มีปลาหมึกครับตอนนั้นที่เรียนไปก็เรียนว่าปลาหมึกพูดว่าทาโกครับอันนั้นก็ปลาหมึกเหมือนกันครับแต่ว่าทาโกนั้นเนี่ยจะมีลักษณะอย่างที่เห็นอยู่ในรูปภาพนะครับก็คือเป็นหมึกหนวดครับเป็นหมึกหนวดครับในขณะที่อิกะที่เรากำลังเรียนตามข่าวเนี่ยนะครับเป็นหมึกกล้วยนะครับเป็นหมึกแบบตามรูปภาพเนี่ยครับเป็นสามเหลี่ยมหัวสามเหลี่ยมแบบเนี้ยนะครับหมึกกล้วยเพราะฉะนั้นคำว่าปลาหมึกนั้นเนี่ยนะครับก็มีหลากหลายแบบนะครับมีหลากหลายคำก็ขึ้นอยู่กับประเภทของหมึกที่เราจะพูดถึงนะครับถ้าเราพูดถึงหมึกหนวดก็ทาโกะนะครับแต่ว่าตามข่าวเนี้ยเป็นอิกะนะครับก็จะเป็นหมึกกล้วยนะครับเป็นหมึกกล้วยจากข่าวนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับจากประโยคจากข่าวเมื่อสักครู่นี้นะครับทำให้เราทราบว่ามีทีมนักวิจัยใช่ไหมครับคุณนาคายามะเนี่ยนะครับเป็นทีมของเขามีคุณนาคายามะแล้วก็มีอาจจะมีเพื่อนร่วมทีมอีกหลายๆคนนะครับซึ่งทั้งคุณนาคายามะแล้วก็เพื่อนร่วมทีมเนี่ยนะครับก็ทำวิจัยกันอยู่นะครับภายใต้สังกัดของเขาก็คือสังกัดบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยโตเกียวเนี่ยครับทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของปลาหมึกครับชนิดหนึ่งอยู่ครับในประโยคต่อไปเนี่ยนะครับประโยคบอกว่าโซชิเตะโอสึกะเมสึนิไอโอสไตรุโทคิซูมิโอดัสุโคโตะกะวาคาริมาชิตะครับโซชิเตะแปลว่าแล้วก็ครับแล้วก็โอสึแปลว่าตัวผู้ส่วนคำว่าเมสึนะครับก็จะแปลผู้ตัวเมียไอโอสไตรุโทคิตะกี้เราเรียนไปแล้วนะครับไอโอสไตรุแปลว่าบอกรักสื่อแสดงความรักครับโทคิแปลว่าตอนครับเพราะฉะนั้นไอโอสไตรุโทคิก็เลยแปลว่าตอนบอกรักในเวลาที่บอกรักซึมิโอดาซุโคโตะกะวาคาริมาชิตะซึมิโอดาซุพ่นหมึกครับพ่นหมึกครับรูปประโยคท้ายประโยคนี้นะครับน่าสนใจมากครับเวลาที่เราพูดถึงเรื่องของการศึกษาหรือว่าการสำรวจหรือการวิจัยอะไรก็ตามนะครับเรามักจะเจอรูปประโยคแบบนี้อยู่เสมอๆนะครับบ่อยๆก็คือรูปประโยคกริยารูปพจนานุกรมนะครับตามด้วยโคโตกะวาคาริมาชิตะนะครับซึ่งถ้าจะแปลภาษาไทยเนี่ยนะครับรูปประโยคโคโตกะวาคาริมาชิตะนั้นเนี่ยมักจะแปลว่าทำให้ทราบว่าครับมักจะวางไว้ท้ายประโยคที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยอ่ะครับคือมีการวิจัยการวิจัยอะไรก็ตามนะครับพอวิจัยแล้วศึกษาสำรวจเรียบร้อยแล้วเนี่ยทำให้ทราบถึงทำให้ทราบว่าเป็นรูปประโยคที่ใช้บอกผลลัพธ์ของการศึกษาจากการวิจัยทำให้ทราบว่าจากการวิจัยทำให้พบว่าอะไรต่างๆนะครับในประโยคภาษาญี่ปุ่นก็จะมีรูปประโยคครับที่แสดงความหมายแบบนี้เยอะครับวันนี้นะครับภาษาญี่ปุ่นจากข่าวครับที่นำมาเสนอก็เขาใช้รูปประโยคนี้นะครับดิกฟอร์มครับหรือว่ารูปกริยารูปพจนานุกรมนะครับตามด้วยโคโตกะวาคาริมาชิตะจากการวิจัยนะครับของคุณนาคายามะเนี่ยนะครับแห่งบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยโตเกียวเนี่ยครับที่ได้ทำการสำรวจเกี่ยวกับเรื่องของปลาหมึกครับทำให้ทราบว่าปลาหมึกนั้นเนี่ยนะครับตัวผู้นั้นเนี่ยครับจะพ่นน้ำหมึกเวลาที่จะบอกรักแก่ตัวเมียครับเวลาที่จะบอกรักแก่ตัวเมียอันนี้เป็นรูปประโยคที่น่าสนใจเลยนะครับรวมไปถึงนักเรียนนักศึกษานะครับโดยเฉพาะนักศึกษานะครับที่เวลานักศึกษาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่นก็ตามหรือว่านักศึกษาที่ เรียนในรายวิชาภาษาญี่ปุ่นในหลักสูตรใดก็ตามเนี่ยครับเวลาที่ไปทำการสำรวจทำการวิจัยเล็กๆหรือว่าทำการศึกษาอะไรก็ตามเนี่ยนะครับเราก็จะมาพรีเซนต์บอกผลลัพธ์ของการศึกษาเนี่ยนะครับก็ถ้าจำประโยคนี้นะครับแล้วลองเอานำไปประยุกต์ใช้นะครับก็น่าจะเป็นประโยคที่ดีนะครับน่าจะเป็นประโยชน์ได้มากทีเดียวนะครับต่อไปนะครับ

0: ประโยคต่อไปบอกว่าก
1: รุปุนิโยรุโตโอสุวะโทคุเบสุนะนิฮอนโนอุเดเดเมสุนิ
0: ขอโทษครับ
1: เมสุโอนางายจิคังสวัตตาริชีซานะซุมิโนคาตามาริโอดัชตาริชิมาชิตะ
0: มีคำที่น่าสนใจคือมีคำว่ากรุปครับที่แปลว่ากลุ่มหรือทีมก็ได้นะครับในที่นี้ก็คือทีมนักวิจัยนะครับเรากำลังพูดถึงกลุ่มถึงทีมนักวิจัยของคุณนากายามะอยู่ใช่ไหมครับกรุปนิโยรุโตคำว่านิโยรุโตแปลว่าข้อมูลจากครับเป็นไวยากรณ์ที่ใช้เป็นรูปประโยคที่ใช้บอกแหล่งข้อมูลครับแหล่งที่ได้มาซึ่งข้อมูลครับอันนี้ก็คือได้มาจากเนี้ยข้อมูลต่างต่อไปเนี้ยที่กำลังจะกล่าวถึงต่อไปเนี้ยได้มาจากทีมนักวิจัยครับทีมนักวิจัยได้กล่าวไว้ได้บอกไว้ว่าครับโอซูวะตัวผู้ครับตัวผู้ทกคุเบซึนะคำว่าทกคุเบซึนะแปลว่าพิเศษครับพิเศษนิฮอนครับนิฮอนนิแปลว่า2นะครับแล้วคำว่าฮอนแปลว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นแท่งๆครับนิฮงก็คือ2แท่งครับโนอุเดะครับคำว่าอุเดะแปลว่าแขนครับคำช่วยเดะที่อยู่ข้างหลังแปลว่าโดยครับหรือจะแปลว่าใช้ก็ได้นะครับนิฮงโนอุเดะใช้แขน2แขนครับซึ่งเป็นแขนแบบไหนครับทกคุเบซึนะแขนแบบพิเศษด้วยครับตัวผู้เนี่ยเขาใช้แขน2แขนพิเศษของเขาเนี่ยครับหลายคนนึกภาพตามนะครับเอ๊ะปลาหมึกมีแขนด้วยเหรอมันก็คงจะเป็นบริเวณที่เป็นหนวดนะครับแต่ว่านักวิจัยเขาก็ใช้เรียกเป็นแขนนะครับมันมีลักษณะคล้ายๆแขนนะครับตรงปลายหนวดของเขาเนี่ยนะครับตัวผู้นั้นครับได้ใช้แขน2แขนพิเศษเนี่ยครับซึ่งปกติก็คงจะมองไม่เห็นนักเลยนะครับแต่ว่าพอจะบอกลักอ่ะแขนพิเศษ2แขนเนี่ยมันก็คงจะยื่นออกมานะครับตัวผู้ใช้แขน2แขนพิเศษเนี่ยเมซโซนางายจิคังสวัตตาริคำว่าสวัตตารินะครับแปลคำกริยาที่อยู่หลังสุดของอนุประโยคแรกที่อยู่หน้าคอมม่านี่ก่อนนะครับสวัตตาริแปลว่าสัมผัสแปลว่าจับครับตัวผู้เนี่ยได้ใช้แขนพิเศษ2ข้างของตัวเอง2แท่ง2ท่อนของตัวเองเนี่ยนะครับสัมผัสครับสัมผัสอะไรสัมผัสยังไงเมซึโอนางายจิคังคำว่านางายจิคังแปลว่าระยะเวลายาวครับระยะเวลานานครับเมซึแปลว่าตัวเมียครับสัมผัสตัวเมียนะครับเป็นระยะเวลายาวนานครับเมซอโนโอซึวะโทคุเบซึนะนิฮงโนอุเดเดเมซึโอนางายจิคังสวัตตาริครับตัวผู้เนี่ยเขาใช้แขนพิเศษของเขาเนี่ยนะครับตอนนี้เราพูดถึงหมึกกล้วยอยู่นะครับปกติเราก็มองไม่เห็นแขนเขาใช่ไหมครับมีแต่ปลายหนวดของเขาเนี่ยนะครับแต่ปรากฏว่าในตอนที่เขาจะบอกรักเนี่ยเขาก็มีแขนพิเศษของเขาเนี่ยนะครับซึ่งก็คิดว่าเราก็คงจะเป็นบริเวณหนวดนะครับแขนพิเศษของเขาเนี่ยสองแขนเนี่ยไปจับไปสัมผัสกับตัวเมียครับแล้วก็ไม่ได้สัมผัสแป๊บเดียวหรือจับแป๊บเดียวนะครับนางายจิคังแปลว่าระยะเวลาหนึ่งเป็นระยะเวลานานครับตัวผู้ก็จะไปจับตัวเมียนะครับใช้แขนสองข้างจับชีสนะในขณะนั้นก็ในเวลาเดียวกันก็ชีสนะคาตามาริโนชีสนะซูมิโนคาตามาริโอดัชตาริชิมาชิตะแปลข้างหลังก่อนดัชตาริชิมาชิตะแปลว่าปล่อยออกมาพ่นออกมาครับคาตามาริค่อยๆแปลย้อนขึ้นมาข้างหน้านะครับดัชตาริชิมาชิตะแปลว่าปล่อยออกมาพ่นออกมาคาตามาริแปลว่าหยดหรือว่าก้อนก็ได้นะครับเป็นก้อนเป็นหยดเนี่ยนะครับคาตามาริเนี่ยใช้ได้หมดครับซึมิแปลว่าน้ำหมึกครับเพราะฉะนั้นซึมิโนะคาตามาริก็คือหยดน้ำหมึกหรือว่าก้อนน้ำหมึกครับคือเวลาพ่นน้ำหมึกก็จะพ่นเป็น เป็นน้ำพุ่งออกมาใช่ไหมครับแต่ว่าบางครั้งมันก็จะเป็นออกมาเป็นหยดเป็นหยดเป็นหยดอะไรเงี้ยนะครับในกรณีที่พุ่งพ่นออกมาเป็นหยดหยดเนี่ยนะครับหรือปล่อยออกมาเป็นหยดหยดเนี่ยนะครับคำว่าหยดหยดหรือก้อนก้อนเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ภาษาญี่ปุ่นก็จะใช้คำว่าคาตามารีชีซานะซึมิโนคาตามารีก็คือเป็นหยดน้ำหมึกเล็กๆครับถูกปล่อยออกมาด้วยนะครับอันนี้คือจากการสำรวจจากการวิจัยของทีมนักวิจัยของคุณนักยามานะครับเขาก็พบเห็นแบบนี้ก็คิดว่าคงจะมานั่งสังเกตพฤติกรรมนะครับของปลาหมึกอ่ะครับตลอดเวลานะครับแล้วก็ในหลายๆสถานการณ์นะครับแต่พอมาถึงสถานการณ์ของตอนที่หมึกตัวผู้กับตัวเมียเขาจะบอกรักกันเนี่ยนะครับทีมนักวิจัยก็พบว่าอ๋อเนี่ยหมึกตัวผู้เขาจะมีพฤติกรรมลักษณะแบบนี้นะก็คือจะมีแขน2ข้างพิเศษเนี่ยโผล่ออกมาแล้วก็เขาก็จะใช้แขน2ข้างพิเศษเนี่ยไปสัมผัสตัวเมียไว้นะครับแล้วก็พอสัมผัสไประยะเวลานึงสักพักนึงแล้วก็เขาก็จะค่อยๆพ่นค่อยๆปล่อยหยดน้ำหมึกเล็กๆออกมานะครับอันนี้ก็เป็นพฤติกรรมครับสมัยตอนที่เรียนมัธยมปลายกันนะครับนักเรียนนักศึกษาหลายๆคนก็อาจจะเคยทำการทดลองวิทยาศาสตร์ลักษณะคล้ายๆกันแบบนี้นะครับอาจจะเป็นการสังเกตพฤติกรรมของสัตว์เลี้ยงนะครับหรือว่าอาจจะเป็นการสังเกตลักษณะการเจริญเติบโตของพืชอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์นะครับของทีมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยโตนะครับแน่นอนคงมีรายละเอียดแล้วก็มี literature มี reference เยอะแยะมากมายนะครับทำให้เขาสรุปออกมาได้แบบนี้นะครับคงไม่ได้แค่ดูเห็นแล้วก็คิดไปเองอย่างเดียวนะครับคงมีเอกสารอ้างอิงหรือว่าคงมีหลักฐานอ้างอิงนะครับอื่นๆอีกด้วยที่ทำให้เขาสรุปออกมาลักษณะแบบนี้นะครับไซโกนีนะครับต่อเนื่องมาจากเมื่อสักครู่นี้นะครับประโยคเมื่อสักครู่นี้บอกว่าพอตอนที่ตัวผู้นะครับเขาจะบอกรักตัวเมียนะครับเขาก็จะยื่นแขนพิเศษออกมาแล้วก็ไปจับตัวเมียไว้นะครับแล้วก็ค่อยๆพ่นหมึกหยดน้ำหมึกออกมานะครับประโยคต่อไปบอกว่าไซโกนิซึมิโอทักซังดาชิเตมาวาริโอคุราคุชิตาโตไซโกนินะครับไซโกนิแปลว่าในตอนท้ายในที่สุดแล้วนะครับคือต่อเนื่องจากเมื่อสักครู่นี้นะครับเมื่อสักครู่นี้ใช้แขนพิเศษจับตัวเมียแล้วก็ปล่อยหยดน้ำหมึกเล็กๆออกมานะครับและในตอนสุดท้ายไซโกนิซึมิโอทักซังดาชิเตซึมิแปลว่าน้ำหมึกใช่ไหมครับทักซังดาชิเตแปลว่าปล่อยออกมาเยอะๆครับเอาออกมาเยอะๆพ่นออกมาเยอะๆครับเขาก็จะปล่อยน้ำหมึกออกมาเป็นจำนวนมากครับในตอนท้ายสุดแล้วนะครับมาวาริโอคุราคุชิตาโตครับมาวาริแปลว่ารอบๆครับคุราคุชิตาแปลว่าทำให้มืดครับทำให้มืดหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับคำศัพท์คำว่าคุไรที่แปลว่ามืดใช่ไหมครับคุราคุชิตาแปลว่าทำให้มืดครับอะโตแปลว่าภายหลังครับทีนี้ถ้าเราแปลวลีนี้ทั้งหมดนะครับโดยแปลจากข้างหลังไปข้างหน้าไซโกนิซึมิโอทักซังดาชิเตมาวาริโอคุราคุชิตาโตะเนี่ยนะครับในที่สุดแล้วครับหลังจากนั้นนะครับเขาก็จะพ่นหมึกออกมาในปริมาณที่มากเลยนะครับเพื่อที่จะทำให้รอบๆตัวเขามาวลีแปลว่ารอบๆก็คือรอบๆตัวเขาเนี่ยมันมืดไปหมดคือจินตนาการนะครับน้ำหมึกสีดำครับตอนแรกก็ปล่อยหยดน้ำหมึกออกมาเล็กๆนิดหน่อยเป็นก้อนๆครับแต่พอสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็พ่นน้ำหมึกออกมาเยอะเลยนะครับน้ำหมึกสีดำเนี่ยมันก็จะลอยอยู่เต็มรอบๆตัวเขาใช่ไหมครับซึ่งน้ำหมึกสีดำเนี่ยมันก็เลยทำให้บรรยากาศรอบๆตัวปลาหมึกนั้นเนี่ยมืดไปหมดเลยกลายเป็นสีดำไปหมดก็คือคุราคุชิตะครับกลายเป็นมืดกลายเป็นสีดำไปหมดเลยครับไซโกนิซึมิโอทักซังดาชิเตมาวาริโอคุราคุชิตาโตครับในที่สุดแล้วเขาก็จะพ่นน้ำหมึกออกมาจำนวนมากทำให้บริเวณโดยรอบของเขามืดลงครับบริเวณโดยรอบมืดลงก็คืออย่างที่เมื่อสักครู่นี้อธิบายไปครับก็คือน้ำหมึกมันสีดำมันก็เลยทำให้บริเวณโดยรอบที่น้ำหมึกมันพ่นออกมานั้นเนี่ยมันทำให้บริเวณโดยรอบนี้มันดำไปหมดเลยมืดลงไปหมดเลยครับจ
1: 自分の体を白くはっきり見えるようにしてメスに愛を伝えていました。自分แปลว่าตัวเองตนเองครับคาราดะแปลว่าร่างกายครับจิบุนโนคาราดะก็เลยแปลว่าร่างกายของตัวเองครับชิโรคุครับแปลว่าสีขาวครับหลายคนคงจะเคยได้ยินคำว่าชิโรยครับที่แปลว่าขาวนะครับชิโรคุก็แปลว่าเป็นสีขาวครับสีคล้ายเหมือนกันนะครับฮักคิริแปลว่าชัดเจนครับมิเอรุแปลว่ามองเห็นเพราะฉะนั้นเอาคำว่าชิโรคุที่แปลว่าสีขาวนะครับฮักคิริที่แปลว่าชัดเจนแล้วก็คำว่ามิเอรุครับที่แปลว่ามองเห็นเนี่ยมารวมกันก็เลยแปลว่ามองเห็นเป็นสีขาวได้อย่างชัดเจนชิโรคุฮักคิริมิเอรุครับมองเห็นเป็นสีขาวได้อย่างชัดเจนโยนิชเตะโยนิชเตะอันนี้เป็นรูปประโยคที่แปลว่าพยายามทำให้ครับพยายามทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อที่จะก็ได้ครับในกรณีนี้พยายามทำอะไรครับพยายามทำอะไรเพื่ออะไรก็ขึ้นอยู่กับข้างหน้าคำว่าโยนิชเตะแปลว่าอะไรนะครับข้างหน้าโยนิชเตะก็คือชิโรคุฮักคิริมิเอรุครับพยายามทำให้ตัวเองมองเห็นชัดเจนครับเป็นสีขาวทำให้ตัวเองเนี่ยมองเห็นเป็นสีขาวได้อย่างชัดเจนครับถ้าและยิ่งถ้ารวมกับคำที่อยู่ข้างหน้าสุดด้วยจิบุนโนคาราดะก็เลยแปลว่าพยายามที่จะทำให้ร่างกายของตัวเองเนี่ยครับมองเห็นเป็นสีขาวได้อย่างชัดเจนคือหมึกก็เป็นขาวๆใสๆอยู่แล้วใช่ไหมครับทีนี้เวลาที่ต้องการจะบอกรักตัวเมียเนี่ยครับตัวผู้เขาก็จะพ่นหมึกออกมาครับพอพ่นหมึกออกมาเยอะๆแล้วเนี่ยรอบตัวเขาก็กลายเป็นน้ำหมึกเต็มไปหมดเลยแล้วก็กลายเป็นสีดำไปหมดเลยใช่ไหมครับมันก็คือเป็นกลายเป็นบรรยากาศมันก็เลยเป็นกลายเป็นภาพมืดๆอ่ะเป็นสีดำๆอ่ะนะครับแล้วตัวเขาที่เป็นสีขาวหรือสีใสๆอยู่แล้วเนี่ยมันก็เลยทำให้มันเด่นชัดขึ้นมองเห็นชัดขึ้นครับการพ่นน้ำหมึกของเขาออกมาเนี่ยนักวิจัยทีมนักวิจัยสรุปความคิดเห็นแล้วว่าเป็นไปเพื่อที่ต้องการที่จะปลาหมึกนั้นต้องการที่จะทำตัวให้เป็นสีขาวให้โดดเด่นให้มองเห็นได้อย่างชัดเจนก็เลยพ่นหมึกสีดำออกมาครับทำให้บรรยากาศโดยรอบตัวเขานั้นมืดเป็นสีดำตัวเขาจะได้เป็นสีขาวโดดเด่นขึ้นครับอันนี้เป็นพฤติกรรมของปลาหมึกที่ทีมนักวิจัยของคุณนาคายามะเขาทำวิจัยพบทำวิจัยแล้วสรุปไว้ครับเมซูนิไอโอสไตเตอิมาชิตะครับบอกรักแก่ตัวเมียครับสื่อแสดงความรักแก่ตัวเมียครับอายแปลว่าความรักนะครับแล้วสไตติมาสตาก็แปลว่าบอกแปลว่าแจ้งแปลว่าสื่อนะครับแสดงให้เห็นถึงความรักสื่อถึงความรักแก่ตัวเมียนะครับเพราะฉะนั้นประโยคนี้รวมทั้งหมดนะครับจิบุนโนคาราดะโอชิโรคุฮากิริมิเอรุโยนิชิเตะเมซุนิไอโอสไตติมาสตาครับก็เลยมีความหมายว่าตัวผู้นั้นเนี่ยนะครับก็บอกรักแก่ตัวเมียนะครับโดยวิธีการไหนโดยวิธีการที่พยายามทำให้ตัวเองนั้นเนี่ยนะครับทำให้ร่างกายของตัวเองนั้นเนี่ยเป็นสีขาวครับเพื่อที่จะมองได้เห็นอย่างชัดเจนนะครับทำรอบๆบรรยากาศรอบๆตัวให้เป็นสีดำมืดๆนะครับโดยการพ่นน้ำหมึกออกมาครับตัวเองจะได้มองเห็นถูกมองเห็นเป็นสีขาวสว่างนะครับมองเห็นชัดเจนเป็นการแสดงถึงความรักนะครับอันนี้นี่ก็สอดคล้องนะครับจริงๆแล้วพออ่านข่าวนี้นะครับแล้วก็ทำให้เห็นถึงผลของการวิจัยในครั้งนี้นะครับพอทราบพอเห็นผลการวิจัยในครั้งนี้แล้วก็ทำให้นึกเชื่อมโยงไปถึงสิ่งมีชีวิตประเภทอื่นๆด้วยใช่ไหมครับที่ตัวผู้นั้นจะเวลาที่มีความรักต้องการที่จะแสดงความรักหรือว่าต้องการที่จะไปหาคู่เนี่ยนะครับ
0: ก็มักจะทำตัวให้โดดเด่นนะมาทำตัวให้ดูสวยดูหล่อนะครับไม่ว่าจะเป็นนกบางประเภทก็ตามใช่ไหมครับเวลาที่จะไปหาคู่ตัวเมียเนี่ยเขาก็จะลำแพนขนสวยสวยงามบ้างล่ะนะครับหรือไม่ก็พยายามกางปีกนะครับแสดงถึงความสวยงามของสีของปีกของขนของร่างกายเขาบ้างล่ะนะครับรวมไปถึงสัตว์ประเภทอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็จะมีพฤติกรรมคล้ายๆกันจริงๆแล้วก็คือสิ่งมีชีวิตก็จะว่าไปก็มีความเชื่อมโยงในพฤติกรรมหลายๆด้านที่คล้ายๆที่คล้ายคลึงกันอยู่นะครับปลาหมึกนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับก็ไม่น่าเชื่อว่าก็จะทำลักษณะเดียวกันนี้กับคล้ายๆกับสัตว์ประเภทอื่นๆด้วยเหมือนกันนะครับทีนี้รูปภาพนี้นะครับแสดงให้เห็นถึงหยดน้ำหมึกครับหยดน้ำหมึกเล็กๆนะครับที่ค่อยๆปล่อยออกมาครับแขนพิเศษครับแขนพิเศษครับอันนี้เป็นรูปภาพที่มีแขนพิเศษอยู่บริเวณตรงหัวของเขาเนี่ยนะครับไอ้ตรงไหนเป็นหัวไม่รู้ว่าตรงไหนจะเรียกว่าหัวจะเรียกว่าท้ายดีนะครับแต่เนี่ยครับที่เป็นยาวๆยื่นออกมาเนี่ยนะครับเป็นทกคุเบซึนะนิฮงโนอุเดะครับแขน2ข้างพิเศษที่มันยื่นออกมาจริงๆแล้วปลาหมึกกล้วยเราก็ไม่เคยเห็นอะไรจะยาวๆขนาดนี้ใช่ไหมครับคนจะหดตัวอยู่อ่ะครับแต่พอจะบอกรักเพศเมียหรือตัวเมียเนี่ยไอ้แขนยาวๆพิเศษเนี่ยมันก็ยื่นออกมานะครับแล้วมันก็ไปข้างล่างนั้นคือข้างล่างรูปภาพนั้นก็คือตัวเมียนะครับที่นอนอยู่ข้างล่างบนพื้นทรายเนี่ยนะครับตัวผู้เขาก็ยื่นแขนออกไปนะครับไปสัมผัสตัวเมียนะครับตอนแรกตอนที่อ่านข่าวยังไม่เห็นรูปก็คิดว่าอ๋อน่าจะไปรัดตัวเมียเลยไปเกาะตัวเมียเลยปรากฏว่าไม่ใช่แค่ยื่นไปแล้วก็เอาไปแตะครับไปสัมผัสไว้ครับตัวเมียก็อยู่นิ่งๆเฉยๆนะครับแล้วก็ในขณะนี้นะครับระยะเวลาหนึ่งแตะเป็นระยะเวลาหนึ่งครับตัวเมียก็คงจะรู้ว่าตัวผู้ก็จะมาบอกรักก็อยู่นิ่งๆเฉยๆตัวผู้ก็นางไงจีคังใช่ไหมครับนางไงจีคังสวัตตาลิครับเอาใช้แขนเนี่ยสัมผัสตัวเมียอยู่ระยะเวลาหนึ่งแล้วก็ค่อยๆพ่นชีซานาซึมิโนคาตามารีออกมาค่อยๆปล่อยหยดน้ำหมึกออกมาเล็กๆครับหยดน้ำหมึกก็มีหลายๆหยดครับเป็นก้อนก็เรียงตัวกันครับเป็นลักษณะแบบนั้นสุดท้ายแล้วก็พอสุดท้ายแล้วก็ถึงจะค่อยๆพ่นน้ำหมึกออกมาทั้งหมดเลยนะครับออกมาทำให้รอบตัวเนี่ยกลายเป็นสีดำหมดเลยครับสุดท้ายนะครับกรุปวะอิคากะฟุซึวะเทคิคาระนิเกรุโทคิสคาวซึมิโอไอโอสไตล์ทาเมนีสคัตเตอเตสโกคุโอโดโรคิมาสตะมีคำว่ากรุปุนะครับเจออีกรอบนึงละครับกลุ่มทีมนักวิจัยครับอิคะปลาหมึกกล้วยครับปลาหมึกกล้วยครับมีคำว่าฟุซือวะครับฟุซือวะที่แปลว่าปกติทั่วไปหรือว่าโดยปกติโดยทั่วไปก็ตามนะครับมีคำว่าเทคิที่แปลว่าศัตรูคาระแปลว่าจากนิเยรุครับนิเยรุแปลว่าหนีครับการที่เราเจออะไรอันตรายครับเราก็จะวิ่งหนีคำว่าหนีเนี่ยในภาษาญี่ปุ่นก็จะใช้คำว่านิเกรุครับโทคิแปลว่าตอนสคาวใช้ซึมิน้ำหมึกครับพอมารวมกันเทคิคารานิเกรุโทคิสคาวซึมิครับเวลาแปลย้อนจากข้างหลังไปข้างหน้าใช่ไหมครับซึมิแปลว่าน้ำหมึกสคาวแปลว่าใช้โทคิแปลว่าตอนนิเกรุแปลว่าหนีคาระแปลว่าจากเทคิแปลว่าศัตรูน้ำหมึกที่ใช้ตอนหนีจากศัตรูวลีนี้หรือว่ากลุ่มคำนี้นะครับชุดคำนี้มีความหมายแบบนี้นะครับเทคิคาระนิเกรุโทคิสคาวซึมิมีคำว่าไอโอสไตรุครับไอโอสไตรุครับบอกรักแสดงความรักครับทาเมนี่ พื่อสำหรับเพื่อสำหรับ
1: สคัตเตอิเต
0: สคัตเตอิเตใช้เพราะฉะนั้น I o skyru tameni skatte ite ก็เลยแปลว่าใช้เพื่อบอกรักใช้สำหรับบอกรักท้ายสุดของประโยคนะครับ skoku แปลว่ามากมากมากมากทีเดียวนะครับแล้วก็คำกริยาที่อยู่ท้ายประโยคก็คือ odorokimashtaodorokimashita ที่แปลว่าประหลาดใจตื่นเต้นตกใจเพราะฉะนั้นนะครับประโยคนี้รวมทั้งหมดนะครับกรุปวะครับทีมนักวิจัยนะครับสุโกคุโอโดโรคิมาชิตะครับรู้สึกตกใจรู้สึกประหลาดใจอย่างมากครับคือแปลหน้าวะเสร็จท็อปิกอยู่หน้าวะใช่ไหมครับแล้วก็มาแปลภาคแสดงที่อยู่ข้างหลังสุดเนี่ยนะครับกรุปว่าทีมนักวิจัยนะครับรู้สึกตกใจเป็นอย่างมากตกใจเรื่องอะไรนะครับก็มาดูตรงกลางประโยคเนี่ยนะครับตรงกลางประโยคบอกว่าปลาหมึกนั้นเนี่ยครับโดยทั่วไปปลาหมึกเนี่ยได้ใช้น้ำหมึกในการบอกรักครับน้ำหมึกที่ว่าเนี่ยนะครับเป็นน้ำหมึกซึ่งใช้โดยเป็นน้ำหมึกซึ่งโดยปกติทั่วไปแล้วเนี่ยปลาหมึกเนี่ยใช้พ่นหนีตอนที่จะหนีจากศัตรูครับคือจากการศึกษาเกี่ยวกับอีขะมาตลอดเนี่ยนะครับทำให้พบว่าพฤติกรรมหนึ่งของปลาหมึกนั้นก็คือว่าเวลาที่เจอศัตรูเนี่ยครับอย่างเช่นเวลาที่มีมนุษย์เข้าไปใกล้ๆเขาใช่ไหมครับเขาก็กลัวว่าเขาจะถูกจับไปกินถูกจับไปทำร้ายอะไรเนี่ยนะครับหรือว่ามีสิ่งมีชีวิตที่มันน่ากลัวอันตรายเข้าไปใกล้เขาเนี่ยแล้วเขาเห็นว่าเป็นอันตรายเขาเห็นว่าเป็นศัตรูเนี่ยเขาจะรีบพ่นหมึกปุ๊ดนึงนะครับแล้วก็วิ่งแล้วก็รีบว่ายหนีไปเลยนะครับเพื่อที่จะเป็นการเหมือนกับเป็นพันการตอนแรกเราก็คิดว่าเป็นการพรางตัวใช่ไหมครับทำให้มองเห็นไม่ชัดเจนศัตรูมองเห็นไม่ชัดเจนแล้วก็หนีไปนะครับแต่ว่าจากการทำวิจัยครั้งใหม่ล่าสุดเนี่ยนะครับพบว่าอ้าวหมึกที่เคยใช้ในการพ่นให้ศัตรูตามตัวเองไม่ทันเนี่ยนะครับใช้พ่นเพื่อที่จะหนีศัตรูเนี่ยปรากฏว่าอีคาหรือว่าหมึกเนี่ยเขาก็ใช้ในอีกประโยชน์หนึ่งด้วยก็คือใช้เพื่อที่จะพ่นและคราวนี้ไม่หนีก็คือพ่นแล้วก็ให้ตัวเองเนี่ยอยู่ในบรรยากาศมืดๆสีดำๆของน้ำหมึกตรงนั้นเนี่ยเพื่อจะได้ดูโดดเด่นขึ้นในสายตาของเพศเมียครับอันนี้ก็เป็นงานวิจัยที่น่าสนใจครับ อ่านดูแล้วก็ตลกดีแล้วก็มีคนทำวิจัยอย่างนี้ได้ด้วยอย่างนี้ด้วยหรออะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าแต่ละสายงานแต่ละแวดวงการศึกษางานวิจัยแต่ละแวดวงก็มีความแตกต่างกันไปนะครับแต่ว่าอันนี้ NHK ก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับก็นำเสนอเป็นข่าวนะครับให้กับสาธารณชนนะครับได้เรียนรู้ได้รู้จักกันครับเดี๋ยวเรามาดูคำศัพท์ทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งด้วยกันอย่างรวดเร็วนะครับก่อนที่จะ เลิกวิชาเรียนวันนี้กันนะครับมีคำว่าพ่นหมึกนะครับซูมิโอดาชเตะซูมิโอดาชเตะพยายามโยนิสุรุโยนิสุรุบอกรักไอโอสไตรุไอโอสไตรุปลาหมึกอิคะตนเองตัวเองจีบุนมองเห็นชัดเจนฮักคิริเมรุบัณฑิตวิทยาลัยแห่งมหาวิทยาลัยโตเกียวโทเกียวไดกาคุอินโตเกียวไดกาคุอินทีมวิจัยของคุณอาราตะนาคายามะอาราตะซันตาจิโนกรุปนาคายามะอาราตะซันตาจิโนกรุปมีชื่อว่าเรียกว่าโตยูปลาหมึกอิคะ
1: เกี่ยวกับนิสุยเตะนิสุยเตะทำวิจัยเคนคิวชิมาสตะเคนคิวชิมาสตะแล้วก็มีอีก2คำนะครับคำว่าหมึกนะครับมีหมึกหนวดนะครับทาโคทาโคหมึกกล้วยนะครับอิกะอิกะคำว่าแล้วก็นะครับใช้คำว่าโซชิเตะโซชิเตะเวลาบอกเพศของสัตว์นะครับก็จะใช้คำว่าตัวผู้ตัวเมียใช่ไหมครับในภาษาไทยคำว่าตัวผู้ภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่าโอสุโอสุตัวเมียเมสุเมสุตอนบอกรักไอโอสไตรุโทคิไอโอสไตรุโทคิพ่นหมึกซูมิโอดาสุซูมิโอดาสุแล้วก็คำสุดท้ายนะครับที่น่าสนใจสำหรับคนที่ทำวิจัยนะครับนักศึกษานักเรียนนะครับหรือท่านผู้ชมที่ทำวิจัยนะครับรูปประโยคที่ใช้บอกผลลัพธ์นะครับของการเรียนรู้ของการทำวิจัยนะครับก็คือรูปประโยคโคโตกะวาคาริมาชิตะครับที่แปลว่าทำให้ทราบว่านะครับทำให้ทราบว่าโคโตกะวาคาริมาชิตะโคโตกะวาคาริมาชิตะทั้งหมดนี้นะครับเป็นเนื้อหาของภาษาญี่ปุ่นจากข่าววันนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับเรื่องราวของปลาหมึกนะครับปลาหมึกงานวิจัยชิ้นใหม่นะครับทำให้ทราบถึงความพิเศษนะครับพฤติกรรมนะครับของปลาหมึกนะครับว่าเวลาที่ต้องการจะบอกรักนะครับตัวผู้จะบอกรักเพศเมียนั้นเนี่ยก็จะใช้วิธีการที่ทำให้ตัวเองดูโดดเด่นขึ้นนะครับแล้วมีคำศัพท์นะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสัตว์นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวผู้ตัวเมียนะครับหรือว่าคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับชนิดของหมึกนะครับไม่ว่าจะเป็นหมึกหนวดหรือว่าหมึกกล้วยนะครับแล้วก็รูปประโยคที่ใช้ในการบอกผลลัพธ์ของการทำวิจัยนะครับหรือว่าการศึกษาการสำรวจข้อมูลต่างๆก็เป็นน่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับนักเรียนนักศึกษาที่รับชมรายการในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการภาษาญี่ปุ่นจากข่าวนะครับต้องขอลาไปก่อนกลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polyn ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญา

ญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรา

ชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

สำหรับการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติของรถยนต์นะครับก็มีความจำเป็นนะครับในส่วนของรถยนต์ที่ใช้การขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติเนี่ยนะครับควรที่จะต้องมีการตรวจสอบระดับน้ำมันเพื่อที่จะรักษาระดับน้ำมันไว้ให้คงที่เสมอเมื่อเครื่องยนต์มีการทำงานนะต่อไปจะเป็นการแนะนำอุปกรณ์เพื่อที่จะใช้ในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติอย่างที่1ครับผ้าคลุมรถ2คือน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ3ผ้าเช็ดทำความสะอาด4ถุงมือต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติครับสำหรับขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัตินะขั้นตอนแรกนะครับทำการคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็ที่พวงมาลัยครับ

หลังจากนั้นทำการเปิดฝากระโปรงรถในตำแหน่งที่เปิดฝากระโปรงรถในคอนโซลรถครับครับหลังจากเปิดฝากระโปรงที่ตำแหน่งคอนโซลแล้วนะครับให้ทำการเปิดฝากระโปรงที่ด้านหน้ารถและคลุมผ้าด้านหน้ารถทั้งสองข้างและตรงกลางครับต่อไปจะเป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อที่จะต้องการทดสอบตำแหน่งเกียร์ต่างๆในระบบเกียร์อัตโนมัติในการสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนที่จะเปลี่ยนเกียร์ไปในตำแหน่งต่างให้ทำการเหยียบเบรก

และดันคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง P หลังจากนั้นให้ทำการวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติที่ห้องเครื่องยนต์ทำการดึงก้านวัดระดับน้ำมันเกียร์ออกตรวจระดับน้ำมันเกียร์ที่มีอยู่ภายในเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งสูงสุดตรวจวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติในขณะที่เครื่องยนต์เย็นหรือไม่ติดเครื่องยนต์ระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งคูลหรือสูงสุดของคูลคือตำแหน่งนี้ครับเมื่อทำการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติแล้วปรากฏว่าระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติต่ำกว่าค่ากำหนดทั้งตำแหน่งเครื่องยนต์เย็นและตำแหน่งเครื่องยนต์ร้อนให้ทำการเติมให้พอดี

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดิจิทัลอินดีเอเริ่มต้นธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอาจารย์กุ้งวันนี้เรามาเจอกันเป็นตอนที่8แล้วกับหัวข้อโมบายแอปพลิเคชันสำหรับธุรกิจนะคะตอนที่7ถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูนะคะตอนที่7อาจารย์กุ้งได้พาใช้ฟิกมาสำหรับออกแบบ UX UI นะคะที่จะนำมาพัฒนาเป็นโมบายแอปพลิเคชันเนาะซึ่งตอนที่8ของวันนี้นะคะก็จะเริ่มเข้าสู่แพลตฟอร์มที่จะใช้ในการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันแล้วแพลตฟอร์มอะไรเอ่ยเราไปดูกันเลยอาจารย์กุ้งจะพาใช้แอปชีตนะคะแอปชีตเนี่ยเหมาะสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานในเรื่องของการโคดดิ้งเนาะเพราะว่าแอปชีตเป็นแพลตฟอร์มการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ไม่ต้องเขียนโค้ดนะคะก็คือ no code development platform นั่นเองมีหลายค่ายนะคะค่ายดังๆนะจะมีของแอปชีตของค่าย Microsoft ก็มีนะคะแล้วก็ของแพลตฟอร์มอื่นๆอีกประมาณ 3-4แพลตฟอร์มนะแต่ถ้าฝึกใช้นะคะไปด้วยกันเราก็จะมีพื้นฐานการใช้งานนะคะเราก็สามารถไปต่อยอดในแพลตฟอร์มอื่นๆได้ทีนี้ไม่ต้องเขียนโค้ดเลยหรอก็จะมีไม่เยอะนะคะน้อยมากถ้าสมมติว่า10%ยกตัวอย่างโค้ดเต็ม10%เขียนประมาณ0.5เองนะคะน้อยมากๆเลยก็อันนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ไม่มีทักษะการเขียนโปรแกรมนะคะเดี๋ยวจะแบบกังวลว่า

แล้วจะทำได้หรอจะทำออกมาแล้วใช้ได้ไหมจะสวยหรือเปล่านะคะก็มาฝึกฝนเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะก็ที่อาจารย์กุ้งพาใช้เนี่ยก็จะเป็นระดับพื้นฐานนะคะไปพอจะเข้าใจการใช้งานก็สามารถไปต่อยอดได้เลยนะทีนี้แอปชีตเป็นแอปพลิเคชันที่ให้แพลตฟอร์มนะคะเขาก็ให้แพลตฟอร์มไว้ให้ผู้พัฒนาเนี่ยได้ใช้งานโดยที่ไม่มีโค้ดเราวันนี้เราสมมติตัวเองเป็นผู้พัฒนาแล้วนะคะก็จะพัฒนาสร้างขึ้นมาเองทั้งหมดเลยนะคะสำหรับสร้างแอปพลิเคชันติดตั้งบนอุปกรณ์มือถือนะคะแล้วก็ใช้งานร่วมกันสามารถใช้งานร่วมกันสร้างดาต้าเบสได้นะคะเอาไปใช้ในงานธุรกิจได้แอปชีตเป็นของใครก็คือถูกพัฒนาโดย Google นะคะแอปชีตเป็นของ Google เนาะก็ Google Take Over ไปเรียบร้อยแล้วนะคะตั้งแต่ปีไหนปี2020นะคะโดยมีให้เลือกใช้ทั้งรูปแบบที่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะแพลตฟอร์มนี้เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการสร้างแอปพลิเคชันองค์กรหรือว่าผู้ประกอบการเจ้าของธุรกิจก็ได้ที่ต้องการสร้างแอปพลิเคชันแพลตฟอร์มหนึ่งแอปหนึ่งตัวหนึ่งไว้ในการจัดเก็บข้อมูลหรือว่าไว้ในกระบวนการทำงานภายในองค์กรระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องก็ได้นะคะโดยไม่ต้องพึ่งพานักพัฒนาซอฟต์แวร์เลยหมายความว่าไม่มีทักษะการเขียนโปรแกรมก็สามารถสร้างแอปชีตใช้แอปชีตได้นะคะคุณสมบัติหลักของแอปชีตก็คือสร้างแอปพลิเคชันได้หลากหลายผู้ใช้สามารถสร้างจากข้อมูลที่มีอยู่นะคะยกตัวอย่างเช่นข้อมูลที่มีอยู่ก็คือ Database นะคะที่จัดเก็บ Data หรือว่าสร้างเป็นTable สร้างเป็นโครงเอาไว้นะคะเช่นอะไรบ้างที่สามารถมาใช้งานร่วมกันได้1 Google Sheets 2 SQL นะคะ SQL ก็มีอีกมากมายเลยนะคะเดี๋ยวเราจะได้ไปเห็นตอนพาใช้แอปพลิเคชันนะคะรองรับการทำงานแบบอัตโนมัตินะคะก็คือลักษณะเป็นเรียลไทม์เวลาเพิ่มมีการเพิ่มข้อมูลข้อมูลก็จะมีการอัปเดตให้เราได้เห็นเลยเป็นแบบเรียลไทม์เลยนะคะหรือเราผู้ใช้งานแอปนะคะอาจจะเป็นพนักงานเจ้าที่ไรเดอร์หรือจะเป็นผู้ประกอบการเองที่ใช้เนี่ยมีการกดส่งอีเมลข้อมูลก็จะถูกจัดส่งไปทางอีเมลแบบอัตโนมัติเลยนะคะสามารถสร้างการแจ้งเตือนนะคะร่วมกับหลายแอปพลิเคชันก็ได้นะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นที่นิยมใช้งานได้ทั้งรูปแบบออนไลน์ออฟไลน์นะคะเชื่อมต่อกับดาต้าเบสหลายประเภทนะคะไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเฉพาะดาต้าเบสแบบนี้แบบนี้นะคะซึ่งเวิร์กช็อปที่อาจารย์กุ้งจะพาทำนะคะก็เชื่อมต่อกับ Google Sheet ถ้าเกิดใครดูมาตั้งแต่ตอนแรกๆนะคะที่พูดถึง Google Sheetนะคะตอนต้นๆเลยเนาะอาจารย์กุ้งให้เตรียมสร้าง Google Sheet เอาไว้แล้วนะคะถ้าเกิดใครยังไม่ได้ทำก็ย้อนกลับไปดูได้นะคะซึ่งนิดเดียวสร้างเป็นโครงเอาไว้เพราะว่าเดี๋ยววันนี้เราจะใช้แอป Sheet ตอนใช้แอป Sheet เราก็จะเอา Google Sheet ที่เตรียมเป็นโครงไว้ค่ะที่เตรียมเป็น Table ฟอร์มเปล่าๆเนี่ยเอาเข้ามาก็จะเป็นการเชื่อมกันระหว่างตัวแอป Sheet กับตัว Google Sheet นะคะซึ่งใน Google Sheet เนี่ยหลักๆก็จะเป็นหัวคอลัมน์นะหัวคอลัมน์ถ้าภาษาฐานข้อมูลนะคะก็คือชื่อฟิลฟิลหมายความว่าจะจัดเก็บข้อมูลอะไรบ้างสิ่งที่ต้องการจะจัดเก็บเพื่อเอาไปใช้งานแล้วก็ข้อมูลที่จัดเก็บเนี่ยก็จะต้องมีประโยชน์นะคะต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราจะใช้งานเช่นสร้างแอปพลิเคชันของร้านอาหารใช่ไหมคะเราจะต้องจัดเก็บข้อมูลลูกค้าแล้วข้อมูลลูกค้าที่ต้องการที่จําเป็นเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเราก็จะจัดเก็บแต่สิ่งที่เอาไปใช้งานสิ่งที่จําเป็นนะคะกับการทํางานกับการทําธุรกิจนะคะแต่ว่าการจัดเก็บเนี่ยในขั้นตอนของการออกแบบเนี่ยก็ต้องไปสอบถามพูดคุยคนที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่จะต้องใช้งานแอปพลิเคชันเนี่ยร่วมกันก็ต้องถามเขาว่าต้องใช้อะไรบ้างต้องการอะไรบ้างจากแอปพลิเคชันที่จะสร้างขึ้นนะคะสิ่งที่เขาบอกมาก็คือสิ่งที่จำเป็นนะคะในการทำงานของเขาเพราะฉะนั้นนะคะการออกแบบ
คอลัมน์นะคะที่อยู่ใน Google Sheet เนี่ยมันก็จะมีความยืดหยุ่นนะคะสามารถเพิ่มได้นะคะแต่ถ้าลบกรณีที่ยังไม่ได้เชื่อมต่อกับแอป Sheet เนี่ยสามารถลบได้ไม่เป็นปัญหาแต่ถ้ากรณีที่มีการเชื่อมข้อมูลกันแล้วเนี่ยค่ะก็จะมีปัญหาเพราะฉะนั้นในเริ่มต้นของการออกแบบโครงสร้างนะคะโครงสร้างที่จะเริ่มเนี่ยก็พยายามตรวจสอบกับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ถี่ถ้วนก่อนว่าข้อมูลอะไรใช้ข้อมูลอะไรไม่ใช้นะคะแล้วข้อมูลที่ใช้เนี่ยจะต้องเป็นข้อมูลประเภทไหนนะคะเป็นเศษสตางค์ไหมสมมุติว่าไปถามบัญชีบัญชีบอกว่าต้องเป็นเศษสตางค์ทศนิยม2 หลัก3 หลักอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือก็ต้องคุยกันให้ชัดเจนก่อนเพราะว่าเวลามาตั้งค่านะคะจะได้ไม่ต้องกลับไปแก้ไขที่หลังอาจจะเกิดปัญหาของการเออร์เลอร์ได้นะคะอันนี้ก็คือในเรื่องของ Database เนาะซึ่งมันเป็นหลักพื้นฐานนะคะพื้นฐานแต่ไม่ต้องกังวลก็ฝึกทำกับอาจารย์กุ้งไปก่อนนะคะความสามารถของตัวแอปชีตนะคะมีความสามารถมากมายแล้วก็ใช้งานง่ายใช้งานง่ายมากๆอย่างที่ได้พูดไปสไลด์ก่อนหน้าว่าถ้าผู้พัฒนาไม่มีทักษะการเขียนเป็นใครก็นะคะเป็นใครก็ได้ที่สนใจอยากจะฝึกฝนแล้วก็หัดทำแล้วก็ต่อยอดไปนะคะเพราะว่าสามารถต่อยอดได้มากมายเลยนะคะก็เลยทำให้แอปชีตเนี่ยได้รับความนิยมอย่างมากนะคะก็มีผู้ใช้งานที่หลากหลายจำนวนมากเลยนะคะที่ใช้งานด้วยแพลตฟอร์มนี้ฟังก์ชันหลักของแอป Sheet มีอะไรบ้างหนึ่งคือสร้างแอปพลิเคชันนะคะจากข้อมูลหรือว่า Data ที่มีอยู่ Data อาจจะจัดเก็บหลักๆอาจจะจัดเก็บใช้กับ Google Sheet ใช้กับ Excel หรือใช้กับฐานข้อมูลอื่นๆนะคะสามารถเอามาทำมาเชื่อมต่อกันเพื่อสร้างเป็นโมบายแอปพลิเคชันได้2ส่งอีเมลแล้วก็แจ้งเตือนแบบอัตโนมัติได้นะคะ3มีระบบออโตเมชันหมายความว่าเราสามารถเขียนโปรแกรมตั้งค่าบอทนะคะเขียนโปรแกรมตะกี้อาจารย์กุ้งบอกแล้วว่าถ้าเต็ม10คะแนนเขียนก็คือ0.5เท่านั้นเองไม่เยอะนะคะ0.5หรือ1บางฟังก์ชันถ้าเกี่ยวกับบอทหน่อยก็อาจจะขั้นตอนหลายขั้นตอนแต่ไม่ได้เขียนโปรแกรมเยอะนะคะอาจจะ1เต็ม10อะไรประมาณนี้นะคะสามารถตั้งค่าบอทเพื่อทำงานเป็นแบบออโตเมชันหรืออัตโนมัติในการส่งอีเมลในช่วงเวลาที่เรากำหนดได้นะคะสามารถเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลภายนอกนะคะได้มากมายหลากหลายฟอร์มแล้วก็การปรับแต่งข้อมูลสามารถผู้พัฒนานะคะผู้ที่พัฒนาเนาะที่สร้างแอปพลิเคชันเนี่ยสามารถปรับแต่งฟอร์มจริงมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบมากเลยนะคะก็คือสามารถเพิ่มแก้ไขลบนะคะได้หรือว่าต้องการจะตั้งค่าให้ผู้ใช้งานเนี่ยดูได้อย่างเดียวแก้ไม่ได้ก็สามารถตั้งค่าได้นะคะในเรื่องของการจัดการความปลอดภัยผู้ดูแลสามารถควบคุมการแชร์แอปพลิเคชันแล้วก็ตั้งค่าความปลอดภัยสำหรับการใช้งานภายในองค์กรได้นะคะแล้วก็การรองรับการส่งออกแอปพลิเคชันอยู่ในรูปแบบที่เป็น White Label นะคะก็คือไปโหลดบน App Store หรือ Play Store ได้ด้วยนะคะตรงนี้ก็คือสะดวกเลยสร้างเสร็จแล้วก็ทำเป็นแอปใน Play Store App Store ได้นะคะตรงนี้ก็สะดวกครบครันทีเดียวทีนี้แอปชีทเหมาะกับงานประเภทไหน 1. งานที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารการทำงานในองค์กรในธุรกิจนะคะในองค์กรหรือว่าในธุรกิจก็ได้นะคะหรือจะเป็นในสาขาหรือในโรงเรียนได้หมดเลยนะคะต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารนะคือใช้สำหรับจัดเก็บข้อมูลด้วยนะคะตรงนี้ก็คือเวลาใครแผนกไหนใครอัปเดตข้อมูลนะคะคนที่เกี่ยวข้องที่ใช้งานแอปพลิเคชันนั้นก็จะเห็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบันนะคะอันที่สองลดความผิดพลาดแล้วก็การทุจริตที่จะเกิดจากพนักงานได้นะคะอันที่สามลดความซ้ำซ้อนนะคะลดการใช้กระดาษลงได้นะคะทีนี้แอปชีตมีคุณสมบัติมากมายเนาะข้อจำกัดของแอปชีตมีอะไรบ้างนะคะ1จำกัดจำนวนผู้ใช้หากเป็น
เวอร์ชันฟรีนะคะเพราะเขาต้องการจะให้เราได้ทดลองใช้แอปพลิเคชันนะคะแอปชีตว่าจะมีความเจ๋งความว้าวมากมายขนาดไหนนะคะถ้าเราได้ลองใช้แล้วเรารู้สึกว่าแอปพลิเค

านนี้ตอบโจทย์การใช้งานของธุรกิจเราขององค์กรเรานะคะก็ให้พิจารณาในส่วนที่เสียค่าใช้จ่ายนะคะตามความต้องการในเรื่องของการใช้งานนะคะของแต่ละองค์กรถ้าเวอร์ชั่นใช้ฟรีแบบที่อาจารย์กุ้งจะพาใช้นะคะก็จะรองรับเซอร์เท่าไหร่10คนนะคะ

แล้วจริงๆก็ถามว่าเพียงพอไหมถ้าธุรกิจเล็กๆพนักงาน4-5 คนอะไรเงี้ยหาก็เพียงพอก็คืออ่าทดลองใช้เวอร์ชั่นฟรีไปก่อนนะคะในกรณีที่ใช้งานแบบ Grace Mode นะคะไม่ต้องล็อกอินใช้ได้10 เครื่องเออถ้าธุรกิจมีพนักงานไม่เยอะก็เพียงพอ10 เครื่องอุปกรณ์นะคะที่เวลาเข้าใช้งานแล้วเข้าในรูปแบบที่ไม่ต้องล็อกอินก็คือเป็นแบบ Guest Mode นะคะถ้ามีเครื่องที่11 12ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายนะคะอันนี้ก็คือพิจารณาตามความต้องการของเรา2ความซับซ้อนของแอปพลิเคชันแอปชิ้นไม่เหมาะสำหรับการสร้างแอปพลิเคชันที่มีความซับซ้อนสูงนะคะหรือว่าต้องการเชื่อมต่อกับ API นะคะนี้แปลว่าแอปพลิเคชันจะต้องลองดูในส่วนของที่จะเสียค่าใช้จ่ายนะคะตรงนี้ก็จะมีรองรับบางฟีเจอร์ไม่สามารถทำได้ในแอปชีตนะคะเออทำให้บางองค์กรต้องจ้างนักพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อสร้างฟีเจอร์ที่ต้องการแต่การใช้งานในระดับเบื้องต้นไหมก็คือในระดับที่ใช้งานได้นะคะก็คือเพียงพอเนาะเดี๋ยวอาจารย์กุ้งพาใช้นะคะข้อจำกัดอันที่3นะคะในเรื่องข้อจำกัดของการจัดการข้อมูลนะคะกรณีที่แต่ละแอปนะคะมีการเชื่อมต่อกับดาต้าเบสเนาะไม่เกิน10 ถึง 30 เทเบิลนะคะตารางที่ออกแบบเอาไว้สำหรับจัดเก็บข้อมูลจริงๆแล้วไม่เกินอยู่แล้วนะถ้าเป็นดาต้าเบสที่สร้างไว้เพื่อจัดเก็บข้อมูลใดข้อมูลหนึ่งก็จะประมาณไม่ถึง10ด้วยนะคะอันนี้เดี๋ยวอาจารย์กุ้งพาทำนี่ไม่ถึง10เนาะแล้วก็ไม่ควรสร้างสกรีนเกิน20 ถึง 30หน้าจอก็คือหน้าแอปพลิเคชันที่ใช้อะค่ะหนึ่งหน้าก็จะนับเป็นหนึ่งซีนหนึ่งสกรีนหนึ่งซีนเออก็คือ1 เพจหนึ่งหน้านะหนึ่งแอปหนึ่งหน้าแอปก็คือแอปพลิเคชันหนึ่งแอปพลิเคชันเนาะก็จะประกอบไปด้วยหน้าที่หนึ่งมีอะไรหน้าที่สองหน้าที่สามนะคะเดี๋ยวไปดูตอนพาทำก็จะเห็นตัวอย่างมากขึ้นการใช้ Google Sheet เป็นฐานข้อมูลจะมีข้อจำกัดในเรื่องของการบันทึกข้อมูลสูงสุดอยู่ที่10ล้านเซลล์แล้วก็สูงสุดอยู่ที่200ตารางหรือ200เทเบิลนะคะทีนี้ Google Sheet ถ้าเกิดใครเคยใช้งานใช่ไหมคะ Google Sheet กับ Excel เขาจะคล้ายๆกันเออบางคนที่ใช้งานแล้วอาจจะงงว่า200ตารางคืออะไรอะไรคือ200ตารางในแอปชีตเนี่ยจะมอง Google Sheet 1ไฟล์นะคะ1ไฟล์ประกอบไปด้วยพื้นที่ทำงานหลายๆหน้าหลายๆ Workspace เนาะชีต1ชีต2ชีต3ชีต4ชีต5ที่อยู่ในไฟล์เดียวกันไฟล์ก็คือ Database นะคะก้อนถังกลมๆ1ถังที่จะประกอบข้างในจะประกอบไปด้วยเทเบิลหลายๆเทเบิลอันนั้นคือ Database ปกติแต่ทีนี้ Google Sheet Table ของมุมมอง Google Sheet ก็คือ1แผ่นพื้นที่ทำงานนะคะ1แผ่นที่1แผ่นที่2แผ่นที่3แผ่นที่4แผ่นที่5ที่อยู่ในไฟล์เดียวกันอันนี้พูดแบบง่ายๆเลยเนาะเพื่อจะได้เห็นภาพนะคะคือถ้าใน Excel ในไฟล์ใน Excel ไฟล์ก็จะประกอบไปด้วยชีต1ชีต2ชีต3ชีต4ชีตที่1ก็จะเก็บงานที่เราทำตั้งชื่อตามที่ต้องการชีตที่2ชีตที่3ชีตที่4เหมือนกันเลยนะคะก็คือเขาจะมองว่าชีตที่จัดเก็บงานเนี่ยเขาจะมองเป็น1ตารางหรือว่า1เทเบิลนะคะเขาบอกว่าสูงสุด200ตารางถึงไหมไม่น่าถึงนะก็คือเยอะมากๆเลยแต่อันนี้เป็นข้อจำกัดที่เราควรรู้แต่ว่าถ้าใช้งานไปเยอะๆนานๆน่ะอาจจะเพิ่มหน้าไปเรื่อยๆนะคะนี้ก็คือให้ดูข้อจำกัดด้วย 4. สนับสนุนฐานข้อมูลนะคะแอปชีตไม่รองรับการเชื่อมต่อฐานข้อมูลประเภท NoSQL นะคะซึ่งอาจเป็นข้อจำกัดสำหรับงานที่ต้องการความซับซ้อนมากๆนะคะตรงนี้ก็ดูเงื่อนไขที่เขามีให้ก่อนนะแล้วก็แต่ถ้าฝึกทำก็คือไม่ได้ไปเกินเงื่อนไขที่เขากำหนดเลยนะข้อ5ฟังก์ชันการทำงานแบบอัตโนมัตินะคะระบบออโตเมชันนะคะก็คือบอทของแอปชีตเนี่ยสามารถส่งอีเมลแบบ

พับแบบ plus notification ไปยังเจ้าของแอปเท่านั้นแต่ไม่สามารถส่งไปยังผู้ใช้อื่นได้หมายความว่าก็คือเป็นลักษณะเหมือนการส่งอีเมลเป็นแบบ one to one นะคะก็คือจากระบบออกไปหาผู้ใช้เท่านั้นนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจริงๆมันเชื่อมกับตัว LINE ได้นะ LINE ที่เราใช้กันในการสื่อสารประจำวันเนี่ยซึ่งวันนี้ส่วนมากก็จะใช้ LINE ซะเป็นส่วนใหญ่ด้วยเนาะตรงนี้อาจจะเป็นการทำให้เราเห็นฟังก์ชันที่ใช้เข้าถึงลูกค้าได้เร็วกว่าการส่งอีเมลเนาะอาจจะไปใช้เชื่อมต่อกับ LINE ลูกค้าแทนนะคะตรงนั้นก็จะลดข้อจำกัดในเรื่องของข้อ5ไปได้ข้อ6ข้อจำกัดด้านการเผยแพร่นะคะไม่สามารถเผยแพร่แอปพลิเคชันบน App Store หรือ Play Store ในรูปแบบของ Wine Label ได้ก็คือถ้าเป็นเวอร์ชันฟรีเนาะก็จะต้องมีโลโก้ติดไปด้วยนะคะอันนี้คือ6ข้อจำกัดทีนี้เราไล่กันมาเนาะตั้งแต่ตอนที่1ตอนที่2จนมาถึงตอนที่8นะคะก็มีความเกี่ยวข้องกันมาทุกตอนเลยส่งต่อกันมาทุกตอนจนมาถึงตอนที่8ของวันนี้แล้วเนี่ยก็คือพาใช้แอปชีตแปลว่าตอนก่อนหน้าก็คือต้องไปดูไปฟังนะคะตอนละชั่วโมงเองเนาะไปฟังว่าต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะจะได้เตรียมข้อมูลมาสำหรับใช้กับแอปชีตได้นะคะทีนี้มาเวิร์กช็อปกันเวิร์กช็อปถ้าเกิดใครเห็นหน้านี้นะคะเดี๋ยวจะพาสร้างหน้าโปรไฟล์เนาะหน้าโปรไฟล์นะคะอันนี้เราจะเป็นโปรไฟล์ของแอปชีตแล้วนะคะเราจะมาแตะแอปชีตแต่เราไม่ได้ใช้แอปชีตแค่อันเดียวเราจะใช้ร่วมกับตัว Google Sheet นะคะที่เราเตรียมไว้ตั้งแต่ตอนก่อนหน้าไปดูกันเลยทีนี้เราก็เข้า Google นะคะเข้า Google แล้วก็พิมพ์แอปชีตนะคะพิมพ์แอปชีตแบบนี้พอพิมพ์แอปชีตเสร็จแล้วนะคะก็คลิกที่ลิงก์เลยสัญลักษณ์โลโก้นะคะสังเกตสัญลักษณ์โลโก้ด้วยแล้วก็คลิกที่ลิงก์ Google App Sheet นะคะอันนี้เขาบอกว่าสร้างแอป with no code นะคะสร้างแอปโดยการไม่ต้องเขียนโค้ดนั่นเองนะคะกดเข้าไปเลยถ้าใครยังไม่เคยใช้เลยนะคะก็ให้ใส่ข้อมูลเนาะใส่ข้อมูลนะคะก็คือกด get start ก็ได้แล้วก็ล็อกอินด้วยอันนี้จะขึ้นว่าเวอร์ชันฟรีเราจะใช้เวอร์ชันฟรีในการฝึกทํากันนะคะแล้วเราก็ล็อกอินด้วยอีเมล Gmail ที่ล็อกอินนะคะต้องเป็นอีเมล Gmail ส่วนตัวเขาถามอะไรมาก็กดอนุญาตไปนะคะจะได้เข้าใช้งานแอปพลิเคชันได้อันนี้เป็นงานเดิมๆนะคะที่อาจารย์กุ้งเคยใช้นะคะก็ยังถูกจัดเก็บอยู่ในเมนูรีเซนต์นะคะรีเซนต์ซ้ายมือเนาะแล้วก็แชร์วิดมีนะคะถ้าเกิดใครแชร์ให้เราเข้ามาทำงานร่วมกันนะคะก็จะโชว์ตรงนี้นะคะ Owner by me ก็คือสร้างโดยเราเองนะคะเจ้าของอีเมลนะคะแล้วก็จะมีเทมเพลตถ้ากดมาที่ลิงก์เทมเพลตนะคะแอปชีตเขาก็จะมีเทมเพลตเอาไว้รอเราใช้งานนะสังเกตว่าแอปพลิเคชันทุกวันนี้นะคะจะใช้งานง่ายนะคะพร้อมรองรับการใช้งานจากยูเซอร์นะคะโดยที่ไม่ต้องมีทักษะการเขียนโปรแกรมนะคะก็สามารถใช้งานได้อันนี้คือหน้าที่เปิดขึ้นมาใหม่นะคะก็คือหน้าแอปเทมเพลตเนาะแต่เราจะยังไม่ได้ใช้งานหน้านี้นะคะเรากดกากบาทได้เลยกดปิดปึ๊บก็จะมาที่หน้านี้นะคะหน้าหลักเนาะเสร็จแล้วก่อนที่เราจะสร้างแอปแล้วก็เชื่อมกับตัว Google Sheet นะคะอาจารย์กุ้งเคยพูดไว้ตอนแรกๆแล้วนะคะแต่ว่าเผื่อบางคนอาจจะเพิ่งมาดูหรือลืมไปแล้วนะคะการใช้งานเราจะต้องมีแหล่งจัดเก็บข้อมูลให้เขาก่อนนะคะแหล่งจัดเก็บข้อมูลก็คือส
สร้างโฟลเดอร์

นะคะพอดีอาจารย์กุ้งสร้างไว้แล้ว 1. สร้างโฟลเดอร์ตั้งชื่ออะไรก็ได้ที่เราจะจำได้นะคะเช่นโมบายแอป2024ยกตัวอย่างเนาะโอ้ปีนี้เท่าไหร่เอาสร้างไว้ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเตรียมไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วใช่ไหมคะตอนแรกๆก็ปีที่แล้วเนาะปลายปีที่แล้วอาจารย์กุ้งสร้างเป็นโมบายแอป2024โฟลเดอร์ชื่ออะไรก็ได้แต่ที่เราผู้พัฒนาต้องจำได้นะคะอาจจะเป็นชื่อร้านชื่อแบรนด์ธุรกิจนะคะเสร็จแล้วข้างในโฟลเดอร์เนี้ยก็จะต้องมีไฟล์ Google Sheet ที่จัดเตรียมเอาไว้ก่อนนะเพื่อความสะดวกนะคะถ้าใครยังไม่ได้สร้างเลยนะคะวิธีการสร้างคลิกเมาส์ขวาเลือก Google Sheet นะคะแล้วก็เลือก Space Sheet เปล่านะคะ Space Sheet เปล่ากดปึ๊บพอดีอาจารย์กุ้งแชร์โฟลเดอร์เอาไว้นะคะสิทธิ์ก็คือดูได้อย่างเดียวเขาจะถามว่าสร้างในโฟลเดอร์ที่แชร์ใช่ไหมเพราะจันกุ้งแชร์เอาไว้แล้วนะคะแต่ว่าให้ดูได้อย่างเดียวที่จะต้องแชร์เพราะว่ามันจะต้องใช้งานร่วมกันกับแอปชีตนะคะเดี๋ยวไม่งั้นแอปชีตจะไม่เห็นข้อมูลข้างในเราก็ตอบว่าสร้างในโฟลเดอร์ที่แชร์นะคะกรณีสำหรับคนที่ยังไม่ได้เตรียมไว้นะคะก็คือคลิกไปก็จะได้สเปซชีตเปล่านะคะตรงนี้สเปซชีตเปล่าของ Googleชีตนะคะของ Google Sheet พอสร้างได้ Space Sheet เปล่าของ Google Sheet สังเกตล็อกกุญแจไว้นะคะเดี๋ยวเราจะต้องถ้าใครสร้างเอาไว้แล้วเนาะอันนี้อาจารย์กุ้งสร้างอันเก่าไว้นะคะตั้งแต่ตอนต้นๆอาจารย์กุ้งแชร์สำหรับคนที่สร้างแล้วนะคะแชร์ด้วยทุกคนที่มีลิงก์ให้มีสิทธิ์อ่านนะคะเขาจะได้ทำการ Connectข้อมูลกันได้นะจะได้เห็นข้อมูลนะคะเสร็จแล้วกดเสร็จสิ้นคนที่ยังไม่ได้เตรียมเนาะก็ไปตั้งชื่อ Space Sheet ชื่อตรงนี้นะคะก็คือความหมายของชื่อ Database เนาะที่อาจารย์กุ้งพูดไปว่า Database ก็คือถังกลมๆที่ข้างในจะมี Table หลายๆ Table Table คืออะไร Table คือตรงนี้ชีท1ก็คือเทเบิล1ถ้าเราเพิ่มอีกก็จะเป็นชีท2ก็คือเทเบิล2เขาให้เราสร้างได้เท่าไหร่200เทเบิลใช่ไหมคะต่อ1ดาต้าเบสก็คือนี้ซึ่งไม่ถึงนะคะเราจะใช้ขีดเทเบิล1สำหรับฝึกทำนะ3 4 5 6 7 8 8เทเบิลเองสำหรับใครที่เพิ่งมาดูวันนี้ตอนแรกวันนี้อาจารย์กุ้งจะพาทำไหนสร้างแต่อันที่จะใช้ของเวิร์กช็อปของวันนี้ก่อนก็ได้นะคะก็คือสร้างหน้าสร้างเทเบิลชื่อโปรไฟล์นะคะ profile จะเป็นโปรไฟล์ก็ได้หรือคอนแทคก็ได้ก็คือให้รู้ว่าหน้านี้เอาไว้ติดต่อร้านค้าเรานะคะร้านค้าออนไลน์ธุรกิจออนไลน์ของเราหรือจะติดต่อตัวอย่างนะอาจารย์กุ้งให้ดูตัวอย่างอันนี้ความมือนี้ก็คือหน้าโปรไฟล์นะคะอาจารย์กุ้งดีไซน์ไว้นะคะก็คือ Amazing นี้คือเป็นชื่อธุรกิจร้านขนมปังเบเกอรี่ของอาจารย์กุ้งเองที่เป็นร้านทิปก็คือ Imagine ขึ้นมาว่าฉันมีธุรกิจเบเกอรี่ขายเบเกอรี่ขายเค้กนะคะก็อันนี้ต้องไปทำใน Canva ก่อนนะคะเสร็จแล้วก็จะมีข้อมูลว่าธุรกิจของเราตั้งอยู่ตรงไหนเปิดไปกี่โมงเบอร์โทรนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างหมดเลยนะสมมติขึ้นมาสำหรับฝึกในการเรียนการสอนนะคะอันนี้คือหน้าโปรไฟล์นะคะหน้าโปรไฟล์จะมีภาพที่สร้างจาก Canva นะคะ2ชิ้นอันนี้คือชิ้นที่1นะคะชิ้นที่2ถามว่าชิ้นที่2จำเป็นไหมก็ไม่ได้จำเป็นนะคะแต่ว่าถ้าอยากจะบอกว่าติดต่อใครหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถใส่พอดีอาจารย์กุ้งสอนนักศึกษานะคะก็นักศึกษาก็ต้องใส่หน้าของเขาเองเพราะว่าเขาเป็นผู้พัฒนาเวลาตรวจงานจะได้ตรวจได้นะคะแต่ว่าถ้าท่านผู้ประกอบการนะจริงๆถามว่ากี่หน้าก็หน้าเนี้ยหน้าแรกก็พอนะคะแต่ว่าจะมีมากกว่านี้ก็ได้นะคะก็คือสร้างแล้วก็เพิ่มเข้าไปนะคะซึ่งไม่ได้ยากนะคะหลักการเดียวกันนะคะอันนี้ก็คือเป็นรูปภาพชิ้นที่1นะคะอันนี้คือรูปภาพชิ้นที่2นะคะต้องการภาพ

ไฟล์กี่ภาพกี่ไฟล์ภาพก็สร้างเตรียมเอาไว้ก่อนนะอันนี้คือหน้าโปรไฟล์หน้าโปรไฟล์นะคะหรือจะตั้งว่าหน้า contact us ก็ได้นะคะ contact us ก็คือเวลาตั้งชื่อก็ตั้งสมมติเหมือนในเวิร์กช็อปที่อาจารย์กุ้งเตรียมเอาเนาะก็คือตั้งชื่อหน้าว่าโปรไฟล์นะคะหน้าไหนยังไม่ใช้อาจารย์กุ้งลบออกก่อนนะสร้างทีละหน้าก็ได้นะคะเอาหน้าโปรไฟล์ก่อนทำวันนี้เนาะหน้าโปรไฟล์เก็บอะไรบ้างเก็บจะเก็บรหัสนะคะแล้วก็รูปภาพอันนี้ขออนุญาตก๊อปไปเลยเนาะจะได้เร็วนะคะรหัสกับรูปภาพจันกุ้งต้องตั้งชื่อใหม่อันนี้เป็นเพราะว่าสร้างมาตะกี้นี้นะคะDatabase Amazing Amazing ก็คือเป็นชื่อร้านขนมปังเมื่อกี้นี้นะคะโอเคมีหน้าโปรไฟล์มีคอลัมน์จะตั้งเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ได้นะคะตรงนี้แต่ว่าถ้าตั้งไปแล้วแล้วมีการเชื่อมต่อกับแอปชีทแล้วแล้วไปแก้ภายหลังอาจจะเออร์เลอร์ได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่ได้พูดไปว่าตรวจเช็คตรวจสอบให้เรียบร้อยนะคะหรือว่าถ้าเชื่อมไปแล้วแต่ถ้าเราลบก็จะมีเออร์เลอร์เกิดขึ้นได้แต่เราสามารถเพิ่มไม่มีปัญหาเพราะว่าไม่ได้ไปกระทบกับโครงสร้างเดิมนะคะสามารถไปอัปเดตข้างในแอปชีทได้นะคะตรงนี้เดี๋ยวเราจะเก็บรหัสกับรูปภาพนะคะเก็บข้อมูลตรงนี้รูปภาพเราต้องเตรียมจากแคนวาก่อนนะคะเตรียมจากแคนวาหรือโปรแกรมอื่นๆก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าง่ายแล้วเร็วนะคะก็ไปเตรียมจากแคนวาตั้งชื่อนะคะดาต้าเบสอาจารย์กุ้งตั้งชื่อของตัวเองว่าดาต้าเบส Amazing นะคะคือชื่อแบรนด์ธุรกิจร้านเบเกอรี่เนาะตะกี้ที่เห็นนะคะเสร็จแล้วอาจารย์กุ้งกดแชร์เรียบร้อยนะคะแชร์แบบไหนให้เขาอ่านได้อย่างเดียวนะคะอย่าให้เขามาแก้อะไรของเราได้นะคะเสร็จแล้วกดเสร็จสิ้น1คือเตรียม Google Sheets 2มีหน้าสร้างหน้าโปรไฟล์แล้วนะคะ3ไปที่ App Sheets ใช่ไหม App Sheets เมื่อกี้นี้ที่อาจารย์กุ้งพาสมัครใช่ไหมคะพาสมัครแต่เลยไม่ได้ทำอะไรเลยทีนี้เรามี App Sheets เรามี Google Sheets เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ไปที่แอปชีทแล้วเราก็กด create ก็คือสร้างแล้วเราก็เลือก database นะคะ database แล้วก็เลือก new database นะคะ new database ถ้าเรายังไม่ได้เตรียมไว้ก่อนนะคะก็ให้เตรียมเป็นขั้นๆนะเป็นสเต็ปไปนะคะในระดับที่ฝึกทำนะจะได้ไม่สับสนนะคะทันไหมกด create เลือก database นะคะเลือก new database

โอ้ขออภัยอาจารย์กุ้งขออภัยน่าจะเลือกผิดแป๊บหนึ่งนะคะ Create เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะรอแป๊บหนึ่งโอ้อาจารย์กุ้งเลือกผิดจริงด้วยขออภัยเอาใหม่หนึ่งไป Create สองเลือกแอปโอ้โหเลือกผิดไปหนึ่งขั้นนะคะหนึ่งขั้นบันไดเลือกก้อนเมฆตรงนี้ก็คือ start with existing data ก็คือสร้างจากข้อมูลภายนอกนะคะสร้างจากข้อมูลภายนอกอันนี้นะเสร็จแล้วคลิกเข้าไปเลยพอคลิกเข้าไป create new app ตรงนี้เขาจะให้ตั้งชื่อแอปพลิเคชันที่เรากำลังจะสร้างจะกำลังจะพัฒนาใช่ไหมคะคือจังกุ้งเป็นคนขี้ลืมมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะตั้งชื่อเดียวกันเมื่อกี้นี้อาจารย์กุ้งตั้งอะไรนะ Database Amazing ใช่ไหมคะอ่ะ Amazing อันนี้คือชื่อแบรนด์ของทุกคนนะคะชื่ออะไรก็ใส่ชื่อแบรนด์ตัวเองเข้าไปนะคะอาจารย์กุ้งจะตั้งให้สัมพันธ์กับชื่อ Database ตรงนี้นะคะจะได้จำได้ Category เขาจะเก็บข้อมูลว่าเราใช้แอปชีทของเขาเนี่ยสร้างกับอะไรนะคะซึ่งตรงนี้

ก็คือเลือกตามประเภทได้เลยนะคะอาจารย์กุ้งจะเป็น Education นะคะก็เลือก Education อ๋อจริงๆถ้าข้อมูลจริงๆข้างในที่ฝึกทำเนี่ยจริงๆในเรื่องของ Business เนาะแต่ถ้า Business เขาไม่มี Field Service หรือจะเลือก Outer ก็ได้นะคะอื่นๆจะแล้วกดชุด your data นะคะชุด your data เราเตรียมไว้เขียวๆตรงนี้ทุกคนจำได้เนาะเราก็เลือก Google Sheet เลยนะคะทั้ง Google Sheet App Sheet นะคะให้ใช้อีเมล Gmail ตัวเดียวกันนะคะก็คืออย่าสลับ Gmail เดี๋ยวจะงงแล้วตะกี้สร้างเราสร้างโมบายถ้าข้อมูลในไดรฟ์เราเยอะหาไม่เจอเราก็เซิร์ชนะคะสร้างโฟลเดอร์ที่เราสร้างเตรียมไว้เมื่อกี้อาจารย์กุ้งสร้างไว้ตรงนี้นี่เห็นไหมอันนี้ของอาจารย์กุ้งนะอันนี้คืออันนี้ที่กำลังทำอยู่อันนี้ชื่อยังไม่เปลี่ยนเลยนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งรีเฟรชปุ๊บเปลี่ยนแล้วคือตัวนี้นะคะตัว Amazing อันนี้อาจารย์กุ้งก็เลือกอันไหนอาจารย์กุ้งใช้ Amazing อาจารย์กุ้งก็เลือก Amazing นะคะเพื่อจะเชื่อมต่อกันเสร็จแล้วกด Select

อ๋อมีชื่อนี้อยู่แล้วมีนี่ไงอาจารย์กุ้งตั้งชื่อนี้ไว้แล้วเขาฟ้องว่าชื่อซ้ำนะเธอโอเคงั้นสร้างใหม่ทวนเพื่อเป็นการทวนสร้างใหม่ไปที่ Create แล้วเลือกอะไรรูปโทรศัพท์เนาะรูปโทรศัพท์แล้วก็มองหาก้อนเมฆนะคะมองหาก้อนเมฆเนาะตั้งชื่อตะเกียคือชื่อแอปซ้ำเฉยๆนะคะงั้นเราก็ต้องตั้งให้แตกต่างอ๋อเป็น Amazing 2000 V2 เวอร์ชัน2โอ้ชื่อไม่น่ารักมันจะขึ้นชื่อแอปคือเขาก็จะโชว์ขึ้นมาให้เราเห็นเลยนะคะร้านคำว่าร้านภาษาอังกฤษเนาะร้าน Amazing อ่ะตะกี้เลือกเหมือนเดิมกดไปกดสีเขียวเนาะ Google Sheet นะคะ Search ไม่เจอ Search แต่นี้เจอแล้วอยู่ตรงนี้ชื่อ Database ที่เตรียมไว้ชื่อเดียวกับแอปเลยจะได้ไม่งงเนาะกด Select รอคือเขาก็เช็คก่อนมาแล้วถ้าขึ้นมาแบบนี้แปลว่าสร้างสำเร็จง่ายมากอันนี้เสร็จแล้วเราก็จะได้แอปพลิเคชันแล้วนะคะได้แอปพลิเคชันแล้วแต่ว่ายังไม่ได้มีข้อมูลเร็วไหมเร็วนาที2นาทีก็เสร็จแล้วนะคะก็คือได้หน้าแอปพลิเคชันแล้วอันนี้คือโชว์มาในขนาดที่เป็นขนาดโมบายนะคะตัวอย่างรูปทรงโมบายเราไม่ต้องการให้โชว์หน้านี้แล้วนะคะเราก็กดติ๊ก Don't show me this again ไม่ต้องโชว์แล้วนะคะไม่งั้นเขาจะโชว์ทุกครั้งที่เราเข้ามาใช้งานแล้วเราก็กดกากบาทไปเลยที่เห็นหน้าตาของแอป Sheet นะคะเราเข้ามาในส่วนที่เป็นของผู้พัฒนาของแอป Sheet แล้วนะคะอาจารย์กุ้งตั้งชื่อแอป Sheet ตั้งชื่อแอปพลิเคชันเนาะของอาจารย์กุ้งว่า S Amazing นะคะ S ความหมายก็คือ Store หรือร้านนะเพราะว่าตอนแรกตั้ง Amazing ไปแล้วรอบหนึ่งนะคะก็จะซ้ำกันไม่ได้นะคะตรงนี้คือหน้าตานะทุกคนลองดูก่อนนะคะทีนี้การใช้งานก่อนที่จะใช้งานเนี่ยตรงนี้คือชื่อแอปพลิเคชันนะคะสามารถแก้ไขได้นะคะแต่ว่าพยายามทำให้เรียบร้อยนะก่อนที่จะสร้างอะไรเพิ่มเข้าไปเยอะๆนะคะเผื่อจะมีการเชื่อมถึงชื่อแอปพลิเคชันนะคะอาจจะทำให้เกิดปัญหาของการ Error ต่างๆได้ทีนี้มาดูหน้าตาก่อนนะคะอันนี้เลยอันแรกที่อาจารย์กุ้งแนะนำนะคะตรงนี้

ถ้าเกิดคนที่เข้ามาใหม่แล้วเจอแบบเป็นแบบนี้นะคะฝั่งเมนูซ้ายมือเนี่ยบอกว่าทุกคนบอกว่าทำไมเมนูไม่เหมือนอาจารย์กุ้งเลยตอนแรกอาจารย์กุ้งเข้ามาเป็นแบบนี้มีชื่อใช่ไหมคะอยากเหมือนกันกดตรงนี้ได้เลยปุ่มนี้นะคะที่อาจารย์กุ้งเอาเมาส์ชี้ไว้นะคะก็คือ switch to this impostEditor กดคลิกเนี่ยรูปตาเขาก็จะสลับมุมมองนะคะมุมมองที่ใช้งานให้ถ้ามือใหม่นิวๆเลยเนาะนิวๆมือใหม่ใช้เพิ่งใช้พร้อมกันเลยให้โชว์เป็นชื่อขึ้นมาแบบนี้นะคะชื่อเมนูอย่างนี้จะได้หาเจอง่ายๆแต่ถ้าใช้งานคล่องแล้วนะคะเป็นระดับผู้พัฒนาแอดวานซ์แล้วก็ใช้ตามที่ถนัดนะคะแต่มือใหม่อาจารย์กุ้งแนะนำแบบนี้นะจะได้หาอะไรเจอง่ายๆนะคะเมนูอื่นๆนะคะด้านบนเนี่ยสำคัญสุดก็คือสลับมุมมองเนาะก็คือคลิกแค่ครั้งเดียวนะคะเข้ามาใช้งานครั้งหน้าเนี่ยก็จะโชว์เป็นชื่อเมนูขึ้นมานะคะเสร็จแล้วขวางขวามือเนาะตรงนี้ถ้าเกิดใครไม่มีบอกไม่เห็นมีเลยอยู่ตรงนี้นะคะ Openไลท์พาเนลโอเพนไลท์พาเนลนะคะสามเหลี่ยมเล็กๆตรงนี้ถ้าไม่เห็นแปลว่าพับไว้หรือซ่อนอยู่นะคะก็คลิกครั้งหนึ่งก็จะโชว์นะคะตรงนี้เป็นมุมมองเอาท์พุตนะคะที่ได้จากการตั้งค่านะคะก็จะโชว์ขึ้นมาให้เราเห็นมุมมองมี3แบบมีเป็นแบบโมบายแบบแท็บเล็ตก็มีนะคะคลิกเล่นได้แล้วก็แบบเดสก์ท็อปเดสก์ท็อปก็จะเปิดเป็นหน้าใหม่ออกมานะคะเราก็ปิดเดสก์ท็อปไปกลับมาที่หน้าเดิมตรงนี้นะคะตอนนี้เรายังไม่มีอะไรเลยนะคะจันกุ้งให้ดูอย่างเดียวนะคะในตัว Google Sheet นะคะไฟล์นี้นะไฟล์ที่อาจารย์กุ้งสร้างใหม่นะคะอาจารย์กุ้งมีหน้าเดียวก็คือหน้าโปรไฟล์ใช่ไหมคะสังเกตว่าในแอปชีตตรงนี้ก็คือหน้าโปรไฟล์เพราะว่าเขาทำการเชื่อมข้อมูลกันนะคะแล้วก็เอามาโชว์เป็นหน้าแอปนะคะอันนี้คือหนึ่งหน้าละหนึ่งหน้านะคะหนึ่งเพจหนึ่งหน้ายังไม่มีอะไรเลยก็คือโปรไฟล์เดียวกันนะคะเขาดึงมาจากตรงนี้แต่ถ้าใครมีหลายหน้านะคะตอนเชื่อมเนี่ยเขาก็จะมีขึ้นมาให้เลือกว่าจะสร้างหน้าไหนนะคะเวิร์กช็อปนี้อาจารย์กุ้งพาช่างหน้าโปรไฟล์เราก็เลือกโปรไฟล์นะคะเลือกโปรไฟล์เพราะเราเตรียมไว้หลายหน้าแล้วสำหรับคนที่ทำกันบ้านมาก่อนตั้งแต่ตอนก่อนหน้าเนาะแต่ถ้าใครเพิ่งมาดูวันนี้พร้อมกันก็จะได้เดินเหมือนกันนะคะก็คือขึ้นโปรไฟล์อันนี้ทีนี้พอเข้ามาในแอปชีแล้วนะคะสิ่งแรกที่เราต้องตั้งมาสตาร์ทตั้งหลักเลยนะคะก็คือมาที่ Dataเราจะต้องไปสร้าง Database ก่อนถึงจะมาออกแบบ UX ได้หลักๆก็คือเข้ามาปุ๊บสร้าง Data พอสร้าง Data เสร็จคู่กันเลยนะคะ Data แล้วก็มา UX UX คือหน้าของการใช้งาน UX UI จำได้ไหมที่เรียนในตอนก่อนหน้านะคะก็คือเราก็จะมาเห็นนะคะภาพรูปภาพหน้าตาของแอปพลิเคชันของเราอะจาก UX Data คือหลังบ้านในเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลนะคะต้องไปตั้งค่ากำหนดเพราะว่าเราสร้างโครงเนี่ยอันนี้เราสร้างโครงจากตัว Google Sheet เอาไว้นะคะแค่มีคอลัมน์หรือฟิลรหัสกับฟิลรูปภาพใช่ไหมคะแต่ยังไม่ได้ไปกำหนดว่าฟิลรหัสชนิดข้อมูลเป็นอะไรฟิลรูปภาพชนิดข้อมูลเป็นอะไรนะคะเราก็ต้องเข้ามาที่แอปชีตใช่ไหมหนึ่งมาตั้งหลักที่ Data นะคะ Dataถ้าใครไม่มีชื่อนะกดตรงนี้อีกทีหนึ่งนะมาที่ Data นะคะถ้าเกิดใครโชว์เหมือนอาจารย์กุ้งแล้วแปลว่าเขาเชื่อมเข้ามาแล้วแต่ถ้าบางคนยังไม่โชว์ก็สามารถกดที่ New Table ได้นะคะ New Table เหมือนที่อาจารย์กุ้งได้อธิบายว่าแอป Sheet เนี่ยเขาจะเห็นอย่างนี้ค่ะแอป Sheet เนี่ยเขาจะเห็นหน้าชีต1ชีต2ชีต3ของเราเนี่ยใน Google Sheet เนี่ยเขาจะเห็นเป็นเทเบิลนะคะเขาจะมองเป็นเทเบิลแบบนี้นะคะถ้าเรากด New Table เนี่ยเราก็ไปดึงหน้าอื่นๆที่เราสร้างในวันต่อๆไปเนี่ยเข้ามาอีกได้เพื่อทำงานนะคะตรงนี้แต่ทีนี้ตรงนี้เชื่อมไปแล้วเราก็คลิกเลยพอคลิกที่โปรไฟล์ใช่ไหมคะเสร็จแล้วกดที่ View Column นะคะเพื่อมาตั้งค่าข้างในตารางวิวคอลัมน์เนาะใครใช้ครั้งแรกเนี่ยอาจจะรู้สึกว่า
หลายขั้นตอนแต่จริงๆมันจะเป็นการทำซ้ำทำซ้ำทำซ้ำกันนะคะก็คือจะกี่เทเบิล1คือสร้าง Data 2คลิกที่ View Table เพื่อมาตั้งค่านะคะสเต็ปจะเป็นแบบนี้พอตั้งค่าเสร็จแล้วก็คือ3ไปที่ UX ไปแต่งความสวยงามในหน้า UX นะคะทีนี้พอเราเข้ามาที่โปรไฟล์อย่างที่อาจารย์กุ้งได้เตรียมไว้ให้ก็คือเราจะเก็บรหัสกับรูปภาพรหัสก็คือต้องรันนัมเบอร์ค่ะรันนัมเบอร์แปลว่ารหัสชนิดข้อมูลต้องเป็นนัมเบอร์เนาะนัมเบอร์ภาพที่1ภาพ2ภาพ3ภาพ4ภาพ5ไล่ไปเรื่อยๆค่ะเวลาเพิ่มภาพไปก็จะมีตัวเลขขึ้นมาข้างหน้าภาพนะคะยกตัวอย่างเช่นแบบนี้อันนี้คือใส่ข้อมูลเข้าไปแล้วนะคะเขาจะขึ้นมาให้อัตโนมัติเลยนะคะเลข1คือภาพอะไรเลข2คือภาพอะไรนะคะเราเลือกรหัสเป็น number นะคะเสร็จแล้วรูปภาพก็คือชนิดข้อมูลที่ใช้สำหรับเก็บรูปภาพก็คือ image เนาะทุกคนบอกว่าคุ้นๆตั้งค่าเท่านี้นะคะส่วน row number ตรงเนี้ยจะขึ้นให้ทุก table เลยจะเป็นแถวที่แอปชี้สร้างให้โดยอัตโนมัตินะคะไม่ต้องไปลบนะคะเขาจะต้องมีการใช้แถว row number เนี่ยในการอ้างอิงข้อมูลนะคะของตัวแอปชีตเองนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปลบหรือไปแก้ไขในส่วนของแถวแรกเนาะเพราะว่าข้อมูลที่เชื่อมมาของเราเนี่ยจะมีแค่รหัสกับรูปภาพนะคะก็คือแถว2เป็นต้นไปนะคะก็คือฟิลรหัสฟิลรูปภาพชนิดเป็น number กับ image เนาะพอเราตั้งค่าเสร็จแล้วเรากดเซฟนะคะกดเซฟสังเกตพอเซฟปุ๊บนะคะฝั่งที่โชว์เป็นตัวอย่างเอาท์พุตออกมาเนี่ยก็จะทำการรีเฟรชแต่ก็ยังอะไรอีกเพราะว่าเราทำงานอยู่ใน Data นะคะคือฐานข้อมูลหลังบ้านนั่นเองนะคะพอเราตั้งค่าตรงนี้เสร็จแล้วเราไปที่ UX เลยนะคะ UX ก็คือส่วนที่เป็นหน้าจอการใช้งานนะคะของ userเสร็จแล้วเราก็เลือกหน้าที่เราจะสร้าง UX ก็คือโปรไฟล์ใช่ไหมคะสร้างดาต้าเบสโปรไฟล์แล้วเราก็มาสร้าง UX โปรไฟล์เหมือนกันต้องคู่กันนะต้องแบบดาต้าเบสเสร็จก็ต้องโปรไฟล์นะคะไม่งั้นแล้วถ้าดาต้าเบสเสร็จไม่สร้าง UX ไม่สร้างหน้าคู่กันก็จะไม่เห็นหน้าตาของแอปพลิเคชันนะคะเราก็ทำการคลิกพอคลิกเสร็จแล้วนะคะชื่อเขาจะดึงมาให้โดยอัตโนมัตินะคะตรงนี้เขาบอกว่า view name profile ตรง view name เนี่ยเปลี่ยนได้นะคะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยก็ได้นะคะแต่ว่าถ้ากรณีฝึกทำเนาะให้ database กับชื่อ UX อ่ะแนะนำให้เป็นชื่อเดียวกันเดี๋ยวจะลืมนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีหน้าอื่นๆเพิ่มมาอีก for this data เขาบอกว่าสำหรับจัดเก็บข้อมูลนะคะเอามาจากไหนเรามีอันเดียวก็เอามาจากดาต้าเบสโปรไฟล์อันนี้นะคะแล้วก็หน้าโปรไฟล์อันนี้มันจะลิงก์ถึงกันนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่พูดไปแล้วว่าอย่าทำแล้วอย่าไปแก้ในตัวแอปชีตนะคะสมมติว่าเชื่อมแล้วพอเชื่อมแล้วตั้งค่าแล้วเราไปแก้นะคะอาจจะสมมติว่ารหัสภาษาไทยใช่ไหมอาจจะเปลี่ยนใจว่าเป็นภาษาอังกฤษแล้วกันพอไปเปลี่ยนเป็นหลังจากเชื่อมข้อมูลกันแล้วเราไปเปลี่ยนนะคะก็จะเกิด error ขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ฝึกทำแล้วก็ทำหลายๆครั้งแล้วเราก็จะรู้จุดนะเสร็จแล้วเลือกตรงนี้เป็น view type view type ที่แนะนำนะคะอันนี้คือ deck deck นะ deck ก็คือเป็นรูปแบบที่เหมือนตัวอย่างที่โชว์ด้านขวามือเนาะกดจะมีบวกคือ add add อันนี้คือรูปภาพนะคะใส่รหัสเนาะแล้วก็รูปภาพที่เตรียมไว้นะคะรูปภาพที่เตรียมไว้จากแคนวาจริงๆดูอาจารย์กุ้งมาหลายตอนกันแล้วเนาะก็แคนวานี่น่าจะมือโปรมากๆกันแล้วมือโปรไหมโปรเนาะโปรต้องโปรแล้วนะอันนี้เข้าแคนวานะคะขนาดก็คือการ์ดนะคะ5คูณ7เลือกขนาดมาแนวตั้งนะคะ
หรือจะกำหนดเองก็ได้นะคะก็คือเป็น5คูณ7เป็นแนวตั้งนะอันนี้ยกตัวอย่างโอ้อันนี้การ์ดน่ารักมากเลยอย่างนี้ก็ได้นะคะขอบคุณลูกค้าที่มาอุดหนุนร้านค้าของเราอ๋ออันนี้การ์ดน่ารักมากๆเลยแต่อันนี้การ์ดเป็นแนวนอนนะคะแต่ว่าต้องการเป็นแนวตั้งเพราะว่าโมบายโทรศัพท์เป็นแนวตั้งนะคะสมมติว่าเรามองว่าโอเคอันนี้น่ารักแต่เดี๋ยวเราไปสร้างใหม่แล้วเราก๊อปปี้ไปก็ได้สร้างใหม่สร้างดีไซน์อ๋อจริงๆไซส์นี้ก็ได้ไซส์ที่เป็นแนวตั้งเนี่ยค่ะเป็นแนวตั้งได้หมดเลยอันนี้ไปคือต้องปรับไซส์เยอะเลยนะเนี่ยอันนี้คือขอบคุณลูกค้าเนาะโหโชคดีจังมีเทมเพลตสำหรับผู้ประกอบการเยอะแยะมากมายเลยนะคะคุณอย่างนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าจันกุ้งมันต้องมีคอนแทคเนาะเผื่อเขาแบบจะโทรหาทางร้านนะคะติดต่อเล่าก็ใช้ภาษาที่02ยกตัวอย่างนะคะอันนี้เบอร์สมมุติเนาะทุกคนบอกมีหรอเบอร์สมมุตินะคะทุกท่านเปิดกี่โมง10 โมง3 ทุ่มตัวอย่างนะคะควรจะเป็นข้อมูลที่สำหรับบอกเกี่ยวกับทางร้านนะคะถ้าทำโลโก้ไว้แล้วก็เอาโลโก้มาใส่นะโลโก้แบรนด์ของทุกคนนะคะแบรนด์ธุรกิจตัวเองอาจารย์กุ้งทำไว้หน้าแล้วไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงไหนโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยอันนี้โอเคสมมติว่าอันนี้เป็นโลโก้นะสมมติโอเคตรงนี้สร้างเสร็จนะคะก็เซฟไปทีละชิ้นสมมติชิ้นหนึ่งเดี๋ยวพาใส่ก่อนดาวน์โหลดลงมาเป็น PNG นะคะ1 ชิ้นนะคะ1 ชิ้นข้างบนรูปเป็ดนี้ต้องเป็นโลโก้นะคะอันนี้จังกุ้งใส่ไปก่อนนะจังกุ้งสร้างโลโก้ไว้ตั้งแต่ตอนแรกๆแล้วนะเสร็จแล้วเราไปที่ไหนเรากลับมาที่แอปชีทของเรานะคะตรงนี้อาจารย์กุ้งเลือกอยู่ UX นะคะอยู่หน้าโปรไฟล์นะคะอยู่วิวไทป์เลือกประเภทเป็น DEC DECK นะจะได้มีช่องให้เรากรอกนะคะรหัสก็คือกดบวกให้เป็นเลขหนึ่งนะคะแล้วก็ไปใส่ภาพที่โหลดลงมาตะกี้นี่ปึ๊บก็จะได้ภาพแล้วเราก็กดเซฟนะคะกดเซฟตรงนี้คือตัวอย่างมุมมองต่างๆนะคะตัวอย่างมุมมองต่างๆใส่ก่อนเดี๋ยวเรามาตั้งค่ากันในตอนหน้าเนาะเพราะว่าแป๊บแป๊บเวลาหมดแล้วเร็วมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้เนาะอันนี้คือตัวอย่างใส่เข้าไปก่อนนะเดี๋ยวตอนหน้าอาจารย์กุ้งจะพาตั้งค่านะคะให้ขึ้นแบบเต็มใบทำยังไงทำไมของอาจารย์กุ้งเต็มใบทำไมของหนูยังไม่เต็มแผ่นนะคะเดี๋ยวเรามาตั้งค่ากันตรงนี้ คลิกตรงนี้ image size ก็ใหญ่แล้วนะคะตรงนี้ใครดูตอนนี้บอกอยากตั้งค่าเลยนะก็กดนะคะกดดูเป็นตัวอย่างได้นะคะอันนี้โอเคเทคโนโลยีวันนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวต่อไปมาเติบโตและเรียนรู้ไปด้วยกันพบกันในตอนที่9นะคะ

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกไหลทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้น
ในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจากกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่วันศุกร์เสวนานะคะเราเจอกันในทุกๆวันศุกร์ค่ะและเทปนี้ก็เป็นอีกเทปหนึ่งนะคะที่ก็จะทำให้คุณผู้ชมนั้นได้ how to ได้แนวทางในการสร้างกระบวนการสื่อสารภายในตนเองซึ่งเทปนี้อย่างที่คุณอุ่มนัดไว้นะคะนัดคุณผู้ชมไว้ว่าวันนี้เราจะมาคุยให้ฟังเกี่ยวกับเทคนิคการสอนเพราะว่าเราออกอากาศในช่องนี้นะคะก็อยากที่จะให้ได้รับประโยชน์ทั้งผู้เรียนผู้สอนแล้วก็ผู้ที่จะนำไปปรับใช้ด้วยนะคะดังนั้นวันนี้เนี่ยทั้งหมดทั้งปวงเลยคุณอุ่มก็จะนำให้เห็นว่าคุณอุ่มใช้เทคนิคอะไรยังไงบ้างเพื่อกระตุ้นให้มนุษย์คนหนึ่งเนี่ยนะคะว่าจะอยู่ในวัยใดก็แล้วแต่เอาไปปรับใช้ได้นะคะให้มนุษย์คนหนึ่งอ่ะมีกระบวนการในการใกล้ชิดแล้วก็ทดลองสื่อสารภายในตนเองเมื่อพูดถึงกระบวนการสื่อสารภายในตนเองเราจะกระตุ้นให้การนี้เกิดขึ้นได้อย่างไวๆครูผมใช้คำว่าไวๆนะคะเกิดขึ้นได้ไวจากการที่มนุษย์นั้นได้เจอกับสถานการณ์ที่วิกฤตอย่างแรงค่ะไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ใดก็แล้วแต่ซึ่งครูอุ่มนะคะเลือกที่จะเป็นสถานการณ์การใกล้เสียชีวิตหรือใกล้ตายการที่พอเรารู้สึกว่าเราใกล้ที่จะลาโลกนี้ไปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นแน่นอนว่าจะต้องเป็นเรื่องของความกลัวนี่ความกลัวความทุกข์ยากเกิดขึ้นนะคะพอเกิดความกลัวขึ้นเนี่ยนะคะเราก็จะเกิดภาวะที่เรียกว่าสับสนวุ่นวายจะทำยังไงดีล่ะเราจะตายแล้วนะคะความรู้สึกที่จะยืนหยัดกับอะไรก็เหมือนจะน้อยลงไปทุกทีทุกทีค่ะวันนี้จะให้เทคนิคการสอนการกระตุ้นให้สิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นนะคะซึ่งถ้าถามมีผู้ชมถามมาแน่ๆแหละนะคะว่าทำไมครูอุ๋มถึงเลือกสถานการณ์ความตายเป็นเพราะว่าเราอาจจะได้เห็นสถานการณ์นี้มาอยู่บ่อยๆแล้วพอเห็นแล้วเนี่ยนะคะก็อยากที่จะลองแชร์ด้วยกันดูเพราะว่าถ้าพูดถึงเรื่องอื่นๆหลายคนก็อาจจะสนทนากันได้ง่ายอยู่แล้วล่ะแต่พอพูดถึงว่าเราจะตายหลายคนก็หลีกเลี่ยงที่จะพูดนะคะเนื้อสาบาง

คนเนี่ยให้คำตอบกับครูอุ๋มนะคะว่าเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยอยากพูดถึงกลัวนะคะไม่อยากพูดแต่พอหลังจากที่มาจัดรายการให้คุณผู้ชมชาววันศุกร์เสวนาได้ฟังแล้วเนี่ยนะคะก็กลับรู้สึกใหม่รู้สึกว่าความตายมันเป็นเรื่องน่าพูดแล้วมันเป็นเรื่องที่ไม่น่ากลัวเทคนิคการสอนเนาะที่ครูอุ๋มอยากจะแชร์ให้กับทุกท่านนะคะก็มาจากหนังสือเล่มนี้คือจริงๆมีหลายเล่มเหมือนกันนะคะที่เป็นแรงบันดาลใจแต่เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจแรงๆเลยนะคะก็คือหนังสือที่ชื่อว่าสอนให้เด็กเป็นอัจฉริยะโดยวิธีสอนที่มหัศจรรย์จากญี่ปุ่นค่ะครูอุ๋มเองเนี่ยจะชอบอ่านหนังสือนะคะแล้วก็จะใส่แว่นโตๆเนี่ยนะคะนั่งอ่านหนังสือแล้วประสบการณ์นะคะของคุณครูใหญ่โรงเรียนซูชิโดนะคะซึ่งอยู่ในอำเภอโอนมิจิจังหวัดฮิโรชิมานะคะซึ่งคุณครูท่านนี้เนี่ยนะคะก็ชื่อว่าฮิเดโอคาเงะยามะถ่ายทอดประสบการณ์นี้นะคะเขียนโดยคุณบุญเงชุนจูนะคะก็ต้องบอกว่าประทับใจครูอุ๋มทุกหน้าเลยนะคะเพราะว่าหนังสือเล่มนี้แล้วก็ประสบการณ์ของคุณครูใหญ่นะคะเชื่อในอัจฉริยภาพของเด็กที่คุณครูใหญ่สอนพอเป็นคำว่าอัจฉริยะนะคะก็อย่างที่เราคุยให้ฟังไปเมื่อครั้งที่ผ่านมาเราพูดถึงคำหนึ่งซึ่งคำนั้นอยู่ในนี้ด้วยนะคะก็คือคำว่าgenius นะคะนี่เด็กๆมีอัจฉริยะค่ะและกระบวนการสอนของครูอุ๋มที่อยากจะแชร์ให้ฟังนะคะครูอุ๋มเนี่ยสอนรายวิชาค่อนข้างจะหลายรายวิชาแต่หนึ่งในนั้นคือการพัฒนาบุคลิกภาพให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมินะคะครูอุ๋มก็มีความเชื่อแบบนี้แหละนะคือเชื่อว่านักศึกษาทุกๆคนนะคะมีความเป็นจีเนียสมีความเป็นเพชรอยู่ในตัวเองพอเชื่อแบบนั้นแล้วนะคะก็อยากที่จะให้นะคะได้รู้จักความสุขที่แท้จริงจากกระบวนการที่เรียกว่าการสื่อสารภายในตนเองนะคะและครูอุ๋มก็เชื่ออย่างหนึ่งว่าการเสวนาหรือการสนทนาร่วมกันเนี่ยมันทำให้เกิดความรู้ตามหลักนักคิดอย่างเปาโลแฟร์นะคะก็เลยเลือกที่จะตั้งหมุดหมายไว้แบบนี้ว่านักศึกษาเนี่ยถ้าลงทะเบียนเรียนกับครูอุ๋มนะคะก็จะต้องแอคทีฟก็คือลงมือกระทำแล้วก็ลงมือที่จะแสดงความคิดเห็นไม่ว่าความคิดเห็นของนักศึกษาจะเป็นรูปแบบไหนก็ตามดังนั้นในรายวิชาแต่ละรายวิชาไม่ว่าครูอุ๋มจะสอนวิชาศาสตร์แห่งการเป็นพลเมืองที่พึงประสงค์นะคะหรือจะเป็นศิลปะแห่งการดำเนินชีวิตเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานหรือแม้แต่การพัฒนาอย่างยั่งยืน SDG อย่างเงี้ยพวกนี้นะคะก็จะพยายามที่จะให้นักศึกษาเนี่ยได้มีเวทีแห่งการเสวนาเสมอเลยดังนั้นเทคนิคที่ใช้นะคะเทคนิคหนึ่งที่เป็นการกระตุ้นนะคะก็มาจากหนังสือเล่มนี้แหละนะคะคือหนังสือเล่มนี้เนี่ยเดี๋ยวรูปแบบของการดำเนินรายการในวันนี้เนี่ยนะคะครูอุ๋มก็จะใช้วิธีในการหยิบจับเจ้าคีย์เมสเซจต่างๆแล้วเชื่อมโยงกับประสบการณ์ของคุณผู้ชมที่คุณผู้ชมเคยได้ดูรายการใน EP ก่อนหน้านี้รวมไปถึงการเชื่อมกับสิ่งสำคัญก็คือข้อความจากหนังสือเล่มนี้กันดูนะคะเผื่อทุกท่านจะได้ประโยชน์ค่ะพูดถึงบทที่1นะบทที่1เนี่ยในหนังสือเนี่ยก็จะพูดเรื่องความสามารถในการเรียนรู้ที่โรงเรียนปลูกฝังนะคะในหนังสือเนี่ยก็จะพูดถึงทั้งแบบที่ถูกและแบบที่ผิดค่ะซึ่งไอ้เจ้าแบบที่ผิดเนี่ยแต่ก็ยังมีคนทำตามกันมาเรื่อยๆเทคนิคการสอนนะเนาะแต่ครูอุ๋มจะไม่ได้บอกนะคะว่าเป็นแบบไหนก็คือเทคนิคการสอนทั่วโลกเนี่ยมันก็จะมีทั้งแบบที่ถูกและแบบที่ผิดผู้ชมเคยสงสัยไหมว่าทำไมแบบที่ผิดถึงยังทำกันอยู่แล้วทำไมแบบที่ถูกถึงไม่ค่อยได้รับความนิยมแบบนี้มันก็ย้อนกลับไปถึงประสบการณ์ที่ผู้ชมเคยได้ดูใน EP ก่อนหน้านี้ที่อุ๋มเคย

ย้ำเกี่ยวกับคำคำหนึ่งเมสเซจหนึ่งจำได้ไหมคะคำว่าโลกบรรยายมันคือสิ่งที่โลกบรรยายค่ะแล้วมันผิดบางอย่างมันผิดแต่ในเมื่อมันถูกกระทำซ้ำๆสืบทอดต่อๆกันมาจนเป็นวัฒนธรรมประเพณีมันเลยเปลี่ยนยากค่ะพอเปลี่ยนยากนะคะกระบวนการแบบใหม่หรือแบบที่คิดว่ามันถูกมันก็เลยกลับไม่ถูกซะนี่เช่นเดียวกันกับในหนังสือเล่มนี้นะคะเขาก็พูดเนาะหลายๆส่วนเลยเดี๋ยวครูอุ๋มจะพูดถึงประโยคที่ครูอุ๋มประทับใจแล้วก็นำมาเล่าจนกลายเป็นกิจกรรมที่เป็นวันศุกร์เสวนาให้ได้ฟังก็แล้วกันนะคะมีอยู่ตอนหนึ่งนะคะจากหน้า31นะคะเขาก็ได้บอกไว้นะคะพูดถึงว่าคือเวลาที่หนังสือเนี่ยมันเล่าให้ผู้อ่านเนี่ยได้ฟังเนี่ยนะคะเขาก็จะใช้ตัวเองว่าผมนะคะเพราะว่าเป็นประสบการณ์ของคุณครูนะคะผมได้เรียนรู้วิธีปฏิบัติให้เด็กๆนะคะซึ่งเขาเนี่ยใช้วิธีหนึ่งนะคะก็คือเป็นการฝึกให้เด็กเนี่ยเปิดพจนานุกรมนะคะแล้วก็ทำไปเรื่อยๆจะบอกว่ากิจกรรมพวกนี้มันเป็นกิจกรรมที่คุณครูท่านนี้เนี่ยนะคะคิดด้วยตัวเองจากประสบการณ์ครูก็เลยนำมาปรับเป็นว่าลองคิดดูซิว่าประสบการณ์ของเรานะคะมันสามารถที่จะแลกเปลี่ยนกับประสบการณ์ของนักศึกษาได้ยังไงบ้างโดยที่เรามีความเชื่อแบบที่คุณครูท่านนี้เชื่อก็คือเราเชื่อว่าเด็กเนี่ยมีความเป็นจีเนียสในตัวเองอยู่แล้วก็แค่ใช้กระบวนการในการฝึกฝนและปฏิบัตินะคะซึ่งหลายๆหมวดของการเรียนรู้เนี่ยมันก็จะมีเยอะมากเลยแต่ครูมองว่าการสื่อสารภายในตนเองเนี่ยมันจะช่วยทำให้นักศึกษานอกจากจะเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วเนี่ยยังได้พลังอำนาจในตนเองด้วยมนุษย์เนี่ยพอมีพลังอำนาจในตนเองนะคุณผู้ชมเชื่อไหมคะไม่ว่าเราจะทำอะไรอ่ะมันจะล้มเหลวได้น้อยมากเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเราเรียนรู้จากความล้มเหลวค่ะพอเราเรียนรู้จากความล้มเหลวในเมื่อเรามีคุณครูที่ชื่อว่าความล้มเหลวเราก็เลยจะมีความทุกข์ได้น้อยลงเพราะเมื่อเวลาที่คนเราเรียนรู้เนี่ยมันจะเกิดความสุขเกิดขึ้นต้องเรียนรู้นะคะการเรียนอาจจะทำให้เครียดนะการเรียนอาจจะทำให้ทุกข์ใช่ไหมอาจจะทำให้เครียดแต่ถ้าเปลี่ยนการเรียนเป็นการเรียนรู้สำคัญค่ะจะทำยังไงอ่ะให้ห้องเรียนมันมีแต่การเรียนรู้ครูอุ่มก็ใช้วิธีของหนังสือเล่มนี้คือผสมกับเรื่องของการเล่นการออกกำลังไปด้วยค่ะ อย่างของครูอุ่มเนี่ยนะคะก็จะมีการทั้งออกกำลังกายแล้วก็กำลังปากด้วยนะคะก็จะไม่มีคาบไหนที่นักศึกษาเนี่ยจะไม่ได้สื่อสารภายในตนเองเลยอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจในหนังสือเล่มนี้ที่ครูอุ่มได้นำมาปรับนะคะก็คือเทคนิคการสอนของเขาที่เขาบอกแบบนี้ว่าเวทีที่ทำให้เด็กๆเนี่ยได้รู้ถึงเทคนิคการสอนของครูอย่างมีเอกลักษณ์เนี่ยจะทำให้เด็กๆเนี่ยเรียนรู้มากยิ่งขึ้นครูอุ่มก็เลยมานั่งตั้งคำถามกับตัวเองว่าครูที่มีเอกลักษณ์เนี่ยเป็นยังไงผู้ชมลองนึกสิคะครูที่มีเอกลักษณ์บอกตามตรงนะคะเวลาที่ในยุคนี้ถ้าหากว่าเราถามนักศึกษาเนาะว่าเรียนกับใครเนี่ยนักศึกษาเยอะคนเลยนะคะไม่รู้ว่าเรียนกับอาจารย์ชื่ออะไรนะคะมันก็เลยทำให้ครูอุ่มมาตั้งคำถามกับตัวเองว่านั่นเองคือสิ่งที่ยากคือการเป็นครูที่มีเอกลักษณ์เป็นครูที่นักศึกษาจำได้แล้วจำเลยอะว่าอยากที่จะเป็นแบบครูคนนี้มองเลยอะว่าเป็นไอดอลทำได้ไหมแล้วครูอุ่มอยากเป็นแบบนั้นนะคะครูอุ่มก็เลยมานั่งดีไซน์การสอนของตัวเองว่าเราจะทำยังไงให้เรากลายเป็นคุณครูที่มีเอกลักษณ์ดังนั้นการสอนที่นำมาใช้ในกระบวนการนี้นะคะมันก็เลยทำให้นักศึกษาเนี่ย
จำครูอุ๋มได้นะฮะบางคนก็บอกว่าอยากที่จะเป็นเหมือนกับครูอุ๋มด้วยนะก็ไม่รู้ว่าอยากเป็นแบบไหนนะคะแต่ก็คือเขาอยากที่จะเป็นซึ่งมันเป็นความสำเร็จค่ะความสำเร็จของคนเป็นครูจะเรียบง่ายกว่าการได้เงินเดือนคนเป็นครูเนี่ยเพียงแค่

ความสุขที่เขาได้เจอเราและเขาจำได้ว่าเราเคยอยู่ในชีวิตเขานะคะทั้งหมดนี้มันเป็นความสุขที่เรียบง่ายของคุณครูคนหนึ่งพอเราตั้งหมุดหมายไว้ว่าอันนี้คือความสุขที่เรียบง่ายแล้วเราจะทำนะคะครูอุ๋มก็เลยเริ่มที่จะดำเนินการสร้างการเรียนการสอนที่จะสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของครูอย่างครูอุ๋มนะคะซึ่งในข้อความนี้เขาก็ได้ปรากฏอยู่ในหน้า44ของหนังสือเล่มนี้นะหน้า44เดี๋ยวครูอุ๋มขออ่านให้ฟังนะคะเขาบอกว่าการเรียนการสอนจะสะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของครูแต่ละคนจึงยากที่จะปรับให้มีลักษณะทั่วไปได้โดยวิธีสอนของตัวผมเองก็มิใช่ว่าจะได้มีการปรับให้เป็นสากลถึงขนาดที่ว่าครูทุกท่านจะนำวิธีที่สมบูรณ์แบบไปอ้างอิงกันได้ทั้งหมดครูก็จะพูดแบบคุณครูท่านนี้เหมือนกันนะคะว่าก็ไม่รู้ว่าทุกท่านจะสามารถที่จะนำไปปรับใช้ได้ทั้งหมดทุกสถานการณ์หรือเปล่ามันจะมีข้อควรระวังอยู่ค่ะคือพอพูดถึงเรื่องของอย่างอันเนี้ยจะเป็นการพูดถึงความตายใช่ไหมคะนักศึกษาบางคนอาจจะมีภาวะที่มีความกังวลสูงถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ว่าก็ต้องใกล้ชิดแล้วก็คอยสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมบ่อยๆเพราะบางทีการให้สถานการณ์ที่ค่อนข้างรุนแรงในความรู้สึกของผู้เรียนอาจจะทำให้ประสบความล้มเหลวจากการสะเทือนใจมากกว่าก็ได้นะคะจริงๆมีหลายเทคนิคการสอนของครูอุ๋มนะที่เรียกว่าเป็นเทคนิคพังๆแล้วกันเนาะหนึ่งในนั้นจะเป็นเทคนิคที่ใช้วิธีการให้นักศึกษาเนี่ยมานั่งเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวแล้วครูอุ๋มก็อยู่ตรงกลางพร้อมกับกระดานไว้เขียนเสร็จแล้วเนี่ยก็เลือกผู้ที่จะถ่ายทอดปัญหา1คนในกลุ่มนั้นพอเลือกแล้วนะคะก็บอกเลยว่าคนที่มาเนี่ยเป็นอาสาสมัครเป็นผู้ที่จะนำเสนอปัญหาและยินดีที่จะให้คนทั้งกลุ่มอะถามคำถามทุกอย่างนะคะซึ่งพอมันเป็นอย่างนี้ปั๊บดำเนินไปเรื่อยๆเนาะอันนี้เล่าให้ฟังเป็นประสบการณ์นะคะว่ามันพังยังไงนะดำเนินไปเรื่อยๆปั๊บเนี่ยมันเป็นกระบวนการในการกระตุ้นให้เกิดการสื่อสารภายในตนเองนะคะอันนี้เป็นรูปแบบนึงพอทำไปหลายๆครั้งหลายๆกลุ่มกลุ่มแรกไม่มีปัญหากลุ่ม2ไม่มีปัญหากลุ่มจำไม่ได้ว่าทำไปกี่กลุ่มแต่เริ่มเอะใจตอนกลุ่มท้ายๆเนี่ยแหละนะคะเพราะว่านักศึกษาเนี่ยมีคือพอเราสื่อสารภายในตนเองมันจะมีอารมณ์เกิดขึ้นเนาะคือทุกครั้งอ่ะที่ทำกิจกรรมเนี้ยนะคะก็จะมีการเห็นอกเห็นใจตนเองในรูปแบบต่างๆเกิดขึ้นอย่างเช่นกระบวนการที่ร่างกายรับไม่ไหวก็อาจจะร้องไห้ออกมาบ้างอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าจะเป็นโน่นนี่นั่นหลายๆอย่างเกิดขึ้นซึ่งก็เป็นเรื่องปกติคือจริงๆการร้องไห้ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวสำหรับการพัฒนาบุคลิกภาพนะคะแต่สิ่งที่ครูอุ๋มเอะใจก็คือคำถามจากผู้ที่อยู่รอบๆผู้นำเสนอปัญหาที่ถามอะไรก็ได้เนี่ยนะคะมันกลับเป็นคำถามที่ครูอุ๋มอะไม่สามารถควบคุมได้พอไม่สามารถได้มันก็จะมีบางคำถามที่ไปทำให้เกิดการสะเทือนใจของผู้นำเสนอปัญหาแต่ผู้นำเสนอปัญหาเนี่ยก็ไม่กล้าที่จะบอกว่าอึดอัดใจที่จะตอบเหมือนกับว่าเออมันเป็นการแบบตอบไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้นะคะนี่แหละคือครูอุ๋มว่ามันพังในจุดนั้นก็คือมันมีหนึ่งในแค่เป็นหนึ่งคนเท่านั้นนะคะในกลุ่มถ้ามีแค่หนึ่งคนที่อึดอัดใจนั่นแปลว่ากระบวนการสอนนั้นใช้ไม่ได้นะคะต้องเปลี่ยนดังนั้นครูอุ๋มก็เลยไม่ได้ใช้กระบวนการสอนนั้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะคะเพราะว่ามีการอึดอัดเกิดขึ้นนะคะคือถามว่าครูอุ๋มรู้ได้ไงก็หลังจากที่จบกิจกรรมทุกครั้งอะค่ะต้องแชร์ตรงนี้นิดนึงนะคะหลังจากที่จบกิจกรรมทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมใดๆก็แล้วแต่

เราต้องถามผู้เรียนจะใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือแบบไม่เป็นทางการก็ได้แต่ต้องถามเขาค่ะว่าเขารู้สึกกับตัวเองยังไงและเขารู้สึกกับเพื่อนยังไงเนี่ยถามในลักษณะนี้ค่ะแล้วบางคนเขาก็จะบอกซึ่งคำตอบที่ทำให้ครูอุ๋มหยุดกิจกรรมนั้นแล้วไม่ทำอีกก็คือเป็นคำตอบของนักศึกษาคนหนึ่งที่พูดว่ารู้สึกเสียใจที่ต้องถามคำถามเพื่อนนะคะซึ่งคนตอบเนี่ยก็อาจจะตอบแบบไม่อยากตอบอะเนาะตอบแบบเสียใจหรือบางทีคนตอบร้องไห้อย่างเงี้ยคนถามก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะคำถามของเราไปทำให้เพื่อนร้องไห้หรือเปล่าทั้งที่จริงๆแล้วอะมันเป็นคำถามที่ทำให้มนุษย์คนหนึ่งได้สื่อสารภายในตนเองแล้วหลังจากนั้นมนุษย์คนนั้นอะก็จะเล็งเห็นนะคะจะเกิดเขาได้อะไรอะเกิดการหยั่งรู้เกิดขึ้นเนาะแต่บางทีกระบวนการก่อนหน้านั้นนะคะที่เป็นการตีความของผู้ถามเนี่ยอาจจะไม่อยากเห็นน้ำตาของเพื่อนเลยอะไรแบบนี้เนี่ยคือต้องคอยบอกว่าหรือคอยถามผู้เรียนว่าผู้เรียนต้องการหรือไม่ต้องการอะไรแล้วเราก็ปรับนะคะปรับอย่างทันท่วงทีพอมาดูเรื่องของ key message ที่ครูอุ๋มอยากจะสื่อเพื่อที่จะเป็นเทคนิคการสอนให้กับทุกท่านได้นำไปปรับใช้นะคะต้องบอกว่ากระบวนการในการสื่อสารภายในตนเองมันสามารถใช้ได้กับทุกเพศทุกวัยนะคะถ้าเห็นว่ากระบวนการนี้มีประโยชน์ก็นำไปใช้ได้หากว่าไม่ได้สอนวิชาพัฒนาบุคลิกภาพสอนวิชาอื่นก็ใช้ได้เช่นเดียวกันค่ะครูอุ๋มสอนทุกวิชาเลยนะคะก็นำไปใช้หมดเลยนะคะเพราะเชื่อค่ะเชื่อว่ากระบวนการนี้จะสร้างจีเนียสหรือว่าเป็นการขุดความเป็นจีเนียสที่มันฝังอยู่ในตัวของผู้เรียนเนี่ยขุดออกมาได้ง่ายนะคะเรามาย้อนกลับไปที่คำนี้กันดูบ้างนะคะคือคำว่ากีดกันเสียงข้างในคนละคำนะคะกีดกันแล้วก็เสียงข้างในต้องบอกว่าผู้เรียนทุกๆคนที่ได้ลงทะเบียนเรียนกับครูอุ๋มเนี่ยนะคะก็จะพบเจอกับประสบการณ์นี้แทบทุกคนเลยค่ะก็คือประสบการณ์การกีดกันไม่ว่าจะเป็นการถูกกีดกันหรือว่าการกีดกันซะเองมาพูดถึงการกีดกันก่อนการเป็นผู้กีดกันแล้วกันเนาะกับการผู้ถูกกีดกันนะคะการเป็นผู้กีดกันผู้เรียนเขาเป็นผู้กีดกันโลกบรรยายเป็นคำว่าโลกบรรยายอีกแล้วค่ะคำนี้นะคะโลกบรรยายให้เขาต้องทำแบบนั้นเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาจะต้องทำยังไงเขาก็เข้าใจว่านั่นคือเป็นความรู้ที่ถ่ายทอดมาเป็นวัฒนธรรมประเพณีอะไรแบบนั้นตอนเด็กๆครูอุ่มก็แทบแยกไม่ออกเลยนะคะแต่พอโตมาเนี่ยเราก็เริ่มรับรู้ละนะคะเริ่มที่จะสงสัยในความรู้ชุดต่างๆที่ถูกถ่ายทอดมาก็จะชวนคุณฟังขบคิดเรื่องนี้ด้วยนะคะเราควรที่จะสงสัยและถ้าจะดีไซน์การสอนให้ผู้เรียนเนี่ยได้ถูกกระตุ้นกระบวนการสื่อสารภายในตนเองต้องดีไซน์ให้ผู้เรียนรู้สึกสงสัยค่ะสงสัยกับสิ่งที่มันอยู่ในโลกใบนี้ทั้งหมดเลยสงสัยกับสิ่งที่โลกบรรยายสงสัยกับวาทกรรมสงสัยกับข่าวสงสัยกับสื่อสงสัยกับกฎเกณฑ์ให้เขาสงสัยแล้วเขาจะมีเป็นความยืดหยุ่นนะคะกลุ่มใช้คำนี้เนาะเป็น IQ ด้านความยืดหยุ่นด้านการปรับตัวสูงขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญความรู้ต่อให้เรามีมากแค่ไหนแต่เราไม่สามารถปรับตัวได้เราอยู่ได้ไหมคะเราอยู่ไม่ได้นะคะดังนั้นเรื่องนี้สำคัญและกระบวนการสื่อสารภายในตนเองจะช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนได้มี IQ ทางด้านนี้สูงขึ้นค่ะจริงๆหนังสือเล่มนี้เผยแพร่มานานมากแล้วนะคะแต่ในความรู้สึกของครูอุ๋มเนี่ย
ตอนนั้นใหม่มากเป็นแนวคิดที่ใหม่และถึงณตอนนี้มันจะถูกฝังอยู่ในห้องสมุดเพียงเท่านั้นเนี่ยนะคะก็น่าเสียดายมากเลยครูอุ๋มอยากที่จะเล่าบทนี้ให้ฟังด้วยนะคะเป็นบทที่พูดถึงความสามารถในการเรียนรู้ร่วมกับครูพอมันเป็นคำนี้ปุ๊บเนี่ยครูอุ๋มรู้สึกดีมากเลยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆท่านอาจจะเข้าใจว่าพอเราเรียนจบในฐานะที่เราเรียนครูหรืออะไรแบบนี้เนาะมาหรือเราจะไปเป็นครูเนี่ยเราต้องสอนเด็กแล้วก็สอนซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ใช่มันเป็นการเปิดพื้นที่มากกว่าคนเป็นครูนะคะจะมีหน้าที่เปิดพื้นที่เพื่อให้เกิดพื้นที่แห่งการแสดงความสามารถในการเรียนรู้ร่วมกันกับคนเป็นครูค่ะดังนั้นพอยืนอยู่หน้ากระดานสมมุติเป็นกระดานเนาะก็จะต้องทำยังไงก็ได้อะให้ผู้เรียนเขาสามารถที่จะแสดงความสามารถแล้วเรียนรู้ไปพร้อมๆกับครูได้ค่ะถ้าหากว่าครูแสดงความสามารถคนเดียวพูดอยู่คนเดียวฉายสไลด์เปิด PowerPoint พูดเก่งมากเลยพูดไม่หยุดเลยพูดทั้งชั่วโมงบางคนพูด 2-3 ชั่วโมงโดยที่ไม่มีพื้นที่ของการแสดงความสามารถในการเรียนรู้ร่วมกันกับครูเลยเนี่ยอันนี้ครูอุ๋มถือว่าไม่ใช่การสร้างจีเนียสหรืออัจฉริยะให้กับผู้เรียนนะคะเช่นเดียวกันกับหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าหลายๆส่วนนะคะที่มันทำให้เกิดแรงกระเพื่อมมันคือการต่อสู้กับวาทกรรมการสอนแบบเดิมๆค่ะคือถ้าหากว่าเราไม่ได้ใช้ประสบการณ์ชีวิตในการสอนจะยังคงสอนแบบเดิมๆนะคะครูเนี่ยแต่ก่อนตอนมาเป็นครูใหม่ๆนะคะก็สอนแบบเดิมๆค่ะก็คือเปิดหนังสือนะคะแบบที่คุ้นเคยกันเปิดหนังสือเทคนิคการสอนอย่างเงี้ยแล้วก็สอนตามนั้นนะคะอ่านดูแล้วก็สอนไปตามนั้นแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นค่ะครูอุ๋มเรียนรู้จากไหนรู้ไหมไม่อยากจะพูดเลยแต่ว่าก็พูดเลยก็แล้วกันนะคะเขินๆหน่อยอ่ะจริงๆแล้วเราเรียนรู้จากนักเรียนหรือว่าผู้เรียนนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยในความรู้สึกของครูอุ๋มเนี่ยครูอุ๋มถือว่าถ้าในห้องเรียนเราสามารถที่จะเปิดพื้นที่นี้ค่ะพื้นที่แห่งการเสวนาได้มันจะเป็นประโยชน์และเป็นคุณูปการต่อครูอุ๋มมากต้องบอกว่าต่อครูนะเพราะว่าเสียงของผู้เรียนมันทำให้คนเป็นครูเกิดการเรียนรู้สูงมากค่ะไม่ว่าเขาจะพูดด้วยอารมณ์หรือด้วยเหตุผลก็ตามแต่ทุกท่านคะผู้เรียนต่อให้พูดด้วยอารมณ์หรือเหตุผลเขาพูดด้วยประสบการณ์ค่ะและประสบการณ์เป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดประสบการณ์ไม่สามารถหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อนะคะมันต้องเกิดจากการถ่ายทอดจากการพูดเท่านั้นและอย่างที่ครูอุ๋มบอกมนุษย์มีปากดังนั้นการที่มนุษย์มีปากแล้วเราจะทำให้เขาพูดในสิ่งที่เขาคิดยากมากแต่พื้นที่ตรงนี้พื้นที่ตรงนี้ต้องเปิดค่ะถ้าหากว่าพื้นที่ไม่เปิดต่อให้มีเวลาในการทดสอบมีเวลาในการถ่ายทอดมีเวลาในการพูดคุยแค่ไหนแต่มันไม่มีพื้นที่พอไม่มีพื้นที่ผู้เรียนก็จะไม่คุยกับเราค่ะพอไม่คุยกับเราพลังงานจะไม่เกิดในหนังสือเล่มนี้บอกอยู่ช่วงหนึ่งด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานของผู้เรียนเขาบอกว่าถ้าหากว่าเราสามารถที่จะสร้างเวทีแล้วทำให้ผู้เรียนเนี่ยแสดงพลังงานออกมาได้เนี่ยเราประสบความสำเร็จซึ่งการแสดงพลังงานออกมาก็คือการจัดให้ผู้เรียนเนี่ยได้แสดงความคิดเห็นค่ะความคิดเห็นคือพลังงานแต่ความคิดเห็นนั้นหลายๆคนที่เป็นครูเนาะแต่ก่อนครูอุ๋มเป็นเหมือนกันนะพอเวลาที่ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นเนี่ยเราก็จะคิดในใจละว่ามันทำไม
สอนตั้งนานทำไมถึงคิดแบบนี้

อะไรแบบนี้มีนะตอนแรกๆนะคะจบมาใหม่ๆก็จะรู้สึกแบบนี้แต่ความคิดนั้นอันตรายอ่ะอันตรายสำหรับคนเป็นครูที่ถ้าเราจะเป็นครูมืออาชีพแต่ไม่ได้เป็นครูเพราะอาชีพต่างกันนะคะเป็นครูเพราะอาชีพคือเราเป็นเพราะเราอยากจะรับเงินเดือนครูกับอีกแบบนึงคือเราเป็นครูแบบมืออาชีพอะค่ะแบบสามารถควบคุมแล้วก็อำนวยความสะดวกในห้องเรียนได้อย่างดีเยี่ยมเราจะทำยังไงนะคะถ้าเราคิดแบบนั้นนั่นแปลว่าเราปิดพื้นที่ของการเสวนาปิดพื้นที่ของพลังงานที่ผู้เรียนจะแสดงออกให้เรารับรู้แล้วดังนั้นพื้นที่ที่ว่าที่เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ร่วมกันเนี่ยมันต้องเป็นพื้นที่ที่ถ้าครูอุ่มใช้คำก็เหมือนเละเทะอะเละเทะเปิดเปื้อนอะไรอย่างเงี้ยเละเทะเลอะเทอะเปิดเปื้อนแบบนั้นเลยค่ะมันต้องเป็นพื้นที่ที่ผู้เรียนได้ทั้งเล่นและเรียนแล้วก็รู้ไปด้วยพร้อมๆกันตอนแรกที่ครูอุ่มตัดใจที่จะให้นักศึกษามาทำรายการร่วมด้วยเนี่ยคิดแล้วคิดอีกเหมือนกันนะคะต้องสารภาพกับคุณผู้ชมก่อนเลยคิดแล้วคิดอีกกลัวว่าเอ๊ะจะได้ไหมแล้วถ้าในจังหวะที่ต้องอัดรายการแล้วเขาเทคบ่อยจะทำยังไงแต่ต้องเฉลยให้คุณผู้ชมได้รู้นะคะว่าที่เห็นนี่คือลองเทคนะคะคือไม่เทคเลยเพราะว่าครูอุ๋มบอกไว้ว่าถ้าจะพูดอย่างธรรมชาติแล้วก็อยากให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ประโยชน์มากที่สุดเราต้องไม่คัดเลยนะคะก็นักศึกษาก็ทำได้จริงๆคือตอนแรกกลัวอย่างนั้นว่ากลัวนักศึกษาจะทำไม่ได้แล้วงานก็จะเสียนะคะแต่เราต้องลองเสี่ยงค่ะวัดดวงจริงๆความเป็นครูเนี่ยมันทำให้เราต้องวัดดวงกับผู้เรียนหลายๆครั้งนะคะซึ่งกระบวนการสื่อสารภายในตนเองของครูอุ๋มเนี่ยทำงานบ่อยมากเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าเออเราจะสร้างผู้เรียนให้เป็นแบบไหนเราจะทำยังไงนะคะซึ่งต้องให้คุณผู้ชมเริ่มขึ้นจากตรงนี้ค่ะจริงๆเด็กหรือนักศึกษาที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเขาเรียนกับครูอุ๋มมาระยะหนึ่งจนทำให้ครูอุ๋มรู้ละว่ากระบวนการเรียนการสอนของครูอุ๋มเนี่ยสามารถที่จะสร้างความเชื่อใจไว้ใจให้กับนักศึกษาได้พอผู้เรียนรู้สึกเชื่อใจและไว้ใจได้เขาก็จะทำตามเราเหมือนแม่เป็ดอะค่ะเราเป็นเหมือนแม่เป็ดแล้วมีลูกเป็ดเดินตามลูกเป็ดจะเดินตามแม่ได้ก็ต่อเมื่อลูกเป็ดเชื่อมั่นในตัวแม่ใช่ไหมคะก็เหมือนกันครั้งนี้ก็คือนักศึกษาหรือผู้เรียนเนี่ยต้องเชื่อมั่นในตัวครูผู้สอนซึ่งสิ่งที่จะทำให้เขาเชื่อมั่นได้ก็คือการที่เราทำกับเขาค่ะอย่าสั่งอย่างเดียวอันนี้อันตรายเหมือนกันเคยเห็นไหมคะผู้สอนหรือไม่รู้ใครเป็นอยู่นะคะสั่งอย่างเดียวนะคะแล้วก็ให้นักศึกษาไปทำเองแล้วส่งกลับมาเพราะเราถือว่านักศึกษาเป็นผู้ใหญ่แต่ถ้าในเทคนิคของครูอุ๋มนะคะที่จะถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้นำไปใช้เนี่ยคือต้องทำร่วมกับเขาค่ะแล้วเขาจะรู้สึกเชื่อใจไว้ใจเหมือนกันถ้าหากว่าท่านผู้ชมได้ติดตามรายการก่อนหน้านี้ของครูอุ๋มนะคะก็จะมีโครงการที่ครูอุ๋มเนี่ยนำนักศึกษาไปทำนะคะเป็นโครงการเพื่อสังคมอันเนี้ยครูอุ๋มก็ลงไปทำกับเขาเลยไปทำทุกอย่างตั้งแต่แรกยันจบนะคะโดยที่เราอยู่ข้างๆเขาแต่เขาเป็นตัวนำแบบนั้นถ้าจุดไหนที่นักศึกษาทำไม่ได้หรือมีวิกฤตเกิดขึ้นในบางช่วงเราทำเราแก้ปัญหาให้โดยที่เขาก็ร่วมแก้ปัญหาไปกับเราด้วยมันต้องเป็นการร่วมกันทำค่ะเพราะถ้าไม่ร่วมกันทำความ trust หรือว่าความไว้ใจความเชื่อใจมันจะไม่เกิดขึ้นดังนั้นเทคนิคนี้ลองนำไปนะคะนี่เป็น how to ค่ะอีกบทหนึ่งที่ก็น่าสนใจนะคะในหนังสือเล่มนี้แล้วก็ทำให้ครูอุ๋มมีพลังงานขึ้นเยอะเลยคือเขาพูดถึงความสามารถในการเรียนรู้ที่สังคมปลูกฝังมาเลยทำให้ครูอุ๋มได้เชื่อมไปกับสิ่งที่คุณนิ้วกลมได้พูดถึงคำว่าโลกบรรยายจากหนังสือเล่มหนึ่งอะเนาะ

นั่นแหละก็เลยเชื่อมกันนะคะเป็นจุดฮับนะคะเชื่อมต่อแล้วก็นำมาสร้างให้เกิดกิจกรรมนะคะในหนังสือเล่มนี้เขาพูดถึงเรื่องการศึกษาแบบยัดเยียดซึ่งปีแล้วนะแล้วพอถึงนะปัจจุบันท่านผู้ชมก็ยังรู้สึกใช่ไหมการศึกษามันก็คือยังเป็นรูปแบบของการยัดเยียดอยู่จริงๆมีหลายเสียงวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้มันเปรียบเทียบกันมันตรงกันข้ามกันเนาะระหว่างการศึกษาแบบยัดเยียดกับการศึกษาแบบอิสระค่ะแต่ครูอุ๋มมั่นใจว่าการศึกษาที่ครูอุ๋มให้กับนักศึกษาแล้วก็จัดเป็นกิจกรรมนี้เพื่อที่จะเสริมเป็นการให้แนวทางในการสื่อสารภายในตนเองเนี่ยเป็นการศึกษาแบบอิสระไม่ใช่การศึกษาแบบยัดเยียดนะคะถามว่าการศึกษาแบบยัดเยียดมันส่งผลให้เกิดหลายปัญหาหนังสือเล่มนี้ก็บอกนะคะว่าหลายๆปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหนีเรียนการแกล้งกันบูลลี่เนาะหรือว่าการใช้ความรุนแรงในโรงเรียนต่างก็ถูกหยิบยกขึ้นมาตั้งชื่อพิเศษเราใช้คำนี้นะตั้งชื่อพิเศษเพื่อดึงดูดใจในขณะที่ปัญหาเก่าก็ดูท่าจะยังไม่คลี่คลายปัญหาใหม่ก็กลับมาซึ่งก็ชวนให้วิตกกังวลเกิดขึ้นมาอย่างไม่ขาดสายเลยการศึกษาแบบอิสระได้ถูกกล่าวขวัญถึงในฐานะที่เป็นอุดมคติอย่างหนึ่งคนมักพูดกันว่าการศึกษาแบบยัดเยียดเป็นตัวบั่นทอนจิตใจเด็กๆปัญหาอยู่ที่ระบบการศึกษาที่บังคับให้เด็กต่างคนต่างทำตามแบบเดียวกันหมดค่ะโอ้อันนี้แหละค่ะคือสิ่งที่กระตุ้นให้ครูอุ๋มต้องดีไซน์ทุกอย่างแล้วรื้อใหม่หมดจริงๆครูอุ๋มรื้อการเรียนการสอนของครูอุ๋มทุกเทอมเลยนะคะอันนี้อาจจะให้ไว้เป็น how to ก็ได้ค่ะทุกเทอมเพราะว่าทุกเทอมจะเจอเด็กใหม่แล้วครูอุ๋มเชื่ออย่างนึงว่าถ้าเด็กเปลี่ยนการศึกษาต้องเปลี่ยนรูปแบบต้องเปลี่ยนต่อให้มันจะเป็นเนื้อหาแบบเดิมแต่ครูทำได้คนเป็นครูต้องทำอันนี้สำคัญนะคะพอเชื่ออย่างนั้นและเนี่ยด้วยประโยคนี้นะคะว่าเราจะไม่อยากที่จะให้แบบผู้เรียนต่างคนต่างทำแบบเดียวกันหมดอ่ะไม่งั้นเราก็กลายเป็นโรงงานผลิตปลากระป๋องว่าไหมคะมันก็จะเหมือนเหมือนกันหมดเลยค่ะดังนั้นครูอุ๋มไม่อยากจะให้เป็นแบบนั้นเพราะถ้าเป็นแบบนั้นเราก็จะหนึ่งเราจะไม่ใช่ครูที่มีเอกลักษณ์สองเราจะไม่สามารถที่จะสร้างเอกลักษณ์ให้กับผู้เรียนได้เลยและในเมื่อผู้เรียนไม่มีเอกลักษณ์เรียนจบไปผู้เรียนก็หางานทำได้ยากและมีชีวิตต่อได้ยากด้วยเพราะชีวิตมันก็ไม่ได้อยู่แค่งานอย่างเดียวนะคะมันก็จะมีพาร์ทอื่นๆหรือว่ามิติอื่นร่วมอยู่ด้วยก็จะยากไปหมดทุกอย่างอยากให้ง่ายดังนั้นการศึกษาต้องเปลี่ยนตามผู้เรียนนะคะเวลาที่ครูอุ๋มดีไซน์การศึกษาในรายวิชาต่างๆของครูอุ๋มเนี่ยครูอุ๋มจะมีคะแนนส่วนที่แตะไม่ได้อยู่แตะไม่ได้หมายถึงว่าแตะไม่ได้เพราะว่ามันเป็นคะแนนที่ไม่หารละไม่หารแล้วก็ต้องเป็นคะแนนเท่านั้นแต่อยู่ที่ผู้เรียนว่าจะทำได้หรือทำไม่ได้อย่างเช่นคะแนนสอบกลางภาคคะแนนสอบปลายภาคอันนี้ไม่แตะดังนั้นทำได้เท่าไหร่เท่านั้นไม่มีคะแนนช่วยไม่มีใดๆทั้งนั้นเป็นคะแนนแท้จริงแต่คะแนนอื่นนะคะผู้เรียนสามารถที่จะดีไซน์ได้ว่าอยากได้แบบไหนอย่างเช่นคะแนนเข้าเรียนอยากได้กี่คะแนนคะแนนทำกิจกรรมอยากได้กี่คะแนนนะคะคะแนนโครงการอยากได้กี่คะแนนเนี้ยนะคะให้ผู้เรียนได้ดีไซน์คะแนนด้วยตัวเองแปลว่าอะไรอ่ะแปลว่าครูอุ๋มเริ่มที่จะให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ร่วมกันตั้งแต่ครั้งที่หนึ่งครั้งแรกที่เจอกันเลยค่ะพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยนะคะมันก็เลยเกิด first impression ก็คือความประทับใจแรกผู้เรียนจะประทับใจในตัวรายวิชาและผู้เรียนก็จะประทับใจในความยืดหยุ่นของผู้สอนนะคะลองเปลี่ยนตัวเองดูค่ะเจ
จริงๆตอนแรกครูอุ่มก็ไม่ใช่แบบนี้นะคะไม่ใช่คนยืดหยุ่นเป็นคนเคร่งครัดด้วยซ้ำนะคะเราก็เปลี่ยนไปตามเด็กซึ่งถ้าเราไม่เปลี่ยนตามเด็กเราจะสูญเสียผู้เรียนผู้เรียนจะปฏิเสธเราปฏิเสธที่จะพูดคุยปฏิเสธที่จะให้เหตุผลกับเราไม่ว่ากรณีใดๆปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นดังนั้นถ้าเราถูกผู้เรียนปฏิเสธนั่นแปลว่าการสอนของเราจะล้มเหลวไปตลอดทั้งเทอมเลยค่ะต้องไม่ทำให้ผู้เรียนปฏิเสธอันนี้คืออีกเทคนิคหนึ่งที่จะให้นะคะดังนั้นเราต้องให้อิสระเพราะว่ามนุษย์โลกก็เหมือนกับสัตว์โลกนั่นแหละนะคะเราก็เป็นสัตว์โลกอะเนาะคือเราไม่อยากที่จะให้ใครมากีดกั้นหรือกักขังเราอยู่แล้วอิสระคือสิ่งที่มนุษย์ต้องการดังนั้นเราต้องเคารพความเป็นอิสระแล้วก็พยายามทำให้มันเกิดขึ้นให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะผู้ชมคะเวลาที่ผู้ชมจะบริหารจัดการตัวผู้ชมเองให้มีความสุขเนี่ยขอตั้งคำถามจากคุณผู้ชมเลยคุณผู้ชมยึดประเด็นไหนเป็นประเด็นแรกอุ๋มเชื่อนะหลายคนไม่ได้นึกถึงตัวเองเป็นอย่างแรกหรอกแต่จะนึกถึงอะไรก็ไม่รู้อ่ะซึ่งเป็นเกี่ยวกับโลกบรรยายอุ๋มจะชวนคุณผู้ชมอย่างนี้ค่ะว่าเวลาที่เราอยากที่จะรู้ว่าอะไรสำคัญที่สุดให้คุณผู้ชมลองที่จะเปิดรับสิ่งที่คุณผู้ชมไม่เคยทำดูบ้างค่ะเหมือนกับนักศึกษาที่อุ๋มพามาให้คุณผู้ชมได้เจอนี่แหละนะคะพวกเขาเองอ่ะพวกเขาได้ลองทำในสิ่งที่เขาไม่เคยทำนั่นคือการออกอากาศให้คุณผู้ชมดูนี่แหละค่ะต้องบอกว่าเบื้องหลังนี้แบบนักศึกษากลัวมากเลยนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าก็อยากที่จะทำนะคะเพราะว่าเป็นหนึ่งในกิจกรรมการเรียนการสอนทุกคนก็มีความตั้งใจดีนั่นแหละแต่เขากลัวคุณผู้ชมคะพออุ่มพูดถึงตรงนี้อุ่มแค่อยากจะชวนผู้ฟังให้ลองทำแบบนักศึกษาไม่ใช่ลองไปออกอากาศนะคะแต่ลองทำในสิ่งที่ตัวเองกลัวลองทำในสิ่งที่ยากลองทำในสิ่งที่ไม่เคยอยากทำเลยพอได้ลองทำแล้วเนี่ยนะคะเราจะรู้ว่ามันจะมีบางอย่างเคลื่อนในร่างกายและจิตใจของเราซึ่งถ้าเปรียบเป็นสีก็จะเป็นสีที่แบบจัดจ้านรุนแรงอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนให้ชีวิตมันมีความหมายค่ะผู้ชมอาจเคยได้ยินเรื่องของความสุขหลายๆระดับความสุขที่ว่านะคะถ้าอุ๋มแบ่งตามทฤษฎีของการพัฒนาบุคลิกภาพเนี่ยก็จะแบ่งเป็น3ระดับมีความสุขแบบว่าแค่พึงพอใจกับความสุขที่เป็นความสุขจริงๆกับความสุขแท้จริงความสุขแท้จริงที่ว่ามันก็คือความสุขที่มีความหมายระดับ3เนี่ยเป็นระดับที่คุณผู้ชมจะได้จากการที่คุณผู้ชมเริ่มทำสิ่งต่างๆที่ไม่ใช่เพื่อตัวเองแต่เพื่อสังคมค่ะผมกำลังจะบอกว่าถ้าหากว่าคุณผู้ชมค้นพบว่าคุณผู้ชมชอบที่จะพึงพอใจกับสิ่งไหนให้ลองไต่ระดับความสุขไปเรื่อยๆและในช่วงที่ไต่ระดับความสุขให้คอยสื่อสารภายในตนเองไปเรื่อยๆพอเราสื่อสารภายในตนเองไปเรื่อยๆนะคะเราจะค่อยๆเรียนรู้ตนเองแล้วสุดท้ายเราจะรู้ว่าชีวิตของเรามันต้องการอะไรกันแน่พอเรารู้ว่าชีวิตของเราต้องการอะไรกันแน่เราจะเดินเส้นเรื่องของชีวิตได้อย่างถูกต้องเหมาะสมโดยที่เราไม่รู้สึกเสียดายกับอะไรเลยอุ๋มเคยตั้งคำถามกับนักศึกษาในห้องเรียนอุ๋มเนาะว่าถ้าให้เปรียบเทียบแล้วเลือกความเสียดายกับความเสียใจเขาว่าแบบไหนทุกข์ใจกว่ากันหลายคนก็ตอบไปต่างๆนานานะคะผู้ชมล่ะตอบแบบไหนเสียดายหรือเสียใจเอาจริงเนี่ยเปรียบเทียบกันดูเนาะอุ๋มให้เป็นข้อมูลละกันถ้าเสียใจเนี่ยนะคะสมมติยกตัวอย่างเราเสียใจมากเลยที่เราต้อง

รากับคนคนหนึ่งเสียใจแล้วก็ไม่สามารถกลับไปได้คำว่าไม่สามารถกลับไปได้นั่นแปลว่าเราเสียดายนะคะแต่ถ้าบอกว่าเราเสียใจที่เราทำให้คนคนนี้ที่เรารักเนี่ยเขาร้องไห้แต่อีกวันหนึ่งเราก็สามารถที่จะสร้างความสุขให้กับเขาทำให้เขายิ้มได้แล้วกระบวนการนี้ไม่ทำให้เกิดความเสียดายเพราะเรายังกลับไปได้อุ๋มกำลังจะชวนคุณผู้ฟังแบบนี้ค่ะถ้าเรามีกระบวนการสื่อสารภายในตนเองบ่อยๆเราจะไม่เสียดายเราอาจจะมีเรื่องเสียใจมากมายแต่เราจะไม่เสียดายเลยในแต่ละช่วงชีวิตเพราะว่าเรามีการวางแผนอย่างมีวินัยค่ะงั้นเราลองเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นด้วยการลองสื่อสารกับตัวเองภายในตัวเองให้ how to ไปแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างแล้วเราจะทำยังไงให้เด็กที่ไม่เข้าใจเนี่ยเขาพูดแต่เอาทริคของครูอุ๋มแล้วกันทำยังไงให้เด็กที่ไม่เข้าใจพูดรู้ไหมคะไม่ต้องพูดหรอกค่ะว่าไหนใครไม่เข้าใจยกมือนะคะแต่ว่าให้เขียนกระดาษหรือที่ครูอุ๋มทำบ่อยๆนะคะสมัยนี้เนาะที่เรายังคุยกันอยู่เนี่ยนะคะ Facebook กลุ่มจะมีบทบาทอยู่นะคะกลุ่มก็ตั้งกลุ่ม Facebook เลยแล้วก็เม้นไปเลยว่าให้นิยามคำนี้ให้ฟังหน่อยนะคะและให้ทุกคนเนี่ยเม้นต่อเพียงเท่านี้เราก็จะได้รู้แล้วว่าใครเข้าใจยังไงบ้างซึ่งยุคนี้หมดยุคแล้วนะคะกับการที่เราจะกลัวเด็กลอกกันแต่ให้คุณผู้ชมคิดแบบนี้ค่ะว่าการที่เขาตอบเหมือนเพื่อนแต่เสริมเติมเพื่อนเนี่ยนั่นแปลว่าเขาได้รับความรู้เพิ่มขึ้นดังนั้นเวลาที่ผู้เรียนตอบอะไรออกมาค่ะเราต้องขยับเส้นของการวัดผลหน่อยนึงเนาะให้มันยืดยืดหยุ่นหน่อยอย่าไปขึงตึงมากไม่งั้นเนี่ยทุกคนก็ไม่อยู่ในเส้นหมดละค่ะดังนั้นต้องยืดหยุ่นแล้วก็มองว่าถ้าเขาตอบแปลว่านั่นแปลว่าเขารู้แล้วเราก็รู้แล้วว่าคนไหนรู้มากคนไหนรู้น้อยคนไหนรู้ไม่ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอนของเราก็จะต้องขยับตอนนั้นเลยค่ะเพิ่มเติมในชั่วโมงนั้นเลยพอเราได้รู้แล้วนะคะเราก็จะทำได้ค่ะเอาละค่ะนี่ก็เป็นเทคนิคการสอนที่ครูอุ๋มนำมาแชร์กันตอนสุดท้ายที่ครูอุ๋มได้เจอกับผู้ชมนะคะก็เดี๋ยวจะมีการวนกันอีกนะคะคุณผู้ชมก็ในวีคหน้าหรือสัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะได้เจอกับนักศึกษาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าจะวนไปที่ EP แรกนะคะท่านผู้ชมที่อยากที่จะทบทวนความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของวันศุกร์เสวนาที่นำเสนอเกี่ยวกับการสื่อสารภายในตนเองเนี่ยนะคะก็จะได้ทบทวนกันได้อีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะสรุปนะคะคีย์เมสเสจสำคัญสำหรับวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของการสอนนั่นเองนะคะจากหนังสือเล่มนี้แล้วก็จากประสบการณ์ของครูอุ๋มด้วยหวังว่าทุกท่านก็จะได้นำไปปรับใช้กันหลายท่านทราบแล้วนะคะว่าการที่เราได้วางสถานการณ์ไม่สถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งก็ได้ให้กับผู้เรียนและเราเชื่อว่ามันเป็นการกระตุ้นได้อย่างดีลองที่จะวางสถานการณ์นั้นดูแล้ววางอย่างเชื่อใจด้วยนะคะเชื่อใจว่าผู้เรียนทุกคนของเรามีความเป็นอัจฉริยะมีความเป็นจีเนียสอยู่ในตัวเองถ้าเชื่อแบบนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมจะได้เห็นเด็กไทยหรือว่าวัยรุ่นไทยเนี่ยพัฒนาต่อไปได้อีกเยอะแยะมากมายเลยล่ะค่ะหมดเวลาลงแล้วนะคะต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยที่ติดตามรายการกันวันศุกร์สุดสัปดาห์แล้วค่ะพรุ่งนี้ก็พักผ่อนแล้วก็วันจันทร์ก็ลุยกันใหม่ลองไปปรับใช้กันดูนะคะ how to กระบวนการการสื่อสารภายในตนเองและถ้าหากว่ามีข้อสงสัยอย่างไรก็ฝากคำถามเข้ามาที่นี้กันได้ค่ะขอบคุณที่ตั้งใจรับชมกันนะคะเจอกันใหม่ในเทอมหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: หลังจากที่เราพ่นสีรองพื้นกลบรอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ชิ้นงานเราก็พร้อมที่จะทำการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงแล้วทีนี้พอพูดถึงเรื่องของสีทับหน้าหรือว่าสีจริงนะครับก็จะมีทั้งสี 1K และ 2K นะครับแต่เราจะพูดถึงสี 2K อย่างเดียวนะครับเราจะไม่พูดถึงสี 1K ละนะครับสำหรับสี 2K นะครับก็จะมีหลักๆอยู่ประมาณ3แบบนะครับหลักๆเลยนะครับก็คือ1เป็นสีโซลิด2เป็นสีเมทัลลิกนะครับและ3เป็นสีมุกนะครับสีโซลิดนะครับโซลิด 2K นะครับก็จะแบ่งออกเป็นซอยออกเป็น2แบบอีกนะครับก็คือโซลิด 2K แบบ1ขั้นตอนแล้วก็โซลิด 2K แบบ2ขั้นตอนนะครับสำหรับสีนะครับเมทัลลิกนะครับจะบังคับให้เป็น2ขั้นตอนเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับส่วนสีมุกนะครับสีแบบที่3นะครับเขาเรียกว่าจะเป็นแบบสีแบบ3ขั้นตอนครับ
1: โดยสี 2K นั้นโดยรวมอาจจะยุ่งยากในการปฏิบัติงานแถมต้องรอนานกว่าสี 1K แต่ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาดีโดยสี 2K นั้นให้ความเงางามสูงอายุการใช้งานนั้นยืดยาวกว่า5ปีดูแลและรักษาง่ายในการพ่นสี 2K นั้นเมื่อตัวสีแห้งดีแล้วจะไม่มีความมันเงาต้องใช้การพ่นเคลียร์ทับหน้าเคลียร์โค้ดโดยสี 2K แบ่งออกได้เป็นหลายประเภทคือสีโซลิดเนื้อสีจะดูเรียบด้านเหมือนสีน้ำทั่วไปแต่ก็จะมีความเงางามในระดับหนึ่งและจะแยกออกได้เป็น2แบบคือแบบขั้นตอนเดียวเป็นสีที่พ่นแล้วก็จะมีความเงางามในขั้นตอนเดียวไม่ต้องพ่นเคลียร์ทับหน้าอีกชั้นแบบ2ขั้นตอนเป็นสีที่พ่นแล้วเนื้อสีก็จะไม่มีความเงางามจึงต้องพ่นเคลียร์ทับหน้าอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้มีความเงางามสีลูไซต์หรือสีเมทัลลิกซึ่งจะมีส่วนผสมผงโลหะที่เรียกว่าเมทัลลิกด้วยตัวสีเองจะไม่มีความเงางามจะต้องมีการพ่นเคลือบเคลียร์ทับอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้เกิดความเงางามแวววาวและป้องกันผงโลหะเหล่านั้นหลุดล่อนเราเรียกว่าเคลียร์โค้ดหรือเลกเกอร์นั่นเองสีมุกสีมุกเป็นกลุ่มสีเหลือบพิเศษแตกต่างจากสีโดยทั่วไปเพราะนอกจากจะให้สีมุกในตัวของเม็ดสีแล้วยังให้สีพิเศษเพิ่มขึ้นอีก2สีตามมุมมองที่แสงสะท้อนต่างมุมเข้าสู่ตาเราซึ่งนับเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดสำหรับวงการสีเลยทีเดียวสีพิเศษเหล่านี้เหมาะกับงานสีรถยนต์ที่ต้องการความแปลกใหม่หรูหราที่ให้สีอย่างเต็มที่เมื่อถูกแสงการมองเห็นได้หลายๆสีทำให้เกิดสีมุกรุ้งวิ่งไปบนสีมุกหลักให้ความเชิญชวนดูมีคุณค่ามีความวิจิตรเฉพาะตัวทนทานช่วยเสริมดูมีระดับเป็น3มิติและสร้างให้เป็นสีเหลือบที่มีรูปทรงดูมีชีวิตชีวาขึ้นขั้นตอนการพ่นสีทับหน้า
2: ครับก่อนที่จะเริ่มทำการพ่นสีทับหน้าหรือสีจริงนะครับเราก็จะต้องมีกระบวนการของการขัดสีรองพื้นนะครับเพื่อให้ฟิล์มสีมันสม่ำเสมอกันหรือให้เรียบนะครับก็จะเริ่มใช้กระดาษทรายตั้งแต่เบอร์400ถึง500นะครับ
1: ทำความสะอาดชิ้นงานโดยการใช้ลมเป่าและต่อด้วยการใช้น้ำยาขจัดคราบไขมันทำการผสมสีตามอัตราส่วนที่ผู้ผลิตกำหนดมา
2: ก่อนจะทำการพ่นสีนะครับเราก็มีการเช็ดทำความสะอาดชิ้นงานไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการปรับนะครับปรับเรื่องของการจ่ายสีจากถ้วยนะครับเพื่อจะไปพ่นใส่ชิ้นงานนะครับ

0: วิธีการปรับก็จะปรับอยู่ที่3รอบนะครับ3รอบแล้วก็ดูที่เรื่องของลมแรงดันลมนะครับจะปรับที่มาตรฐานอยู่ที่ 1.5 บาร์นะครับตัวแพทเทิร์นนะครับหรือม่านหรือม่านสเปรย์นะครับเราก็จะเปิดให้สุดนะครับเปิดสุดเลยบิดให้สุดการยืนพ่นนะครับสำหรับพ่นชิ้นงานชิ้นเดียวนะครับเราก็จะยืนอยู่ในระหว่างช่วงไหล่นะครับช่วงไหล่ไหล่กับระหว่างชิ้นงานนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูช่วงหนึ่งแขนนะครับจับสายลมไว้ด้านหลังนะครับเราให้ดูของระยะของปืนพ่นสีนะครับจะต้องแขนจะต้องสุดกับชิ้นงานโดยที่ตัวจะไม่ขยับตามระยะห่างชิ้นงานกับปืนพ่นสีนะครับจะอยู่ที่15เซนนะครับ15เซนวัดยังไงครับ15เซน10เซนนะครับ1กำปั้น20เซนนะครับ
1: ทำการพ่นสีโดยเริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานก่อนแล้วโปรยสีให้ทั่วชิ้นงานพักชิ้นงานทิ้งไว้ 3-5 นาทีทำการพ่นรอบที่2เริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานแล้วลงสีให้ทั่วทั้งชิ้นงานตรวจดูว่าเกลี่ยสีทั่วชิ้นงานให้สม่ำเสมอกันทั้งชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานทิ้งไว้ก่อนพ่นเคลียร์โค้ดทับอีกครั้งการพ่นเคลียร์โค้ดหรือเลกเกอร์
2: ครับสำหรับการพ่นเคลียร์หรือว่าพ่นเลกเกอร์นั้นถ้าหากว่าเราต้องการเพิ่มความเงางามนะครับเราก็อาจจะทำการพ่นเคลียร์เพิ่มเติมเข้าไปอีก 1-2 เที่ยวก็ได้นะครับและถ้าเกิดว่านะครับต้องการความเงางามมากกว่านั้นอีกนะครับเราอาจจะทิ้งนะครับระยะไว้สัก 3-4 วันนะครับแล้วนำกลับมาขัดเงาด้วยน้ำยาขัดเงาครับ
1: ขั้นตอนการพ่นเคลียร์โค้ด
0: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นการพ่นเคลียร์โค้ดหรือเลกเกอร์นะครับส่วนของตัวผลิตภัณฑ์นะครับก็จะเป็นตัวของเคลียร์ 2K นะครับซึ่งจะมีองค์ประกอบ2องค์ประกอบด้วยกันนะครับก็คือตัวเนื้อของเคลียร์แล้วก็ตัวฮาร์ดเดนเนอร์นะครับ อัตราส่วนผสมจะมีตั้งแต่ 4-1 ก็ 2-1 นะครับเราจะดูได้เลยก็คือตัวสเกลหรือไม้บรรทัดไม้คนนะฮะอันนี้เป็น 2-1 นะครับส่วน 4-1 ก็จะดูอยู่ด้านหลังนะครับ แล้วก็ทำการใส่นะครับตัวฮาร์ดเดนเนอร์ตอนนี้ช่างเนื้อเคลียร์ไว้แล้วนะครับ

ทำการผสมตามอัตราส่วนที่กำหนดต้องผสมให้ได้สัดส่วนตามที่ผู้ผลิตทำการพ่นเคลียร์โค้ดโดยเริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานก่อนแล้วโปรยสีให้ทั่วชิ้นงานพักชิ้นงานทิ้งไว้ 3-5 นาทีทำการพ่นรอบที่2เริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานแล้วลงเคลียร์โค้ดให้ทั่วทั้งชิ้นงานพยายามดูว่าเคลียร์โค้ดที่

0: ือบเกลี่ยทั่วชิ้นงานให้สม่ำเสมอกันทั้งชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานไว้24ชั่วโมงก่อนนำไปใช้งานเคล็ดลับถ้าต้องการเคลือบผิวงานให้หนาขึ้นก็ทำการพ่นรอบที่3พ่นหนักๆให้ทั่วชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานไว้ตามขั้นตอนเหมือนที่กล่าวมาในข้างต้นถ้าต้องการให้ชิ้นงานเงางามกว่าเดิมให้ทิ้งชิ้นงานไว้ 3-4 วันแล้วนำครีมขัดเงารถยนต์คาวเว็กมาขัดให้ทั่วชิ้นงานจะได้ชิ้นงานที่ดูเงาและใสขึ้นกว่าเดิม
1: ครับสำหรับเคลียร์โค้ทหรือแลคเกอร์นะครับถ้าเราผสมกับฮาร์ดเดนเนอร์ไปแล้วนะครับเราจะต้องใช้งานทันทีนะครับไม่สามารถที่จะเก็บไว้ใช้งานครั้งต่อไปได้

สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันอีกนะครับในชั่วโมงของสุนทรียะแห่งศิลปะที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์และก็แรงบันดาลใจนะครับวันนี้นี่ผมมีความยินดีที่จะนำเสนอหัวข้อที่น่าสนใจนะครับและก็เป็นสิ่งที่พูดถึงกันอย่างกว้างขวางในวงการศิลปะนะครับซึ่งตอนนี้เข้าสู่ในยุคเรียกว่ายุคดิจิทัลนั่นคือ AI กับการสร้างสรรค์ศิลปะนะครับเหมือนกับว่า AI เนี่ยจะเข้ามาปฏิวัติวงการศิลปะในยุคนี้กันเลยทีเดียวนะครับในช่วงเวลานี้ที่เทคโนโลยี AI ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วนะครับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะไม่เป็นเพียงแต่เป็นเรื่องของจินตนาการของมนุษย์อีกต่อไปแล้วแต่ยังเกี่ยวข้องกับเครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์นะครับในการช่วยสร้างสรรค์สิ่งที่เกิดขึ้นในวงการศิลปะจึงไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงรูปแบบแต่คือการปฏิวัติที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงทั้งวิธีคิดและวิธีการสร้างสรรค์ผลงานอย่างที่เราเนี่ยไม่เคยคาดคิดกันมาก่อนเลยนะครับในวันนี้นี่ผมจะมาพูดถึงว่า AI เนี่ยจะเข้ามามีบทบาทอย่างไรในกระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปะและมันจะส่งผลต่ออนาคตของวงการศิลปะอย่างไรบ้างนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปในรายละเอียดของเนื้อหานะครับผมขอแนะนำตัวเองสักเล็กน้อยก่อนนะครับครับผมคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัยสิริพันธ์นะครับสอนประจำอยู่ที่สาขาวิชาจิตรกรรมไทยวิทยาลัยพอช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลราชนาวีนะครับซึ่งปีนี้นี่วิทยาลัยพอช่างเนี่ยก็ได้มีอายุครบ112ปีเต็มนะครับวันที่7มกราคมก็จะมีการเฉลิมฉลองกันอย่างยิ่งใหญ่นะครับศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันก็มาพบปะกันนะครับเอาละครับเมื่อแนะนำตัวเองเสร็จแล้วเราก็ไปลุยกันเลยในรายละเอียดนะครับในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีแทรกซึมอยู่ในทุกมิติของชีวิตเนี่ยศิลปะซึ่งเคยถูกมองว่าเป็นผลงานที่เกิดจากจิตวิญญาณและก็ความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์เนี่ยก็กำลังจะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ด้วยนะครับก็โดยพลังของปัญญาประดิษฐ์ก็คือ AI นั่นเองนะครับวันนี้นี่ AI ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือที่ช่วยสร้างสรรค์ผลงานเท่านั้นแต่มันได้กลายเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์ที่นำพาเราไปสู่โลกใหม่นะครับแห่งการแสดงออกและนวัตกรรมทางศิลปะพร้อมกับตั้งคำถามสำคัญนะครับเกี่ยวกับบทบาทของมนุษย์ในกระบวนการสร้างสรรค์ความหมายของความคิดสร้างสรรค์และขอบเขตของศิลปะที่เรารู้จักวันนี้นี่ผมอยากจะพาทุกท่านเนี่ยไปสำรวจกันนะครับว่า AI ได้เปลี่ยนแปลงวงการศิลปะอย่างไรในยุคดิจิทัลและมันจะนำพาเราไปสู่อนาคตแบบไหนทั้งในแง่ของโอกาสที่น่าตื่นเต้นแล้วก็มีความท้าทายที่เราต้องเผชิญร่วมกันนะครับคำว่า AI เนี่ยภาษาอังกฤษก็คือ Artificial Intelligence นะครับก็เป็นเรื่องใหม่สำหรับมนุษยชาติเลยทีเดียวแล้ว AI เนี่ย Artificial Intelligence เนี่ยคืออะไรนะครับหลายคนคงรู้แล้วแต่วันนี้ผมก็จะมาพูดอีกทีนึงนะครับเผื่อบางคนที่ยังไม่รู้ AIก็ข้อแปลเป็นภาษาไทยว่าปัญญาประดิษฐ์นั่นเองนะครับก็คือเทคโนโลยีที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้เครื่องจักรหรือระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถทำงานได้เหมือนมนุษย์เช่นการแก้ไขปัญหาการตัดสินใจและก็การคิดวิเคราะห์ในเชิงลึกนะครับ AI นี่ไม่ได้เป็นเพียงแค่การทำงานซ้ำๆตามโปรแกรมที่ถูกกำหนดแต่ยังสามารถเรียนรู้และก็ปรับตัวเรียกว่าปรับตัวได้ผ่านกระบวนการที่เรียกว่าMachine Learning นะครับหรือการเรียนรู้ของเครื่องจักรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ AI ที่ช่วยให้ระบบสามารถพัฒนาความสามารถจากข้อมูลที่ได้รับมานะครับหนึ่งในความสามารถที่โดดเด่นของ AI ก็คือ Deep Learning นั่นเองนะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีในการใช้โครงข่ายประสาทเทียม Neural Networks ซึ่งให้ระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถเข้าใจแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนมากขึ้นเช่นการจดจำภาพการแปลภาษานะครับหรือแม้กระทั่งการเล่นเกมที่ต้องใช้ความคิดในเชิงกลยุทธ์ AI นี่จึงไม่ได้จำกัดอยู่แค่การทำงานที่มีรูปแบบตายตัวแต่สามารถทำงานที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยนอกจากนี้ AI ยังสามารถทำงานในรูปแบบของNatural Processing นะครับซึ่งภาษาอังกฤษก็เขียนตามที่ผมขึ้นมาให้ดูนะครับหรือตัวย่อก็คือ NLPหรือการประมวลผลภาษาธรรมชาตินั่นเองนะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้คอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถเข้าใจและก็ตอบสนองต่อภาษาธรรมชาติของมนุษย์ได้เป็นอย่างดีเช่นการ
แปลภาษาหรือการโต้ตอบกับระบบแชทบอทนะครับโดยที่ AI จะใช้กระบวนการเรียนรู้จากข้อมูลจำนวนมหาศาลนะครับเพื่อพัฒนาและก็ปรับปรุงความสามารถของมันให้ดียิ่งขึ้นเอาล่ะครับทีนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหาที่ผมจะตั้งใจมาพูดในวันนี้ก็คือ AI ในการสร้างสรรค์งานศิลปะนั่นเองนะครับในหลายปีที่ผ่านมาเนี่ย AI ได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญนะครับที่เปลี่ยนแปลงวงการต่างๆและหนึ่งในวงการที่ AI มีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆก็คือวงการศิลปะนะครับชัดเจนด้วยซึ่งเป็นพื้นที่ที่ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์เป็นหลักนะครับศิลปะเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยมักจะถูกมองว่าเป็นสิ่งที่เกิดจากความคิดและจิตวิญญาณจินตนาการนะครับของมนุษย์เพียงเท่านั้นแต่ด้วยความก้าวหน้าของ AI ทำให้ระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยตอนนี้สามารถสร้างงานศิลปะที่มีความซับซ้อนได้อย่างไม่คาดคิดนะครับการพัฒนา AI ในวงการศิลปะเนี่ย AI ไม่ได้มีบทบาทในศิลปะเฉพาะในยุคดิจิตอลเท่านั้นนะครับการใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างงานศิลปะนี่เริ่มต้นมาตั้งนานแล้วนะครับเริ่มต้นมาตั้งแต่ช่วงปี1960นะครับของปีคริสตศักราชโดยหนึ่งในผู้บุกเบิกก็คือแฮรอลด์โคเฮนนะครับเชื่อตามที่ผมขึ้นให้ดูนะครับผู้สร้างแฮรอลด์ซึ่งเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถสร้างภาพวาดกราฟิกได้แบบอัตโนมัตินะครับไม่ว่าในช่วงเวลานั้นงานศิลปะที่ถูกสร้างขึ้นด้วยคอมพิวเตอร์นั้นจะยังดูค่อนข้างจะเรียบง่ายนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับผลงานศิลปะที่สร้างขึ้นโดยมือมนุษย์แต่ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่สำคัญของมนุษยชาตินะครับของการใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเมื่อเทคโนโลยีพัฒนาขึ้นมาAI ก็ได้เข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นในกระบวนการสร้างงานศิลปะผมขออธิบายคำว่า Machine Learning เพิ่มเติมสักนิดนะครับเพื่อความเข้าใจนะครับ Machine Learning เนี่ยหรือตัวย่อก็คือ ML เนี่ยเราเรียกว่าการเรียนรู้ของเครื่องคือสาขาหนึ่งของปัญญาประดิษฐ์นะครับที่เน้นการพัฒนาอัลกอริทึมและก็โมเดลคอมพิวเตอร์ที่สามารถเรียนรู้แล้วก็ปรับปรุงประสิทธิภาพของตัวเองโดยอาศัยข้อมูลโดยไม่ต้องได้รับการตั้งโปรแกรมอย่างชัดเจนสำหรับทุกงานนะครับอธิบายง่ายๆก็คือ Machine เนี่ยหมายถึงคอมพิวเตอร์หรือระบบคำนวณ นะครับLearning ก็หมายถึงกระบวนการที่ระบบสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเรียนรู้รูปแบบนะครับก็คือ Pattern นั่นเองแล้วก็ความสัมพันธ์ต่างๆและใช้ความรู้นั้นเพื่อทำการคาดการณ์หรือการตัดสินใจก็ขอยกตัวอย่างนะครับอาทิเช่นระบบแนะนำหนังหรือเพลงบนแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งต่างๆเช่น Netflix หรือว่าใน Spotify นะครับระบบรู้จำใบหน้าบนสมาร์ทโฟนของเราการตรวจจับข้อความสปามในอีเมลนะครับแล้วก็อีกเรื่องก็คือรถยนต์ไร้คนขับที่สามารถเรียนรู้สภาพถนนและก็รถยนต์เนี่ยสามารถตัดสินใจเองได้ว่าจะนำพาไปความเร็วขนาดไหนเลี้ยวอย่างไรให้ปลอดภัยที่สุดอะไรประมาณนี้นะครับมีกระบวนการทำงานเป็นขั้นเป็นตอนนะครับขั้นตอนแรกก็คือเก็บข้อมูลนะครับระบบจะรวบรวมข้อมูลจำนวนมากเลยนะครับแล้วก็มาสู่กระบวนการที่สองก็คือสร้างโมเดลใช้อัลกอริทึมเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็สร้างโมเดลที่สามารถคาดการหรือระบุความสัมพันธ์แล้วก็เข้าสู่ระยะที่สามก็คือทดสอบและปรับปรุงนะครับใช้ข้อมูลใหม่ๆเพื่อทดสอบแล้วก็ปรับปรุงโมเดลให้แม่นยำยิ่งขึ้นMachine Learning ทำให้คอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์และแก้ปัญหาในรูปแบบที่มนุษย์อาจจะไม่เคยตั้งโปรแกรมไว้ล่วงหน้าได้นะครับทำให้มันมีความสำคัญในโลกที่ข้อมูลมหาศาลอย่างในปัจจุบันนะครับส่วน Deep Learning เนี่ยก็คือการเรียนรู้เชิงลึกก็คือหนึ่งในสาขาย่อยของ Machine Learning นั่นเองนะครับที่ใช้โครงข่ายประสาทเทียมDeep Neural Networks ในการประมวลผลแล้วก็การเรียนรู้จากข้อมูลจำนวนมากและก็ได้ตั้งและก็ได้รับแรงบันดาลใจจากโครงสร้างและการทำงานของสมองมนุษย์นะครับทั้ง Machine Learning และก็ Deep Learning เนี่ยช่วยให้ AI สามารถเรียนรู้จากข้อมูลขนาดใหญ่นะครับเช่นการวิเคราะห์ผลงานศิลปะจากศิลปินที่มีชื่อเสียงที่มีชื่อดังหลายๆสไตล์นะครับการทำให้ AI สามารถสร้างงานที่มีความซับซ้อนแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองได้และนี่ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนะครับเพราะไม่เพียงแต่ AI สามารถเรียนแบบสไตล์ศิลปินที่มีอยู่แต่ยังสามารถสร้างงานศิลปะใหม่ๆขึ้นมาที่ไม่มีอยู่ในแบบเดิมๆของมนุษย์ได้อีกด้วยเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากนะครับตอนนี้ก้าวไปไกลแล้วหนึ่งในเทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมอย่างมากก็คือ Generative
Adversarial Network นะครับซึ่งตัวย่อก็คือ GANs นะครับซึ่งช่วยให้ AI สามารถสร้างภาพใหม่ๆโดยการใช้กระบวนการของ2ฝ่ายก็คือฝ่ายหนึ่งเป็นตัวสร้างภาพหรือ Generator นั่นเองนะครับและก็อีกฝ่ายหนึ่งก็เป็นตัวสอบตรวจสอบความถูกต้องของภาพdiscriminator นะครับโดยทั้ง2ฝ่ายเนี่ยทำงานร่วมกันนะครับแล้วก็พัฒนาคุณภาพของภาพให้ดีขึ้นเรื่อยๆตัวอย่างที่โดดเด่นนะครับที่เป็นข่าวใหญ่โตก็คือภาพ Portrait of Edmond de Bellamy นะครับซึ่งเป็นงานที่เรียกว่าถูกสร้างขึ้นโดย Generative Adversarial Network นะครับแล้วก็ได้ถูกขายในงานประมูลศิลปะของ Christie's ในราคาสูงถึง432,500ดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งประมูลกันในปี2018ที่ผ่านมาไม่นานนี้เองนะครับและก็นี่เป็นการเปิดประเด็นสำคัญเกี่ยวกับบทบาทของ AI ในวงการศิลปะเรามาทำความรู้จักกับ Portrait of Edmond de Bellamy กันหน่อยนะครับว่าเป็นอย่างไรและก็มีหน้าตาอย่างไรนี่ครับที่ผมขึ้นให้ดูนี่แหละก็คือภาพนี้นี่ก็คือผลงานศิลปะที่สร้างขึ้นโดยระบบปัญญาประดิษฐ์นะครับหรือว่า AI นี่แหละซึ่งถือเป็นหนึ่งในผลงานที่สำคัญและก็มีชื่อเสียงที่สุดในยุคปัจจุบันนะครับภาพวาดนี้เกิดจากความพยายามของกลุ่มศิลปินชาวฝรั่งเศสนะครับที่เรียกว่า OBIAT นะครับโดยใช้เทคโนโลยี Generative Adversarial Network ที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่นี้แหละครับเพื่อสร้างผลงานที่ผสมผสานระหว่างศิลปะและก็เทคโนโลยีเข้าด้วยกันนะครับกันที่ใช้สร้างภาพนี้ประกอบด้วย2ส่วนหลักๆได้แก่ Generatorซึ่งมีหน้าที่สร้างภาพจากข้อมูลที่รับการป้อนเข้าไปนะครับแล้วก็ discriminator นะครับที่ประเมินว่าภาพนั้นนี่ดูเหมือนจริงหรือไม่ทีมงานได้ป้อนข้อมูลภาพชุดภาพเหมือนนะครับก็คือ portrait เนี่ยซึ่งเป็นผลงานในยุคศิลปะคลาสสิกตั้งแต่ศตวรรษที่14จนถึงศตวรรษที่20นะครับเพื่อฝึกฝนระบบ AI จนสามารถสร้างภาพที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวขึ้นมาได้ผลลัพธ์ก็คือภาพของชายคนหนึ่งนะครับในชุดทางการที่แสดงออกถึงความคลาสสิกในงานศิลปะนะครับแต่ในขณะเดียวกันกลับมีความไม่สมบูรณ์ในรายละเอียดเช่นเส้นใบหน้าที่ไม่ชัดเจนแล้วก็ขอบเขตของวัตถุที่ดูเลือนลางซึ่งสะท้อนถึงธรรมชาติของงานที่สร้างขึ้นมาโดย AI หรือปัญญาประดิษฐ์นะครับนอกจากนี้ภาพนี้ยังมีลายเซ็นที่ไม่เหมือนใครนะครับเป็นสมการคณิตศาสตร์ของอัลกอริทึมที่ได้สร้างภาพแทนที่จะเป็นลายเซ็นของศิลปินแบบดั้งเดิมนะครับ Portrait of Edmond de Bellamy ชิ้นนี้นี่ได้สร้างปรากฏการณ์เมื่อถูกนำไปประมูลที่ Christie Auction House นะครับซึ่งเป็นจัดการประมูลเมื่อปี2018นี้โดยราคาสุดท้ายที่ปิดประมูลนะครับอยู่ที่ 432,500 ดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือประมาณ15ล้านบาทในยุคนั้นซึ่งสูงกว่าราคาที่คาดการไว้อย่างมากนะครับงานชิ้นนี้กลายเป็นหัวข้อที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในวงการศิลปะและก็เทคโนโลยีกันเลยทีเดียวนะครับอย่างไรก็ตามนะครับความสำเร็จของภาพนี้มาพร้อมกับคำถามสำคัญเช่น AI สามารถถือได้ว่าเป็นศิลปินได้หรือไม่และใครควรเป็นเจ้าของ

ความคิดสร้างสรรค์ในงานที่สร้างด้วย AI ประเด็นเหล่านี้นี่สะท้อนถึงความเปลี่ยนแปลงในโลกศิลปะที่เริ่มพึ่งพาเทคโนโลยีอย่างลึกซึ้งนั่นเองนะครับ Portrait of Edmond de Bellamy เนี่ยไม่ใช่เป็นเพียงแค่ภาพวาดนะครับแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของยุคใหม่ที่ศิลปะและก็เทคโนโลยีนี่เข้ามาประสานกันเข้าด้วยกันนะครับมันได้เปลี่ยนแปลงวิธีที่เรามองความคิดสร้างสรรค์และบทบาทของ

เจมส์คริสตี้นะครับซึ่งเป็นตั้งอยู่ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษสำนักงานใหญ่อยู่ที่คิงสตรีทในกรุงลอนดอนและยังมีสาขาในเมืองใหญ่ทั่วโลกเลยนะครับมีอิทธิพลสูงมากในการเปิดประมูลผลงานศิลปะแล้วก็ผลงานชิ้นใหญ่ที่ผ่านเวทีนี้นี่ก็ถือว่าสุดยอดนะครับคริสตี้นี่ไม่เพียงแต่เป็นสถานที่สำหรับนักสะสมเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นเวทีที่สำคัญที่สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงในโลกศิลปะและการค้าระดับหรูหากคุณสนใจในศิลปะหรือของสะสมเนี่ยสามารถเข้าร่วมการประมูลที่คริสตี้ได้นะครับถือเป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจเป็นอย่างยิ่งนะครับเอาละครับมาดูในส่วนของศิลปิน AI และการใช้ AI ในการสร้างสรรค์กัน AI นี่ไม่ได้ถูกจำกัดให้เป็นเพียงเครื่องมือสร้างงานศิลปะเชิงอัตโนมัตินะครับแต่ยังถูกนำมาใช้ในฐานะเครื่องมือที่ช่วยให้ศิลปินสามารถสำรวจและก็ขยายขีดจำกัดของความคิดสร้างสรรค์ของพวกเขาด้วยศิลปินหลายคนเนี่ยเริ่มนำ AI เข้ามาใช้ในการสร้างงานศิลปะในแบบของตนเองที่เช่นคนแรกก็คือมาริโอ คริงเกอร์มันนะครับศิลปินที่ใช้ AI เพื่อสำรวจความซับซ้อนของจิตใจมนุษย์และก็การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมผลงานของเขาเนี่ยมีความเป็นเอกลักษณ์และก็เต็มไปด้วยสัญลักษณ์ที่สะท้อนถึงการปรับเปลี่ยนของสังคมนะครับคนที่สองที่ผมยกตัวอย่างก็คือเรฟิกอานาดอนนะครับศิลปินที่นำ AI มาใช้ในศิลปะการติดตั้งหรือ installation art โดยสร้างผลงานที่เป็นโครงสร้างดิจิทัลแบบโต้ตอบกับผู้ชมทำให้ผู้ชมสามารถสัมผัสถึงการทำงานของ AI ที่เชื่อมโยงกับการรับรู้ของมนุษย์คนที่3ก็คือแอนนาริทเลอร์นะครับที่ใช้ AI ในการสร้างสรรค์งานภาพเคลื่อนไหวโดยใช้ข้อมูลที่มีความซับซ้อนเช่นข้อมูลทางเศรษฐกิจหรือข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิประเทศภูมิอากาศนี่แหละครับผลงานของเธอเนี่ยมักสะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และก็ธรรมชาติในยุคดิจิทัลสิ่งที่น่าสนใจก็คือ AI ไม่ได้แทนที่ศิลปินแต่ทำหน้าที่เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์และเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ศิลปินเนี่ยสร้างงานที่มีความล้ำสมัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับนอกจาก AI จะสร้างด้วยตนเองได้แล้วเนี่ยก็มาเป็นผู้ช่วยของมนุษย์ด้วยนะครับศิลปินนี่สามารถทดลองและก็ใช้ AI เพื่อสร้างงานที่ซับซ้อนและก็มีความหลากหลายกว่าที่พวกเขาจะทำได้ด้วยตัวเองเพียงอย่างเดียวเอามาดู AI ในการวิเคราะห์และก็วิจารณ์งานศิลปะกันนะครับนอกจากจะสร้างงานศิลปะแล้วนี่ AI ยังมาถูกนำมาใช้ในด้านการวิเคราะห์และก็วิจารณ์ศิลปะด้วยความสามารถในการประมวลผลข้อมูลที่มีขนาดใหญ่มากๆนะครับ AI สามารถช่วยนักประวัติศาสตร์ศิลปะและก็นักวิจัยในการศึกษางานศิลปะจากยุคต่างๆหรือแม้แต่กระทั่งการตรวจสอบการปลอมแปลงงานศิลปะก็สามารถทำได้ระบบ AI มีสามารถวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงศิลปะได้อย่างละเอียดลึกซึ้งนะครับเช่นการวิเคราะห์ลักษณะของแปลงที่ใช้การจัดวางองค์ประกอบหรือแม้กระทั่งการเปรียบเทียบสีและก็สไตล์ของศิลปินที่มีอยู่ในยุคเดียวกันเนี่ยสามารถได้มีความสามารถที่ละเอียดแล้วก็ลึกซึ้งจริงๆนะครับแล้วก็แม่นยำด้วยไม่มีคำว่าอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องมีแต่ความถูกต้องนะครับแล้วเรามาดูความท้าทายของการใช้ AI ในงานศิลปะกันต่อนะครับไม่ว่า AI จะนำมาซึ่งโอกาสใหม่ๆในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะแต่ก็มีความท้าทายที่สำคัญหลายประการหนึ่งในนั้นก็คือปัญหาความเป็นเจ้าของนั่นเองนะครับนอกจาก AI เป็นผู้สร้างงานศิลปะจะนับว่าใครเป็นเจ้าของผลงานนี้ผู้ที่ป้อนข้อมูลให้ AI หรือระบบ AI เองปัญหานี้นี่กลายเป็นประเด็นทางกฎหมายที่ต้องมีการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนเลยนะครับก็มีข่าวฟ้องร้องกันในอเมริกานะครับเดี๋ยวต่อหน้าผมจะนำเรื่องราวนี้มาเล่าให้ฟังนะครับนอกจากนี้นี่ยังมีความกังวลนะครับว่า AI จะทำให้คุณค่าของศิลปะที่สร้างขึ้นโดยมนุษย์นี่ลดลงไปโดยเฉพาะในด้านเชิงพาณิชย์งานศิลปะที่ถูกสร้างขึ้นโดย AI เนี่ยสามารถผลิตได้เร็วแล้วก็ถูกกว่าทำให้มนุษย์เกิดความกดดันต่อศิลปินมนุษย์ในวงการนี้เลยนะครับความท้าทายในการใช้ AI ในงานศิลปะมีหลายอย่างนะครับการใช้ AI ในงานศิลปะนำมาซึ่งความท้าทายที่สำคัญหลายประการโดยเฉพาะในเรื่องของการสร้างสรรค์และการรับรู้คุณค่าของศิลปะในยุคดิจิทัลนะครับผมจะอธิบายประเด็นหลักๆที่เกิดขึ้นจากการใช้ AI หรือใช้เทคโนโลยี AI เนี่ย

งานศิลปะให้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับข้อแรกก็คือปัญหาของความเป็นเจ้าของผลงานที่พูดถึงเมื่อสักครู่นี้หนึ่งในคำถามที่สำคัญก็คือใครควรเป็นเจ้าของงานศิลปะที่สร้างขึ้นมาโดย AI น่าสนใจนะครับปัญหานี้เกิดขึ้นเพราะ AI สามารถสร้างงานศิลปะได้ด้วยโดยไม่ต้องมีมนุษย์คอยควบคุมทุกขั้นตอนนั่นเองหากศิลปินเป็นผู้ป้อนข้อมูลหรือกำหนดแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานอาจถือว่าเป็นของศิลปินนะครับแต่ในกรณีที่ AI ทำงานโดยอิสระเสรีในปัจจุบันเนี่ยซึ่งมีความอิสระมากขึ้นเนี่ยคำถามก็เกิดขึ้นว่า AI เป็นผู้สร้างหรือผู้สร้าง AI ควรมีสิทธิ์ในผลงานชิ้นนั้นหรือไม่ปัจจุบันนี้ยังไม่มีกฎหมายที่ชัดเจนนะครับในการตัดสินความเป็นเจ้าของผลงานที่สร้างขึ้นมาโดย AIส่งผลให้เกิดความไม่แน่นอนนะครับในเรื่องลิขสิทธิ์และก็ทรัพย์สินทางปัญญาอาจจำเป็นต้องมีการปรับปรุงกฎหมายในอนาคตอันเร็วนี้นะครับเพื่อจัดการกับปัญหาเหล่านี้ที่เกิดขึ้นประการต่อมาก็คือผลกระทบต่อคุณค่าของศิลปะที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองหลายคนกังวลนะครับว่าอาจจะทำให้คุณค่าของศิลปะที่สร้างขึ้นโดยมนุษย์เนี่ยถูกลดลงโดยเฉพาะในงานศิลปะเชิงพาณิชย์ที่มักต้องการความรวดเร็วและก็ปริมาณขอยกตัวอย่างนะครับการผลิตผลงานจำนวนมาก AI เนี่ยสามารถสร้างผลงานศิลปะได้รวดเร็วแล้วก็มีคุณภาพใกล้เคียงกับที่มนุษย์ทำในบางกรณีนะครับทำให้ผู้ผลิตสามารถเข้าถึงผลงานศิลปะได้ง่ายแล้วก็ประหยัดเวลาศิลปินมนุษย์เนี่ยอาจจะถูกท้าทายให้แข่งขันกับกระบวนการนี้บางที AI ทำในสิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถทำได้ด้วยนะครับความแม่นยำความเนียบความเป๊ะเนี่ยกินขาดเลยนะครับประการต่อมาก็คือการสร้างมูลค่าของผลงานเมื่อ AI สามารถผลิตผลงานศิลปะในปริมาณมากได้อย่างรวดเร็วผลงานศิลปะอาจจะกลายเป็นสินค้าในเชิงพาณิชย์และลดคุณค่าลงศิลปินที่พยายามสร้างงานที่มีคุณค่าทางจิตใจอาจจะประสบปัญหาในการจำหน่ายผลงานได้อย่างแน่นอนนะครับประการต่อมาก็คือการตีความและก็อารมณ์ในงานศิลปะถึงแม้ว่า AI จะสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้แต่ก็ไม่สามารถเข้าใจหรือสื่อสารอารมณ์และความรู้สึกที่ซับซ้อนได้เหมือนมนุษย์นะครับผลงานที่ AI สร้างขึ้นมานั้นเนี่ยขาดความลึกซึ้งทางอารมณ์ซึ่งเป็นหัวใจของงานศิลปะนะครับดังนั้นนี่การใช้ AI ในการทำงานศิลปะยังคงเป็นพื้นที่ที่ต้องศึกษาและก็พิจารณาในหลายแง่มุมเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างการใช้เทคโนโลยีและก็การรักษาคุณค่าของศิลปะที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นมานั่นเองนะครับก็คงเป็นความพยายามที่ค่อนข้างจะคาดการณ์ถึงอนาคตได้ลำบากนะครับเพราะว่า AI เนี่ยถ้าถามคนรุ่นก่อนๆเขาอาจจะนึกไม่ถึงว่ามันจะมีสิ่งนี้เกิดขึ้นในโลกนะครับก็เกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในอนาคตเนี่ยผมว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้หมดนะครับประการต่อมาก็คือความเป็นอัตลักษณ์ของศิลปินสำคัญนะครับข้อนี้การที่ AI สามารถเรียนแบบแล้วก็สร้างสรรค์งานศิลปะในสไตล์ของศิลปินได้อย่างดีนี่เป็นประเด็นที่สร้างความท้าทายในแง่ของความเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของศิลปินเลยนะครับมาดูรายละเอียดเกี่ยวที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้กันนะครับการเรียนแบบสไตล์เนี่ย AI สามารถเรียนรู้จากผลงานของศิลปินที่สร้างภาพสร้างงานที่มีลักษณะใกล้เคียงกับศิลปินต้นแบบอย่างแม่นยำเลยทีเดียวนะครับแต่นี่ทำให้เกิดคำถามนะครับว่าเมื่อ AI สามารถเรียนแบบผลงานได้ผู้ชมยังสามารถแยกแยะได้หรือไม่ว่าใครคือผู้สร้างผลงานที่แท้จริงความเป็นอัตลักษณ์ของศิลปินอาจจะถูกลดทอนลงเมื่อ AI สามารถทำงานในรูปแบบเดียวกันโดยง่ายได้นะครับประการต่อมาก็คือการสร้างสรรค์ที่แท้จริงนั้นความคิดสร้างสรรค์ที่แท้จริงนี้ไม่ใช่แค่การสร้างสไตล์หรือรูปลักษณ์ภายนอกของผลงานเท่านั้นนะครับแต่มันจะรวมไปถึงความรู้สึกบริบทและแรงบันดาลใจที่อยู่เบื้องหลังการทำงานชิ้นนั้นด้วยการที่ AI ขาดความเข้าใจในอารมณ์และประสบการณ์ของมนุษย์เนี่ยทำให้แม้ว่างานจะดูเหมือนสร้างสรรค์แต่ในเชิงความรู้สึกหรือความลึกซึ้งอาจจะไม่ถึงระดับที่มนุษย์สามารถอาจจะไม่มีความสามารถทำได้อย่างที่มนุษย์ทำก็ได้นะครับที่อาจจะมีคำถามว่า AI สามารถสร้างงานศิลปะที่มีคุณค่าเชิงศิลปะในแบบเดียวกับศิลปินมนุษย์เนี่ยได้หรือไม่มาทำความเข้าใจคำว่าอัตลักษณ์มันสักหน่อยนะครับของศิลปินเนี่ยอัตลักษณ์ของศิลปินนี่เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับ
ความเป็นอัตลักษณ์ของศิลปินถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากในวงการศิลปะเพราะมันจะสะท้อนถึงความคิดความรู้สึกประสบการณ์เฉพาะตัวของศิลปินคนนั้นๆ นะครับซึ่งสามารถทำให้ผลงานของเขาเนี่ยมีความโดดเด่นและเป็นที่จดจำในสังคมและโลกศิลปะได้การมีอัตลักษณ์ที่ชัดเจนในงานศิลปะช่วยให้ผู้ชมสามารถเข้าใจถึงแรงบันดาลใจและเรื่องราวที่ศิลปินต้องการจะสื่อสารอีกทั้งยังสร้างความเชื่อมโยงระหว่างศิลปินกับผู้ชมที่ทำให้ผลงานนั้นเนี่ยมีความหมายลึกซึ้งและก็มีผลกระทบทางอารมณ์ได้นั่นเองนะครับนอกจากนี้ความเป็นอัตลักษณ์ยังช่วยให้ศิลปินสามารถยืนหยัดในอุตสาหกรรมศิลปะที่มีการแข่งขันสูงเพราะมันช่วยให้พวกเขามีทิศทางที่แน่ชัดในการสร้างสรรค์ผลงานที่ไม่เหมือนใครนั่นเองโดยไม่ต้องตกอยู่ในแรงกดดันที่จะทำตามกระแสหรือค่านิยมชั่วคราวในวงการศิลปะนะครับการมีอัตลักษณ์ที่ชัดเจนจึงไม่เพียงแต่เป็นการสร้างงานศิลปะที่สวยงามแต่มันยังเป็นการแสดงออกถึงการเข้าใจตัวเองและโลกในมุมมองที่เฉพาะเจาะจงนะครับช่วยศิลปินสามารถท้าทายข้อจำกัดแบบเดิมๆและนำเสนอความคิดใหม่ๆที่เปลี่ยนแปลงวงการศิลปะอย่างต่อเนื่องมาดูความท้าทายในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิลปินและก็ผู้ชมนะครับงานศิลปะที่สร้างโดยมนุษย์มักจะสะท้อนถึงตัวตนและก็ประสบการณ์ของศิลปินซึ่งทำให้ผู้ชมสามารถสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจความหมายของผลงานนั้นได้ง่ายขึ้นการที่ AI เนี่ยเข้ามามีบทบาทในการสร้างงานศิลปะอาจจะทำให้ผู้ชมเนี่ยรู้สึกว่าผลงานนั้นเนี่ยขาดความลึกซึ้งในแง่ของอารมณ์และการสื่อสารจนอาจลดความสามารถในการเชื่อมต่อกับผู้ชมซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในศิลปะนะครับประเด็นเหล่านี้เนี่ยสะท้อนให้เห็นว่าการใช้ AI ในงานศิลปะอาจจะส่งผลกระทบต่อการรับรู้และก็คุณค่าของความเป็นศิลปินในยุคดิจิทัลเรามาดูผลกระทบต่อการศึกษาและก็การฝึกอบรมศิลปินนะครับว่าเป็นอย่างไรมากบ้างการนำ AI เข้ามาในวงการศิลปะไม่ได้ส่งผลต่อกระบวนการสร้างสรรค์เท่านั้นแต่มันยังกระทบต่อวิธีการศึกษาและก็การฝึกอบรมนักศึกษาด้านศิลปะหรือศิลปินรุ่นใหม่เนี่ยหลายด้านเลยทีเดียวนะครับซึ่งเป็นความท้าทายและก็โอกาสในการปรับตัวของวงการศิลปะและการศึกษานะครับต้องมีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรการเรียนการสอนกันเลยทีเดียวนะครับสถาบันการศึกษาด้านศิลปะอาจจะต้องปรับปรุงหลักสูตรเพื่อรวมการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับ AI และเทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะซึ่งหมายความว่านักเรียนศิลปะจะต้องเรียนรู้ไม่เพียงแต่เทคนิคการวาดปั้นหรือการใช้สื่อศิลปะแบบดั้งเดิมอีกแล้วนะครับแต่ยังต้องเข้าใจถึงวิธีการใช้เครื่องมือ AI เพื่อสร้างงานศิลปะที่ทันสมัยเพื่อช่วยในการพัฒนากระบวนการขยายขอบเขตการสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้การเรียนรู้การทำงานร่วมกับ AI ยังช่วยศิลปินพัฒนาผลงานที่มีความซับซ้อนและตอบสนองต่อเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียกง่ายว่าสถาบันศิลปะไม่ใช่จะมาสอนแค่วาดปั้นๆหรืองานที่ต้องใช้ทักษะที่เป็นมนุษย์เพียงอย่างเดียวแล้วโดยมนุษย์อย่างเดียวนะครับต้องใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์หรือ AI เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเนี่ยสถาบันศิลปะไหนที่ขยับตัวเรื่องนี้เร็วก็จะได้เปรียบนะครับแล้วครับทีนี้มาดูปัญหาด้านจริยธรรมกันบ้างว่าเป็นอย่างไรการใช้ AI ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะได้นำมาซึ่งประเด็นจริยธรรมที่ซับซ้อนซึ่งจำเป็นต้องพิจารณาในหลายๆแง่มุมนะครับเนื่องจากเทคโนโลยี AI นี่มีความสามารถที่ก้าวหน้ามากขึ้นในการสร้างงานศิลปะที่คล้ายคลึงกับมนุษย์นั่นเองนะครับการตั้งคำถามทางจริยธรรมที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ต้องการการตรวจสอบอย่างละเอียดนะครับการสร้างผลงานที่เรียกว่ามีความรู้สึกเนี่ยแม้ว่า AI สามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่ดูสวยงามแล้วก็มีความสมบูรณ์ในเชิงเทคนิคได้แต่ AI ก็ยังขาดความสามารถในการเข้าใจและถ่ายทอดอารมณ์ความคิดความรู้สึกอย่างแท้จริงนะครับศิลปะที่สร้างโดยมนุษย์มักจะมีเบื้องหลังของอารมณ์ความรู้สึกและประสบการณ์ชีวิตซึ่งส่งผลให้ผลงานนั้นมีคุณค่าทางจิตใจและก็เชื่อมโยงไปกับผู้ชมได้ดียิ่งขึ้นสำหรับผู้ที่เข้าใจศิลปะนะครับในทางกลับกันผลงานที่สร้างขึ้นโดย AI อาจจะขาดความลึกซึ้งในด้านนี้ทำให้ผู้ชมบางส่วนรู้สึกว่างานที่สร้างสรรค์จาก AI เนี่ยไม่มีความหมายหรือไม่มีมิติทางอารมณ์เทียบเท่ากับผลงานของศิลปินมนุษย์ได้เลยนะครับการตั้งคำถามเกี่ยวกับจริยธรรมในการใช้ AI ในการสร้างงานศิลปะจึงเกี่ยวข้องกับว่าเราจะให้คุณค่ากับงานที่ปราศจากอารมณ์เชิงลึกเช่นนี้อย่างไรนั่นเองแล้วก็อีกเรื่องที่สำคัญก็คือการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับ
การใช้ AI ในการสร้างสรรค์ผลงานมักเกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลและผลงานของศิลปินคนอื่นๆในการฝึก AI นะครับ

ซึ่งการนำผลงานของศิลปินมาฝึกโดยไม่ได้รับอนุญาตอาจจะถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ก็ได้นะครับ AI บางประเภทถูกสร้างขึ้นโดยการเรียนรู้จากผลงานของศิลปินนับล้านชิ้นที่มีอยู่ในฐานข้อมูลออนไลน์นะครับทำให้ AI สามารถเลียนแบบหรือผสมผสานสไตล์ศิลปินเหล่านั้นได้อย่างง่ายดายปัญหานี้ทำให้นำไปสู่การตั้งคำถามกับการที่ AI สร้างผลงานใหม่ๆโดยอาศัยฐานข้อมูลจากผลงานเก่าของศิลปินคนอื่นๆนะครับควรถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่อีกทั้งยังมีข้อสงสัยว่าศิลปินดั้งเดิมควรได้รับการชดเชยอย่างไรหากผลงานของพวกเขาถูกนำไปใช้ในการฝึก AI โดยไม่ได้รับความยินยอมนะครับโอเคครับมาดูในส่วนของการนำไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมนะครับการใช้ AI ในการสร้างสรรค์งานศิลปะอาจจะนำไปสู่การใช้งานในทางที่ไม่เหมาะสมเกิดขึ้นได้เช่นการสร้างงานศิลปะที่มีเนื้อหาหรือความหมายเชิงลบเนี่ยมันสามารถทำได้แต่ทันทีแล้วก็เร็วด้วยใครๆก็ทำได้นะครับอย่างถ้าจะทำภาพที่ไม่ดีเมื่อก่อนต้องใช้คนที่มีฝีมือแต่ตอนนี้เนี่ยใครก็ได้นะครับที่มีความคิดก็สามารถนิรมิตขึ้นมาได้เลยผมใช้คำว่าเนรมิตนะครับเพราะว่า AI มันตอบสนองความคิดของเราได้ทันทีการใช้ภาพในทางที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางสังคมก็ทำได้ง่ายหรือการใช้ AI สร้างสรรค์งานศิลปะในรูปแบบที่ไม่สอดคล้องกับบริบทวัฒนธรรมหรือศิลธรรมเนี่ยก็ทำได้อย่างง่ายดายใครๆก็ทำได้แค่คิดได้พูดได้เขียนได้ถ้าคิดไปทางชั่วก็สามารถทำได้นะครับตอนนี้ทุกคนสามารถสร้างงานศิลปะได้โดยผ่าน AI ไม่จำเป็นต้องไปเรียนในมหาวิทยาลัยต้องจบสูงๆเมื่อ AI มาเป็นเครื่องมือของมนุษย์ใครก็ได้ที่จะทำงานขึ้นมาเนี่ยอันตรายมากถ้าเกิดว่าคนคนนั้นเป็นคนชั่วนะครับก็สามารถทำงานออกมาที่เกิดการเรียกว่าในเชิงลบได้เช่นเดียวกันนะครับขอยกตัวอย่างครับ AI สามารถถูกนำไปใช้ในการสร้างโฆษณาที่บิดเบือนความจริงได้หรือสร้างภาพลักษณ์ที่ผิดพลาดได้นะครับแล้วตอนนี้ AI มีการเรียกว่ามีการทำภาพเคลื่อนไหวเนี่ยซึ่งบางทีเราจะเห็นอะไรแปลกๆแล้วบางคนก็เชื่อว่าเป็นเรื่องจริงก็มีนะครับอย่างภาพถ่ายโบราณแต่ก็มีสัตว์ประหลาดอยู่แล้วบอกว่าคนพบไดโนเสาร์อะไรประมาณนี้หลายอย่างนะครับซึ่งทำให้เราเนี่ยคนที่เขาอาจจะประสบการณ์น้อยเขาอาจจะหลงผิดเชื่อเข้าไปก็สร้างปัญหาให้ตามมาได้นะครับการนำ AI มาใช้ในศิลปะนั้นไม่เพียงแต่เปลี่ยนแปลงกระบวนการสร้างสรรค์นะครับแต่ยังส่งผลกระทบต่อศิลปินผู้ชมและวงการศิลปะในภาพรวมได้อย่างมากมายเลยนะครับปัญหาด้านจริยธรรมเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องพิจารณาและก็สร้างแนวทางในการจัดการที่เหมาะสมอย่างเร่งด่วนนะครับการพัฒนาแนวคิดทางกฎหมายและศิลธรรมใหม่ๆเนี่ยเพื่อกำกับดูแลการใช้ AI ในงานศิลปะจึงเป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับอนาคตของวงการศิลปะในยุคดิจิทัลของศิลปะที่อยู่ในยุคที่ AI กำลังจะครองโลกนะครับศิลปินรุ่นใหม่จะต้องพัฒนาทักษะใหม่ๆในการทำงานร่วมกับ AI เพื่อสร้างสรรค์งานที่มีความล้ำหน้าการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ AI และการเข้าใจวิธีการทำงานของเทคโนโลยีเหล่านี้นี่จะเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างผลงานที่โดดเด่นนะครับศิลปินจะต้องเรียนรู้วิธีการสร้างแล้วก็ปรับปรุงโมเดลของ AI รวมไปถึงการใช้งานโปรแกรมต่างๆที่ช่วยในการสร้างสรรค์การสร้างความรู้และทักษะใหม่ๆนี้จะช่วยให้ศิลปินสามารถใช้ AI ในการสำรวจรูปแบบใหม่ๆของศิลปะที่อาจจะยังไม่เคยมีมาก่อนนะครับและเป็นการสร้างสรรค์ที่นำไปสู่การพัฒนาวงการศิลปะโดยรวมนะครับAI ยังคงเป็นทั้งเครื่องมือและก็คู่แข่งของศิลปินเป็นคู่แข่งของศิลปินนะครับการที่ AI สามารถสร้างงานศิลปะในระดับสูงอาจทำให้ศิลปินต้องพิจารณาในเรื่องของความมีเอกลักษณ์และความสามารถของตัวเองนะครับศิลปินจะมองว่า AI เป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ของตนได้ในขณะเดียวกันก็ต้องสร้างคุณค่าในงานที่สร้างขึ้นจากความคิดและอารมณ์ของมนุษย์ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยศิลปินจะเป็นผู้ที่กำหนดว่าต้องการใช้ AI ในการสร้างงานศิลปะอย่างไรและในบริบทใดการสร้างงานศิลปะในอนาคตอาจจะต้องพิจารณาถึงความเชื่อมโยงระหว่างเทคโนโลยีกับมนุษย์นะครับเพื่อให้การสร้างสรรค์มีความหมายและคุณค่าในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้อนาคตของศิลปะในยุค AI เนี่ยจะมีการพัฒนาทั้งในด้านเทคโนโลยีและก็แนวทางการสร้างสรรค์อย่างแน่นอนนะครับความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานที่ซับซ้อนจะมีมากยิ่งขึ้นและการทำงานร่วมกันกับศิลปินมนุษย์นี่และก็การสร้างประสบการณ์ใหม่ๆผ่านศิลปะเชิงโต้ตอบจะเป็นปัจจัยที่สำคัญในการกำหนดแนวทางของวงการศิลปะในอนาคตศิลปินจะต้องปรับตัวและก็พัฒนาทักษะเพื่อให้สามารถทำงานร่วมกับ AI

ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ผลงานที่มีความหมายต่อผู้ชมในยุคดิจิทัลนี้นะครับ AI ได้เข้ามาเป็นส่วนสำคัญในวงการศิลปะและยังคงเปิดโอกาสใหม่ๆในการสร้างศิลปะที่ไม่เคยเป็นไปได้มาก่อนนะครับเทคโนโลยีนี้นี่ช่วยให้ศิลปินเนี่ยสามารถสำรวจแนวทางใหม่ๆแล้วก็ขยายความคิดสร้างสรรค์ของตนอย่างไม่มีคำว่าจำกัดรวมไปถึงการสร้างงานที่มีความซับซ้อนและก็น่าสนใจมีความท้าทายหลายประการเช่นปัญหาความเป็นเจ้าของผลงานศิลปะที่สร้างโดย AI การลดทอนคุณค่าของศิลปะที่มนุษย์สร้างขึ้นความเป็นอัตลักษณ์ของศิลปินแต่เราก็ไม่สามารถจะมองข้ามผลการกระทบเชิงบวกที่ AI มอบให้กับวงการศิลปะได้นะครับศิลปะที่สร้างโดย AI ช่วยให้เรามองเห็นอนาคตและศิลปะเรียกว่าศิลปะที่สร้างโดย AI เนี่ยช่วยให้เรามองเห็นอนาคตที่ศิลปะและเทคโนโลยีสามารถผสมผสานกันอย่างสร้างสรรค์นะครับการพัฒนาที่รวดเร็วของ AI ทำให้เกิดการทดลองและก็นวัตกรรมใหม่ๆอย่างแน่นอนนะครับที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีที่เราสร้างและก็การรับรู้ศิลปะการทำงานร่วมกันระหว่างศิลปินและก็ AI จะนำไปสู่งานศิลปะในรูปแบบที่น่าตื่นเต้นและมีความหมายซึ่งส่งเสริมให้เกิดการสนทนาและก็การวิเคราะห์ในวงการศิลปะอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะครับในที่สุดแล้วเนี่ยการผสมผสานระหว่างศิลปะและก็เทคโนโลยีนี้จะเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆที่สร้างสรรค์และไม่คาดคิดในอนาคตโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะดิจิทัลเนี่ยมีหลายตัวนะครับที่ช่วยให้ศิลปินสามารถสร้างสรรค์งานในหลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพวาดดิจิทัลการออกแบบกราฟิกหรือการสร้างภาพ3มิติโดยโปรแกรมเหล่านี้มีทั้งตัวที่สามารถใช้งานได้ฟรีๆและแบบต้องจ่ายเงินนะครับตัวอย่างโปรแกรมที่ได้รับความนิยมเดี๋ยวผมขอยกตัวอย่างให้ดูสักหน่อยนะครับตัวแรกก็คือ Adobe Photoshop นะครับคงรู้จักกันเป็นอย่างดีโปรแกรมที่ใช้ในการแก้ไขภาพและออกแบบกราฟิกดิจิทัลเป็นที่นิยมในวงการศิลปะดิจิทัลและก็กราฟิกดีไซน์โปรแกรมที่2ก็คือ Procreate นะครับแอปพลิเคชันสำหรับ iPad ที่เหมาะสำหรับการวาดภาพดิจิทัลโดยรองรับการใช้งานกับ Apple Pencil นะครับทำให้มีความแม่นยำและก็เป็นธรรมชาติโปรแกรมอีกตัวก็คือ Corel Painter นะครับโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อเรียนแบบสื่อศิลปะที่ดั้งเดิมเช่นสีอะคริลิกและก็สีน้ำมันเหมาะสำหรับศิลปินที่ต้องการประสบการณ์การวาดภาพที่เหมือนการใช้เครื่องมือแบบดั้งเดิมนะครับอีกตัวก็คือ Art Builder นะครับแพลตฟอร์มที่ใช้ AI ในการสร้างและผสมผสานภาพศิลปะช่วยให้สามารถสร้างภาพใหม่ๆโดยการปรับแต่งคุณลักษณะของภาพเช่นสีรูปร่างและก็สัดส่วนครับอีกตัวที่ผมอยากจะแนะนำก็คือ Blender โปรแกรม Open Source สำหรับการสร้างงาน 3D นะครับและก็ Animation ที่ใช้ในการออกแบบโมเดล 3D และการสร้างภาพเคลื่อนไหวที่ซับซ้อนส่วนตัวนี้ก็คือ Dolly AI ที่สามารถสร้างภาพจากข้อความบรรยายช่วยให้ศิลปินสามารถสร้างภาพตามแนวคิดหรือไอเดียที่อธิบายเป็นคำพูดลงไปแล้วมันก็จะทำงานได้นะครับนอกจากนี้ยังมีโปรแกรมอื่นๆที่เหมาะสำหรับการวาดภาพและการออกแบบกราฟิกและสร้างงานศิลปะในรูปแบบต่างๆอีกมากมายเลยนะครับซึ่งบางโปรแกรมสามารถใช้งานได้ฟรีนะครับอย่างที่บอกแล้วก็บางโปรแกรมต้องจ่ายงานต้องจ่ายเงินนะครับเพื่อให้ถึงฟีเจอร์ที่ขั้นสูงขึ้นนะครับโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างงานศิลปะดิจิทัลมีหลากหลายและก็ตอบสนองต่อความต้องการที่แตกต่างกันไปของศิลปินแต่ละโปรแกรมมีฟีเจอร์เฉพาะที่ช่วยให้ศิลปินสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างเต็มที่ตั้งแต่การวาดภาพดิจิทัลการแก้ไขภาพถ่ายการออกแบบกราฟิกไปจนถึงการสร้างโมเดล3มิติและการใช้ AI ในการสร้างงานศิลปะนะครับนอกจากนี้ยังมีโปรแกรมที่เหมาะสำหรับการออกแบบเชิงพาณิชย์หรือการออกแบบงานที่มีความซับซ้อนสูงศิลปินจึงสามารถเลือกใช้โปรแกรมที่เหมาะสมกับสไตล์และความต้องการของตนเองในการสร้างงานได้อย่างเต็มที่นะครับก็ลองเข้าไปศึกษาดูนะครับทุกอย่างเนี่ยต้องเริ่มต้นจากการป้อนข้อความหรือผู้ใช้งานจะต้องป้อนข้อความหรือคำที่ต้องการใช้ AI วาดรูปเนี่ยจากนั้นโปรแกรมหรือแพลตฟอร์มที่รองรับการสร้างภาพโดย AI จะระบุข้อความที่เป็นแรงบันดาลใจนะครับสำหรับรูปภาพที่ต้องการนะครับนอกจากนั้นหลังจากนั้นนะครับระบบก็ทำการประมวลผลข้อมูลเหล่านั้นนะครับที่เราป้อนเข้าไปเนี่ย AI จะนำเนื้อข้อความที่ป้อนมานั้นเนี่ยไปสู่คลังข้อมูลที่มีอยู่นะครับเพื่อประมวลผลและสร้างรูปภาพ
ออกมาตามข้อความนั้นๆแน่นอนนะเราต้องศึกษาเรียนรู้ในการป้อนข้อความนะครับเพื่อที่จะให้ AI เนี่ยทำงานออกมาเขาเรียกพร้อมนั่นเองหลังจากการประมวลผลข้อมูลเสร็จสิ้นแล้วเนี่ย AI ก็จะสร้างรูปภาพออกมานะครับ AI จะสร้างรูปภาพตามข้อความหรือคำที่ป้อนตามความเข้าใจของมันนะครับใช้เวลาไม่นานขึ้นอยู่กับความเร็วของคอมพิวเตอร์ด้วยก็จะแสดงผลงานออกมาเป็นรูปภาพหรือเป็นคลิปวิดีโอหรือเป็นอะไรก็ตามนะครับความสามารถในการวาดรูปของ AI หรือการสร้างภาพของ AI นั้นขึ้นอยู่กับประสบการณ์และข้อมูลในคลังข้อมูลที่มีอยู่ก็คงเหมือนกับมนุษย์เรานั่นแหละครับถ้าเรามีประสบการณ์ในการเห็นเยอะเราก็อาจจะทำงานออกมาได้ดีกว่าเราไม่เห็นอะไรเลยนะครับก็ผมก็พูดมาแล้วว่า AI ได้เปรียบตรงนี้นั่นเอง AI สามารถสร้างรูปภาพได้หลากหลายสร้างอะไรได้หลากหลายนะครับถึงแม้ว่าการป้อนข้อความที่เหมือนเดิมก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องได้ภาพมาแบบเดิมนะครับเพราะโอกาสที่จะได้รูปที่ออกมาเหมือนเดิมนี่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับนอกจากวิธีการใส่ข้อความหรือคำเล่าเราอาจจะใช้รูปภาพก็ได้หรือใช้คลิปก็ได้ AI ก็จะนำภาพหรือสิ่งที่เราป้อนเข้าไปนั้นมาดัดแปลงเป็นสิ่งใหม่เป็นภาพใหม่เป็นคลิปใหม่อย่างน่าทึ่งนะครับเราสามารถนำ AI ที่สามารถวาดรูปได้สร้างคลิปได้มาใช้งานได้อย่างหลากหลายเช่นการตัดต่อตัดแต่งรูปภาพการแก้ไขภาพการออกแบบการสร้างภาพยนตร์การ์ตูนหรือการทำหนังก็สามารถเป็นไปได้แล้วนะครับและก็อื่นๆอีกมากมายเลยซึ่งผมเองก็ยังตามไม่ทันนะครับโปรแกรมที่ผมพูดให้ดูเนี่ยผมก็ไปดูข้อมูลมาจากอินเทอร์เน็ตบางตัวเนี่ยผมยังไม่เคยใช้เลยนะครับก็เคยทดลองแล้วแน่นอนนะครับว่ามันไม่ได้ใช้ไม่เรียกว่าใช้ไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายตรงไหนไม่ง่ายตรงที่ทำอย่างไรให้ออกมาได้ที่เราต้องการหรือว่าให้ออกมาดีนะครับก็เหมือนเราระบายสีหนึ่งหลอดเนี่ยเรามาระบายสีต้องการที่เก่งก็ต้องศึกษาเรื่องการระบายสีอะไรประมาณนี้นะครับมันจะช่วยAI ช่วยเพิ่มความน่าสนใจและก็รูปแบบใหม่ให้กับงานหลายๆด้านที่ต้องใช้สื่อที่เป็นภาพไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวนะครับก็ไปถึงเรื่องของเสียงต่างๆมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้ให้ AI ทำอะไรนะครับ AI เนี่ยไม่ทำให้คนมีจินตนาการลดลงนะครับมีแต่ช่วยต่อยอดจินตนาการของมนุษย์ให้กว้างไกลมากขึ้นนะครับและก็ช่วยลดระยะเวลาในการสร้างสรรค์และช่วยให้เราเห็นภาพในจินตนาการของเราก่อนลงมือทำงานจริงๆนะครับ AI ยังช่วยให้เราทดลองความคิดและได้รู้ว่าสิ่งที่เราจินตนาการนั้นมีโอกาสเป็นจริงได้ประมาณไหนนะครับถูกใจเราหรือไม่โดยไม่ต้องลงมือวาดรูปเองให้เสียเวลาเลยทีเดียวนะครับ AI สามารถเป็นเครื่องมือที่ดีนะครับช่วยศิลปินสร้างผลงานได้มากขึ้นเป็นสามารถใช้ AI เพื่อช่วยในกระบวนการสร้างผลงานหรือทดลองความคิดใหม่ๆและต่อยอดความคิดได้อย่างง่ายดายศิลปินที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี AI ในกระบวนการสร้างงานศิลปะนี้จะได้รับประโยชน์จาก AI ในการสร้างสรรค์และทดลองสร้างผลงานใหม่ๆได้อย่างแน่นอนนะครับนอกจากนี้การฝึกฝนในการสร้างผลงานศิลปะด้วยเทคโนโลยีนี้ AI จะช่วยศิลปินในการขยายทักษะและความสามารถของตนเองได้เป็นอย่างดี AI มาเป็นตัวช่วยในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะทำให้ศิลปินสามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะออกมาได้อย่างรวดเร็วขึ้นอย่างแน่นอนนะครับไม่ต้องเสียเวลามากการนำ AI มาเป็นเครื่องมือในการช่วยในการกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานเป็นทางเลือกที่เพิ่มประสิทธิภาพและก็ได้มีประสิทธิผลนะครับคงมีใครหลายๆคนที่ชื่นชอบศิลปะและก็ยังไม่เคยทำงานศิลปะอาจจะยังไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคในการวาดภาพหรือการปั้นหรืออะไรก็ตามนะครับขอให้มีความคิดหรือไอเดียดีๆเนี่ยก็สามารถเริ่มต้นสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้อย่างง่ายดายคำว่าศิลปินนี่อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมอีกต่อไปแล้วถึงแม้ว่า AI สามารถสร้างผลงานศิลปะได้อย่างสร้างสรรค์แล้วก็มีคุณภาพเพียงใดนะครับแต่ระหว่างผลงานศิลปะของ AI กับผลงานศิลปะของมนุษย์เนี่ยผมว่ายังมีความแตกต่างยังคงเป็นเรื่องที่จะมาเปรียบเทียบกันไม่ได้มนุษย์มีความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีอารมณ์ความรู้สึกมีจินตนาการที่ลึกซึ้งและมีความเป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวสิ่งเหล่านี้นี่จะแสดงออกมาในผลงานศิลปะของศิลปินได้อย่างน่าสนใจนะครับมนุษย์เรานี่มีความรู้สึกต่อผลงานศิลปะที่สร้างขึ้นมาทั้งผู้สร้างและผู้ดูอารมณ์และความรู้สึกของศิลปินมีอิทธิพลในผลงานนะครับ AI ไม่สามารถสร้างอารมณ์ความรู้สึกที่ลึกซึ้งลงในผลงาน
ศิลปะได้เหมือนมนุษย์จึงเป็นไปไม่ได้เลยว่าฝีมือของ AI นี่จะสามารถแทนที่ศิลปินได้ทั้งหมดนะครับอาจจะได้บางส่วนการใช้ AI เป็นเครื่องมือช่วยในกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและก็ความสนุกสนานในการทำงานศิลปะเพื่อเพลินนะครับและยังช่วยเราสร้างผลงานที่มีคุณค่าในวงการศิลปะได้อย่างยั่งยืนผ่านความเป็นเอกลักษณ์และก็ความสร้างสรรค์ของมนุษย์ที่ไม่สามารถแทนที่ได้ด้วย AI อย่างสมบูรณ์แบบนะครับ AI เป็นเพียงแค่เครื่องมือนะครับที่ช่วยให้ศิลปินนี่สร้างผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเปิดโอกาสให้เกิดผลงานใหม่ๆที่น่าสนใจแต่ความคิดสร้างสรรค์และคุณค่าในศิลปะยังคงอยู่ในมนุษย์ไม่สามารถทดแทนได้ด้วย AI อย่างสมบูรณ์แบบนี่ผมยืนยันได้เลยนะครับมนุษย์ยังคงเป็นผู้นำทางในการสร้างสรรค์นวัตกรรมศิลปะอยู่ดี AI สามารถเป็นเครื่องมือสำหรับศิลปินในกระบวนการสร้างสรรค์โดยที่ไม่จำเป็นต้องสร้างผลงานด้วยตนเองและเปิดโอกาสให้ศิลปินเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆในการสร้างผลงานร่วมกับ AI ได้ด้วยนะครับการใช้ AI เพื่อสร้างผลงานศิลปะได้เปิดโอกาสให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในรูปแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนอย่างแน่นอนนะครับ AI สามารถสร้างรูปภาพและที่สวยงามและน่าประทับใจได้แต่ผลงานศิลปะยังคงใช้ความรู้สึกและอารมณ์ของมนุษย์ในการขับเคลื่อนนะครับเพื่อสร้างสรรค์ผลงานซึ่ง AI ยังไม่สามารถเข้าใจความรู้สึกเหล่านี้อย่างแท้จริงนะครับอย่างไรก็ตามการนำ AI มาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะยังคงเป็นอีกทางเลือกนะครับที่น่าสนใจผมคิดว่าเราอย่าไปกลัวAIนะครับแต่ควรให้ความสำคัญในแง่ของความสัมพันธ์ระหว่างความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์และบทบาทของAIเพื่อเป็นตัวช่วยในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่าและก็ความหมายที่เหมาะสมท้ายที่สุดการนำAIมาช่วยในงานศิลปะไม่ได้หมายความว่าศิลปินมนุษย์จะไม่มีความสำคัญหรือหมดความหมายไปนะครับคุณค่าของผลงานศิลปะนั้นเนี่ยนอกจากความเป็นเอกลักษณ์และความคิดสร้างสรรค์ของศิลปินรวมถึงกระบวนการสร้างผลงานด้วยความรักและความมุ่งมั่นที่มีอยู่ในมนุษย์ผลงานที่ถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ยังมีคุณค่ารวมทั้งความหมายทางวัฒนธรรมและเรื่องราวของศิลปินเนี่ยที่มาพร้อมๆกับผลงานนั้นนั่นคือคุณค่าและความหมายของศิลปะอย่างแท้จริงนะครับการผสมผสานของเทคโนโลยี AI กับการสร้างสรรค์ศิลปะเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงที่เราจะได้เห็นในอนาคตอย่างแน่นอนนะครับศิลปะไม่ได้จำกัดอยู่แค่จินตนาการของมนุษย์อีกต่อไปแต่ยังสามารถเปิดรับความสร้างสรรค์จากเครื่องมือใหม่ๆที่ช่วยเราเห็นมุมมองที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนในทุกๆผลงานที่เกิดขึ้นจากการใช้ AI ยังเต็มไปด้วยความเป็นมนุษย์เพราะมันสะท้อนถึงความคิดและความฝันของเราเองถึงแม้ว่าเทคโนโลยีจะสามารถสร้างงานศิลปะที่สวยงามได้นะครับแต่มันก็ยังไม่สามารถทดแทนความรู้สึกและจิตวิญญาณที่ผู้สร้างมีต่อผลงานนั้นได้ดังนั้นการใช้ AI ในศิลปะไม่ใช่การแทนที่แต่คือการเพิ่มมิติใหม่ให้กับโลกแห่งความคิดสร้างสรรค์และทำให้เราเนี่ยได้เห็นว่าโลกนี้มีสิ่งที่สวยงามรอให้เราได้ค้นพบเสมอนะครับแม้กระทั่งในสิ่งที่เราคิดว่าไม่อาจจะเป็นไปได้หวังว่าการบรรยายในวันนี้จะช่วยให้ทุกท่านนี่ได้เข้าใจเรื่องของ AI กับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะมากยิ่งขึ้นนะครับเราต้องเรียนรู้ที่จะใช้ AI เป็นเครื่องมือในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเราแต่ไม่ให้เราเองตกเป็นเครื่องมือของมันนะครับเพราะในที่สุดแล้วเนี่ยความสามารถที่แท้จริงในการสร้างสรรค์ยังคงอยู่ในมือของเรานะครับในมือของมนุษย์นี่แหละผมยังมีเรื่องราวและก็สาระดีๆนะครับเกี่ยวกับศิลปะที่น่าสนใจมานำเสนอให้ท่านได้ฟังในโอกาสต่อไปนะครับขอให้ท่านติดตามและก็รับชมในชั่วโมงการบรรยายของผมในครั้งถัดไปนะครับสุดท้ายนี้นี่ผมขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลารับชมจนถึงตอนนี้ขอขอบคุณอย่างยิ่งนะครับจากใจของผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัยศรีพันธ์จากสาขาวิชาจิตกรรมไทยวิทยาลัยพ่อช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับจะพบกันใหม่ในโอกาสหน้าอ๋อลืมบอกไปขณะที่ผมกำลังบันทึกเทปชุดนี้เนี่ยการบรรยายวันนี้นี่วันนี้ที่พ่อช่างมีงานเฉลิมฉลองในวันเกิดพ่อช่างครบรอบ112ปีนะครับพ่อช่างอายุยาวนานมากใครสนใจเที่ยวเรียนศิลปะเดินมาที่พ่อช่างรับรองไม่ผิดหวังนะครับแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ

0: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโค้ตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
1: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
0: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
1: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อ2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต
0: ์ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตรเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโชกยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซนเซอร์เบรก ABS สปีดเซนเซอร์เซนเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซนเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
0: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโบเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

0: สวัสดีค่ะรพีโพธคำพิทักษ์ค่ะ
1: ค่ะพรวินสนิทบุญค่ะ
0: ค่ะเราสองคนนะคะมาในรายการที่ชื่อว่าการทำผลิตภัณฑ์ทาถูนวดจากสมุนไพรนะคะแล้วก็เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ค่ะ
1: ค่ะ
0: วันนี้เป็นตอนที่8แล้วนะคะวันนี้เราทำเรื่องอะไรคะอาจารย์โจ
1: เป็นผลิตภัณฑ์สเปรย์นะคะจากเถาวัลย์เปียงและเถาวัลย์เอ็นอ่อนค่ะ
0: เถาวัลย์เปียงและเถาวัลย์เอ็นอ่อนเนี่ยปกติเขาจะใช้มีสรรพคุณยังไงดีคะ
1: คือจริงๆแล้วตัวเขาอะค่ะจะช่วยในเรื่องของลดอาการปวดเมื่อยนะคะ
0: ค่ะ
1: กล้ามเนื้ออักเสบอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วยบรรเทากล้ามเนื้ออ
0: ักเสบค่ะ
1: ก
0: ็คือว่าเราอะจะทำผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการบรรเทาอาการปวดเมื่อย
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมคะจุดประสงค์
1: การทำในวันนี้ก็คือใช้เป็นฉีดทาบริเวณที่เรามีอาการปวดเมื่อย
0: ฉีดพ่นเนาะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เป็นสเปรย์วันนี้ทำเป็นสเปรย์นะคะ
1: ค่ะ
0: อาจารย์โจมีอาการปวดเมื่อยบ้างไหมคะ
1: โอ้ประจำเลยค่ะ โดยเฉพาะบางทีเราทำงานเราอยู่หน้าคอมเยอะๆค่ะช่วงบริเวณบ่าเนี่ยจะเป็นส่วนที
0: ่มันตึงไหม
1: ตึงตลอดเวลา
0: ตึงตลอดเวลา
1: เนี่ยจะเห็นว่าเขาเรียกว่าออฟฟิศซินโดรม
0: ค่ะใช่ไหมแล้วพอปวดเมื่อยแล้วมันมีอาการอะไรต่อไหมคะปวดหัวไหม
1: ปวดหัวค่ะ
0: ปวดหัวด้วยนะคะคือจริงๆอะเส้นมันต่อกันนะคะพอเราเกร็งกล้ามเนื้อตรงเนี้ยเลือดมันก็จะไม่ขึ้นไปเลี้ยงสมองนะคะก็มีอาการปวดหัวบ้างหรือว่าอาการที่อยากนอนตลอดเวลา ใช่ไหมใช่อยากนอนตลอดเวลานะคะ
1: อยากนอนตลอดเวลานี่เริ่มสงสัยแล้วนะปวดหัวหรือเปล่า
0: ปวดหัว คืออยากนอนตลอดเวลาดิตกลงจะเกิดจากออฟฟิศซินโดรมใช่ไหมคะ
1: สงสัยแล้ว
0: ค่ะจริงๆคือมักจะเป็นอาการเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอนะคะเราก็จะรู้สึกว่าตื่นมาแล้วก็ไม่อยากลุกจากที่นอนเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าเกิดคุณผู้ชมมีอาการแบบนี้นะก็เกิดจากการปวดคอบ่าไหล่ก็ด้วยนะคะเวลาเรานอนไม่หลับหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ไปเช็คดูว่าเราปวดคอบ่าไหล่หรือเปล่าแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ปวดเฉพาะที่คอบ่าไหล่เท่านั้นมันจะมีปวดเอวนะทำงานมากนะคะทำงานมากก็ปวดเอวนะหรือไม่ก็ปวดแขนไหมปวดแขน
1: มีค่ะปวดแขน
0: ปวดแขนไหม
1: ปวดค่ะ
0: ช้อปปิ้งเยอะป่ะ
1: ถูกต้องค่ะเวลาเราถือคิวอะไรหนักๆเราถือ
0: คล้องไว้อย่างเงี้ยนะ
1: ใช่ถืออันนั้นก็จะปวดเวลานานๆอย่างเงี้ย
0: ค่ะปวดขาไหม
1: ปวดค่ะถ้ายืนนาน
0: สรุปปวดทั้งตัว
1: ปวดทั้งตัวค่ะ
0: ปวดทั้งตัวนะคะผลิตภัณฑ์ในวันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการบรรเทาอาการปวดไม่ว่าจะปวดตรงไหนก็บรรเทาได้หมดนะคะทีนี้เถาวัลย์เปรียงกับเถาวัลย์เอ็นอ่อนใช่ไหมคะแล้วมีน้ำไพล
1: ใช่ค่ะจริงๆสมุนไพรของไทยเราเนี่ยนะคะก็มีพืชหลายๆตัว
0: ที่ช่วยเรื่องนี้นะ
1: ใช่ค่ะอาการปวดเมื่อยนะคะอย่างเถาวัลย์เอ็นอ่อนเถาวัลย์เปียงเนี่ยก็เป็นถือว่าเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะคะที่เราสามารถเอามาใส่ในผลิตภัณฑ์ที่เป็นทาถูนวดในการรักษาในการช่วยลดอาการปวดเมื่อยนะคะได
0: ้จริงๆอาการปวดเมื่อยเนี่ยนะถ้าส่วนใหญ่ถ้าเป็นคนวัยทำงานหรือวัยรุ่นเนี่ยก็จะปวดเมื่อยเกิดจากที่เราอยู่ในท่าเดิมนานๆ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าในผู้สูงอายุก็มีอาการปวดเมื่อยเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: น่าจะเป็นเยอะด้วยนะคะแล้วตอนนี้เป็นสังคมผู้สูงอายุ
1: ส่วนใหญ่
0: นะคนสูงอายุเยอะมากปริมาณเยอะมากนะคะเพราะว่าทุกปีก็จะเพิ่มขึ้นทุกปีก็จะเพิ่มขึ้นนะคะเป็นผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นทีนี้ผู้สูงอายุเนี่ยก็มักจะปวดเมื่อยเพราะว่าอาจจะแบบว่ากล้ามเนื้อมันล้าเนาะมันไม่แข็งแรงแล้วนะคะก็จะมีอาการปวดเมื่อยอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันใช่ไหม
1: ใช่ค่ะใช้ได้เหมือนกัน
0: ปวดเมื่อยทุกชนิดใช้ได้หมดนะคะ

0: ค่ะแล้วก็การทำเป็นจริงๆจริงๆกับผลิตภัณฑ์ที่จะแก้ปวดเนี่ยมันก็มีหลายรูปแบบใช่ไหม
1: ใช่ค่ะหลายรูปแบบมากเลยนะคะมีทั้งที่เป็นบาล์มเนื้อบาล์ม
0: บาล์มก็คือเป็นขี้ผึ้งเป็นขี้ผึ้งค่ะแล้วก็มาเป็น
1: เนื้อที่เป็นออย
0: เป็นน้ำมัน
1: นะคะ
0: ค่ะเป็น
1: แล้วก็เป็นในรูปแบบลิควิดที่เป็นของเหลวที่มันสามารถละลายกับน้ำได้
0: ละลายกับน้ำได้ค่ะก็สเปรย์ก็เป็นส่วนหนึ่งไหม
1: ใช่ค่ะ
0: สเปรย์ก็เป็นส่วนหนึ่ง
1: ส่วนใหญ่ถ้าเป็นเนื้อลิควิดเลยอะค่ะที่มันก็คือใส่ในรูปแบบที่เราเรียกกันก็คือผลิตภัณฑ์ที่เป็นบรรจุภัณฑ์ที่เป็นหัวสเปรย์
0: อ๋อมันถึงจะฉีดออกมันต้องเป็นแบบว่าเหลวลักษณะเป็นน้ำเลย
1: ใช่ค่ะเป็นของเหลว
0: ใช่ไหมคะเป็นของเหลวนะคะแล้วครีมมีไหมครีม
1: ครีมด้วยค่ะ
0: บางผลิตภัณฑ์ก็จะเป็นครีมน
1: ะ
0: สำหรับทาถูนวดอันนี้ก็จะเลือกแล้วแต่ความชอบ
1: ใช่ค่ะความชอบ
0: แล้วแต่ความสะดวกในการใช้อย่างบางคนเขาก็อาจจะชอบใช้เป็นแบบน้ำมันเพราะว่ามันจะใช้นวดไปด้วย
1: ใช่
0: ด้วยไปด้วย
1: เพราะอย่างถ้าเป็นน้ำมันนะคะอาจารย
0: ์
1: การนวดเนี่ยมันยังไม่แห้งเร็วเหมือนพวกเนื้อครี
0: ม
1: หรือเนื้อสเปรย์
0: ใช่ค่ะ
1: อย่างตัวของบรามหรือว่าเป็นออยเนี่ยค่ะบางคนต้องการที่จะเวลาไปร้านนวดใช่ไหมคะก็เอาน้ำมันอันนี้ไปช่วยในการนวดมันก็จะช่วยเพิ่มการลื่นไหลเวลานวดด้วย
0: เวลานวดหรือว่าเวลาเขารีดเส้นเนี่ยนะคะเวลาไปร้านนวดเนี่ยนะจะชอบให้เขาอะทำเขาเรียกว่าไทออยนะนวดไทออยไทออยก็หมายความว่านวดไทยด้วยแล้วก็มีการใช้น้ำมันหรือเป็นพวกบาล์มน
1: ะ
0: พวกขี้ผึ้งเป็นยาหม่องอ่
1: ะ
0: บางทีก็จะเป็นยาหม่องนะคะร่วมด้วยแล้วเวลาเขารีดเส้นอ่ะมันก็จะลื่นนะคะลื่นทำให้เขารีดเพราะว่าถ้าไม่ได้ใช้พวกนี้มันฝืดนะ
1: ใช่
0: มันฝืดแล้วมันรีดไม่ได้
1: โดยเฉพาะเนื้อครีม
0: เนื้อครีมปุ๊บมันทาปุ๊บซึม
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ในขณะที่เราทาเองสมมติว่าเราทาเองบางคนก็ไม่ชอบน้ำมันเพราะว่ามันจะเหนอะหนะเหนอะหนะนะคะก็จะชอบเป็นพวกเนื้อครีมใช่ไหมคะส่วนถ้าเป็นสเปรย์ก็เป็นคนที่ชอบแบบสะดวกดีแล้วก็ไม่ต้องบางทีก็ไม่ต้องใช้มือไม่ต้องใช้มือไปถูด้วยเพราะบางทีถูแล้วก็เอามาถูหน้าอีก เอามาขยี้ตาอีกนะคะก็จะทำให้มันก็แสบตา
1: ใช่
0: ไหมแสบตาบางทีเผลอนะทาเสร็จแล้วว่าสักพักนึงก็จัดการขยี้ตาเลยนะคะโอเค
1: ก็ถ้าเป็นเนื้อครีมใช่
0: ค่ะ
1: อีกเรื่องหนึ่งก็คือการพกพาเนี่ยมันจะสะดวก
0: เพราะส่วนใหญ่มันจะอยู่ในรูปแบบของเป็นหลอด
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมคะเป็นหลอด
1: บางทีถ้าเป็นรูปแบบที่เป็นของเหลวอะค่
0: ะ
1: บางทีมันซึมได
0: ้มันหกนะอย่างน้ำมันบางทีมันฝามันคลายมันหกหรือสเปรย์เนี่ยบางทีเกิดฝามันหลุดเนา
1: ะ
0: ก็เป็นมีการฉีดแบบฉีดมาโดยไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจนะคะก็อันนี้มันก็แล้วแต่รูปแบบของความสะดวกของแต่ละคนถ้าเราจะพกพาเนี่ยเราก็จะเอาแบบครีมไปอยู่ในรูปแบบของหลอดเนี่ยก็จะปลอดภัยในการที่มันจะรั่วออกมาได้นะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่
1: บางทีก็เห็นนะคะที่เคยไปนวดเอาผสมกันเลยทั้งออยทั้งครีม
0: อ๋อผสมหมดเลย
1: ผสม
0: หมดเลย
1: มีรวมกันแล้วก็นวดให้เรา
0: ก็ได้นะจริงๆแล้วแบบครีมเนี่ยพอเราเอาน้ำมันไปใส
1: ่
0: มันก็ลื่นแล้วมันก็มีสรรพคุณใช้ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็น้ำมันก็แล้วอาจารย์โจชอบแบบไหนมากที่สุดคะ
1: ถ้าให้ชอบต้องดูด้วยว่าถ้าในกรณีมี2แบบอาจารย
0: ์ค่ะ
1: ก็คือกรณีถ้าเราต้องไปทำกิจกรรมอื่นๆที่แบบเหมือนใช้ชีวิตประจำวันอย่างเงี้ยอ
0: ัน
1: นี้อาจจะต้องใช้เนื้อครีมเพราะมันไม่เหนอะผิวแต่ถ้าเป็นในกรณีที่แบบเราต้องการมีการนวดก
0: ับ
1: การแบบว่าทาไปด้วยนวดไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะโดยการเขาเรียกอะไรเป็นหมอนวดใช่ไหมคะ อย่างนั้นนะคะ อันนี้อาจจะชอบใช้ในรูปแบบของออยเพราะว่ามันจะทำให้เรารู้สึกดีกว่า
0: ก็คือจริงๆแล้วก็ใช้ทุกแบบแหละ
1: ค่ะใช้ทุกแบบ
0: แล้วแต่
1: ว่า
0: สถานการณ์
1: นะคะ
0: นะคะแล้วก็นวดแล้วรู้สึกดีขึ้น
1: ใช่ค่ะดีขึ้น
0: นะคะมันจะช่วยเพราะว่าสมุนไพรมันทำอะไรคะสมุนไพรมันไปช่วยคลายกล้ามเนื้อป่ะ
1: ใช่
0: คลายกล้ามเนื้อนะคะเนื่องจากว่า

0: ติอ่ะการคลายกล้ามเนื้อนะคะบางคนก็จะใช้วิธีกินยาก
1: ิน
0: ยาคลายกล้ามเนื้อนะคะทีนี้การกินยาคลายกล้ามเนื้อถ้ากินบ่อยๆเป็นประจำเพราะบางคนเนี่ยยังทำงานอยู่ในท่าเดิมๆเปลี่ยนไม่ได้นะคะก็ยังมีอาการเดิมเนี่ยพอเขากินยานะคะพอเขากินยาเข้าไปเนี่ยกินไปเยอะๆเนื่องจากว่ายาคลายกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะไปคลายกล้ามเนื้อทีนี้ไอ้กล้ามเนื้อที่มันเป็นหูรูดกล้ามเนื้อหูรูดนะคะในร่างกายเราจะมีกล้ามเนื้อที่มันเป็นหูรูดอยู่เช่นกล้ามเนื้อที่กระเพาะอาหาร
1: ค่ะ
0: นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเรากินยาเข้าไปเนี่ยมันจะไม่รู้หรอกว่ามันจะไปคลายตรงไหน
1: ค่ะ
0: มันก็คลายหมดเลยนะคะตรงไหนเป็นกล้ามเนื้อมันคลายหมดทำให้บางคนเกิดอาการกรดไหลย้อนได้จากการกินยาคลายกล้ามเนื้อบ่อยๆนะคะเพราะว่าพอกล้ามเนื้อหูรูดตรงกระเพาะเนา
1: ะ
0: ที่มันจะต้องเก็บเขาเรียกอะไรน้ำย่อยน้ำกรดนะที่อยู่ในกระเพาะเนี่ยนะคะว่าย่อยอาหารเนี่ยมันก็เลยทำให้พอกล้ามเนื้อหูรูดมันคลายกรดเนี่ยมันไหลเวลาเรานอนราบเนี่ยมันก็จะไหลขึ้นมาแล้วก็ทำให้มันแสบ
1: เขาเรียกว่ากรดไหลย้อน
0: ที่เรียกว่ากรดไหลย้อนนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นการเราก็อาจจะแบบสลับบ้างนะคะหรือว่าก็พยายามหลีกเลี่ยงที่จะกินยาเนา
1: ะ
0: เราก็จะใช้พวกผลิตภัณฑ์พวกนี้เสริมดูถ้าเกิดว่ามันใช้แล้วได้ผลดีโดยที่หายเราก็ไม่ต้องกินยานะคะ
1: แต่จริงๆแล้วถ้ามองจริงๆอะค่ะพวกผลิตภัณฑ์หรือยาต่างๆเนี่ยมันคือการแก้ปลายเหตุ
0: จริงค่ะจริงค่ะ
1: จริงแล้วคนจะแก้จากพฤติกรรมแต่มันก็ด้วยหน้าที่การงานหรือว่าสภาพงานมันก็ค่อนข้างที่จะปรับตัวยากเหมือนกัน
0: นิ่งยุคนี้นะเขาใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์อะไรกันเยอะเนี่ยคนก็จะนั่งอยู่กับในท่าเดิมๆนะคะแต่จริงๆแล้วมันมีอีกวิธีหนึ่งน
1: ะ
0: ที่เราจะช่วยเหลือก็คือว่าเราต้องยืดเส้นยืดสะที่เขาเรียกสมัยก่อนเขาเรียกยืดเส้นยืดสายนี่แหละ
1: ลุกขึ้นมา
0: ลุกขึ้นมาเวลาเรานั่งนานๆลุกขึ้นมานะคะทำท่าคล้ายๆบิดขี้เกียจบ้างทำท่ากายบริหารแบบรอบๆโต๊
1: ะ
0: นะคะก็นิดๆหน่อยๆยืดแขนยืดขาอะไรเงี้ยก็ช่วยได้เหมือนกันนะ
1: คะ
0: เพราะฉะนั้นก็บางทีนั่งแต่นั่งเพลินนะทำงานนี่มันจะเพลินเลยนะ
1: เ
0: พลินไม่รู้ 3-4 ชั่วโมงผ่านไปโดยที่อ้าวเงยหน้ามาอีกทีนึง
1: เคยเป็น
0: เคยเป็นไหม
1: ช่วงนี้เลยล่ะค่ะก็คือทำงานแบบบ่ายโมงนี่คือเริ่มงานแล้วช่วงบ่ายใช่ไหม
0: ค่ะ
1: เสร็จแบบไม่ลุกไปไหนเลยมองนาฬิกาทีอ้าวเลิกงานแล้ว
0: ได้เวลาเลิกงานแล้วโอ้เวลาผ่านไปเร็วมาก
1: เร็วมากค่ะ
0: เร็วมากนะคะแสดงว่างานเยอะแสดงว่างานเยอะนะคะงานเยอะก็ดีกว่าไม่มีงานทำเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะแต่เพราะฉะนั้นก็ออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายบ้างนะคะแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์พวกนี้ที่ใช้ภายนอกอ่ะก่อนนะคะแต่ถ้ามันไม่ได้จริงๆโอ้โหมันเจ็บปวดมากๆแล้วแบบการใช้ยามันช้าไม่ได้ผลเร็วก็อาจจะกินยาบ้างนะคะแต่ว่าก็จะได้กินยาน้อยหน่อย
1: ใช่ค่ะ
0: เนาะค่ะทีนี้เราจะเข้าสู
1: ่
0: วันนี้เราจะทำในรูปของสเปรย์นะคะก็จะเป็นฉีดพ่นเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นสเปรย์ฉีดพ่นนะคะเดี๋ยวให้จันโจอธิบาย
1: ก่อนจะเริ่มทำสเปรย์ค่ะ
0: จ้ะ
1: ในสูตรมันจะต้องมีตัวของพิมเสนน้ำนะคะ
0: อ๋อในสูตรนี้ใช่ไหมคะสูตรนี้
1: อันนี้เดี๋ยวเราจะมาสาธิตการเตรียมตัวของพิมเสน
0: น้ำก่อน
1: นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วพิมเสนน้ำเนี่ยจะชอบใส่ในพวกผลิตภัณฑ์ทาถูนวด
0: เพราะว่าจริงๆแล้วพวกการบูลเนี่ยมันก็คลายกล้ามเนื้อได้นะคะในที่อยู่ในพิมเสนน้ำเนี่ยมันก็จะคลายกล้ามเนื้อได้ในระดับหนึ่ง
1: ค่ะ
0: ซึ่งอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งในส่วนผสมของสเปรย์ของเราใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาก่อนที่จะเริ่มนะคะเรามาดูอุปกรณ
0: ์
1: กันก่อนนะคะซึ่งอุปกรณ์เนี่ยไม่มีอะไรเลยนะคะแบบหาได้ง่ายๆนะคะแล้วก็ไม่ต้องใช้ความร้อนนะคะในการทำ
0: สะดวกมากค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนนะคะสำหรับการเตรียมนะ
0: คะ
1: ในส่วนที่เป็น
0: พิมเสนน้ำ
1: เราจะเห็นว่ามีอุปกรณ์ก็คือเป็นตัวโกรงนะคะ
0: ค่ะอันนี้เรียกโกรงนะจ้ะ
1: จริงๆ
0: ไม่ใช่ครกนะ
1: ไม่ใช่ครกนะ
0: ไม่ใช่ครกนะคะ
1: ไม่ใช่โอ่งด้วยนะคะ
0: ไม่ใช่อ่างด้วย
1: นะคะอันนี้เพราะว่าให้น้องที่ทำงาน
0: จ้ะ
1: ไปหยิบให้เขาไปหาโอ่งเขาได้ยินว่าโอ่ง
0: เขาได้ยินว่าอ๋อเราบอกโกรงเขาได้ยินว่าโอ่ง
1: เขาก็จะไปหาโอ่งมาให้ว่าโอ่งอยู่ตรงไหน
0: โอ่งอยู่ตรงไหน
1: อันนี้ก็ต้องดูด้วยนะคะแต่จริงๆไม่จำเป็นต้องมีแบบนี้ก็ได้นะคะเป็นหม้อสแตนเลสก็ได้นะคะแต่ขอเป็นเกรดที่ดีหน่อยนะคะเกรดสำหรับเริ่มตั้งแต่เกรดที่ทำอาหารขึ้นไป
0: เป็นกะละมังสแตนเลสก็ได้ใช่ไหมคะ
1: กะละมังสแตนเลสหม้อสแตนเลสได้หมดเลยนะคะเพียงแค่จุดประสงค์ของเราก็คือสำหรับมาใช้ในการผสมหรือทำละลายเท่านั้นนะคะ

0: นี่ก็จะแต่ว่าวันนี้
1: น
0: เราจะสา
1: ธิตตัวโกรง
2: เป็นโกรงค่ะ
0: แล้วก็จะมีเป็นช้อนสแตนเลสนะคะแบบนี้นะคะ
2: อืมค่ะ
0: ก็เอาไว้สำหรับตักสารช่างสารได้นะคะ
2: จะปลอดภัยที่สุดเนาะมันจะไม่โดนอะไรกัดกร่อนใช่ไหม
0: ค่ะ
2: ค่ะ
0: นะคะแล้วก็จะมีเป็นบิเกอร์นะคะ
2: ค่ะบิเกอร์หน้าตาแบบนี้นะ
0: พวกนี้เป็นการโชว์หรือผสมในห้องแลบอะไรต่างๆเนี่ยนะคะเราก็อาจจะใช้เป็นเครื่องแก้วแต่เวลาเราผสมจริงอะค่ะ
2: ค่ะ
0: เราสามารถที่จะมอสแตนเลสก็ได้เพราะว่ามันมีความคงทนกว่านะคะ
2: ค่ะ
0: บางที
2: แก้วเนี่ย
0: แตก
2: ได
0: ้แล้วก็ราคาหลายบาทด้วย
2: ใช่
0: นะคะ
2: แต่เพียงแต่แก้วมันดีตรงที่ว่าถ้ามันมีสเกลในการที่จะวัดนะตวงเรียกตวงนะคะค่ะมีสเกลมีบอกว่ากี่ซีซีอย่างเงี้ยค่ะกี่มิลลิลิตรนะมันก็จะมีบอกแต่ว่าถ้าเราไม่มีเพราะสูตรนี้มันต้องใช้ไหม
0: จริงๆ
2: สูตรนี้ต้องใช้ไหมคะ
0: ต้องใช้ในเรื่องของหน่วยเป็นกรัมนะคะอาจจะมีตาช่างดิจิตอลก็ได
2: ้ทั้งนั้นก็มีตาช่างค่ะ
0: ตาช่างก็อย่างที่บอกว่าเป็นตาช่างดิจิตอลนะคะ
2: ค่ะ
0: ไม่ใช่เป็นตาช่างที่เขาช่างแบบว่าเป็น
2: คือถ้าตาช่างแบบสีแดงๆที่เวลาเขาช่างอันนั้นมันไม่ละเอียดนะ
0: ถูกต้องค
2: ่
0: ะ
2: ช่างแบบช่างแบบว่าผลไม้ช่างไม่ใช่ผลไม้เป็นโลโลนะช่างแบบว่าผลไม้แห้งหรืออะไรนิดๆหน่อยๆนะคะทำอาหารนะทำอาหารอย่างนั้นนะคะอันนั้นน่ะมันไม่ละเอียดแล้วที่มันเป็นเข็มใช่ไหมม
0: ัน
2: เป
0: ็
2: นเข็มด้วยใช่ไหมที่มันเป็นเข็มอ่ะอันนั้นมันไม่ละเอียดนะคะเวลาเราทำพวกนี้เราจะใช้ตาช่างดิจิตอลก็คือตาช่างที่มันมีเลขเป็นตัวเลขปรากฏอยู่ที่หน้าจอนะคะทศนิยม
0: ใช่ค่ะต้องมี
2: ทศนิยมนะคะ
0: ทศนิยมเนี่ยจะบ่งบอกถึงความละเอียดของตาช่างด้วยนะคะทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง
2: จ้ะ
0: คือมันเวลามันมีอะค่ะอาจารย์มันจะเป็นจุดแล้วก็
2: จุดแล้วก็มีเลขตัวเดียว
0: นั่นคือเขาจะ
2: หน่วยเดียว
0: หน่วยเดียวก็คือ
2: ทศนิยม
0: อย่างเงี้ยค่ะ
2: หนึ่งตำแหน่ง
0: หนึ่งตำแหน่งถ้าเป็น 0.00 ก็จะเป็น2ตำแหน่งถ้าเป็น 0.000 ก็จะเป็น3
2: ตำแหน่งละเอียดขึ้นไปอีก
0: ละเอียดขึ้นไปอีกค่ะยิ่งละเอียดนะคะแม้แค่เราหายใจ
2: มันยังสั่นสะเทือน
0: สั่นสะเทือน
2: เลขมันยังเปลี่ยนนะคะ
0: แล้วก็ราคาก็จะสูงด้วย
2: จริงจริงค่ะจาก1ตำแหน่งมาเป็น2ตำแหน่งราคายังต่างกันเยอะเลยค่ะ
0: ใช่ค่ะก็จริงๆถ้าใช้ก็เป็น2ตำแหน่งก็ได้
2: ดีที่สุดเนาะ
0: นะคะ
2: ไม่เชิงดีที่สุดแต่ก็ใช้ได้
0: คือด้วยงานตรงนี้ไม่ได้ละเอียด
2: ไม่ได้ละเอียดขนาด3ตำแหน่งเน
0: าะบางทีไอ้ที่ว่าเป็น3ตำแหน่ง4ตำแหน่งอะค่ะมันอาจจะเป็นการช่างเบาๆ
2: ของเบาๆ
0: ใช่
2: แบบ
0: เบามาก
2: ๆแบบแต่ช่างมันจับไม่ได้เลยลงไปแล้วแบบจับไม่ได้เลยใช่ไหมคะ
0: อันนั้นอาจจะใช้ช่างในรูปแบบนั้นแต่ด้วยงานที่เป็นแบบอย่างเงี้ยค่ะ
2: คือมันมีน้ำหนักอ่ะมันมีน้ำหนักชัดเจนอะค่ะก็สองตำแหน่งก็ได้อยู
0: ่
2: เดี๋ยวนี้แต่ช่างถูกลงเยอะนะคะ
0: ถูกค่ะ
2: ถูกลงเยอะนะสมัยก่อนแพงมากเลยค่ะ
0: นะคะทีนี้หน่วยก็อย่างที่บอกว่าหน่วยเราเป็นกรัมนะคะ
2: ค่ะ
0: ทีนี้เดี๋ยวเรามาดู
2: ส่วนผสม
0: ก่อนที่เราจะเริ่มการผสมใช่ไหม
2: ค่ะ
0: เตรียมอุปกรณ์แล้วเรียบร้อยนะคะสิ่งหนึ่งที่ต้องทำก่อนการผสมเลยก็คือการทำความ
2: สะอาดค่ะ
0: นะคะก
2: ็
0: คือจะใช้ตัวEthyl นะคะแอลกอฮอล์นะคะ 70% นะคะในการทำ
2: หรือแอลกอฮอล์ล้างแผลได้ไหม
0: ได้เลยค่ะอาจารย
2: ์อันนั้นก็คือ 70% เหมือนกันนะคะ
0: ใช่ค่ะก็จะเป็น 70% เหมือนกันนะคะก็เอามาฉีดทำความสะอาดนะคะอุปกรณ์นะคะเราก็จะฉีดอย่างเงี้ยค่ะเป็นเขาเรียกอย่างเงี้ยว่าขวดฟอกกี้ใช่ไหมคะ
2: ฟอกกี้ใช่
0: อย่างเงี้ยจะดีค่ะอาจารย์ขวดสเปรย์อย่างเงี้ยค่ะจะดีค่ะเพราะว่าเขาจะกระจายได้ดีนะคะด
2: ี
0: กว่า
2: ละเอียด
0: ใช่ค่ะดีกว่าใส่เป็นขวดแล้วมาหยดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: อ๋อค่ะ
0: นะคะ
2: อันนี้ก็มีขายทั่วไป
0: มีขายทั่วไปนะคะเพราะบางทีแอลกอฮอล์ที่เราได้มาส่วนใหญ่จะไม่ได้เป็นขวดฟอกกี้แบบนี้
2: อ๋อใช่ใช่มันเป็นขวดแบบบางทีปากกว้างๆด้วย
0: ค่ะใช่ค่ะ
2: เราจะมาเทราดเงี้ยมันก็ไม่ทั่วแล้วก็เปลืองด้วย
0: ใช่ค่ะ
2: ใช่ไหมคะ
0: ทีนี้แล้วพอเราฉีดให้ทั่วภาชนะแล้วเรียบร้อยค่ะสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องมีก็คือเป็นถ้าแบบใช้แล้วทิ้งเลยก็คือกระดาษทิชชู่นะคะอันนี้ก็คือเอาไว้สำหรับการเช็ดซับแอลกอฮอล์นะคะบางส่วนออกไปบ้างนะคะเพื่อให้อุปกรณ์เนี่ยแห้งได้เร็ว
2: ไม่งั้นปล่อยทิ้งไว้กว่าจะแห้งพอดีไม่ต้องทำอะไร
0: บางทีขั้นตอนเราด้วยระยะเวลาที่เรามีน้อยอย่างเงี้ยเรารีบเร่งเราก็ต้องอาศัยตัวซับหรือเช็ดทำความสะอาดนะคะมีทั้งกระดาษทิชชู่นะคะแล้วก็ถ้าไม่อยากเปลืองมากๆค่ะอาจารย์
2: ใช้เป็นผ้า
0: ทีนี้ผ้าขนหนูเนี่ยมันมีเกรดเดี๋ยวนี้มันมีเก

0: ทของเขานะคะเป็นเช็ดตัวนะคะเป็นผ้าขนหนูสำหรับเช็ดพวกอุปกรณ์จานชาม
1: ใช่ใช่มีผ้าเช็ดจานชามเฉพาะ
0: จริงๆควรจะเลือกแบบนั้นนะคะ
1: อันนั้นดีนะซับน้ำดีแล้วก็ไม่เป็นขนด้วย
0: ใช่ค่ะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะ
1: ส่วนใหญ่จะเป็นลายตาตารางนะเท่าที่เห็น
0: ใช
1: ่เป็นลายตาตารางค
0: ่ะก็เลือกแบบนั้นมานะคะทีนี้วิธีการเช็ดก็คือเนี่ยค่ะฉีดแอลกอฮอล์เข้าไปแล้วก็เช็ดให้ทั่วนะคะแบบเราจะเห็นว่าก็ยังมีความเป็นแบบแอลกอฮอล์ติดอยู่อันนี้อาจจะทิ้งให้เขาฆ่า
1: เชื้อสักพักหนึ่ง
0: ใช่ค่ะสักพักหนึ่งนะคะไปในตัวด้วยนี่ค่ะวิธีการเช็ดด้านในก่อนนะคะแล้วค่อยมาเช
1: ็ดด้านนอก
0: ด้านนอกนะคะเช็ดอย่างนี้ทุกชิ้นที่เราเป็นอุปกรณ์ในการใช้งาน
1: คือช้อนเชิ้นแล้วก็เช็ดอย่างนี้หมดเลยใช่ไหมคะ
0: แต่อันนี้เราเช็ดมาแล้ว
1: เรียบร้อยอันนี้ทำให้ดูเฉยๆเน
0: าะทีนี้พอเราเตรียมเสร็จแล้วนะ
1: คะ
0: เราก็จะมาดูขั้นตอนการทำตัวของพิมพ์
1: เสร็จน้ำ
0: นะคะทีนี้มีการทำพิมพ์เสร็จน้ำเนี่ยนะคะมีทั้งหมด
1: มี3ตัว
0: 3ตัวด้วยกันนะคะก็จะมีตัวพิมพ์เสนนะคะหน้าตาพิมพ์เสนนะคะจะเป็นเกล็ดใสๆเป็นแผ่นๆเล็กๆนะคะใสๆนะคะแล้วก็จะเป็นตัวของเมนทอนนะคะเมนทอน
1: ก็จะเป็นเกล็ดท่อนๆยาวๆส่วนใหญ่จะเป็นเหลี่ยม
0: ๆใช่ค่ะเมนทอนนี่จะเป็นตัวที่ให้ความเย็นแบบเยอะที่สุดในบรรดา
1: ทั้งหมดเลยใช่ไหมคะ
0: แล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งก็คือการาบูนนะคะอันนี้จะเป็นกลมเม็ดกลมๆเล็กๆนะคะถ้าเป็นการาบูน
1: คล้ายๆเกลือไหม
0: ใช่ค่ะ
1: คล้ายๆเกลือ
0: ดังนั้นเนี่ยถ้าใหม่ๆอะค่ะบางคนยังจำสับสนว่า
1: ไม่ออก
0: ใช่ค่ะอันไหนเป็นคือเมนทอนเนี่ยมันจะดูแตกต่างจากเพื่อนหน่อยนะคะแต่ถ้าเป็นพิมเสนกับการาบูนบางท่านจะจำสับสนนะคะก็คือดูดีๆนะคะว่าพิมเสนเนี่ยจะเป็นแผ่นใสๆ
1: เป็นเกล็ดใหญ่กว่า
0: ใช่ใช่ค่ะแล้วก็เมนทอนส่วนใหญ่ที่ได้มาเนี่ยก็จะเป็นยาว
1: ๆเป็นแท่ง
0: ๆแท่งๆนะคะ
1: แท่งๆสั้นบ้างยาวบ้าง
0: ใช่ค่ะแล้วก็การาบูนนะคะ
1: การาบูนก็จะเป็นเม็ดกลมๆเล็กๆ
0: ใช่ค่ะ
1: คล้ายๆเกลือ
0: ใช่ค่ะซึ่ง3ตัวนี้นะคะเวลารวมกันแล้วเนี่ยมันจะเกิดเป็นสารที่เราเรียกกันว่าพิมเสน
1: เนี่ย3ตัวนี้นะทำไมถึงต้องมี3ตัวนี้ตลอดเพราะ3ตัวนี้รวมกันแล้วมันจะละลายหลอมเป็นแบบเป็นน้ำเลยเป็นใสอะค่ะ
0: เป็นใสเลยดังนั้นเนี่ยถ้าเราเห็นผลิตภัณฑ์พิมพ์เสนน้ำหรือว่าอะไรต่างๆที่เป็นเอาไปใส่ในยาดมเขาก็ใช้ใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ใช่เป็นพิมพ์เสนน้ำเป็นยาดมเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มาจาก3ตัวนี
1: ้คอร์สนี้ก็จะได้พิมพ์เสนน้ำไปด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นการทำพิมพ์เสนน้ำไปด้วยเนาะ
0: ใครอยากทำพิมพ์เสนน้ำนะคะก็สามารถเอาส่วนนี้ผสมเสร็จนะคะ
1: ก็ไป
0: ต่อยอดเป็น
1: ต่อยอด
0: พิมพ์เสนน้ำได้เลยนะคะทีนี้วิธีการนะคะปริมาณดีกว่าค่ะอาจารย
1: ์ปริมาณก่อน
0: เดี๋ยวอาจารย์พูดถึงปริมาณให
1: ้ปริมาณนะคะจะมีพิมพ์เสนนะคะ25กรัมนะคะพิมพ์เสน25กรัมคือสูตรนี้คือสูตร100กรัมนะคะพิมพ์เสน25เมนทอน50นะคะแล้วก็การาบูน25อันนี้เป็นสูตร100กรัมแต่ถ้าสมมุติว่าเราอยากจะทำมากกว่านี้ก็คูณไปเลยว่าจะอยากได้กี่เท่านะคะอันนี้จะเป็นสูตรเหมือนกับว่าเริ่มต้นทำเท่านี้ก่อน
0: ใช่ค่ะ
1: ยุ่งยากไหมการทำ
0: ไม่ยุ่งยากเลยค่ะแต่อาจจะต้องเขาเรียกว่า
1: ใช้เวลา
0: ในการผสมนะคะอาจจะทิ้งข้ามคืนได้นะคะวิธีการผสมก็คือจะเอาทั้ง3ตัวนะคะ
1: เทรวมกัน
0: เทรวมกันนะคะ
1: ค่ะ
0: หรือบางท่านจะเอาเมนทอนลงไปก่อนก็ได้นะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เราจะเห็นเมนทอนเนี่ยใช้กันเยอะไม่ว่าจะเป็นยาสีฟันนะคะเขาก็ใช้เมนทอนนะคะเขาให้ความ
1: ลูกอมอะไรก็จะใช้เมนทอนกันหมดเลยเนาะมันเย็นเนาะมันเย็นให้ความเย็นใช่ไหมคะ
0: พวกนี้ก็จะได้จากกลุ่มพวกน้ำมันระเหยน้ำมันหอมระเหยจากพวกพืชที่เป็นมิ้น
1: ที่เป็นมิ้นเห็นไอ้ไก่เกล็ดแบบนี้นะคิดถึงอะไรรู้ไหมคิดถึงซูเปอร์แมนน่ะซูเปอร์แมนน่ะเมืองเขาก็จะมีเขาเรียกอะไรอ่ะที่ดาวของเขาอ่ะเขาก็จะมีไอ้ไก่เกล็ดแบบนี้เป็นแท่งอ่
0: ะ
1: คล้ายๆเลยคล้าย
0: ๆทีเนี้ยนะคะไอ้สารสามตัวนี้นะคะพิมเซนเมนทอนการาบูนนี่นะคะ
1: ค่ะ
0: เราจะเห็นว่าเขาจะเป็นผงๆมาใช่ไหมคะแต่พอรวมกันแล้วแต่ทำไมเวลาเราไปซื้อใช้ใช่ไหมคะมันเป็นของเหลวนะคะซ
1: ึ่
0: งสารสามตัวนี้เมื่อรวมกันนะคะ

0: เขาจะละลายเป็นเนื้อเดียวกันเป็นของเหลว
1: คือถ้าเขาอยู่แยกอ่ะเขาก็จะเป็นของแข็งนะเป็นแบบเนี้ยแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่เขามารวมตัวกันเมื่อไหร่เขาก็จะแปลสภาพ
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นห้ามจับเขาอยู่รวมกันถ้าเราไม่ต้องการถ้าเราไม่ต้องการให้เขาละลายนะ
0: ค่ะ
1: ถ้าอยู่รวมกันเมื่อไหร่เขาจะแปรสภาพทันที
0: ค่ะก็เดี๋ยวเราจะเนี่ยค่ะ
1: บางที
0: ใช่ค่ะ BB เขาก่อน
1: ที่
0: เอาส่วนที่เป็นกระบูลลงก่อนเนี่ยเพราะกระบูลนะคะชอบจับตัว
1: ชอบจับเป็นก้อนเราจะได้สลายตัวเขาก่อนนะคะให้เป็นผงเหมือนเดิม
0: เดี๋ยวเราจะเริ่มเห็นนะคะว่า
1: เขาจะมีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหม
0: เนี่ยถ้าสังเกตตอนนี้จะเห็นว่าเขาเริ่มจะมีความชื้น
1: พอเจอกันเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: พอเจอกัน
0: มีความชื้นนะคะ
1: แต่จริงๆนะคะถ้าเรามีเวลาเราสามารถที่จะทิ้งเขาไว้เฉยๆก็ได้
0: ใช่ไหม
1: ทิ้งไว้เฉยๆข้ามคืนไปเลยไปนอนเลยแล้วก็ตื่นเช้ามาเขาก็จะเหลวเป็นน้ำ
0: ใช่
1: แล้วนะคะแต่อันเนี้ยเราทำให้ดูว่าเราเร่งให้เขาเป็นน้ำเร็วขึ้นนะคะ
0: เนี่ยถ้าเราไม่มีโกร่งก็อย่างที่บอกนะคะก
1: ็
0: คือใส่หม้อหรือกะละมังสแตนเลสนะคะ
1: แล้วก็เอาทัพพี
0: หรือว่าเป็นเขาเรียกตะกร้
1: อตะกร้อที่ตีไข่เหรอ
0: ใช่แ
1: บบนั้นใช่ไหม
0: แต่ก็ต้องเป็นสแตนเลสเหมือนกันนะคะ
1: ค่ะตั้งไฟได้ไหม
0: จริงๆตั้งได้อะค่ะแต่ว่าไม่แนะนำค่ะอาจารย์เพราะว่าบางคือต้องตั้งอย่าให้โดนความร้อนแบบสูงมากเพราะว่าพวกนี้เป็นน้ำมันหอมระเหย
1: มันจะกลิ่นมันจะหายหมดเลย
0: ถูกต้องค่ะนี่ค่ะเริ่ม
1: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราจะใช้อะวันไหนอะเราก็ทำไว้ล่วงหน้า
0: สามารถทำเก็บไว้ได้ค่ะ
1: แล้วก็เก็บไว้ก็ได้ใช่ไหมคะ
0: พอมัน
1: เหลวเป็นน้ำแล้วเราก็ใส่ขวดเก็บไว้ขวดแก้วเก็บไว้นะ
0: ใช่ค่ะ
1: เวลาเราจะใช้เราก็แบ่งออกมา
0: ค่ะ
1: จะทำนู่นทำนี่นะทำจากหลอกใส่ขวดหรืออะไรก็ว่าไปนะคะ
0: จริงๆผลิตภัณฑ์ที่ทำให้ความรู้สึกเย็นนะคะ
1: ค่ะ
0: เวลาเราใช้บางทีมันไม่ใช่เป็นครีมเขาเรียกอะไรนะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทาแล้วรู้สึกเย็น
1: เย็น
0: ไม่ว่าจะเป็นแชมพูบ้างอะไร
1: ค่ะ
0: ส่วนใหญ่เขาก็มีพวกเมนทอล
1: เหมือนแชมพูสูตรเย็นอย่างเงี้ยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะเราจะเห็นพวกแชมพูสูตรเย็น
1: สบู่สูตรเย็น
0: ใช่
1: เน
0: า
1: ะ
0: ก็จะใส่เมนทอลที่มีความเย็นๆนะคะ
1: ค่ะ
0: ส่วนใหญ่เนี่ยจะมาจากเมนทอล
1: เริ่มเป็นน้ำเล็กน้อย
0: ค่ะ
1: แหละนะคะนี่เราช่วยเขานะช่วยเขาทำให้เขาละลายเร็วขึ้น
0: ละลายได้เร็วขึ้นค
1: ่ะที่เรายังไม่ใส่พิมพ์เสนก็เพราะว่าเราต้องการให้การบูลมัน
0: ละลาย
1: ใช่ไหมมันไม่เป็นก้อนใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: นี่สองตัวก็เริ่มเป็นไอ้นี่แล้วนะ
0: ใช่ค่ะ
1: สองตัวก็เริ่มเป็นของเหลวแล้ว
0: ใช่เริ่มเป็นของเหลวแล้
1: วเดี๋ยวจะสมบูรณ์เมื่อมีนะคะสามเกลือนะเพื่อนกัน
0: น่าใช่ค่ะเป็นสาม
1: เกลือเป็นสามเกลือนะคะ
0: พิมเซนสามเกลือ
1: พิมเซนสามเกลือจริงพิมเซนน้ำก็ทำไม่ยากหรอก
0: ใช่ค่ะ
1: นะ
0: มันจะเสียเวลาตรงที่
1: ที่เราจะต้องมา
0: ใช้ทำให้เขาละลายเป็นเนื้อเดียวกันนั่นแหละค่ะไม่ต้องมาอาศัยความร้อนในการละลายอะไรเลยนะคะ
1: แต่พักหลังๆเนี่ยนะพิมพ์เสียงกับการบูลราคามันขึ้นเนาะ
0: ขึ้น
1: ราคามันแพงขึ้นเยอะเหมือนกันนะ
0: เคยซื้อราคาตัวเมนทอนนะ
1: จ้ะ
0: เป็นพัน
1: ใช่
0: ต่อโลก็ยังมีแต่บางทีมัน
1: ขึ้นลง
0: ขึ้นลง
1: ใช่ราคาเมนทอนมันขึ้นลงนะคะเคยซื้อบางที800บางทีขึ้นไปถึง 1,200-1,400 ก็มีนะแล้วแต่ช่วงนะถ้าเกิดถูกช่วงไหนถูกรีบซื้ออุ้ยแต่ว่าซื้อไว้นานก็ไม่ดีมันระเหิดหายไปหมดเลยนะ
0: ใช่ค่ะต้องเก็บให้ดีนะคะถ
1: ึ
0: งถ้าเราซื้อมาใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เราใช้ไม่หมดเนี่ยพวกเมนทอนฟิล์มเสียงกระบูนะคะควรจะปิดฝาให้สนิท
1: ไม่งั้นมันระเหิดหายไปหมดเลยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ของแข็งนะของแข็งเรียกระเหิดไม่เรียกระเหย
0: ระเหิดใช่ไหมคะ
1: ระเหิดถ้าของเหลวจะเรียกระเหยแต่ถ้าของแข็งเนี่ยจะเรียกว่าระเหิดค่ะ
0: นะคะเริ่มเป็นของเหลว
1: เดี๋ยวพอพิมพ์เสนลงไปก็จะเร็วขึ้นเลยใช่ไหมคะ
0: จริงๆถ้าเป็นพิมพ์เสนเนี่ยนะคะ
1: จ้ะ
0: มันค่อนข้างกระจายตัวยาก
1: อ๋อพิมพ์เสนกระจายตัวยากอีก
0: ใช่
1: ค่ะ
0: แล้วเนี่ยจะเสียเวลาตรงพิมพ์เสนด้วย
1: กว่ามันจะละลายใช่ไหม
0: เพราะว่าอย่างเงี้ย เคยทำตัวยาสีฟันนะคะ
1: ค่ะ
0: เราบางทีเป็นยาสีฟันสมุนไพรก็ใส่3ตัวอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ใส่3ตัวนี้เหมือนกันค่ะ
0: บางทีตัวที่ละลายยากเนี่ยจะเห็นเป็นเกล็ดๆก็คือตัวพิมสี
1: อ๋อค่ะ
0: การบูเนี่ยจะละลายได้ง่ายกว่าพิมสีนะคะเพราะว่า
1: เขาเล็กเม็ดเขาเล็กกว่าแต่เมนทอนก็เป็นเกล็ดใหญ่แต่ก็ละลาย
0: ได้ง่าย
1: ง่ายกว่านะสรุปแล้วพิมเสนเนี่ยละลายยากสุด
0: ใช่ค่ะเมนทอนเนี่ยเราจะเห็นอยู่ในพวกผลิตภัณฑ์อาหารด้วยนะคะ
1: อาหารอ๋อเช่นลูกอมเหรอ
0: ใช่ค่ะเป็นพวกลูกอมเป็นอาหารเป็นแบบขนม
1: หมักฝรั่ง
0: ใช่อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่านั้นจะเป็นเมนทอนเฟเวอร์เดี๋ยวนี้เมนทอนเนี่ยมันมีเมนทอนที่เขาทำละลายมาแล้ว
1: อ๋อเป็นเมนทอนเหลวๆเงี้ยใช่ไหม
0: เมนทอนที่เขาออกแบบมาสำหรับ
1: อาหาร
0: พวกอาหารหรือว่าเมนทอนเหลวที่ออกแบบมาในพวกใส่ในพวกแชมพูไปเลยค่ะไม่ต้องมาเป็นเกล็ดใส
1: ๆไอ้พวกน้ำยาบ้วนปาก
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมน้ำยาบ้วนปากก็มีนะนะคะพวกยาสีฟันน้ำยาบ้วนปาก
0: ใช่ค่ะบางทีใส่แต่เมนทอนแบบนี้ที่เป็นเกล็ดลงไปเนื้อขุ่นก็มีในผลิตภัณฑ์ที่ต้องการใส่อะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: เราก็จะใช้เมนทอนที่เป็น
1: เนื้อขุ่น
0: เห็นไหมคะอาจารย์ว่าละลายจะละลายได้เร็วถ้าเป็น
1: เมนทอน
0: กับตัวการบูนนะคะ
1: เดี๋ยวเราจะพิมพ์เศษอีกตัว
0: แต่ถ้ามีเวลาก็คนให
1: ้ถึงให้เปิดต้องเอาช้อนมา
0: ถ้ามีเวลานะคะก็อาจจะคนให้การบูนกับพิมพ์ไอเมนทอนนะคะ
1: ค่ะ
0: ละลายหมดก่อนก็ได้แล้วค่อยเติมพิมพ์เศษ
1: จะช่วยให้เร็วไหมเพราะว่ามันลงไปในน้ำแล้วนะมันลงไปในน้ำแล้วมันน่าจะเร็วขึ้นนะ
0: ทีนี้ถ้ามีเครื่องปั่น
1: ปั่นได้ไหม
0: ปั่นได้นะคะ
1: ปั่นแบบปั่นอาหารเนี่ยเหรอคะ
0: ใช่ค่ะปั่นอาหารเนี่ยค่ะปั่นได้เลย
1: แล้วปั่นอาหารเนี่ยแล้วเครื่องปั่นมันจะไปใช้อย่างอื่นกับอย่างอื่นได้ไหมอ่ะ
0: ถ้าเป็นเครื่องปั่นแบบที่เป็นเครื่องแบตเตอรี่ใช่ไหมคะ
1: อย่างนั้น
0: อันนี้เนี่ยต้องล้างให้สะอาดเพราะหัวเขาม
1: ันจะมีซอกใช่ไหม
0: ค่ะเล็กๆอันนั้นน่
1: ะ
0: ล้างได้ง่ายสามารถแต่จริงๆก็ควรจะแยกล่ะค่ะดีกว่าเนาะเพราะว่าบางทีไม่ใช่เมนทอนล่ะค่ะไอ้พิมเสร็จเราที่ไปปนเปื้อนบางทีอาจจะเป็นกลิ่นของอาหารที่เราทำอะค่ะ
1: อ๋อมันลงไปในน
0: ี
1: ้หรือว่ากลิ่นของอันนี้ก็ไปปนอยู่ในอาหารใช่ไหมคะงั้นเราต้องแยกพวกอุปกรณ์ที่ใช้นะคะ
0: ใช่ค่ะอาจจะซื้อเครื่องที่มันใช้แต่หัวนะคะ
1: เครื่องใช้แต่หัวหมายความว่า
0: หมายถึงว่าเครื่องตัวเดียวกันได้
1: อ๋อเปลี่ยนแต่หัว
0: ใช่หัวอาจจะแยกเป็นว่าหัวสำหรับตีผสมแบบนี้กับหัวสำหรับไว้ทำอาหารอะไรอย่างเงี้ยค
1: ่ะ
0: จะแยกแบบนั้นก็ได้นะคะนี่แหละค่ะเห็นไหมคะว่า
1: พิมเสน
0: จะเป็นตัวที
1: ่ละลายยาก
0: ละลายยากนะคะทีนี
1: ้
0: เพื่อไม่ให้เป็นการ
1: เสียเวลาจ้ะ
0: เดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูอีกรอบนะคะ
1: ทิ้งไว้ก่อนเนาะทิ้งไว้ก่อนใช่ไหม
0: เนี่ยค่ะก็ละลายจน
1: เดี๋ยวมันจะใสเลยใช่ไหม
0: เป็นใส
1: ใสเลยใช่ไหมคะ
0: เดี๋ยวนะคะอันนี้นี่ค่ะเป็นแบบ
1: อ๋อจะเป็นแบบนี้เลยอ๋อค่ะ
0: ความใสนะคะจะต้องใสเหมือนกับ
1: ก็เป็นพิมพ์เสียน้ำเหมือนกับที่เราเข้ามาทำเป็นยาดมอย่างนั้นใช่ไหม
0: ใช่ค่ะถ้าใสเนี่ยการละลายในส่วนของพิมพ์เสียน้ำนะคะถ้าละลายเนี่ยจะต้องละลายให้น้ำเป็นใสๆ
1: แบบนี้เลยค่ะ
0: เพราะว่าถ้าละลายไม่ใสแบบนี้แล้วตกตะกอนนะคะ
1: ค่ะ
0: บางทีมันเนื้อผลิตภัณฑ์อาจจะดูไม่สวยงามดูไม่น่าใช
1: ่ถ้าสมมตินะเราทำอย่างนี้แล้วมันจะละลายหมดไหมถ้ามันมีตะกอนเราก็
0: มีการกรอง
1: ออกกรองออกมา
0: ใช่ค่ะ
1: หรือว่า
0: อ
1: ี
0: กอย่างนึงก็คือถ้าทำให้ต้นทุนมันถูกลงก็
1: ค
0: ือเขาบางส่วนเขาก็ใส่ไว้ออยเข้าไป
1: ไว้ออยก็คือเจือจางด้วยไว้ออยหรือว่ามินเนอรัลออย
0: ใช่ค่ะ
1: ไว้ออยนี่มันจะเป็นชื่อทางการค้า
0: ค่ะ
1: บางที่เขาก็ไม่ได้ใช้ชื่อนี้นะแต่ว่าจริงๆของเขาคือมินเนอรัลออยใช่ไหมคะประเภทของมินเนอรัลออยนะจ้ะ
0: โอเคค่ะเดี๋ยวเราถ้ามีเวลาเดี๋ยวเรากลับมา
1: ดูนะคะอ่ะตอนนี้มาดูอันต่อไปค่ะ
0: ทีนี้เราจะเข้าสูตรเนื้อหาแก่นแท้ของเราในวันนี้แล้วนะคะ
1: แก่นแท้จ้ะ
0: ก็คือการทำสเปรย์นะคะเถาวัลย์เปลี่ยนแล้วก็เถาวัลย์อ่อนแล้วก็ไพรด้วยนะคะ
1: ค่ะมีไพรด้วย
0: ใช่ค่ะทีนี้มาดูส่วนประกอบนะคะเราจะแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันนะคะก็จะมีส่วนที่1แล้วก็ส่วนที
1: ่2
0: นะคะส่วนที่1เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะก็จะมีโพรพิลีนไกลคอลนะคะ
1: ค่ะ
0: โพรพิลีนไกลคอลหน้าตาก็จะเป็นน้ำใสๆแบบนี้นะคะ
1: ค่ะ
0: ตัวโพรพิลีนไกลคอลเนี่ยถ้า ใน

0: ผลิตภัณฑ์พวกบำรุงผิวอะค่ะตัวเขาก็จะเป็นตัวให้ความชุ่มชื้น
1: มันจะลื่นๆด้วยไหม
0: ค่ะมีความลื่นลื่นในระดับหนึ่งนะคะแล้วก็มีความร้อนร้อน
1: มีร้อนด้วยเหรออ
0: ุ่นๆนะคะ
1: อ๋อมันอุ่นๆ
0: นะคะเวลาที่ดังนั้นเนี่ยในพวกผลิตภัณฑ์พวกบำรุงผิวเขาจะไม่แนะนำให้ใส่เยอะเกินไป
1: เพราะว่ามันจะร้อน
0: ใช่มีความอุ่นๆที่ผิวได้นะคะอันนี้ก็เป็นทั้งตัวให้ความชุ่มชื้นนะคะจ้าแล้วก็เป็นทั้งตัวที่เขาเรียกว่าเป็นทำละลายในพวกสารสกัด
1: อ๋อช่วยทำละลายทีนี้ถ้าสมมติว่าเราใส่เยอะเกินไปมันรู้สึกอุ่นๆที่ผิวอะค่ะมันจะทำให้ไอ้นี่ไหมระคายเคืองไหม
0: ก็จริงๆตัวนี้การระคายเคืองจะน้อย
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: แต่เพียงแต่ว่าคนใช้อาจจะรู้สึกไม่ค่อยสบายใจ
0: ใช่
1: ที่ว่ามันมีความรู้สึกอุ่นๆนะคะ
0: นะคะก็โพลีนไกลคอลนะคะต่อไปก็คือพิมเสนน้ำนะคะก็คือตัวที่เรา
1: ทำเนี่ยค่ะแต่ว่าเราทำอันนี้สำเร็จมาแล้ว
0: ใช่สำเร็จมาแล้วนะคะก็จะได้เนื้อใสๆน้ำใสๆแบบนี้นะคะมันก็คือส่วนประกอบที่มีพิมเสนเมนทอลแล้วก็การ
1: บูน
0: อยู่นะคะตัวนี้ก็ให้ความรู้สึกเย็นนะคะแล้วก็คลายกล้ามเนื้อได้
1: ใช่
0: นะคะต่อไปก็คือน้ำมันละกำนะคะถ้าชื่อเป็นทางการหน่อยก็คือเมทิลซาลิไซเลต
1: อ๋ออันนี้เคยได้ยิน
0: นะคะในน้ำมันมวยเราเคยได้ยินน้ำมันมวย
1: ใช่เวลาเขาโฆษณาเนี่ยเขาก็จะพูดชื่อนี้แหละ
0: อันนี้มันเป็นส่วนประกอบในน้ำมันแบบนี้ค่ะที่ไว้ทาม
1: ันจะร้อนๆไหม
0: ใช่ค่ะ
1: มันจะทำให้ร้อนนะคะ
0: แต่ไม่เหมาะกับการเอามาดมนะคะ
1: ร้อนมันก็จะช่วยขยายหลอดเลือดคลายกล้ามเนื้อเน
0: า
1: ะ
0: คือบางท่านจะคิดว่าพอเห็นเขามีกลิ่นแบบนี้เราจะเอามาทำเป็นพวกผลิตภัณฑ์ยาดมอะไรอย่างเงี้ย
1: อ๋อไม่ได้ใช่ไหม
0: คะไม่ได้ะคะอันนี้จะเหมาะกับผลิตภัณฑ์ที่ทาถู
1: ค่ะ
0: นั้นนะคะ
1: อือจ้ะ
0: แล้วก็ตัวของแอลกอฮอล์
1: ค่ะ
0: แอลกอฮอล์ที่เราเรียกกันว่าเอทิลแอลกอฮอล์นะคะเราจะเห็นว่าเราจะใช้ความเข้มข้นที่95% นะคะเวลาเราไปซื้อค
1: ่ะ
0: มันจะมีบางที96
1: บางร้านก็96บางร้านก็95
0: จริงๆใช้ได้ทั้งสองเลย
1: เหมือนกันนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ใช้ได้เหมือนกัน
0: ใช้เอทิลนะคะเมทิลไม่เอานะ
1: เมทิลไม่ได
0: ้ค่ะเมทิลมันเป็นพิษ
1: ใช่
0: ค่ะในการสูดดมเข้าไปนะคะดังนั้นเนี่ยเอทิลเนี่ยจะเห็นว่าจะอยู่ในพวกประกอบในพวกผลิตภัณฑ
1: ์
0: เขาเรียกว่าอะไรเครื่องดื่มได
1: ้เหรอ
0: ใช่เอทิล
1: อ๋อเข้ามาทำเหล้า
0: ใช
1: ่ไหมเข้ามาทำเหล้า
0: แต่ว่าก็ต้องมีเกรดของเขานะ
1: คะ
0: เกรดที่สำหรับเป็นอาหารนะคะก็มีเหมือนกันมันจะไม่ขมอันนี้เราเริ่มเข้าเรื่องอาหาร
1: คือเขาบอกอย่างนี้ว่าปกติเอทิลมันกินได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วมัน 100% ทีนี้ 100% เนี่ยเข้าไปทำเหล้าได้
0: ใช่
1: ทีนี้พอเวลาทำเหล้าเนี่ยเวลาจะไปซื้อมันจะมีสรรพสามิตนะคะต้องเสียภาษีสัมปทานมิตรแล้วเขาจะมีคนที่ได้รับสัมปทานในการขายเวลาซื้อมันไม่ได้ง่ายนะคะเวลาซื้อไม่ได้ง่ายแล้วก็ต้องมีบัตรประชาชนต้องมีนู่นนี่นั่นแต่ว่าที่เราเอามาใช้แบบ9596เนี่ยนะก็เราซื้อได้ตามร้านเคมีพันทั่วไปทีนี้ร้านเคมีพันเนี่ยเขาก็ขาย 100% ไม่ได
0: ้ค่ะ
1: นะผิดกฎหมายเขาจึงใส่สารบางอย่างลงไปบางร้านก็ใส่4%บางร้านก็ใส่5%ก็จะเป็นที่มาว่าถ้านั้นไหนใส่4%ก็จะกลายเป็นแอลกอฮอล์96ถ้าร้านไหนใส่5%ก็จะเป็นแอลกอฮอล์95%นะคะตรงนี้ทั้งนี้เนื่องจากว่าเขาไม่ให้เรากินได
0: ้ค่ะ
1: คือสมัยก่อนเนี้ยไปถามเขาอะว่าจะซื้อเอทิลร้านเขาก็บอกว่าอันนี้เอทิลแต่กินไม่ได
0: ้ค่ะ
1: เราก็เอ๊ะฉันเรียนมานะมันก็บอกว่าเอทิลมันกินได้อ๋อเขาจริงๆมันกินได้แต่เขาใส่อย่างอื่นไปเพื่อไม่ให้เราเอาไปกิน
0: ค่ะ
1: เขาให้เอามาผสมแบบเนี้ย
0: ค่ะ
1: หรือว่าไปผสมน้ำหอมนะคะเพราะฉะนั้นก็95หรือ96ใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าอย่าเอามากินเท่านั้นเองนะคะอย่าเอามากินนะเอามาใช้ภายนอกได้ค่ะ
0: ทีนี้แอลกอฮอล์นี่นะคะที่มาใส่ในสูตรเนี่ยเป็นตัวทำละลาย
1: นะคะ
0: เพราะว
1: ่
0: าแอลกอฮอล์สามารถละลายกับออยล์ได
1: ้ค่ะ
0: นะคะแล้วก็ตัวต่อไปนะคะก็คือสารสกัดพริกนะคะ
1: ค่ะ
0: สารสกัดพริกเนี่ยก็จะช่วยถ้าตัวชูของเขาในพริกก็คือแคปไซซินนะคะชื่อสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าแคปไซซิน
1: เผ็ดแล้วสิ
0: ใช่ค่ะ แทบ

0: ไอซินเนี่ยมันจะ
1: ให้ความเผ็ดใช่ป่ะ
0: ผิวว่ารู้สึกร้อน
1: อ๋อค่ะถ้าเหมือนเวลาเราเจอพริกเนี่ยนะแล้วมันแสบร้อน
0: แสบร้อนแต่ถ้ามาอยู่ในช่องปากเวลาเราทานจะรู้สึกแบบเผ็ดใช่มั้ยคะนั่นคือสารที่เรียกว่าแคปไซซินนะคะตัวนี้จริงๆแล้วนะคะช่วยได้หลายเรื่องเลยนะคะ
1: อืมค่ะ
0: ทั้งถ้าเป็นเรื่องของการทานอาหารอีกแล้วนะคะ
1: วกเข้าอาหารอีกแล้วว
0: กเข้าอาหารนึกถึงส้มตำเลยนะถ้าเป็นไอตัวแคปไซซินเนี่ยจะกระตุ้นความอยาก
1: อ๋อกินแล้วแบบว่าเหมือนมันเจริญอาหารเลย
0: ใช่เจริญอาหารนะคะแต่ถ้าเอามาทานนี่นะคะหนึ่งแหละจะช่วยสลายไขมันได
1: ้อ๋อค่ะ
0: นวดดังนั้นเราจะเห็นพวกน้ำมันนวดสลายไขมันก็จะมีสารสกัดจากพริกนะคะแล้วก็จะมีเอามาใช้ในเรื่องของบรรเทาอาการปวดเมื่อยได
1: ้ค่ะ
0: นะคะเพราะเขามีลิปร้อนก็จะช่วยลดอาการปวดเมื่อยได้นะคะ
1: เพราะเขาขยายหลอดเลือดไหม
0: ค่ะ
1: เขาขยายหลอดเลือดไหม
0: ขยายหลอดเลือดค่ะ
1: นะ
0: คะต่อไปก็คือสารสกัดไพรนะคะไพรเนี่ยก็จะเห็นอยู่ทั่วๆไปว่าใช้ในพวกแก้การปวด
1: เมื่อยพวกน้ำมันนวดอะไรทั้งหลายเนี่ยเขาก็จะใช้ไพร
0: ใช่
1: เป็นส่วนประกอบเนาะน้ำมันไพรค่ะ
0: นะคะแล้วก็จะมีตัวชูในวันนี้ก็คือเถาวัลย์เปรียงนะคะแล้วก็เถาเอ็นออดนะคะที่เราพูดกันก็คือช่วยในเรื่องของการลดอาการ
1: ปวดเมื่อยปวดเมื่อย
0: กล้ามเนื้อนะคะแล้วก็จะมีส่วนที่สองนะคะก
1: ็
0: คือตัวน้ำ
1: ส่วนเดียวเลย
0: ส่วนเดียวเลย
1: ตัวเดียวเลย
0: ค่ะ
1: ส่วนเดียวคือน้ำน้ำนี่คือน้ำอะไรคะ
0: น้ำดื่มค่ะเป็นน้ำดื่มได้เลยนะคะแต่บางท่านจะใช้เป็นน้ำดีไอวอเตอร์ก็ได้แล้วแต่นะคะน้ำดีไอวอเตอร์ก็คือน้ำที่ไม่มีประจุ
1: แต่ไม่เอาน้ำแร่นะ
0: ไม่เอาน้ำแร่ค่ะ
1: น้ำแร่น้ำบาดาลไม่ได้
0: น้ำกรองเราได้นะคะ
1: น้ำกรองก็ได
0: ้น้ำกลั่นเนี่ยน้ำกลั่นเป็นเกรดถ้าจะให้ดีหน่อยก็คือเกรดที่ใช้ในห้องวิทยาศาสตร
1: ์อ๋อมันก็จะหายากอยู่นะแล้วน่าจะแพงด้วย
0: ถ้าเอาง่ายๆเลยก็คือน้ำดื่ม
1: น้ำดื่มที่เราดื่มน้ำขวดเนี่ยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ที่เข้าขายเป็นน้ำดื่มค่ะ
0: ก็จะมีส่วนประกอบอยู่2ส่วนด้วยกันนะคะทีนี้วิธีการผสมไม่ยากเลยค่ะเอา1ผสมกันให้เข้ากันทั้งหมดนะคะแล้วก็เติมส่วนที่2ลงไป
1: โอเค
0: นะคะ
1: ก็คือ1เนี่ยผสมกันก่อนแล้วก็ค่อยเอา2ใส่
0: ใช่ค่
1: ะ
0: ก็จะเป็นสเปรย
1: ์ได้เลย
0: มั้ยคะว่าไม่ยุ่งยากเลยนะคะในขั้นตอนในการผสม
1: ค่ะดูเหมือนหลายตัวหน่อยแต่ว่าการผลิตเนี่ยไม่ยาก
0: ค่ะเดี๋ยวเราจะเทเดี๋ยวรบกวนอาจารย์นะคะเทส่วนที่อันเนี้ยทงลงไปได้หมดเลยนะคะโคลบรีนไกลคอลนะคะในส่วนที่1เนี่ยจะเติมตัวไหนลงก่อนก็ได้นะคะไม่ได้มา
1: ไม่ต้องไม่ต้องไม่จำเป็นว่าต้องตรงตัวไหนตัวไหนเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะเราสามารถที่จะเติมลงไป
1: ใส่ไปได้เลย
0: ใช่ค่ะ
1: อ๋อนี่แอลกอฮอล์อัน
0: นี้แอลกอฮอล์ทำอะไรกับออยล์
1: ว่าทำไมมันไม่ค่อยเหลวเอ้ยมันไม่ค่อยเหนียวอ
0: ๋
1: อมันเป็นแอลกอฮอล์นั่นเอง
0: นี่นะคะสารสกัดนะคะสีก็จะเห็นว่าจะเปลี่ยนไป
1: ค่ะทีนี้สารสกัดพวกนี้มันคือละลายน้ำใช่ไหมเนี่ยหรือเปล่า
0: ใช่ค่ะเตรียมมาในรูปแบบการละลาย
1: น้ำนะคะ
0: นะคะพอได้ส่วนที่หนึ่งแล้วนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันแบบนี้ให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะใส่เลยนะคะทีนี้ส่วนที่1เข้ากันแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราก็จะเติม
1: ส่วนที่2
0: ส่วนที่2ลงไปค่ะ
1: น้ำ
0: อาจารย์เติมลงมาได้เลยค่ะใส่มั้ยคะ
1: ใส
0: ่จริงๆทําไมเห็นว่าส่วนบางส่วนมันเป็นออย
1: เหมือนมันเป็นน้ํามันบางส่วนอ๋อมันมีแอลกอฮอล์ใช่มั้ย
0: มีแอลกอฮอล์อยู่นะคะถึงทําให้ใสแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะก็เสร็จแล้วค
1: ่ะเสร็จแล้วนะคะ
0: นะคะ
1: เดี๋ยวเสร็จแล้วก็อันนี้ก็คือ
0: สวยเลยนะคะอาจารย์
1: ใช่แล้วก็ใส่ขวดเน
0: า
1: ะ
0: ทีนี้บรรจุภัณฑ์ที่เราจะใส่ก็คือเป็นขวดสเปรย์แบบนี้นะคะแล้วแต่รูปทรงที่
1: ต้องการ
0: ที่ต้องการนะ
1: คะ
0: ขวดเล็กขวดใหญ่ก็ไปเลือกได้นะคะสัก2ขวดก็ได้ค่ะ
1: สัก2ขวดนะคะ
0: ขวดนี้ก็ประมาณ200 มล.ได้ค่ะ

0: ดีไหมเหลือหน่อยนิ่ง
1: เหลือหน่อยนิ่งค่ะ
0: เหลือหน่อย
1: เดี๋ยวเราค่อยเติม
0: อันนี้มันก็จะใสๆหน่อยเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าเราจะใช้ฉีดพ่นได
1: ้ค่ะอย่างเงี้ยค่ะวิธีการใช้ก็เอาฉีดบริเวณที่เรามีอาการใช่ไหมคะ
0: ต้องถูนวดไหม
1: ถูนวดร่วมด้วยก็ได้ค่ะเพื่อให้การซึมเนี่ย
0: ดีขึ้น
1: ดีขึ้นน
0: ะคะนี่ก็ลองมาลองแวะมาดูพิมพ์เสียน้ำเรานิดนึงค่ะ
1: พิมพ์เสียน้ำตอนนี้ก็ต้องยังไม
0: ่ยังไม่ละลายหมดเนาะ
1: ยังไม่ละลายหมดค่ะอันนี้อาจจะต้องใช้เวลา
0: อ่ะงั้นก็ทิ้งไว้ก่อนนะคะอ่ะทีนี้ของเราก็วันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแหละ
1: ค่ะ
0: ใช่ไหม
1: แบบนี้ก็เอาไปใช้ได้เลย
0: ได้เลย
1: นะคะอาจจะยุ่งยากในการเตรียมตัวพิมพ์เสียนแล้วก็อาจจะต้องเตรียมหาวัตถุดิบคือพวกสารสกัดต่างๆนะคะจริงๆพวกสารสกัดที่เป็นเถาวัลย์เปียงเถาเอ็นอ่อนหรือว่าพลายอย่างเงี้ยค่ะ
0: มีขายไหม
1: มีขายนะคะพวกสารที่เราพูดมาไม่ว่าจะเป็นโพรพิลีนไกลคอลนะ
0: คะ
1: ปริมาณที่20กรัมนะ
0: คะ
1: พิมพ์เสียนน้ำนะคะที่10กรัมนะคะน้ำมันละกรัมที่5กรัมนะคะเอชแอลกอฮอล์ 95% ที่25กรัมนะคะสารสกัดพริกนะคะที่2กรัมอันนี้ใส่ได้ไม่มากนะคะเพราะอะไรเพราะว่า
0: ร้อน
1: ร้อนแล้วก็เกิดการระคายเคืองได้นะคะแล้วก็สารสกัดไพรนะคะ5กรัมนะคะสารสกัดเถาวัลย์เปียงนะคะ5กรัมแล้วก็สารสกัดเถาเอ็นอ่อนอยู่ที่5กรัมนะคะแล้วก็จะมีน้ำอยู่ที่23กรัมซึ่งทั้งหมดที่พูดมาก็คืออยู่ในสัดส่วนรวมกันแล้วเนี่ยได้100กรัม
0: พอดีนะคะ
1: ก็จะได้เป็นผลิตภัณฑ์
0: นะคะก็คิดว่าน่าจะทำกันได้นะไม่ยากอะไร
1: ค่ะ
0: มันง่ายๆนะคะทีนี้วันนี้ก็เวลาหมดละ นะคะเราสองคนต้องลาไปก่อนนะคะยังมีรายการดีๆอีกหลายรายการติดตามนะคะค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polym ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะน่ะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัว T คือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัว T จะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD

ดีค่ะกลับมาพบกันกับรายการ Digital Indian A Technology Digital เพื่อการจัดการธุรกิจนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็กลับมาพบกันในตอนที่8แล้วนะคะกับชื่อตอนการวิเคราะห์ข้อมูลและปรับปรุงประสิทธิภาพในตอนที่8เนี่ยเราก็จะพูดถึงการวิเคราะห์ข้อมูลและการปรับปรุงประสิทธิภาพสำหรับใช้ในการดูว่าผลลัพธ์ที่เราทำนะคะในการทำกิจกรรมใดหรือโครงการใดโครงการหนึ่งนะคะเวลาเราเก็บข้อมูลมาแล้วเนี่ยเราก็ดูว่าข้อมูลที่เราได้อาจจะเป็นข้อมูลจากลูกค้านะคะข้อมูลจากความพึงพอใจหรือว่าข้อมูลในมิติต่างๆนะคะที่เราได้มานะคะจากการทำกิจกรรมเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะทีเนี้ยเราได้ข้อมูลมาแล้วเนี่ยข้อมูลคือสิ่งที่สำคัญนะคะเพราะว่าเป็นขั้นตอนของการบริหารงานในยุคดิจิทัลโดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็กนะคะจนถึงองค์กรขนาดใหญ่สำหรับใช้ในธุรกิจใช้ทำอะไรบ้างนะคะข้อมูลตัวเลขที่ได้มานะคะก็คือยกตัวอย่างเช่นใช้ตัดสินใจจากข้อมูลจริงนะคะหรือว่าหาจุดอ่อนจากการทำงานนะคะหรือการตลาดนะข้อมูลจากการเก็บข้อมูลมานะคะจากการตลาดความพึงพอใจของลูกค้านะคะเพื่ออะไรเพื่อปรับปรุงให้ธุรกิจทำงานได้ดีขึ้นนะคะรวดเร็วขึ้นหรือมีกำไรมากขึ้นนะคะการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะคือการเก็บรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลนะคะเพื่อให้เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นลูกค้าซื้อสินค้ามากที่สุดนะคะวันไหนนะคะใน7วันนะคะจันทร์ถึงวันอาทิตย์เนี่ยวันไหนที่มียอดขายสูงสุดนะคะสำหรับสาขานี้นะคะหรือโปรโมชั่นใดที่มียอดการตอบรับนะคะดีที่สุดนะคะก็คือดูจากยอดที่ขายได้นะที่มีอยู่ในโปรโมชั่นอาจจะเป็นสินค้าที่จัดรายการในโปรโมชั่นนั้นๆนะคะก็คือดูจากยอดการสั่งซื้อใช่ไหมคะหรือช่องทางโซเชียลมีเดียใดนะคะมีผลตอบรับนะคะผลตอบรับสูงสุดเช่นอะไรเช่นมีการเข้าถึงนะคะจากลูกค้าหยุดดูนะคะแล้วก็เกิดปฏิสัมพันธ์กันนะคะจากโซเชียลนั้นๆนะคะเกิดการสอบถามข้อมูลนะคะเกิดผลที่เกิดขึ้นนะคะจากโซเชียลนั้นๆนะคะที่เราทำการอาจจะยิงแอดไปก็ได้นะคะสมมติอาจจะยิงแอดไปหลายแพลตฟอร์มแต่ทีนี้เราก็มาดูหลังบ้านนะคะว่าข้อมูลการเข้าถึงของลูกค้าหลังจากยิงแอดโฆษณาไปแล้วเนี่ยแพลตฟอร์มใดนะคะได้ผลตอบรับนะคะผลตอบรับเนี่ยมากที่สุดนะคะเพื่อที่จะได้เก็บไว้เป็นข้อมูลสำหรับใช้ในการยิงแอดครั้งต่อไปนะคะในเรื่องของการปรับปรุงประสิทธิภาพนะคะนำผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยมาวางแผนปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้นนะคะยกตัวอย่างเช่นลดต้นทุนนะคะแต่คงคุณภาพหมายความว่าตะกี้ที่อาจารย์กุ้งยกตัวอย่างไปว่าสมมติว่าบริษัทนะคะผู้ประกอบการเนี่ยยิงแอดก็คือส่งเสริมการขายนะคะโดยใช้แพลตฟอร์มนะส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลการเห็นโฆษณานะคะการเห็นการโพสต์การเห็นคอนเทนต์นะคะของทางร้านเนี่ยเราก็ต้องมีการจ่ายเงินใช่ไหมคะเพื่อให้เปิดการมองเห็นทีนี้สมมติว่าเราทำการยิงแอดไปสัก3แพลตฟอร์มอย่างเงี้ยค่ะในโซเชียลมีเดียเนาะเราก็ดูว่าแพลตฟอร์มใดได้รับการตอบรับนะคะแล้วก็มียอดการสั่งซื้อจากแพลตฟอร์มนั้นเนี่ยมากที่สุดเราก็เก็บไว้เป็นข้อมูลว่าครั้งต่อไปเนี่ยเราก็จะใช้ยิงแอดฟอร์มนี้เพราะว่าลูกค้าเราอยู่ที่แพลตฟอร์มนี้ถ้าแพลตฟอร์มใดก็ตามยิงแอดไปแล้วนะคะได้ผลฟีดแบ็กกลับมาน้อยนะคะแปลว่าครั้งต่อไปเราก็ตัดแพลตฟอร์มนั้นออกก็ได้นะคะเพื่อเป็นการลดต้นทุนนะคะให้เหลือแต่แพลตฟอร์มที่มีฟีดแบ็กนะคะจากลูกค้าจริงๆตรงนี้ก็คือเป็นการลดต้นทุนแต่ว่าคงคุณภาพไว้นะคะเพิ่มยอดขายจากกลุ่มเป้าหมายเดิมนะคะตรงนี้ก็คือนำผลมาวิเคราะห์แล้วก็ปรับปรุงนะคะกลุ่มเป้าหมายเดิมแปลว่าอาจจะเป็นกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มลูกค้าจริงๆนะคะของสินค้าเรานะคะที่ชื่นชอบในสินค้าหรือบริการของเรานะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะโฟกัสนะคะกับกลุ่มลูกค้าเก่านะคะที่มีความจงรักภักดีเนาะเราอาจจะทำการส่งเสริมการขายนะคะให้กับกลุ่มลูกค้าเดิมเนี่ยเป็นพิเศษเนาะทำให้ทีมงานทำงานไวขึ้นนะคะด้วยระบบอัตโนมัตินะคะตรงนี้ก็คือเป็นการนำผลข้อมูลเนี่ยมาวางแผนในการปรับปรุงนะคะแปลว่าทีมงานเนี่ยก็จะเห็นข้อมูลที่เป็นฟีดแบ็กมานะคะจะเป็นข้อมูลจากหลังบ้านก็แล้วแต่เนาะก็จะทำให้เขาทำงานได้เร็วขึ้นนะคะทีนี้เครื่องมือยอดนิยมในการวิเคราะห์แล้วก็ปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานนะคะยกตัวอย่างนะคะแบ่งเป็น
7ประเภทด้วยกันนะคะอาจจะแบ่งได้มากกว่านี้นะคะอันนี้อาจารย์กุ้งหามาเป็นตัวอย่างเนาะหรือเคสสตัดดี้นะคะยกตัวอย่างเช่นวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานนะคะข้อมูลพื้นฐานเนี่ยเราก็ใช้เครื่องมือนะคะที่อยู่ใกล้ตัวเราเลยนะคะเช่น Microsoft Excel หรือว่า Google Sheet ก็ได้นะคะก็ทำเป็นกราฟนะคะแผนภาพหรือว่าสรุปยอดขายนะคะสรุปข้อมูลขายตรงเนี้ยก็ใช้ Excel ได้หรือ Google Sheet ได้นะคะก็จริงๆ Excel หรือ Google Sheet ก็สามารถทำ Pivot Table ได้นะคะก็คือดูข้อมูลในมุมมองหลากหลายมิติตรงนี้นะคะก็เป็นเครื่องมือที่ใช้งานไม่ยากนะคะแล้วก็เป็นที่นิยม2คือวิเคราะห์เชิงลึกนะคะเช่นเครื่องมือก็คือ Power BI นะคะสร้างอะไรสร้างแดชบอร์ดนะคะวิเคราะห์พฤติกรรมอาการใช้งานของลูกค้านะคะก็จะมี Power BI นะคะแล้วก็ Lubato นะคะตรงนี้ก็เครื่องมือสำหรับวิเคราะห์เชิงลึกนะคะยกตัวอย่างเช่นนะ Power BI นะคะใช้สำหรับสร้างแดชบอร์ดนะคะวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานนะคะของผู้บริโภคหรือจะเป็นเครื่องมือนะคะ Google Analytics นะคะสำหรับติดตามเว็บไซต์นะคะใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้งานในเว็บไซต์นะวิเคราะห์พฤติกรรมอย่างไรนะคะจริงๆเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะจะเป็นคุณสมบัติของแพลตฟอร์มดีกว่าเนาะเป็นคุณสมบัติของแพลตฟอร์มที่มีให้ผู้ที่ใช้งานเนี่ยเห็นนะคะเช่นข้อมูลการเข้าถึงเว็บไซต์ของเรานะคะเว็บไซต์เราเนี่ยว่าผู้ที่เข้าถึงเนี่ยมาจากประเทศอะไรเป็นเพศชายหรือเพศหญิงนะคะเข้าถึงโดยใช้คอมพิวเตอร์หรือว่ามือถือหรือว่าใช้ระบบปฏิบัติการใดนะคะมากกว่ากันนะคะเข้าถึงแล้วก็เข้าถึงที่หน้าเว็บไซต์นี้นะคะนานเท่าไหร่ใช้เวลาเท่าไหร่เราเนี่ยยกตัวอย่างนะคะก็คือเป็นคุณสมบัติของเครื่องมือนะคะสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลนะจะมีอยู่แล้วนะเช่นยกตัวอย่างแฟนเพจใช่ไหมคะแฟนเพจที่ไม่ใช่ Facebook นะคะจะเป็นแฟนเพจเนี่ยก็จะมีส่วนที่วิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยเวลาสมมติว่าเราไปยิงแอดหรือว่าส่งเสริมให้ลูกค้าเนี่ยเห็นคอนเทนต์ของเรานะคะโดยการจ่ายเงินนะคะเราก็จะเห็นข้อมูลว่าคนที่มาเห็นคอนเทนต์นี้เนี่ยที่เรายิงแอดเนี่ยค่ะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงใช้เวลานานเท่าไหร่แล้วก็มีปฏิสัมพันธ์อะไรบ้างอันนี้ก็คือเป็นฟังก์ชันที่มีอยู่ในแพลตฟอร์มนะคะสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งก็จะมีความใกล้เคียงกันนะคะตะกี้จันกุ้งยกตัวอย่างแฟนเพจใช่ไหมคะทีนี้มันมี Google Analytics นะคะก็จะเป็นเครื่องมือที่วิเคราะห์พฤติกรรมนะคะก็จะคล้ายๆกันเขาก็จะเก็บข้อมูลนะคะของคนที่เข้าถึงเว็บไซต์แล้วใช้เวลาในแต่ละหน้าของเว็บเพจเว็บไซต์เนี่ยนานเท่าไหร่หรือว่าคลิกดูสินค้าชนิดนี้เนี่ยนานมากน้อยแค่ไหนนะคะตรงนี้ก็คือเป็นเครื่องมือสำหรับติดตามเว็บไซต์นะคะที่เป็นเว็บไซต์ของธุรกิจของเรานะคะต่อไปคือวิเคราะห์โซเชียลนะคะเหมือนที่อาจารย์กุ้งยกตัวอย่างไปตะกี้ค่ะก็จะเป็นMeta Insight นะคะก็จะเป็นของค่ายแฟนเพจ Facebook นะคะ TikTok Analytics นะคะก็จะเป็นส่วนของหลังบ้านเนาะเราก็จะเข้าไปดูข้อมูลได้นะคะหรือจะเป็นใช้ทำอะไรได้บ้างนะคะในส่วนของ Meta Insight กับ TikTok Analytics นะคือใช้วัดผลการโพสต์นะการไลฟ์นะคะยอดการคลิกนะคะตรงนี้ก็คือเป็นข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจหรือการวางแผนนะคะเพราะว่าถ้ามีคนเข้ามาดูเยอะนะคะในโพสต์นี้ในไลฟ์นี้เนี่ยแสดงว่ามีแนวโน้มนะคะว่าเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้เยอะการเข้ามาดูแล้วมีอะไรต่อจากการเข้ามาดูเช่นยอดการสั่งซื้อที่เพิ่มมากขึ้นยอดการคลิกที่ยอดมากที่เพิ่มมากขึ้นนะคะหรือกระทั่งยอดการกด follow นะคะกดติดตามหรือกดหัวใจนะคะการมีปฏิสัมพันธ์เนี่ยระหว่างแพลตฟอร์มนะคะที่มีลูกค้าเนี่ยเข้ามาในวันที่เราจัดกิจกรรมนะคะส่งเสริมการขายส่งเสริมการตลาดนะคะหรือว่ายิงแอดก็แล้วแต่เนาะส่วนของการวิเคราะห์อีเมลนะคะตรงนี้ก็คือจะเป็นเครื่องมือเฉพาะนะคะเช่น Mailclip นะคะ Bevo นะคะ Guest Response เนี่ยยกตัวอย่างนะคะจริงมีเครื่องมือมากกว่านี้เยอะนะคะก็คือใช้ดูว่าอีเมลนะคะเปิดแล้วกี่ครั้งมีการคลิกเข้าไปดูข้อมูลข้างในเนี่ยที่ทางผู้ประกอบการเนี่ยส่งไปเนี่ยเท่าไหร่นะคะตรงนี้ก็คือเพื่อเป็นข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจนะคะในเรื่องของความตอบรับของกลุ่มลูกค้าหรือว่ากลุ่มลูกค้านะคะที่ได้รับข้อมูลจากทางผู้ประกอบการไปเนี่ยว่ามีการเข้าถึงมากน้อยเพียงใดนะคะในส่วนของการปรับปรุงกระบวนการนะคะยกตัวอย่างเช่น Nation นะคะ Trello นะคะหรือว่า Clip App เนี่ยใช้สำหรับวางแผนปรับระบบทีมงานนะคะให้ทำงานได้อย่างรื่นไหลนะคะหรือว่าส่วนของ AI วิเคราะห์อัตโนมัตินะคะ

ยกตัวอย่างเช่นจริงๆวันนี้แพลตฟอร์ม AI นะคะมีหลายแพลตฟอร์มมากเลยนะไม่ได้มีแต่ GPT นะคะก็จะมีดังๆนะคะที่ทุกคนก็คุ้นหูกันอยู่แล้วเนาะจะมี Gemini นะคะ Perplexity City นะคะ Claude นะคะ DeepSeek Copilot แพลตฟอร์มหลากหลายเหล่านี้ค่ะก็จะมี AI ที่สามารถวิเคราะห์อัตโนมัติได้นะคะใช้ทำอะไรได้บ้างใช้ถามผลลัพธ์หรือว่าให้ AI วิเคราะห์เทรนด์หรือแนวโน้มนะคะให้เรานะคะเพื่อเป็นข้อมูลในเบื้องต้นสำหรับประกอบการตัดสินใจทีนี้ตัวอย่างการใช้งานนะคะมีอะไรบ้างนะคะจันกุ้งหาเคสสตี้เป็นตัวอย่างประมาณ3ตัวอย่างธุรกิจนะคะ1คือธุรกิจขายสินค้าออนไลน์นะขายสินค้าออนไลน์เช่นต้องการวิเคราะห์ว่าสินค้าใดขายดีที่สุดในเดือนกรกฎาคมนะคะที่ผ่านมาเพราะว่าผ่านเดือนกรกฎาคมมาแล้วเนาะเราก็จะเห็นยอดขายในแต่ละวันเนาะก็จะเป็นยอดขายประจําเดือนกรกฎาคมใช่มั้ยคะเราอยากรู้ว่าสินค้าใดขายดีที่สุดเนี่ยเราใช้เครื่องมืออะไรวิเคราะห์บ้างนะคะยกตัวอย่างนะเครื่องมือใกล้ตัวแล้วตะกี้ที่อาจารย์กุ้งพูดถึงไปแล้วนะคะก็จะเป็น Google Sheet หรือว่า Microsoft Excel ก็ได้นะคะแล้วก็ใช้ Pivot Table เนาะเพื่อจะดูรายงานหรือว่าผลลัพธ์นะคะในมุมมองหลากหลายมิตินะคะทีนี้พอเราเห็นข้อมูลแล้วนะคะเราเอาข้อมูลมาทําอะไรก็คือปรุงนะคะเพิ่มสต็อกสินค้านะคะที่ขายดีหรือว่าไปทำคอนเทนต์นะคะเฉพาะกลุ่มเพื่อเพิ่มยอดขายให้เพิ่มมากขึ้นก็ได้นะคะเพราะว่าเราเห็นข้อมูลแล้วเนาะว่าเดือนกรกฎาคมเนี่ยสินค้าอะไรนะคะรหัสอะไรขายดีก็คือดูจากอะไรดูจากยอดขายใช่ไหมคะยอดขายเนี่ยเป็นตัวบอกใช่ไหมคะยอดขายของสินค้าชนิดนี้เนี่ยถ้ามีการซื้อนะคะสูงที่สุดเนี่ยก็แปลว่าได้รับความนิยมเราก็ดูว่าแล้วที่ซื้อสูงที่สุดเนี่ยเป็นลูกค้านะคะกลุ่มใดเพื่อที่จะไปทำคอนเทนต์นะคะให้ตรงกับกลุ่มลูกค้านะคะแล้วก็ทำการเพิ่มสต็อกสินค้านะตรงนี้ตัวอย่างคือร้านขายสินค้าออนไลน์นะคะตัวอย่างที่2ก็คือธุรกิจสอนพิเศษนะคะวันนี้เราจะเห็นโค้ชนะคะมาให้ความรู้มากมายเลยนะคะทั้งในเรื่องของภาษาอังกฤษภาษาจีนนะคะหรือว่ามาให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีนะคะดิจิทัลนะคะทางฟอร์มออนไลน์เนี่ยเราจะเห็นกันว่าปัจจุบันนี้มีเยอะมากกว่าในอดีตนะคะแบบเป็นเท่าตัวเลยนะคะทีนี้ธุรกิจสอนออนไลน์นะคะวิเคราะห์ออนไลน์ทีนี้การเป็นโค้ชก็คือมีอยากให้ความรู้นะคะฟรีๆเลยกับนะคะมีค่าใช้จ่ายในการเข้ามาเรียนเนาะอันนี้ก็คือเป็นธุรกิจละสอนพิเศษนะคะเราต้องการวิเคราะห์ว่าคลาสเรียนใดนักเรียนขาดบ่อยนะคะนักเรียนขาดบ่อยแปลว่าอะไรจะต้องรู้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อที่จะไปทำการปรับปรุงแล้วก็พัฒนานะคะว่าปัญหานี้นะคะเกิดจากอะไรนะคะอาจจะใช้ Google Form นะคะในการเก็บข้อมูลสอบถามความพึงพอใจนะคะหรือว่ามีการประเมินนะคะหลังจบการเรียนการสอนในคลาสก็ได้นะคะเราก็จะได้ข้อมูลมาจริงเด็กอาจจะขาดเนี่ยอาจจะมีปัญหาที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนก็ได้นะคะหรือว่าข้อมูลที่ได้ถ้าเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนเนี่ยก็ต้องมีการปรับปรุงนะเช่นปรับเปลี่ยนเวลาเรียนให้เหมาะนะคะกับนักเรียนนะคะเพราะว่านักเรียนอาจจะถ้าอยู่ในกรุงเทพนี่ช่วงเลิกงานเนี่ยค่ะรถก็จะติดเยอะนะคะก็ต้องดูนักเรียนมาไม่ทันรถติดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนเวลาเนี่ยให้สามารถนะคะสะดวกมากขึ้นนะคะในการมาเรียนอันนี้ก็คือใช้เครื่องมือคือ Google Form นะแล้วก็ Google Sheet นะคะตัวอย่างที่3นะคะธุรกิจร้านอาหารเนี่ยใช้วิเคราะห์อะไรวิเคราะห์เมนูไหนที่ลูกค้าสั่งมากนะคะในช่วง11โมงถึงบ่ายโมงนะคะ11โมงถึงบ่ายโมงเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นช่วงใกล้พักกลางวันใช่ไหมคะเขาก็เริ่มมาหาอาหารกลางวันเนี่ยรับประทานกันแน่นอนคู่แข่งร้านอาหารเนี่ยก็จะเยอะมากๆเลยนะคะทีนี้เราจะรู้ข้อมูลตรงนี้แล้วเราจะเอาไปทำอะไรนะคะผู้ประกอบการก็สามารถนำไปเพิ่มแรงโปรโมทอัดโปรโมชั่นเข้าไปในช่วงเวลา11โมงถึงบ่ายโมงนะคะเพิ่มแรงโปรโมทเมนูดังนะคะเมนูที่ขายดีนะที่เราเก็บข้อมูลมาแล้วเนี่ยจากการที่ไปสอบถามลูกค้าหรือไปดูข้อมูลจากแคชเชียร์ก็ได้นะคะโปรโมทในช่วงเวลาดังกล่าวนะคะจัดทีมเสิร์ฟให้ทันทีนี้ก็จะได้ข้อมูลมาแล้วใช้อะไรวิเคราะห์ใช้ Excel ก็ได้หรือ Google Sheet ก็ได้นะคะก็ถ้าเปรียบเทียบง่ายๆเลยก็คือทำเป็นแผนภูมิแท่งนะคะแผนภูมิรูปภาพเพื่อดูก็ได้นะเพราะว่าเมนูใดลูกค้าสั่งมากเนาะในช่วงเวลา11โมงถึงบ่ายโมงอันนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆนะคะที่ใช้กันในชีวิตจริงนะในการทำธุรกิจนะคะก็คือสังเกตว่าแพลตฟอร์มที่ใช้เป็นเครื่องมือตัวกลางเนี่ยเช่น Google Sheet Pivot Table นะคะ Google Form นะคะตรงนี้หรือกระทั่ง Excel ที่แสดงข้อมูลมาในรูปแบบ
ของแผนภูมิแผนภาพเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ทุกคนนะคะรู้จักกันอยู่แล้วนะคะเราก็ไม่ต้องบางครั้งไม่จำเป็นจะต้องเป็นเครื่องมืออะไรที่มีมูลค่าแพงมากๆก็ได้เราจะใช้เครื่องมือที่เราใช้งานนะให้เกิดศักยภาพได้นะคะเพราะว่าวันนี้คุณสมบัติของเครื่องมือหรือว่าแพลตฟอร์มดิจิทัลเนี่ยที่ผู้ประกอบการสำหรับผู้พัฒนานะคะก็มีการปรับปรุงพัฒนามาจนมีศักยภาพสูงมากๆนะคะในวันนี้นะทีนี้แล้ว Google Calendar

หมดแล้วเนาะเราก็นำแผนงานที่มีการวางแผนไว้อ่ะค่ะใส่เข้าไปใน Google Calendar ยกตัวอย่างเช่นใส่กิจกรรมล่วงหน้านะคะเช่นไลฟ์ TikTok วันไหนกี่โมงนะคะโพสต์โปรโมชั่นบน Facebook วันไหนนะคะกี่โมงนะคะส่งอีเมลหาลูกค้านะคะวันไหนกี่โมงเนาะนัดประชุมทีมนะคะวันไหนกี่โมงนะคะนี่คือตัวอย่างของกิจกรรมนะคะสำหรับผู้ประกอบการนะคะที่ทำธุรกิจซื้อมาขายไปนะคะหรือว่าเป็นกิจกรรมของพนักงานในทีมในองค์กรก็ได้นะคะทีนี้พอมี Google Calendar นะคะสำหรับวางแผนกิจกรรมล่วงหน้าแล้วนะคะขั้นสเต็ปที่2ก็คือกิจกรรมจะเกิดขึ้นจริงนะที่ช่องทางออนไลน์นะคะ Google Calendar เอาไว้ใส่การนะคะล่วงหน้าว่าจะทำอะไรทำกับอะไรเมื่อไหร่ที่ไหนนะคะแพลตฟอร์มใดสมมติว่าใส่ไปหมดเลยเนาะขั้นตอนที่2ก็คือกิจกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะเกิดในแพลตฟอร์มออนไลน์ตามที่เราวางแผนไว้เช่นไลฟ์ TikTok แปลว่ากิจกรรมก็จะเกิดขึ้นในแพลตฟอร์ม TikTok ใช่มั้ยคะโพสต์โปรโมทสินค้าเมนูใหม่เสื้อผ้าใหม่บน Facebook แสดงว่ากิจกรรมก็จะเกิดจริงที่ Facebook กิจกรรมเกิดที่ LINE OA Shopee Lazada TikTok Shop นะคะหรือ Amazon Alibaba อะไรก็ว่าไปก็คือเป็นช่องทางออนไลน์ที่จะจัดไลฟ์จัดกิจกรรมนะคะทีเนี้ยผลลัพธ์จะอยู่ใน Analytics เป็นข้อมูลที่แพลตฟอร์มที่จัดกิจกรรมนะคะเกิดขึ้นข้อมูลก็จะอยู่หลังบ้านเช่นสมมติว่าไปไลฟ์ที่ TikTok ใช่ไหมคะเราก็จะไปดูข้อมูลการเข้าถึงไลฟ์ยอดขายยอดสั่งซื้อนะคะยอดการเข้าชมยอดการกดหัวใจยอดการมีปฏิสัมพันธ์ต่างๆเนี่ยที่หลังบ้านของแพลตฟอร์มแต่ละแพลตฟอร์มนะคะที่เกิดการจัดกิจกรรมนั้นๆนะคะแปลว่าต้องไปดูหลังบ้านของแพลตฟอร์มนะคะที่เรามีหน้าร้านแล้วก็จัดกิจกรรมนั้นๆเนาะส่วนสเต็ป3นะคะพอเราได้ข้อมูลมาแล้วใช่ไหมคะเราเห็นข้อมูลหลังบ้านแล้วว่าเกิดกิจกรรมอะไรอย่างไรนะคะเราก็เอาข้อมูลนะคะตัวเลขเหล่านั้นเนี่ยมาวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ Google Sheet นะคะก็คือสร้างตารางสรุปกิจกรรมนะคะโดยนำผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงนะคะภายในหลังบ้านของแต่ละแพลตฟอร์มนะคะที่จัดกิจกรรมกิจกรรมหรือว่าเกิดที่Facebook ใช่ไหมคะเราก็ไปดูหลังบ้านของ Facebook Fanpage นะคะหลังบ้านว่าเขาจะมีวิเคราะห์มา Analytics เนี่ยเราก็เอา Data เนี่ยมารวมในGoogle Sheet นะคะแล้วก็นำมาสรุปกิจกรรมเพื่อวิเคราะห์ว่ากิจกรรมใดได้ผลดีหรือว่ากิจกรรมใดควรจะปรับปรุงนะคะสรุปเป็น3ขั้นตอนนะคะก็คือ Google Calendar เป็นเครื่องมือสำหรับแอดกิจกรรมเข้าไปนะคะในปฏิทินดิจิทัลของเรานะคะ2คือกิจกรรม Activity ที่จะเกิดระหว่างผู้ประกอบการกับลูกค้าเนี่ยจะเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะเช่นจะไลฟ์ใน TikTok Facebook LINEShopee นะคะแล้วเราก็จะได้ผลลัพธ์หลังจากจัดกิจกรรมหรือระหว่างทำกิจกรรมนะคะผลลัพธ์ก็คือข้อมูลเชิงลึกก็จะอยู่หลังบ้านของแพลตฟอร์มนั้นๆเนาะแล้วเราก็นำข้อมูลหลังบ้านเนี่ยเอามารวมใน Google Sheet เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์นะคะดูผลสรุปผลลัพธ์นะคะตามที่ต้องการสรุปคือ1วางแผนก่อนเนาะวางแผนบน Google Calendar นะคะลงมือทำคือบนแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะแล้วก็ทำการวิเคราะห์ด้วย Google Sheet ยกตัวอย่าง Google Sheet นะคะจะเป็น Excel ก็ได้นะคะหลังจากพอเห็นการวิเคราะห์แล้วนะคะก็ทำการปรับปรุงนะคะวางแผนใหม่นะคะสำหรับกิจกรรมในเดือนต่อไปนะอันนี้ก็คือแนวทางการนำเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะเพื่อการจัดการธุรกิจในรูปแบบง่ายๆในส่วนของเวิร์กช็อปนะคะยกตัวอย่างกรณีศึกษานะคะเช่นร้านเสื้อผ้าออนไลน์เป้าหมายคือต้องการวิเคราะห์ว่ากิจกรรมใดที่ช่วยเพิ่มยอดขายให้มากที่สุดในเดือนสิงหาคมนะคะ2568นะคะขั้นตอนที่1เหมือนที่อาจารย์กุ้งเล่าไปเมื่อตะกี้นี่เลยนะเราก็ทำการวางแผนจะมี3สเต็ปใหญ่ๆด้วยกันใช่ไหมคะสเต็ป1วางแผนเพิ่มกิจกรรมในไหนคะเราเพิ่มกิจกรรมไว้ไหนเพิ่มในสมุดบันทึกหรือเปล่าเราเพิ่มใน Google Calendar เนาะGoogle Calendar ก็จะเป็นตัวช่วยบันทึกนะคะแผนงานนะคะเราต้องเพิ่มเข้าไปนะคะแต่อาจารย์กุ้งสอนไปเมื่อตอนที่แล้วนะคะที่เราสามารถใช้GPT ใช่ไหมคะในการล่างแผนทั้งเดือนหรือว่าช่วงที่เราต้องการได้เสร็จแล้วก็นำเป็นไฟล์ก็ขอ GPT เป็นไฟล์ CSV แล้วเราก็เพิ่มเราก็เช็คไฟล์ CSV นะข้อมูลว่าตรงกับที่เราต้องการจะเพิ่มเข้าไปในคาล endar เราหรือเปล่านะคะถ้าตรงแล้วในไฟล์ CSV เราก็ไปเพิ่มปฏิทินเพิ่มปฏิทินแล้วก็เพิ่มไฟล์ CSV นะคะเพิ่มเข้าไปเป็นการ import เข้าไปใน Google Calendar นะคะกำหนดการสมมติว่าทั้งเดือนเลยนะคะก็จะปรากฏขึ้นใน Google Calendar ของเราเนี่ยทั้งเดือนเลยหรือว่าเราจะไม่ทั้งเดือนจะ1อาทิตย์2อาทิตย์3อาทิตย์

ก็แล้วแต่เนาะก็คือตามข้อมูลที่มีอยู่ในไฟล์ CSV อะค่ะก็จะเพิ่มเข้าไปใน Google Calendar ของเราโดยอัตโนมัติข้อดีคือประหยัดเวลามากเลยนะคะเราไม่ต้องมานั่งพิมพ์ใส่ Excel เนี่ยทีละกิจกรรมนะคะเราให้GPT เนี่ยช่วยเราคิดนะคะแล้วเราก็โหลดให้เขาดาวน์โหลดนะคะเป็นไฟล์ CSV มาแล้วเราก็ปรับดูปรับแก้นะคะให้ตรงกับงานที่เราต้องการจะทำหรือกิจกรรมที่เราต้องการจะทำนะคะตรงนี้ก็คือจะประหยัดเวลาขึ้นนะคะประหยัดเวลาได้เยอะทีเดียว1วางแผนกิจกรรมใน Google Calendar นะคะทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มนะคะสำหรับเพิ่มกิจกรรมนะคะวางแผนงานแล้วก็เตือนนะคะคอยเตือนให้เรารู้นะคะว่าจะมีกิจกรรมเกิดขึ้นเมื่อไหร่แต่ว่าเราต้องเพิ่มกิจกรรมเข้าไปก่อนนะคะแบบตอนก่อนหน้าที่อาจารย์กุ้งพาใช้เนาะสำหรับรายการนี้นะคะเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการธุรกิจเพราะว่าเครื่องมือ Google Calendar น่ะหลายคนอาจจะมองข้ามในเรื่องของความสำคัญไปนะคะแต่ว่าอาจารย์กุ้งเห็นความสำคัญของทูลตัวนี้นะคะเครื่องมือตัวนี้เนี่ยที่เป็นเครื่องมือที่ทุกคนก็สามารถใช้งานได้เข้าถึงได้แล้วก็ใช้งานง่ายแต่ว่าทีเนี้ยเราจะเอาคุณสมบัติของ Google Calendar เนี่ยมาช่วยจัดการธุรกิจนะคะเราก็ต้องมีการใช้นะใช้งานในระดับที่เป็นระบบนะคะก็คือลักษณะคล้ายๆที่อาจารย์กุ้งพาใช้นะคะก็คือใช้ให้เป็นระบบนะคะแล้วก็จะกลายเป็นเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้เรานะคะเป็นแบบมืออาชีพเลยทีเดียวนะคะทีนี้ตัวอย่างกรณีศึกษาร้านผ้าออนไลน์เนี่ยนะคะก็จะมีกิจกรรมทั้งหมดแค่4วันนะคะก็คือเป็นตัวอย่างเนาะแล้วก็เช่นวันที่5เนี่ยตอนเวลา6โมงเนี่ยจะมีกิจกรรมไลฟ์ที่ไหนคะไลฟ์ที่แพลตฟอร์ม TikTok นะคะเพื่ออะไรไลฟ์ TikTok นะคะโปรโมชั่นลด 50% ก็คือไลฟ์เพื่อใหลูกค้าหรือคนที่เข้ามาดูผู้ที่สนใจน่ะรู้ว่าบริษัทนะคะจะมีโปรโมชั่นลดสินค้า 50% ลดราคาลง 50% เลยคือเยอะมากๆนะคะถ้าเราไลฟ์เดือนสิงหาแล้วต้นเดือนเนี่ยแปลว่าเราต้องการจะทำสิ่งนี้เนี่ยอาจจะมองไปถึงเดือนสิงหาเดือนวันแม่ใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเราลดราคาจากโปรโมชั่นเยอะๆเนี่ยค่ะก็อาจจะส่งผลให้ยอดขายเพิ่มมากขึ้นนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างคือ 50% นะของจริงอาจจะไม่ถึงก็ได้นะคะก็คือยกตัวอย่างให้เห็นภาพเนาะทีนี้วันที่5เนี่ยไลฟ์บน TikTok ลด 50% ใช่ไหมคะตอน 6 โมงเย็นส่วนวันที่7นะคะก็คือโพสต์แฟดเซลอันนี้โพสต์นะคะไม่ไลฟ์ละโพสต์บนช่องทางแฟนเพจ Facebook นะคะตอน10โมงนะแล้วก็วันที่9นะคะ9โมงนะส่งอีเมลนะคะคอลเลกชันใหม่ไปให้ลูกค้านะคะวันที่10นะคะบ่าย3โมงไลฟ์ที่ IG นะคะ IG ชื่ออันนี้คือชื่อ IG นะคะเป็นตัวอย่างนะของชื่อของแบรนด์ร้านเสื้อผ้านะคะเป็นตัวอย่างเฉยๆก็จะเห็นว่ากิจกรรมเนี่ยจริงๆถ้าเราทํางานหรือว่าเป็นผู้ประกอบการก็แล้วแต่นะคะก็คือถ้าจะทํางานทุกวันเลยนะคะสิงหาก็30วัน31วันอย่างเงี้ยถ้าเราไม่มีเครื่องมือที่ช่วยจดช่วยจําแทนเราอะค่ะเราจําไม่ได้นะคะเพราะว่าวันๆนึงเราก็จะมีภารกิจกันหลายด้านมากๆเลยเนาะอย่างที่อาจารย์กุ้งยกตัวอย่างไปแล้วเนี่ยหกโมงไลฟ์ TikTok วันที่7 10โมงวันที่9 9โมงอย่างเงี้ยค่ะวันที่10บ่าย3โมงเนี่ยการที่เราวางแผนงานล่วงหน้าเนี่ยค่ะก็วางแผนงานล่วงหน้าใส่ใน CSV อย่างที่เล่าเนาะให้ ChatGPT ช่วยคิดนะคะแล้วก็ปรับให้เหมาะกับบริบทของธุรกิจของแต่ละคนนะคะแล้วก็ export เป็นไฟล์ CSV แล้วก็เอาไป import ใส่ Google Calendar นะคะเราไม่ต้องเสียเวลาแอดทวิตทีละวันเลยนะอันนี้ยกตัวอย่างก็คือที่ test ใช่ไหมคะก็คือแอดไป31วันเนี่ย2นาทีไม่ถึงนาทีอะค่ะข้อมูลเพิ่มเข้าไปด้วยความรวดเร็วนะคะตรงนี้แล้วถ้าบางคนวางแผน3เดือน6เดือนอย่างเงี้ยค่ะก็จะช่วยประหยัดแล้วก็ลดเวลาลงได้เยอะมากๆเลยนะคะจากการที่ต้องคอยพิมพ์เองนะคะจาก Excel หรือ Google Sheet ก็แล้วแต่เนาะทีเนี้ยวิธีเล่าคือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนะให้มาช่วยนะคะผู้ประกอบการนะคะให้ทำงานได้เร็วขึ้นนะถ้างานตรงไหนที่เสร็จเร็วเนี่ยก็จะทำให้เราไปโฟกัสนะคะในส่วนอื่นๆได้ขั้นตอนที่2นะคะของกรณีศึกษาร้านผ้าร้านเดิมนะคะเป้าหมายคือต้องการวิเคราะห์ว่ากิจกรรมเมื่อสักครู่นี้ค่ะมี TikTok Facebook ใช่ไหมคะแล้วอะไรอีกนะ IG ใช่ไหมคะเราต้องการจะรู้ว่าต้องการจะทราบว่ากิจกรรมใดที่ช่วยเพิ่มยอดขายให้เรามากที่สุดเพราะว่าเรามีกี่กิจกรรมกลับไปดูเรามี4กิจกรรม TikTok Facebook อีเมล IG 4กิจกรรมนะคะที่เราเป็นกิจกรรมเชิงลุกใช่ไหมที่เรามุ่งตรงสู่กลุ่มลูกค้านะคะแต่ทีนี้เราไม่รู้ว่า4กิจกรรมเนี้ยกิจกรรมใดเนี่ยได้ผลวัดจากอะไรยอดขายทีนี้ขั้นตอนที่2นะคะบันทึกผลลัพธ์นะคะลงใน Google Sheet โดยดึงข้อมูลแต่ละแพลตฟอร์ม

แต่ก็มีสี่แพลตฟอร์มใช่ไหมคะ TikTok แฟดเซลนะคะส่งอีเมล IG ตรงนี้ก็จะเป็นช่องทางเนาะ TikTok มียอดการเข้าชมนะคะ 12,000 คนนะคะ Facebook ยอดเข้าชมยอดเข้าชมนะคะไม่ใช่ยอดขายFacebook 3,000 คนนะคะตอนที่เราจัดกิจกรรมนะคะ Gmail นะคะยอดเปิด 1,500 account นะคะ IG นะยอดเข้าชม 4,500 คนนะคะยอดขายนะคะยอดขายในช่วงเวลาที่จัดกิจกรรมนะอันนี้หลังจากไลฟ์เสร็จนะคะแล้วก็แจ้งโปรลด 50% ใช่ไหมคะยอดขายได้ 18,500 ดูจากยอดชำระเงินสั่งซื้อนะคะยอดชำระเงินที่ลูกค้าชำระเงินแล้วนะคะแล้วก็ถ้าแฟชเซลนะคะทาง Facebook นะคะก็จะมียอดขายนะคะจากการโพสต์อันนี้ 6,200 บาทนะคะแต่ว่า engagement นะคะการมีส่วนร่วมนะคือปานกลางนะคะแล้วก็การส่งอีเมลนะคะมียอดขายเนี่ยสังเกตยอดเปรียบเทียบยอดกันกับ4กิจกรรมนะคะที่เรานะคะทำการส่งเสริมนะคะยอดนะคะจาก4แพลตฟอร์มถ้าเปรียบเทียบกันเนี่ยส่งอีเมลเนี่ยจะมียอดขายน้อยที่สุดเนาะก็คือ CTR ต่ำนะคะแล้วก็ถ้า IG ยอด 3,800 บาทนะคะผู้ชมดูจากผู้ชมที่เข้ามาดูไลฟ์นะคะสรุปแล้ว TikTok มียอดคนเข้า 12,000 คนยอดขายสูงที่สุดนะคะยอดขายสูงที่สุดเลย 18,500 เนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลนะคะที่นำมาประกอบการตัดสินใจได้ขั้นตอนที่3นะคะพอเราได้ข้อมูลที่นำมาประกอบการตัดสินใจแล้วใช่ไหมคะแต่เราจะตัดสินใจจากตัวเลขที่เรานำมาบันทึกลงใน Google Sheet หรือ Excel เนี่ยได้ไหมคือเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลก็คือจะวิเคราะห์ให้เราดูว่าอะไร Max Min Average นะคะหรือว่าอะไรซ้ำอะไรเยอะที่สุดแล้วเปรียบเทียบเป็นกราฟเป็นแผนภาพได้แต่ถ้าเราต้องการเครื่องมือที่จะวิเคราะห์แนวโน้มนะคะแน่นอนวันนี้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เนี่ยก็ชาญฉลาดมากนะคะซึ่งก็มีหลายเครื่องมือหลายผู้ให้บริการอย่างที่อาจารย์กุ้งเล่าไปแล้วนะคะทีนี้สมมุติว่าเราจะไปถามใครดีจะไปถาม GPT หรือจะไปถาม Copilot จะไปถาม Gemini ถามใครก็ได้นะคะเราก็เอาข้อมูลจากขั้นตอนที่2นะคะที่เราคีย์เข้าไปแล้วเนี่ยแล้วก็เขียนพร้อมนะคะเพื่อจะถาม AI เนี่ยว่าจากตารางกิจกรรมด้านล่างนี้วิเคราะห์ว่าช่องทางใดนะคะสร้างยอดขายได้ดีที่สุดแล้วควรทำกิจกรรมใดซ้ำอีกในเดือนถัดไปนะคะตรงนี้ก็คือเป็นพร้อมตัวอย่างนะคะเป็นตัวอย่างสำหรับนำไปถามนะคะ GPT นะคะหรือว่า AI นะคะทีนี้ผลการวิเคราะห์จาก AI นะคะตรงนี้คือ AI ตอบมานะคะไลค์จากที่มียอดขายสูงที่สุดนะคะแล้วก็จะมีconversion rate สูงนะคะแปลว่าตรงนี้น่าสนใจเนาะหรือว่าไลค์จาก IG ยอดขายน้อยกว่า TikTok แต่มีผู้สนใจมากนะคะผู้ที่เข้าชมวิดีโอเขาก็จะมีให้ข้อมูลสนับสนุนนะคะหรือว่าทางอีเมลผลตอบรับน้อยต้องปรับหัวเรื่องหรือว่ากลุ่มเป้าหมายนะคะแปลว่าเราอาจจะส่งอีเมลไปไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายหรือว่าชื่อเรื่องของการส่งอีเมลเนี่ยไม่มีความดึงดูดใจนะคะเพื่อจะให้เขาเปิดเนาะแนะนำนะคะวางไลฟ์ TikTok ทุกวันศุกร์เย็นแล้วก็มีการทดสอบแปดเซลบน IG สังเกตว่าสิ่งที่ AI นะคะวิเคราะห์แล้วก็ให้ข้อเสนอแนะมาเนี่ยแน่นอน TikTok เป็นแพลตฟอร์มที่มียอดขายที่สุดนะคะสูงที่สุดเนาะจากตัวเลขตะกี้ที่อาจารย์กุ้งเล่าไปในสไลด์ก่อนหน้าเนาะส่วน IG เนี่ยยอดขายไม่ได้สูงสุดแต่ว่าความน่าสนใจของแพลตฟอร์ม IG คือคนที่เข้าชมนะคะมียอดคนเข้าชมสูงแปลว่าเราต้องทำอย่างไรเพื่อให้คนที่เข้าชมเหล่านี้ควักเงินซื้อสินค้าของเราทั้งๆที่มีคนเข้าชมสูงแต่เขาไม่ซื้อเนี่ยเพราะอะไรนะคะตรงนี้เป็นโจทย์ที่น่าสนใจส่วน TikTok เนี่ยคนเข้าชมสูงแล้วก็การซื้อสูงอยู่แล้วแปลว่าตรงนั้นเราต้องเก็บแพลตฟอร์มนี้นะคะเอาไว้ไลฟ์อีกนะคะทางAI ก็แนะนำมาว่าควรจะไลฟ์ทุกวันศุกร์เย็นนะคะแล้วก็มีการทดสอบแฟชเซลแฟชเซลตอนแรกเราไปทดสอบใน Facebook ใช่ไหมคะใน Facebook ก็มียอดซื้ออยู่นะคะแต่ว่าเราลองมาแฟชเซลที่ IG ดูเพราะว่าคนอยู่ใน IG เยอะนะคะแปลว่าตอนนี้เราได้2แพลตฟอร์มแล้วที่มีคนลูกค้าคนที่อาจจะเป็นลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายคนที่สนใจสินค้าเราได้เห็นสินค้าเราแล้วก็ให้การตอบรับสูงนะคะก็สรุปคือ IG กับ TikTok เนาะอันดับ1คือ TikTok อันดับ2คือ IG นะคะแต่ว่า2แพลตฟอร์มเนี้ยควรจะยังอยู่ในเดือนถัดไปนะคะอันนี้คืออาจารย์กุ้งเล่าสรุปคร่าวๆนะคะทีนี้สรุปข้อคิดนะคะจากกรณีศึกษาเนี่ยIG คือช่องทางที่มีคอนเวอร์ชันดีที่สุดนะคะแนวทางการปรับปรุงนะขนาด IG เป็นขออภัยค่ะขนาด TikTok เป็นช่องทางที่ดีที่สุดแล้วนะคะก็ยังมีแนวทางในการ

ปรุงอีกก็คือทำให้บ่อยขึ้นในช่วงพรามไทม์นะคะช่วงพรามไทม์อาจจะเป็นช่วงที่คนเข้ามาใช้งานเยอะๆนะคะลองถ้าเราไม่แน่ใจอันนี้ลองถาม AI ได้ว่าแพลตฟอร์ม TikTok นะคะช่วงพรามไทม์คือช่วงไหนเวลาใดนะคะตรงนี้เราในส่วนของ AI เขาก็จะบอกให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจของเรามานะคะอีเมลไม่เวิร์กนะคะลองเปลี่ยนหัวข้อหรือทำเซกเมนต์เพิ่มนะคะหัวข้อการส่งอีเมลนะคะก็ลองปรับให้ดึงดูดใจนะคะโน้มน้าวให้คนที่ได้รับอีเมลเนี่ยกดเปิดอีเมลนะคะIG ได้ engagement นะคะแต่ยอดขายยังน้อยอันนี้เขาก็แนะนำมาว่าลองทำ flash sale นะคะแบบ IG story ด้วยอันนี้บอกเทคนิคเลยเพราะว่ามีการทำ flash sale แบบธรรมดาใช่ไหมคะโพสธรรมดากับโพสเป็น IG story นะคะอันนี้เราก็ลอง IG story ดูนะคะว่ายอดขายจะเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่านะคะสิ่งที่ AI ช่วยได้จริงก็คือ 1. วิเคราะห์ข้อมูลจากหลากหลายช่องทางได้พร้อมกันนะคะสรุปแนวโน้มได้เร็วนะคะเราไม่ต้องไปทำ pivot table ก็ได้นะคะคือจริงๆเอาข้อมูลนะคะที่เป็นข้อมูลที่เราใส่ตารางไว้ค่ะใน Excel หรือว่า Google Sheet นะคะนำมาให้ AI ช่วยวิเคราะห์ให้ได้เลยนะคะให้คำแนะนำแบบเฉพาะเจาะจงนะคะจากข้อมูลที่เราให้ไปข้อดีคือช่วยลดเวลาในการคิดซ้ำแล้วก็ตัดผู้ประกอบการตัดสินใจได้เร็วขึ้นนะคะจากข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์จาก AI สรุปจริงๆวิเคราะห์เนี่ยจะใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ก็ได้นะคะ Google Sheet Excel นะคะหรือจะเป็น Power BI หรืออื่นๆนะคะอันนั้นเราต้องมีข้อมูลคีย์เก็บไปในแพลตฟอร์มอยู่แล้วใช่ไหมคะต้องมีการเก็บข้อมูลเราจะเห็นข้อมูลที่เป็นรูปแบบแผนภาพกราฟแผนภูมินะคะจากเครื่องมือเหล่านั้นแต่ถ้าเราต้องการจะเป็นการวิเคราะห์โดยปัญญาประดิษฐ์เราก็เอาข้อมูลนะคะที่จัดเก็บในตารางนะคะที่เราคีย์เข้าไปเนี่ยนำมาให้ AI เนี่ยช่วยวิเคราะห์ได้เขาก็จะมองในมุมที่กว้างนะคะกว่าแพลตฟอร์มที่เป็นเครื่องมือเนาะอันนี้คือความต่างนะคะแต่คำแนะนำคือควรใช้ทั้งเครื่องมือนะคะในการจัดเก็บ data นะคะแล้วก็เอา data ที่อยู่ในตารางเนี่ยมาให้ AI วิเคราะห์นะคะตรงนี้หรือเราจะเอาเป็นแผนภาพมาให้ AI วิเคราะห์ก็ได้คือเขาปัจจุบันนี้เขาทำได้หมดเลยนะคะข้อมูลประกอบการทำเวิร์กช็อปนะคะเป็นข้อมูลกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเชิงรุกประจำเดือน2ประจำเดือนสิงหาคมนะคะ2568ตรงนี้เป็นตัวเลขสมมุติขึ้นมาหมดเลยนะคะเพราะจริงๆเดือนสิงหาเนาะก็ยังไม่หมดเดือนด้วยแต่ตรงนี้เป็นตัวเลขนะคะที่จะทำให้เห็นภาพของการจัดกิจกรรมนะเราวางแผนใน Google Calendar ใช่ไหมคะแล้วกิจกรรมก็เกิดขึ้นตัวอย่างหน้าจอนี้กิจกรรมเกิดขึ้นที่กี่แพลตฟอร์ม3แพลตฟอร์มใช่ไหมคะมีกิจกรรมไลฟ์ TikTok ใช่ไหมคะแฟนเซล Facebook แล้วก็ไลฟ์ที่ IG ตรงนี้วันที่สมมุติว่าเก็บข้อมูล31วันเลยนะคะแต่จริงๆแล้วเราทำถ้าเก็บข้อมูล31วันแปลว่ากิจกรรมเกิดขึ้น31วันและทั้ง3แพลตฟอร์มใช่ไหมคะตรงนี้เป็นตัวอย่างที่สร้างขึ้นมานะคะเพื่อให้เห็นวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานง่ายๆนะคะว่าเราวิเคราะห์อันนี้จันกุ้งใช้ Excel ใช่ไหมคะจริงๆ Google Sheet ก็ได้นะเราใช้เครื่องมือนะคะที่มีอยู่ใกล้ตัวเราเนาะอาจารย์กุ้งจะสาธิตเป็นตัวอย่างนะคะตรงนี้ก็คือใส่วันที่มาให้ครบนะคะใส่ยอดคนเข้าดูนะคะยอดคนชมนะคะขณะจัดกิจกรรมนะคะแล้วก็ยอดการสั่งซื้อนะคะหลังจากที่กิจกรรมเสร็จสิ้นแล้วนะคะในแต่ละวันนะคะตรงนี้สมมุติว่า1วันเนี่ยทํา3แพลตฟอร์มเลยเนาะทีนี้ต้องการจะทําแผนภูมินะคะเปรียบเทียบยอดนะอยากรู้ยอดเอายอดก่อนเนาะอยากรู้ยอดจะมีวันที่นะคะยอดจาก TikTok ยอดจาก Facebook ยอดจาก IG ใช่ไหมคะเราก็ทำการเลือกข้อมูลก่อนเลือกข้อมูลที่จะนำไปสร้างแผนภูมินะคะอันนี้พื้นฐานเลยนะคะพื้นฐานสมมุติว่าหัวหน้าบอกว่าอยากเห็นแผนภูมิเปรียบเทียบอาจารย์กุ้งย่อก่อนนะคะก็เลือกข้อมูลก่อนคอลัมน์วันที่ใช่ไหมคะแล้วก็กดคอนโทรลนะแล้วก็เลือกคอลัมน์ที่จะใช้คอลัมน์สองก็คืออยากรู้ยอดใช่ไหมคะเราก็จะเลือกวันที่เพื่อมาแสดงยอดการสั่งซื้อของ TikTok นะคะแล้วก็กดคอนโทรลแล้วก็คลิกนะคะยอดการสั่งซื้อของ Facebook ใช่ไหมคะแล้วก็คอนโทรลคลิกนะยอดการสั่งซื้อจาก IG ตอนนี้เท่า

เราเลือก4คอลัมน์ใช่ไหมคะคอลัมน์วันที่คอลัมน์ยอดที่สั่งซื้อจาก TikTok ยอดที่สั่งซื้อจาก Facebook ยอดที่สั่งซื้อจาก IG เพื่อที่จะไปทำแผนภูมินะคะแผนภูมิก็จะไปที่ Insert นะคะเมนู Insert จะเห็นแผนภูมิโชว์อยู่เต็มเลยชาร์ตตรงนี้นะคะชาร์ตนะเรากดลูกศรก็ได้เลือก All Chart ถ้ากดลูกศรน้อยเลือก All Chart ก็จะเห็นหมดเลยแล้วเราจะเห็นตัวอย่างว่าถ้าเราเลือกแบบนี้แล้วถ้าเราเลือกแบบคอลัมน์นะคะจากข้อมูลที่เราเลือกเนี่ยจะได้แบบไหนเราเลือกเข้าไปเลือกประเภทได้อีกหรือถ้าเลือกแบบไลน์แบบไลน์เราจะได้ผลลัพธ์แบบไหนนะคะอันนี้แบบพายแบบบาร์แบบอะไรนะแบบ x y นะคะคือจริงๆแผนภูมิเนี่ยแต่ละรูปแบบเนี่ยเขาก็จะมีจุดประสงค์นะคะสำหรับมีไว้เพื่อใช้งานตามประเภทนะทีนี้ถ้าเราเปรียบเทียบใช่ไหมคะเปรียบเทียบยอดเนาะถ้าดูง่ายๆอ่ะก็แผ่นภูมิคอลัมน์ก็ได้แผ่นภูมิเส้นก็ได้นะคะหรือว่าบาร์นะบาร์จะดูลำบากไหมเราก็ลองเข้าไปดูตัวอย่างก่อนถ้าเบสิกเลยก็เป็นคอลัมน์ใช่ไหมคะเป็นแผ่นภูมิแนวตั้งแบบนี้ลองเลือกสมมติจันกุ้งเลือกอันนี้น่าจะเกิดการผิดพลาดจากการกดเลือกนะเดี๋ยวขอกดใหม่นะคะขอกดใหม่ขอเลือกข้อมูลใหม่วันที่นะลากคุมแล้วก็กดคอนโทรลนะแล้วก็ยอดเอาหัวตารางมาด้วยนะคะกดค้างไว้เลยนะไม่ต้องยกปุ่มคอนโทรลออกนะคะรอบแรกอาจารย์กุ้งยกนิ้วปุ่มคอนโทรลออกนะอาจจะทำให้เกิดการผิดพลาดได้นี่ก็ไป insert เหมือนเดิมมาแถวๆนี้แถวๆชาร์ตถ้าจะดูหมดก็คือคลิกรูปลูกศรเล็กตรงนี้นะคะก็คือ recommend chart นะคะเขาก็จะโชว์หมดเลยแต่ถ้าเราแบบโอเคฉันจะเอาแบบนี้แหละนะเราก็จะเห็นตัวอย่างเหมือนกันนะคะอันไหนดูง่ายเพราะว่าข้อมูลมี31วันนะค่อนข้างเยอะนะถ้าใช้ครึ่งเดือนเราก็เลือกแค่ครึ่งเดือนใช่ไหมคะวันที่1ถึงวันที่15เนาะพอดีอาจารย์กุ้งเพิ่มข้อมูลมาเป็น1เดือนนะคะเพราะฉะนั้นก็จะดูแน่นๆหน่อยอ่ะเอาอันนี้ละกันธรรมดาแต่ว่าเปรียบเทียบตรงนี้เป็นชาร์ตหรือแผ่นภูมิเปรียบเทียบยอดขายนะคะยอดขาย31วันนะคะมีแกน x กับแกน y ใช่ไหมคะจะมีประกอบไปด้วยจะประกอบไปด้วยฝั่งแนวตั้งเนี่ยแกนที่เป็นแนวตั้งเนี่ยก็จะเป็นยอดนะคะยอดขายแกนแนวนอนนะคะก็จะเป็นวันที่แล้วก็จะมีสีให้เห็นรูปภาพแผ่นภูมิเนี่ยจะโชว์ได้2แบบก็คือโชว์ข้างในข้อมูลเดิมนะคะก็คือเวิร์กชีทที่กำลังดูอยู่กับเปิดเป็นชีทใหม่เลยนะคะอีกแผ่นหนึ่งนะคะพอดีอาจารย์กุ้งให้เป็นเวิร์กชีทร่วมกันนะคะเดียวกันนะจะได้ดูไม่ต้องดูสลับไปสลับมานะคะแต่อาจจะเล็กหน่อยเดี๋ยวขยายตรงนี้ก็จะมีวันที่ใช่ไหมคะถ้าสีส้มก็คือยอดการสั่งซื้อจาก TikTok เนาะสังเกตตรงเนี้ยเราก็จะเห็นละยอดค่อยๆเพิ่มนะคะแล้วก็ลงแล้วก็เพิ่มแล้วก็ลงใช่ไหมคะตรงนี้แต่แนวโน้มสุดท้ายเนี่ยตั้งแต่ประมาณวันที่18ถึงวันที่31เนี่ยยอดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะตรงนี้ก็คือเป็นยอดจาก IG นะคะแล้วก็นี้ยอดจาก Facebook แล้วก็ยอดขออภัยยอดจาก TikTok นะคะยอดจาก Facebook ยอดจาก IG คือสีฟ้าใช่ไหมคะสังเกตยอดจะลดลงนะคะมีเพิ่มขึ้นแค่บางช่วงบางวันนะคะขึ้นลงเป็นขึ้นเลยนะแล้วสุดท้ายแล้วยอดขายลดลงเรื่อยๆนะคะตรงนี้คือเปรียบเทียบยอดการสั่งซื้อสินค้านะคะจากการทำกิจกรรมเชิงลุกใช่ไหมคะที่มีทั้ง3แพลตฟอร์มรวม31วันนะคะเพื่อที่จะได้ทำการเปรียบเทียบว่าเดือนถัดไปเนี่ยเราจะทำยังไงกับแพลตฟอร์มที่ยอดไม่สูงนะคะยอดน้อยลงเรื่อยๆนะคะทีเนี้ยข้อมูลนะคะตรงนี้อาจารย์กุ้งใช้Microsoft Excel นะคะในการวิเคราะห์นะคะพื้นฐานเนาะแล้วก็ให้โชว์เป็นแผนภูมิคอลัมน์นะคะเราก็จะเห็นภาพละภาพแนวโน้มใช่ไหมคะแต่ทีเนี้ยเราอยากได้ข้อมูลที่มันเป็นข้อมูลเชิงลึกนะที่จะให้ AI ช่วยวิเคราะห์นะคะเราก็เลือกข้อมูล

นี่นะคะเอาหัวตารางไปด้วยเอาไปหมดเลยเสร็จแล้วเราก็ไปเปิด GPT นะคะ GPT แล้วเราก็เอาข้อมูลที่เรา copy ไปเนี่ยไปวางนะคะเราก็บอกให้เขาวิเคราะห์แนวโน้มนะคะตรงนี้เป็นตัวอย่างนะคะเดี๋ยวจันกุ้งให้ดูตรงนี้เป็นตัวอย่างที่ก๊อปมาจาก Excel เมื่อสักครู่นี้นะคะในตารางเนี่ยก๊อปมาแล้วก็เอามาวางเอามาครบถ้วนเลยเนาะพอเอามาวางใช่ไหมคะแล้วก็ถามตรงนี้เป็นพร้อมที่ถาม AI นะคะบอกว่าวิเคราะห์แนวโน้มและวิธีการพัฒนาให้ยอดขายเพิ่มขึ้นอีกนะคะโดยที่ยังยึด3แพลตฟอร์มนี้อยู่สมมุติว่าเป็น3แพลตฟอร์มเนาะที่มีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้ามากที่สุดนะคะสมมุตินะก็ยังจะเก็บ3แพลตฟอร์มนี้ไว้นะคะทีนี้มาดูแนวโน้มนะคะที่ AI เนี่ยวิเคราะห์ให้เรานะคะก็คือ TikTok เนี่ยการเข้าถึงเนี่ยเขาก็บอกว่ามีการเข้าถึงอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเริ่มจากจำนวนคนเท่านี้นะคะจนถึงจำนวนคนเท่านี้นะคะเมื่อรวมที่ปลายเดือนนะคะจริงหรือเปล่าเราต้องไปเช็คไหมเราต้องไปเช็คว่าหลอนหรือเปล่านะคะว่า GPT ยังมีอาการหลอนอยู่หรือเปล่านะคะเราไปเช็คใน Excel นะคะใน Excelไม่หลอนนะคะ Excel ไม่หลอนนะคะเป็นตามนั้นจริงๆนะวันที่1 600 658นะวันที่31 4957เป็นข้อมูลที่อาจารย์กุ้งสมมุติขึ้นมานะคะตรงนี้แปลว่าไม่หลอนแล้ว GPT 5ตรงตาม Excel เลยที่คีย์ไว้ยอดการสั่งซื้อมีการเติบโตสอดคล้องกับการเข้าถึงนะคะช่วงหลังของเดือนแตะที่ระดับ 19,500 บาทข้อสังเกตนี้วิเคราะห์ให้เราอีกนะคะเพิ่มการลิสต์มีผลต่อยอดขายอย่างชัดเจนอันนี้เขาวิเคราะห์แนวโน้มนะคะแต่ละแพลตฟอร์มเลยให้เห็นเปรียบเทียบให้เห็นนะคะคือให้เหตุและผลเนาะแล้วก็ให้ข้อสังเกตมานะคะแล้วก็ IG ที่ดูเป็นแผนภูมิสีฟ้าใช่ไหมคะว่ายอดน้อยนะคะทีนี้ AI นะคะจะวิเคราะห์ให้เราว่าน้อยที่สุดนะคะใน3ช่องทางบอกยอดมาด้วยนะและมีความผันผวนนะคะยอดการสั่งซื้อในบางวันสูง 2,000 กว่าบาทนะคะแต่ลิสต์เพียง100กว่านะคะแล้วก็สังเกต IG มีฐานแฟนที่เหนียวแน่นแต่ว่ายอดคนเข้าดูเนี่ยเยอะนะคะแต่ว่าโอกาสซื้อนะคะยังไม่ซื้อเยอะมากเท่าไหร่นะทีนี้เขาบอกแนวทางนะคะในการพัฒนาเพื่อเพิ่มยอดขายนะบอกทั้ง TikTok นะคะทั้งที่ TikTok เนี่ยก็จะมียอดคนเข้าชมสูงแล้วก็ยอดขายสูงอยู่แล้วเนาะแต่เขาก็ยังบอกมาอีกว่าเพิ่มจำนวนไลค์แล้วก็กลยุทธ์เนี่ยจะช่วยกระตุ้นให้คนที่เข้าดูเนี่ยกดซื้อทันทีแล้วก็ยกตัวอย่างกลยุทธ์มาให้จริงๆขอเพิ่มได้นะคะนี่เป็นตัวอย่างที่เขาบอกมาเลยเนาะแนะนำอีกใช้อินฟลูเอนเซอร์ไหมหรือว่าไมโครอินฟลูเอนเซอร์นะคะเพื่อขยายลิสต์นะคะนำไฮไลท์ทำไฮไลท์นะหรือช็อตคลิปก็ได้อันนี้แนะนำสิ่งที่แนะนำนี่คือเป็นปัจจุบันมากๆนะคะก็คือเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่นิยมทำกันอยู่ในปัจจุบันนะคะแต่ว่า AI อาจจะเห็นว่าลองทำวิธีนี้สิเผื่อจะทำให้ยอดขายของเธอสูงขึ้นนะคะโดยการสิ่งที่แนะนำมาเนี่ยคือสิ่งที่เขาทำกันอยู่ในปัจจุบันจริงๆนะแล้วก็ Facebook นะคะให้ลงโฆษณาแบบจอกลุ่มนะคะที่เคยมี engagement สูงแต่ไม่ซื้อนะคะโพสต์แบบรีวิวบอกเทคนิควิธีมาอีกตรงนี้นะคะน่าสนใจมากทำกิจกรรมแจกของเล็กหนีเทคนิควิธีที่บอกมานี้คือเป็นสิ่งที่เขานิยมทำกันในปัจจุบันจริงๆมาดู IG ที่ IG ยอดน้อยสุดเนาะลงคอนเทนต์นะคะแบบเรียวนะคะบ่อยขึ้นสร้าง IG ให้ลิสต์สูงขึ้นกับวิดีโอสั้นนะทำร่วมมือกับอินฟลูเอนเซอร์นะคะบอกด้วยนะว่าสายนี้นี่เทคนิคแต่ละวิธีนี่ล้ำลึกนะคะสำหรับผู้ประกอบการที่อาจจะมีประสบการณ์ยังไม่มากนะในสายทางการตลาดเนี่ยค่ะก็ใช้ AI เนี่ยเป็นผู้ช่วยนะคะผู้ช่วยอัจฉริยะเนาะซึ่งวันนี้ AI ก็จะเป็นที่จันกุ้งใช้จะเป็น GPT 5ใช่ไหมคะที่เพิ่งเปิดตัวไปวันที่7สิงหาคมนี้เองนะคะแต่สังเกตจากการตอบแล้วก็ช่วยเหลือเราเนี่ยเป็นระดับมืออาชีพจริงๆนะคะเขาบอกว่าถ้าต้องการฉันทำกราฟเทรนด์นี่เดี๋ยวลองดูว่ากราฟจะออกมา

หน้าตายังไงไม่ได้แล้วหมดโปรสนทนาข้อความที่สนทนากันมานะคะคุณใช้ CBT ไฟครบจำนวนแล้วนะคะใช้ทีได้ถึงปี2ทีนี้ไม่เป็นไรอาจารย์กุ้งสาธิตให้เห็นตั้งแต่กระบวนการเตรียมข้อมูลใช่ไหมคะคีย์ข้อมูลใน Excel นะคะส่วนเพิ่มข้อมูลใน Google Calendar เนี่ยตอนก่อนหน้าเนี่ยได้พาสาธิตแล้วก็พาใช้แล้วนะคะในนี้สมมุติว่าเราเพิ่มข้อมูลใน Google Calendar เนาะซึ่งเป็นการวางแผนกิจกรรมที่จะทำใช่ไหมคะแล้วกิจกรรมก็เกิดขึ้นในแพลตฟอร์มที่วางแผนไว้ซึ่งมี3แพลตฟอร์มเป็นตัวอย่างเนาะแล้วก็หลังจากเกิดกิจกรรมแล้วก็เก็บข้อมูลนะเช่นที่อาจารย์กุ้งให้ดูใน Excel นะคะก็จะเป็นข้อมูลยอดขายยอดคนเข้าชมใช่ไหมคะยอดขายยอดคนเข้าชมตรงนี้นะตรงนี้สมมติว่าเป็นการเก็บข้อมูลนะคะจากหลังบ้านมา TikTok เข้าดูวันที่1เข้าดูกี่คนนะคะขายได้กี่บาทอย่างเงี้ยค่ะก็คือเก็บเป็นข้อมูลนะในแพลตฟอร์มสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลง่ายๆใกล้ตัวเราจะเป็น Google Sheet หรือ Excel ก็ได้นะคะหลังจากนั้นก็มานำข้อมูลที่ต้องการดูเพื่อเปรียบเทียบนะคะมาสร้างเป็นกราฟแผนภูมิรูปภาพนะคะซึ่งก็มีให้เลือกนะคะหลายชนิดหลายประเภทนะคะเราก็จะเห็นแนวโน้มในเบื้องต้นแล้วล่ะจริงๆมองตรงเนี้ยเราก็เห็นแนวโน้มแล้วล่ะแต่เราอยากได้ปัญญาประดิษฐ์มาช่วยคุยกับเราซิว่าแนวโน้มยังไงดีนะคะนอกจากเขาบอกแนวโน้มนะคะเขายังบอกเทคนิควิธีการนะทำการตลาดเนี่ยที่นะคะได้รับความนิยมในปัจจุบันนะคะเขาแนะนำมานะคะเพื่อเป็นแนวทางให้กับเราว่าเราจะใช้แนวทางที่เขาบอกหรือไม่ก็แล้วแต่นะคะขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการหรือขึ้นอยู่กับเรานะคะคนที่จะใช้ข้อมูลของ AI มาประกอบการตัดสินใจเทคโนโลยีวันนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวต่อไปมาเติบโตและเรียนรู้ไปด้วยกันกับ Digital in DNA by อาจารย์กุ้งแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะ

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง2แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประดิษฐ์ยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได้
0: ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวนึงเป็นตัวจับอีกตัวนึงเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
0: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
1: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้าคอมเพรสเซอร์อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ซักชั่นนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: รพีโพธิ์คำพิทักษ์ค่ะ
1: ค่ะพลวินสนิทบุญค่ะ
0: ค่ะวันนี้เราสองคนนะคะก็จะมาพบกับท่านผู้ชมในรายการการทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อความงามตอนนี้เป็นตอนที่8แล้วค่ะ
1: ค่ะ
0: เรามาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะคะอันนี้วันนี้อาจารย์โจมีผลิตภัณฑ์อะไรมานำเสนอคะ
1: ค่ะวันนี้นะคะจะเป็นแชมพูสมุนไพรนะคะเป็นสูตรอัญชันและมะขามดีควายค่ะ
0: อันนี้แชมพูนี่ก็เอาไว้ทำอะไร
1: จริงๆก็เอาไว้ทำความสะอาดนะคะหลักๆก็คือเรื่องของการทำความสะอาด
0: สะอาดเส้นผม
1: ใช่ทำความสะอาดเส้นผมและหนังศีรษะ
0: และหนังศีรษะนะคะผมเนี่ยมีความสำคัญยังไงคะเส้นผม
1: เส้นผมหนึ่งราคาก็คือความสวยงาม
0: ความสวยงามไม่มีผมมันก็ไม่สวยเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ยังมีหน้าที่ปกป้องหนังศีรษะเรา
1: ใช่
0: ไหมคะจากมลพิษจากแสงแดดจากอะไรพวกนี้นะ
1: คะ
0: แต่ว่าผมเนี่ยมันก็มีปัญหาของมันเหมือนกัน
1: มีค่ะ
0: นะคะอย่างอาจารย์โจผมยาวมีปัญหาอะไรบ้างคะ
1: ผมยาวเหรอคะหนึ่งละค่ะแตกปลายนะคะ
0: แตกปลาย
1: แล้วก็ผมเส้นเล็กอย่างเงี้ยค่ะมีปัญหาว่าทำให้แบบฉีกขาดได้ง่าย
0: หมายถึงว่าพอมันยาวขึ้นเนี่ยมันจะเล็กลงเหรอคะ
1: ถูกต้อง
0: ม
1: ัน
0: จะเล
1: ็
0: กลง
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: มันก็แล้วก็แต่ก่อนที่เคยมีนะคะก็คือเรื่องของหนังศีรษะนะคะบางทีเราสระผมแล้วเป่าไม่แห้งต่างๆแล้วก็มัดเลยรวบเลยอะไรเงี้ยค่ะมันก็มีความชื้นใช่
0: เชื้อราก็จะทำหาแล้ว
1: ใช่ไหมคะก็จะมีประมาณนี้นะคะ
0: แล้วก็คันไหม
1: คันด้วย
0: ค
1: ่ะ
0: คือ
1: จริงๆถ้าแบบใช้แชมพูทั่วๆไปที่แบบไม่ได้ใส่แอคทีฟอะไรเลยนะคะสระแบบเหมือนแชมพูปรับความนุ่มลื่นที่เขาขายกัน
0: ทั่วไป
1: ใช่ค่ะอย่างนั้นนะคะพอสระเสร็จแล้วเนี่ยสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของหนังศีรษะค่
0: ะ
1: ไม่กี่วันจะมีอาการคัน
0: สระไปไม่กี่วันก็จะคันแล้วใช่ไหมคะ
1: ก็จะเป็นประมาณนั้นแต่ว่าพอมีกลุ่มแอคทีฟที่มันช่วยในเรื่องของการดูแลหนังศีรษะเข้ามาร่วมในพวกแชมพูต่างๆอะค่ะอาการตรงนี้จะลดลงหรือแทบแบบว่าใช้ไปต่อเนื่องเรื่อยๆอะค่ะก็จะหายไป
0: หมายถึงว่าเราจะต้องใส่สารสำคัญ
1: ถูกต้อง
0: อะไรที่มันไปเข้าไปแก้ไขป
1: ั
0: ญหาใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่มันก็จะเป็นเคมีเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะทุกวันนี้ถ้าเป็นแอคทีฟในเรื่องของการดูแลหนังศีรษะค่ะส่วนใหญ่มันจะมี2กลุ่มหลักๆนะคะกล
0: ุ
1: ่มเคมีกับกลุ่มที่มาจากพวกสมุนไพรนะคะซึ่งในสูตรวันนี้เราก็จะเป็นพวกกลุ่มสมุนไพร
0: แต่ก็จะมีเคมีเป็นส่วนประกอบเพื่อให้มันเป็นแชมพู
1: ใช่ค่ะ
0: นะเพื่อเป็นแชมพูเพราะว่าแชมพูนี่คือมันจะมีสารที่ทำให้เกิดฟอง
1: ถูกต้อง
0: ใช่ไหมคะเราก็จะสระผมง่ายขึ้นเนา
1: ะ
0: แล้วก็ปัญหาผมงอกมีบ้างยังคะ
1: มีแล้วค่ะเยอะด้วยค่ะ
0: เยอะด้วยค่ะคือพอเราอายุมากขึ้นนะคะผมมันก็จะงอกตามธรรมชาติคือการสร้างเม็ดสีของร่างกายของคนเนี่ยมันก็จะลดน้อยลง
1: ใช่
0: ไหมคะมันก็เลยจะไม่ใช่สร้างเม็ดสีดำหรือส่วนใหญ่คนไทยอ่ะผมธรรมชาติอ่ะก็จะเป็นสีดำเนา
1: ะ
0: ถ้าฝรั่งเขายังมีหลายๆสีใช่ไหม
1: คะ
0: แต่ของเราจะเป็นเม็ดสีดำเม็ดสีที่สีดำนะ
1: คะ
0: ทีนี้ถ้าเกิดว่าพออายุเยอะขึ้นมันก็การสร้างเม็ดสีมันก็จะน้อยลง
1: นะ
0: มันก็จะน้อยลงทำให้ผมงอกแต่ก็จะมีบางคนที่อายุยังไม่มากเท่าไหร
1: ่
0: แต่ก็มีผมงอกเหมือนกันนะคะอันนี้อาจจะเกิดจากความเครียด
1: หลายๆปัจจัยเลยค่ะ
0: ปัจจัยอื่นอีกมีอะไรอีกบ้างคะที่นึกออก
1: อย่างเช่นอาหารที่เราทานอาหารที่เราทานหมายถึงว่าเราขาดวิตามินบางอย่างไปหรือเปล่าอะไรต่างๆ
0: จริงๆมีวิตามินนะคะ
1: นะคะแล้วก็บางทีตัวยาบางทีเราต้องทานยาบางตัวเป็นประจำอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะม
0: ีผลต่อผมเนาะ
1: ใช่
0: ไม่ใช่งอกอย่างเดียวนะผมมันจะร่วงด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: นะตัวยานี่ก็สำคัญนะคะคนที่กินยาเยอะๆเนี่ยบางทีหัวล้านไปเลย
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: มันก็จะมีผลด้วยแล้วก็มลพิษทั้งหลายแสงแดดอะไรพวกนี้นะคะพวกนี้มันก็ทำให้ผมเรามีปัญหาแล้วก็งอกก่อนวัยถึงแม้ว่าจะงอกตามวัยแต่คนส่วนใหญ่ก็ไม่อยากงอกเนาะ
1: ค่ะไม่อยากงอก
0: ก็ไม่อยากงอกแล้วก็จะเห็นว่าธุรกิจการทำสีผมเนี่ยมันเฟื่องฟูมากเลย
1: ค่ะเฟื่องฟูมาก
0: เฟื่องฟูมากนะคะเราเห็นว่าสาวๆสมัยเนี้ย ก็ต้องเข้าร้านทำสีผมทำสีผมเป็นประจำปกติเขาทำสีผมกันเป็น3เดือนได้ไหมผลหนึ่งหรือว่า
1: จริงๆถ้าเรื่องของสีอะค่ะถ้าเป็นทุกวันนี้ที่เขาขายกันตามท้องตลาดเนี่ยนะ
0: คะ
1: สีเขาเรียกว่าสีถาวร
0: สีถาวร
1: ใช่ย้อมสีแบบถาวรที่เราเคยได้เป็นพวกเป็นกล่องมาผสมรวมกันพวก
0: นี้จะเป็นเองใช่ไหม
1: ใช่ค่ะแล้วก็มาย้อมอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นสีที่เป็นชนิดที่เรียกว่าถาวรนะคะพวกนี้จะอยู่ได้ประมาณ3เดือนนะคะก็จะย้อมหนึ่งทีนะคะ
0: คือ
1: เม็ดสีเนี่ยจะไม่หลุดจากเส้นผมแต่ว่าเส้นผมที่งอกขึ้นมาใหม่อะค่ะอันนั้นแหละมันก็จะเป็น2สี
0: อ๋อจะเป็น2สี
1: เพราะว่างอกมาเราไม่ได้ย้อมใช่มั้ยคะก็จะเป็น2สีเราก็จะต้องพยายามไปย้อมส่วนนั้น
0: ส่วนโคนนะ
1: ใช่
0: เขาก็จะไปเติมโคนใช่มั้ยคะ
1: นะคะ
0: มันก็จะมีทั้งที่เอามาสระเองแล้วก็ไปที่ร้านทำสีเลยนะคะเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีอะไรนะเทรนที่แบบว่าทำสีปิดงอกแต่ไม่ใช่ทำสีดำนะเดี๋ยวนี้เขาไม่ทำสีดำเขาก็จะทำสีปนๆกันหรือหม่น
1: หม่น
0: อาจจะเป็นออกม่วง
1: ๆ
0: หม่นเท่าที่เห็นนะทำแล้วก็กลืนๆกันไปแบบ
1: ให้กลืนกับสี
0: ดูกลืนกับงอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะก็มีแบบนี้นะคะตอนนี้ที่เห็นเทรนด์คือสีแบบขาวสีแบบเทาๆหมดๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็น
0: ก็จะทำแบบนั้นบ่ายนะคะ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องการย้อมทุกวันเนี่ยเท่าที่สัมผัสกับคนที่ย้อมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนเนี่ยแพ้กลุ่มผลิตภัณฑ์พวกนี้ก็จะหาอะไรที่เป็นแนวพวกธรรมชาติก็อย่างเช่นถ้าเห็นกันเลยก็คือเฮนน่า
0: อ
1: ันนี้เป็นตัว
0: เทียนกิ่งเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าข้อเสียของพวกเฮนน่านะคะอาจารย์
0: คือ
1: สีมันไม่ได้ตามฉีดที่เราต้องการแล้วการเกาะติดของสีพวกเฮนน่าเนี่ยหรือว่าสีที่มาจากธรรมชาตินี่นะคะมันจะค่อยๆเกาะ
0: มันไม่ได้
1: ค่อยๆค่ะ
0: มันจะไม่ได้ว่าย้อมครั้งแรกแล้วก็ได้สีอย่างที่เราต้องการใช่ไหมคะ
1: ก็คือต้องค่อยๆเติมค่อยๆย้อมนี่คือความเป็นธรรมชาติแต่ข้อเดียวก็คือไม่ระคายเคืองแล้วก็บำรุงหนังศีรษะบำรุงเส้นผมด้วย
0: ไปในตัว
1: ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มเคมีเนี่ยย้อมไปเรื่อยๆจะเห็นว่าผมบางลงเรื่อยๆ
0: โอ้แล้วมีบางคนก็ผมแบบเสียเลยน
1: ะ
0: ผมแบบฟูแบบแห้งเสียเลย
1: เพราะว่า
0: หลายๆคนต้องไปตัดทิ้งอ
1: ่ะเพราะว่ากลุ่มพวกนี้มันจะมีสารไปกัดก่อนเส้นผมเพื่อทำให้เม็ดสีอะค่
0: ะ
1: มันแตกออกมันหลุดออกไปเม็ดสีเก่าอะค่ะแล้วค่อยใส่สีเคมีเข้าไปแล้วในไอ้ตัวกัดก่อนเนี่ยนะคะมันถึงไปทำให้เส้นผมมันบางลงเปราะบางเสียง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: คือไปทำหลายซ้อนหลายซับหลายซ้อนหลายครั้งเนาะกว่าจะได้นะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เราก็เลยมาดูว่าถ้าเรามาใช้แบบที่มันเป็นธรรมชาตินะทีนี้โบราณเนี่ยเขาก็จะย้อมผมด้วยอะไรเอ่ยดอกอัญชัน
1: ค่ะถ้ามีก็คือดอกอัญชัน
0: ดอกอัญชัน
1: นะคะดอกอัญชันแล้วก็มีในพวกที่เป็น
0: ที่
1: อย่างเฮนน่านี่ก็
0: เป็นส่วนหนึ่งเป็น
1: พวกเทียนกิ่ง
0: ใบเทียนกิ่ง
1: อะไรพวกนี้ค
0: ่
1: ะก็มีหลากหลายตัวนะคะที่เขาเอาไว้ย้อมผ้านะคะอาจารย์หนูจำไม่ได้อันนั้น
0: อ๋อเดี๋ยวก่อนมะเกลือเหร
1: อมะเกลือก็มีค่ะแต่ว่ามะเกลือเนี่ยมันมีอันตรายอยู่อย่างหนึ่งว่าบางทีมันไม่สามารถมาโดนที่ตาได้ระคายเคืองได้
0: เวลา
1: ค่ะความ
0: ทีนี้ผมมันใกล้ตามากนะคะเวลาเราใส่
1: ก็ต้องมาระมัดระวังนะคะในการใช้ตัวมะเกลือนะคะ
0: ค่ะแต่ว่าอัญชันเนี่ยเป็นพืชที่ขึ้นอยู่ทั่วไปตามริมรั้วทั้งหลายเนี่ยนะคะแล้วก็ยังหาซื้อง่ายอ่ะจริงๆอ่ะเขาก็มีขายนะคะทำเป็นแห้งก็มีหรือว่าเป็นสดก็มีแต่เป็นสดเราต้องรีบทำเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นแห้งนะคะทีนี้สมุนไพรวันนี้ที่เราจะทำเราก็จะเลือก
1: ถูกต้อง
0: อัญชันเข้ามานะคะเลือกอัญชันแล้วก็เลือกมะขามดีควาย
1: ใช่ค่ะ
0: สองตัวนี้อัญชันคิดว่าหลายๆท่านหรือทุกท่านน่าจะรู้จักนะรู้จักอัญชันนะคะดอกอัญชันสีม่วงๆมีทั้งแบบไม่มีกลีบชั้นเดียวกับอัญชันซ้อนนะฮะอัญชันซ้อนจริงๆอัญชันเนี่ยมีหลายสีนะอัญชันจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะสีม่วงแต่ละส่วนใหญ่เราจะเห็นสีม่วง
1: ใช่ๆหนูก็เห็น
0: สีม่วง
1: ประมาณ
0: มันจะมีสีม่วงอ่อนซึ่งสวยมากนะแต่เป็นซ้อนนะฮ
1: ะ
0: มีสีม่วงอ่อนมีสีขาว
1: อ๋อสีขาวนี่ไม่ค่อยเห็น
0: มีอัญชันสีขาวด้วย
1: ค่ะ
0: นะคะแต่ว่าไม่ค่อยเห็นนะเอาไปปลูกที่สวนก็ปลูก ปลูกยากแต่ไอ้ม่วงเนี่ยไอ้ม่วงธรรมดาที่เราเห็นเนี่ยเยอะเยอะแล้วเวลามาทำน้ำกินเนี่ยค่ะ
1: ค่ะ
0: เขามาทำเป็นอร่อยแล้วเขามาทำเป็นน้ำเปลี่ยนสีด้วยนะเคยเห็นไหม
1: ที่ให้มันเป็นสีม่วง
0: ใช่เปลี่ยนจากสีน้ำเงินอ่ะตอนแรกเราต้มมาเนี่ยมันจะเป็นสีน้ำเงินนะคะแล้วก็จะมีบางร้านเนี่ยทำแบบว่าให้ลูกค้ารู้สึกตื่นเต้นเนาะก็จะเอามะนาวอะค่ะมาให้แล้วให้ลูกค้าบีบเองพอมันเจอกับกรดอะค่ะเจอกับมะนาวปุ๊บจากสีน้ำเงินมันจะกลายเป็นสีม่วงก็ดูตื่นเต้นนะคะดูสวยงามดีม่วงก็จะเป็นม่วงออกม่วงแดงนะคะก็สวยสวยสวยนะคะซึ่งอัญชันเนี่ยมันจะมีสารแอนโทไซยานินนะ
1: คะ
0: เพื่อที่จะทำให้เขาเรียกว่ากระตุ้นเม็ดสีของเม็ดสีเมลานิน
1: อะ
0: เมลานินก็คือการสร้างเม็ดสีผิวก็มีนะคะเมลานินกระตุ้นให้มันทำงานให้มันสร้างมากขึ้นให้มันสร้างเป็นสีดำอะค่ะให้เป็นสีดำมากขึ้นนะคะแล้วอัญชันก็ยังช่วยในเรื่องของการบำรุงดูแลเส้นผมส่วนมะขามดีควายมะขามดีควายเนี่ยถ้าคนไม่รู้จักมันจะเป็นลูกกลมๆนะแข็งๆแล้วก็กลมๆแต่ว่ามันไม่ได้กลมเรียบนะมันจะเหมือนบุบๆมันจะเป็นเหมือนบุบๆนะคะเป็นลูกกลมๆบุบๆซึ่งเวลาเราจะเอามาใช้เนี่ยเราจะต้องเขาเรียกอะไรบุบอ่ะบุบหรือทุบเบาๆนะคะเพื่อให้เม็ดอ่ะมันแตกออกแล้วก็จะมันจะมีเม็ดเล็กๆอยู่ข้างในอีกทีนึงเนี่ยนะคะอันนั้นคงน่าจะเป็นผลนะไอ้ตัวไอ้กลมๆเนี่ยนะคะแล้วเวลาเราต้มหรืออะไรอย่างเงี้ยคนโบราณเขาก็จะเอามาใช้ในแง่ของการรักษาผมงอกเหมือนกันด้วยนะคะแล้วมันยังมีความลื่น
1: ๆ
0: มันจะมีความลื่นๆนะคะซึ่งเวลาเราต้มด้วยกันแล้วเนี่ยมันก็จะลื่น
1: ๆ
0: เหมาะที่จะมาสระคนโบราณก็สระแทนสระเหมือนสระแชมพูอย่างเงี้ยแหละแต่ว่ามันมีฟองนิดหน่อยมันไม่ได้เยอะแบบแชมพูที่เราใช้ทุกวันนี้นะคะแต่มันก็จะทำให้มันลื่นๆอ่ะเวลาสระผมแล้วมันก็จะลื่นๆค่ะแต่วันนี้เรามาให้ดูเนี่ยมันเป็น
1: จะเป็นในรูปแบบที่เป็น
0: มันบดไปแล้วใช่ไหมคะมันบดไปแล้วนะแต่จริงๆแล้วมันเป็นลูกกลมๆขนาดเท่าไหร่เดียวเท่าลูกลำไยได้ไหม
1: น่าจะโตกว่านะ
0: โตกว่าลำไยอะค่ะแต่เป็นกลมๆแบบลำไยแน่น
1: อ
0: นแต่มันจะบุบแบบไม่เรียบ
1: ผิวเขาจะเป็น
0: ส
1: ี
0: น้ำตาลนะคะแล้วก็จะมันจะมีเขาเรียกอะไรอ่ะข้างบนเป็นสีน้ำตาลอ่อนนิดนึงเป็นเหมือนขั้วมันน้ำขั้วมัน
1: หรือถ้าบางท่านยังนึกไม่ออกค่ะเขาพิมพ์เข้าไปแล้วก็แบบว่าเข้าไปดูว่า
0: เข้าไปดูรูปเลยใช่ไหม
1: ใช่เวลาไปซื้อจะได้สมมติถ้าอยากทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะได้รู้ว่าผลลักษณะ
0: หน้าตาเป็นยังไงเราซื้อมาเนี่ยมันถูกหรือเปล่า
1: ใช่
0: คำดีควายนะคะชื่อมะคำดีควายนะคะจ
1: ้ะ
0: ทีนี้เรามาดูซิว่าวันนี้เราจะทำแชมพูอัญชันมะขามดีควายใช่ไหมคะเดี๋ยวจะให้อาจารย์โจเนี่ยอธิบายขั้นตอนกันอธิบาย
1: อุปกรณ์
0: ก่อนนะคะ
1: ซึ่งในสูตรนี้นะคะมันจะมีบางส่วนที่ต้องใช้ความร้อนนะคะก็คือการสกัดตัวของมะขามดีควายกับอัญชันนะคะทีนี้อุปกรณ์ต่างๆมีอะไรบ้างนะคะก็จะมีเตาไฟฟ้า
0: ค่ะ
1: นะคะหรือว่าเตาอินฟราเรดก็ได้นะคะเอามาสำหรับในการสกัดตัวของมะขามดีควายนะคะแล้วก็ตัวของอัญชันนะคะแล้วก็จะมีในส่วนที่เป็นหม้อสแตนเลสแบบนี้นะคะสำหรับในการต้ม
0: เราไม่ใช้หม้ออลูมิเนียมใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ต้องใช้แต่สแตนเลสนะหม้อเคลือบได้ไหม
1: จริงๆหม้อเคลือบเนี่ยก็ได้นะคะแต่ทีนี้ก็ต้องดูว่าความร้อนในการสกัดอย่างเงี้ยค่
0: ะ
1: มันทำให้แบบสารสำคัญออกมาเยอะหรือเปล่า
0: แต่สแตนเลสก็หาง่ายอยู่
1: ใช่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะคะแล้วก็จะมีเป็น
0: ชาม
1: หรือว่าเป็นถังสแตนเลสถ้าทำในปริมาณที่เยอะค่ะสามารถที่จะใส่เป็นถังสแตนเลสหม้อสแตนเลสได้นะคะขั้นตอนนี้เอามาสำหรับไว้ผสมนะคะท
0: ุ
1: กอย่างรวมกันให้มันเป็นเนื้อแชมพูขึ้นมานะคะซึ่งขั้นตอนตรงนี้ไม่ต้องใช้ความร้อนอะไรนะคะจะมีแค
0: ่ตอนสกัด
1: ใช่
0: ตอนสกัดสารสำคัญจากสมุนไพร
1: ใช่ค่ะ
0: ต้องใช้ความร้อนน
1: ะ
0: เป็นการสกัดด้วยการต้ม
1: ค่ะนะคะแล้วก็จะมีเป็นส่วนที่เป็นช้อนนะคะทัพพีนะคะแล้วก็จะมีเป็นตะแกรงร่อนนะคะมีตะกร้อสแตนเลสนะคะก็จะมี แล้วก็ขาดไม่ได้เลยก็คือตัวของแอลกอฮอล์ความเข้มข้นที่ 70% นะคะในการที่เราเนี่ยจะเอานำมาฆ่าเชื้อทำความสะอาดอุปกรณ์ก่อนที่เราจะเริ่มการผสมนะคะแล้วก็สำหรับไว้เช็ดนะคะก็คือกระดาษทิชชู่นะคะกระดาษทิชชู่เนี่ยถ้าเลือกใช้กระดาษทิชชู่นะคะก็ควรจะเลือกเกรดที่ดีหน่อยนะคะไม่เช็ดแล้วมันเป็นขน
0: แล้วมันก็จะยุ่ย
1: นะ
0: อ
1: ัน
0: นี้มันเหนียวหน่อยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะก็เอาแบบเหนียวๆหน่อยนะคะเกรดที่เขาเอาไว้เช็ด
0: ในครัว
1: ใช่ค่ะหรือว่าถ้าไหนที่มองว่าการใช้ทิชชู่อะค่ะเป็นสิ่งที่เปลือง
0: สิ้นเปลือง
1: นะคะก็สามารถที่จะใช้เป็นผ้าขนหนูได้นะคะแต่ผ้าขนหนูที่ใช้เนี่ยก็ต้องเป็นเกรดที่เขาใช้เช็ดจานชามนะคะ
0: ที่มันไม่มีขนติด
1: ใช่ค่ะ
0: ภาชนะเนาะ
1: ก็ต้องใช้ในรูปแบบนั้นนะคะขาดไม่ได้ก็คืออุปกรณ์สำหรับการกรองนะคะกรองหลังจากที่เรามีการสกัดตัวของอัญชันกับมะขามดีควายนะคะแล้วก็จะมีการกรองจริงๆการกรองไม่ต้องเป็นแก้วในลักษณะนี้ก็ได้นะคะ
0: ก็คือใช้กรวยธรรมดาอย่างที่เราใช้
1: ค่ะแล้วก็พื้นที่ที่รองน้ำสกัดนะคะอาจจะเป็นหม้อสเตนเลส
0: ค่ะ
1: อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะ

0: จำเป็นต้องเป็นแก้วแบบนี้นะคะเพราะว่าอย่างแก้วที่เอามาโชว์ในวันนี้ของเราเนี่ยเราเอามาเพื่อให้เห็นรูปแบบ
1: ให้มองเห็น
0: ใช่
1: เพื่อให้มองเห็นนะคะ
0: ค่ะรูปแบบของเนื้อนะคะทีนี้เมื่อเตรียมอุปกรณ
1: ์
0: เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งต่อไปก็คือการวิธีการทำความสะอาดนะคะเดี๋ยวเราจะเอาแอลกอฮอล์ค่ะวิธีการทำความสะอาดนะคะเราก็จะฉีดนะคะด้านในด้านนอกแบบนี้นะคะแล้วก็ทำการเช็ดทำความสะอาดนะคะ
1: เราจะทำความสะอาดแบบนี้กับอุปกรณ์ทุกชิ้นนะคะที่เราจะใช้แต่วันนี้เนื่องจากว่าเราทำมาชิ้นอื่นเราทำมาแล้วล่ะอันนี้เราทำให้ดูนะคะ
0: แต่จริงๆก่อนที่จะทำความสะอาดอุปกรณ์ใดๆก็แล้วแต่นะคะอย่าลืมทำความสะอาดมือก่อนนะคะบางทีต้องใส่ถุงมือนะคะใส่มีหมวกสำหรับคุมผมนะคะในการทำในปริมาณที่เยอะนะคะแล้วก็มีการฉีดฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์ที่มือแบบนี้นะคะสำหรับ
1: จะปล่อยให้แห้งเองหรือว่าเช็ดดีคะ
0: ขอเช็ดก่อนแล้วกันค่ะเดี๋ยวเราต้องทำ
1: นานเดี๋ยวมันนานเดี๋ยวมันนาน
0: ค่ะแล้วก็สวมถุงมือจริงๆการสวมถุงมือไม่ใช่ว่าสวมแล้วเราเริ่มได้เลยนะคะจริงๆฉีดแอลกอฮอล์อีกรอบนึง
1: อีกรอบนึงที่มือที่ถุงมือ
0: ใช่ค่ะก็จะดีนะคะอันนี้ก็คือในส่วนที่เป็นอุปกรณ์นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาเข้าสูตรกันเลยไหมคะอาจารย
1: ์ดีค่ะสูตรในส่วนของสมุนไพรนะคะก็จะมีดอกอัญชันนะคะ50กรัม
0: ค่ะ
1: อัญชันเราอยู่ตรงนี้นะ
0: อัญชัน
1: ดอกอัญชัน50กรัมมะขามดีควายอันนี้บดแล้วนะ
0: คะ
1: 50กรัมเหมือนกันนะคะ50กรัมเหมือนกันแล้วก็น้ำสะอาด300มิลลิลิตรน
0: ะคะ
1: 300หรือ300ซีซีกับ300มิลลิลิตรเหมือนกันนะ
0: คะ
1: นั่นอันเนี้ยแล้วเราก็จะเอาสมุนไพรเนี่ยเป็นการเตรียมสมุนไพรก่อนเนาะก็จะเอาดอกอัญชันกับมะขามดีควายนั้นต้มกับน้ำที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้
0: ใช่ค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะ
1: ต้มเลย
0: สาธิตการต้มนะคะอัญชันเนี่ยนะคะใช้ของสดได้ไหมคะอาจารย
1: ์อัญชันถ้าอัญชันใช้ของสดเนี่ยมันจะต้องใช้เยอะกว่าน้ำคืออย่างนี้ต้องใช้เยอะกว่าน้ำหนักที่เรากำหนดนี้ให้เพราะว่าในดอกอัญชันสดมันจะมีน้ำอยู
0: ่
1: มันจะมีน้ำอยู่นะคะมันจะหนักเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ใช้ของแห้งเราใช้ของสดเราจะต้องใช้มากกว่าน้ำหนักของของสดเนี่ยประมาณ2เท่า2ถึง3เท่า2ถึง3เท่านะคะถึงจะได้พอดีเพราะว่าอันนี้มันเป็นอัญชันแห้งซึ่งมันระเหยน้ำออกไปแล้วอะค่ะมันจะค่อนข้างเบานะสดก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะถ้าบ้านใครบางทีมีเยอะมากเลย
0: ใช่ค่ะบางบ้านเขาปลูกนะคะ
1: ค่ะ
0: จริงๆถ้าแบบ
1: อยู่ริมรั้ว
0: แล้วแบบต้องเอามาใช้ตากแห้งไว้ก่อนก็ได้
1: จริงค่ะ
0: นะคะ
1: เพราะมันเยอะมากแล้วมันไม่ได้ใช้อะเนาะ
0: ใช่
1: เอามาตากแห้งไว้ก่อน
0: เดี๋ยวขอช้อน
1: ค่อยเอามาใช้นะคะเอาช้อนหน่อยค่ะ
0: ทีเดียวขั้นตอนนี้นะคะการต้มเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นการสกัดในรูปแบบหนึ่งนะคะโดยการสกัดผ่านในส่วนที่เป็นน้ำออกมานะคะด้วยการต้มการให้ความร้อนนะคะเพราะการสกัดพืชนะคะมันมีหลายแบบมากนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: สกัดด้วยแอลกอฮอล์สกัดด้วยน้ำมันนะคะแล้วก็สกัดด้วยน้ำน้ำเนี่ยถือว่าเป็นการสกัดที่
1: ง
0: ่
1: ายที ่สุด
0: แล้วนะคะก็ค
1: ือเราก็คุ้นชินนะจริงๆแล้วแต่ว่าเราอะไม่รู้ว่ามันเป็นการสกัดสารสำคัญ
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะ
0: นะคะก็สารสำคัญที่ได้ก็คือสารสำคัญที่ละลายกับน้ำนะคะที่เราจะได้จากการต้มหรือว่าการสกัดในรูปแบบนี้นะคะทีนี้เราก็จะตั้งไฟแล้วก็ต้มให้เขาเดือดนะคะเลยนะคะ
1: ใช้ไฟขนาดไหนคะ
0: ไฟเนี่ยความร้อนก็อยู่ระดับกลางๆก็ได้ค่ะนะคะ
1: คือไม่งั้นมันจะเดือดเร็วเกินไป
0: ใช่ค่ะนะคะพอได้แล้วอะค่ะก็นำไปกรองนะคะซึ่งการกรองเนี่ยนะคะเรากรองด้วยแบบเขาเรียกว่าสองแบบกรองแบบหยาบกับกรองละเอียดนะคะกรองแบบหยาบคืออะไรนะคะ
1: ใช้กระชอนใช่ไหม
0: ใช่ค่ะการใช้กระชอนแบบนี้นะคะในการกรองเอาส่วนที่เป็นหยาบหยาบสมุนไพรชิ้นใหญ่ๆอะค่ะ
1: ออกไปก่อน
0: นะคะเพราะว่าถ้าไปกรองละเอียดเลยค่ะมันไปตัน
1: ม
0: ัน
1: จะตัน
0: ใช่ค่ะ
1: เทไปพรวดเดียวก็ตันแล้ว
0: ใช่นะคะและเนี่ยต้อง
1: กรองหยาบก่อน
0: กรองหยาบก่อนนะคะพอกรองได้แล้วนะคะก็มากรองละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะทีนี้บางท่านนะคะจะถามว่าใช้ผ้าขาวบางได้ไหมใช้ได้นะ

0: ในการกองแบบรูปแบบของละเอียดนะคะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าอาจจะซ้อนกันหลายๆชั้น
1: หน่อยใช่ไม่งั้นมันจะลอดรูลงไปได้นะละเอียดละเอียดฝุ่นละเอียดละเอียดอะค่ะ
0: นะคะอาจจะเห็นว่าเริ่มเดือดแล้วนะคะ
1: ต้องต้มจนดอกมันจืดไหมคะสีจืดไหมคะ
0: สีจืดนะคะสีของสมุนไพร
1: สีของสมุนไพรเนาะสีของดอกอัญชันเนี่ย
0: สังเกตจากดอกอัญชันก็ได้นะคะ
1: ดอกอัญชันเนี่ยพอต้มไปเรื่อยๆสีมันจะจางลงเรื่อยๆเหมือนสีตกนะ
0: ใช่ค่ะตกนะคะพอต้มได้แล้วกรองได้แล้วอะค่ะน้ำที่ได้ก็จะเป็นในรูปแบบประมาณนี
1: ้นะคะเขามีแบบสำเร็จมาแล้ว
0: เรามีแบบสำเร็จมาแล้วนะคะว่า
1: ต้มให้ดู
0: ใช่ค่ะก็เราก็จะกรองเอาส่วนที่เป็นน้ำ
1: ค่ะ
0: มาแบบนี้นะคะนี่คือขั้นตอนแรกนะคะก็คือขั้นตอนที่1
1: ขั้นตอนที่1
0: การเตรียมพวกสารสก
1: ัดเตรียมสมุนไพรก่อนสารสกัด
0: แล้ว
1: พอเตรียมสารสกัด
0: เตรียมสารสกัดนะคะแล้วก็พอเตรียมสารสกัดเสร็จแล้วค่ะมันก็คือขั้นตอนที่2นะคะก็คือการทำในรูปแบบให้เป็นแชมพู
1: ค่ะ
0: นะคะเป็นเนื้อแชมพูสำหรับในการเอาไปใช้งานนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เห็นว่าสีเริ่ม
1: เนี่ยน้ำเริ่มเป็นสีเข้มละ
0: ใช่ค่ะ
1: สีออกน้ำเงินนะจริงๆอ่ะมันน้ำเงินนะ
0: ค่ะแต่ว่าด้วยความที่
1: มันมีมะขามดีควายด้วยมันจะไม่น้ำเงินเท่าไหร่
0: คือก็ล้อไปกับสีสมุนไพรนะคะถ้าเราแบบมีอะไรสารสกัดหรือว่าสมุนไพรอะไรที่มาเพิ่มเติมมากกว่า2ตัวนี
1: ้ก็ได้
0: ก็ได้นะคะ
1: เช่นว่าเราจะอาจจะใส่มะกรูดได้ไหม
0: ได้ค่ะ
1: ใส่มะกรูดหรือว่าใส่ใบมีใส่ใบมีเน
0: า
1: ะ
0: ได้ได้หมดเลยก็ดูที่สรรพคุณนะคะว่าสมุนไพรตัวไหนอะค่ะ
1: ที่สรรพคุณช่วยในเรื่องของผม
0: ใช่ค่ะ
1: หรือว่าหนังศีรษะ
0: ใช่ค่ะอย่างเช่นทองพันช่าง
1: อ๋อทองพันช่างก็ได้
0: อันนี
1: ้แก้โรคผิวหนัง
0: ใช่ค่ะสามังงานะคะอันนี้ลองไปศึกษาดูข้อมูลตรงนี้เพิ่มเติมได้นะคะว่า2ตัวนี้ช่วยยังไงกับหนังศีรษะเรา
1: ฟ้าทลายโจรใส่ได้ไหม
0: ได้ค่ะ
1: เพื่อแก้อักเสบนะถ้ามีผิวหนังอักเสบเนี่ยสมมติหนังศีรษะอักเสบอะค่
0: ะ
1: ฟ้าทลายโจรก็ใส่ได้
0: ใช่ค่ะก็ต้มไปประมาณนี้นะคะพอต้มไปแล้วนะคะเราก็มีการกรองนะคะอันนี้สมมุติ
1: ปิด
0: สมมุติว่าเราได้แล้วนะคะ
1: สมมุติได้แล้วเราต้อง
0: อันนี้สาธิต
1: ใช่ไหม
0: การกรองนะคะทีนี้การกรองแบบหยาบอะค่ะเราจะต้องได้เป็นน้ำสมุนไพรแบบนี้ออกมา
1: ใช้นี่ไหมใช้นี่ไหมคะต้องใช้นี่ไหม
0: ไม่เป็นไรค่ะอาจารย์นี้ให้ดูเพราะว่า
1: ให้ดูเฉยอ๋อเขากรองมาแล้ว
0: ใช่ค่ะอันนี้เราจะต้องกรองแบบหยาบพอกรองแบบหยาบได้แล้วจะได้น้ำประมาณนี้นะคะ
1: อ๋ออันนี้คือขั้นตอนการกรองหยาบแล้ว
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็เป็นแต่ต้องกรองมาชั้นนึงก่อนนะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวไอ้นี่มันจะตันไอ้กระดาษเนี่ยค่ะอันนี้อาจารย์โจทำให้ดูว่าถ้าเรากรองหยาบมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วเรามากรองละเอียดอีกครั้งนึงเนี่ยทำแบบนี้นะคะถ้าผ่านกระดาษกรองนี้เนี่ยใสแจ๋วเลยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่มีฝุ่นเลย
0: ตะกอนจะอยู่ที่กระดาษกรองเนาะ
1: ใช่ค่ะไม่งั้นเราต้องเปลี่ยนหลายแผ่นเลยอะเปลี่ยนบ่อย
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าเรายังไม่กรองหยาบนะ
0: ถ้าเราทำแบบนี้ตักไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะโดยไม่กรองหยาบก่อนเนี่ยเกือบทั้งห่อละค่ะอาจารย์ที่เราซื้อมา
1: หมดทั้งห
0: ่อนะคะเห็นไหมคะ
1: กระดาษกรองนี้ก็จะเป็นกระดาษที่กรองชากาแฟนะคะ
0: ใน
1: ซุปเปอร์มาร์เก็ตก็มีนะคะกระดาษแบบนี้ค่ะ
0: นะคะอันนี้จะเห็นว่าเรากรองเราก็จะได้เริ่มเป็นแบบว่าสีเข้มๆนะคะจริงๆอ่ะเขาถ้าเขาไม่มีอะไรไปอุดตันนะคะเขาจะไหลได้เร็ว
1: เขาจะไหลเร็วกว่านี้บังเอิญว่าอันนี้เราไม่ได้กรองหยาบพอใส่ลงไปปุ๊บมันก็เลยไหลช้าแล้วเพราะว่ามันตัน
0: ใช่ค่ะ
1: กระดาษมันเริ่มตัน
0: นะคะอันนี้ก็คือวิธีการกรองนะคะสมมติว่าอันนี้ก็คือวิธีการทั้งหมดในขั้นตอนของการ
1: สกัด
0: นะคะ
1: น้ำสมุนไพรออกมานะคะ
0: สรุปก็คือ1มีการเตรียมสมุนไพรก่อนนะคะทั้งอัญชันใช่ไหมคะอาจารย์
1: ใช่แล้วก็มะขามดีควาย
0: ใช่ค่ะแล้วก็มีน้ำนะคะแล้วก็พอได้มาแล้วนะคะก็เอามาสกัดด้วยการต
1: ้มต้มก่อนค่ะ
0: ต้มเสร็จนะคะต้มได้ก็คือดูจากสีของ
1: สีของดอกอัญชัน
0: ใช่ค่ะ
1: ว่ามันจะสีจืดนะจืดเกือบจะขาวเป็นขาวๆเลยอะค่ะ
0: ใช่ค่ะอันนี้ก็คือ ต้มเสร็จได้แล้วแล้วก็มีการกรองสองแบบด้วยกันนะคะก็คือกรองแบบหยาบก่อนนะคะก็คือผ่านตัวกระชอน
1: กระชอนก่อนนะคะกรองผ่านกระชอนก่อน
0: อันนี้ก็คือเขาเรียกว่าวิธีการกรองแบบหยาบนะคะพอกรองแบบหยาบเสร็จแล้วนะคะเราก็มาผ่านตัวของกระดาษกรองแบบนี้นะคะก็คือกรองละเอียดอีกครั้งนึง
1: คือกรองสองครั้ง
0: ใช่
1: กรองสองครั้งนะคะ
0: อันนี้ก็คือวิธีการสกัดเอาน้ำต้มดอกอัญชันแล้วก็น้ำมะขามดีควายนะคะต่อไปก็คือขั้นตอนในการที่เราจะมา
1: ดูซิว่าส่วนประกอบอื่นที่จะมาทำให้มันขึ้นมาเป็นแชมพูให้เราใช้นะคะจะมีอะไรบ้างนะคะส่วนผสมจะมีอะไรบ้าง
0: ส่วนผสมแรกนะคะถ้าดูในสัดส่วนเนี่ยจะมีทั้งหมด3ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกเลยก็คือน้ำต้มดอกอัญชันแล้วก็น้ำมะขามดีควายนะคะอันนี้ก็คือสกัดอย่างที่เราทำก่อนหน้านี้นะคะก็ทิ้งไว้ให้เย็นก่อนก็ได้นะคะแล้วค่อยมาผสมใช่ค่ะนะคะแล้วทีนี้ส่วนที่2นะคะจะมีชื่อส่วน2ส่วน3เนี่ยจะเป็นสารที่สังเคราะห์ขึ้นมาแล้วนะคะแต่เป็นการสังเคราะห์มาจากวัตถุดิบจากธรรมชาตินะคะอย่างเช่นมาจากน้ำมันมะพร้าวน้ำมันปาล์มน้ำมันอะไรต่างๆนะคะอันนี้ก็คือสังเคราะห์ขึ้นมานะคะสกัดออกมานะคะทีนี้ส่วนที่2นะคะก็จะมีตัวของโพลีคอร์เทเนียม10นะคะตัวนี้เป็นสารให้ความนุ่มลื่นค่ะ
1: อันนี้
0: ใช่ค่ะที่เป็นผงแบบนี้เลยนะคะเป็นสารให้ความนุ่มลื่นนะคะก็คือความนุ่มลื่นเนี่ยเราจะเห็นว่าแชมพูอย่างนึงที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ
1: ความนุ่มลื่น
0: ใช่ค่ะแม้ต่อให้เป็นแชมพูที่ดูแลหนังศีรษะที่เขาบอกสรรพคุณนะคะว่าดูแลหนังศีรษะอะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็ต้องมีสารที่ให้ความนุ่มลื่นอยู่ไม่งั้นผมกระด้างนะคะหรือว่าโดยเฉพาะคนผมสั้นน่ะอาจจะมองไม่ค่อยออกนะคะว่าผมมันเวลามันพันกันเนี่ยมันหวีแล้วเนี่ยมันหวียาก
1: คนผมสั้นไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องผมพันนะ
0: ใช่ค่ะดังนั้นเนี่ยคนผมยาวเนี่ยจะสัมผัสได้นะคะเวลาที่เราหวีผมโดยที่แชมพูของเราเนี่ยพอสระไปแล้ว
1: มัน
0: ใช่ไม่นุ่มลื่นทำให้กระด้างนะ
1: เคยเห็นเขาทำ
0: นะคะอันนี้ก็ต้องแบบว่าหากลุ่มที่ให้มีความนุ่มลื่นทีเนี้ยความนุ่มลื่นทุกวันเนี้ยบางท่านเนี่ยจะมองว่ากลุ่มที่เป็นพวกซิลิโคนต่างๆเนี่ยพยายามที่จะหลีกเลี่ยงใช่ไหมคะ
1: มันบางคนเขาก็ไม่อยากใส่ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ซิลิโคนนะคะ
0: นะคะทีนี้เขาก็พยายามหลีกเลี่ยงกลุ่มที่เป็นซิลิโคนต่างๆนะคะอย่างเช่นตัวโพลีคอร์เทเนียม10ที่เราใส่ในสูตรเนี่ยก็ถือว่าปราศจากพวกกลุ่มซิลิโคน
1: กลุ่มซิลิโคน
0: นะคะก็สามารถที่จะเคลมได้ว่าสูตรนี้ไม่มีกลุ่มพวกซิลิโคนอยู
1: ่การมีซิลิโคนเนี่ยมันทำไมถึงต้องหลีกเลี่ยงอะคะ
0: หลีกเลี่ยงหนึ่งนะคะบางทีอุดตัน
1: เอามันจะไปอุดตัน
0: ใช่ค่ะอุดตันเส้นหนังศีรษะได้อะไรได้นะคะหรือแม้แต่การระคายเคืองก็เกิดขึ้นได้
1: เพราะมันเหมือนกับมันเหมือนกับว่ามันเคลือบอ่ะ
0: ถูกต้อง
1: ใช่ไหมมันเหมือนกับว่าน้ำซึมผ่านไม่ได้มันก็เคลือบปิดไปอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: โดยเฉพาะเพราะกลุ่มที่ต้องการให้แอคทีฟอะค่
1: ะ
0: เข้าไปดูแลหนังศีรษะให้ดีบางทีการเคลือบด้วยซิลิโคนนะคะมันอาจจะไปกันพวกสารต่างๆเนี่ยนะคะ
1: เขาก็เลยไม่ใส่คือสมัยมีอยู่สมัยนึงเขาใส่กันใช่ไหม
0: ค่ะ
1: เขาใส่กันแล้วเขาน่าจะเจอปัญหานะ
0: แต่ทีเนี้ยถ้ามองจากสูตรทุกวันนี้ที่ขายอะค่
1: ะ
0: ยังไงก็มีซิลิโคนนะคะแต่ทีเนี้ยเราจะแยกยังไงนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่เป็นปรับสภาพเส้นผมอะค่
1: ะ
0: จะมีกลุ่มซิลิโคนทั้งนั้นนะคะแต่ว่าถ้าเป็นแชมพูที่เป็นทางใช้ในทางการแพทย
1: ์
0: หรือใช้เพื่อแบบใส่ตัวยาบางตัวลงไปในผลิตภัณฑ์ที่ดูแลหนังศีรษะนะคะโดยเฉพาะพวกนี้จะไม่มีซิลิโคนนะคะจะเป็นสารให้ความนุ่มลื่นที่หลีกเลี่ยงการใช้ซิลิโคนยกตัวอย่างเช่นตระกูลโพลีคอร์เทเนียม
1: ที่เรานำมาในวันนี้นะคะ
0: ใช่ค่ะนะคะเราก็จะใส่ไปจริงๆโพลีตระกูลโพลีคอร์เทเนียมเนี่ยมีหลายเบอร์มากนะคะให้เราได้เลือกใช้นะคะระดับความลื่นก็แตกต่างกันนะคะก็เราก็เลือกใช้ได้อย่างเช่นวันนี้เราใส่เบอร์10เข้าไปเบอร์10เนี่ยจะเป็นเบอร์ที่ใช้ในพวกแชมพูอยู่แล้ว
1: มันเหมาะสมกับการทำแชมพู
0: แต่ถ้าเบอร์7เนี่ยส่วนใหญ่จะไปลงพวกผลิตภัณฑ์ผิวหน้าผิวกายนะคะ
1: แล้วที่เขาทำเขาเรียกอะไรนะที่ทำให้ผมลื่นนะคะลูบไปแล้วผมลื่น แฮร์โค้ด
0: อ๋อแฮร์โค้ดพวกแฮร์โค้ดเนี่ยจริงๆแล้วเป็นซิลิโคนทั้ง

0: อะไรคะอาจารย
1: ์
0: นะคะ
1: เป็นซิลิโคน
0: เป็นซิลิโคนแล้วก็มีออยล์จากธรรมชาติผสมบ้างก็แล้วแต่ว่าเราจะผสมใส่ไปเท่าไหร่ก็แล้วแต่สูตร
1: แต่เขาจะรูปแค่ปลายผมใช่ไหมมันก็จะไม่ไปอุดตันรูขุมขนเน
0: าะออกแบบมาสำหรับคนผมยาว
1: ผมยาวรูปปลายผม
0: ใช่ค่ะนะคะทีนี้ส่วนที่สองมีแค่ตัวเดียวนะ
1: คะ
0: ส่วนที่สามนี่นะคะจะเป็นสารชำระล้างนะคะหลักๆเลยจะเป็นสารชำระล้างเนี่ยค่ะยกตัว
1: จะ
0: ม
1: ี
0: ตัวแรกเลยก็คือเพนทาแคร์พันสองนะคะเพนทาแคร์พันสองนี่นะ
1: คะ
0: จะได้จากกลุ่มพวกน้ำมันจากธรรมชาติน้ำมันมะพร้าวน้ำมันปาล์มอะไรต่างๆพวกนี้นะคะมาในรูปแบบสารชำระล้างที่ถือว่าเป็นสารชำระล้างที่
1: อ่อนโยน
0: นะคะอ่อนโยนกับผิวนะคะอ่อนโยนกับผิวเขาจึงนำเอาไปใช้กับพวกผลิตภัณฑ์ของเด็กพวกแชมพูเด็กหรือว่าผลิตภัณฑ์สำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายล้างหน้าผลิตภัณฑ์ล้างหน้าอะไรต่างๆอะค่ะเน้นในเรื่องของความอ่อนโยนก็จะใส่กลุ่มนี้เข้า
1: ราคาจะสูงกว่าผลิตภัณฑ์ชำระล้างอื่นไหมคะ
0: สูงค่ะอย่างเช่นถ้าเป็นตระกูลที่แบบถูกหน่อยก็คือโซเดียมลาโรซัลเฟตนะคะหรือว่าเราเรียกชื่อย่อว่า SLS นะคะพวกนี้จะเป็นสารชำระล้างที่ถูกมาก
1: มากใช่ถูกมาก
0: แล้วก็สำหรับบางท่านก็ระคายเคืองได้ก็แล้วแต่สภาพผิวส่วนใหญ่ถ้าคนผิวแห้งอะค่ะระคายเคืองนะคะเพราะว่าเขาทำความสะอาดได้ดีมากนะคะแต่ว่าพวกเนี้ยที่อ่อนโยนนะคะกลุ่มที่อ่อนโยนเนี่ยเขาจะทำความสะอาดยังหลงเหลือส่วนที่เป็นออยล์บนผิวไว
1: ้
0: ใช้น้ำมันบนผิวไว้อะไรอย่างเงี้ยนะคะต่อมานะคะก็คือเพนทาแคร์2000นะคะเพนทาแคร์2000เนี่ยทำไมต้องมีทั้ง2ตัวนะคะอย่าง 1,200 เนี่ยถือว่าเป็นของเขาแล้วค่ะ1อ่อนโยน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะคะแล้วก็ลื่นทำให้เกิดความนุ่มลื่นกับผิวด้วยค่ะอาจารย์อันนี้ก็คือ 1,200 นะคะแต่ 2,000 เนี่ยนะคะอ่อนโยนไม่สู้ 1,200
1: อ๋ออ่อนโยนน้อยกว่า
0: ใช่นะคะอ่อนโยนไม่สู้ 1,200 นะคะแต่ข้อดีคือฟองจะเยอะนะคะก็เลยเอา2ตัวมารวมกันให้มันอยู่ตรงกลางเพราะว่าเราจะชอบรู้สึกว่าการใช้แล้วมันมีฟองอะค่ะมันทำให้เรารู้สึกแบบสะอาดใช่ไหมคะสนุกในการแบบสระผมใช่ค่ะแต่จริงๆแล้วเรื่องของฟองมันเป็นความรู้สึกนะคะสะอาดไม่สะอาดมันอยู่ที่สารชำระล้างที่เราใช้นะคะเพราะว่าคนจะเข้าใจว่าการใช
1: ้
0: ฟองเยอะแล้วมันจะต้อง
1: สะอาดมากกว่า
0: จริงๆสารที่ให้ฟองจริงๆอะค่
1: ะ
0: ที่ไม่ใช่2ตัวนี้ที่เน้นการให้ฟองจริงอะค่ะประสิทธิภาพการให้ฟองเนี่ยจะดีแต่ประสิทธิภาพการชำระล้างจะต่ำนะ
1: คะ
0: อันเนี้ยทุกคนจะเข้าใจ
1: ผิด
0: ถ้าพูดถึงก็คือเข้าใจ
1: ตามความรู้สึกของตัวเองนะ
0: ดังนั้นเนี่ยต้องมาดูว่าสารชำระล้างที่ใช้อ่ะค่ะใช้ตัวไหนนะ
1: คะ
0: แล้วก็ตัวลามีซอฟนะคะตัวต่อไป PO 65นะคะตัวเนี้ยปรับความนุ่มลื่น
1: ค่ะอันนี้เหรออันนี้ป่ะ
0: ใช่ค่ะปรับความนุ่มลื่นนะคะได้จากธรรมชาติเหมือนกันนะ
1: คะ
0: น้ำมันทานตะวัน
1: อ
0: ันเนี้ยค่ะจะได้หลายๆตัว
1: มาจากน้ำมัน
0: ใช่ค่ะ
1: จะเห็นว่าพืชนะ
0: ใช่ค่ะจะเห็นว่าเราจะเลือกอะไรที่มาจากธรรมชาตินะ
1: คะ
0: แล้วก็อะมีไลท์นะคะ GCK12S นะคะตัวนี้นะคะได้จากกลุ่มกรดอะมิโนจากธรรมชาติเหมือนกันนะคะตัวนี้เน้นในเรื่องของฟองแล้วก็การทำความสะอาดด้วยนะคะแล้วก็ตัวต่อไปอะจิดิลนะ
1: คะ
0: NL50 ตัวนี้เป็นสารที่ให้ความชุ่มชื้นกับผิวกับเส้นผมนะคะที่เราจะใส่เข้าไปวิตามิน B5 ค่ะลดอาการอักเสบให้ความชุ่มชื้นกับผิว
1: อันนี้รู้จัก
0: ใช่ไหมคะอันนี้นะคะให้ความชุ่มชื้นกับผิวนะคะลดอาการอักเสบผลิตภัณฑ์ที่เป็นพวกดูแลหนังศีรษะค่ะส่วนใหญ่จะต้องมีวิตามิน B5 อยู่ด้วยนะคะแล้วก็มีน้ำมันงาสกัดเย็นนะ
1: คะ
0: ตัวนี้สรรพคุณมีอะไรบ้างคะอาจารย์ถ้าเป็น
1: น้ำมันงาสกัดเย็นเนี่ยก็จะเป็นน้ำมันที่มันมีความดูดซึมได้ดีนะคะดูดซึมได้ดีแล้วก็เขาก็จะเอามาประกอบเพื่อให้ผลิตภัณฑ์นั้นมันสามารถที่จะเข้าไปลึกไปเขาเรียกอะไรอย่างทำความสะอาดมันก็จะได้มากขึ้นนะคะเพราะว่า น้ำมันงาเนี่ยแต่ถามว่าจริงๆแล้วน้ำมันงาเนี่ยมันมีคุณสมบัติเนี่ยที่ใช้ในเครื่องสำอางเนี่ยเยอะเลยนะคะเพราะว่ามันนำสารสำคัญนั้นลงลึกสู่ผิวหนัง

0: ได้นะคะซึ่งถ้าสมมติว่าเราต้องการที่จะบำรุงหนังศีรษ
1: ะ
0: โดยที่จะให้มันดูดซึมเข้าไปน้ำงาตัวนี้ก็จะช่วยได้ให้ประโยชน์อะค่ะสรรพคุณจากสิ่งที่เราใส่เข้าไปเนี่ยมันซึมเข้าไปนะคะ
1: นะคะนี่ก็คือประโยชน์ของน้ำมันงานะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือสารกันเสียนะคะที่เราจะต้องใส่เพราะว่าไม่งั้นผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยจะอยู่ได้ไม่นานก็คือเกิดการเขาเรียกว่าบูดนะ
0: คะคือมันมีส่วนประกอบของน้ำอยู
1: ่ใช
0: ่เพราะฉะนั้นมันจะบูดได้
1: ใช่ค่ะนะคะเราก็หลีกเลี่ยงการใช้พวกกลุ่มพาราเบนนะคะเราก็จะใช้อย่างเช่นตัวของฟีนอกซีทานอนนะคะมาเป็นตัวที่ให้เป็นสารกันเสียนะคะดังนั้นเนี่ยสูตรนี้จริงๆเค็มได้เลยนะคะปราศจาก SLS ปราศจากซิลิโคนนะคะปราศจากพาราเบนนะคะสารกันเสียที่มาจากพาราเบนนะคะเราได้ครบตรงนี้เลยนะคะสำหรับเน้นความอ่อนโยนนะคะแล้วก็กลิ่นนะ
0: คะ
1: กลิ่นจะแต่งหรือไม่แต่งก็ได้นะคะจริงๆแล้วแต่ความชอบนะคะ
0: ถ้าไม่แต่งนี่มันก็จะเป็นกลิ่นของสมุนไพรตามธรรมชาติใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะแต่ถ้าแต่งก็เลือกตามที่เราชอบนั่นแหละค่ะมาใส่นะคะได้เลยกลิ่นก็มีทั้งกลิ่นมาจากการสังเคราะห์ที่เรียกว่าฟลาแกรนนะคะหรือว่ากลิ่นที่มาจากธรรมชาติอย่างเช่นตัวพวก essential oil ต่างๆนะคะก็เลือกใส่ได้
0: เลือกใส่เอาเอง
1: เพราะราคาก็แตกต่างกันนะคะตรงนี
0: ้แล้วก็นี่ทำตามงบประมาณ
1: ค่ะนะคะโอเคค่ะส่วนประกอบเดี๋ยวนะคะหมดหรือยังคะหมดแล้วค่ะนะคะส่วนประกอบก็จะมีประมาณนี้นะคะทีนี้ก็ขั้นตอนของการผสมแล้วนะคะการผสมนะ
0: คะ
1: เราจะเอาส่วนที่หนึ่งนะ
0: คะคือน้ำต้ม
1: ใช่ค่ะ
0: น้ำต้ม
1: เทลงไปนะคะจริงสีสวยนะคะออกม่วง
0: ม่วง
1: แบบ
0: ม่วงเข้มๆอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่ามันมีมะขามดีควายที่ออกสีน้ำตาล
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะมันก็เลยจะทำให้มันเป็นม่วงเข้ม
1: ทีนี้เดี๋ยวเราก็จะเติมส่วนที่สองลงไปนะคะเดี๋ยวรบกวนอาจารย์ช่วยคนให้หนูด้วยเพราะหนูจะโปรยส่วนที่สองลงไป
0: จะให้คนตัวนี้ใช่ไหมคะ
1: ค่ะอาจารย์ใช้ตะกร้อเลยค่ะตะกร้อแล้วก็
0: คนข้างล่างใช่ไหมโอเค
1: คนเดี๋ยวหนูจะโปรยลงไป
0: อันนี้มันจะเกาะกันเป็นก้อนใช่ไหม
1: ค่ะอาจารย์คุ้นได้เลยค่ะเนี่ยนะคะโปรยไปด้วยคนไปด้วยนะคะเขาทำละลายกับน้ำนะคะนั่นเนี่ยเราจะต้อง
0: ทำละลายก่อนใช่ไหมละลายเขาก่อนอย่างอื่น
1: เพราะว่าส่วนอื่นง่ายค่ะในการผสมนะคะพอถ้าไม่รีบผสมหรือว่าม
0: ันจะเป็นก้อนไหม
1: เป็นก้อนนะคะจับตัวกันเป็นก้อนทีนี้พอจับตัวกันเป็นก้อนแล้วว่าค่ะมันจะใช้เวลาในการผสมนาน
0: เหมือนพวกสารก่อเจลนะ
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมคะก็ต้องรีบคนให้มันอ๋อแล้วเวลาทำแชมพูนะคะเวลาหมุนวนอย่างเงี้ยให้ไปในทางเดียวกันนะคะไปทิศเดียวกันจะทวนเข็มนาฬิกาก็ได้จะตามเข็มนาฬิกาก็ได้นะคะแต่ว่าจะต้องไปทางเดียวกันไม่งั้นอ่ะเดี๋ยวมันจะแยกชั้นนะเวลาไม่เหมือนทำขนมนะคะทำขนมมันจะกวนไปกวนมาได้นะแต่ถ้าทำแชมพูนะคะกวนไปกวนมาไม่ได้นะคะ
1: ที่เห็นจับกันเป็นก้อนแบบนี้นะคะ
0: ค่ะ
1: จริงๆมันคือความชื้น
0: ในอากาศนี่ใช่ไหม
1: ในอากาศนะคะดังนั้นเนี่ยอะไรที่มาเป็นผงแบบนี้นะคะจะต้องหากันชื้นนะคะ
0: ใส่มาด้วย
1: ใช่ใส่มาด้วยนะ
0: คะ
1: ไม่งั้นจะจับตัวกันเป็นก้อน
0: ค่ะ
1: โอเคค่ะเดี๋ยวขอเทไปเลยแล้วกันค่ะจะจับตัวกันเป็นก้อนละเดี๋ยวเราไปละลายเอานะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้เราก็กวนหรือผสมนะคะ
0: แต่นี้เราไม่ใช้เตาแล้วใช่ไหมคะ
1: อันนี้ไม่ใช้เตาแล้วนะคะ
0: ไม่ใช้เตาแล้วใช่ไหมคะ
1: ตรงนี้นะคะเราจะใช้การกวนนะคะไม่ตีด้วยนะคะ
0: ไม่ตีนะไม่ตีไม่ตีให้เกิดฟองแบบ
1: ใช่ค่ะ
0: แบบฟูๆอย่างนี้นะคะไม่เอานะคะ
1: แล้วเนี่ยในอุตสาหกรรมใหญ่ๆอะค่
0: ะ
1: เราจะเห็นว่าเครื่องผสมเขาเนี่ยจะค่อยวน
0: ค่อยตะล่อมตะล่อมไปใช่ไหม
1: ไปในทางเดียวกันแบบนี้นะคะอันเนี้ยเวลาเราทำในปริมาณที่ ไม่มากนะคะทำเองผสมใช้เองอะไรต่างๆค่ะเราก็จะใช้วิธีการแบบนี้นะคะใช้มือค่อยๆกวนผสมไปเรื่อยๆนะคะทีนี้สังเกตยังไงว่าซีโพลีคอร์เทเนียมสิบอะค่ะ
0: มันละลายหมดแล้ว
1: นะคะก็คือหนึ่งเขาจะไม่มีก้อนของโพลีคอร์เทเนียมสิบอยู่นะคะ
0: อันนี้เราเห็นไหมถ้ามันอยู่มันจะลอยไหมคะ
1: จริงๆตัวนี้ไม่ลอยเหมือนคาร์บูพอลนะ
0: อ๋อเหรอไม่ลอย
1: ตัวนี้จะจมหายไปเลย
0: นี่เราจะรู้ได้ไงว่ามันไม่มี
1: ทีนี้สังเกตก็คืออย่างเงี้ยค่ะถ้ามองไม่เห็นก้อน
0: แล้วลองตักขึ้นมาดู
1: ใช่ค่ะสังเกตไม่เห็นก้อนไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยค่
0: ะ
1: เราก็สามารถที่จะเติมส่วนอื่นๆลงไปได้นะคะ
0: อ๋อตีเร็วหน่อยก็ได้ใช่ไหมคะ
1: ค่ะในขั้นตอนนี้นะคะ
0: ยังได้อยู
1: ่ยังได้อยู่นะคะแต่พอใส่พวกส่วนที่เป็นส่วนที่3ไปแล้วเนี่ย
0: จะเริ่มไม่ได้แล้วเดี๋ยวฟองฟอด
1: ใช่ค่ะเพราะไอ้ตัวโพลีคอร์เทเนียม10อะค่ะ
0: มันต้องตีแรง
1: ใช่ต้องอาศัยแรงแรงเหวี่ยงนะคะเยอะหน่อย
0: อ๋อเฉพาะตัวนี้ใช่ไหม
1: ใช่
0: เฉพาะตัวที่เราละลายเมื่อกี้นะ
1: ใช่ค่ะ
0: จะต้องใช้แรงเหวี่ยงเยอะก็ทำเร็วได้แต่ว่าหลังจากนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวตอนที่มันใส่สารทำฟองเข้าไปแล้วอะ
1: ค่ะ
0: ก็จะต้องช้าลงนะ
1: ต้องค่ะจริงๆผสมแรงได้ไหมได้นะคะแต่
0: กว่าจะใช้เวลา
1: ในการที่ฟองยุบตัวเนี่ยเป็น
0: นาน
1: 2วันเลยนะคะนั้นเนี่ยเราอาศัยการผสมแบบนี้ดีกว่าเพราะว่าพอผสมไปแล้วอะค่ะบางทีเรากรอกแล้ว
0: ฟองมันเต็มขวดเรากรอกไม่ได้อีก
1: ใช
0: ่แต่พอเวลาผ่านไปมันจะลดลงเหลือครึ่งขวด
1: ใช่ค่ะนะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะคะทีนี้นะคะสังเกตไม่มีแบบนี้แล้วนะคะ
0: โอเค
1: เดี๋ยวอาจารย
0: ์
1: คอยเป็นคนผสมนะคะ
0: ให้กล้องจับ
1: แล้วหนูจะเทในส่วนที่3ลงไปเดี๋ยวรบกวนขอช้อนด้วยค่
0: ะ
1: นะคะเราจะใส่ตัวเพนทาแคร์1,200นะคะ

0: เสียดายนะคะ
1: เสียดาย
0: สีสวยนะคะเน
1: ี่ยอืมมันแสดงว่ามันเริ่มกลับมาเป็นด่างใช่ไหมเนี่ยมันกลายเป็นสีน้ำเงินเห็นไหม
0: ถูกต้องค่ะเล่นสีเล่นสีโดยการใช้หลักกดด่างเข้ามารวม
1: ใช่ไหมคะเมื่อกี้มันเมื่อกี้ออกม่วงใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: พออันนี้เราใส่ด่างเข้าไปนะคะคือพอมันเป็นกรดอ่ะมันจะกลายเป็นสีม่วงม่วงอมชมพูนะ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าถ้าเกิดเนี่ยเห็นไหมกลับมาเป็นสีน้ำเงินอันนี้คือพอเราใส่ด่างตัวนี้เป็นด่างใช่ไหมตัวนี้เป็นด่างกลายเป็นสีน้ำเงินแล้วเนี่ยกลายเป็นสีน้ำเงินโอ้ตายมีการเล่นสี
0: ค่ะสารชำระล้างกลุ่มนี้ค่อนข้างด่างนะคะไปทางค่อนข้างด่าง
1: เนี่ยมันจะเป็นสีน้ำเงินแล้วเนี่ยจากม่วงเมื่อกี้นะเป็นสีน้ำเงินดูช้อนสิสีน้ำเงินเห็นปะ
0: เน
1: ี่ยต้องดูที่ช้อนต้องไม่มีอะไรไม่งั้นมันมองไม่เห็น
0: เริ่มเป็นสีน้ำเงินละเนี่ยค่ะ
1: เป็นสีน้ำเงินนะก็ใส่ด่างเข้าไป
0: นะคะแล้วก็
1: นะะ
0: เพนทาแคร์ 2,000 นะคะ
1: ค่ะ
0: ใส่เข้าไป
1: ดูซิจะเปลี่ยนสีไหม
0: ไม่น่าจะเปลี่ยนนะคะ เพราะว่าเขาอยู่ใน
1: กลุ่มด่างแล้วกลุ่มด่างแล้วใช่ไหมกลุ่มด่าง
0: เท่ากันเลยค่ะแล้วก็ลามิซอฟ PO 65นะคะขั้นตอนนี้จะง่ายเลยค่ะ
1: แค่กวนอย่างเดียว
0: ใช่เอาทุกอย่างรวมกัน
1: ใส่ลงไปแล้วก็กวนอย่างเดียว
0: ขอแค่ว่าให้เข้ากันก็พอนะคะให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะ
1: สูตรนี้ไม่ต้องใช้เกลือเนาะ
0: ไม่ต้องใช้ค่ะ
1: ปกติแชมพูเนี่ยมันก็จะมีบางสูตรที่ใช้ใช
0: ้เกลือนะคะเป็นตัวปรับแล้วก็อะมีไลท์นะคะสารให้ฟองอีกหนึ่งตัวนะคะอันจีเดลนะคะสารให้ความชุ่มชื้นผมและ
1: พวกสารอะไรที่มันชื่อแปลกแปลกประหลาดอะไรเนี่ยนะคะเดี๋ยวเขาจะขึ้นให้ที่หน้าจอนะคะเพราะว่าฟังแล้วอาจจะจดก็ไม่รู้จะจดยังไง
0: น้ำมันงานะคะ
1: ฟังแล้วก็แบบว่าชื่ออะไรวะนี่เป็นสีน้ำเงิน
0: วิตามิน B5 นะคะวิตามิน B5 มันมีหลายรูปแบบนะคะมีเหลวมี
1: หนืดแบบหนืดหนืดเหนียวเหนียว
0: ผงแบบเหลว
1: ผงก็มีด้วย
0: ใช่ค่ะส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นกลุ่มเหลวเนี่ยจะลงในพวกผลิตภัณฑ์พวกเส้นผมแล้วก็สารกัน

0: เสียนะคะ
1: นี่อะไรคะกลิ่น
0: ใช่ค่ะตัวสุดท้ายนะคะ
1: ค่ะหอมขึ้นมา
0: แค่นี้ค่ะ
1: ก็เป็นสีน้ำเงินไปแล้วจากม่วง
0: เสร็จเรียบร้อยนะคะพอเสร็จเรียบร้อยแบบนี้ก็คือขั้นตอนต่อคือ
1: เราควรให้มันเข้ากันให้ดีนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: สุดท้ายเลยก็คือดูว่าเข้ากันดีแล้วหรือยังนะคะถ้าเข้ากันดีแล้วก็สามารถนำไปใช้ได้เลย
1: ทีนี้มันจะต้องทิ้งให้ฟองปกติจะต้องทิ้งให้ฟองยุบก่อนไหมคะ
0: ถ้าตามปกติเนี่ย
1: ค่ะ
0: สำหรับบรรจุใส่บรรจุภัณฑ์นะคะ
1: ก็
0: ทิ้งให้ฟอง
1: ยุบก่อนเดี๋ยวไม่งั้นมันจะใส่แล้วได้ไม่เต็มน
0: ะ
1: ฟองมันไปอยู่ในที่ไปกักที่อยู
0: ่ใช่ค่ะ
1: ทีนี้เคยได้ยินว่าคือสีที่ได้จากสมุนไพรเนี่ยค่ะมันไม่เสถียร
0: ค่ะ
1: คือมันไม่เสถียรหมายความว่ามันอยู่ได้ไม่นานมันก็จะจืดมันก็จะหายค่อยๆซีดหายไปนะคะเท่าที่ทราบเนี่ยคนที่เขาทำแชมพูขายนะคะเขาจะใส่สี
0: ใช่
1: ลงไปด้วยเขาจะแต่งสีที่เหมือนกับอันนี้แหละสีที่เหมือนกันเนี่ยนะคะเพื่อว่าเมื่อเวลาที่เราตั้งไว้นานสักระยะหนึ่งเนี่ยสีของสมุนไพรจริงมันหายไปอ
0: ่ะ
1: สีมันยังอยู่ตัวสีนะคะตัวสีมันยังอยู่น
0: ะ
1: สีที่เราใส่เข้าไปเนี่ยค่ะมันยังอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่งั้นบางคนเขาจะคิดว่าอุ๊ยสมมติสีหายไปนะสีมันแบบจางไปเนี่ยเขาก็จะบอกว่ามันหมดอายุหรือเปล่ามันสรรพคุณมันไม่มีหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วมันเป็น เรื่องของสีตามธรรมชาติที่มันไม่เสถียรนะคะ
0: ค่ะเป็นเรื่องปกติ
1: เป็นเรื่องปกตินะ
0: ของสีจากธรรมชาตินะคะยังไงก็ไม่มีความเสถียรอยู่นะคะแต่ว่าสารสกัดบางอย่างอะค่ะมันไม่ได้มีสี
1: ใช่ค่ะใช่
0: สีบางอย่างก็ไม่ได้เกี่ยวข้องนะคะดังนั้นสีมันอาจจะมาเพื่อหนึ่งแต่งเพื่อความสวยงามให้ดูสวยงามนะคะ
1: ได้ยัง
0: ได้แล้วค่ะ
1: ได้แล้ว
0: เร
1: ีย
0: บร้อยนะคะเรียบร้อยค่ะเนื้อก็จะประมาณนี
1: ้เป็นสีน้ำเงินเลยสวยนะ
0: น่าใช้เลยค่ะ
1: อุ้ยสวยนะน้ำเงินฟ้าสวยจัง
0: ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับสูตรที่เป็นแชมพูอัญชันและมะขามดีควายนะคะ
1: ค่ะก็วันนี
0: ้ค่ะ
1: เรามีอะไรอีกไหม
0: ก็จริงๆถ้าสำหรับถ้าแนะนำนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาเส้นผมอะค่
1: ะ
0: ตัวนี้จะเหมาะมากๆเลยโดยเฉพาะหนึ่งเส้นผมปัญหาเส้นผมร่วงแล้วก็ปัญหาหนังศีรษะนะคะเพราะว่าสารชำระล้างที่เราใช้อะไรที่ใช้ในสูตรนี้ถือว่าอยู่ในกลุ่มที่อ่อนโยนมากๆเลยนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์นะ
1: คะ
0: ในสูตรนี้ถ้าทำตามสูตรนี้นะคะเก็บได้2ปีนะคะ
1: ได้มันช่วยในเรื่องผมงอกด้วยบ้างไหมคะ
0: จริงๆก็
1: ช่วยได้บ้าง
0: ช่วยได้บ้างนะคะแต่ว่าปัจจัยการงอกของเส้นผมนี่ต้องบอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับว่าจะใช้ผลิตภัณฑ์นี้อย่างเดียวนะคะบางทีอย่างที่เราพูดกันตั้งแต่ต้นนะคะบางทีว่าภาวะสมของความเครียดของเราอะไรอย่างเงี้ยกรรมพันธุ์ก็มีส่วนนะคะยาอาหารต่างๆก็มีส่วนหลายๆอย่าง
1: เห็นตอนนี้เขามีเอายาม่วงมาย้อมผมด้วยอ่ะ
0: จริงๆ
1: ยาม่วงไหม
0: รู้จักค่ะจริงๆแล้วจริงๆแล้วมันก
1: ็ได้
0: ม
1: ั้ย
0: มันก็ได้อ่ะค่ะเพราะมันก็อยู่ในถือว่าเป็นสีที่
1: เป็นสีค่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: ยาม่วง
0: แต่ว่าก็ไม่
1: แนะนํา
0: ไม่แนะนํา
1: ไม่แนะนํา
0: ก็ไปซื้อแบบว่าที่เป็นย้อมมาใช้
1: โดยตรงดีกว่าน
0: ะคะ
1: เอาละวันนี้นะคะคิดว่าท่านผู้ชมก็คงได้ประโยชน์นะคะจากการทําผลิตภัณฑ์แชมพูอัญชันมะขามดีควายนะคะวันนี้เราสองคนก็คงจะต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่เทปหน้าหรือลองติดตามดูนะคะมีข้อมูลดีๆอีกหลายตอนเลยนะคะค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงไปแล้วนะครับขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนของการขัดสีนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่เราขัดหลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าไปแล้วนะครับอาจจะเกิดเม็ดฝุ่นเล็กๆหรือว่าสีอาจจะไม่เรียบเนียนนะครับเราก็สามารถใช้วิธีการขัดตรงนี้เพื่อปรับแต่งผิวงานนะครับให้กลมกลืนแล้วก็เกิดความเรียบเนียนแล้วก็สวยงามขึ้นครับผม
2: ยาขัดสีสำหรับการขัดสีในงานซ่อมสีจำแนกออกได้ตามคุณสมบัติของยาขัดสีแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือชนิดหยาบและชนิดละเอียดคุณสมบัติของยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบโดยจะใช้ยาขัดสีหยาบตัดผิวสีส่วนที่เป็นผิวหยาบให้ราบเรียบเสมอกันเพราะหลังจากพ่นสีแล้วไม่สามารถใช้กระดาษทรายขัดได้แล้วยาขัดสีชนิดละเอียดมีคุณสมบัติขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆให้กับผิวสีทั้งนี้เพื่อให้สีที่เคลือบทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆรวมทั้งความชื้นที่เป็นสาเหตุของการเกิดสนิมและยังรักษาสีรถให้เงางามอีกด้วย
1: การใช้น้ำยาขัดสีหลังจากที่เราได้ทำการพ่นสีจริงหรือว่าสีทับหน้าไปแล้วนั้นนะครับมีดังนี้ครับ
3: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนการขัดสีนะครับขัดสีก็อุปกรณ์ก็จะมียาขัดนะครับยาขัดละเอียดเนาะแล้วก็ใบขนแกะชนิดหยาบนะครับแล้วก็ชนิดละเอียดฟองน้ำแบบหยาบแล้วก็ละเอียดนะครับเราจะลงยาขัดหยาบนะครับนำเป็นเบอร์แรกก่อนเนาะอันนี้ไว้ปรับสภาพผิวนะครับสีที่พ่นใหม่นะเนื้อค่อนข้างที่จะเหมือนเม็ดทรายนะครับก็จะมีเม็ดทรายอยู่ข้างในนะครับเนื้อจะหยาบป้ายนะครับเฉพาะที่เราจะปั่นนะครับรอบเร็วนะครับอยู่ที่2รอบครึ่งนะครับ

หักย้อนไปย้อนมาครับเป็นทางเดียวนะครับโดยที่เอียงผ้าขัดนะอยู่ที่30นะครับ30องศา

ครับเราจะเปลี่ยนเป็นเบอร์ที่2นะครับก็คือยาขัดละเอียดจะใช้เป็นแป้นฟองน้ำนะครับเก็บรายละเอียดอีกทีนึง

ครับในกรณีที่มีพื้นที่ที่เครื่องไม่สามารถเข้าถึงนะครับเราก็จะใช้ผ้าสำลีนะครับแล้วก็ใช้มือการถูนะครับ

และข้อควรระวังในการขัดสีหลังจากที่เราทำการพ่นนะครับแลกเกอร์หรือว่าพ่นเคลียร์ไปแล้วนะครับก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับแบบที่1ก็คือแบบขัดด้วยมือนะครับแบบที่2ขัดด้วยเครื่องซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะนิยมใช้การขัดด้วยเครื่องนะครับสำหรับการขัดด้วยมือนะครับก็จะมีเทคนิคนะครับมีการขัดอยู่2ลักษณะด้วยกันลักษณะที่1นะครับการขัดเพื่อปรับผิวเรียบนะครับก็คือนะครับใช้ผ้านะครับแล้วก็ชุบน้ำยาหรือว่าทาน้ำยาไปที่ผิวงานนะครับแล้วก็ขัดเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนะครับหรือขึ้นลงเป็นแนวนะครับเป็นแนวตรงหรือเป็นแนวนอนนะครับนี่เป็นการขัดปรับผิวเรียบนะครับด้วยมือนะครับและอีกลักษณะหนึ่งก็คือการหลังจากที่เราปรับผิวเรียบแล้วนะครับเราก็จะขัดเงานะครับตอนนี้ขัดเงานะครับก็จะใช้ผ้านะครับอีกหนึ่งผืนนะครับโดยจุ่มน้ำยานะครับที่เป็นน้ำยาขัดเงานะครับและลักษณะการขัดก็จะขัดแบบลักษณะหมุนวนนะครับหมุนวนเราจะไม่เดินหน้าถอยหลังหรือว่าไม่ขึ้นลงแล้วนะครับจะเป็นลักษณะหมุนนี่คือการขัดเงาสีด้วยมือนะครับส่วนการขัดเครื่องก็เราก็ใช้เครื่องนะครับขัดเงาสีนะครับอาจจะเป็นแบบลมหรือแบบไฟฟ้าก็แล้วแต่นะครับก็ทำการขัดได้ทันทีนะครับแล้วก็ข้อควรระวังนะครับระวังเรื่องของน้ำยานะครับถ้าหากว่าขัดด้วยเครื่องนะครับน้ำยาเนี่ยมันก็จะกระเด็นไปโดนร่างกายของเรานะครับหรือว่าการใช้น้ำยานะครับที่มากเกินความจำเป็นก็จะทำให้เกิดความสิ้นเปลืองนะครับ

สวัสดีค่ะวันนี้ยินดีต้อนรับนะคะทุกท่านเข้าสู่ในตอนที่8เป็นเรื่องความรู้เกี่ยวกับการผลิตภัณฑ์เค้กที่มีไขมันเป็นส่วนผสมหลักค่ะผลิตภัณฑ์เค้กตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ยอดนิยมนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีหน้าตาสวยงามแล้วก็มีจำหน่ายทั่วไปอยู่ตามซูเปอร์มาร์เก็ตหรือตามห้างสรรพสินค้าหรือตามร้านทั่วไปที่อยู่ตามตลาดล่างตลาดบนมีหมดค่ะทีนี้เราจะมาดูกันค่ะว่ากระบวนการผลิตเทคนิคหรือขั้นตอนการทำมีอะไรบ้างก่อนที่จะไปเรียนรู้ในส่วนอื่นๆนะคะของวันนี้ก็ขออนุญาตแนะนำว่ามีอยู่5เรื่องนะคะที่เราจะต้องเรียนรู้กันทั้งหมดส่วนที่1ค่ะจะเป็นในเรื่องของบทนำค่ะส่วนที่2จะเป็นความรู้ทั่วไปของเค้กส่วนที่3ค่ะจะเป็นการผลิตเค้กที่มีไขมันเป็นส่วนผสมหลักส่วนที่4ค่ะเป็นการผลิตเค้กที่มี